0: นครทุกแห่งโดยกำหนดให้เป็นนโยบายสำคัญเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรผู้ปกครองและผู้มาติดต่อรวมถึงการเตรียมพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินอย่างเป็นระบบตลอดจนเตรียมความพร้อมเผชิญเหตุฉุกเฉินด้วยการจัดทำแผนหนีซ่อนสู้ซ้อมแผนเผชิญเหตุทุกภาคเรียนหรืออย่างน้อยทุก6เดือนโดยกำชับให้ทุกโรงเรียนดำเนินการอย่างต่อเนื่องพร้อมจัดคณะกรรมการร่วมตรวจสอบอย่างน้อยปีละ4ครั้งเพื่อให้ความคุ้มครองสูงสุดแก่ทุกคนชวิสาประทุมมารายงาน
1: หลายหน่วยงานบูรณาการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมภาคเหนืออย่างใกล้ชิดเน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเตือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากในช่วง2วันนี
2: ้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงการติดตามและเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือว่ารัฐบาลได้เตรียมมาตรการป้องกันและช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกองทัพและกรมชลประทานบูรณาการทำงานและประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่เป็นทางผ่านของน้ำพร้อมเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดความรุนแรงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งการเตรียมความพร้อมจะดำเนินการอย่างครอบคลุมทั้งก่อนเกิดสถานการณ์และระหว่างเกิดอุทกภัย
3: เตรียมการอย่างเต็มที่เลยนะครับส่วนที่เราป้องกันได้ก็ดำเนินการป้องกันผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ทางกรมปภแล้วก็ทางฝ่ายกองทัพร่วมมือกันตลอดกรมโยธาธิการด้วยในส่วนจังหวัดที่มันเป็นทางฝ่ายของนั้นเร่งในเรื่องของการลดความรุนแรงของสถานการณ์แล้วก็เรื่องของการเตรียมการช่วยเหลือให้ครบไม่ใช่ว่าเกิดเรื่องขึ้นมาก่อนแล้วค่อยไปหาวิธีทางหาผลทางช่วยเหลือนะครับ
2: ร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคเหนือได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับรูปแบบการทำงานเข้าสู่การบริหารจัดการเชิงรุกเพื่อรับมือกับสภาพอากาศที่แปรปรวนขั้นสุดให้ทุกจังหวัดเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติโดยให้ตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ย่อยและสแตนด์บายทั้งกำลังคนเครื่องจักรและรถสูบน้ำพร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงรวมทั้งกำชับเรื่องการประเมินความเสี่ยงหากพบว่ามีความเสี่ยงภัยสูงให้จังหวัดพิจารณาใช้เงินทดรองราชการกรณีฉุกเฉินได้ทันทีเพื่อบรรเทาความเสียหายล่วงหน้าโดยให้เน้นช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นอันดับแรกหากสถานการณ์รุนแรงจนต้องมีการอพยพด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากการติดตามและประเมินสภาพอากาศในระยะนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเป็นพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักและเสี่ยงฝนตกหนักมากเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและสปป.ลาวประกอบกับมรสุมภาคตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากกว่า90มิลลิเมตรได้แก่จังหวัดบึงกาฬอุบลราชธานีนครพนมขณะเดียวกันมีปริมาณฝนตกหนักสะสมในเมียนมาและสปป.ลาวยังส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องสทนช.ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทยจึงประสานประเทศสมาชิกคณะกรรมการแม่น้ำโขงหรือ MRC และสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการแม่น้ำโขงติดตามข้อมูลปริมาณน้ำไหลเข้าระดับน้ำและแผนการระบายน้ำของเขื่อนในลุ่มน้ำโขงไว้ล่วงหน้าอย่างใกล้ชิดซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการคาดการณ์สถานการณ์น้ำและแจ้งเตือนภัยประชาชนได้ทันท่วงทีศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: โครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะช่วยลดต้นทุนการเงินประชาชนฐานรากและป้องกันการพึ่งพาหนี้นอกระบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนทางการเงินให้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านซึ่งเป็นประชาชนฐานรากของประเทศ ดยรัฐบาลจะสนับสนุนผ่านสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองหรือสทบ.โดยให้กองทุนหมู่บ้านแต่ละแห่งพิจารณาโครงการและความต้องการกู้เงินของประชาชนในพื้นที่เป็นรายกรณีเมื่อกองทุนเห็นชอบเงินกู้แล้วรัฐบาลจะนำงบประมาณ 4,500 ล้านบาทมาสมทบภาระดอกเบี้ยในลักษณะคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนทางการเงินให้แก่ประชาชนการลดภาระดอกเบี้ยจะช่วยให้ประชาชนมีต้นทุนในการประกอบอาชีพและดำเนินธุรกิจลดลงส่งผลให้มีโอกาสสร้างกำไรและเพิ่มรายได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการลดการพึ่งพาเงินกู้นอกระบบนอกจากนี้สทบ.ยังอยู่ระหว่างการเชื่อมโยงความร่วมมือกับบริษัทประกันภัยเพื่อพิจารณารูปแบบการรับประกันความเสี่ยงหรือประกันหนี้ในระดับหนึ่งซึ่งจะช่วยเสริมความมั่นคงให้แก่ระบบสินเชื่อของกองทุนหมู่บ้านและเพิ่มเสถียรภาพทางการเงินของประชาชนในระดับฐานราก
3: เราก็จะใช้หลักในการที่จะให้กองทุนหมู่บ้านของแต่ละหมู่บ้านเนี่ยได้พิจารณาสินเชื่อหรือเงินกู้ที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านต้องการจะมาขอกู้แล้วเราก็จะพิจารณาเป็นรายๆไปรัฐบาลก็อนุมัติงบอยู่ประมาณ 4,500 ล้านบาทเพื่อนำไปสมทบเป็นดอกเบี้ยคนละครึ่งก็ทำให้ต้นทุนของพี่น้องประชาชนที่จะไปทำธุรกิจธุรกรรมต่างๆในขนาดของเขาเนี่ยลดลงมาทำให้สร้างผลกำไรได้เพิ่มมากขึ้น
1: คณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนจัดตั้งคณะทำงาน4ด้านเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในส่วนของการค้าและบริการอย่างเป็นรูปธรรมโดยที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาการค้าการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจชุมชนมีมติจัดตั้งคณะทำงาน4คณะเพื่อขับเคลื่อนภารกิจให้ครอบคลุมและไม่ซ้ำซ้อนได้แก่คณะทำงานด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์และผู้มาเยือนที่มุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวและปลดล็อกข้อจำกัดคณะทำงานด้านสินค้าเกษตรและความมั่นคงทางอาหารเน้นผลักดันเกษตรมูลค่าสูงและเชื่อมโยงช่องทางจำหน่ายคณะทำงานด้านเศรษฐกิจชุมชนและ SMEเพื่อยกระดับขีดความสามารถของรายย่อยที่เป็นฟันเฟืองหลักของประเทศและคณะทำงานด้านการค้าต่างประเทศมุ่งสร้างสมดุลนำเข้าส่งออกและขยายตลาดใหม่เพื่อรับมือความท้าทายทางภูมิรัฐศาสตร์ทั้งนี้การทำงานได้กำหนดกรอบเวลาชัดเจนโดยเน้นสร้างผลลัพธ์ระยะสั้นภายใน 6-12 เดือนแรกด้วยการเร่งแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อผู้ประกอบการโดยไม่ต้องรองบประมาณควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว 2-4 ปี
4: กระทรวงมหาดไทยพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีข้อยกเว้นนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าผู้ที่เข้าสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยความสุจริตสมควรได้รับสิทธิ์อย่างเป็นธรรมทุกหน่วยงานได้ร่วมกันทำงานอย่างหนักและจริงจังจนสามารถดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลให้การประกาศผลสอบเป็นไปด้วยความยุติธรรมพร้อมย้ำว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการแก้ไขคะแนนหรือการทุจริตในการสอบจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดโดยไม่มีการเลือกปฏิบัติหรือยกเว้นให้แก่ผู้ใดขณะที่นายอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบขยายผลไปถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดโดยรัฐบาลจะบูรณาการการทำงานระหว่างกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมสำนักงานตำรวจแห่งชาติหน่วยงานด้านความมั่นคงและปปท.เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายและการป้องกันปราบปรามการทุจริตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและเกิดผลเป็นรูปธรรม
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดตราดที่หมู่7บ้านวังตาสังตำบลคลองใหญ่อำเภอแหลมงอบจังหวัดจันทบุรีที่หมู่6บ้านแพร่งหน้าผาบนตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่จังหวัดน่านที่หมู่12บ้านน้ำรีพัฒนาตำบลขุนน่านอำเภอเฉลิมพระเกียรติจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด
5: ๆต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
6: ร ัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพระดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
9: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
8: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: 7นาฬิกา16นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับเมืองซานโฮเซเดนปันมาในจังหวัดโชโกบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกและอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ107กิโลเมตรส่งผลให้อาคารหลายแห่งพังถล่มจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและได้รับบาดเจ็บอีก87รายขณะเดียวกันยังมีประชาชนบางส่วนติดอยู่ใต้ซากอาคารด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมระดมเจ้าหน้าที่และทรัพยากรที่มีเพื่อค้นหาและช่วยผู้ประสบภัยขณะที่ท่าอากาศยานหลายแห่งทางตะวันตกของโคลอมเบียระงับการให้บริการเที่ยวบินเป็นการชั่วคราวเพื่อตรวจสอบความเสียหายของโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยาน
1: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐจะเรียกร้องค่าชดเชยจากอิหร่านและได้สั่งการให้ผู้แทนสหรัฐนำประเด็นดังกล่าวเข้าสู่การเจรจากับอิหร่านในอนาคตหลังอิหร่านเรียกร้องให้สหรัฐจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามที่ดำเนินมานาน5เดือนประธานาธิบดีทรัมป์ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านควรรับผิดชอบต่อความสูญเสียที่เกิดขึ้นในเลบานอนซีเรียเยเมนและฉนวนกาซาก่อนหน้านี้นายโมฮัมหมัดบาเกอร์โซกาดเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านระบุว่าอิหร่านจะยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าสหรัฐจะยุติสงครามกับอิหร่านและกลุ่มติดอาวุธพันธมิตรของอิหร่านเป็นการถาวรยกเลิกการปิดล้อมทางทะเลและมาตรการคว่ำบาตรต่ออิหร่านรวมถึงจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงคราม
4: ทำเนียบข่าวของสหรัฐประกาศขยายระยะเวลาผ่อนผันการบังคับใช้กฎหมายโจรออกไปอีก90วันโดยเปิดทางให้เรือต่างชาติสามารถขนส่งน้ำมันและสินค้าด้านพลังงานระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐเพื่อให้กองทัพสหรัฐและอุตสาหกรรมสำคัญสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่จำเป็นได้อย่างต่อเนื่องโดยรัฐบาลสหรัฐเริ่มผ่อนผันมาตรการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคมท่ามกลางสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อการขนส่งพลังงานและราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้กฎหมายโจรบังคับใช้มาตั้งแต่ปี2463กำหนดให้การขนส่งสินค้าทางน้ำระหว่างท่าเรือภายในสหรัฐต้องใช้เรือที่สร้างและจดทะเบียนภายในสหรัฐเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการต่อเรือในประเทศ
1: กระทรวงมหาดไทยของออสเตรียเปิดเผยว่าทางการออสเตรียปราบปรามขบวนการลักลอบขนส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์จากบริษัทแห่งหนึ่งในกรุงเวียนนาไปยังบริษัทที่เกี่ยวข้องกับรอสเทคกลุ่มรัฐวิสาหกิจด้านเทคโนโลยีและการทหารของรัสเซียเพื่อนำไปใช้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์รวมถึงเครื่องยนต์สำหรับขีปนาวุธร่อนและเครื่องบินขับไล่ซึ่งถือเป็นการละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหภาพยุโรป ดยบริษัทดังกล่าวปลอมแปลงเอกสารเกี่ยวกับปลายทางของสินค้าและอำพรางเส้นทางการขนส่งผ่านเครือข่ายบริษัทบังหน้าในหลายประเทศผลการสอบสวนยังพบว่านับตั้งแต่ปี2565มีการขนส่งสินค้าไปยังผู้ผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของรัสเซียมูลค่ากว่า3ล้านยูโรขณะที่ผู้บริหารบริษัทชาวเบลารุสวัย28ปีถูกจับกุมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาและยังคงถูกควบคุมตัวระหว่างการสอบสวนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
10: การแข่งขันผู้เฮบอลยูโรเปียน2026ที่แกรนด์โฮเทลเคลเซ่เมืองเคลเซ่ประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิง

0: เกิน16ปีประเภทกนัดที่2ในกลุ่ม C โรงเรียนอบจ.ชัยนาทจะชนะกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย1ประตูต่อ0ส่งผลให้อบจ.ชัยนาทมี4คะแนนขึ้นไปเป็นจ่าฝูงส่วนกรุงเทพคริสเตียนมี1คะแนนต้องลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายขณะที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยองเสมอกับแชมป์เก่าอัสสัมชัญ2ประตูต่อ2เป็นการเป็นทีมละ1คะแนนด้วยอัสสัมชัญและมัธยมตากสินระยองมี2คะแนนเท่ากันด้านกลุ่มดีราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2ประตูต่อ2และโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นพ่ายให้กับสวนกุหลาบวิทยาลัย0ต่อ2สวนกุหลาบมี6คะแนนเต็มขึ้นไปอยู่อันดับ1ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมพร้อมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียน2026รอบรองชนะเลิศเกมแรกที่จะพบกับทีมชาติสิงคโปร์วรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์แตกต่างจากที่เจอกันมาก่อนหน้านี้เพราะไทยต้องไปเยือนอย่างไรก็ตามถ้าไปเยือนแล้วเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมวันที่15สิงหาคมเวลา20นาฬิกาเทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 สนาม2ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center รอบแบ่งกลุ่มวันแรกหญิงเดี่ยวกลุ่ม B ในแมตช์แรกสุกริตตาสุกแก้วซึ่งได้ไวการ์ดหรือสิทธิพิเศษเข้าร่วมการแข่งขันทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมโค่นมือวางอันดับ2ของรายการอันซุนมินจากเกาหลีใต้6ต่อ3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตตาจะพบกับมาริอองนาโอที่แมตช์แรกแพ้เอวิซาเวต้าเรียบูคิน่า6ต่อ3 2ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก8ต่อ10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนดาวรุ่งไทยเอาชนะโกตะอิโอโนเอะจากญี่ปุ่น6ต่อ0ทั้ง2เซตในแมตช์ที่2จะพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก MotoGP 2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่น Moto3 World Championship ไมคิวเกียรติศักดิ์สิงหพงศ์นักบิดดาวรุ่งชาวไทยได้รับโอกาสจาก Honda Team Asia ลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริด22บิดเข้าป้ายในอันดับ15ด้วยเวลารวม33นาที 20.601 วินาทีตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมยโสธรมุกดาหารอำนาจเจริญนครราชสีมาศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร ห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง

0: มากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.48 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 94 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
1: 1นาทีกับกปท.ไฟหน้ารถไฟท้ายหรือไฟเบรกที่ชำรุดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุโดยไม่คาดคิดการตรวจสอบระบบไฟรถอย่างสม่ำเสมอช่วยเพิ่มความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่และผู้ใช้ถนนคนอื่นพร้อมฝึกทำข้อสอบใบขับขี่หมวดการบำรุงรักษารถเพื่อเพิ่มความเข้าใจในการดูแลรถอย่างถูกต้องดังนั้นการเช็คไฟรถก่อนขับจึงมีความจำเป็นไฟหน้ารถต้องส่องสว่างได้ดีอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสัญญาณไฟเลี้ยวใช้งานได้ปกติทั้งซ้ายและขวาไฟท้ายและไฟเบรกตรวจสอบด้วยการหันท้ายรถเข้ากับกำแพงแล้วกดเบรกเพื่อเช็คไฟหรือให้ผู้ช่วยอีกหนึ่งคนช่วยเช็คไฟท้ายให้ทั้งนี้ไฟรถทุกประเภทมีความจำเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะขับขี่ในเวลากลางคืนเพื่อป้องกันภัยทั้งต่อตนเองและผู้ร่วมทางค่ะ
2: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่1โสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: สาระนานากับสารานุกรมไทย
6: วันนี้เสนอตอนการพักตัวของไส้เดือนดินไส้เดือนดินจะพักตัวเมื่อเข้าสู่สภาพอากาศที่ไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีวิตโดยเฉพาะในช่วงฤดูซึ่งผิวหน้าดินแห้งและหนาวเย็นมากทำให้ไส้เดือนดินไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ในดินเนื่องจากไส้เดือนดินหายใจทางผิวหนังจำเป็นต้องมีผิวหนังที่เปียกชื้นอยู่ตลอดเวลาสำหรับใช้ในการแลกเปลี่ยนก๊าซถ้าผิวหนังแห้งจะไม่สามารถแลกเปลี่ยนก๊าซได้หรือไม่สามารถหายใจได้ทำให้ไส้เดือนดินหลายชนิดขึ้นมาตายจำนวนมากในบริเวณผิวดินแต่ก็มีหลายชนิดที่มีระบบป้องกันตัวโดยการเข้าสู่สภาพพักตัวในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวแล้วติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นายแพทย์วรศ โชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขปัญหาความเครียดสะสมในเด็กเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคณิษฐาลือสัตย์บรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและอานนท์นันตสุคนอ่าน
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
8: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์นักเรียนก่อเหตุความรุนแรงในโรงเรียนทำให้หลายฝ่ายให้ความสนใจเรื่องความเครียดสะสมในเด็กมากขึ้นข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าดัชนีความสุขของเด็กไทยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขได้มีการประเมินสภาวะความเครียดสะสมนี้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไปติดตามเรื่องนี้จากนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขสัมภาษณ์โดยศักดิ์สิทธิ์ประดับสินครับ
10: ครับสวัสดีครับคุณหมอครับ
11: สวัสดีครับ
10: ครับจากเหตุการณ์ที่นักเรียนยิงครูและเพื่อนในโรงเรียนจากข้อมูลเนี่ยพบว่าวัยรุ่นไทยเนี่ยทำร้ายตัวเองเสียชีวิตเฉลี่ยวันละ2คนและความสุขในลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมองปรากฏการณ์สะสมความเครียดจนระเบิดเป็นความรุนแรงในโรงเรียนอย่างไรครับ
11: ครับเราก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆนะครับแล้วก็เราก็คงไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับกับการสูญเสียนี้นะครับทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็ได้มองว่าการส่งเสริมป้องกันนะครับการที่เราสามารถจัดการให้ทางโรงเรียนหรือว่าการชุมชนมีความปลอดภัยได้มากขึ้นในอนาคตเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นอย่างมากนะครับในเบื้องต้นเนี่ยทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยท่านก็ได้สั่งการให้ทางทีม MCAT นะครับทีมเยียวยาจิตใจเนี่ยได้ลงปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเราได้ลงพื้นที่ไปในตั้งแต่เกิดเหตุเลยนะครับจนทุกวันนี้เราก็ยังลงพื้นที่กระจายไปอาจจะไม่ใช่ชื่อโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนยังปิดอยู่นะครับเราก็ยังจะมีการดำเนินการในพื้นที่ต่างๆนะครับที่ว่าเป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนานะครับที่เข้าไปช่วยเยียวยาจิตใจของทุกคนครับในกระทรวงสาธารณสุขก็มองว่าโอเคเรื่องการเยียวยาในเหตุการณ์นี้ก็เป็นเรื่องที่จำเป็นแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็คงต้องมามองเรื่องการส่งเสริมป้องกันในอนาคตการเป็นผู้ใหญ่เราสามารถมีการจัดการอารมณ์ตัวที่ดีขึ้นมีการเฝ้าระวังเรื่องความรุนแรงต่างๆที่มีความเป็นไปได้นะครับรวมถึงโรงเรียนมีระบบในการดูแลคัดกรองส่งต่อแล้วก็รับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อทำให้ลดความเสี่ยงในการที่จะมีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นได้ในอนาคตครับ
10: ครับและมีสถิติสัญญาณเตือนจิตเวชเด็กที่น่าเป็นห่วงยังไงบ้างครับ
11: ครับปัญหาจิตเวชเด็กที่วันนี้นะครับก็จะเห็นว่าเด็กก็จะมีความเครียดมากขึ้นปัญหาเรื่องการทำร้ายตัวเองที่ก็อาจจะมีความเสี่ยงสูงในเด็กกลุ่มนี้นะครับรวมถึงการเข้าถึงสื่อที่อาจจะมีความรุนแรงนะครับการปล่อยปละละเลยจากผู้ปกครองนะครับที่อาจจะไม่มีเวลาในการที่จะดูแลว่าเด็กคนหนึ่งจะดูข่าวสารอะไรบ้างติดตามเนื้อหาอะไรบ้างนะครับนี่ก็เป็นปัญหาที่เราพบอยู่เจออยู่เรื่อยๆโดยเฉพาะในยุคที่อินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยสังคมก็มีความแข่งขันนะครับมีการแข่งขันมีการเปรียบเทียบเยอะนะครับมันก็ทำให้เด็กหลายคนเนี่ยอาจจะอยู่ในสภาวะจิตใจที่ไม่สมดุลแล้วก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างยากลำบากนะครับ
10: แล้วกระทรวงสาธารณสุขมีแนวทางหรือมาตรการเชิงรุกอย่างไรบ้างครับที่จะผลักดันวัคซีนทางใจเข้าไปในระบบโรงเรียนเพื่อไม่ให้เด็กแม้แต่เป็นเด็กที่เรียนดีแต่ขาดทักษะการจัดการอารมณ์ครับ
11: ครับก็เป็นสิ่งที่กระทรวงสาธารณสุขทั้งกรมสุขภาพจิตเนี่ยก็ดำเนินการมาโดยตลอดนะครับเราพยายามผลักดันทำงานกับทางโรงเรียนจำนวนมากให้มีการใช้ระบบที่เรียกว่า Hero Obed Care นะครับที่เป็นระบบที่คุณครูสามารถใช้ในการประเมินการดูแลนักเรียนการได้รับคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้านสุขภาพจิตนะครับอันนี้ก็มีอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็คงต้องทำงานกับทางกระทรวงสาธารณสุขมากขึ้นทำงานกับชุมชนทำงานกับทุกหน่วยงานนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องปัญหาเรื่องความรุนแรงเนี่ยมันคงไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่ต้องรับผิดชอบหรือดูแลนะครับมันคงจะต้องเป็นภาพใหญ่ที่ทั้งประเทศเนี่ยครับเคลื่อนไปด้วยการไปพร้อมๆกันนะครับ
10: ครับและในมุมมองของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยสภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการถูกบูลลี่เนี่ยส่งผลต่อการกดทับทางอารมณ์ของเด็กมากน้อยเพียงใดครับแล้วจะกรมสุขภาพจิตเนี่ยมีการจัดการระบบคัดกรองหรือการเปิดพื้นที่รับฟังเด็กในโรงเรียนอย่างไรบ้างครับเพื่อไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยครับ
11: ครับเรื่องปัญหาบูลลี่เนี่ยเป็นปัญหาที่ข้อจากสถิติเนี่ยครับที่เก็บตามจากกระทรวงศึกษาธิการจากหลายๆหน่วยงานรวมถึงงานวิจัยเนี่ยก็จะพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เนี่ยเคยมีประสบการณ์ในการถูกบูลลี่ที่โรงเรียนนะครับเรื่องนี้ก็เป็นสิ่งที่อยู่กับสังคมไทยมานานแล้วก็มีหลายฝ่ายพยายามแก้ปัญหานะครับแต่อย่างที่บอกว่าการแก้ปัญหาในปัจจุบันเนี่ยมันไม่สามารถมีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งได้นะครับที่จะทําได้มันก็ต้องผ่านทุกหน่วยงานทั้งโรงเรียนเองทั้งหน่วยงานภาคท้องถิ่นประชาสังคมนะครับหน่วยงานหรือว่าหน่วยงานด้านสาธารณสุขนะครับก็จะต้องเข้าไปร่วมมือกันในการทำงานร่วมกันด้านเพื่อการป้องกันนะครับเรื่องการบูลลี่นะฮะสำหรับกระทรวงสาธารณสุขมีการทำยังไงบ้างนะครับก็แน่นอนว่าสำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านสุขภาพจิตจากการบูลลี่แล้วก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1323ที่สามารถโทรให้คำปรึกษาได้นะครับจริงระบบที่แจ้งไปเมื่อกี้ก็คือ Hero Obercare ก็เป็นหนึ่งช่องทางที่คุณครูสามารถใช้ในกรณีที่อาจจะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตมีการกลั่นแกล้งหรือรุนแรงก็สามารถมาใช้ในการปรึกษาข้อมูลเพิ่มเติมนะครับผ่านระบบนี้ได้เช่นเดียวกัน
10: ครับแล้วมีงานวิจัยครับที่ระบุว่าการเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่สาเหตุหลักของความรุนแรงทางกระทรวงสาธารณสุขจะสื่อสารอย่างไรครับเพื่อไม่ให้โยนความผิดให้กับเกมแต่หันมามองสาเหตุที่แท้จริงอะครับ
11: คือต้องอธิบายอย่างนี้ครับว่าทุกอย่างเนี่ยเราไม่สามารถบอกว่าไม่ใช่สาเหตุ 100% ก็เป็นไปไม่ได้ครับ
10: ครับ
11: มันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็นำไปสู่ความรุนแรงได้ในขณะเดียวกันก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเกมก็ช่วยลดความรุนแรงได้ในบางเกมรูปแบบหรือคนที่งานวิจัยบางคนที่บอกว่าคนที่รุนแรงก็นำไปสู่เกมที่รุนแรงอันนี้คือผมมองว่าเราไม่สามารถบอกได้ว่าใช่เหตุผล 100% ไม่ใช่เหตุผล 100% นะครับยังไงก็ตามก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเกิดเล่นมากเกินไปอะไรก็ตามที่มันใช้มากเกินไปมันก็มีสิทธิ์ที่สื่อทุกอย่างแหละครับไม่ใช่เกมอย่างเดียวแต่การนั่งดูสื่อการโทรทัศน์วิทยุอะไรก็ตามที่รุนแรงมากเกินไปนะมันก็ทำให้คนคนหนึ่งสามารถรุนแรงได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการสื่อสารที่สำคัญก็คือเราก็ไม่ควรกระโดดไปบอกว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ชัดเจนค่ะเดียวกันเราก็ไม่ควรตัดสิ่งนั้นออกไปแล้วบอกว่าสิ่งนั้นไม่ใช่สาเหตุเลยนะครับมันก็ควรจะต้องทำงานก็ต้องใช้งานสิ่งนั้นให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมที่สุดอยู่ในปริมาณที่พอเหมาะที่สุดแล้วก็ผลกระทบน้อยที่สุดครับ
10: ครับและกระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำเชิงปฏิบัติอย่างไรให้กับผู้ปกครองครับในการประเมินหรือตรวจสอบสภาพจิตใจของลูกหลานเพื่อให้บ้านเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงๆครับ
11: ครับก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับก็ให้เวลาที่พูดไม่ใช่เวลาที่ทุกคนมานั่งกันแล้วก็ไม่สนใจกันแต่ละคนแยกย้ายกันทำงานส่วนตัวหรือเล่นโทรศัพท์เล่นโซเชียลมีเดียตัวเองไปแต่เวลาที่พูดถึงคือเวลาคุณภาพนะครับ
10: คร
11: ับ เราอยากให้ทุกคนมีเวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังนะครับแล้วก็ให้บรรยากาศเป็นบรรยากาศที่มันเป็นครอบครัวแบบเนื้อเดียวกันก็คือมีความเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันมีการซัพพอร์ตช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากนะครับถ้าเด็กตอนนี้ก็อาจจะมีความยากลำบากในการเล่าให้ฟังก็ไม่เป็นไรครับก
10: ็
11: พ่อแม่อาจจะอยู่เคียงข้างเขาถ้าเกิดเขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ให้เขาพูดคุยให้เขาได้เล่าในเรื่องราวที่รู้สึกว่าเขาไม่สบายใจนะครับแล้วก็เมื่อเล่าก็พ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟังนะครับ
10: ครับหลังจากเหตุการณ์สะเทือนใจที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีครับกระทรวงสาธารณสุขได้มีการจัดทีมเยียวยาเข้าไปดูแลผู้ปกครองผู้ได้รับผลกระทบครับแล้วก็นักเรียนครูอย่างไรเพื่อที่จะเป็นแผนในการรับมือระยะยาวครับ
11: ครับตั้งแต่วันแรกเลยครับทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพรหมพัฒน์ก็ได้สั่งการกรมสุขภาพจิตให้ลงพื้นที่เลยทันทีนะครับก็ในวันแรกเราลงพื้นที่ไป82คนนะครับที่ลงไปพื้นที่ตอนนั้นเนี่ยนักเรียนจะเริ่มทยอยกลับมาแล้วนะครับก็ได้มีการพูดคุยบ้าง นะครับในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก็มีจำนวนทีมเฉลี่ยก็อยู่ที่ประมาณเนี่ยนะครับประมาณ80-100ท่านนะครับที่ไปลงพื้นที่ตลอดนะครับก็ได้ไปตามงานพิธีศาสนาตลอดนะครับแล้วก็ในสัปดาห์นี้โรงเรียนยังปิดอยู่นะครับแต่ก็คุณครูเนี่ยก็จำนวนหนึ่งก็จะกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูนะครับอย่างใกล้ชิดเพื่อวางแผนอย่างแรกก่อนจะวางแผนเนี่ยก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนนะครับคุณครูก็เสียเพื่อนร่วมงานไปเยอะพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเยียวยาจิตใจคุณครูที่กำลังต้องการได้รับความช่วยเหลือนะครับพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าจะเมื่อครูรีโอเพนนิ่งอีกทีกลับมาเปิดอีกทีวันที่17เนี่ยทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาล ลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในเขตในพื้นที่ของสปท.ต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีการกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือนะครับในระหว่างนี้ถ้าเกิดเราก็ได้มีการสื่อสารนะครับเนื้อหาข้อมูลที่การปฏิบัติตัวต่างๆไปยังทางผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังทางนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งครับแต่ความสำคัญก็จะอยู่ที่ในช่วงเปิดเรียนในสัปดาห์หน้าครับว่าเราสามารถทำงานร่วมกับทางโรงเรียนได้แล้วก็ช่วยทำให้เยียวยาดีขึ้นได้อย่างไรบ้างครับ
10: ครับสุดท้ายอยากให้คุณหมอฝากถึงครูแล้วก็ผู้ปกครองที่จะสังเกตดูแลบุตรหลานยังไงไม่ให้เกิดความกดดันหรือความเครียดเกิดขึ้นนะครับ
11: เพราะความเครียดเป็นเรื่องที่ปกตินะครับเด็กทุกคนเวลาเรียนเวลาทำอะไรก็จะมีความเครียดปกติครับแต่ความเครียดที่ปกตินั้นก็เป็นความเครียดระดับที่สามารถทำให้เขาตื่นตัวแล้วก็มีการเรียนได้ดีนะครับมีการพัฒนาตัวเองได้แต่ความเครียดที่มากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบทำให้เกิดปัญหาด้านอื่นเช่นอารมณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปความคิดที่เปลี่ยนแปลงไปหรือพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับโรงเรียนเพื่อนตั้งแต่เพื่อนเลยครับจริงก่อนเพื่อนคือตัวเองด้วยซ้ำครับเราเริ่มสังเกตจากตัวเองก่อนเพื่อนช่วยกันสังเกตเพื่อนครูช่วยสังเกตนักเรียนนะครับชุมชนช่วยสังเกตการผู้ปกครองพ่อแม่ปู่ย่าตายายช่วยกันสังเกตพฤติกรรมของเด็กๆนี่คือสิ่งที่สำคัญที่สุดครับถ้าเกิดเราไม่ใกล้ชิดเราไม่มองหากันละกันเราไม่สังเกตกันละกันก็มีความเป็นไปได้ครับที่เราจะพลาดสัญญาณเตือนบางอย่างที่อาจจะเป็นสัญญาณเตือนความรุนแรงต่อตัวเองหรือความรุนแรงที่มีต่อคนอื่นครับก็อยากเชิญชวนทุกคนครับเริ่มสำรวจใจตัวเองสำรวจคนรอบข้างครับให้เราทราบเราเห็นเมื่อเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นเราก็หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้าไปช่วยคนที่เขากำลังต้องการความช่วยเหลือ
10: ครับวันนี้ต้องขอขอบคุณดร.นายแพทย์วรุษโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขเป็นอย่างสูงนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆเลยในวันนี้สวัสดีครับหมอครับ
11: ครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
12: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
0: รัฐบาลถอดบทเรียนเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาเร่งผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันนำเสนอกฎหมายห้ามนำอาวุธเข้าโรงเรียนพร้อมสร้างระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ครูนักเรียนเพื่อป้องกันความเสี่ยงตั้งแต่ต้นทางติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
13: เคาะข่าวเล่าประเด็น
14: เมื่อเกิดเหตุความรุนแรงในสถานศึกษาสิ่งที่สังคมตั้งคำถามไม่ใช่เพียงว่าเกิดอะไรขึ้นแต่คือระบบที่มีอยู่มีช่องโหว่ตรงไหนและจะปิดช่องโหว่นั้นได้อย่างไรรัฐบาลจึงเร่งถอดบทเรียนครั้งนี้นำไปสู่การวางมาตรฐานความปลอดภัยในสถานศึกษาทั่วประเทศอย่างเป็นระบบนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ระบุว่ารัฐบาลบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง5กระทรวงได้แก่กระทรวงอว.กระทรวงศึกษาธิการกระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงสาธารณสุขเพื่อผลักดันมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีภายใน90วันครอบคลุมการคัดกรองสุขภาพจิตนักเรียนและครูเป็นประจำการเปิดรับแจ้งเหตุของศูนย์พิทักษ์สิทธิและเสรีภาพผ่านทัฟฟี่ฟองดูการไม่เพิกเฉยต่อการกลั่นแกล้งทุกรูปแบบการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและการอบรมครูแนะแนวให้สามารถปฐมพยาบาลทางจิตใจเบื้องต้นได้พร้อมย้ำว่าเหตุการณ์นี้ไม่เพียงสร้างความกังวลในสังคมไทยแต่ยังทำให้นานาชาติตั้งคำถามถึงความปลอดภัยของสถานศึกษาไทยซึ่งรัฐบาลจะทำให้ดีที่สุดเพื่อคืนความมั่นใจให้ทุกฝ่าย
15: เราเรียกว่าเป็นมาตรฐานความปลอดภัยโรงเรียนแห่งชาติภายใน90วันซึ่งก็จะมีเรื่องนักเรียนเรื่องครูแล้วก็ผู้คนที่เกี่ยวข้องนะครับเพื่อที่เหตุการณ์นี้จะได้ไม่เกิดขึ้นอีกนะครับเรื่องนี้เองเป็นเรื่องที่ทำมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้เราจะนำรวมทุกเรื่องเข้ากับทุกมิติของความปลอดภัยของประเทศไทยนะครับเรื่องเกี่ยวกับการคัดกรองสุขภาพจิตของนักเรียนและครูเป็นประจำการส่งต่อนักเรียนกลุ่มเสี่ยงให้ถึงผู้เชี่ยวชาญนะครับหลายครั้งที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะเป็นการคัดกรองแต่อาจจะยังไม่ได้มีการส่งต่อตอนนี้ก็จะทำเรื่องนี้นะครับให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะครับจะมีการอบรมนะครับสำหรับอาจารย์แนะแนวต่างๆอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถคัดกรองเรื่องของสุขภาพจิตนักเรียนนะครับแล้วก็ปฐมพยาบาลทางใจเบื้องต้นได้นะครับ
14: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าขณะนี้สถานศึกษายังขาดกลไกป้องกันตั้งแต่ต้นทางทั้งในเชิงกฎหมายและเชิงความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนจึงเตรียมเสนอประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยแนวทางในการนำอาวุธหรือสิ่งของที่อาจก่อให้เกิดอันตรายเข้าสู่สถานศึกษาต่อคณะรัฐมนตรีโดยกำหนดให้ครูมีอำนาจในการตรวจยึดอาวุธและพิจารณากลไกตรวจสอบในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยนอกจากนี้ยังผลักดันให้หลักสูตรปฐมพยาบาลทางจิตใจเป็นภาคบังคับสำหรับครูทุกคนพร้อมสร้างระบบติดตามผลกระทบทางจิตใจและย้ำว่ามาตรการที่ยั่งยืนต้องเริ่มจากการสร้างความผูกพันระหว่างครูกับนักเรียนผ่านกิจกรรมเช่นระบบพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่เพื่อให้โรงเรียนสามารถสังเกตความเสี่ยงของเด็กได้ตั้งแต่ต้นทาง
16: ประกาศของกระทรวงศึกษาธิการแนวทางในการปฏิบัติเรื่องการนำอาวุธนำสิ่งของที่อาจจะก่อให้เกิดอันตรายเข้าไปในโรงเรียนแล้วก็จะให้ครูสามารถตรวจสอบได้ในกรณีที่มีข้อสงสัยมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยแล้วก็เรื่องหลักสูตรเราได้คุยถึงหลักสูตรสมรรถนะซึ่งเป็นหลักสูตรที่สอนให้เวลามีเหตุต่างๆนี้เด็กสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้จริงๆกิจกรรมที่เกี่ยวข้องระหว่างครูกับนักเรียนเนี่ยมีอยู่แล้วเนี่ยจะต้องเพิ่มมากขึ้นเพราะนั้นแล้วเนี่ยความเข้มของเรื่องนี้เนี่ยต้องมีการที่จะพี่ช่วยน้องน้องช่วยพี่นะครับซึ่งผมได้ให้ทางสปท.เนี่ยเข้าไปออกแบบดูว่าในการเพิ่มความผูกพันความสัมพันธ์ความห่วงใยกันในโรงเรียนนี่จะต้องมีความเพิ่มมากขึ้น
14: บทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้จึงชี้ให้เห็นว่าความปลอดภัยในสถานศึกษาไม่อาจฝากไว้กับมาตรการใดมาตรการหนึ่งแต่ต้องอาศัยทั้งกฎหมายระบบดูแลจิตใจและความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งระหว่างครูกับนักเรียนเพื่อให้โรงเรียนทุกแห่งทั่วประเทศเป็นพื้นที่ที่เด็กไทยเติบโตได้อย่างปลอดภัยอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
0: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยจะได้รับแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกแต่ภาพรวมเศรษฐกิจยังคงมีสัญญาณบวกขณะที่รัฐบาลได้เตรียมเปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
17: แม้ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังคงผันผวนจากความขัดแย้งในระดับภูมิรัฐศาสตร์และวิกฤตพลังงานแต่ภาพรวมตลาดหุ้นไทยในเดือนกรกฎาคมยังคงปรับตัวได้ดีประมาณ2%สภาพคล่องการซื้อขายเฉลี่ยอยู่ที่วันละ 87,000 ล้านบาทสูงที่สุดในรอบ4ปีและกระแสเงินทุนต่างชาติยอดซื้อสุทธิอีกกว่า 49,000 ล้านบาทส่งผลให้ไทยมีเงินลงทุนไหลเข้าประเทศแล้วกว่า 76,000 ล้านบาทโดยนายชัดชัยทิสาดลดีลกผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายวิจัยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระบุว่าแม้แรงกดดันภายนอกจะกระทบต่อตลาดหุ้นไทยอย่างจำกัดแต่ยังต้องติดตามปัจจัยเสี่ยงจากราคาน้ำมันและทิศทางดอกเบี้ยของธนาคารกลางอย่างใกล้ชิดว่าจะขึ้นเร็วและแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้หรือไม
18: ่ปัจจัยหรือเซกเตอร์ที่ดันดัชนีเนี่ยก็เปลี่ยนจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มเอเนอร์จีแล้วก็กลุ่มธนาคารนะครับอย่างเรื่องภูมิรัฐศาสตร์หรือราคาน้ำมันเนี่ยมีความผันผวนแล้วก็มีความไม่แน่นอนอยู่ตลอดเวลานะครับก็จะไปกดดันเงินเฟ้อแล้วก็อัตราดอกเบี้ยต่อไปด้วยนะครับทำให้ทิศทางการเงินของธนาคารกลางเนี่ยก็ยังต้องจับตาอยู่นะครับว่าอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นเร็วแรงกว่าที่ตลาดคาดการไว้ไหมนะครับ
17: ขณะที่ฝั่งนโยบายการคลังนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เปลี่ยนความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสจากการที่นักลงทุนต่างชาติปักหมุดให้ไทยเป็นฐานการผลิตใหม่ซึ่งจะทำให้แรงงานไทยมีทักษะและรายได้ที่สูงขึ้นโดยเฉพาะทักษะด้าน AI เทรนด์สำคัญของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตนอกจากนี้ประเทศไทยจะเปลี่ยนกลยุทธ์การลงทุนโดยส่งเสริมให้นักลงทุนใช้วัตถุดิบท้องถิ่นหรือ local supply chain เพื่อสร้างรายได้แก่คนไทยและเตรียมเก็บภาษีรถยนต์ที่ตั้งฐานการผลิตในไทยถูกกว่ารถยนต์ที่นำเข้ามาจากต่างประเทศพร้อมผนึกกำลังภาคเอกชนกระจายโอกาสสู่ภูมิภาคผ่านโครงการพี่ช่วยน้องให้บริษัทใหญ่ช่วยค้ำประกันสินเชื่อเพื่อให้ผู้ประกอบการ SME และคนตัวเล็กเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นรวมถึงนำระบบดิจิทัลมาช่วยลดต้นทุนและสร้างการจ้างงานคนรุ่นใหม่ในท้องถิ่น
19: เราจะบังคับให้การลงทุนสมัยใหม่จะต้องมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้คนไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่อง AIให้เชื่อมอยู่คนไทยให้มีความรู้ตรงนี้ให้ได้มากขึ้นเราจะให้มีการต้องมาใช้ local supply chain มากขึ้นกระแสครั้งนี้มันจะเป็นยานยนต์แห่งอนาคตเป็นหุ่นยน ป็นเรื่อง AI เราก็จะต้องทำให้คนไทยเนี่ยมาสามารถวิศวกร AI ให้เข้ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้จับมือกับมหาวิทยาลัยไทยให้คนไทยมีรายได้สูงขึ้น
17: ความผันผวนที่เกิดขึ้นเป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสู่ขอบฟ้าใหม่ของไทยโดยเฉพาะการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดที่จะนำไปสู่การลดการนำเข้าก๊าซธรรมชาติจากต่างประเทศในระยะยาวและความร่วมมือด้านการเงินการคลังที่เข้มแข็งของทั้งภาครัฐและเอกชนจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: เมื่อผู้ต้องขังใกล้พ้นโทษการประเมินความเสี่ยงและเฝ้าระวังก่อนกลับคืนสู่สังคมจึงเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีหน้าที่กำกับดูแลสร้างความเชื่อมั่นปลอดภัยให้สังคมติดตามจากรายงานนี้ค่ะ
20: ผู้ต้องขังที่กำลังได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมย่อมต้องเผชิญกับสายตาและความกังวลของสังคมโดยเฉพาะการดูแลให้คนเหล่านี้สามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นได้อย่างปลอดภัยซึ่งเป็นอีกภารกิจสำคัญของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องมีการวางระบบดูแลกลุ่มคนเหล่านี้โดยการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อให้สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลได้อย่างรวดเร็วและมุ่งสู่การทำงานในลักษณะเรียลไทม์โดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เล่าว่ากองทะเบียนประวัติอาชญากรสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ยึดหลักว่าบุคคลพ้นโทษคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพเพื่อให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างเหมาะสมและประชาชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัย
21: เมื่อท่านได้รับข้อมูลนะครับจากทางกรมราชทัณฑ์ซึ่งปัจจุบันนี้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์หรือระบบครามของสำนักงานชาตินะครับก็จะต้องเข้าไปตรวจสอบเมื่อพบว่ามีข้อมูลของบุคคลบรรทุกอยู่ในพื้นที่นะครับก็ต้องไปดูแลก็ยึดหลักว่าผู้บรรทุกเนี่ยคือบุคคลที่ได้รับอิสรภาพกลับคืนสู่สังคมแล้วก็คือดำเนินการทั้งสองด้านนะครับทั้งการป้องกันไม่ให้ผู้บรรทุกเนี่ยไปกระทำความผิดซ้ำและก็สนับสนุนให้ผู้บรรทุกได้ใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติเหมือนสุจริตชนทั่วไปนะครับ
20: ขณะเดียวกันตำรวจก็ไม่ได้ให้คนกลุ่มนี้พ้นโทษโดยไม่มีมาตรการใดๆรองรับโดยโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติกล่าวถึงกรอบแนวทางการดูแลและเฝ้าระวังบุคคลพ้นโทษควบคู่ไปกับการป้องกันอาชญากรรมและคุ้มครองสิทธิของบุคคลด้วย
21: งานของชาติเราได้วางยุทธศาสตร์ไว้ในเรื่องนี้4มิตินะครับ1ก็คือตามที่เรียนให้ทราบแล้วคือการใช้ข้อมูลเป็นฐานนะครับที่จะมาวิเคราะห์ในการปฏิบัติการนะครับหรือในการดูแลบุคคลบรรทุกนะครับทั้ง2มิติการบูรณาการกันนะครับ3นะครับก็คือการบริหารความเสี่ยงโดยเอาข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เราได้รับนะครับแล้วก็จากการบูรณาการกันมาบริหารความเสี่ยงว่าบุคคลใดเราจะติดตามหรือเฝ้าระวังหรือดูแลในลักษณะใดนะครับและ4ที่สำคัญที่สุดนะครับคือการป้องกันอาชญากรรมต้องควบคู่ไปกับการคุ้มครองสิทธิ์ครับ
20: สำหรับการทำงานของตำรวจหลังได้รับข้อมูลจะมุ่งนำข้อมูลมาวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเป็นรายกรณีก่อนกำหนดมาตรการที่เหมาะสมทั้งการป้องกันเฝ้าระวังและติดตามโดยประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพื่อให้การดูแลเป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศและเป้าหมายสำคัญคือการใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลเข้ามาช่วยป้องกันอาชญากรรมลดความเสี่ยงที่จะเกิดเหตุซ้ำขณะเดียวกันต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงสิทธิของบุคคลเพื่อให้การป้องกันอาชญากรรมเดินหน้าไปพร้อมกับการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมอย่างสมดุลดลภาสุภรสมบัติรายงาน
22: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
23: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
7: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคติประจำใจโดยพระมหาไพเราะห์ถิตสีโล
1: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจไฟสมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วงดวงไม่แน่วันนี้แย่พรุ่งนี้ยังกลับดังได้วันนี้ดังพรุ่งนี้ดับกลับเปลี่ยนไปโปรดจำไว้ทุกชีวิตอนิจจัง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวรรณ
2: กัสโกพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโกเจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299กัสโก้เจมและสรณภาโดย SN Group
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าอังคาร11สิงหาคมคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
4: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับ
3: ครับ
4: ขอดูข่าวใหญ่ต่างประเทศเอามาโปรยให้รู้ไว้ตรงนี้ก่อนมีแผ่นดินไหวที่โคลัมเบียประมาณ7โมงกว่าบ้านเขาประมาณ1ทุ่มครึ่งบ้านเราที่ผ่านมามีคนตายไปแล้ว111คนเป็นอย่างน้อยอาคาร 1,600 หลังเสียหายบาดเจ็บอีกมากกำลังค้นหากันต่อ 7.4 ครับเป็นแผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดในรอบ100ปีเกิดขึ้นในทางด้านตะวันตกของโคลัมเบียโคลัมเบียก็อยู่ใกล้ๆเอกวาดอร์ปานามาแถวนั้นน่ะฉะนั้นเดี๋ยวข่าวก็คงทยอยเข้ามาว่าตายเพิ่มบาดเจ็บเพิ่มเท่าไหร่อาคารพังทลายไปเท่าไหร่ส่วนข่าวใหญ่ซ้อนข่าวใหญ่ในบ้านเราหลังเกิดเหตุสลดที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีถึงขนาดนายกประกาศเข้มเรื่องการครอบครองปืนเรื่องการห้ามพกปืนจนกลายเป็นหัวข่าวว่าอนุทินสั่งตั้งด่านจับอาวุธแต่ข่าวใหญ่ก็เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องอาวุธปืนเหมือนกันเมื่อวานนี้ฉลองเรี่ยวแรงยิงนายกอบจ.นนทบุรีดับลงมือยิงคาศูนย์ราชการให้การว่าป้องกันตัวให้การว่าคนขับรถนายกอบจ.ชักปืนออกมาก่อนแต่ว่ายิงแล้วก็ไม่ไปไหนหรอกครับตำรวจก็จับได้ทันควันขณะอ้างว่ากำลังจะมอบตัวส่วนข่าวคดีดังคดีหัวสว.อ้าวมีข่าวมาจากนายหัวชวนชวนหนุนกกต.ฟันหัวสว.ถ้ากกต.จะตอบแทนค่อยตอบแทนตอนเข้าตายดีกว่าส่วนเรื่องเส้นทางการเงินสุขสมรวยโต้ไอติมไม่เกี่ยวกับเส้นเงิน DSI กับกกต.ก็ไม่เคยสอบส่วนคดีโกงแก้ข้อสอบข้าราชการท้องถิ่นมาถึงจุดที่ลุยถอดคนโกงเร่งบรรจุตัวจริงภายในสิงหานี้ฝ่ายนายกหาลือเลขาปปท.ย้ำคนโกงสอบสาวถึงตัวบงการแน่นอนข่าวการเมืองอนุทินปัดดูดสอสองูเขียวโวยรัฐบาลยังแน่นปึกชี้อย่าเอาภาพเนวินกับบุญยิ่งนั่งชมฟุตบอลมาปูพันให้เป็นประเด็นข่าวเศรษฐกิจจัดหนักเฟด6ปราบนอมินีต่างชาติที่หัวหินลุยพูนวิลล่าเถื่อน33บริษัท300ล้านเดี๋ยวมาดูครับ
3: ข่าวอันเนื่องจากเหตุเกิดที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี ระดมครูค้นนักเรียนหลายโรงเรียนยกระดับป้องกันเหตุด้านประชาคมเทพศิรินทร์ส่งเงิน1,600,000 บาทเยียวยาเหยื่อแนวทางที่จะป้องกันเชนยศชนันชูวาระแห่งชาติชง6ข้อโรงเรียนปลอดภัยดึงกลมสุขภาพจิตลดแรงกดดันให้นักเรียนเรื่องการปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์รัฐบาลเดินหน้าปราบสแกมเมอร์กับบัญชีม้าเมื่อวานนี้มีการเปิดโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งรัฐบาลอัดงบ 4,400 ล้านหนุนกองทุนหมู่บ้านครับคุณจุบะ
4: เดี๋ยวมาดูรายละเอียดทั้งหมดเหล่านี้ช่วงหน้าครับ
3: สักครู่ครับ
5: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิตกัสโก้ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซลาร์ภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซลาร์เซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิตอลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณกัสโก้พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
9: ร่วมสนับสนุน
7: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
10: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
11: เอ๊ะก่อนเชื่อ
2: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
11: เอ๊ะก่อนโอน
2: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
11: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
12: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
6: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
13: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
14: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
12: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม
15: Golf Development
9: ร่วมสนับสนุน
3: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
4: ดูความเคลื่อนไหวความคืบหน้าเรื่องของฉลองเลี้ยวแรงที่คุณตลอด
3: เวลาเกิดเหตุเนี่ยประมาณ11โมงครึ่งนะครับคุณฉลองขับรถยนต์เข้าไปที่หน้าสารกลางจังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับจากนั้นก็ขึ้นไปบนห้องทำงานของนายกอบจ.แล้วสักพักหนึ่งก็เดินลงมาครับนายกธงชัยเนี่ยหรือนายกเดนี่นะครับเดินลงมาคุณฉลองก็ตามลงมาครับนายกเดเนี่ยบอกว่าจะไปเยี่ยมไปให้กำลังใจผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุยิงกันที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะครับทีนี้นายกเดก็เข้าไปนั่งในรถครับคุณฉลองก็ไปเคาะประตูรถครับนายกก็ลดกระจกลงมาแล้วจากนั้นก็มีการยิงกันขึ้นซึ่งคุณฉลองอ้างว่าชักปืนออกมาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะยิงเลยเพียงแต่ว่าเห็นคนขับรถของนายกเดหยิบปืนแล้วก็หันกระบอกปืนมาทางตัวเองก็เลยตัดสินใจยิงไปครับยิงไป3นัดนะครับ 3-4 นัด3นัดเนี่ยถูกนายกธงชัยนายกเดแล้วอีกนัดหนึ่งเนี่ยไปถูกแขนของคนขับรถนะครับแล้วคุณฉลองก็บอกว่าหลังจากนั้นก็เดินออกมาเรียกจักรยานยนต์นะครับมุ่งหน้าไปทางแยกพนังเกล้าครับจากนั้นทางตำรวจก็ตามไปครับก็ไปจับได้ที่ศูนย์รถโชว์รูมครับริมถนนรัตนาธิเบศรฝั่งขาออกมุ่งหน้าแยกพนังเกล้าครับจังหวะนั้นคุณฉลองก็โทรหาคุณปองอัญชลีไพรีลักษ์พอดีนะครับจากนั้นก็คุมตัวมาสอบปากคำที่โรงพักรัตนาธิเบศรครับ
4: ก็แทรกนิดนึงเถอะที่เขาต้องโทรหาคุณปองเนี่ยใครที่ดูเพจสดๆของคุณปองอัญชลีเนี่ยก็จะได้ยินด้วย
3: ใช่
4: เพราะจังหวะแรกที่โทรไปเนี่ยคือเข้าใจว่าคู่นี้สองคนนี้เขาสนิทกัน
3: ครับ
4: เขาคุ้นเคยกันละคนเราเวลามีปัญหาอะไรขึ้นมาเลือกที่จะโทรหาใครสักคนหนึ่งก่อนต้องเป็นคนที่คุ้นเคยและไว้ใจกันปองอัญชลีเนี่ยกำลังทำรายการสดอยู่ก็บอกฉลองว่าตอนนี้ทำรายการสดอยู่พี่เดี๋ยวก็โทรมาใหม่ฉลองพูดในทำนองว่าไม่ได้ฉันเพิ่งยิงคนมาอัญชลีก็ตกใจก็ถามไถ่ว่ายิงใครอะไรยังไงแล้วก็บอกฉลองว่าพี่อย่าไปยิงใครอีกนะเอาปืนมอบตัวเสียเอาปืนออกทิ้งปืนเสียแล้วอย่าไปยิงใครอีกคือให้สติกันก่อนว่าอย่างนั้นเถอะก่อนที่อัญชลีเขาจะตามไปที่โรงพักเนี่ยเมื่อวานเนี่ย
3: ครับ
4: ก็ในช่วงจังหวะนั้นก็จะมีบทสนทนากันอยู่ฟังกันสดๆว่าฉลองพูดยังไงอัญชลีพูดยังไงให้สติยังไงคืออัญชลีนี่ก็กลัวว่าน่ากลัวจะคลุ้มคลั่งแล้วเดี๋ยวก็ไปยิงคนโน้นคนนี้ต่อฉะนั้นขอให้มีสติและหยุดอยู่ตรงนั้นไม่ต้องยิงใครอีกนะอะไรทำนองนี้นะ
3: อ
4: ันนั้นก็เป็นช็อตที่คล้ายๆให้สติกันระหว่างคนคุ้นเคยกัน
3: ครับ
4: ครับ
3: ทีนี้มาที่โรงพักรัตนาธิเบศรคุณฉลองก็ให้สัมภาษณ์สื่อครับว่าเหตุมันเกิดเพราะอะไรเขาบอกว่าเขามาทวงเงินว่านายกธงชัยเนี่ยติดค้างเงินอยู่11ล้านมาพูดมาคุยแล้วก็ไม่รับฟังกันไม่พูดด้วยไม่รับด้วยนะแล้วเขาบอกว่าเขาป่วยมาตั้งแต่ปี2554นะครับตอนนั้นขับรถไปแล้วก็ไปรู้ว่าเป็นโรคเลือดหนืดครับแล้วก็ใช้เงินรักษาตัวไปเยอะตอนนี้ก็ไม่มีรายได้อะไรแล้ว พอรู้ว่าเพื่อนก็คือนายกเดเนี่ยพอจะมีตังค์แล้วก็เลยจะมาขอทวงเงินคืนก่อนหน้านี้โทรไปก็ไม่รับสายแต่ก็คิดว่าคงจะยุ่งอยู่เมื่อวานนี้ก็เลยมาที่ทำงานก็คือที่ศาลากลางจังหวัดหรือว่าอาคารอบจ.จังหวัดนะครับแล้วก็อ้างว่าที่ยิงเนี่ยก็อย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะครับว่าคนขับรถเนี่ยหยิบปืนขึ้นมาแล้วก็ส่องปืนมาทางเท้าก็เลยต้องยิงนะครับอันนั้นที่ให้เหตุผลส่วนข้อหาที่แจ้งได้รับแจ้งความนี้นะ
4: เดี๋ยวก่อนประเด็นนี้ก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับนายกอบจที่ถูกยิงเพราะว่าคนตายเขาก็พูดไม่ได้แต่คนใกล้ชิดเนี่ยคนใกล้ชิดนายกอบจเน
3: ี่ยเลขา
4: เขาวิเคราะห์ดูแล้วเนี่ยว่าไอ้เงิน10ล้านหรือ11ล้านเนี่ยไม่น่าจะให้ยืมกันสดๆเพราะว่าดูแล้วพิจารณาแล้วไม่น่าเป็นไปได้อบจ.นายกอบจ.เขาก็มีฐานะทำบ้านจัดสรรขายนะแต่น่าจะเป็นหนี้กันเงินทางการเมืองก็คือว่านายกอบจ.เนี่ยเขามีคนสนิทที่จะส่งลงสสคราวก่อนชื่อณรงค์คุณณรงค์เนี่ยเป็นคนสนิทของนายกอบจนายกอบจก็อยากจะให้คุณณรงค์ได้เป็นสสแล้วน่าจะคุยกับคุณฉลองเพื่อให้หลีกทางให้ไม่คุณฉลองจะไม่ลงแข่งไอการหลีกทางให้เนี่ยตีเป็นมูลค่าว่าถ้าจะได้สสถ้าฉลองลงแข่งเนี่ยคุณก็ไม่ได้นะคุณจะทำงานหนักขึ้นเหนื่อยขึ้นฉะนั้นถ้าจะให้ฉลองถอนตัวก็น่าจะต้องชดเชยด้วยเงินจำนวนเท่าไหร่ก็ไม่รู้อาจจะสมมุติ10ล้าน11ล้านอ

0: ที่จะลงสมัครเนี่ยฉะนั้นถ้าถอนตัวเสียเอาไป10ล้านตกลงกันไว้อย่างนั้นนี่น่าจะมีความเป็นไปได้ที่สุดเป็นเงินการเมือง
1: ครับ
0: ไม่ใช่ฉลองมีเงิน10กว่าล้านแล้วใส่ถุงเงินสดๆไปให้นายกอบจ.ยืมเนี่ยประตูนั้นน่าจะถูกปิดว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้เรื่องปมหนี้11ล้าน
1: ครับ
0: ครับ
1: เมื่อวานนี้ช่วงค่ำครับประมาณ6โมงครึ่งทางตำรวจก็นำตัวคุณฉลองไปค้นที่บ้านครับไปหาหลักฐานอะไรต่างๆเพิ่มเติมไปเจอเครื่องกระสุน11มม.ประมาณ30นัดครับสอบถามได้ความว่าไอ้ตัวปืน11มม.เนี่ยขายไปแล้วก็เหลือแต่กระสุนนะครับแล้วก็นำตัวมาเข้าห้องขังเมื่อคืนนี้ที่ห้องขังของโรงพักรัตนาธิเบศรนะครับตำรวจแจ้งข้อหาตอนนี้4ข้อหานะครับ1ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไตร่ตรองไว้ก่อน2ยิงผู้อื่นได้รับบาดเจ็บ3พาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็4ไม่มีเหตุอันควรยิงปืนในหมู่บ้านนะครับแต่คุณฉลองเนี่ยตามข่าวนี้บอกว่าปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอยู่ตอนนี้นะครับคุณภาพนักข่าวไปถามนายกรัฐมนตรีเมื่อวานในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะครับซึ่งนายกคงได้เห็นภาพข่าวที่คุณฉลองให้สัมภาษณ์ที่โรงพักได้เห็นไม่ได้ถูกใส่กุญแจมือนะครับบอกว่าคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญอย่างนี้เนี่ยทำไมไม่ใส่กุญแจมือแล้วยังให้นักข่าวให้ข่าวได้เนี่ยทำเหมือนอยู่ในสถานการณ์ปกติอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วซึ่งได้แจ้ง
0: นั่งสูบบุหรี่ด้วยนั่งสูบบุหรี่ด้วยที่เขาพูดกันเนี่ยนะ
1: ใช่เห็นเลยครับคุณภาพ
0: ครับ
1: ก็บอกว่าได้แจ้งไปยังผบ.ตร.ผบ.ตร.ก็ได้ตำหนิทางตำรวจที่โรงพักไปแล้วครับคุณฉลองเนี่ยเคยลงสมัครส.ส.ของพรรคภูมิใจไทยปี66แต่ว่าสอบตกนะครับถามถึงสถานะในพรรคภูมิใจไทยคุณไตรสุรีไตรสรณกุลซึ่งเป็นนายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยบอกว่าคุณฉลองยื่นใบลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรคเมื่อวันที่27พฤษภาคมปี67นะครับแล้วก็มีข่าวตามมาว่าสถานะทางการเมืองตอนนี้คุณฉลองเนี่ยเป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะครับคุณจุบะณปัจจุบันนะครับส่วนศพของพันตำรวจ
0: เดี๋ยว เดี๋ยวเติมให้หน่อยเรื่องของฉลองเลี้ยวแรงเนี่ยคนคงจะรู้จักอยู่ว่าหนึ่งตอนนั้นเนี่ยเขาการเมืองเนี่ยคุณฉลองเนี่ยอยู่พรรคประชากรไทยพรรคประชากรไทยตอนนั้นก็มีคุณสมัครแล้วก็ตอนนั้นมันมีเรื่องหูเห่าเกิดขึ้นว่าพรรคประชากรไทยเนี่ยจะมาร่วมกับพรรคประชาธิปัตย์ที่มีเสนันเป็นเลขาธิการพรรคเพื่อจะเปลี่ยนแปลงสูตรผสมรัฐบาลใหม่คุณฉลองกับคุณอัญชลีน่าจะคุ้นเคยกันตอนนั้นเพราะว่าพรรคประชากรไทยตอนนั้นเนี่ยกับคุณวัฒนาอัศวะเหมเข้าจับมือกันเพื่อจะมาสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลคุณวัฒนาอัศวะเหมก็คือผู้ใหญ่ที่คุณอัญชลีไปรีลักษ์สนับเคารพนับถือมากคนหนึ่งก็น่าที่จะคุ้นเคยสนิทสนมกับคุณฉลองตั้งแต่ตอนนั้นแล้วคุณฉลองก็เป็นคนคุ้นเคยของเสนันในช่วงที่เสนันเป็นเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์แล้วเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำลังยิ่งใหญ่ในตอนนั้นที่คุ้นเคยกันเพราะว่าคุณฉลองเนี่ยเขาเป็นผู้คุมอยู่ในคุกเขาตั้งใจจะเป็นตำรวจแต่สอบไม่ได้ก็

0: ก็มาเป็นผู้คุมอยู่ในคุกตอนที่เป็นผู้คุมอยู่ในคุกเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่พลตรีสนั่นขจรประสาทติดคุกอยู่ช่วงหนึ่งก็คุ้นเคยกันคอยดูแลกันฉะนั้นพอออกมาข้างนอกก็กลายว่าฉลองเหมือนกับเด็กของเสนั่นคนหนึ่งที่เห็นภาพความคุ้นเคยแล้วก็ชีวิตการเมืองก็เป็นสสเป็นสสก็ย้ายหลายพรรคเคยอยู่พรรคชาติพัฒนาด้วยตอนนั้นผมก็ไปเกี่ยวข้องในพรรคชาติพัฒนาเป็นสสอยู่สมัยหนึ่งตอนที่ไปหาเสียงก็ได้รู้จักคุ้นเคยกับคุณฉลองอยู่ในระดับหนึ่ง
1: ครับในสนามการเมือง
0: ฉะนั้นก
1: ็คุณฉลองเป็นสสสามสมัยแล้วก็สังกัด
0: สามสมัย
1: 8พรรคการเมืองครับคุณสุภาพชีวิตการเมืองนะสสสามสมัย8สังกัดพรรคการเมืองครับ
0: แล้วก็มีรายละเอียดไม่ล่ะ
1: มีครับครั้งแรกเป็นสสสมัยแรกเนี่ยปี2539พรรคประชากรไทยครั้งที่2ปี2548พรรคไทยรักไทยครั้งที่3ปี2554พรรคเพื่อไทยครับนี่สมัยที่เป็นสสจังหวัดนนทบุรีนะครับเคยถูกดำเนินคดีก็คือเรื่องซีดีเถื่อนคุณสุภาพเคยถูกตำรวจค้นบ้านเรื่องพัวพันกับซีดีเถื่อนแต่ว่าไปค้นแล้วก็ไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะครับที่บ้านนะครับ
0: แล้วซีดีเถื่อนเนี่ยต้องอธิบายให้คนรุ่นหลังเข้าใจหน่อยคือสมัยนั้นเนี่ยซีดีเพลงเนี่ยกำลังเฟื่องฟูมากค่ายเพลงแต่ละเพลงเนี่ยก็จะออกเพลงแล้ววิธีการฟังก็คืออัดเข้าไปในซีดีรถทุกคันก็จะมีเครื่องฟังซีดีอยู่ที่บ้านใครอยากฟังเพลงก็ต้องฟังด้วยซีดีเครื่องเล่นซีดีเดี๋ยวนี้หาไม่เจอแล้วแล้วก็กิจการของซีดีเนี่ยเฟื่องฟูมากมันก็เกิดว่าซีดีของจริงเนี่ยที่มีลิขสิทธิ์เนี่ยที่ค่ายเพลงต่างๆทำออกมาเนี่ยเขาขายแพงเพราะเขาบวกค่าลิขสิทธิ์ค่าคนแต่งเพลงค่านักร้องอะไรต่ออะไรต้นทุนทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปในซีดีจำได้ว่าออกมาใหม่ๆเนี่ยแผ่นหนึ่งหลายร้อยนะซีดีเนี่ยนะตอนหลังก็ลดราคาลงมาเหลือแผ่นละร้อยก็มีต่ำกว่าร้อยก็มีทีนี้ตอนหลังปรากฏว่ามีการค้นพบว่าไอ้การผลิตซีดีเนี่ยมันทำกันในบ้านก็ได้เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีโรงงานซื้อเครื่องผลิตซีดีมาซื้อของหรือซื้อเพลงจริงมาแล้วก็มาก๊อปปี้ลงในแผ่นซีดีเปล่าๆแล้วก๊อปปี้ออกมาก็มีคุณภาพเหมือนกับซีดีของจริงต้นทุนมันถูกมากแผ่นหนึ่งไม่ถึง10บาทนะ
1: ครับ
0: ก็เลยเอาซีดีไปขายกันนี่แหละ50บาทต้อง100มั่งต่ำกว่า100ก็มีไม่กี่ตังค์อ่ะพูดง่ายๆแต่ผลิตออกมาเยอะแล้วก็ไปวางขายอยู่ตามห้างตามโน่นตามนี่ต่างๆอ้าวถามว่าขายได้ยังไงตอนนั้นกฎหมายลิขสิทธิ์มันยังไม่ดูเดือดแบบตอนนี้คนที่ขายก็หลิวตาจ่ายตาจ่ายตังค์ให้ตำรวจจ่ายตังค์ให้เจ้าหน้าที่ของกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็สามารถขายได้ตอนนั้นซีดีเถื่อนเนี่ยทำกันไม่เฉพาะคุณฉลองหรอกทำกันเยอะแยะแล้วก็ร่ำรวยกันมหาศาลจนกว่าตอนหลังเนี่ยเขาจะเอาจริงเอาจังแก้โทษปรับโทษมากขึ้นแล้วตอนหลังซีดีเครื่องเล่นซีดีก็ไม่มีแล้วไม่มีแล้วไปหาซื้อรู้สึกจะหาซื้อไม่ได้แล้วหรอตอนนี้เพราะเขามาทำเป็นอย่างอื่นหมดแล้วอันนี้เรื่องซีดีเถื่อนซึ่งตอนนั้นคุณฉลองก็ขึ้นชื่อลือชาอยู่ว่าเป็นเจ้าใหญ่การทำซีดีเถื่อนขายแถวเมืองนนท์ว่าอย่างนั้นเถอะ
1: เรื่องถูกดำเนินคดีก่อนหน้านี้นะครับ คุณฉลองนี่เคยถูกศาลสั่งจำคุก1เดือนปรับ 4,000 บาทแต่ว่าให้รอลงอาญาไว้1ปีคดีปกปิดทรัพย์สินต่อปปช.เมื่อปี2562นะครับส่วนนายกเดพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นผูกขาดของเมืองนนท์5สมัย20ปีแล้วนะครับเป็นนายกอบจ.นนทบุรีมาอย่างต่อเนื่องเลยครับศพอยู่ที่วัดสะพานสูงปากเกร็ดนะครับวันนี้บ่าย3โมงนี่จะมีพิธีรดน้ำศพแล้วก็สวดพระอภิธรรมส่วนวันพรุ่งนี้12สิงหาคมจะงดสวด1วันนะครับแล้วก็จะไปเริ่มสวดต่อวันที่13ถึง18สิงหาคมเวลา19นาฬิกาวันที่19สิงหาคม17นาฬิกาจะมีพิธีพระราชทานเพลิงครับคุณครับ
2: ครับ
1: ส่วนการเลือกตั้งซ่อมเนี่ยเดี๋ยวกกต.จังหวัดกับทางปลัดอบจ.เขาก็จะไปคุยกันนะครับว่าจะกำหนดวันเลือกตั้งเมื่อไหร่แต่ว่าตามกรอบก็คือภายใน60วันครับคุณครับ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นนักการเมืองท้องถิ่นที่มีความตั้งใจก็เป็นมา 4-5 สมัยเพราะว่าคนเมืองนนท์ก็ได้เห็นว่าเขามีผลงานมีความตั้งใจที่จะทำผมจำได้ว่าตอนที่เขาสมัครครั้งแรกเนี่ยวันหนึ่งก็มีคนมากดออดอยู่หน้าบ้านผมก็ออกไปพบเขาก็ยกมือไหว้แนะนำตัวว่าผมชื่อพันเอกธงชัยครับผมจะสมัครนายกอบจครับอ้าวแล้วก็นั่งคุยกันเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นตำรวจเก่าทำอะไรมายังไงครั้งแรกก็สอบได้เลยแล้วก็ได้คะแนนสูงด้วยหลังจากนั้นก็ผูกขาดมา4สมัย5สมัยแล้วมึง20กว่าปีแล้วนะ
1: ใช่5สมัยครับ
0: ที่ผูกขาดมาตอนหลังก็เกือบจะไม่ต้องมาเจอมาหาเสียงกันละเพราะรู้กันละคนก็เลือกแล้วก็ได้คะแนนชนะขาดชนะคู่แข่งขาดมาตลอดก็น่าเสียดายเพราะว่าคงจะได้เป็นต่ออีกหลายสมัยตอนหลังเนี่ยเขาแก้กฎหมายแล้วว่าการเป็นนายกอบจ.อบต.ท้องถิ่นเนี่ยเป็นได้ไม่จำกัดสมัยมีอยู่ครั้งหนึ่งเป็นได้แค่2สมัยตอนนี้ไม่จำกัดแล้วถือว่าถ้าใครมีผลงานทำงานให้ประชาชนคนจะเลือกจะกี่สมัยก็ปล่อยไป
1: ครับคุณฉลองกับพันตำรวจเอกธงชัยเนี่ยอายุเท่ากันนะครับ71ปีครับคุณสุภาพ
0: ครับ
1: ครับ
0: คุณฉลองเมียเขาส่งเมียลงเมียเขาเคยเป็นผู้แทนนะสมัยคราวที่แล้วปี62อ่ะ
1: ครับ
0: เอาละนี่คือเรื่องของฉลองเลี้ยวแรงพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
3: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืนไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือกัสโก้และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรมสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม Gasco และ GEM ภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน Gasco พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco เจมส์และสอนละพาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
5: การเคหะแห่งชาติ
2: สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
6: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคกัสโก้พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุดกัสโก้ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสานภาโดย SN Group

จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
2: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
3: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
4: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณภาพ
6: ข่าวการเมืองก็ยังเป็นการตอบโต้กันระหว่างนายกอนุทินกับคุณสิริกัญญาเรื่องวิ่งหัวชนกำแพงอะไรนั่นแหละอันนี้ก็ไม่มีสาระอะไรมากหรอกเป็นข่าวประเภททีเซตทีเซตตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเหมือนเล่นปิงปองแต่ว่าเมื่อวานก็มีบรรยากาศมาเพิ่มเติมคือเรื่องนี้เนี่ยที่คุณสิริกัญญาเริ่มต้นก่อนเพราะว่าถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าตอนหลังเนี่ยไม่คมไม่เข้มในเหมือนในอดีตตอนหลังเวลาจะพูดถึงนายกพูดถึงรัฐบาลก็ดูเหมือนว่าจะอ้อมอ้อมแอมแอมคุณสิริกัญญาก็เลยโพสต์ว่ามันเหนื่อยมันเผาตัวเองรู้สึกว่าสู้ยังไงก็เหมือนสู้กับคำแพงเอามันไม่ลงต่อมานายกก็โพสต์กลับว่าวิ่งหัวชนกำแพงทุกวันแต่กำแพงก็ยังสูงขึ้นหนาขึ้นถ้ายังคงวิ่งชนอยู่มันก็เจ็บหัวอีกแล้วก็คุณสิริกัญญาก็มาตอบโต้บอกว่ากำแพงที่หนาแต่กลวงสูงแต่เปราะบางสักวันต้องล่มสลายดิฉันยอมเจ็บหัวยอมวิ่งชนไปเรื่อยๆเชื่อว่าวันหนึ่งมันต้องลงมาแน่ๆอ้าวนายกก็โพสต์อีกไหนล่ะมากระโดดงับอีกแล้วนี่มากระโดดงับอีกแล้วไม่ได้พูดถึงเขาเลยมันต้องตั้งสติมีสติให้ดีไม่ได้พูดถึงใครอะไรเลยออกมากระโดดงับกันทำไมก็ไม่รู้ผมพูดถึงตัวผมเองอันนี้ยกตัวอย่างให้ฟังว่าข่าวแบบนี้ก็เป็นสีสันอีกข่าวหนึ่งก็คือที่ว่าจะมีสสภูมิใจไทยพรรคกล้าทำซึ่งอยู่ในสายของคุณบุญยิ่งนิติกัญจนาประมาณ10กว่าคนเนี่ยอาจจะแปรพรรคไปอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเพราะว่ามีภาพที่คุณในเวนชิดชอบไปนั่งเชียร์ฟุตบอลกับนางบุญยิ่งก่อนหลับรายนี้ก็เป็นประเด็นขึ้นมาปิด10งูเขียวซบภูมิใจไทยว่าไม่รู้ไปเอาข่าวมาจากไหนนี่คุณอนุทินว่านะก็แปลว่าคุณอนุทินยืนยันปฏิเสธว่าไม่จริงข่าวนี้ไม่จริงไม่ใช่เขาแค่ไปดูฟุตบอลด้วยกันอย่ามาผูกอย่ามาโยงในขณะที่ไผ่ลิกก็บอกว่าไม่มียืนยันว่ากล้าทำไม่มีงูแม่ตัวเดียวคนจับงูไม่แพ้งูแน่และเราจะทำเพื่อประโยชน์ของประชาชนเท่านั้นคำไหนก็คำนั้นไม่เล่นการเมืองหลายหน้าเป็นลูกผู้ชายกล้าชนทุกอย่างเพื่อประชาชนอ้าวข่าวนี้ก็น่าจะค่อยๆเงียบไปเพราะออกมาปฏิเสธกันหมดชัยชนกไม่ได้ยินเขียวซบน้ำเงินปรับครม.เมื่อไหร่อยู่ที่นายกประเมินทีนี้เรื่องวสว.เรื่องที่คุณนายเต็มออกมาเปิดเผยว่าคุณสุขสมรวยให้ลูกน้องโอนเงินเกือบ 900,000 บาทให้เจ้าหน้าที่กกต.อำนาจเจริญช่วงการเลือกตั้งสว.67คุณสุขสมรวยก็ออกมาตอบโต้ไม่เคยถูกกกต.หรือ หรือกรมสอบสวนคดีพิเศษเรียกไปชี้แจงเรื่องเงินใดๆในรอบ2ปีเศษที่ผ่านมาอันนี้ก็ตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเตือนยิ่งชีพระวังจะเสียมวยขอบคุณเพจของยิ่งชีพที่ใส่ใจจังหวัดอำนาจเจริญแต่ฉันจะเตือนบางทีข้อมูลที่คุณลงไปคุณอาจจะฟังข้อมูลฝ่ายการเมืองฝ่ายตรงกันข้ามกับดิฉันข้อมูลอาจจะไม่จริงระวังนะคะจะเสียมวยเอาคนที่ออกมาปฏิเสธเมื่อวานนี้วุฒิชาติกัลยาณมิตรขอยืนยันไม่มีส่วนเกี่ยวข้องตามข้อกล่าวหาทุกประเด็นมีการร้องว่าผมกระทำความผิดกฎหมายก็ได้ชี้แจงต่อคกต.และ DSI แล้วผมจะชี้แจงต่อหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่เท่านั้นนี่เรื่องการหัวสว.อ้าวแล้วก็มีนายหัวชวนคุณชวนออกมาเตือนในช่วงของการปาฐกถาว่าทุกสิ่งทุกอย่างจำเป็นต้องยึดคุณภาพไม่จำเป็นจะเป็นการเมืองเศรษฐกิจและสังคม หากร้ายคุณภาพก็อยู่ยากไม่อับอายเลยหรือคนรับราชการต้องซื้อ 500,000-700,000 เพื่อมากินเงินหมื่นเป็นแล้วไม่รีดไม่ไถจะมีหรือนักการเมืองที่ซื้อเสียง100ล้าน80ล้านมีหรือครับมากินเงินเดือนแค่แสนบาทกี่ปีก็ไม่คุ้มแล้วก็พูดถึงวิงวอนไปถึงกกต.ว่าอย่าไปคำนึงถึงคนที่เขาเลือกมาแล้วก็ไม่กล้าทำอะไรไปเกรงใจเขาจะตอบแทนเขาฉะนั้นถ้าจะตอบแทนให้ไปตอบแทนตอนเขาตายดีกว่าคือไปเผาศพเขาแล้วไม่ว่าเขาจะตายด้วยโรคอะไรหรือโรคไอวาที่จริงคนตายเนี่ยหมายถึงว่าถ้าเป็นโรคไอวาตายเขาเรียกว่าตายห่าคุณกระละผม
5: คร
6: ับนี่ก็การเมืองเรื่องการตอบโต้กันไปตอบโต้กันมา
5: ครับ
6: ครับ
5: เอาดูข่าวผลจากเหตุที่เทพศิรินนนทบุรีประเด็นที่หนึ่งเรื่องที่นายกรัฐมนตรีจะแก้ปัญหาเรื่องอาวุธปืนนี่นะครับเมื่อวานนี้ท่านก็พูดอีกทีหนึ่งครับว่าได้เรียกหน่วยงานต่างๆมาคุยกันว่าต้องมีการเข้มงวดจับกุมดำเนินคดีกับผู้พกพาอาวุธปืนซึ่งได้ย้ำว่าใครก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะพกอาวุธปืนไปไหนมาไหนโดยเฉพาะในสถานที่สาธารณะดังนั้นถ้าใครพกปืนถือว่าผิดกฎหมายและถูกดำเนินคดีจะมาบอกว่าป้องกันตัวไม่ได้เพราะใบอนุญาตพกปืนเนี่ยใบสุดท้ายออกไปเมื่อ3ปีที่แล้วครับแล้วใบอนุญาตมันก็มีอายุเพียงแค่1ปีเพราะฉะนั้นไม่มีใครสามารถพกปืนได้ถ้าไม่ใช่เจ้าหน้าที่ต้องพูดให้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจะมีการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนเข้มข้นด้วยเพราะเป็นสิ่งที่เตือนหลายครั้งแล้วครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์ก็บอกว่าท่านนายกได้กำชับเรื่องการตั้งด่านตรวจอาวุธปืนทั่วประเทศนายกได้สั่งการให้ตำรวจและฝ่ายปกครองในพื้นที่บูรณาการร่วมกันเพื่อตั้งด่านตรวจจับอาวุธปืนเป็นพิเศษซึ่งจริงๆแล้วก็ดำเนินการอยู่แล้วแต่ตอนนี้ต้องเข้มข้นเพราะเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาและปืนที่ใช้ส่วนใหญ่ก็เป็นปืนมีทะเบียนเมื่อก่อนนี้เป็นปืนเถื่อนนี่ปลัดกระทรวงส่วนเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเมื่อวานเนี่ยท่านรองนายกบอกว่ารองนายกนี่ก็คือรองนายกเชนนะครับยศชนันท่านบอกว่าจะมีการเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะครับคุณสุภาพเพื่อที่จะให้ครม.ได้พิจารณามาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนใช้คำว่าในโรงเรียนแห่งชาติเลยครับ6มาตรการด้วยกันครับเสนอต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ครับคุณยศชนันบอกว่าต้องมีการยกระดับขึ้นมาแล้วอันที่สองก็คือจะได้หารือกับเลขาธิการราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทยครับเพื่อปรึกษาในเรื่องของจิตวิทยา หลังจากนี้ไม่ใช่เรื่องของกระทรวงศึกษาธิการเพียงอย่างเดียวแล้วแต่ว่าต้องยกระดับขึ้นมาให้เป็นระดับชาติครับคุณจุภาพฉะนั้นจะเข้าครม.วันนี้6มาตรการด้วยกันครับครับ
6: คือผมว่าไม่เฉพาะที่โรงเรียนหรอกที่บ้านเนี่ยพ่อแม่ผู้ปกครองต้องรู้ว่าลูกที่เป็นเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาไม่เหมือนเด็กรุ่นเราแล้วครูที่โรงเรียนเนี่ยก็ต้องคอยระวังตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้คำว่าบูลลี่กันก็คือเด็กบางคนเนี่ยถูกแกล้งถูกเพื่อนแกล้งแล้วครูก็ไม่ดำเนินการอะไรเด็กก็เก็บกดตั้งแต่เล็กๆแล้วนะ
5: คร
6: ับ ฉะนั้นตอนนี้หลายโรงเรียนที่เขาคิดค่าเทอมแพงหน่อยมีคุณภาพหน่อยเขาจะให้ความสำคัญกับว่าโรงเรียนแต่ละห้องเนี่ยเด็กจะต้องไม่มากเพื่อให้ครูได้เอาใจใส่ว่าเด็กคนไหนถูกเพื่อนรังแกและเวลารังแกเนี่ยมันจะรุมกันรังแกนะคุณธราพงศ
5: ์ครับ
6: แล้วเด็กคนไหนที่เป็นตัวต้นเหตุเป็นหัวโจกรังแกเพื่อนครูเขาจะเรียกผู้ปกครองมาครูเขาจะสังเกตง่ายเพราะว่าโรงเรียนที่คิดค่าเทอมแพงๆเนี่ยห้องหนึ่งมี10กว่าคนคุณนรพงศ์โรงเรียนนานาชาติเนี่ยประมาณ10คนครูเขาจะรู้จักภูมิหน้าภูมิหลังเด็กทุกคนแล้วคอยระวังไม่ให้มีการรังแกไม่มีให้ไม่ทำให้เกิดอะไรเขาเรียกว่าบูลลี่จนกระทั่งกลายเป็นโรคซึมเศร้าอันนี้เป็นโรคของสังคมสมัยใหม่เด็กก็ซึมเศร้าเป็นเด็กก็เก็บกดเป็นเด็กก็ถูกกดดันเป็นแล้วประเภทของการถูกกดดันก็ไม่เหมือนกันหมอบอกว่าเด็กบางคนเนี่ยถูกกดดันมากๆก็จะกรีดมีอาการต่อต้านไม่ฟังคำสั่งพ่อแม่กรีดสู้อันนั้นก็ไม่อยากสังเกตง่ายแต่ว่าเด็กอีกประเภทหนึ่งก็คือมีความเก็บกดนิ่งนิ่งและเงียบไม่ตอบโต้ไม่ต่อต้านแต่นิ่งแต่มีความเก็บกดอยู่ภายในเด็กที่ก่อเหตุคราวนี้ก็อยู่ในลักษณะนี้คือนิ่งไปยิงปู่ยิงย่าแล้วเนี่ยถ้าเป็นเด็กปกติหรือคนทั่วไปเนี่ยก็จะตะเลิดแล้วก็จะร้องไห้เอะอะโวยวายหรือมีอาการอะไรที่คุมสติไม่อยู่ถ้าเผลอสมมุติว่าเผลอไปยิงปู่ยิงย่าแต่ว่าเด็กคนนี้ก็สามารถที่จะเดินออกไปจากบ้านไปขึ้นรถแล้วก็ไปโรงเรียนแล้วก็ไปนั่งรอเพื่อจะเคารพธงชาติเคารพธงชาติเสร็จก็นิ่งสงบเดินเข้าไปเรียนคาบแรกจนจบ1คาบโดยไม่มีใครไม่มีอาการให้ใครได้รู้ว่าเออยิงปู่กับย่ามานะมีอาการกระวนกระวายกระสับกระส่ายหันหน้าหันหลังลอกแรกลอกแรกหรือหน้าตื่นตระหนกอะไรไม่มีนิ่งสงบอันนี้น่ากลัวคุณตาผม
5: ครับ
6: จนกระทั่งผ่านคาบไปแล้วเนี่ยถึงไปถามหาครูที่จะยิงปกติที่เขาคุยกันว่าคนเราเนี่ยมันจะพลิกชีวิตได้ก็ภายในระยะเวลา10วินาทีคือหมายถึงว่าโมโหขึ้นมาแล้วก็ตัดสินใจเลยแต่ถ้าเลย10วินาทีไปแล้วเนี่ยมันจะได้คิดมันจะได้พลึกตึกตรองว่าสิ่งที่จะทำเนี่ยมันถูกหรือไม่ถูกเช่นโมโหขึ้นมาปั๊บคว้าปืนยิงเขาเลยเนี่ยภายใน10วินาทีอย่างเงี้ยแต่ถ้าจะหยิบปืนแล้วใช้เวลาผ่านไป10วินาทีไม่ทำอะไรเขาถือว่ารอดพ้นเพราะว่าจะมีสติแต่ใช้ไม่ได้กับเด็กคนนี้นะเด็กแบบนี้นะ
5: ครับ
6: อันนี้ไปถ่วงเวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงถึงจะเริ่มไปสังหารครู ถ่วงเวลาโดยการไปนั่งฟังครูสอนอยู่ตั้งชั่วโมงไปนั่งรอเคารพธงชาติอยู่ตั้งหลายนาทีอันเนี้ยที่คิดว่าน่ากลัวกว่าเด็กที่กรีดกรีดเอะอะโวยวายนะคุณธราพงศ
5: ์ครับ
6: มีข่าวอะไรอีก
5: มีข่าวโครงการสินทรัพย์สินนี่ก็คือศิลปะนะครับในโอกาสที่ประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปี2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นะครับโครงการสินทรัพย์ขอเชิญเยาวชนไทยร่วมถ่ายทอดพลังความคิดและจินตนาการผ่านการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะภายใต้แนวคิดรู้ใช้รู้ค่าพัฒนาต่อยอด Art forResilient Future นะครับเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงินการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนผ่านการประกวดผลงานภาพวาดและภาพถ่ายครอบคลุมเยาวชน4ระดับการศึกษาครับพร้อมโอกาสนำผลงานไปเผยแพร่สู่สายตานานาชาติบนเวทีระดับโลกเยาวชนที่ได้รับรางวัลและผ่านการคัดเลือกนะครับจะได้รับรางวัลรวมมูลค่ากว่า1ล้านบาทพร้อมกับดิจิตอลเซอร์ติฟิเคทและก็โอกาสร่วมจัดแสดงผลงานภายใต้นิทรรศการครับจะเปิดรับสมัครและให้ส่งผลงานทางออนไลน์นะครับตั้งแต่วันที่15สิงหาคมถึงวันที่4กันยายนนี้ครับหรือว่าสอบถามดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ youththailand.com หรือว่าสอบถามทางเบอร์โทรศัพท์02-078-5835ครับ
6: ส่วนความคืบหน้าของคดีสอบข้าราชการท้องถิ่น7ข้าราชการท้องถิ่นพาเรดเข้าพบตำรวจกองปราบปฏิเสธให้สัมภาษณ์สื่อ7คนนี้คือ7ใน13คนที่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนะเพราะก่อนหน้านี้ผู้ต้องหา6รายก็ได้เข้ารับทราบข้อกล่าวหากับตำรวจกองปราบไปแล้ว6คน6รายที่ว่านี้มีทั้งนายธีรุตอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นนายเรืองเดชผู้อำนวยการสำนักงานทดสอบมศวรวมกับข้าราชการชุดแก้ไขข้อสอบอีก4คน6คนเนี่ยเข้าพบตำรวจแล้วแล้วเมื่อวานนี้7คนรวม2ชุดก็13คนฉะนั้นย้ำว่าตอนนี้ที่ตกเป็นผู้ต้องหาแล้วนี่มีแค่13คนนะเมื่อพบตำรวจกองปราบแล้วเขาก็จะพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำแล้วสรุปสำนวนส่งให้ปปช.ดำเนินการไต่สวนตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปแต่ถึงแม้ว่าจะมีแค่13คนเนี่ยคนอื่นก็อยู่ระหว่างการสอบและวันนี้ที่เห็นหัวข่าวนายกย้ำโกงสอบสาวถึงตัวบงการแน่นอนนี่ยังมีความหวังอยู่ว่าจะสาวถึงตัวบงการแน่นอนนายกก็ยืนยันอย่างนั้นนะ
5: ครับ
6: ครับ
5: เมื่อวานในบ้านป่ารอยต่อคึกคักอีกรอบหนึ่งนะครับเบิร์ธเดย์บิ๊กป้อมพลเอกประวิตรครับครบรอบ81ปีครับก็มีบุคคลที่ใกล้ชิดเข้าไปอวยพรวันเกิดบิ๊กป้อมกันค่อนข้างคึกคักทีเดียวเลยครับนำโดยคุณตรีนุชเทียนทองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐอ้อคุณชาดาไทเศรษฐ์ก็มาร่วมอวยพรมาดามเดียวัฒนยาบุญนาคก็มาครับ81ปีครับคุณจิบะ
6: ครับ
5: เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟผมกับคุณสุภาพลาไปก่อนสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับ
2: TBRร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอร์โกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการเมโทรมอลโกกรีน ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบซีโร่เวสต์ภายในพื้นที่เมโทรมอลล์ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้อีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
5: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
4: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
5: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
6: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
5: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
7: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
5: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
7: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
8: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
10: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงยุติธรรมและกรมสอบสวนคดีพิเศษเสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะกรณีกองทุนยุติธรรมและกรณีพนักงานบริการในสถานบริการที่ได้รับผลกระทบจากมาตรการของรัฐในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับสถานศึกษาผลักดันระบบ Hero Obec Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
11: แม่แพทย์ประรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีว่าจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้าน ส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพจิตซึ่งเดือนหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกันกับสถานศึกษาและผลักดันระบบฮีโร่โควิดแคร์เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังและให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจจากข้อมูลของหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
2: อำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสแจ้งเตือนประชาชนผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐขอให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้
12: นายสุปิยัตแดมมะเร็งในอำเภอสุไหงโกลกแจ้งเตือนผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ให้เร่งยื่นอุทธรณ์ภายใน31สิงหาคมนี้ผ่าน4ช่องทางหลักได้แก่เว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐและหน่วยรับลงทะเบียนธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งการยื่นอุทธรณ์รอบนี้ครม.ได้ขยายเวลาใช้สิทธิบัตรเดิมไปจนถึง30กันยายน2569และผ่อนปรับเกณฑ์เช่นยกเลิกเงื่อนไขของผู้เรียนสกรวมถึงผ่อนปรนกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีและรถยนต์อายุเกิน20ปีปัจจุบันอำเภอสุไหงโกลกมีผู้ถือบัตรเดิมผ่านเกณฑ์แล้วราว 13,000 คนจาก 22,000 คนและผู้ลงทะเบียนใหม่ผ่านเกณฑ์ 2,400 คนจาก 5,700 คนทั้งนี้อำเภอได้เปิดศูนย์ One Stop Service ณที่ว่าการอำเภอชั้นหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกในการยื่นอุทธรณ์และประสานงานทั้งนี้ประชาชนสามารถติดต่อแก้ไขเอกสารได้ถึง20กันยายน2569ก่อนกระทรวงการคลังประกาศผลอุทธรณ์วันที่30กันยายน2569และเริ่มใช้สิทธิพร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกา
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: จากหลอดอาหารแพร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนใจทำประกันภัย
3: ระวังนะลูก
4: ค่อยๆวิ่งนะลูก
5: อย่าปีนสูงนะ
4: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: เก้านาฬิกากับอีก11นาทีสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้านี้เจอกันค่ะเราพบกันตรงกับวันอังคารที่11เดือนสิงหาคม2569นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะเจอกันทาง FM 97 MHz แล้วก็ทางเพจ Facebook นะคะ QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะวันนี้สภาพอากาศยังคงต้องติดตามดูเรื่องของฟ้าฝนกันต่อนะคะเพราะว่าดูช่วงนี้ฝนจะตกหนักทุกวันนะคะเจอกันทุกวันฝนมาแล้วก็กทม.ก็หนักด้วยเช่นเดียวกันนะครึ้มมาเนี่ยตกทีหนึ่งเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะพูดถึงเลยนะคะว่าเวลาตกก็ตกแรงมากนะคะวันนี้11สิงหาคมฝากถึงพี่น้องประชาชนค่ะประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งนะคะแล้วก็ตกหนักมากในบางจุดด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนจะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประเทศลาวตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยก็มีกำลังค่อนข้างแรงด้วยนะคะฝากถึงประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงค่ะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะช่วงนี้ภาคเหนือตกร้อยละ70ค่ะเดี๋ยวไล่ดูฝนที่ตกหนักนะมีภาคอะไรบ้างนะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกก็มีหลายจังหวัดนะที่จะตกหนักนะนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีตราดนะคะร้อยละ70ของพื้นที่ค่ะรวมไปถึงกรุงเทพกับปริมณฑลวันนี้จะเจอหนักนะคะหนักกว่าเมื่อวานนี้ดิฉันว่าฝนตกหนักนะวันนี้ตกร้อยละ70ของพื้นที่นะคะแล้วก็ในส่วนของภาคใต้วันนี้ทั้ง2ฝั่งก็จะเป็นภาพที่ฝนลดลงเหลือร้อยละ30ของพื้นที่ภาคกลางค่ะร้อยละ40ของพื้นที่นะคะอันนี้คือเรื่องของสภาพอากาศช่วงนี้ต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดด้วยเช่นเดียวกันนะคะส่วนประเด็นข่าวมาแรงในออนไลน์ในโซเชียลในสังคมที่หลายคนให้ความสนใจมากนะคะก็คงจะได้รับแล้วก็เสพข่าวตรงนี้ไปแล้วแต่นิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะก็คงจะเป็นประเด็นเรื่องของอดีตส.ส.นนทบุรีนะคะคุณฉลองเรี่ยวแรงค่ะซึ่งก็ไปบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะคะซึ่งต้องถือว่าเป็นนักการเมืองที่ดังทั้งคู่นะคะมีชื่อเสียงทั้งคู่ค่ะเสียชีวิตด้วยนะคะวันนี้ข่าวหน้าใหญ่ของหนังสือพิมพ์ในเว็บไซต์ต่างๆนี่ก็ขึ้นเป็นประเด็นหลักแล้วก็ถ้าเป็นในส่วนของออนไลน์เนี่ยนะคะแต่เว็บไซต์เขาก็จะมีแต่เรื่องนี้เลยค่ะเป็นไทม์ไลน์ให้ได้เห็นภาพกันนะคะเสียชีวิตไปหนึ่งแล้วก็คนขับรถของนายกอบจ.นนทบุรีบาดเจ็บนะคะนอนอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะเห็นผู้ว่านนท์บอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมทำบุญจังหวัดใหญ่อีกครั้งหนึ่งนะคะคือในภาพของ จังหวัดนนทบุรีเนี่ยที่หลายคนบอกว่าช่วงนี้นนทบุรีเกิดอะไรขึ้นทำไมเจอแต่ประเด็นปัญหาเยอะแยะไปหมดเนี่ยตั้งแต่เรื่องของกราดยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีนะคะหรือว่าก่อนหน้าที่จะมีการกราดยิงโรงเรียนนี้แหละที่เด็กเนี่ยพลัดตกนะคะหลังจากที่มีข่าวว่าเก็บหูฟังตกลงไปแล้วก็เสียชีวิตด้วยนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจอเต้ดากอนไฟนะคะที่ไปเสียชีวิตแล้วก็ไปเป็นอยู่ที่จังหวัดนนท์เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นข่าวไปทางนนท์ทั้งนั้นเลยแล้วก็มาเป็นประเด็นใหญ่สำหรับวันนี้นะคะสิงหาคมก็เจอเรื่องของจังหวัดนนทบุรีเยอะผู้ว่านนท์ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะเตรียมทำบุญใหญ่จังหวัดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อย่างที่หลายคนในโซเชียลบอกว่าสงสัยจังหวัดนนทบุรีจำเป็นที่จะต้องทำบุญใหญ่กันละมั้งอะไรเงี้ยนะก็ท่านก็นะเดี๋ยวจะทำบุญใหญ่จริงๆนั่นแหละนะคะส่วนทางด้านคุณฉลองเรียวแรงตอนนี้ก็ถูกควบคุมตัวเรียบร้อยนะคะคุมตัวแล้วก็ไปค้นบ้านคุณฉลองเรียวแรงเนี่ยนะคะก็เจอกระสุนค่ะกระสุนปืนนี่50นัดปืนเนี่ย9กระบอกนะคะคือก่อนไปเกิดตอนที่ไปเจอพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐก็พกปืนไปด้วยอันนี้ก็ในภาพตรงนี้ก็ไม่สามารถที่จะอ้างอะไรได้ก็ทางหลักฐานเขาก็มองว่ามีเจตนาที่จะทำร้ายหรือเปล่าถึงแม้ว่าตอนนี้ท่านทางคุณฉลองเนี่ยจะบอกว่าไม่ได้เจตนาที่จะไปยิงด้วยซ้ำไปเหตุชนวนมาจากปัญหาเรื่องปมเงิน11ล้านบาทนี่แหละนะคะคุมตัวบ้านพักประมาณชั่วโมงกว่าเจ้าหน้าที่ก็กลับมาควบคุมตัวที่ห้องขังโรงพักค่ะก็มีอาการอ่อนล้าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอายุอานามก็71ปีแล้วนะคะป่วยเป็นโรคถุงอัณฑะแล้วก็อาการโรคเลือดหนืดรวมอยู่ด้วยค่ะถือว่าเป็นวัยสูงอายุนะถือเป็นวัยสูงอายุแต่ก็เป็นเหตุการณ์ที่แบบโอ้โหบ้านเราเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าไม่แผ่วเลยจริงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจ1เรื่องหลักเรื่องใหญ่สำหรับเมื่อวานนี้นะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยนะคะก็ติดตามสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันเนี่ยตอนนี้ทะลุ80ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลทั้ง2ตลาดเลยค่ะทั้งในเม็กซ์ทั้งในส่วนของเบรนท์ด้วยนะคะไม่แผ่วเลยฉะนั้นตอนนี้ราคาน้ำมันอาจจะใกล้ขึ้นละใครน้ำมันลดลงก็รีบไปเติมกันนะครับพรุ่งนี้อาจจะยังไม่ขึ้นพรุ่งนี้วันหยุดค่ะพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาตินะคะวันพุธที่12สิงหาคมคาดการว่าถ้าไม่เป็นวันพฤหัสบดีที่14เนี่ยก็อาจจะเป็นเสาร์อาทิตย์นี้หรือเปล่านะคะใครที่น้ำมันใกล้หมดก็ช่วงนี้ก็แวะหน่อยเนาะแวะไปเติมกันด้วยนะคะก่อนที่เดี๋ยวน้ำมันมันจะขึ้นมาอีกสถานการณ์ตะวันออกกลางไม่แน่นอนค่ะผู้ฟังไม่ต้องบอกว่า3วันดี4วันไข้หรอก3ชั่วโมงดี4ชั่วโมงไข้อย่างนี้ก็ยังพอได้อยู่นะคะโดนัลด์ทรัมป์กับทางฝั่งของเตหะรานอิหร่านนะคะตอนนี้ราคาน้ำมันดิบนี่นะคุณออยฟิวเจอร์ในเม็กซ์เนี่ย82ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเบรนท์ก็87แล้วอ่ะใกล้จะไป90แล้วน้ำมันขึ้นทองไม่ใช่ไม่ขึ้นทองก็ขึ้นจะ 4,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ดีใจด้วยนะคะสำหรับใครที่เทรดทองตอนนั้น 4,500 4,800 นะคะตอนนี้กำลังไต่ขึ้นไปก็ไม่รู้ว่าจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาทำให้ลงอีกหรือเปล่านะคะแต่ว่าปัจจัยของทองเนี่ยเขาจับตาดูเรื่องของสถานการณ์ดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาด้วยเพราะว่าคาดการณ์ว่าเดือนหน้าเนี่ยกันยายนตอนแรกคิดว่าจะมีการขึ้นแต่ดูเหมือนว่าจะไม่ขึ้นละมั้งเพราะว่าก็กังวลเรื่องของพวกเงินเฟ้ออะไรเหล่านี้ด้วยนะคะทองก็ขึ้นอ้าวขึ้นเอาแต่ก็ยังขึ้นไม่เท่ากับในช่วงของเมื่อต้นปีนะคะแต่วันนี้เนี่ยใครที่กำลังจะคิดว่าตอนฉันซื้อมาเนี่ย 65,000 เนี่ยฉันขายได้หรือยังบางคนในใจไม่อยากขายหรอกเพราะตอนนี้มันจะ 70,000 ละนะคะเช้าวันนี้ทองขึ้น2ครั้งค่ะครั้งแรก 1,250 บาทครั้งที่2ขึ้นมา100ก็บวกกันไปละ 1,350 บาทสีเขียวสดใสเลยค่ะขยับไปเห็นราคาทองย้อนหลังของปี69วันก่อนหน้านู้นยังเห็นเป็นสีแดงอยู่เลยตอนนี้เนี่ยตั้งแต่ทั้งปีมาเนี่ยทองบวกได้ 4,250 แล้วตอนต้นปีนี้อ่านทองบวกมาได้ 20,000 บ้าง 16,000 บ้างแต่ตอนนี้ 4,250 ก็ยังดีกว่าแบบว่าเป็นภาพสีแดงถูกปะราคาทองคำตอนนี้นะถ้าเป็นทองคำแท่งก็ซื้อ 69,000 ละขายออก 69,200 ทองรูปพรรณก็ 67,613 บาท60สตางค์ขายออกก็ 70,000 ค่ะราคาทองนะคะบวกขึ้นอย่างร้อนแรงกันเลยทีเดียวนะคะตอนนี้บวกมาเนี่ย 1,350 บาทแล้วอะค่าเงินบาทบ้านเราก็แข็งค่าด้วยนะคะวันนี้32บาท99สตางค์นะคะดิฉันมองจากโค้ด ทางราคาตามประกาศสมาคมค้าทองคำนะส่วนโกลด์สปอตนี่ 4,434 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์เล่าเรื่องทองให้ฟังก่อนพอดีว่าเช้านี้เผื่อว่าใครสนใจที่จะไปเอาทองไปขายนะคะแต่ถ้าสมมติคุณคิดว่าเฮ้ยอีกนิดนึงนะอีกแค่พันเดียวเดี๋ยวก็จะ 70,000 ละซื้อมา 65,000 ถ้า 70,000 เนี่ยก็ได้กำไรบาทละ 5,000 ก็ยังดีนะคะหรือคนที่ติดอยู่ 70,000 ติด 15,000 บางคนติดเพื่อนดิฉันนะคะติดอยู่ 81,000 ค่ะซื้อทั้งหมด10บาท 81,000 อันนี้คงต้องรออีกนานก่อนนะคะแต่มันก็มีความไม่แน่นอนหรอกมาถามว่าเฮ้ยแกมันจะขึ้นไปถึง 80,000 มันจะขึ้นไปถึงแสนมั้ยใครจะตอบได้ขนาดนักวิเคราะห์กูรูที่เขาเรียนมาโดยตรงที่เขาแบบจ้องจอตลอดเวลาเรานี่แกก็เป็นแค่พิธีกรที่รายงานข่าวแล้วก็ติดตามข่าวเราก็ไม่สามารถพูดได้ไม่มีใครบอกได้หรอกค่ะแม้แต่โดนัลด์ทรัมป์เองจะบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวทองจะไปถึงแสนแน่นอนทำก็พูดไม่ได้บอกไม่ได้หรอกถูกปะแต่ทำนี่ทำให้ทองขึ้นลงได้อย่างง่ายดายนะแต่ว่ามันจะขึ้นไปถึงที่ต้องการหรือเปล่าไม่รู้แต่หลายคนก็มองทั่วโลกก็มองว่าเป็นตัวปั่นเรื่องของการลงทุนเป็นภาพที่ชัดมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ทองรูปพรรณตอนนี้ 70,000 บาทแล้วนะขายออกนะคุณไปซื้อบาทนึง 70,000 แล้ว

อุ้ยบวกมาตั้ง1,350ใครจะไปขายตอนนี้ล่ะฉันว่ามันจะต้องไปนู่นน่ะ70,000 กว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุณนะอันนี้ติดตามข่าวด้วยตนเองด้วยนะคะเล่าให้ฟังแค่นี้แหละมันดีดแรงวันนี้นะมันดีดแรงแล้วก็แนวโน้มมันก็ยังเป็นภาพแรงอยู่นะคะเพราะว่าราคาทองคำในตลาดโลกตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมันบวกขึ้นมาอีกเท่าไหร่นี่กี่เปอร์เซ็นต์เนี่ย1.48%อะบวกไม่หยุดเลยค่ะบวกต่อเนื่องเลยตอนที่มันลงไปตอน3,800นะเนาะบางคนไม่ค่อยกล้าจะซื้อเยอะสักเท่าไหร่นะกลัวมันจะหลุดไปอีกอ่ะตอนนี้ได้กําไรละได้กําไรเยอะเลยทีเดียวนะคะนี่เป็นภาพของการลงทุนค่ะแน่นอนมันมีกําไรมันมีขาดทุนบางคนเล่นตอนที่ว่าเงินเล่นจนหมดแล้วมันขาดทุนไปตอนที่มันขึ้นมาเงินหมดไม่มีละเออเงินหมดไม่มีถ้าจะมาบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวไปกู้เงินมาเล่นอันนี้ไม่แนะนํานะคะเออตะกี้แตะไปนิดนึงเรื่องของฝนนะคะพอดีเมื่อเช้าเห็นข่าวของจังหวัดที่อยู่ริมแม่น้ําโขงอย่างจังหวัดนครพนมเนี่ยนะคะนครพนมนี่น้ําท่วมเดือดร้อนพี่น้องประชาชนชาวเกษตรกรอยู่ช่วงนี้เลยต้องฝากบอกเรื่องของน้ําท่วมหน่อยแล้วก็เขาบอกว่าช่วง11 ถึง 14 สิงหาคมวันนี้วันที่เท่าไหร่11ใช่ไหมคะ11 12 13 14ถึงวันศุกร์นะคะเดี๋ยวจะมีฝนตกหนักค่ะแล้วก็15 ถึง 17นะคะก็ยังคงหนักต่อเนื่อง11 ถึง 14เนี่ยก็คือตอนบนของภาคเหนือและลาวตอนบนด้วยนะคะคือภาคเหนือเนี่ยจะเจอหนักหน่อยนะคะ11 ถึง 14 15 ถึง 17ก็ทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้กทมค่ะก็จะเจอนะคะเอาเป็นว่าสัปดาห์นี้จนถึงยาวไปถึงสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์เนี้ยคือจะเจอฝนตกหนักค่ะก็เลยอยากฝากถึงคุณผู้ฟังนะคะระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้กันสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากแล้วก็น้ําล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสําหรับชาวเรือก็ออกเรือก็ระมัดระวังกันหน่อยนะคะถ้าจะให้ดีนะเขาบอกว่าเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนเนี่ยงดออกจากฝั่งจะดีกว่า11 ถึง 16 สิงหาคมค่ะดูข่าวเศรษฐกิจบ้างดีกว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะก็สำหรับประเด็นข่าวเศรษฐกิจวันนี้มันจะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีตามปกตินะคะซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานจับตาประเด็นที่น่าสนใจหลายเรื่องโดยเฉพาะช่วงนี้ใกล้เข้าสู่เดือนกันยายนเดี๋ยวก็จะมีการโยกย้ายกันมากขึ้นนะคะสัปดาห์ที่แล้วเราเห็นชมหน้าชมตาปลัดกระทรวงพาณิชย์คนใหม่ว่าที่นะคะเดี๋ยวจะมาตุลาคมสัปดาห์นี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกระทรวงพลังงานค่ะซึ่งเมื่อวานมีข่าวออกมาแล้วนะคะวาระที่น่าสนใจการแต่งตั้งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่แทนคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐค่ะซึ่งคุณประเสริฐเนี่ยเป็นปลัดคนปัจจุบันที่ท่านจะเกษียณอายุราชการนะคะเขาคาดว่ากระทรวงพลังงานจะเสนอรับโอนนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนปัจจุบันเนี่ยไปนั่งเป็นปลัดกระทรวงพลังงานค่ะถ้าภาษาข่าวการเมืองก็จะบอกว่าโยกย้ายข้ามห้วยนะคะคือจากอุตสาหกรรมไปอยู่พลังงานนั่นเองแต่ใครจะมานั่งแทนทางคุณณัฐพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมนั้นอันนี้คงจะต้องรอติดตามกันอีกทีนึงแล้วคุณณัฐพลนี่นะเขาจะนั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม่มีแนวโน้มจะเป็นเช่นนั้น 99.5% นักข่าวให้แบบนั้นนะคะคุณณัฐพลนั่งตำแหน่งปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมา4ปีละ30 กันยายน 69เนี่ยทีนี้4ปีเนี่ยเขายังมีอายุราชการอีกตั้ง4ปีถือว่าอายุน้อยนะคะตอนนี้เขาอายุ56ปี56ปีก็จะไปอยู่เป็นปลัดกระทรวงพลังงานยังเหลืออายุราชการ4ปีก็ย้ายมากระทรวงพลังงานก็เหมาะสมนะคะคุณณัฐพลก็เคยทำงานกับคุณเอกนัทพร้อมพันธุ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสมัยที่เป็นรัฐมนตรีอุตสาหกรรมพอคุณเอกนัทอยู่พลังงานก็เลยข้ามห้วยมาอยู่กับคุณเอกนัทก็อาจจะเป็นการเข้าขาการทำงานคุยกันรู้เรื่องหรืออะไรยังไงก็แล้วแต่เราจะสังเกตเห็นได้ว่าในยุคของรัฐบาลอนุทินชาญวีรกูลจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยนะคะที่เป็นรัฐบาลเนี่ยเวลาเขาแต่งตั้งตำแหน่งใหญ่อธิบดีหรือแม้แต่ปลัดหรือว่าแม้แต่ว่าผบตร.อะไรพวกนี้คุณสังเกตดูนะเขาจะไม่นับลำดับอาวุโสเพราะเขาก็จะชัดเจนอยู่แล้วว่าคือก็ต้องคือทุกคนมีเท่าเทียมกันดูที่ความรู้ความสามารถถ้าสมมติว่านำผู้ที่จะเกษียณอ่ะอีก1 ถึง 2 ปีเกษียณซึ่งรัฐบาลเขามั่นใจว่าเขาจะอยู่ครบ4 ปีเขาก็กลัวว่างานตรงนั้นอ่ะเดี๋ยวมันจะขาดช่วงหรือเปล่าก็ให้อยู่ไปเลย4 ปีใครอายุ53 56เนี่ยก็เป็นทาร์เก็ตของรัฐบาลชุดนี้เลยแล้วก็มีความรู้ความสามารถด้วยนะคะวงเล็บนะคะฉะนั้นเราเลยสังเกตเห็นมันก็อาจจะแตกต่างจากที่ผ่านมาที่ว่าลำดับอาวุโสพอปลัดคนนี้เกษียณไปรองปลัดคนที่จะเกษ

0: เขียนในปีหน้าหรืออีก2 ปีก็จะขึ้นมาแทนภาพนั้นจะไม่ค่อยเห็นนะคะในรัฐบาลชุดนี้ค่ะสำหรับวาระอื่นๆกระทรวงพลังงานจะเสนอให้ขอยกเลิกมติครม.เดิมเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้าแม่เมาะทดแทนเครื่องที่8-9นะคะส่วนกระทรวงการคลังก็จะเสนอ MOU ระหว่างกระทรวงการคลังไทยกับลักเซมเบิร์กนะคะเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ทางการเงินค่ะแล้วก็นอกจากนั้นวาระเศรษฐกิจก็มีวาระสังคมการยกย้ายกระทรวงเกษตรอนุมัติงบดำเนินโครงการอาหารเสริมโรงเรียนนะคะเพื่อเสนอขยายความคุ้มครองให้กับเด็กม .1 ถึงม .3 ทางการศึกษาค่ะมากระตุ้นในเรื่องนี้ดิฉันสนับสนุนมากนะคะถ้าเป็นเรื่องของการศึกษาเนี่ยนะเพราะบ้านเราเนี่ยถ้าเป็นภาพการศึกษาของบ้านเราเนี่ยถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆก็ถือว่ายังด้อยกว่าประเทศเขาเยอะเลยทีเดียวนะคะอย่างที่คุณวรรณกิจคุยไปว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยทำไมเราไม่มีการค่อยๆปรับกันไปเนาะให้มันเข้าสู่โลกปริบทใหม่อ่ะคือไม่ใช่ว่าเออเลือกอะไรนะพอจบม .3 ปุ๊บม .4 เด็กก็ต้องเลือกสายศิลป์สายวิทย์คณิตสายศิลป์คำนวณอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะคะศิลปะอะไรเงี้ยคือให้เด็กเขาได้เรียนตามอิสระจะดีกว่าไหมอะไรประมาณเนี้ยและที่สำคัญที่ไม่เคยแก้ได้เลยก็คือโรงเรียนเทคนิคอาชีวะที่ยกพวกตีกันเข็มขัดหัวไม่เหมือนกันเจอรู้ไม่รู้จักหน้าเห็นเสื้อก็ตีกันเงี้ยคือยังไม่มีรัฐบาลชุดไหนจะแก้ปัญหาตรงนี้ได้เลยถ้าพยายามที่จะทำให้น้อยลงก็จะดีนะคะทำยังไงให้ไม่เกิดเห็นภาพแบบนี้อีกทำยังไงให้แบบว่าเด็กมีความอยากจะไปเรียนสายอาชีพดิฉันเชื่อว่าหลายคนอยากเรียนสายอาชีพนะแต่พ่อแม่ก็แบบว่าห่วงลูกอะค่ะถ้าไปเรียนสายอาชีพเกิดว่าเห็นหัวเข็มขัดลูกฉันนั่งบนรถเมล์ลูกฉันจะเป็นยังไงบ้างเนาะก็ห่วงเนาะกลับถึงบ้านหรือยังไปถึงโรงเรียนหรือยังเหล่านี้เป็นต้นก็เลยกลับว่าไปเรียนสายสามัญนะคะเวลาจบป.ตรีตอนนี้เด็กจบป.ตรีมาก็ตกงานกันเยอะนะถ้าไม่เตรียมความพร้อมหรือว่าไม่อัพสกิลตัวเองไม่ใช่แต่คนทํางานนะคะเด็กนักศึกษาเนี่ยประมาณปีสองถ้าทําได้ตั้งแต่ปีหนึ่งได้ก็จะดีนะคะปีสองปีสามเนี่ยคือจะต้องแบบไปสู่โลกกว้างแล้วอะไม่เหมือนสมัยก่อนอะพอปีสี่ก็ฝึกงานจบมาก็หางานทําใช่ไหมเด็กยุคสมัยนี้ค่ะดิฉันแอบสังเกตนะปีหนึ่งปีสองอะเขาก็ปิดเทอมสองเดือนอย่างประเทศไทยเราเนี่ยเวลาปิดเทอมใหญ่อะบางมหาลัยบางโรงเรียนเนี่ยก็ปิดนู่นอะ2-3 เดือนบางโรงเรียน3 เดือนเนี่ยเขาก็ไปฝึกงานไปเรียนรู้งานอาจจะไม่ต้องตรงกับสาขานะคะเช่นอยู่มหาลัยก็ไม่เห็นจะเป็นที่จะต้องไปฝึกอย่างที่เราเรียนเลยอาจจะไปทํางานร้านสะดวกซื้อก็ได้นะคะได้เห็นการใช้ชีวิตในกับเพื่อนร่วมงานนะคะหรือว่าอาจจะไปคาเฟ่ไปทำกาแฟเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นภาพที่เราเห็นอย่างบางคนก็ไปเสิร์ฟไอติมอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างน้อยเนี่ยลำดับขั้นแรกก็คือการเข้าไปทำงานร่วมกับผู้อื่นซึ่งเด็กยังไม่เคยทำถูกปะถ้าเด็กเคยผ่านตรงนี้มาปุ๊บแล้วหลังจากนั้นต่อไปขั้นต่อไปก็ไปดูว่าตัวเองเรียนอะไรมานะคะแล้วก็ไปฝึกตรงสายตำแหน่งหรือว่าอาจจะยังมันจะมีคนหนึ่งที่ฉันรู้จักเป็นลูกสาวเพื่อนเขาก็เรียนรัฐศาสตร์นะแต่ว่าเขาอยู่เหมือนว่าจะขึ้นปีสองเนี่ยเขาก็ไปฝึกงานที่สนามบินนะคะไปอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรนะเกตเวย์อะที่ข้างล่างอะก็เหมือนว่าอำนวยความสะดวกขายตั๋วเงี้ยไปแอบไปดูรุ่นพี่หรือว่าพี่ที่ทำงานเขาทำก็ไปฝึกงานตรงนั้นไม่ได้ว่าไปอยู่บนเครื่องบินเป็นแอร์เงี้ยมันไม่มีฝึกอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแต่ว่าก็ได้ไปเห็นต่างชาติได้ไปพูดภาษาเงี้ยอันนี้ทำตั้งแต่ปีหนึ่งปีสองกันเลยนะแต่ว่ารัฐศาสตร์นี่เขารู้อยู่แล้วว่าพอปีสี่เขาก็จะต้องไปฝึกให้ตรงสาขาเนี่ยค่ะพอปีหน้าเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาก็จะไปฝึกอีกที่หนึ่งอาจจะเป็นอีกสาขาอาชีพหนึ่งที่ไม่ได้เกี่ยวกับการเรียนของเขาแต่ต้องเรียนรู้ให้ครอบคลุมปีหน้าจะไปฝึกเกี่ยวกับพวกไอทีอีกปีหนึ่งก็เป็นการตลาดทั้งที่เขาเรียนรัฐศาสตร์นะแต่ถ้าเขาแบบว่ามีวิชาติดตัวเยอะๆแล้วเขาก็จะมีพอร์ตใช่ไหมเวลาไปฝึกที่ไหนก็แล้วแต่มันจะมีใบที่แบบว่าทางองค์กรนั้นๆเขาก็จะมีเซ็นว่านางสาวจุดๆๆๆผ่านการฝึกงานที่จุดๆๆองค์กรนี้แล้วก็เซ็นได้มา1 ใบปีหนึ่งหนึ่งใบปีสองหนึ่งใบปีสามหนึ่งใบปีสี่ฝึกงานจริงตามที่มหาลัยส่งไปอันนี้ก็คือตามสาขาก็ได้ละพอจบออกมาปุ๊บถ้าเรายังไม่มีงานตรงสาขาเราไปทำงานที่เราเคยฝึกแล้วเรารู้สึกชอบก็ไปได้ก่อนใช่ไหมคะมันก็คือเป็นการเรียนรู้ในการใช้ชีวิตอะ แบบเด็กฝรั่งเขาทำกันตอนนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะคะเด็กเจนซีส่วนใหญ่เริ่มจะเป็นอย่างนั้นนะคะไม่รู้ว่าบ้านไหนเป็นบ้างแต่บ้านนี้ต้องบังคับให้เป็นแบบนั้นนะคะคือจะได้เรียนรู้หลายๆอย่างอ่ะมาติดตามเรื่องอื่นกันบ้างนะคะตะกี้แตะไปที่เรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางแต่อีกนิดนึงก็แล้วกันเพราะว่ามันมีผลต่อการลงทุนตอนนี้ก็คือว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีการยกระดับข้อเรียกร้องต่ออิหร่านจะมีการดิวเปิดฮอร์มุซเร็วแต่ว่ายังไงส่อล่มค่ะจะไม่ส่อล่มได้ยังไงน้ำมันมันขึ้นขนาดนี้นะคะดิฉันถึงบอกคุณผู้ฟังว่าอยากรู้ว่าสถานการณ์มันดีหรือไม่ดีเนี่ยนะถ้าสถานการณ์ดีหมายความว่ามันจะไม่ลบละมันจะเปิดช่องแคบฮอร์มุซกันได้แน่นอนนี่คือน้ำมันจะลงไปสีแดงอันนี้ต้องดูเรียลไทม์นะแต่ถ้าสมมติว่าไปสีเขียวนี่คุณรู้เลยว่าคุยกันไม่รู้เรื่องแน่เลยตกลงกันไม่ได้เป็นมันเป็นแบบนั้นทองอาจจะยังไม่ชัดแต่น้ำมันนี่ชัดมากถ้าเป็นสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะส่วนบ้านเราเมื่อวานนี้นะคะสำหรับเรื่องของประเด็นเศรษฐกิจคุยคือตอนนี้ประเด็นเรื่องสังคมมันมาแรงมากหน้าหนึ่งหาหนังสือพิมพ์วันนี้นั่งไปจัดรายการกับคุณวรรณกิจตอน6 โมงเช้าแทบจะไม่ค่อยมีประเด็นเศรษฐกิจเลยนะก็จะมีเรื่องของรัฐที่เขาจะต่อยอดไทยช่วยไทยพลัสนะคะคุยกันมาหลายรอบแล้วจะมาได้หรือยังสำหรับในส่วนของไทยเที่ยวไทยด้วยไทยเที่ยวไทยพลัสเนี่ยมาได้หรือยังเขาก็ต้องเปิดประเด็นมาก่อนสัก2 เดือน 3 เดือนข่าวล่าสุดบอกว่าจะเริ่มต้นตุลาคมนะคะเขาจะให้เราเที่ยวตอนไตรมาสที่4เป็นไตรมาสสุดท้ายถ้าเริ่มวันที่1 ตุลาคมนะเพราะว่าตอนนี้อยู่ไตรมาสที่3ใช่ไหมคะเป็นช่วงฤดูฝนแต่บางคนกลายเป็นว่าไม่ต้องเรียก low season ช่วงหนึ่งเคยไปทำข่าวที่ททเขาบอกว่าไม่ค่อยอยากให้เรียก low season สักเท่าไหร่นะคะอยากให้ไปเรียกแบบว่าเป็นช่วงของ green season อ่ะเป็นสีเขียวอ่ะเวลาคุณขับรถไปช่วงที่ฝนไม่ตกนะหลังจากฝนตกอะไรเงี้ยบนภูเขาจะสวยมากๆเพราะว่ามันจะเป็นสีเขียวเช่าอุ่มนะคะแต่ก็ไม่ได้แนะนำว่าเวลาฝนตกหนักจะต้องไปขึ้นเดินป่าไปแบบสูงๆนี่มันจะลื่นนิดนึงนะอันตรายด้วยนะถ้าเป็นช่วงของฤดูฝนนะแล้วก็อากูด้าบอกว่าไทยฮอตมากๆครองเบอร์1จุดหมายยุโรปเที่ยวเอเชียค่ะอันนี้ข่าวดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของเที่ยวส่วนตะกี้ที่ดิฉันแตะไปไทยช่วยไทยพลัสที่เราใช้กันอยู่รอบนี้ดิฉันใช้ด้วยความระมัดระวังดิฉันจะไม่พยายามใช้ไทยช่วยไทยพลัสให้หมดภายในอาทิตย์กว่าแน่นอนค่ะเพราะรอบที่แล้วเนี่ยเดือนที่สองดิฉันหมดเร็วมากเลยนะคะเดี๋ยวดูก่อนเดือนนี้เขาถามว่ามีคนละครึ่งใช้ไหมคะดิฉันก็ไม่ใช้นะคะเพราะว่าจะเก็บไว้พยายามให้มันได้ไปปลายหน่อยตอนนี้เหลือเท่าไหร่เนี่ยเช็คได้ใช่ไหมเช็คได้เงินเหลืออุ๊ยแค่418 บาทเองอะนี่ขนาดว่าพยายามจะใช้น้อยที่สุดนะยังเหลือน้อยเลยเหลือไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำไปไม่เป็นไรมันจะครึ่งเดือนละก็ถือว่าค่อนข้างจะประสบความสำเร็จกะว่าจะพยายามไต่ให้ไปถึงประมาณสักสัปดาห์หน้านะประมาณวันที่20พอดีว่าทำงานประจำด้วยนะคะตอนนี้ทำงานมีออฟฟิศนะพอลงจากออฟฟิศปุ๊บก็เจอตลาดนัดแต่พ่อค้าแม่ค้าขายทุกอย่างเนี่ยซื้อของกินกลับบ้านเนี่ยแค่บางที44 บาทกินกันได้2 คนแล้วเรียบร้อยครอบครัวจบนะคะซื้ออื่นได้ด้วยกาแฟได้ด้วย100เนี่ยโอ้ประหยัดมากเลยทีเดียวอยากให้มีเยอะๆแต่ก็นั่นแหละก็เขาเข้าใจรัฐบาลอยู่งบประมาณก็น้อยทีนี้จะต่อยอดไปอีกไหมจะต่อยอดไหมถ้าจบกันยายนอันนี้ต้องถามคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งเป็นหนึ่งเดียวเป็นรัฐมนตรีหนึ่งเดียวของกระทรวงการคลังงานก็เยอะๆนะคะแต่เป็นรัฐมนตรีที่ไม่ว่างเว้นเลยนะคะเมื่อวันก่อนก็ลงพื้นที่ไปดูเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งนะคะเพราะว่าจะต้องเตรียมพร้อมนะบุฟังบ้านเราจะเจอเรื่องของเอลนีโญประมาณสักตุลานะไตรมาสที่4เนี่ยภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นพี่น้องเกษตรกรนะคะใครที่บ้านทำการเกษตรนี่ก็กระซิบกันนิดนึงนะคะว่าต้องเตรียมพร้อมกันให้ดีแล้วเราเองเนี่ยนะคะรัฐบาลก็ต้องเตรียมพร้อมกันให้ดีจริงๆประเด็นเรื่องน้ำท่าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมหรือน้ำแล้งเป็นประเด็นสำคัญนะไม่ใช่พอให้มันเกิดเหตุการณ์นั้นก่อนแล้วก็วางแผนอย่างเงี้ยทุกปีแบบนั้นมันไม่โอเคนะคะที่คุณเอกนิติลงไปเนี่ยที่เขาจะได้ไปจัดการดูแลจะได้พอเจอเหตุการณ์จริงเนี่ยจะได้ไม่ต้องสูญเสียไอ้ความเสียหายมันจะได้ไม่เยอะอันนี้ดิฉันถือว่าดีมากนะคะเพียงแต่เขามันอย่างที่คุณวรรณกิจบอกเขาเงียบๆนะคะแล้วเมื่อวานนี้ออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคืบหน้าแผนปลิ่นงานไอ้เปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด200,000 ล้านด้วยเกี่ยวกับเรื่องของรถ EV ใครอยากขับรถ EV บ้างนะคะดิฉันก็ยังไม่ได้คิดนะตอนนี้รถสันดาปขับอยู่ ที่บ้านก็มีแค่คันเดียวอย่างคุณวรรณกิจเนี่ยเขามีรถ2 คันเขายังดูแล้วดูอีกดูมา3 ปีละนะคะบอกว่าน่าจะเป็นปีหน้าแต่การที่จะเปลี่ยนมุ่งเปลี่ยนไอ้เรื่องของไปสู่พลังงานสะอาดตอนนี้รถส่วนบุคคลอาจจะยังที่ว่ารัฐบาลจะสนับสนุนเพราะว่าอันดับแรกมาเลยก็จะเป็นรถสาธารณะก่อนนะคะให้เป็น EV ค่อยๆเปลี่ยนให้เป็น EV ทั้งหมดจะดีมากๆนะคะรถเมล์เนาะแท็กซี่รถตุ๊กๆตอนนี้เริ่มเห็นรถตุ๊กๆแล้วนะรถเมล์ก็เริ่มเห็นละเพราะว่าเมื่อวานนี้คุณเอกนิติธันประภาสพูดถึงความคืบหน้าแผนเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาดจากพรก.เงินกู้ค่ะ400,000 ล้านบาทในส่วนของวงเงิน200,000 ล้านบาทหลังจากนอกจากว่าสนับสนุนติดโซลาร์รูฟท็อปในภาคประชาชนแล้วอีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการเปลี่ยนรถขนส่งสาธารณะเป็นรถ EV นะคะมอบหมายให้คุณรัฐวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นผู้ไปดูแลนะคะกระทรวงการคลังก็มีนโยบายที่จะไปมุ่งเป้ากลุ่มรถขนส่งสาธารณะก่อนเป็นอันดับแรกค่ะเพราะว่ามีปริมาณการใช้งานสูงแล้วก็ส่งผลกระทบเรื่องของ PM 2.5 พื้นที่กรุงเทพเนี่ยเราเจอกันเป็นประจำเลยนะคะประมาณสักปลายปีต้นปีช่วงปีใหม่เนี่ยโอ้โหเจอกันหนักเลยถ้าเปลี่ยนเป็นรถขนส่งสาธารณะหรือแม้แต่ว่ารถไฟฟ้าที่ทำกันอยู่เนี่ยมันวนลูปครบกันเกือบหมดละการก่อสร้างดิฉันว่าอากาศของกรุงเทพก็น่าจะดีขึ้นนะคะเพราะว่านโยบายของผู้ว่ากรุงเทพเขาก็จะพยายามให้เป็นสีเขียวด้วยถูกปะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือไปนะคะจะได้สูดอากาศที่บริสุทธิ์เนาะแล้วก็วัตถุประสงค์ของโครงการนำรถเก่าที่ปล่อยฝุ่น PM 2.5 กับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากระบบแนวทางนี้เขาก็จะช่วยแก้ปัญหาได้อย่างครอบคลุมซึ่งในแง่การประหยัดพลังงานการลดมลพิษทางอากาศเนี่ยรถเก่าที่เขาร่วมโครงการก็จะต้องผ่านกระบวนการถอนทะเบียนออกจากระบบซึ่งเดี๋ยวเขาจะหารือรายละเอียดกับกระทรวงคมนาคมกันต่อไปนะคะว่าจะเป็นอย่างไรรถขนส่งอ่ะเป้าหมายตอนนี้ครอบคลุมไปถึงรถตู้ด้วยนะคะรถตู้ด้วยรถแท็กซี่รถตู้รถเมล์นี่แน่นอนอยู่แล้วแล้วก็คุมไปถึงนู่นเลยรถบัสสาธารณะในพื้นที่ต่างจังหวัดรถทัวร์อะไรเงี้ยถ้าทำได้ก็จะดีมากๆนะคะแล้วก็มีข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้น้ำมันไบโอดีเซล B20 เข้ามาร่วมพิจารณาด้วยค่ะเพื่อลดผลกระทบต่อภาคการเกษตรลดการนำเข้าน้ำมันแล้วก็เปลี่ยนมาใช้วัตถุดิบภายในประเทศแทนสำหรับโครงการรถเก่าแลกรถใหม่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะดูร่วมด้วยนะคะปัจจุบันค่ะทางกระทรวงการคลังแล้วก็กรมสรรพสามิตกำลังอยู่ระหว่างการร่วมหารือกับกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะเนื่องจากว่าโครงการเนี่ยมันจะมีประเด็นปัญหาที่จะต้องพิจารณาแก้ไขร่วมกันนะคะส่วนมาตรการสนับสนุนรถยนต์ไฟฟ้าในปัจจุบันเนี่ยค่ะผู้ฟังรถยนต์ในปัจจุบันเนี่ยมาตราเป็นมาตรการ EV 3.5 อันนี้ก็ยังมีอยู่นะคะซึ่งมีวงเงินสนับสนุนช่วยเหลืออยู่ที่ประมาณคันละ 50,000 บาทค่ะ 50,000 บาททุกวันนี้ยังมีอยู่นะคะ 50,000 บาทแต่ว่านั่นแหละอนาคตต่อไปเราก็หวังใจว่าจะมีสนับสนุนให้อีกให้ครอบคลุมทั้งหมดนะคะเผื่อว่าใครหลายคนเปลี่ยนใจจากไม่ขับสันดาปแล้วมันก็จะมาขับไอ้รถยนต์ EV ก็เป็นไปได้เขาจะพุ่งเป้าไปที่การเปลี่ยนผ่านรถ EV ในกลุ่มขนส่งสาธารณะเป็นหลักก่อนตอนนี้ประเด็นมันจะเป็นภาพนี้นะคะของกระทรวงการคลังที่คุณเอกนิติธันประภาสพูดถึงนะคะแล้วก็นอกจากนั้นนอกจากว่าเรื่องนี้แล้วนะคะก็คือ เรื่องของไทยช่วยไทย plusรัฐบาลจะต่อยอดไปไหมมันมีโอกาสที่จะต่อยอดไปหรือเปล่านั้นคุณรัชดาธนาดิเรกก็ออกมาพูดเมื่อวานสำหรับโครงการไทยช่วยไทย plus หรือว่า60/40นะคะบางคนก็จะคุ้นคำว่าคนละครึ่งมากกว่าแต่จริงๆมันไม่ใช่คนละครึ่งไงมันไม่ใช่50/50แต่เราคุ้นเรียกกันนะคะเวลาดิฉันไปจ่ายเงี้ยดิฉันจะบอกว่าคนละครึ่งแม่ค้าจะถามก่อนคนละครึ่งหรือเปล่าเนี่ยเขาจะไม่พูดว่าไทยช่วยไทย plus หรือเปล่าเขาถามคนละครึ่งหรือเปล่าเราก็จะตามเขาคนละครึ่งค่ะเราก็เลยกลายเป็นคนละครึ่งไปเลยนะคะก็จะรู้กันว่ามันก็คือ60/40นี่แหละตอนนี้สรุปแล้วสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจแล้วกว่าทั้งสิ้นนะคะ 1.06 แสนล้านบาทค่ะก็ข้อมูลนะวันที่9สิงหาคมข้อมูลวันที่9สิงหาคมนะคะคือที่เราติดตามดูในเวลานี้ก็คือ 5 ทุ่มของวันที่9ยอดใช้จ่ายรวมก็ 16,630.53 ล้านบาทค่ะจากผู้ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย 26,460,623 รายนะคะจะมีร้านเข้าร่วมรายการโครงการคือ 1,099,641 ร้านค้าดิฉันนึกว่าเยอะกว่านี้นะเพราะดิฉันเดินไปไหนก็เจอเดินไปไหนก็เจอคนละครึ่งนะคะซึ่งรอบนี้เนี่ยคนร้านค้าเข้าร่วมเยอะด ที่ฉันว่าเยอะกว่าแต่ก่อนไม่แน่ไม่รู้นะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะเราเจอด้วยตัวเองคนอื่นอาจจะแตกต่างคิดแตกต่างกันก็ได้นะคะไหนๆก็คุยเกี่ยวกับเรื่องของโครงการของรัฐบาลนะไปดูอีกเรื่องหนึ่งไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะตะกี้แตะไปนิดหนึ่งคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลค่ะรัฐมนตรีว่าการท่องเที่ยวและกีฬานะคะออกมาบอกว่าเนี่ยตั้งแต่1มกราคมถึง8สิงหาคมตอนนี้มาดูตัวเลขของนักท่องเที่ยวต่างชาติที่สะสมก่อนนะคะคือมีทั้งสิ้นเนี่ยตั้งแต่เริ่มต้นปี69มาเนี่ยสะสมไปได้แล้ว 19.15 ล้านคนค่ะถามว่าถ้าเทียบกับรอบที่แล้วก็คือปีที่แล้วอ่ะเป็นยังไงบ้างลดลงค่ะปีที่แล้วเที่ยวเยอะกว่าลดลงไปประมาณ 2.93% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนนะคะสร้างรายได้จากการใช้จ่ายไปแล้ว927,697ล้านบาทตลาด5อันดับแรกที่มาเที่ยวไทยคุณผู้ฟังก็คงจะพอเดาได้นะว่าประเทศไหนมาไทยมากที่สุดจีนค่ะแถวบ้านดิฉันนี่ห้วยขวางศูนย์วัฒนธรรมแถวเนี้ยโอ้เยอะมากนะคะพระรามเก้านี่เดินไปไหนมีแต่จีนโดยเฉพาะห้วยขวางนะคะล่าสุดเนี่ยเขาไปจับโรงแรมเถื่อนร้านอาหารที่เป็นนอมินีทั้งนั้นเลยเป็นคนจีนก็ไม่แปลกใจถ้าเป็นห้วยขวางนะคะเยอะสุดส่วนวันนี้หน้าหนึ่งอ่ะที่เขาให้ความสนใจปฏิบัติการนอมินีภูวิลล่าเถื่อนอันนี้ที่หัวหินประจวบคีรีขันธ์หัวหินเนี่ยภูวิลล่าเยอะออกมากระดอกเห็ดอ่ะราคาก็ไม่ได้แพงนะไม่ได้แพงดิฉันว่าราคาถูกกว่าแถวพัทยาด้วยซ้ำไปต่างชาติทั้งนั้นเลยอ่ะโดนจับไปทั้งหมด13รายเป็นนอมินีนะคะไอต่างชาติฝั่งยุโรปแล้วก็ถ้าเป็นแถวห้วยขวางในเมืองแถวพระรามเก้าเนี่ยก็จะเป็นจีนโดยล้วนๆนี่แหละค่ะวันนี้แหละเขาก็ไปจับได้ช่วงนี้เขาเป็นปฏิบัติการที่รองผบ.ตร.เนี่ยพลตำรวจเอกสำราญเนี่ยเป็นคนนำไปจับเนี่ยดิฉันว่าถ้าสมมติว่าเกิดว่าเราทลายไปแบบนี้มันก็ดีนะเพราะตอนนี้คนไทยแทบจะไม่มีที่อยู่ผู้ประกอบการอ่ะชื่ออยู่นี่แต่หนูตัวจริงทําการเกษตรอยู่ภาคเหนือบ้างอยู่ภาคใต้บ้างอะไรเงี้ยคือได้แต่ชื่อเป็นหุ้นส่วนแต่ไม่ได้มีรายได้ตรงนี้เพราะเอาชื่อมาใช้นะคะแล้วก็นอกจากนั้นแล้วการเติบโตของตลาดเนี่ยนะคะจีนเป็นอันดับหนึ่งใช่ไหมจีนเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็อันดับสองจีนมา3.21ล้านคนมาเลเซียมา2.44ล้านคนอินเดีย1.42ล้านคนรัสเซีย1.12ล้านคนเกาหลีใต้ค่ะ7.04แสนคนนะคะภาพรวมล่าสุดส่งสัญญาณฟื้นตัวค่ะระหว่างวันที่2-8สิงหาคมมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางไทย636,769คนนะคะจากสัปดาห์ก่อนก็เพิ่มมา12.24%ก็โดดเด่นนะคะส่วนไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเดี๋ยวจะมาเติมเต็มให้ในรายละเอียดน่าจะเป็นเขาบอกว่าคาดน่าจะได้ข้อสรุปรายละเอียดโครงการแหล่งเงินความพร้อมของระบบภายในสัปดาห์นี้อย่างช้าไม่เกินสัปดาห์หน้าเพื่อให้มาตรการจะได้ใช้ตรงจังหวะแล้วก็สร้างแรงส่งต่อเศรษฐกิจได้ค่ะเพราะว่าโครงการสำคัญของท่องเที่ยวก็คือเรื่องนี้แหละนะคะก็จะใช้แนวคิดคือใช้ระบบเป๋าตังค์ไปเลยถ้าใช้ระบบเป๋าตังค์มันก็เร็วนะคะของกรุงไทยเป็นช่องทางหลักเพราะเราก็ชินเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เป๋าตังค์ไปละนะคะส่วนแหล่งเงินเอามาจากไหนอันนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของกระทรวงการคลังดูเวลาเดี๋ยวช่วงหน้าจะมีนักวิเคราะห์จากบลยนต้าเข้ามาคุยกับเราในประเด็นการลงทุนนะคะถึงเวลาที่เราพักกันก่อนละเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยไปว่ากันใหม่นะคะเกี่ยวกับภาพการลงทุนสักครู่เดียวค่ะ
1: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCBสุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับปตท.ได้ตระหนักและเล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนทั่วประเทศและต้องการที่จะส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจให้คนในชุมชนสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและพึ่งพาตนเองได้สร้างสังคมชุมชนเข้มแข็งที่ยั่งยืนเพื่อยกระดับความเป็นอยู่อย่างเป็นรูปธรรมอย่างจริงจังผ่านหลายโครงการหนึ่งในนั้นก็คือวิสาหกิจชุมชนอยู่ทะเลเกาะสุกรจังหวัดตรังเครือข่ายโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.ชุมชนที่ตั้งอยู่กลางทะเลและห่างจากฝั่งท่าเรือต้องเดินทางด้วยเรือยนต์มีเด็กๆ 200-300 คนอาศัยอยู่บนเกาะสุกรซึ่งแบรนด์อยู่ทะเลสตูดิโอนี้ก่อร่างจากไอเดียโดยคุณออยรุ่งการศรีเพชรศิลปินคณะวิจิตรศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่นำวัสดุท้องถิ่นเช่นไม้เรือปลดระวางไม้ลอยทะเลและขยะทะเลนำมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานศิลปะงานคราฟต์เก๋สุดน่ารักจากฝีมือเด็กๆและศิลปินบนเกาะสุกรงานทุกชิ้นเป็นงานแฮนด์เมดผ่านความคิดสร้างสรรค์ออกแบบมาจากฟังก์ชันที่ใช้งานได้มีหลากหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นที่แขวนพวงกุญแจที่คั่นหนังสือพวงกุญแจเข็มกลัดของแต่งบ้านและเครื่องประดับพวกเขาตั้งใจทำทุกชิ้นงานด้วยใจรักและยังตั้งใจจะพัฒนาชิ้นงานต่อไปเรื่อยๆพร้อมกับปลูกฝังเยาวชนคนอื่นๆบนเกาะเห็นคุณค่าวัสดุในทะเลที่ถูกทิ้งนำมาสร้างชิ้นงานที่สวยงามมีเสน่ห์และยังรักโลกรักทะเลอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: เก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเจาะหุ้นร้อนทันทุกสถานการณ์สนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: มากันต่อนะคะบุฟังคะในไทยนี้ 9:50 นค่ะเราจะได้ไปดูภาพรวมแนวโน้มนะคะของตลาดหุ้นกันสักหน่อยนะคะบุฟังว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะวันนี้เราจะคุยกับคุณไบธนพงศ์เจริญวัฒนกิจนะคะจากบล.หยวนต้าประเทศไทยค่ะคุณไบคะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับสวัสดี
3: ค่ะสวัสดีค่ะมาเห็นราคาทองก่อนเลยอ่ะคุยทองแบบบวกมาแรงมากน้ำมันก็แรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ดูจากปัจจัยนี้คือปัจจัยยังคงเดิมเรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางเป็นหลักเหรอคะหรือมีปัจจัยใหม่อะไรเข้ามาบ้างที่มีผลต่อทองน้ำมันแล้วก็เดี๋ยวตลาดหุ้นด้วยเนี่ยค่ะ
4: ครับจริงๆผมว่าทองเนี่ยเป็นเรื่องเดิมนะทองน้ำมันตลาดหุ้นนะครับคือเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเกิดว่าดูตลาดหุ้นสหรัฐนะจะเห็นว่าปัจจัยในฝั่งของมหาภาคเนี่ยไม่ได้มีเรื่องใหม่เลยนะครับยังคงเป็นปัจจัยเรื่องของสงครามเหมือนเดิมนะครับซึ่งเรื่องของสงครามเนี่ยนะครับการที่ราคาน้ำมันบวกขึ้นมาถึง 5% เมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับมันก็สะท้อนว่าตลาดลดความคาดหวังลงนะครับว่าในช่องแคบของหมุนเนี่ยมันจะกลับมาเปิดได้อย่างคือก่อนหน้านี้ที่ราคาน้ำมันมันลงมาเรื่อยๆเนาะนะครับลงมาจาก100เหรียญลงมาเหลือ80-70เนี่ยนะครับตอนนั้นคนก็คาดหวังว่ามันดูดีขึ้นนะครับแต่ว่าล่าสุดเราจะเห็นว่าอิหร่านยังคงยื่นข้อเสนอเหมือนเดิมนะครับว่าต้องการให้สหรัฐมีการชดเชยค่าเสียหายอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้ยกเลิกการคว่ำบาตรนะครับแล้วล่าสุด คุณทรัมป์ก็ออกมาพูดเพิ่มเติมอีกนะครับว่าอย่างนี้เนี่ยอิหร่านก็ต้องจ่ายค่าชดเชยค่าเสียหายเหมือนกันนะครับเรื่องของการทำสงครามต่างๆซึ่งพอคุณทรัมป์ออกมาพูดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นประเด็นที่คุณทรัมป์ไม่เคยหยิบยกมาพูดเลยนะครับมันเลยทำใ ดูแล้วเนี่ยการเจรจามันดูจะยิ่งยากขึ้นไปอีกนะครับแถมผมเห็นบางข่าวนะในฝั่งของอิหร่านเนี่ยนะครับเขาบอกว่าผู้นำอิหร่านบางคนเนี่ยนะครับอย่างที่ปรึกษาประธานรัฐสภาของอิหร่านนะครับออกมาพูดด้วยซ้ำว่าไม่อยากเจรจาแล้วนะครับรอคุณทรัมป์หมดวาระไปเลยก็คือปี2029นะครับพอสถานการณ์มันดูไม่ได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยราคาน้ำมันก็เลยรีบาวกลับขึ้นมานะครับแต่ว่าแน่นอนราคาน้ำมันคงไม่ได้กลับไปที่จุดเดิมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโฟลเรือนะครับในช่องห้ามพ้นมันคงจะมีการไหลผ่านออกมาได้บ้างนะครับสำหรับการคนที่ยอมจ่ายเรื่องของค่าธรรมเนียมให้กับฝั่งของอิหร่านนะครับภาพก็เลยเป็นแบบนี้ก็คือคงแกว่งอยู่ในโซนสัก80-85อยู่ประมาณนี้นะครับก็คิดว่าราคาน้ำมันถ้าเกิดไม่ได้เกิน90ก็ไม่น่ากังวลอะไรณตอนนี้นะครับแต่แน่นอนมันก็ไม่ได้เป็นปัจจัยบวกต่อตลาดทุนอยู่แล้วนะครับส่วนราคาทองคำเองนะครับช่วงนี้จะเห็นว่าดอลลาร์ค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลงมานะครับก็ดอลลาร์ตัวทองคำเนี่ยนะครับผมไปดูเรื่องของสถิติมานะครับทองคำมันจะเคลื่อนไหวตามทิศทางดอลลาร์เป็นหลักนะครับตามก็คือเคลื่อนไหวทางตรงกันข้ามเนาะนะครับซึ่งดอลลาร์เนี่ยนะครับก็จะมีอีกประเด็นหนึ่งที่คนรอติดตามก็คือเรื่องของเงินเฟ้อนะครับที่จะรายงานในคืนวันพรุ่งนี้นะครับถ้าเกิดเงินเฟ้อมันมีการชะลอตัวลงมาต่อนะครับดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนค่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นบวกต่อราคาทองคำได้ต่อนะครับ
3: ค่ะอาจจะเป็นภาพบวกต่อนะคะแต่ทีนี้พอหันมาดูแนวโน้มตลาดหุ้นไทยสำหรับวันนี้กันสักหน่อยหนึ่งนะคะเพราะว่าฟังดูสถานการณ์ตะวันออกกลางก็ยังมีความไม่แน่นอนสูงอยู่เหมือนกันดูจากน้ำมันที่ปรับขึ้นนะคะอย่างนี้คือปัจจัยนี้มันจะมีผลต่อเรื่องบรรยากาศการลงทุนในวันนี้ไหมหรือแม้แต่ว่าเรื่องของการปรับขึ้นของเดลต้าเมื่อวานก็ถือว่านำตลาดเพียงตัวเดียวเลยที่ทำให้ตลาดบวกขึ้นมาอันนี้วันนี้ยังต้องส่องดูเดลต้าอีกหรือเปล่าคะ
4: ใช่ครับวันนี้ผมว่าเดลต้าก็ยังเป็นตัวหลักแหละนะครับที่อาจจะเข้ามาขับเคลื่อนได้นะครับแต่ว่าพอในฝั่งต่างประเทศเองไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่นะครับเมื่อเช้าถ้าดูตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียเหนือนะครับที่มีเทคเยอะๆเนี่ยก็ไม่ได้ขยับเยอะนะครับนั้นวันนี้เดลต้าถ้าเกิดทรงๆก็น่าจะทำให้ตลาดภาพรวมดูเคลื่อนไหวไซด์เวย์ไปด้วยนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นไทยเองก็น่าจะเป็นการเก็งกำไรเป็นรายกลุ่มไปนะครับว่ากลุ่มไหนที่แนวโน้มงบยังดีนะครับก็น่าจะเลือกเล่นเป็นตัวไปนะครับแล้วก็กลุ่มที่อาจจะกลับมาเด่นได้ก็น่าจะเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มพลังงานต้นน้ำนะครับอย่างเมื่อคืนเนี่ยฝั่งพลังงานต้นน้ำสหรัฐก็ขึ้นดีเหมือนกันนะครับก็ขึ้นตามราคาน้ำมันนั่นแหละวันนี้บ้านเราเองอย่างปตท.สผ.นะครับหรือว่าโรงกลั่นก็น่าจะเข้ามาช่วยเป็นฝั่งบวกของตลาดได้แต่ว่ากลุ่มอื่นก็อาจจะมีการพักลงไปนะครับอย่างกลุ่มที่เป็นกลุ่มยูเพลนะครับหรือว่ากลุ่มแอนทายคอมมูนิตี้พวกนี้นะครับอย่างยูเพลเองก่อนหน้านี้ก็เล่นเรื่องของยูที่มันลงใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดราคาน้ำมันมันขึ้นมาวันยูมันก็จะปรับตัวลงได้ช้านะครับก็อาจจะเลือกเล่นเป็นกลุ่มๆไปภาพรวมตลาดเลยเป็นไซด์เวย์นะครับ
3: ถ้าเราจะเลือกวันนี้ตีมเด่นเราเป็นตัวไหนดีคะคุณใบ
4: ครับจริงๆถ้าจะเก็งกำไรมองเป็นกลุ่มก็กลุ่มพลังงานต้นน้ำนี่แหละนะครับยังคงเก็งกำไรได้แต่ว่าถ้าถามผมว่านักลงทุนน่าจะมาโฟกัสเรื่องของงบเป็นหลักมากกว่าเพราะนี้ก็เข้าสู่ช่วงที่จะรายงานผลประกอบการกันค่อนข้างหนาแน่นมากขึ้นแล้วนะครับอย่างตอนนี้นะครับวันนี้เองที่จะมีการรายงานนะครับหุ้นที่เราคิดว่างบน่าจะออกมาดีเนี่ยก็จะมีหลายกลุ่มเหมือนกันนะครับอย่างดูโฮม EPG นะครับ MTCSJWD พวกนี้นะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มเจมาร์ดเลยเจมาร์ดซิงเกอร์ SGC พวกนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มที่แนวโน้มงบน่าจะออกมาดีก็เป็นกลุ่มที่อาจจะหยิบมาเก็งกำไรเป็นรายตัวได้นะครับ
3: ค่ะวันนี้ประเมินแนวรับแนวต้านที่เท่าไหร่คะ
4: ครับแนวรับวันนี้มอง1620นะครับแนวต้าน1630ก็คงเป็นไซด์เวย์เลยครับในกรอบนี้เลย10จุดนะครับ
3: ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณใบค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะอ่ะเราพูดคุยนะคะผู้ฟังคะนักวิเคราะห์จากบล.หยวนต้าประเทศไทยนะคะคุยกับคุณธนพงษ์เจริญวัฒนกิจค่ะเดี๋ยวพักก่อนฟังสารคดีไทยเบฟนะคะแล้วก็ฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันแล้วก็ไปเจาะลึกเรื่องของทองคำกับบล.จากทาง YLG กันนะคะครู่เดียวค่ะสวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนการนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ในพื้นที่เมโทรมอลคุณผู้ฟังคะในยุคที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤตสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงการจัดการขยะและการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าได้กลายเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกภาคส่วนต้องให้ความสำคัญอย่างจริงจังและหนึ่งในโครงการที่สะท้อนถึงความพยายามร่วมกันขององค์กรชั้นนำของประเทศในการขับเคลื่อนคือโครงการ Metro More Go Green ที่เกิดจากความร่วมมือของ3องค์กรหลักคือบริษัท Thai Beverage Recycle จำกัดหรือ TBRเป็นบริษัทในเครือของไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Networks จำกัดหรือ BMN ถือเป็นก้าวสำคัญในการสร้างพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวเป็นการนำร่องการจัดการขยะการส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste และภายในพื้นที่เมโทรมอลทุกสาขาในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนค่ะไทยเบฟตอกย้ำองค์กรต้นแบบด้านความยั่งยืนระดับโลกที่มุ่งเน้นขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตควบคู่ไปกับการส่งเสริมความยั่งยืนโดยตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารจัดการบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคในทุกขั้นตอนตั้งแต่การออกแบบจนถึงการจัดการบรรจุภัณฑ์โดยมุ่งมั่นใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคำนึงถึงผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมที่เกิดจากการจำกัดของเสียที่ไม่ถูกวิธีซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุหลักของปัญหาสิ่งแวดล้อมของโลกไทยเบฟจึงร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตลอดห่วงโซ่คุณค่าได้แก่คู่ค้าทางตรงคู่ค้าทางอ้อมผู้ประกอบการรายย่อยและผู้บริโภคกำหนดเป้าหมายที่มีแผนงานและกรอบระยะเวลาที่ชัดเจน TBR เป็นบริษัทในเครือไทยเบฟเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนและสนับสนุนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งมีหน้าที่หลักรับผิดชอบในการเก็บกลับบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคเป็นผู้ปลูกจิตสำนึกปรับเปลี่ยนการส่งเสริมพฤติกรรมการคัดแยกหลังการบริโภคที่รีไซเคิลตั้งแต่ต้นทางเพื่อให้มีบรรจุภัณฑ์หลังการบริโภคมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายต่อการรีไซเคิลลดค่าใช้จ่ายและลดการใช้พลังงานในขั้นตอนของการกำจัดขยะเป็นกลไกระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนเกิดเป็นแนวคิดการดูแลสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องของทุกคนและเริ่มต้นได้ที่ตัวเราขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนรายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี่
6: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยกระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกลอนร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ. 2350
5: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
4: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
5: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
8: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการโดยกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นเป็นประธานกิจกรรมปันสุขมอบจ่ายให้ความรักส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการโอกาสนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมบุคลากรโดยระบุว่ากระทรวงศึกษาธิการเล็งเห็นความสำคัญของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนซึ่งถือเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาตามแนวคิด All for Education พร้อมกันนี้ได้ส่งมอบกำลังใจและอวยพรให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีพลังกายพลังใจและสติปัญญาในการปฏิบัติหน้าที่ในกระทรวงศึกษาธิการและประเทศชาติต่อไปสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี
9: ้นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนท่าพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารหวานใหญ่จังหวัดมุกดาหารปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: สำนักงานชลประทานที่7เฝ้าระวังระดับน้ำโขงเพิ่มขึ้นฉับพลันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569โดยบูรณาการทุกภาคส่วนลดผลกระทบที่มีต่อประชาชน
10: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าจากการที่เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569สำนักงานชลประทานที่7รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียะโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมโดยติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณจังหวัดที่ติดกับริมฝั่งแม่น้ำโขงนอกจากนี้ได้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือและเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่เสี่ยงหากเกิดเหตุสามารถช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีตลอดจนบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนในการเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและประชาสัมพันธ์ถึงสถานการณ์น้ำเพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างต่อเนื่องกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวพิญญ์รุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
2: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
1: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมมะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
3: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนคุณผู้ฟังครับบริษัทปตท.จำกัดมหาชนได้ดำเนินโครงการชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เพื่อส่งเสริมและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนอย่างจริงจังมาตลอดระยะเวลา4ปีที่ผ่านมาเน้นการนำวัสดุท้องถิ่นมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนเพื่อผลักดันเศรษฐกิจสีเขียวสร้างความเข้มแข็งและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นซึ่งหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่สร้างความภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนยิ้มได้ก็คือผ้าหม้อห้อมจากชุมชนห้อมนาคูหาจังหวัดแพร่ภายใต้ชื่อแบรนด์อินดี้อีโคพลัสห้อมเป็นพันไม้ท้องถิ่นขึ้นเองได้โดยทั่วไปแต่ที่ปลูกมากที่สุดในชุมชนพื้นที่บ้านนาตองบ้านนาคูหาจังหวัดแพร่เรียกได้ว่ามีความโดดเด่นด้วยการประยุกต์ใช้ผ้าฝ้ายคอตตอน 100% จากธรรมชาติย้อมผ่านกระบวนการทออย่างประณีตและนำไปย้อมสีครามด้วยภูมิปัญญาการย้อมเย็นจากต้นห้อมเป็นพืชท้องถิ่นได้สีครามตามธรรมชาติเมื่อสวมใส่แล้วให้ความสบายระบายอากาศลดอาการภูมิแพ้บางชนิดช่วยป้องกันรังสี UV และแอนตี้แบคทีเรียผสานดีไซน์ร่วมสมัยทั้งแบบดั้งเดิมและการออกแบบสไตล์แฟชั่นหลากสีจากรุ่นสู่รุ่นชุมชนสามารถสร้างรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งยังเป็นการส่งต่อภูมิปัญญาสู่นักออกแบบรุ่นใหม่ปราชญ์ชาวบ้านที่สืบทอดจากบรรพบุรุษผลิตจากผ้าหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติยังส่งผลดีต่อสุขภาพผู้บริโภคสามารถใช้ได้ทุกวัยอีกด้วยหากสนใจสนับสนุนสินค้าชุมชนหรือชุมชนใดต้องการสมัครคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสามารถเข้าไปติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ชุมชนยิ้มได้โดยกลุ่มปตท.เริ่มต้นจากรอยยิ้มของชุมชนสู่รอยยิ้มของทุกคนปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: มาต่อนะคะ 10:12 นค่ะในรายการเก็บข่าวมาเล่าทาง FM 97 MHz นะคะกับดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะในช่วงสายๆนะคะดูภาพของการลงทุนตลาดหุ้นไทยกันสักหน่อยนึงนะคะ Set Index เป็นอย่างไรบ้างนะคะราคาทองก็อย่างที่เราบอกค่ะวันนี้ราคาทองบวกมาแบบสวยงามมากนะคะแต่ว่าขึ้นมาแต่ก็ลงไปด้วยนะสลับกันไปตอนนี้ก็7ครั้งแล้วค่ะยังเป็นภาพบวกอยู่ 1,150 บาทต่อบาททองนะคะราคาทองคำแท่งรับซื้อ 68,800 ค่ะขายออก 69,000 นะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 67,416 บาท 52 สตางค์ขายออก 69,800 นะคะคือล่าสุดเนี่ยครั้งที่7ก็คือลบไป50บาทเดี๋ยวราคาทองเราค่อยไปคุยกับคุณแชมป์นะคะจาก YLG กันอีกทีนึงเนาะดูตลาดหุ้นไทยกันหน่อยเซ็นดีเด็กตอนนี้ 1,625.41 จุดค่ะบวกมาได้1จุดนะคะก็เล็กน้อยเนาะ 0.06% วอลุ่มก็ยังคงหนาแน่นนะคะ 13,690 ล้านบาทค่ะอันนี้เป็นบรรยากาศของตลาดหุ้นไทยของเรานะคะบรรยากาศตลาดหุ้นเมื่อวานนี้ก็จะมีตัวเดลต้านะที่เข้ามาช่วยบรรยากาศทำให้มาเป็นบวกได้นะคะก็นำตลาดก็มีการคาดการณ์ว่าวันนี้เดลต้าอาจจะเป็นภาพบวกอีกนะคะถ้าเราดูล่าสุดวอลุ่มการซื้อขายสูงสุดอันดับหนึ่งก็คือ PTT ค่ะ PTT 39.50 บวก75สตางค์เดลต้าลบนะคะ3บาทค่ะยืนอยู่276บาทปตท.สผ151บาทบวกบาท50ค่ะแล้วก็ KTB นะคะกรุงไทย44.50ยังไม่เปลี่ยนแปลงตัวท็อปนะคะ68.25บวก2บาท75สตางค์หรือบวกมา 4.20% นะคะอันนี้ก็จะเป็นตลาดหุ้นไทยของเราในเวลานี้บรรยากาศเป็นบวกนะคะเพราะว่าหุ้นพลังงานช่วยหนุนนำขึ้นมานะบรรยากาศของการลงทุนจากตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าราคาน้ำมันนี้พุ่งมาแรงมากๆเลยนะคะน้ำมันดิบ WTI สำหรับเดือนกันยายนเนี่ยค่ะเพิ่มขึ้น 5% นะคะ 5.05% 3.95 ดอลลาร์ในเม็กซ์ไปปิดที่ 82.13 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะเบรนท์ค่ะส่งมอบเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 4.17 ดอลลาร์หรือว่า 4.99% ไปปิดที่ 87.72 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กเมื่อคืนนี้ก็ปิดบวกได้จากปัจจัยหนุนนักลงทุนซื้ออย่างต่อเนื่องเลยเพราะว่าจับตาการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อของสหรัฐในสัปดาห์นี้อย่างใกล้ชิดแล้วก็ประเมินทิศทางอัตราดอกเบี้ยของเฟดด้วยนะคะสัญญาทองคำโคเม็กซ์ส่งมอบเดือนธันวาคมก็เพิ่มขึ้นมา20ดอลลาร์นะคะหรือว่า0.45% เมื่อคืนทองปิด 4,419.70 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ค่ะดอลลาร์ก็แข็งค่าด้วยนะคะเมื่อคืนนี้ส่วนตลาดหุ้นของดาวโจนส์ปิด 53,975.98 จุดค่ะลดลงไป 60.95 จุดหรือว่าลบ 0.11% S&P 500ปิดที่ 7,753.11 จุดนะคะลดลงไป 4.53 จุดหรือว่า 0.06% ค่ะ Nasdaq ปิด 26,605.36 จุดลงไป 85.26 จุดหรือว่าลบ 0.32% นะคะยุโรปก็ปิดทรงตัวนะคะใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เช่นเดียวกันคือของยุโรปเนี่ยนักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอติดตามข้อมูลเศรษฐกิจสำคัญหลายรายการที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้แล้วก็ความไม่แน่นอนความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงหนุนให้ราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับสูงอยู่หุ้นฝรั่งเศสก็บวกได้เล็กน้อย 0.13% ไปปิด 8,726 จุดดัชตลาดหุ้นเยอรมนีปิดบวก 0.02% ปิด 26,323.88จุดนะคะแล้วก็หุ้นลอนดอนค่ะลบไป 0.35% ไปปิดที่ 1,822 จุดนะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของการลงทุนฝั่งนิวยอร์กแล้วก็ยุโรปนะคะส่วนการลงทุนของตลาดเอเชียวันนี้ตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดทำการค่ะเพราะว่าวันสำคัญของเขาคือวันภูเขานะคะวันนี้ดัชนีหางเส็งเปิดมาก็บวกได้ 0.24% ตอนเปิดนะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนลบ 0.4% คอสปิเกาหลีใต้ลงไปถึง 1%ตลาดหุ้นออสเตรเลียขยับไป 0.16% นะคะส่วนล่าสุดค่ะเรามาดูบรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นของเอเชียยกเว้นตลาดหุ้นโตเกียวเพราะว่าอย่างที่ดิฉันบอกผู้ฟังไปนะคะเขาจะมีวันสำคัญของเขาหลายวันเหมือนกันนะของตลาดหุ้นเขาเนี่ยก็จะมีการปิดไปตามวันสำคัญอย่างวันนี้เป็นวันภูเขาอย่างเงี้ยเขาก็ปิดทำการเช่นเดียวกันนะคะตลาดฝั่งของเอเชียนะคะผู้ฟัง ไม่นับรวมตลาดโตเกียวมาล่าสุดบรรยากาศดูเหมือนว่าจะเป็นภาพมีเขียวมีแดงสลับกันไปนะคะสลับกันไปอย่างหุ้นของเราเนี่ยยังเป็นสีเขียวให้เห็นอยู่แต่ว่าก็นั่นแหละก็ต้องติดตามดูทั้งวันว่ามันความเขียวเนี่ยมันจะเขียวได้ตลอดทั้งวันหรือเปล่านะคะบรรยากาศของการลงทุนตอนนี้ถ้าดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะตลาดหุ้นตอนนี้ถ้าเป็นเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนนะคะเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนเดี๋ยวดูก่อนนี่ใช้หุ้นเซี่ยงไฮ้ก็ 3,963 จุดนะคะลบไป3จุดค่ะหรือว่า 0.08% ฮั่งเส็ง 25,802 จุดลบไป135จุดนะคะส่วนตลาดหุ้นออสเตรเลียค่ะตอนนี้บวกขึ้นมา22จุดนะคะบวกมา 0.25% ยืนอยู่ที่9,255 จุดนะคะอันนี้หมายถึงบรรยากาศของการลงทุนตลาดฝั่งของเอเชียนะคะอย่างที่บอกบวกลบสลับกันไปคอสปิเกาหลีใต้ตอนแรกนี่คือเปิดมานี่ลบไปตั้ง 1% ตอนนี้กลับขึ้นมาเป็นบวกได้แล้ว43จุดหรือว่าบวกมา 0.69% นะคะยืนอยู่ที่ 6,345 จุดค่ะส่วนของฝั่งสิงคโปร์นะคะบวกมา45จุดค่ะ 0.8% ยืนอยู่ที่ 5,743 จุดนะคะอันนี้เป็นบรรยากาศการลงทุนตลาดเอเชียนะบ้านเราเองเนี่ยถ้าดูจากภาพที่นักวิเคราะห์เขามองการลงทุนสำหรับวันนี้นะคะก็คาดการณ์ว่าก็คงจะเป็นภาพบวกนะคะเช่นเดียวกับตลาดของฝั่งต่างประเทศนะคะมีบวกมีลบสลับกันไปแต่ของเราจับตาดูผลประกอบการด้วยแล้วก็สถานการณ์ตะวันออกกลางซึ่งมีความไม่แน่นอนอยู่ก็ยังคงหนุนให้ราคาพลังงานพุ่งสูงขึ้นนะคะหุ้นพลังงานบ้านเราก็มีหลายตัวก็เป็นภาพบวกขึ้นมานะคะบวกขึ้นมาหลายตัวอย่างปตท.ปตท.สผ.เงี้ยสผ.นี่ก็คือจะบวกแรงเลยก็ช่วยหนุนให้บรรยากาศของการลงทุนในตลาดหุ้นบ้านเราก็เลยเป็นภาพบวกได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าความตึงเครียดฮอร์โมนเนี่ยมันไม่แน่นอนแล้วก็มันยังคงยืดเยื้ออยู่ไม่รู้ว่าจะจบยังไงนะวันดีคืนดีเดี๋ยวก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะเจรจาเปิดช่องแคบกันตอนนี้ก็วันดีคืนอ่ะใหม่ละจะไม่เปิดละเดี๋ยวต้องคุยกันใหม่อีกละอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นภาพนี้ค่ะมันมีผลมากนะคะต่อเรื่องของราคาน้ำมันแล้วก็ทองคำด้วยส่วนทองคำนั้นนอกจากสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนมันจะมีปัจจัยอะไรอีกบ้างนะคะที่ตอนนี้หลายคนลุ้นมากนะคะให้ราคาทองคำเนี่ยขึ้นไปตอนนี้เหนือ 4,400 เรียบร้อยแล้วจะไปต่อได้อีกไหมจะมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราจะไปคุยกับคุณแชมป์วรุฒิรุ่งขำจาก YLG นะคะคุณแชมป์คะสวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับคุณเจนิรัตน์ครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะเห็นราคาทองยังขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะคะคุณแชมป์แล้วก็เมื่อเช้าเนี้ยของบ้านเรารอบแรกก็บวกไปถึง 1,250 ดูถ้าเป็นกูสปอร์ตตอนนี้ก็ยังเป็นภาพบวกอยู่นะคะเหนือ 4,400 เรียบร้อยบรรยากาศแบบนี้เนี่ยคือรับบวกแนวโน้มบวกมาจากปัจจัยไหนเป็นหลักคะ
6: ครับทองคำยังได้รับแรงหนุนนะครับจากกระแสการคาดการณ์ว่าแนวโน้มดอกเบี้ยในฝั่งสหรัฐเนี่ยจะยังไม่ได้มีการปรับตัวขึ้นนะครับหลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรหรือนอนฟาร์มกลับมาติดลบนะครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยทำให้ทองคำยังสามารถเคลื่อนไหวแล้วก็ทรงตัวอยู่ในระดับสูงได้ครับประกอบกับด้านนี้ตลาดโฟกัสไปที่ทิศทางตัวเลขเงินเฟ้อหรือดัชนี CPI นะครับก็เป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่ธนาคารกลางสหรัฐให้ความสำคัญในการกำหนดทิศทางอัตราดอกเบี้ยครับเนื่องจากช่วงที่ผ่านมาเนี่ยภาพของเงินเฟ้อที่เคลื่อนไหวสอดคล้องกับราคาน้ำมันนะครับมีสัญญาณของการลดระดับออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการหรือประเมินเอาไว้ครับดังนั้นเนี่ยในการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อในสัปดาห์นี้นะครับนักลงทุนยังเชื่อครับว่าตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะมีโอกาสออกมา

0: พิ่มสูงถึง20ตันแล้วก็เป็นการซื้อเพิ่มเป็นเดือนที่21ติดต่อกันนะครับถ้าเราเห็นกันในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าค่าเฉลี่ยในการซื้อทองคำเพิ่มของธนาคารกลางจีนต่อเดือนเนี่ยก่อนหน้านี้อยู่ถ้าราคาอยู่ในระดับสูงนะครับก็จะมีการซื้อเพิ่มในระดับ10ตัน11 12ตันพอราคาลดระดับลงมาจีนมีการซื้อเพิ่มขึ้นมาเป็น15ตันแล้วก็เดือนที่ผ่านมาเนี่ยซื้อเพิ่มถึง20ตันทีเดียวนะครับก็สะท้อนให้เห็นว่าราคายิ่งลงจีนยิ่งซื้อหนักนะครับสัญญาณในลักษณะดังกล่าวก็เลยเป็นสัญญาณตัวนึงครับที่ทำให้นักลงทุนยังมองว่าการพักฐานหรือการอ่อนตัวลงมาของตัวราคาทองคำอย่างน้อยๆก็จะมีธนาคารกลางจีนเป็นคนคอยประคับประคองหรือคอยพยุงราคาทองคำเอาไว้แล้วก็ราคาที่มีการดีดตัวหรือปรับตัวขึ้นมาได้ค่อนข้างดีในช่วงที่ผ่านมาตลาดก็ยังลุ้นตัวเลขเงินเฟ้อในฝั่งสหรัฐนะครับว่าถ้าภาพของเงินเฟ้อเนี่ยมีสัญญาณของการชะลอตัวลงจริงก็น่าจะเป็นปัจจัยดันให้ตัวราคาทองคำค่อยๆแต่ระดับหรือค่อยๆปรับตัวขึ้นต่อได้ในช่วงสั้นครับ
1: ค่ะนะคะอันนี้คือถ้าช่วงสั้นๆนี่คือจะเป็นภาพแนวโน้มบวกอยู่แล้วใช่ไหมคะช่วงนี้แล้วม
0: ัน
1: จะมีปัจจัยไหนที่จะต้องส่งตามไปอีกบ้างไหมคะในสัปดาห์นี้ที่เราจะให้ความสำคัญเป็นพิเศษสัปดาห์นี้
0: เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นปัจจัยบวกใช่ไหมครับแต
1: ่
0: ป
1: ั
0: จจัยลบเนี่ยก็สิ่งที่ต้องระมัดระวังเลยก็คือสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับคุณเตยครับทั้งนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าไม่แน่นอนจริงๆนะครับแล้วก็ท่าทีระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่กลับมาเหมือนจะตกลงกันไม่ได้นะครับก็เลยทำให้
1: ดูเหมือนเจรจากันไม่ค่อยจะลงตัวนะคะจะม
0: ี
1: การเป
0: ิ
1: ดช่องแคบฮอร์มูสอะไรเหล่านี้อีกไหมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะ
0: ใช่ครับปัจจัยดังกล่าวเนี่ยกลับมาเป็นปัจจัยดันตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกให้มีการปรับตัวขึ้นแรงเมื่อคืนนะครับก็ทำให้ตลาดกังวลครับว่าถ้าสุดท้ายแล้วเนี่ยราคาน้ำมันดิบตลาดโลกพุ่งทะยานหรือมีการปรับตัวขึ้นมานะครับขึ้นไปยืนเหนือระดับ90เหรียญดอลลาร์ต่อบาร์เรลธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองก็อาจจะมีแนวโน้มหรือมีท่าทีกลับไปคุมเข้มนโยบายการเงินได้เหมือนกันนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยตลาดก็ยังไม่แน่ใจต่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่ตลาดดูนะครับก็คือประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าจะไม่ใช้การทำสงครามแต่จะใช้มาตรการทางด้านเศรษฐกิจสัญญาในลักษณะดังกล่าวก็สะท้อนให้เห็นว่าความขัดแย้งระลอกใหม่อาจจะไม่ได้มีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานนะครับก็น่าจะทำให้ตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกเนี่ยอาจจะไม่ได้พุ่งทะยานหรือปรับตัวขึ้นไปได้ไกลมากนักถ้าไม่ได้มีการทำลายโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานแต่ประเด็นช่องแคบฮอร์มุสเนี่ยอาจจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ตัวราคาน้ำมันดิบตลาดโลกไม่ลงแต่ในทางตรงกันข้ามครับก็ไม่มีใครรู้นะครับว่าการตัดสินใจของตัวประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะเปลี่ยนใจวันไหนดังนั้นเนี่ยถ้าสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางเกิดพลิกผันมีการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านพลังงานหรือถ้าสหรัฐไม่โจมตีเองอิสราเอลนะครับมีการส่งสัญญาณบอกว่าอยากจะถล่มอิหร่านเพียงลำพังไม่สนใจการสนับสนุนของสหรัฐแล้วนะครับถ้าอิสราเอลเป็นคนลงมือแทนสหรัฐสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะกลับมาเป็นปัจจัยกระตุ้นราคาน้ำมันดิบตลาดโลกให้พุ่งสูงขึ้นแล้วก็กลับมาเป็นปัจจัยกดดันในส่วนของตัวทองคำได้เหมือนกันครับ
1: ค่ะนะคะนะก็เป็นความไม่แน่นอนนี่แหละนะคะดูเหมือนว่าจะยังไม่ไปไหนนี่กี่เดือนมาแล้วเนี่ยคุณแชมป์ตั้งแต่วันที่เท่าไหร่นะ28กุมภาพันธ์69เนี่ยเข้า5เดือนจะ6เดือนแล้วเนี่ยยังไม่จบเลยด้วยซ้ำไปนะคะฉะนั้นถ้าตอนนี้เนี่ยกลยุทธ์การลงทุนเราเห็นภาพความไม่แน่นอนปัจจัยลบแล้วก็รวมไปถึงปัจจัยบวกหลายคนก็มีความคาดหวังนะคะเพราะว่าอย่างที่เราทราบตอนต้นปีมันก็ขึ้นมาแบบสูงมากแล้วบางคนก็ยังติดดอยกันอยู่เลยนะคะก็มีความคาดหวังว่ามันจะขึ้นไปแบบในช่วงของต้นปีหรือเปล่าเหล่านี้เป็นต้นค่ะถ้าอย่างนี้กลยุทธ์การลงทุนช่วงนี้แนะนำยังไงดีคะ
0: ในช่วงนี้เนี่ยเรายังสามารถเข้าซื้อทองคำได้อยู่นะครับแต่อาจจะต้องเป็นลักษณะของการซื้อเล่นสั้นแล้วก็จับตาการเคลื่อนไหวของราคาอย่างใกล้ชิดครับเราจะเห็นว่าพอมีแรงซื้อดันเนี่ยราคาทองคำก็มีการพุ่งทะยานหรือมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยขึ้นมา300เหรียญ ดาห์นี้เนี่ยบวกขึ้นมาราวๆประมาณเกือบ

0: 100 เหรียญแล้วนะครับสองไม่ถึงสัปดาห์กว่าๆเท่านั้นเองขึ้นมา400 เหรียญนะครับก็เลยทำให้ภาพทองคำในระยะสั้นเนี่ยเป็นลักษณะของการพุ่งทะยานหรือปรับตัวขึ้นได้ค่อนข้างดีนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยราคาขึ้นมาจากปัจจัยพื้นฐานที่ซัพพอร์ตหรือสนับสนุนราคายังสามารถทรงตัวเคลื่อนไหวอยู่ในระดับสูงได้ก็น่าจะเห็นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของราคาได้นะครับทั้งนี้เนี่ย YLG ให้แนวรับในโซน 4,350 4,313 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนนะครับถ้าราคาทรงตัวหรือยืนอยู่เหนือระดับดังกล่าวได้ก็รุ้นการขยับขึ้นต่อของตัวราคานะครับแนวรับระดับดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นทองไทย 67,700 67,450 บาทต่อบาททองครับถ้าไม่หลุดนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้นะครับอาจจะใช้โซนแนวรับระดับดังกล่าวในการเข้าเสี่ยงซื้อเล่นสั้นหวังลุ้นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นต่อของตัวราคานะครับตรงนี้เนี่ยก็จะบอกว่าต้องเหมาะกับนักลงทุนที่เป็นสายซิ่งหรือสายที่รับความเสี่ยงได้สูงนะครับเพราะว่าราคาก็ขึ้นหรือปรับตัวขึ้นมาในระดับนึงแล้วนะครับทางนี้ทางนั้นเนี่ยแนวต้านหรือจุดที่ทองคำเคยแกว่งขึ้นไปชนแล้วติดก็คือ 4,440 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนถ้าราคายังไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวอาจจะมีแรงขายระยะสั้นสลับกลับลงมาครับแนวต้านดังกล่าวเนี่ยคิดเป็นทองไทยก็ 69,450 บาทต่อบาททองนะครับแต่ถ้าราคาเบรกเอาท์หรือผ่านขึ้นไปได้ต้านถัดไปเนี่ยก็ประเมิน 60,000 ขอโทษครับ 4,484 ถึง 4,500 เหรียญดอลลาร์ต่อเฟสออนก็รุ้นราคาขึ้นไปทดสอบโซน 70,000 นะครับคิดเป็นทองไทยก็ 71,150ถึง 7,400 บาทต่อบาททองคำครับ
1: ก็ยังเป็นดูเป็นระยะสั้นยังเป็นภาพบวกได้อยู่นะคะแต่ว่าเราก็ต้องดูค่าเงินด้วยใช่ไหมคะช่วงนี้แนวโน้มจะไปทางทิศไหนคะสำหรับค่าเงินบ้านเรา
0: ครับว่าภาพของดอลลาร์ที่กลับมาอ่อนนะครับทำให้เงินบาทเนี่ยกลับมาแข็งค่าครับทิศทางหรือโมเมนตัมของบาทเนี่ยยังมีภาพหรือโมเมนตัมของการแข็งค่าอยู่นะครับก็จะเห็นได้จากในช่วงต้นเดือนสิงหาคมหรือสัปดาห์ที่ผ่านมาครับบาทต่อดอลลาร์เนี่ยยังอยู่แถวระดับ33.50 บาทอยู่เลยนะครับณปัจจุบันเนี่ยค่าเงินบาทหลุด33 บาทลงมาบางช่วงเนี่ยลงไปถึงระดับ32.90 บาทครับภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยก็ต้องบอกว่ายังมีภาพของค่าเงินบาทที่อาจจะยังมีภาพของการแข็งค่าได้ต่อนะครับซึ่งมองว่าภาพของบาทเนี่ยถ้าหลุดในส่วนของระดับ32.90 บาทก็อาจจะเห็นการแข็งต่อไปใกล้ๆกับระดับ32.75 บาทในสัปดาห์นี้ได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยเนื่องจากวันพรุ่งนี้นะครับตลาดเงินตลาดทุนไทยจะปิดทำการนะครับเนื่องในวันแม่แห่งชาติปริมาณการซื้อขายหรืออัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยก็อาจจะมีความผันผวนเพราะว่าปริมาณการเทรดหรือการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนก็จะเบาบางลงไปนะครับรวมทั้งนักลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกที่ลงทุนในส่วนของฝั่งโกลฟิวเจอร์และก็โกลออนไลน์อาจจะต้องวางแผนการลงทุนอย่างรอบคอบด้วยเพราะว่าตลาดทีเฟกก็จะปิดทำการนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากแบกรับความเสี่ยงจากภาพของเงินบาทที่ยังคงแข็งอยู่หรือความเสี่ยงจากการที่ปริมาณการซื้อขายของอัตราแลกเปลี่ยนอาจจะเบาบางในช่วงวันหยุดวันปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์ในวันพรุ่งนี้นะครับก็อาจจะเน้นไปลักษณะของการรีบซื้อรีบขายนอกจากนี้ครับต้องบอกว่าในส่วนของการเปิดเผยตัวเลขเงินเฟ้อหรือตัว CPI เนี่ยก็จะมีการเปิดเผยออกมาในวันพุธซึ่งเป็นวันปิดของตลาดทำการด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยถ้านักลงทุนที่ลงทุนในฝั่งตลาดทีเฟกก็อาจจะมีเอฟเฟกต์หรือได้รับผลกระทบจากภาพการแกว่งตัวหรือการเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนในอีกทีในช่วงวันพฤหัสที่ตลาดกลับมาเปิดทำการเลยครับ
1: ค่ะอันนั้นคงจะต้องจับตาดูอีกทีนึงนะคะเพราะพรุ่งนี้ของบ้านเราหยุดแล้วก็วันพฤหัสบดีเดี๋ยวจะมีตัวเลขที่สำคัญใช่ไหมคะที่น่าจับตามองอีกทีนึงนะคะท้ายนี้มีอะไรฝากถึงนักลงทุนบ้างไหมคะทองช่วงนี้กำลังจะเรียกว่าสู้ซ่ากันอยู่สบายใจกันตั้งแต่เมื่อช่วง2วันที่แล้วนะคะเชิญค่ะ
0: ครับช่วงนี้เนี่ยภาพหรือโมเมนตัมของตัวราคาทองคำเริ่มมีสัญญาณของการฟื้นตัวขึ้นนะครับ การฟื้นตัวขึ้นได้เร็วแล้วก็แรงส่วนหนึ่งเนี่ยสอดคล้องกับความหวังว่าสงครามในตะวันออกกลางอาจจะไม่ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นนะครับสัญญาณหรือภาพในลักษณะดังกล่าวเนี่ยทำให้ธนาคารกลางต่างๆรวมทั้งธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเริ่มผ่อนคลายนโยบายการเงินครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าสถานการณ์มีการพลิกผันหรือมีการเปลี่ยนแปลงนักลงทุนก็อาจจะต้องลดพอร์ตการถือครองทองคำลงนะครับแต่ถ้าสถานการณ์เนี่ยยังคงดำเนินต่อไปก็ยังสามารถถือทองคำได้ต่อรุ้นการขยับหรือการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำได้อยู่ครับดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนในฝั่งทองคำอาจจะต้องจับตาในช่วงนี้ก็คือภาพของสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเนี่ยยังคงยากต่อการคาดการณ์นะครับยังแนะนำนักลงทุนเนี่ยจับตาในส่วนของปัจจัยดังกล่าวเพื่อใช้เป็นปัจจัยขับเคลื่อนทิศทางราคาทองคำรวมทั้งการปรับพอร์ตหรือปรับสถานะการลงทุนตามเหตุและปัจจัยที่กลับเข้ามากระทบก็อาจจะทำให้ความเสี่ยงในการลงทุนลดลงแล้วก็เพิ่มโอกาสที่จะมีกำไรเพิ่มมากขึ้นครับ
1: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะคุณแชมป์ขา
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะแนวโน้มของราคาทองค่ะฝั่งระยะสั้นเนี่ยก็ยังคงไปได้ต่ออยู่นะคะดูโกลด์สปอตล่าสุดเนี่ยนะคะยืนอยู่ที่ 4,476 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะตอนนี้บวกมาได้56ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือว่า 1.28% เช่นเดียวกับราคาทองบ้านเรานะคะถึงแม้ว่าจะมีความผันผวนมีขึ้นมีลงแต่ยังเป็นภาพบวกอยู่ตอนนี้บวกอยู่ที่ 1,200 บาทต่อบาททองคำค่ะทองคำแท่งรับซื้อ 68,850 ขายออก 69,050 นะคะส่วนทองรูปพรรณรับซื้อ 67,477 บาท 16 สตางค์ขายออก 69,850 บาทต่อบาททองค่ะอ่ะลุ้นให้ทองวันนี้วิ่งไปถึง 70,000 นะคะโดยที่อ้างอิง Gold Spot ที่ 4,416 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วก็ค่าเงินบาทที่ 33 บาท 5 สตางค์ค่ะฝากกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคะอันนี้ก็จากทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยล่าสุดนี้เขารุกหนักตลาดจีนปี2569ค่ะขับเคลื่อนกลยุทธ์เจาะรายภูมิภาคชูสินค้าท่องเที่ยวคุณภาพตอบโจทย์พฤติกรรมนักท่องเที่ยวจีนยุคใหม่นะคะเดินหน้าขับเคลื่อนกลยุทธ์แล้วก็เจาะตลาดนักท่องเที่ยวจีนอย่างรอบด้านผ่านการสื่อสารการตลาดที่สอดคล้องกับพฤติกรรมและศักยภาพของแต่ละภูมิภาคโดยนำเสนอจุดขายด้าน Wellness Experience Tourism และ Sport Tourism นะคะควบคู่กับการใช้ Soft Power และพลังของสื่อดิจิตอลสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางค่ะมุ่งดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีกำลังซื้อสูงนะคะพร้อมกับผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวคุณภาพระดับโลกและขับเคลื่อนการเติบโตของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Value Over Volume นะคะทั้งนี้คาดว่าตลอดปี69จะมีนักท่องเที่ยวจีนเดินทางมาไทยมากกว่า5ล้านคนค่ะททสำนักงานเซี่ยงไฮ้ซึ่งรับผิดชอบตลาดจีนตะวันออกอันเป็นตลาดนักท่องเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูงก็ได้ประชาสัมพันธ์ไทยผ่านจุดขายด้านเวลเน็ตและก็ Experience Tourism นะคะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวคุณภาพและพรีเมียมที่แสวงหาประสบการณ์การเดินทางที่มีคุณค่าและความหมายก็ผนึกความร่วมมือกับ Land Space ค่ะพื้นที่ด้านการทำสมาธิการฝึกสติการบำบัดจิตใจภายใต้แบรนด์หลันของจีนนะคะก็โดดเด่นในการผสานศาสตร์แห่งการผ่อนคลายเข้ากับแนวคิด Holistic Wellness นะคะพร้อมทั้งร่วมมือกับ tunew.com ค่ะหนึ่งในแพลตฟอร์มออนไลน์ Travel OTA นะคะ Initially นะคะชั้นนำของจีนค่ะเพื่อที่จะขยายการเข้าถึงกลุ่มนักท่องเที่ยวศักยภาพแล้วก็สร้างการรับรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพของไทยในตลาดจีนตะวันออกมีการเปิดตัวแคมเปญที่ชื่อว่า Hearing is the new luxury นะคะนำประสบการณ์นะคะถือว่าเป็นการนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาวะผ่านกิจกรรมสมาธิและการเจริญสติในพื้นที่จังหวัดสระบุรีและเขาใหญ่เช่น Forest Busting Breathwork นะคะแล้วก็ช่วยฟื้นฟูทั้งสุขภาพกายและใจควบคู่กับการสื่อสารผ่านสื่อดิจิตอลแล้วก็ Key Opinion Reader นะคะก็คือการถ่ายทอดภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้าน Wellness Tourism ค่ะเป็นระดับคุณภาพเลยนะคะเขาก็จะมีการมอบประสบการณ์อันทรงคุณค่าและตอบโจทย์ความต้องการของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ยังได้เดินหน้าสื่อสารแบรนด์ Amazing Thailand The Journey Your Heart Reads นะคะอย่างต่อเนื่องผ่านการเผยแพร่วิดีโอประชาสัมพันธ์ในโรงภาพยนตร์ชั้นนำ5แห่งณนครเซี่ยงไฮ้รวมกว่า 2,500 รอบฉายค่ะเข้าถึงกลุ่มครอบครัวและนักท่องเที่ยวจีนที่มีกำลังซื้อสูงในช่วงฤดูร้อนก็จะเป็นฤดูการท่องเที่ยวสำคัญของจีนตอกย้ำภาพลักษณ์ของไทยในฐานะจุดหมายปลายทางแห่งการท่องเที่ยวคุณภาพที่จะมอบประสบการณ์อันเปี่ยมไปด้วยคุณค่าควบคู่กับการขยายการสื่อสารสู่ตลาดศักยภาพในมณฑลเจียงซูผ่านการถ่ายทอดสด ทางสถานีโทรทัศน์นานาชาตินานจริงนำเสนอแนวคิดนะคะ experiential tourism นะคะก็เป็นแนะนำแหล่งท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์และเสน่ห์ของไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดระยองอำเภอหงหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์สู่ผู้ชมกว่า5ล้านคนค่ะสร้างการรับรู้กระตุ้นความสนใจต่อยอดการตัดสินใจเดินทางนักท่องเที่ยวคุณภาพจากตลาดจีนตะวันออกททสำนักงานเฉิงตูนะคะรับผิดชอบตลาดจีนตะวันตกก็มุ่งขยายฐานนักท่องเที่ยวคุณภาพผ่านกลยุทธ์สปอร์ตทัวริซึมควบคู่กับการใช้พลังงานของคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในการสร้างการรับรู้และก็แรงบันดาลใจให้ประเทศไทยก้าวสู่เป็นการจุดหมายปลายทางด้านท่องเที่ยวเชิงกีฬาในสายตานักท่องเที่ยวจีนค่ะได้ผนึกความร่วมมือกับจือทัวร์นะคะบริษัทนำเที่ยวและชุมชนกีฬาชั้นนำของจีนซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดทริปวิ่งมาราธอนและการแข่งขันวิ่งระดับนานาชาติจัดกิจกรรมออฟไลน์แชร์Session for Amazing Thailand Marathon ณเมืองเฉิงตูเพื่อเข้าถึงกลุ่มวิ่งและผู้รักออกกำลังกายในมณฑลเสฉวนและนครฉงชิ่งนะคะซึ่งก็มีการประชาสัมพันธ์ปฏิทินการแข่งขันมาราธอนในเมืองท่องเที่ยวไทยเช่นสุโขทัยกำแพงเพชรบุรีรัมย์หัวหินและสงขลาค่ะสะท้อนศักยภาพไทยในการผสานการท่องเที่ยวเข้ากับกิจกรรมกีฬาและประสบการณ์ท้องถิ่นได้อย่างลงตัวนะคะทั้งยังได้นำคณะคีopinion reader นะคะแล้วก็ content creator ค่ะจากจีนร่วมกิจกรรม familiarization trip นะคะในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวที่หลากหลายทั้งวิถีชุมชนแหล่งผลิตกาแฟออร์แกนิกธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวสายมูก่อนที่จะต่อยอดการประชาสัมพันธ์สู่จังหวัดเชียงรายนะคะผ่านการผลิตคอนเทนต์บนแพลตฟอร์มดิจิตอลเพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางและสนับสนุนการเปิดเส้นทางบินตรงจากจีนสู่เชียงใหม่และเชียงรายในอนาคตค่ะก็จะได้ช่วยเพิ่มความสะดวกในการเดินทางได้มากขึ้นนะคะทางด้านภูมิภาคจีนทางตอนเหนือค่ะททสำนักงานปักกิ่งก็มุ่งเจาะตลาดกลุ่มครอบครัวในช่วงปิดเทอมฤดูร้อนเน้นการกระตุ้นนักท่องเที่ยวจีนในพื้นที่มณฑลระดับรองจับมือกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในมณฑลจีหลินจัดงานครูซัมเมอร์บรีสลองรัสติ้งเฟรนด์ชิพบิทวินจีลินแอนไทยแลนด์นะคะณเมืองฉางชุนค่ะนำเสนอวัฒนธรรมซอฟต์พาวเวอร์ไทยอย่างครบวงจรจำลองเทศกาลสงกรานต์ตลาดสินค้าผลไม้ไทยอย่างข้าวเหนียวมะม่วงนะคะการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยดึงดูดผู้ร่วมงานกว่า 80,000 คนตอบรับกับการเติบโตจำนวนที่นั่งสายการบินบินตรงจากมณฑลจีหลินสู่ไทยที่เพิ่มขึ้นถึง7%จากปี68ชูจุดขายด้านเวลเนสในจีนตะวันออกและส่งเสริมสปอร์ตทัวริซึมไลฟ์สไตล์ในจีนตะวันตกแล้วก็เจาะตลาดครอบครัวผ่านซอฟต์พาวเวอร์ในจีนตอนเหนือก็สะท้อนให้เห็นถึงการปรับตัวเชิงกลยุทธ์ของททที่ไม่เพียงแค่กระตุ้นการเดินทางเข้าไทยในภาพรวมแต่ว่าเขาจะเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพสูงนะคะที่มีกำลังซื้อสูงปัจจุบันเนี่ยนักท่องเที่ยวจีนยังเป็นนักท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของไทยและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยอย่างต่อเนื่องค่ะจากที่เราได้บอกไปว่า1มกราคมถึง5สิงหาคมนักท่องเที่ยวจีนมาไทยแล้วถึง 3,149,889 คนนะคะส่วนไทยประกันชีวิตค่ะเขาก็มีการจัดกิจกรรมนะคะบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนค่ะร่วมมือกับ Live to Live เป็นเว็บไซต์นะคะเว็บไซต์แมกกาซีนออนไลน์ค่ะผู้ฟัง Exclusive Workshop Mix Loon Match พลังงานชีวิตนะคะก็เป็นการบันดาลใจให้ชีวิตเติมสุขนะคะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้ที่อ่านนะคะลูกค้าไทยประกันชีวิตจำนวน30คนกับExclusive Workshop Mix Rune Match พลังชีวิตค่ะเชิญร่วมกิจกรรมรู้จักศาสตร์แห่งอักษรรูนนะคะไปจนถึงการออกแบบเครื่องรางพลังใจโดยมีนางสาวดวงนภรัตน์ศรีสุขผู้อำนวยการฝ่ายสายงานสื่อสารองค์กรและนางสาวพิมรดาชัยวรรณผู้ช่วยผู้อำนวยการสายงานสื่อสารการตลาดบมจ.ไทยประกันชีวิตให้การต้อนรับที่อาคารไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่ค่ะExclusive Workshop Mix Rune Match พลังงานชีวิตได้รับการถ่ายทอดความรู้โดยโค้ชปั้นชนละทิศประทีปมโนวงศ์ผู้ก่อตั้งและเจ้าของร้านเครื่องประดับอรูนนะคะแล้วก็ยังเป็นสร้างสรรค์คอนเทนต์ด้านการพยากรณ์ศาสตร์ไพ่ทาโร่และก็รูนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอักษรรูนในฐานะสัญลักษณ์แห่งบันดาลใจแล้วก็ชวนออกแบบเครื่องรางพลังใจเครื่องประดับจากหินอักษรรูนที่สื่อถึงเป้าหมายและความตั้งใจเฉพาะบุคคลให้เชื่อมโยงกับธาตุกับสีและพลังงานของตนเองสะท้อนแนวคิดการใช้สัญลักษณ์เป็นแรงผลักดันในการเสริมพลังใจแล้วก็สร้างพลังบวกเพื่อก้าวสู่เป้าหมายของชีวิตนะคะก็จะเป็นพื้นที่ถ่ายทอดแบ่งปันเรื่องราวการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ๆนะคะในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและความสุขในแบบของตัวเองค่ะติดตามอ่านบทความที่จะส่งมอบพลังบวกต่อชีวิตในทุกแง่มุมและกิจกรรมดีๆนะคะจากลิฟ ไลฟ์คลับนะคะก็เข้าไปในเว็บไซต์ได้เลยนะคะ facebook.com นะคะของทางด้าน Live To หรือนะคะก็จะเป็นไอเว็บไซต์ก็ได้นะคะ livetolife.com ค่ะอ่ะเดี๋ยวพักก่อนเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราก็จะได้ไปพูดคุยกับอาจารย์สุรชัยกำพลานนท์วัฒน์นะคะผู้ฟังจากเพจ Mr. Banker นะคะก็จะได้ดูในภาพรวมวันนี้อาจารย์บอกว่าอย่าคุยเรื่องนี้ค่ะเราจะได้ไปคุยไอ้ข้อมูลแก้หนี้ SME นะคะซึ่งก็เป็นประเด็นใหญ่ที่ตอนนี้หนี้เสีย SME นี่พุ่งขึ้นแรงมากเลยทีเดียวพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ

รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยเงินฝากออมทรัพย์อีซี่ดอกเบี้ยสูง 1.25% ต่อปีตั้งแต่บาทแรกถึง1ล้านบาทจาก SCB สุขทันทีที่เที่ยวไทยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
1: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
3: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
7: มากันต่อนะคะ 10:44 นค่ะต้อนรับอาจารย์สุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์จากเพจมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับน้องเตยและท่านผู้ฟังครับ
7: คุยเรื่องหนี้เสียของ SME ก็ดีนะคะอาจารย์ช่วงนี้เห็นมีหลายคนออกมาสะท้อนทั้งจากภาครัฐแล้วก็เอกชนแล้วก็เห็นล่าสุดเนี่ยธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะคุณวิทัยรัตนากรก็ให้สัมภาษณ์กรุงเทพธุรกิจก็ห่วงพอหนี้เสียเนี่ยโอ้โหโดยรวมมันช่วงขาขึ้นนะคะอาจารย์เพิ่ม 2.85 มา 2.97 ในเดือนพฤษภาคมแล้ววันนี้เห็นคุณเอกนิตินิติธรรมประภาสบอกว่าเดี๋ยวจะเร่งหาทางออกแก้ปัญหาหนี้เสียคือดูจากภาคของเอกชนเองเนี่ยเขาก็บอกว่าคืออยากให้รัฐบาลเนี่ยจริงใจในเรื่องของการแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยเพราะมันพุ่งแรงมากนะอาจารย์เนาะ
8: ใช่แล้วก็นี่เสียนี่เวลามันเกิดมันแก้ยากมันต้องใช้เวลาแล้วก็มันสมมติกิจการหนึ่งอะร้านอาหารหนึ่งสมมติว่าเป็นร้านหนึ่งขายของร้านอาหารเนี่ยมีหนี้แล้วเป็นหนี้ที่กลายเป็นหนี้ NPL หรือจ่ายหนี้ไม่ได้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับผู้คนในการประกอบการของธุรกิจร้านอาหารแห่งเดียวเนี่ยมันเยอะมากนะ
7: ค่ะ
8: บิวพอเงินมันช็อตเงินมันติดไงเขาก็ต้องไปหมุนไม่ทันบ้างติดขัดบ้างแล้วก็จ่ายหนี้ไม่ได้กลายเป็นหนี้เสียโดนเบี้ยปรับโดนดอกเบี้ยอีก
7: ใช่
8: แล้วก็จังอาจจะถึงเวลาจะไปกู้เพิ่มทำอะไรต่อมันก็ยากไปหมดนะสุดท้ายก็กู้ไม่ได้ก็หนีออกไปนอกระบบอีกเดือดร้อนทั่วไปหมดเลยไห
7: ม
8: ดังนั้นเนี่ยไอ้คำว่าหนี้เสียหนี้ที่เรียกว่าจะเรียกว่าเป็นหนี้เสียหนี้เน่าหนี้ NPL เนี่ยความหมายเดียวกันก็คือลูกหนี้เนี่ยเขามีปัญหาด้านการเงิน
7: ค่ะ
8: เขาจ่ายหนี้ตรงให้กับเขาจะจ่ายหนี้ให้ตรงตามสัญญาไม่ได้เท่านั้นนั่นก็คือหนี้เสียละแล้วที่เขาจ่ายไม่ได้ครับมันก็โอ้โหคดีปัจจัยมันเยอะเลยใช่ไหมครับโดยเฉพาะปัจจัยเรื่องอะไรเศรษฐกิจเรื่องยอดขายเรื่องกำลังซื้อเนี่ยรัฐบาลก็พยายามจะอัดเนี่ยอัดอะไรนะไทยช่วยไทยพลัส60 40อัดนะแต่พออัดมา
7: ไปเที
8: ่
7: ยวไทยเดี๋ยวจะมาอีกนะ
8: อัดปุ๊บวันที่7ตังค์หมดแล้วใช่ไหมผู้ อัดเงินมาคนก็มีช่วงต้นเดือนนั่นเอง
7: ใช
8: ่นะก็ลำบากตอนนี้ก็เลยรู้สึกไม่แน่ใจเคยพูดในรายการน้องเต๋ออย่างที่บอกว่าช่วงโลซีซั่นน่ะนะทำไมไม่กระตุ้นเรื่องท่องเที่ยวเหมือน
7: ทำไมไม่โปรโมทนี่ไงก็ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยที่จริงต้องอยู่ในช่วงฝนสิเนาะทำไมไปอยู่ในช่วงเนี่ยบอกว่าจะเริ่ม1ตุลาคมเนี่ยอาจารย
8: ์เ เห็นไหมเป็นซะอย่างนั้นเห็นไหมเสียดายว่าช้าไปนิดนึงไอ้นี่อย่าว่าผมเลยนะเดี๋ยวหาว่าตำหนิไปเรื่อยเลย คือเราพูดกันตั้งแต่เปิดเทอมพฤษภาแล้วเราก็รู้หลังเปิดเทอมนี่ปราบเซียนมากเลยแล้วก็เป็นเรื่องจริงไม่ว่าจะค้าขายออนไลน์หรือออฟไลน์ร้านทั่วไปเนี่ยโอ้โหมิถุนาเป็นเดือนที่เงาเงียบเลยนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งผ่านศึกเรื่องเปิดเทอมมาแล้วก็พอมิถุนาเนี่ยพอสิ้นมิถุนามันจบไตรมาส2มันคือเข้าโลซีซั่นเต็มๆตัวซึ่งเสียดายครับว่าถ้าเกิดเอามาสกัดในช่วงเนี่ยกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยโอ้โหอันนี้จะดีมาก
7: ค่ะ
8: นะครับเพราะในช่วงหน้าฝนเนี่ยที่เราเห็นอยู่แล้วก็คนก็พยายามคนก็ไม่ได้อยากจะถ้าได้ประหยัดได้ก็ประหยัดอ่ะ
7: เขาอยากประหยัดกันทั้งนั้นล่ะอาจารย์ช่วงนี้ไม่แน่นอนกับไอ้เศรษฐกิจที่มันเป็นอยู่อ
8: ่
7: ะ
8: พอทุกคนคิดอย่างนี้เขาไม่กล้าเดินทางไปเที่ยวสี่วันเสาร์ที่เขานอนอยู่บ้านดีกว่ามั้งทำสวนดีกว่า
7: ใช่ไหม
8: นะครับพอไม่ออกจากบ้านเนี่ยคือท่องเที่ยวเศรษฐกิจชุมชนเศรษฐกิจท่องเที่ยวเนี่ยต่างจังหวัดเนี่ยถ้าคนกรุงเทพเนี่ยไม่ออกจากบ้านเนี่ยถือว่าแย่แล้วนะ
7: ค่ะ
8: คือเงินมันไม่หมุนนะน้องเตยพอเราจากบ้านขับรถออกไปเราต้องแวะเติมน้ำมันนี่ก็เริ่มได้เห็นไหมได
7: ้
8: กินข้าวกลางวันผ่านทางด่วนไปออกชานเมืองออกไปปุ๊บเฮ้ยแวะซื้อของฝากหน่อยหนึ่งแวะเตรียมของไม่กินคืนนี้หน่อยหนึ่งเนี่ยเงินมันก็เริ่มใช้แต่ถ้าเกิดคนไม่ออกจากบ้านคนรู้สึกว่าโอ้ประหยัดน้ำมันดีกว่าไม่งั้นแพงหรือว่าทำอะไรกินง่ายที่บ้านดีกว่าแวะอาทิตย์นี้ไม่ไปแล้วโอ้มันไปกระทบปลายทางอย่างเยอะที่เราเคยพูดกันดังนั้นเนี่ยถ้าเข้ามากระตุ้นในภาพรวมไทยช่วยไทยพัฒน์แล้วมาไทยเที่ยวไทยด้วยเนี่ยไม่รู้ว่าจะย้อนกลับมากันยาทันหรือเปล่านะน้องเตยนะ
7: นั่นน่ะสิกันยา
8: คือ
7: จริ งๆอ่ะ
8: นะ
7: คือมันจะต้องมาจะต้องมาในช่วงที่คนไม่เที่ยวนะสนับสนุนตอนนี
8: ้ถอยมากันยาตุลาได้ไหมเพราะพฤศจิกาธันวามันเข้าไฮซีซั่นแล้วส่วนใหญ่ก็มันฤดูท่องเที่ยวมันก็เขาก็ไม่ต้องไปกระตุ้นเยอะเขาได้มากระตุ้นในช่วงที่โลเพราะว่ามีเพื่อนอยู่ต่างจังหวัดค้าขายร้านอาหารที่พักเนี่ยเขาบอกโอ้โหช่วงนี้แบบแย่โหดอ่ะโลนี่ไม่ได้เรียกโลธรรมดาเขาเรียกซุปเปอร์โล
7: ซุปเปอร์โลเลยเหรออาจารย
8: ์เอาละพอพูดเรื่องนี้ก็ต้องบอกว่าท่านเอาละมีดีกว่าไม่มีนะต้องขอบคุณทางรัฐบาลขอบคุณทางดร.เอกนิติที่คิดเรื่องไทยเที่ยวไทยพลัสก็เอาเข้าครม.เร็วๆเลยครับอ่ะแต่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแหละนะครับแล้วก็จะกระตุ้นยังไงก็อัดฉีดไปเลยครับอันนึงก็ฝากไปเลยว่าเฮ้ยช่วยทำแบบที่เคยทำหน่อยได้ไหมว่าเที่ยว 30,000 เอาบินเอาค่าที่พักค่าอาหารค่าของที่ระลึกเนี่ยไปขอบินมาแล้วก็มาหักลดหย่อนภาษีเขาหน่อยอย่างนี้ก็จะช่วยได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้อ่ะกลับมาเรื่องหนี้เสียเนี่ยอยากให้แยกเป็น2กองน้องไปครับ
7: ค่ะ
8: กองหนึ่งเราเรียกว่าหนี้ครัวเรือนที่มีข่าวออกมาทางเครดิตบูโรเขามาพูดนะครับทางแบงค์ชาติพูดตัวเลขที่ 16.4 ล้านล้านล้านล้านนะ2ล้านนะ 16.4 ล้านล้านแต่ว่าทางฐานข้อมูลในเครดิตบูโรอยู่ที่ประมาณสัก 13.5 ล้านล้านโดยประมาณ
7: ค่ะ
8: นะครับส่วนต่างก็ประเภทหนี้ที่ไม่อยู่ในถังเขาอะเช่นหนี้กยศ.หนี้สหกรณ์พวกนี้ไม่อยู่แต่แบงค์ชาติแล้วก็เก็บตัวเลขเก็บหมดเลย 16.4 ล้านล้านตอนนี้ในนั้นเนี่ยต้องเตยครับในนั้นเนี่ย16ล้านล้านกว่าเนี่ยมันมีคนที่กู้สินเชื่อบุคคลรูดบัตรเครดิตแล้วไปประกอบกิจการร้านค้าร้านย่อยตามตึกแถวตามตลาดตามอะไรเนี่ยอยู่ตั้ง 18% เยอะไหมเจอเป
7: ็
8: นเง
7: ิน
8: ประมาณ3ล้านล้านบาทโอ้แม่เจ้าทำไมให้คนที่ไปค้าขายในตลาดเอ่ยห้องแถวตึกแถวร้านค้าร้านรวงเล็กทำไมไปให้กู้สินเชื่อบุคคลร้อยละ25ต่อปีนี่เขาก็หนักหนาสาหัสนะ
7: ค่ะ
8: แต่เขาเก่งมากจนที่ว่าเขาก็จะสามารถจ่ายหนี้ได
7: ้ค่ะ
8: เห็นไหมคนไทยเห็นไหมไม่มีทางเลือกจะไปกู้สินเชื่อธุรกิจกู้ไม่ได้ติดขัดนู่นนี่นั่นแต่เขามาใช้บริการสินเชื่อบุคคลสินเชื่อครัวเรือนนี่แหละแต่เขาก็ยังอยู่ได้จ่ายได้ก็แปลว่าคนเหล่านี้เขามีวินัยการเงินดีถามว่ามีหนี้เสียไหมมีเพราะโดยเฉลี่ยของหนี้ครัวเรือนตอนนี้ตัวเลขที่เขามีอยู่ประมาณสัก 9% ก็อยู่ที่ประมาณ 1.3 ล้านล้านที่เสียไปแล้ว
7: ค่ะ
8: แล้วที่กำลังจะเสียอีกประมาณ500,000 ล้านเราเรียกว่าหนี้ตกชั้นแล้วที่ปรับโครงสร้างหนี้ก่อนที่จะเสียก่อนที่จะเริ่มค้างเนี่ยนะครับปรับเชิงป้องกันเนี่ยประมาณ 1.7 ล้านล้านบาทโอ้โหตัวเลขเยอะมากเอานี่เสียไปแล้วเนี่ยประมาณ 9% ถ้า3ล้านล้าน 9% ก็ต้องมี 200,000 กว่าล้านแล้วน้องเตย
7: เยอะนะ
8: 200,000 กว่าล้านนี่คือคนทำมาหากินประกอบละการบ้านมีทำร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาใช้วงเงินพวกนี้หมุนตอนนี้มันเสียไปตั้งเกือบ 270,000 ล้านล้านก็แปลว่าก่อนนี้ต้องแก้ครับต้องหาวิธีช่วยครับเพราะว่าเขาเจอดอกเบี้ยแพงแพงแพงอยู่แล้วนะมันต้องหามาตรการออกมาช่วยครับต้องฝากสิ่งต่างๆให้กับรัฐบาลซึ่งข้างในมันต้องไปแยกเพราะว่าบางคนเขาผ่อนมาตั้งดีเลย3ปี2ปี3ปีขึ้นเนี่ยเขาผ่อนได้แล้วแบบเพิ่งมาสะดุดปีนี้อย่างนี้ก็ต้องช่วยแบบนึงหรือบางคนใช้มาปีนึงแล้วเริ่มเสียนะครับผ่อน5ปีแล้วเพิ่งใช้มาปีเดียวเริ่มเสียแบบนี้ก็ต้องแก้อีกแบบนึงหรือบางคนเสียไปแล้วคือเป็น NPL ไปแล้วถ้าเกิดปล่อยช้าไปกว่านี้ปั๊บเดี๋ยวเจ้าหนี้เขาขายหนี้ทิ้งหมดหรือเจ้าหนี้เขาฟ้องหมดโอ้โหยุ่งนะครับหนี้ไปกองอยู่ที่ศาลเขานี่เยอะเลยนะครับก็ต้องแก้อีกแบบนึงนะครับมาอีกกองนึงน้องเตยครับเป็นหนี้สินเชื่อธุรกิจ แต่เป็นสินเชื่อธุรกิจขนาดเล็กขนาดเล็กขนาดไหนก็วงเงินไม่เกิน15 ล้านนี่ก็ถือว่าเล็กนะครับแบงก์พาณิชย์ก็แบงก์ก็บอกว่าถ้าไม่เกิน30 ล้านเนี่ยเขาเรียกว่าสินเชื่อ SMEแต่บางแบงก์รัฐยังบอกไม่เกิน15 ล้านก็เรียกว่า SME นะครับบางแบงก์ก็ขีดเส้นไม่เกิน5 ล้านก็เรียกว่าสินเชื่อ SME
7: ค่ะ
8: เนี่ยสินเชื่อ SME ตอนนี้ก็เริ่มเสียซึ่งเราไม่เห็นตัวเลขชัดๆแต่ว่าตัวเลขมันอาจจะดูเปอร์เซ็นต์ไม่เยอะแต่ยอดเงินที่ใช้อยู่เนี่ยวอลุ่มทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่เยอะเท่ากับสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญ
7: ่ค่ะ
8: ซึ่งเอาจริงๆผมว่าตัวเลขมันก็อย่างน้อยก็ต้องมี 4-5% ซึ่งก็ถือว่าเยอะใช้ได้แหละตรงนี้ครับอันนี้อาจจะมีหลักประกันหรืออาจจะไม่มีหลักประกันมีหน่วยงานรัฐไปค้ำหรือวงเงินอาจจะสมมติหลักล้านเนี่ยพอถึงเวลาจะปรับโครงสร้างนี้ต้องผ่อนต้องแก้เนี่ยต้องลดค่างวดลงเนี่ยมันปรับยากนะครับโดยเฉพาะแบงก์เอกชนนะครับถ้าพูดตรงๆแบงก์เอกชนเขาก็มีกฎเกณฑ์เขาค่อนข้างจะเข้มงวดถ้าแบงก์รัฐก็จะพับผ่อนปลนผ่อนปลนปรับโครงสร้างแบบสมมุติว่าน้องเตยมีหนี้อยู่สักล้านหนึ่งผ่อนเดือนละ 20,000 เป็นต้นสัก 8,000 ดอกเบี้ยสัก 12,000 นะวันนี้ไม่ไหวแล้วเปิดร้านมาขายของทำธุรกิจเนี่ยบริษัทเนี่ยไปไม่ได้ก็จ่าย 20,000 ไม่ได้เนี่ยถ้าไปแบงก์พาณิชย์เขาบอกว่าปรับโครงสร้างได้ไหมปรับได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเงื่อนไขการจ่ายอย่างน้อยก็ต้องมี12,000 บาทขึ้นไปให้พอจ่ายดอกเบี้ยใหม่ที่จะเกิดเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้มันมีหนี้ดอกเบี้ยเนี่ยสะสมเพิ่ม
7: ค่ะ
8: แต่ถ้าไปแบงก์รัฐนั้นต้องเตยแบงก์รัฐก็อาจจะให้ผ่อนลงมาเหลือสัก 4-5,000 ก็ได้นะ
7: ค่ะ
8: แต่มันก็ไม่ได้แปลว่าดอกเบี้ยที่เหลือยกให้นะมันก็เก็บสะสมไว้เนี่ยครับการปรับโครงสร้างนี่มันจึงมีหลายสเตจมันจึงมีหลายรูปแบบดังนั้นเนี่ยมันต้องแก้ให้มันแยกกองมีหลักประกันก็ปรับแบบหนึ่งแก้แบบหนึ่งไม่มีหลักประกันค้างมานานไม่นานก็แบบหนึ่งนะครับถ้าเกิดถึงขั้นต้องไปดำเนินคดีหมดผมว่าประเทศนี้ก็ทำอะไรไม่ได้นะหลักแก้ยากดังนั้นเคลียร์ครับนี่แก้นี่ทั้งนี่ครัวเรือนแล้วก็นี่เอสเอ็มีไปทีเดียวทั้งกระดานเป็นวาระแห่งชาติไปเลยนะครับทั้งแบงก์รัฐและเอกชนเอาทีเดียวเลยครับนี่จะเป็นผลงานชิ้นใหญ่ของรัฐบาลเลยครับนะครับ
7: เอาใจช่วยเนาะเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้เริ่มต้นทำนะคะคงเห็นภาพกันแบบเพราะว่าทางไอ้แบงค์ชาติสะท้อนภาพสัญญาณชัดขนาดนี้นะคะต้องช่วยต้องเร่งแล้วล่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ขา
8: ครับโอเคครับยินดีครับ
7: สวัสดีค่ะมิสเตอร์แบงเกอร์นะคะคุณผู้ฟังอย่าลืมไปติดตามเพจอาจารย์นะคะในเพจ Facebook นะคะพิมพ์เป็นภาษาอังกฤษได้เลยนะคะอาจารย์สุรชัยกัมพลานนท์วัฒน์แต่ตอนนี้เวลาหมดแล้วค่ะลากันไปก่อนพรุ่งนี้ 9:00 นเจอกันที่เดิม FM 97กับดิฉันศิรินทร์รัตน์จันทมาศนะคะสวัสดีค่ะ
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าได้ทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน
7: ธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสินลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว K10 Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
2: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
9: วันนี้คุณสามารถชมข่าวและสาระจากสถานีข่าวโทรทัศน์ TNN24 ผ่านกล่องรับสัญญาณที่มีระบบดิจิตอลได้เพียงกดช่อง16 TNN นำเสนอข่าวแบบสดๆนาทีต่อนาทีสดจริงตลอด24ชั่วโมงเพียงกดช่อง16 TNN ทันทุกเหตุการณ์ทันทุกข่าวทันทุกนาทีทันทุกความจริงกดช่อง16 TNN รวดเร็วกระชับฉับไวแม่นยำตรงประเด็นครบครอบคลุมทุกมุมข่าวกดช่อง16วันนี้คุณสามารถชม TNN 24ผ่านกล่องรับสัญญาณทีวีระบบ
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
11: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับพิญญ์รุ่งสมัยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
12: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
13: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืนตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
15: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
16: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
15: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
13: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
17: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันก่อนเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้ปัญหาลุกลามจนส่งผลต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการจากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานจากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทางนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกาคิปาโลรายงาน
11: พาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการเกษตรหลังรองนายกลงพื้นที่ช่วยผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลก
18: ในกอบทวนดำพาณิชย์จังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้เตรียมต่อยอดมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ของจังหวัดภายหลังนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นำคณะทูตานุทูตจาก15ประเทศมาลงพื้นที่เพื่อติดตามผลผลิตผลไม้อาทิทุเรียนสละและมะพร้าวเพื่อหวังผลักดันสินค้าเกษตรสู่เวทีโลกและเปิดตลาดการส่งออกใหม่ซึ่งเดิมทีมีการพึ่งพาประเทศจีนเป็นหลักโดยระบุว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และกระตุ้นเศรษฐกิจในภาคการเกษตรของจังหวัดที่ดีขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยปกติจังหวัดมีรายได้ปีละ 2.7 แสนล้านบาทแบ่งเป็นภาคการท่องเที่ยว 1.7 แสนล้านบาทภาคอุตสาหกรรมกว่า 40,000 ล้านบาทและภาคการเกษตรในการส่งออกผลไม้กว่า 60,000 ล้านบาทอ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
11: สหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่โคลอมเบียมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าสหรัฐเตรียมจัดสรรเงินช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่ากว่า15ล้านดอลลาร์สหรัฐให้แก่โคลอมเบียเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียพร้อมให้คำมั่นว่าสหรัฐจะยืนหยัดเคียงข้างประชาชนชาวโคลอมเบียและสนับสนุนประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอลาในการรับมือสถานการณ์ดังกล่าวทั้งนี้เหตุการณ์แผ่นดินไหวรุนแรงในโคลอมเบียเกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย111รายและอาคารได้รับความเสียหายอย่างน้อย 1,500 หลังขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยและอาสาสมัครยังคงเร่งค้นหาผู้รอดชีวิตภายใต้ซากอาคารและทางการโคลอมเบียเตือนว่าจำนวนผู้เสียชีวิตอาจเพิ่มขึ้นอีกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.
10: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวทั้งในมิติทางสังคม
3: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นถึง 19:00 นตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
2: แล้วพบกันนะครับ
4: ตามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 นถึง 1:00 นกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักลิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
3: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
4: สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าเมื่อดวงดาวรุกคานกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว 11:00 นพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยในทุกโต๊ะโหน
5: สวัสดีครับแฟนคลับ FM 97ครับรายการทุกตัวหวนผมอาจารย์นัฐการแก้วเพิ่มวันนี้จัดรายการแทนอาจารย์ชยุทธนะครับวันนี้วันที่11สิงหาคม2569ตรงกับวันอังคารแรม13ค่ำเดือน8สองหนนะครับปีมะเมียเลิกล่างเป็นวันมหาสิทธิโชคเป็นเลิกจมดิถีเลิกชัยนะครับกาลโยกเป็นวันปลอด ส่วนดวงเมืองนะครับช่วงนี้สังเกตดูข่าวนะครับมีข่าวค่อนข้างที่จะมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจมีการใช้อาวุธทำร้ายกันเยอะนะครับเนื่องจากดาวคู่ศัตรูทำมุมปะทะขัดแย้งกันนะครับนะอย่างศุกร์กับเสาร์เสี้ยนศัตรูนะครับดาวแห่งความสุขดาวแห่งความเศร้านะครับนอกจากนี้ในดวงเมืองศุกร์ตั้งเล็งกับราหูนะครับก็เกี่ยวกับสิ่งรักหักสวาดด้วยนะครับส่วนดาวมฤตยูจรนะครับทับดาวอังคารเดิมนะครับดาวคู่นี้ก็ดาวเกี่ยวกับอุบัติเหตุเกี่ยวกับอาวุธนะครับอาจจะมีการสู้รบทางอากาศต้องระวังภัยทางลมนะดินฟ้าอากาศช่วงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับนอกจากนี้ดาวอังคารจรก็ยังทับมฤตยูเล็งกับดาวเสาร์คู่ศัตรูแตกหักนะครับตั้งแต่วันที่4สิงหาคมเป็นต้นมาเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดการทะเลาะวิ วาทหรือการสู้รบกันรุนแรงมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ระวังภัยทุกด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเพศภัยนะครับหรือภัยธรรมชาตินะครับหรือภัยจากการต่อสู้นะก็ราศีที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษก็มีราศีมิถุนกับธนูนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีราศีกันกับราศีมีนนะครับระวังปัญหาชู้สาวปัญหาชิงรักหักสวาทนะครับราศีมีนกับราศีกันเนี่ยนะครับส่วนราศีอื่นๆก็มีผลกระทบนะแต่ละเรือนเหมือนกันนะครับมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจนะสุขกับเสาดาวแห่งความสุขดาวแห่งความเศร้ามาทำมุมปะทะกันนะครับก็ทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจจิตตกกันเยอะในช่วงนี้เพราะฉะนั้นก็ทำใจกันนิดหนึ่งนะครับนะเป็นช่วงจังหวะที่หนักสุดก็ช่วงเดือนสิงหาคมนี่แหละครับเขาเรียกว่าสิงหาพาเศร้านะหลังสิงหาไปแล้วสถานการณ์ก็ยังมีทำดาวยังทำมุมปะทะจนถึงวันที่19กันยานะครับแต่เรื่องโศกเศร้าเสียใจก็อาจจะลดลงไปนะครับโอเคไปดูดวงกันต่อนะครับสะดวกก็โทรเข้ามาได้เลยครับ
6: ฮัลโหล
5: ครับเจอเลยครับ
6: ค่ะ24ตุลาค่ะ
5: 24ตุลาครับ
6: 2492ค่ะ
5: 2492นะครับ
6: ค่ะ
5: กี่โมงครับ
6: 2ทุ่มเหรอค่ะ
5: 20.00 นะครับ
6: ค่ะ
5: ครับ24ตุลา2492 20.00 นตรงกับวันจันทร์ขึ้น3ค่ำเดือน12ปีฉลูนะครับ
6: อ๋อใช่ค่ะ
5: ลัคนาราศีพฤษภนะ
6: พฤษภอ่ะ
5: ครับเป็นคนราศีตุลลัคนาพฤษภครับจะถามได้เจอเลยครับ
6: จะดูว่าดวงตอนนี้เป็นไงบ้างค่ะ
5: ดวงนี้จริงๆดาวพฤหัสอยู่กรรมะนะครับก็ค่อนข้างจะคุ้มโทษคุ้มภัยได้ดีนะครับเป็นคนราศีตุลและโยกหน้าลัคนาราศีพฤษภนะครับแต่ก็ระวังเรื่องแต่ถ้าไม่มีธุรกิจการงานก็คงไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากนะครับระวังเรื่องสุขภาพหน่อยก็แล้วกันหนึ่งมรดิอยู่ทับลัคนานะครับ
6: อ๋อค่ะแล้วตอนนี้แบบจะขายบ้านนะคะโอกาสจะขายได้ไหมคะ
5: ขายยากหน่อยนะครับเรื่องบ้านนะเนื่องจากมีในพื้นดวงเนี่ยดาวเสาร์มันอยู่เรือนพันธุกับดาวอังคารแบบนะก็ทำให้ขายได้ช้านะครับมีเรื่องขัดแย้งกันนะเวลาจะขายก็อาจจะมีเรื่องขัดแย้งกันมีคนมาขัดขวางอะไรเงี้ยนะแต่ก็มีโอกาสขายได้นะ
6: ประมาณเดือนไหนอะ
5: โอกาสขายได้ที่ผ่านมาสิงหากรกฎาเหมือนกับมีคนติดต่อมาไหมกรกฎา
6: เออพอมีค่ะแต่ติดต่อแล้วก็หายติดต่อแล้วก็หายไป
5: นะน่าจะขายได้ช่วงเนี้ยแล้วธันวาที่แล้วมีคนติดต่อไหมครับ
6: ธันวาหมายถึงธันวาปีกายเหรอฮะ
5: ใช่ใช
6: ่ไม่มีอะค่ะ
5: ไม่มีหรอ
6: มีอยู่ช่วงหนึ่งแต่เขาก็ติดต่อแล้วเขาก็ไม่ชอบใจนึกไงไม่รู้ฟังเงียบไป
5: ครับครับใช่ใช่จริงๆแล้วในพื้นดวงเนี่ยเนื่องจากดาวเสาร์เนี่ยนะดาวความล่าช้าแถมมาเจอดาวอังคารอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยทำให้ค่อนข้างจะขายยากหน่อยนะ
6: แล้วเป็นติดรอถึงเมื่อไหร่
5: แต่โอกาสขายได้มันก็มีนะดาวอาทิตย์จะจรก็เรือนพันธุเป็นเกษตรกลางสิงหาถึงกลางกันยาเนี่ยนะครับนะก็ลองดูแล้วกันนะก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่กลางสิงหาถึงกลางกันยาครับ
6: กันยาปีนี้เหรอฮะ
5: ใช่ครับ
6: โอ้โ
5: หก็เร็วๆนะนะกลางสิงหาเดือนนี้ก็สิงหาแล้วนะครับ
6: อ๋อใช่ค
5: ่
6: ะ
5: ก็ดาวพันธุนะ
6: ก็นี่ไงมีติดต่อมาแล้วก็ยังเงียบๆอยู่ว่าเขาจะลงจะเอา
5: ก็ไม่เป็นไรก็ใจเย็นๆตอนนี้ยังไม่เรียบร้อยหรอกรอกลางสิงหาเป็นต้นไปอะครับ16 17ไปแล้วนะโอเค
6: ค่ะแล้วดวงนี้จะมีโชคมั้ยฮะเนี่ย
5: โชคลาภก็น่าลุ้นอยู่นะครับเพราะดาวคู่มิตรใหญ่จรอยู่เรือนราพะเสาทับราหูเรือนราพะนะครับ ตอนนี้ดาวก็ลองดูแล้วกันนะครับก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู
6: ่มีสิทธิ์นะฮะ
5: ครับ
6: สุขภาพเป็นไงคะ
5: สุขภาพก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุนะฮะมฤตยูทับลัคนา
6: อ๋อมีอุบัติเหตุ
5: ครับ
6: แล้วแต่ดวงวันนั้นตอนนี้ไอ้เรื่องจะขายบ้านนี่ต้องรอเดือนหน้าใช่ไหมคะประมาณกลาง
5: ก็กลางเดือนนี้แหละกลางเดือนนี้ถึงกลางเดือนหน้าครับ
6: อ๋อค่ะค่ะค่ะค่ะ
5: ค
6: ่ะขอบคุณนะคะ
5: ครับครับสวัสดีครับ
6: สวัสดีค่ะ
5: ช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็ขอให้ระมัดระวังกันหน่อยนะครับเนื่องจากดาวพุธศตรูเนี่ยนะครับทำมุมแตกหักขัดแย้งนะครับนะก็รวมทั้งอุบัติเหตุเพศภัยทุกชนิดนะครับการเดินทางขับรถขับราก็ขอให้ระมัดระวังกันนะครับเดินทางไปไหนมาไหนก็ระวังโดนลูกหลงก็แล้วกันนะครับเชิญสายต่อไปเลยครับ
7: สวัสดีครับ
5: ครับสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับสอบถามของลูกสาวหน่อยนะครับ
5: ได้ครับ
7: ครับผมเกิดวันที่27กรกฎาคม2537ครับเวลา 17.00 น.
5: 17.00 น. 27กรกฎาคม2537 17.00 น.นะครับตรงกับวันพุธแรม5ค่ำเดือน8ปีจอลัคนาราศีพิจิก
7: ครับ
5: อังคารเล็งลัคนานะต่อคนขยันขันแข็ง
7: ครับสอบถาม3เรื่องนะครับ
5: เชิญครับ
7: สุขภาพนะครับแล้วก็คู่ครองแล้วก็หน้าที่การงานครับ
5: สุขภาพยังแข็งแรงดีนะไม่มีปัญหาอะไรแต่ก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุหน่อยนะครับเนื่องจาก30มะเร็งลัคนาอยู่นะครับ
7: อ๋อครับ
5: นะแต่เรื่องการงานการงานยังโดดเด่นนะครับปีนี้ดวงดีขึ้นนะครับการเงินการทองการงานดีขึ้นนะครับ
7: ครับ
5: อีกเรื่องคืออะไรนะ
7: เรื่องคู่ครองครับผม
5: คู่ครองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีคู่ยากหน่อยเนื่องจากดาวอังคารเป็นดาวเจริญอริอยู่ปัตตานีเนี่ยนะครับถ้ามีก็อาจจะทำให้ขัดแย้งกันได้ง่ายทะเลาะกันได้ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ถึงกับดวงแตกเรื่องคู่นะครับเพียงแต่ว่าช่วงนี้มฤตยูมะเร็งด้วยโอกาสเข้ามาก็มาแบบปรับฉับพลันนะครับไม่ได
7: ้
5: ก็มีโอกาสมีเหมือนกัน
7: ตอบจะหมายถึงว่าอีกหลายปีใช่ไหมครับหรือยังไงครับ
5: ถึงขั้นได้แต่งงานใช่ไหม
7: ใช่ครับผม
5: ก็อีกปีกลางปีหน้าเป็นต้นไปก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะ
7: อ๋อได้
5: ตอนนี้มีคนเข้ามาจีบแล้วใช่ไหม
7: ยังไม่ทราบเลยครับ
5: แล้ว
7: ก็ไม่ได้บอกครับผมครับตอนนี้เนี่ยเขามีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะตอนนี้เขาก็ติดอยู่นะครับ
5: ใช่ใช่ระหว่าง
7: หายโดยเร็วไหมครับเนี่ย

0: พิจิกกับพฤษภเนี่ยนะครับก็ต้องระวังเรื่องอุบัติเหตุนะมฤตยูทับอังคารเล็งลัคนาทับราศีพฤษภเล็งพิจิกนะครับก็ต้องระวังมฤตยูเชิญเลยครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: เกิด3กันยา2501นะครับ
0: 3กันยา01กี่โมงครับ
1: 4ทุ่ม50ครับ22:50ครับ
0: 22.50 นครับ3กันยา01 22.50 นพุธกลางคืนแรม4ค่ำเดือน9ปีจอนะครับลัคนาราศีเมษอังคารมหาจักรกุมลัคนานะ
1: ค
0: ือดวงเขาเป็นคนขยันขันแข็งหาเงินเก่งนะ
1: ครับ
0: จะถามอะไรเชิญเลยครับ
1: เรื่องไอ้เงินจะมีปัญหาอะไรไหมครับจะหมุนได้ไหมครับ
0: การเงินการงานนี่ต้องระวังนิดนึงนะเพราะว่าดาวมฤตยูมันอยู่เรือนการเงินเนี่ยนะครับนะมีเหตุผกผันพลิกผันเยอะหน่อยเรื่องการเงินนะครับต้องวางแผนการเงินที่ดีนะแต่ดาวการเงินช่วงนี้ก็ยังโอเคอยู่ยังไปได้อยู่ครับยังไปได้อยู่
1: แล้วเรื่องขายที่มรดกเหรอครับจะได้ไหมครับ
0: ขายที่มีสิทธิ์ลุ้นเหมือนกันนะครับดาวพฤหัสจรเข้าเรือนพันธุนะ
1: ประมาณเดือนไหนครับ
0: แต่ก็ไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่เนื่องจากมฤตยูมันอยู่เรือนพันธุเนี่ยนะครับก็ระวังมีปัญหาที่มรดกหรือเปล่าครับแบ่งกันหรือยัง
1: ใช่ครับที่มรดก
0: แบ่งกันหรือยังระหว่างพี่น้อง
1: แบ่งแล้วครับแบ่งแล้วแต่ว่ามันเป็นถนนรวมครับ
0: ถนนรวมนะก็นั่นแหละมฤตยูอยู่ตรงเนี้ยก็ระวังมีปัญหาขัดแย้งกับญาติพี่น้องหรือที่ทางมรดกนะ
1: คือเรื่องแบบว่าจะเรื่องราคาไม่ตกลงกันนึงหรือเปล่าน
0: ั่นแหละนั่นแหละประมาณนั้นแหละ
1: นี่มันขายไม่ได้เพราะอย่างนั้น
0: ใช่พี่น้องขัดขวางกันอยู่ครับครับ
1: ปีนี้ก็คงยังไม่ได้มันก็ต้องรอไปก่อน
0: ครับ
1: อ๋อครับก็ต้องรอแล้วก็เรื่องสุขภาพเป็นไงครับเป็นปัญหาไหมครับ
0: สุขภาพก็ยังแข็งแรงดีครับไม่มีปัญหาครับ
1: ไม่มีโรคอะไรนะครับ
0: ครับครับ
1: แล้วการเดินทางไปไหนมาไหนมันจะ
0: แต่ก็ต้องระวังอุบัติเหตุเหมือนกันเพราะดาวมฤตยูทับดาวตนุรักษ์เนี่ยครับทับดาวอังคารอยู่ตัวเนี้ยก็เล่นกับดาวเสาร์ด้วยนะก็ระวังเรื่องอุบัติเหตุเจ็บป่วยผ่านทางอะไรเงี้ยนะ
1: ทางนี้ก็ต้องระวังหน่อยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: ขับรถจะเย็นๆนะอาจารย์
0: จริงๆระวังเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวนะเพราะอังคารยกหน้าลัคนาสี่สิงหาจนถึง19กันยานะครับ
1: ถ้าเดินทางช่วงนี้ก็มีปัญหาอยู่แต่ว่าก็ระวังหน่อยนะ
0: ใช่ใช่ครับ
1: อุบัติเหตุมันก็มีหลายอย่างมันก็มีเรื่องอื่นด้วยนะเรื่องในการลื่นการอะไรก็มีส่วน
0: ครับใช่ต้องระมัดระวัง
1: มันทุกเรื่องมันทุกเรื่องเลย
0: นะถูกหลังจากนั้นดาวอังคารก็จะทับมฤตยูเดิมอีกนะครับมันก็ต้องระวังไปสักสองสามเดือนนั่นแหละถึงจะปลอดภัย
1: ครับขอบคุณครับอาจารย์ครับ
0: โอเคครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ศูนย์2276-3633ครับโทรเข้ามาได้เลยใครสนใจติดตามอาจารย์ก็เข้าไปติดตามทาง YouTube นะครับช่องนัท Astro 456นะครับ NATASTRO 456นะครับหรือเพจนัทการเบญจพยากรนะครับนัทการเบญจพยากรได้เลยครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับเชิญครับ
2: ครับวันที่12มกรา2512ตอนทุ่มหนึ่งครับ
0: 1ทุ่ม 19.00 ครับ12มกรา2512 1ทุ่มนะครับ
2: ครับ
0: ลงกับวันอาทิตย์แรม10ค่ำเดือน2ปีวอกนะครับลัคนาราศีสิงห์นะ
2: ปีวอกเหรอครับ
0: ใช่ครับเดือนยี่ยังเป็นเดือนยี่อยู่นะครับปีของเราต้องขึ้น1ค่ำเดือน5ถึง

0: เปลี่ยนปีนะครับไม่เหมือนไม่ใช่เปลี่ยนพ.ศ.แล้วเปลี่ยนปีเลยนะครับดันโหราศาสตร์เรานะครับระบบจันทรคตินะครับไม่เหมือนทางราชการราชการเขาเปลี่ยน
1: ถ้าสุขภาพการเงินการทอง
0: ช่วงนี้ก็ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับระวังปัญหาเรื่องชู้สาวด้วยมฤตยูราหูเล็งลัคนาเนี่ยนะระวังสุขภาพของคู่ด้วยถ้ามีแฟนนะครับสุขภาพตัวเองสุขภาพของคู่หรือระวังปัญหาการเงินนะครับหรือปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่เจ็บป่วยหรือเจ้าชะตาเจ็บป่วยนะดาวพฤหัสก็วินาศถือว่าเป็นปีที่ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับดวงจะดีขึ้นต้องหลังตุลาไปแล้วนะครับ20ตุลาถึงวันที่20ตุลาถึงวันที่9กุมภาพันธ์70นะดวงจะดีขึ้นนะครับ
1: พูดถึงว่าการงานการเงินอะไรพวกนี้แหละแล้วก็
0: ทุกอย่างดีขึ้นหมดครับช่วง20ตุลาเป็นต้นไปนะ
1: เรื่องทางบ้านอะไรนะญาติพี่น้อง
0: การเงินช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะเราการเงินเข้าวินาศจ่ายเยอะไหมครับ
1: ตรงการเงินจ่ายเยอะนะ
0: นั่นแหละครับ
1: การงานตอนนี
0: ้14สิงหาไปแล้วการเงินจะดีขึ้นครับไอ้18สิงหาเดี๋ยวการเงินจะดีขึ้นเราการเงินทับลัคนาเป็นมหาจักรแปลว่าจะมีเงินเข้ามาเยอะนะโชคลาภรายได้ดีขึ้น
1: ช่วงตั้งแต่หลังตุลาไปแล้วเหรอ
0: ไม่ช่วงแรกนี่คือการเงินจะดีขึ้นตั้งแต่18สิงหาครับอีกไม่กี่วันเนี่ยนะประมาณอาทิตย์หน้า
1: โอ้สาธุ
0: แต่ว่าดวงจะดีจริงๆดีทุกด้านก็คือรอดาวพฤหัสมาทับลัคนานะครับ20ตุลาไปแล้ว
1: 20ตุลาไปแล้ว
0: ใช่
1: ด้าน
0: ครับ
1: กับเรื่อง
0: ตอนนี้ยังกุ้มใจเรื่องการเงินอยู่นะยังกุ้มใจเรื่องการเงินไหม
1: กุ้มใจเรื่องการเงินก็ธรรมดาอยู่ครับ
0: ยังเครียดยังวิตกกังวลเรื่องการเงินอยู่เพราะสุขกับเสาเล็งกันในเรื่องการเงินเนี่ยนะครับ
1: ก็มี
0: ทั้งงานทั้งเงินนะ
1: สุขภาพเรื่องเข่าจะดีขึ้นไหมเรื่องเข่าปวดเข่า
0: เรื่องเข่ายังไม่ค่อยดีนะครับ
1: มันก็ยัง
0: ไม่ค่อยดีก็ค่อยรักษาไปแล้วกันนะ
1: ค่อยรักษาไปแล้ว
0: ใช่โรคนี้เป็นโรคประจำตัวเลยเนี่ยมันเรื้อรังรักษาไม่หาย
1: แล้วลูกนี้ตอนจะดูจะว่าเราพึ่งลูกได้ไหมฮะดวงเนี้ย
0: ตะดาวปุตตะส่วนใหญ่ลูกจะมาพึ่งเรามากกว่านะเงินทองอะไรเงี้ยนะใช่ไหมส่วนใหญ่มาขอเงินเราใช่ไหม
1: ก็มีบ้างก็ถึงได้ถามว่ามันเราจะพึ่งจะได้ไอ้นั่นไหมมันจะ
0: พึ่งได้นิดหน่อยนะพึ่งได้ไม่เต็มที่ครับ
1: เขาจะดูแลตัวเองได้ดีไหมล่ะเพราะว่ามันเหมือนกับสามทีไรก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร
0: ่ใช่เขาดวงเขาดาวปุตตะเป็นปะเกษตรด้วยปะแปลว่าไม่มั่นคงนะไม่เข้มแข็งแถมไปเจอกับมฤตยูเอกชีวิตเขาจะวิบากกรรมเยอะหน่อยโอเคนะครับ
1: ได้ขอบคุณนะครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ ดาวปุตตะช่วงนี้ก็ต้องดูที่มันขึ้นอยู่กับบุญวาสนาแต่ละคนนะครับดาวลูกดีไม่ดีดูที่ดาวเจริญปุตตะไปอยู่ที่ไหนนะดาวเป็นเกษตรแปลว่ามั่นคงถ้าเป็นปะเกษตรแปลว่าไม่มั่นคงนะครับแถมไปเจอดาวบาปะเคราะห์อีกนะครับดาวปุตตะไปเจอดาวบาปะเคราะห์นี่ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยหน่อยนะครับเหนื่อยเรื่องลูกนะเจอเลยครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: รู้วันที่6ธันวาค่ะ
0: หกธันวา 2502กี่โมงครับ
2: ค่ะ8:23ค่ะ
0: 8:23วันอาทิตย์ขึ้น6ค่ำเดือนอ้ายปีกุลลัคนาราศีธนูเสากุมลัคนานะแดดดวงเดือนละเกณฑ์พื้นดวงดีนี่นะการเงินการทองดีโชคลาภรายได้ดี
2: อ๋อจะดูสุขภาพหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้าง
0: สุขภาพช่วงนี้ระวังสุขภาพตัวเองสุขภาพญาติผู้ใหญ่นะครับคุณแม่ยังอยู่ไหมครับ
2: เสียไปหมดแล้วค่ะ
0: เสียหมดแล้วนะไม่งั้นก็คือญาติพี่น้องระวังสุขภาพตัวเองหรือญาติพี่น้องญาติผู้ใหญ่นะครับ
2: ตัวเองนะคะ
0: ตัวเองก็ไม่ค่อยดีนะดาวตนุรักษ์เข้ามรณะทับมฤตยูเนี่ยนะครับต้องระวังเรื่องสุขภาพครับ
2: ร้ายแรงไหมคะ
0: ก็โรคทั่วไปอะครับไม่น่าจะร้ายแรงเท่าไหร่นะ
2: ทั้งนี้รู้สึกว่าตัวเองไม่ค่อยดีเลยมันย
0: ัง
2: บอกไม่ถ
0: ูกเดี๋ยว20ตุลาไปแล้วจะดีขึ้นครับ
2: นะคะ
0: 20ตุลาม
2: ันแรงไม่ค่อยจะดีเลยพักนี้ต้องเป็น
0: ช่วงนี้เครียดคิดมากนะ
2: ค่ะ
0: อังคารเล็งกับเสาเล็งลัคนาเนี่ยนะอย่าเครียดอย่าคิดมากตั้งใจให้สบาย
2: แล้วจะไปพ้นน้ำแหละตุลาเลยค่ะ
0: ใช่ครับหลัง20ตุลาไปแล้วจะดีขึ้นครับ
2: นะคะ
0: ครับ
2: แล้วเรื่องการเงินการทองล่ะคะ
0: การเงินก็ยังโอเคอยู่ยังไปได้อยู่ครับ
2: แล้วจะมีโชคลาภบ้างไหมคะ
0: โชคลาภยังไม่เด่นนะครับก็ช่วงดาวพฤหัส
2: มีโอกาส
0: นะครับมรณะก็หลังตุลาอะไรครับหลังตุลาก็ถึงจะมีโอกาสครับนั่นโชคลาภนะ
2: ค่ะนะคะก็ถามสุขภาพนะคะเพราะว่าแลตัวเองไม่ค่อยจะแข็งแรงเลยตอนนี้
0: ครับต้องระวังสุขภาพครับ
2: ค่ะเดี๋ยวแต่ไม่มีร้ายแรงอะไรใช่ไหมคะก็ทรงตัวอยู่อย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ใช่
2: อ๋อค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสด
0: ีครับสวัสดีครับโอเคนะครับครึ่งแรกขอพักเบรกไว้แค่นี้ก่อนนะครับครึ่งหลังมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ
3: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
4: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
5: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
3: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Liveเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับมาพบกันครึ่งหลังนะครับหลายคนอาจจะยังวิตกกังวลเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจนะครับดวงเมืองภาวะเศรษฐกิจเราจะดีไหมยังไม่ดีนะครับนะบอกกันตรงๆเลยมฤตยูอยู่เรือนการเงินนะครับดาวอาเพศอยู่การเงินเนี่ยก็ทำให้การเงินปั่นป่วนปั่นผวนนะครับนอกจากนี้ดาวเสาทับดาวพฤศุกร์ดาวการเงินอีกนะครับนะก็ทำให้การเงินฝืดเคืองเงินทองหายากในช่วงนี้นะครับการเงินจะดีขึ้นจริงๆเศรษฐกิจการเงินการทองของบ้านเมืองเราจะดีขึ้นจริงต้องกลางปีหน้าเป็นต้นไปนะครับต่างประมาณกลางปีหน้ากลางปี70นะครับเศรษฐกิจจะค่อยๆฟื้นขึ้นมานะครับปีนี้ต้องอดทนไปก่อนนะเชิญเลยครับ
6: ฮัลโหล
0: ครับ
6: ฮัลโหลสวัสดีค่ะอาจารย์
0: สวัสดีครับ
6: ดูดวงหน่อยค่ะ
0: เชิญเลยครับ
6: เกิดวันที่9พฤษภา2494ค่ะ
0: 9พฤษภา2494ครับ
6: ค่ะ
0: เวลาครับ
6: เวลาตี2ค่ะ
0: 2ตรงนะครับ
6: ค่ะ
0: โอเค9พฤษภา2494ตี2ตรงกับวันอังคารขึ้น3ค่ำเดือน6ปีเถาะลัคนาราศีกุมราหูกุมลัคนาเป็นเกษตรพฤหัสเป็นเกษตรเรือนการเงินพื้นดวงการเงินดีนะครับโชคลาภรายได้ดีเคยรับราชการตำแหน่งใหญ่ไหมครับเนี่ย
6: ไม่ได้รับราชการแล้วแต่ทำสวนอยู่จังหวัดนนท์ค่ะ
0: ดีพอดาวอาทิตย์เป็นมหาอุดนะถ้ารับราชการก็ตำแหน่งใหญ่โตเลยทีเดียวแหละ
6: เรียนถามเรื่องที่เนี่ยค่ะจะขายได้ไห
0: มพันธุมฤตยูอยู่เรือนพันธุด้วยช่วงนี้นะ
6: ค่ะ
0: พันธุปีนี้ยังขายไม่ได้ครับ
6: ปีนี้ยังขายไม่ได้เหรอ
0: ใช่ใช่ประมาณหลังพฤษภากลางปีหน้าไปแล้วนะครับถึงจะมีโอกาสขายได
6: ้ต้องกลางปีหน้าเหรอคะ
0: ใช่ครับ
6: โอ้โหนานแล้วไอ้เรื่องอย่างนี้ไม่ต้องถามเรื่องโชคลาภ
0: โชคลาภไม่เด่นนะครับดาวการเงินเข้าอลีอย่าไปเสี่ยงนะครับนะแต่ว่าม
6: ี
0: แต่แนวโน้มมีแต่จะเสียเงินนะระวังถูกหลอกถูกโกงด้วยนะครับอย่าไปหวังลงทุนอะไรช่วงนี้นะครับเสี่ยงไปเนี่ยถูกหลอกถูกโกงนะครับระวังพวกแก๊งมิจฉาชีพด้วยนะครับ
6: อ๋อปีนี้ไม่ค่อยดี
0: ใช่ครับ
6: กว่าจะดีก็ต้องกลางปีหน้า
0: จะเริ่มดีขึ้นหลัง20ตุลาไปก็เริ่มดีขึ้นเรื่องการเงินนะครับนะ
6: อ๋อเริ่มดีขึ้น
0: เรื่องการเงินการทองเริ่มดีขึ้น
6: ชี
0: วิตใช่ครับปีนี้ก็เริ่มดีขึ้นแต่ว่าเรื่องที่ทางก็หลังปีหน้านั่นแหละครับกลางปีไปแล้วครับ
6: ค่ะค่ะถามเรียนถามเรื่องสุขภาพด้วยค่ะ
0: ครับสุขภาพแข็งแรงดีนะครับราหูทับลัคนาทับราหูเดิมนะก็ถือว่ายังเข้มแข็งแรงอยู่สุขภาพไม่มีอะไรมาก
6: มียอกนิดหน่อย
0: ครับระวังอารมณ์แค่นั้นแหละราหูราทับลมทับลัคนาจะทำให้อารมณ์หงุดหงิดอารมณ์เสียง่ายนะครับใจร้อน
6: ไม่ไปเสียกับใครนั่นแหละค่ะ
0: ครับ
6: เพราะว่าอยู่คนเดียว
0: อ๋อดีครับ
6: ไม
0: ่ไม่มีปัญหาไม่เป็นไร
6: อาจารย์ถามหน่อยเ
0: หอะครับ
6: ไอ้คนเป็นโสดเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนะมันถึงอยู่คนเดียวเนี่ย
0: ดวงไม่มีคู่ใช่ไหม
6: ฮะ
0: ส่วนหนึ่งเกิดจากเราแหละอาจจะเป็นคนราหูกุมลัคนาเนี่ยนะอาจจะเป็นคนดื้อไม่ค่อยฟังนะหรืออาจจะทะเลาะคนได้ง่ายอารมณ์ร้อนนะครับ
6: อ๋อคนเขาก็เลยรังเกียจ
0: ครับแถมดาวคู่เนี่ยนะจริงๆถ้ามีคู่ดาวคู่เป็นมหาอุดอยู่สหัสชะเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกันรู้จักกันมาก่อนถ้าเป็นคู่นะแต่ไปทับดาวอังคารคู่ศัตรูนะอยู่ด้วยกันแล้วก็มักจะทะเลาะกันนะครับ
6: อ๋อชอบทะเลาะ
0: ถ้ามีคู่ก็มีแต่เรื่องทะเลาะนะครับไม่มีคู่ดีแล้วครับถ้ามีคู่แล้วปวดหัวเลย
6: เรียกว่าฝึกสมองทุกวัน
0: คร
6: ับ ขอบพระคุณนะคะอาจารย์
0: ครับดีครับครับโชคดีครับสวัสดีครับถ้าดวงเรื่องคู่เป็นแบบนี้นะครับถ้ามีคู่ก็ปัญหานะทะเลาะกันไม่ค่อยถูกกันเป็นศัตรูกันก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่มีคู่ก็เป็นทุกข์นะครับเชิญสายต่อไปเลยครับราศีที่ต้องระวังเรื่องสุขภาพนะครับก็มีราศีที่ดาวบาตรเคราะห์ตะมุมร้ายนะครับราศีธนูนะราหูทับราศีมีนเสาทับมฤตยูทับราศีพฤษภด้วยนะครับก็ยังต้องระมัดระวังนะครับเชิญเลยครับ
7: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
0: ครับเชิญครับ
7: อาจารย์ครับดูดวงหน่อยครับ
0: เชิญเลยครับ
7: เกิดวันที่22วันอังคารครับพ.ศ.
0: เดือนครับเดือน
7: 3ครับ
0: เดือนครับ
7: เดือนพฤศจิกาครับ
0: พฤศจิกา03นะครับ
7: ครับผม
0: 22พฤศจิกา03เวลาเกิดครับ
7: ประมาณ5ทุ่มกว่าๆนี่ครับผม
0: ประมาณ5ทุ่มครึ่งก็แล้วกันเนาะ
7: ครับ
0: ลัคนาราศีสิงห์ราหูกับมฤตยูกุมลัคนาจะถามอะไรเชิญครับ
7: ตอนนี
0: ้ช่วยปิดวิทยุนะครับเสียงมันก้องครับฮัลโหลไม่รู้สายขาดไปยังฮัลโหลน่าจะขาดไปแล้วนะครับช่วยโทรเข้ามาใหม่ก็แล้วกันนะครับ
7: ครับผม
0: โอเคจะถามอะไรเชิญเลยครับเสียงเหมือนตัดขาดหายครับน่าจะขาดไปแล้วเชิญสายต่อไปเลยครับช่วงนี้ดวงเมืองน่าเป็นห่วงนะครับนะเนื่องจากดาวบาปเคราะห์ทำมุมปะทะขัดแย้งทำมุมจตุโกณนะครับก็อาจจะทำให้เกิดภัยพิบัตินะภัยธรรมชาติหรือแม้แต่ความปั่นป่วนวุ่นวายนะการทะเลาะเบาะแว้งนะบ้านเมืองก็ปั่นป่วนนะครับการเมืองก็ไม่นิ่งนะค่อนข้างที่จะวุ่นวายทีเดียวนะครับนอกจากนี้ก็ต้องระวังปัญหาความขัดแย้งการทะเลาะเบาะแว้งการลงไม้ลงมือใช้อาวุธนะครับระวังเรื่องอุบัติเหตุเพศภัยด้วยนะครับอุบัติเหตุหรือภัยธรรมชาติพวกลมพายุนะครับแม้แต่ดินสไลด์น้ำท่วมนะครับแผ่นดินไหวนะเชิญเลยครับ
8: อาจารย์ครับสวัสดีครับอาจารย์นัตการ
0: ครับสวัสดีครับครับเชิญครับ
8: ครับผมเปิดวันอังคารที่11กันยา2505ครับเวลา6นาฬิกา
0: 10
8: นาทีครับ
0: 11กันยานะครับ05เนาะ
8: ครับปีขาน
0: 11กันยา05เวลาครับ
8: 6:30 ครับ
0: 6โมงเช้าเหรอครับ
8: ใช่ครับใช่ครับอาจารย์ครับ
0: 6โมงเช้า30นาทีลัคนาราศีสิงห์อาทิตย์เกษตรคุมลัคนาเล็งกับดาวพฤหัสพื้นดวงดีนะการเงินดีดาวพุธเป็นเกษตรเรือนการเงินนะครับมาพุธเป็นเกษตรมาเอาเรือนการเงินโชคลาภรายได้ดีเป็นคนมีเสน่ห์สุข3ได้ประตูเกณฑ์นะครับเชิญจะถามอะไรเชิญเลยครับ
8: ครับครับก็ถามเรื่องการเงินช่วงนี้ครับ
0: ช่วงนี้รายจ่ายเยอะนะครับดาวการเงินเข้าวินาศนะเดี๋ยวอีกสักพักดาวการเงินมาทับลัคนาการเงินก็จะดีขึ้นนะครับแต่โดยภาพรวมนี่ถือว่าดวงต้องระวังเพราะดาวพฤหัสจรอยู่เรือนวินาศนะครับเดี๋ยววันที่18สิงหาไปแล้วการเงินดีขึ้นครับ
8: ครับครับแล้วการเดินทางก็เป็นไงบ้างครับ
0: การเดินทางไม่มีปัญหาครับปลอดภัยดีครับ
8: ครับแล้วก็เรื่องสุขภาพครับอาจารย์ครับ
0: สุขภาพช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงนะดาวตนุรักษ์จรเข้าเรือนวินาศแต่ดาวพฤหัสเข้าวินาศด้วยก็ระวังเรื่องสุขภาพหน่อยครับแต่คงไม่มีอะไรมากครับ
8: ครับครับ
0: ทักษะเท่า
8: เรื่องบริวารนะบุตรบริวารเป็นยังไงบ้างครับอาจารย
0: ์บริวารช่วงนี้ก็ถ้ามีลูกน้องบริวารก็ระวังเขาอาจจะเจ็บป่วยหรือมีเหตุให้พัดพลาดจากกันนะครับปุตตะเข้าวินาศ หรือได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากเด็กๆอ่ะครับ
8: อืมครับครับครับอาจารย์อืมอย่างอื่นก็โอเคขอบคุณมากอาจารย์ครับ
0: ครับครับยินดีครับขอโชคดีครับสวัสดีครับ ราศีที่ดาวพฤหัสจรเสียนะครับจากนี้ถึงวันที่20ตุลาจริงๆแล้วตั้งแต่มิถุนานะครับมิถุนาปีนี้ถึง20ตุลาเนี่ยนะครับก็ต้องระมัดระวังดาวพฤหัสจรเข้าเรือนวินาศของราศีสิงห์นะครับราศีกุมดาวพฤหัสจรเข้าอรินะครับส่วนราศีธนูดาวพฤหัสจรเข้ามรณะ3ราศีเนี่ยถือว่าต้องระมัดระวังประคับประคองนะครับดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทเชิญเลยครับ
9: ฮัลโหลสวัสดีคร ับ
0: สวัสดีครับ
9: ศิลาพรค่ะ2491ค่ะมกราค่ะ
0: วันที่ครับ
9: 20ค่ะ
0: ขอวันที่ครับ
9: มกราคืนวันที่1มกราค่ะ
0: 1มกราพ.ศ
9: .2491ค่ะ
0: 2491ครับ
9: กี่โมงครับ2491ค่ะ
0: ครับ
9: ตี12ค่ะตี 12:20 ค่ะ
0: ตี12นี่คือยังไงเที่ยงคืนเหรอ
9: เที่ยงคืนค่ะ
0: เที่ยงคืน20นาทีนะครับ
9: ค่ะตี 12:20 ค่ะ
0: โอเค1มกราคม2491เที่ยงคืน20นาทีนะครับ
9: ค่ะพฤหัส2491ค่ะ
0: ค่ะจริงๆเป็นพุธกลางคืนนะทางโหราศาสตร์เนี่ยยังใช่แต่ทางราชการก็จะตีเป็นวันพฤหัสนะครับ
9: ค
0: ่
9: ะ
0: แต่ไม่เป็นไรแต่โหราศาสตร์เราตีเป็นวันพุธกลางคืนอยู่ลัคนาราศีกันครับ
9: กันเหรอคะ
0: ครับลัคนาราศีกันเป็นคนราศีธนูลัคนากันนะฮะ
9: ไม่ใช่ตุลเหรอคะเห็นหมอว่าตุลคือหมอที่ดูเขาบอกว่าตุลคุณเกิดราศีตุลว่างั้นนะค่ะ
0: เหร
9: อค่ะเห็นว่านะคะ
0: ราศีธนูลัคนากันครับ
9: ลัคนากันเหรอคะ
0: เป็นกันก็เป็นไปได้เพราะว่าของผม28องศา30ลิบดานะครับถ้าเวลามันอาจจะคลาดเคลื่อนมันก็เป็นไปได้เหมือนกันมันใกล้จะ30องศาแล้วนะครับ
9: อ๋อกันเหรอคะไม่ใช่ตุลนะคะอ๋อ
0: ครับครับ
9: นี่ที่นี่มีที่ค่ะที่อยู่ใจกลางเมืองเนี่ยค่ะจะขายแต่ขายไม่ได้สักทีจะขายได้บ้างไม่มากแค
0: ่ที่กรุงเทพเหรอครับ
9: กรุงเทพค่ะถนนราชปรารภเนี่ยค่ะ
0: โอ้ที่ใจกลางเมืองเลยเนี่ย
9: ค่ะค่ะติดใกล้ราชปรารภเนี่ยค่ะ
0: พันธุดาวพันธุดาวพันธุจรเข้าราพะก็มีสิทธิ์ลุ้นอยู่นะครับ
9: มีสิทธิ์ลุ้นเหรอคร
0: ับดาวพฤหัสครับ
9: ค่ะ
0: นะก็ยังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ครับ
9: ค่ะมีสิทธิ์ลุ้นเหรอคะในปีนี้ไหมคะ
0: ครับปีนี้นะครับปีนี้ถึงปีหน้ายังมีสิทธิ์ลุ้นอยู่ครับ
9: อ๋อ
0: แต่ก็ไม่ 100% นะ
9: เหรอคะ
0: ครับแต่มีสิทธิ์ลุ้นประมาณ 60% นะครับ
9: 60%
0: ครับ
9: คือคืนวันพุธเช้าเป็นพฤหัสใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
9: จะบอกว่าเกิดวันพฤหัสหรือเกิดวันพุธดีคะ
0: ทางโหราศาสตร์เป็นวันพุธครับพุธกลางคืนเขาเรียกว่าพุธกลางคืนนะ
9: พุธกลางคืน
0: ครับ
9: เหรอฮะอ๋อไม่ใช่เราเกิดวันพฤหัสเหรอ
0: ไม่ใช่ครับแต่ถ้าโหราศาสตร์สากลก็อาจจะคิดเป็นวันพฤหัสก็ได้นะครับหลังเที่ยงคืนก็เปลี่ยนวันเหมือนกับทางราชการนะครับแต่ของราชาไทยเขาเล่นถือว่าเป็นวันพุธกลางคืนนะครับ
9: อ๋อค่ะ
0: ครับ
9: คือค่ะทีนี้ที่60%เองเหรอคะ
0: ก็60-70%อ่ะครับมีสิทธิ์ลุ้นอยู
9: ่ภายในปีนี้ไหมคะหรือว่าปีหน้า
0: ใช่ใช่ปีนี้ถึงปีหน้าครับ
9: เหรอคะ
0: ครับ
9: คือทุกข์ใจเพราะว่ามีภาระที่ต้องใช้แล้วขายไม่ได้
0: จะเย็นๆครับยังไงก็ช่วงนี้เป็นจังหวะที่ดวงดีอยู่นะครับ
9: แล้วคะ
0: ก็โอ้มีสิทธิ์ลุ้นอยู่ครับมา
9: ค่ะค่ะโอเคขอบพระคุณมากค่ะ
0: ขอโชคดีครับสวัสดีครับ
9: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ศูนย์สองสองเจ็ดหกสามหกสามสามนะครับช่วงนี้ดวงดาวโคจรวิปริตกันเยอะนะครับดาวเสาพักองศาด้วยนะครับจุดดีของดาวเสาพักองศานี่คือใครที่ได้รับโทษทุกข์จากดาวเสาเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้โทษทุกข์ลดลงนะครับเขาเรียกเหมือนบรรเทาทุกข์นะครับแต่ใครที่กำลังโชคดีจากดาวเสานะครับเช่นดาวเสาจรมาเป็นสีนะราศีกันเนี่ยปุตตะเป็นสีอย่างเช่นจะมีโอกาสได้แต่งงานเหมือนกันไม่ใช่ดวงแตกเรื่องคู่เสมอไปนะครับแต่ถ้าดาวเสาร์เดิมเสียจรมาเป็นกาลีก็อาจจะทะเลาะกันเรื่องคู่นะ
10: ฮัลโหล
0: ครับเชิญเลยครับ
10: ฮัลโหลอาจารย์เกิดวันที่27กุมภาพันธ์2495 5ทุ่มอาจารย
0: ์27กุมภาพันธ์2495นะครับ
10: ค่ะ5ทุ่มขอดู
0: 23.00 น5ทุ่มนะครับ
10: ค่ะมาดูการเงินสุขภาพอาจารย์
0: พุธกลางคืนเหมือนกันนะครับพุธกลางคืน
10: จ้ะ เท่ากับราศีอะไรนะอาจารย
0: ์ลัคนาราศีตุลนะครับเป็นคนราศีกุมลัคนาตุลครับ
10: ลัคนาตุลค่ะ
0: ครับ
10: อาจารย์จะดูการเงินสุขภาพอาจารย
0: ์การเงินเริ่มดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังผันผวนอยู่นะ
10: ค่ะ
0: แ
10: ล้วก็เรื่องอะไรลูกๆอีกอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรต้องระวังบ้างเปล่าสุขภาพอาจารย
0: ์เรื่องลูกๆก็ยังโอเคเนี่ยครับไม่เป็นไรมาก
10: แล้วตัวเองสุขภาพคะอาจารย์คะ
0: เรื่องสุขภาพช่วงนี้ก็ระวังนิดนึงมีเรื่องทุกข์ใจวิตกกังวลคิดมากช่วงนี้นะครับเราเป็นรักจนเขาเรือนวินาศนะร
10: ู้
0: ส
10: ึ
0: กเบื่อหน่ายไม่อยากเจอหน้าใครอะไรเท่าไหร่
10: แต่การเงินก็ยังได้อยู่อาจารย
0: ์การเงินยังโอเคอยู่ครับยังดีอยู
10: ่อ๋อสุขภาพก็คือไม่ต้อง
0: ช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านนี้รายจ่ายเยอะใช่ไหมครับ
10: โอ้รายจ่ายเยอะแล้วมันจะ
0: ใช่ใช่ตอนนี้เริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วรายจ่ายเริ่มลดลงแล้วครับ
10: เริ่มลดลง
0: อ่าฮะ
10: ก็คือเกี่ยวกับว่าคิดมากไปแค่นี้แล้วก็
0: ใช่ใช่ตอนนี้คิดมากวิตกกังวลตีตนไปก่อนไข้นะครับนะคนเดือนนี้ไปแล้วจะดีขึ้นนะครับ
10: เดือนอะไรไปนะอาจารย
0: ์ผลปดเดือนกันยาไปแล้วจะดีขึ้นนะครับ
10: ช่วง
0: น
10: ี
0: ้เสาสุขทับเสา
10: ได้ได้นะลูกๆก็ไม่มีอะไร
0: ครับรักษาสภาพจิตใจแค่นั้นแหละเสาทับจันนะทำให้คิดมากวิตกกังวลตีตนไปก่อนไข้นะครับ
10: จ้าแต่ไม่มีอะไร
0: ครับอาจารย์สบาย
10: ครับอาจารย์
0: ครับโชคดีครับสวัสดีครับเวลาของเราก็ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วนะครับ022763633นะครับโทรเข้ามาได้เลยพูดถึงเศรษฐกิจการงานดาวกมะเข้าวินาศของดวงเมืองนะครับแปลว่าเศรษฐกิจการงานโดยทั่วไปก็ยังไม่ค่อยดีนะครับเจอเลยครับ
11: สวัสดีค่ะอาจารย
0: ์ครับเจอเลยครับ
11: โอ้โหจะติดได้อาจารย
0: ์เชิญเชิญ
11: ค่ะอาจารย์คะค่ะโชคดี
0: ครับ
11: ฉันเกิดต่อ
0: เกิดวันที
11: ่4เกิดวันที่24ค่ะ
0: 24เดือนเดือนครับ
11: เดือนกันยาค่ะ
0: กันยาพ.ศ.ครับ
11: 2499ค่ะ
0: 2499เวลาครับ
11: เวลารู้สึกจะเที่ยงนะคะ
0: เที่ยงวัน
11: ค่ะค่ะ
0: เที่ยงวันนะครับ
11: ค่ะค่ะเกิดที่สมุทรสงครามนะเน
0: ี่
11: ย
0: สมุทรสงครามโอเคเกิดวันจันทร์แรม5ค่ำเดือน10ปีวอกนะครับลัคนาราศีพิจิกเสากับราหูคุมลัคนาเป็นคนเก่งเนี่ยพื้นดวงเนี่ยคนเข้มแข็งนะเป็นคนลุย
11: แต่ตอนนี้กำลังจะถามเรื่องพี่น้องนะไม่ค่อยสบายใจพี่น้องบางที10ปีแต่กันทีก็เขาไม่
0: ทะเล
11: า
0: ะกัน
11: ไม่ทะเลาะมีฉันเป็นฝ่ายเงียบ
0: แต่
11: ตอนขาดขา
0: ในเวลาช่วงนี้ชอบใช้อารมณ์กันอ่ะพี่น้องอ่ะนะตอนเนี้ย
11: แล้วมีแล้วเป็นไงบ้างคะกับพี่น้องเนี่ย
0: แต่ไม่มีอะไรมากอ่ะครับโอ้ราหูเป็นกาลีเข้าพันธุคนนี้แหละ
11: ดวงนะคะ
0: ใช่ใช่กาลีจรเข้าพันธุ
11: แล้วเรื่องเงินทอง
0: หลังพฤศจิกาไปแล้วก็น่าจะดียังมีเรื่องทะเลาะกันอยู่ญาติพี่น้องยังไม่ค่อยดี
11: ค่ะ
0: หลังกันยาไปแล้วหลัง24กันยาปีหน้านั่นแหละถึงจะดีเรื่องญาติพี่น้องนะ
11: หลังอะไรนะคะ
0: หลังวันเกิดปีหน้าครับ
11: โอ้ดีใช่ไหมคะ
0: ใช่
11: แล้วก็เพราะว่าอยู่กับคนรักเนี่ยก็คนโปรแฟนเนี่ยมันก็สบายดีค
0: ่
11: ะ
0: ครับครับดวงดีขึ้นแล้วนะปีที่ผ่านมาไม่ค่อยดีการเงินใช้จ่ายเยอะตอนนี้การเงินการทองก็จะดี
11: ค่ะเราจะมีลาบมั้งไหม
0: โชคลาบก็ยังไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่นะครับดาวเสาร์เข้าปุตตะเป็นการเสี่ยงโชคนะครับก็ไม่น่าลุ้นเท่าไหร่นะ
11: การเงินทองไม่ขาดมือใช่ไหม
0: ครับการเงินดีครับปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วครับ
11: โอ้แล้วเรื่องไข้เจ็บป่วยอะไรคะ
0: เจ็บป่วยก็ไม่เป็นไรตรงนี้ก็ระวังนิดนึงดาวธนูรักเข้ามรณะนะครับแต่คงไม่เป็นไรมากครับครับ
11: ค่ะแล้วก็บอกว่าปีหน้าอยากจะไปอยู่กับลูกบุญธรรมเนี่ยจะไปอยู่ได้ไหม
0: ไปไหนไปต่างประเทศวะครับเนี่ยมีโครงการจะไปต่างประเทศไหม
11: ลูกบุญธรรมอยู่ประเทศเขาซื้อบ้านอยู่นี่เทศชาติได้จะ
0: ไปอยู
11: ่กับพ่อค่ะกับแฟนนี่ก็
0: อยู่กับลูกก็ยังไม่แฮปปี้อ่ะช่วงนี้นะดาวเสาร์มันอยู่ปุตตะครับ
11: เนาะ ตอนนี้อยู่กับแฟนก่อนใช่ไหม
0: ใช่ใช่ไปอยู่กับลูกต้องรอหลังเมษา71ไปแล้วนะ
11: เมษา
0: ลูกกับพาถึงจะดี
11: เมษาปีหน้าเลยคะ
0: ปี71ครับ
11: ปี
0: 71อีก2อีกปีกว่าครับเกือบ2ปี
11: ดีใจมากเลยค่ะ
0: ครับครับขอให้โชคดีนะครับ
11: แล้วก็เพื่อนร่วมงานล่ะคะ
0: เพื่อนร่วมงานก็โอเคนะผู้หลักผู้ใหญ่ยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนเรื่องการงานดีอยู่นะครับเพื่อนร่วมงานยังโอเค
11: ค่ะค่ะค่ะ
0: โอเคนะครับโอเคนะครับเวลาของเราก็หมดลงแล้วนะครับเอาไว้โอกาสหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ขอให้ผู้ฟังทุกท่านโชคดีนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามรับฟังโอกาสหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
12: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
13: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
14: รายการทีเล่นทีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
15: 12 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในการประชุมวันนี้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ในโคลอมเบียเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารที่พังถล่มลงมาการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกทีมชาติไทยแพ้สหรัฐอเมริกา 0-3 เซตยังมีลุ้นเข้ารอบในนัดสุดท้ายที่จะพบกับอียิปต์เช้าวันพรุ่งนี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569นายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บริหารข้าราชการเข้าร่วมณบริเวณหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการกิจกรรมประกอบด้วยพิธีสวดพระพุทธมนต์และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณรจำนวน93รูปเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในวันแม่แห่งชาติโดยส่งมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่พนักงานทำความสะอาดพนักงานรักษาความปลอดภัยและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนของกระทรวงศึกษาธิการเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จะพิจารณามาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาตินายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลมีหลายกระทรวงเสนอวาระเข้าสู่การพิจารณาอาทิกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในสถานศึกษาเน้นบูรณาการทำงานร่วมกันของ5กระทรวงหลักกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอมาตรการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เน้นการผลักดันให้หน่วยงานรัฐใช้การยืนยันตัวตนหลายปัจจัยควบคู่กับมาตรการเร่งด่วนในการบังคับเปลี่ยนรหัสผ่านระบบภาครัฐทันทีกระทรวงสาธารณสุขเสนอขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาและการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยด้านนายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าสืบเนื่องจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีกระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดมาตรการสำคัญ6มาตรการเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษารวมทั้งดูแลนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยจะเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษากำหนดให้ทุกโรงเรียนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยเพื่อทำหน้าที่ดูแลและคุ้มครองนักเรียนและครูอย่างเป็นระบบเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและคุณครูสำหรับมาตรการในระยะยาวอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาจะเร่งดำเนินการในขั้นตอนต่างๆเพื่อนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยเร็วที่สุดส่วนมาตรการเร่งด่วนกำชับให้สถานศึกษาทุกแห่งเร่งดำเนินการตรวจค้นและคัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอย่างเข้มงวดก่อนเข้าสู่พื้นที่สถานศึกษาและจัดให้มีการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่นักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างทั่วถึงกระทรวงสาธารณสุขเร่งเยียวยาจิตใจผู้จะรับผลกระทบจากเหตุความรุนแรงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีพร้อมแนะนำผู้ปกครองสร้างเวลาคุณภาพเปิดพื้นที่ให้เด็กพูดคุยเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
2: นายแพทย์พรศชวพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขกล่าวถึงเหตุนักเรียนยิงครูและนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีว่ากระทรวงสาธารณสุขให้ความสำคัญทางการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและวางมาตรการป้องกันในระยะยาวเพื่อให้นักเรียนและชุมชนมีความปลอดภัยมากขึ้นโด โดยนายพัฒนารองพันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสั่งการให้ทีมเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตหรือ MCAT ลงพื้นที่ตั้งแต่วันแรกที่เกิดเหตุและยังคงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทั้งในโรงเรียนวัดและสถานที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเพื่อดูแลจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากข้อมูลปัจจุบันพบว่าเด็กและเยาวชนมีความเครียดเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการทำร้ายตัวเองที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องหลายด้านส่งผลให้เด็กมีภาวะจิตใจไม่สมดุลกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมสุขภาพเด็กจึงเดินหน้าส่งเสริมสุขภาพจิตเด็กและเยาวชนผ่านการทำงานร่วมกับสถานศึกษาและผลักดันระบบ Hero Obed Care เพื่อให้ครูสามารถประเมินดูแลและส่งต่อเด็กที่มีความเสี่ยงเข้าสู่กระบวนการช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญได้อย่างเหมาะสมพร้อมเน้นการทำงานร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการครอบครัวชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนให้คำแนะนำแนวทางการปฏิบัติด้วยการสร้างเวลาคุณภาพในครอบครัวโดยเปิดโอกาสให้เด็กได้พูดคุยและเล่าเรื่องราวต่างๆพร้อมรับฟังให้ความเข้าใจเพื่อให้บ้านเป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจ
3: เราเองก็จะต้องเข้าไปทำงานกับคุณครูอย่างใกล้ชิดอย่างแรกก็คือต้องช่วยเยียวยาจิตใจคุณครูก่อนพอเยียวยาจิตใจคุณครูแล้วก็ต้องมาพูดคุยกันครับว่าเมื่อกลับมาเปิดอีกทีวันที่17ทางคุณครูกับทีมด้านสุขภาพจิตทั้งของกระทรวงสาธารณสุขทั้งของคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งของนักจิตวิทยาโรงเรียนในพื้นที่ของสปสต่างๆจะสามารถทำงานร่วมกันอย่างไรได้บ้างมีกิจกรรมเยียวยาอย่างไรได้บ้างทั้งเด็กแล้วก็ผู้ปกครองที่ต้องการความช่วยเหลือในระหว่างนี้เราก็ได้มีการสื่อสารเนื้อหาข้อมูลการปฏิบัติตัวต่างๆผ่านครูเพื่อครูส่งต่อไปยังนักเรียนและครอบครัวเรียบร้อยแล้วด้วยส่วนหนึ่งก็อยากเชิญชวนผู้ปกครองทุกคนนะครับให้เวลาคุณภาพเวลาที่ทุกคนสามารถพูดคุยเปิดใจไม่มีการตัดสินสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆได้โดยที่แต่ละคนช่วยกันรับฟังมีการช่วยเหลือเมื่อใครสักคนหนึ่งกำลังรู้สึกยากลำบากแล้วก็เมื่อเล่าพ่อแม่ก็เปิดใจใช้เวลาสักระยะหนึ่งในการรับฟัง
2: โฆษกกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวถึงการรู้ดีว่าจากข้อมูลหน่วยงานต่างๆและงานวิจัยพบว่าเด็กมากกว่า2ใน3เคยมีประสบการณ์ถูกบูลลี่ในโรงเรียนจึงจำเป็นต้องสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยรวมทั้งเปิดพื้นที่ให้เด็กสามารถพูดคุยและขอความช่วยเหลือได้ขณะที่การเล่นเกมมองว่ากรณีนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าเป็นสาเหตุของความรุนแรงทั้งหมดเพราะเกมบางประเภทอาจมีความรุนแรงแต่บางประเภทช่วยลดความรุนแรงได้จึงควรมองปัจจัยแวดล้อมและการรับสื่อทุกประเภทอย่างรอบด้านเน้นการใช้สื่อในระดับที่เหมาะสมขอให้ทุกฝ่ายช่วยกันสังเกตความเปลี่ยนแปลงของเด็กเพื่อให้สามารถยื่นมือช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีและสามารถขอรับคำปรึกษาด้านสุขภาพจิตได้ที่สายด่วนสุขภาพจิต1323ผลิตภาพขวัญแสนสุขรายงาน
1: คณะกรรมาการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเตรียมหารือสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยทบทวนกฎหมายอาวุธปืนทั้งระบบหลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนในสถานศึกษาพร้อมเสนอคุมเข้มการพกปืนนอกเคหสถานและเพิ่มความรับผิดชอบเจ้าของปืน
4: นายวัชรพงษ์ครูวิจิตรสุวรรณประธานคณะกรรมการการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมารวมถึงกรณีนักเรียนใช้อาวุธปืนข่มขู่และทำร้ายเพื่อนในโรงเรียนย่านถนนสามเสนสะท้อนปัญหาการเข้าถึงอาวุธปืนในสถานศึกษาจึงเตรียมหารือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อทบทวนพระราชบัญญัติอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนทั้งระบบและเพิ่มความเข้มงวดของบทลงโทษแนวทางสำคัญคือห้ามประชาชนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่พกพาอาวุธปืนออกนอกเคหสถานหากฝ่าฝืนให้มีโทษรุนแรงขึ้นพร้อมกำหนดให้เจ้าของปืนร่วมรับผิดชอบทางคดีหากปืนที่มีทะเบียนถูกนำไปก่อเหตุเว้นแต่ได้แจ้งปืนสูญหายไว้ก่อนเกิดเหตุพร้อมย้ำว่าผู้ครอบครองต้องเก็บปืนให้มิดชิดป้องกันเด็กและเยาวชนเข้าถึงที่สำคัญควรแก้ปัญหาด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดมากกว่าการควบคุมอาวุธปืนในโรงเรียนวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลามุ่งแก้ปัญหาปากท้องปรับผังเมืองและฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งแรกซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นณ อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึงวันที่1กันยายนนี้ ดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนและการปรับปรุงผังเมืองรวมถึงโซนนิ่งในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดและภาคเอกชนทั้ง5จังหวัดเพื่อรวบรวมข้อเสนอและโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเสริมเพื่อยกระดับรายได้เฉลี่ยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งโครงการทั้งหมดจะถูกนำเสนอต่อกระทรวงมหาดไทยก่อนจะมีการประชุมสรุปความพร้อมอีกครั้งในวันที่25สิงหาคมนี้กระทรวงคมนาคมปรับยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing linkโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม
5: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงคมนาคมว่าขณะนี้ได้ปรับยุทธศาสตร์เน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นและใช้งานได้จริงโดยเฉพาะการเชื่อมโยงระบบขนส่งทางรางที่ขาดหายไปหรือ missing linkสำหรับโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้หรือแลนด์บริดจ์ได้ยุติลงไปแล้วตามที่รัฐบาลประกาศไว้อย่างไรก็ดีกระทรวงคมนาคมโดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือสนขกำลังศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมถึงความเหมาะสมในการพัฒนาท่าเรือฝั่งอันดามันเช่นจังหวัดระนองตรังหรือกระบี่เพื่อรองรับการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวในอนาคตด้านการพัฒนารถไฟทางคู่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมระบุว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรพิจารณาโครงการก่อสร้างทางรถไฟทางคู่ต่อขยายภาคใต้เส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่จนถึงด่านปารังเบซาเพื่อเชื่อมต่อไปยังประเทศมาเลเซียส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีกำหนดแล้วเสร็จบริเวณเชียงของและหนองคายประมาณปี2572ถึง2573ซึ่งจะช่วยให้ระบบขนส่งทางรางของไทยมีความเชื่อมโยงจากเหนือและอีสานผ่านศูนย์กลางกรุงเทพมหานครลงสู่ภาคใต้ได้อย่างสมบูรณ
6: ์ก็พยายามนำเข้าเสนอในครม.สัญจรว่ารฟท.จะเป็นผู้นำเสนอนะว่าให้มีการสร้างต่อตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์สุราษฎร์หาดใหญ่และหาดใหญ่เข้าไปในประเทศมาเลเซียก็คือเป็นจอยต่อแดนระหว่างไทยกับมาเลเซียคือที่ประดังเบซาก็พยายามนะครับจะเร่งให้ทันถ้าหากว่าทันตรงนี้ไอ้คำว่า missing link ตามที่ท่านนายกได้ให้นโยบายก็น่าจะเดินหน้าไปได้ส่วนในทางภาคอีสานหรือภาคเหนือรถไฟทางคู่เราไปสิ้นสุดที่เชียงของก็น่าจะเสร็จภายในปี72หรือ73ส่วนไปถึงหนองคายแล้วก็อาจจะต้องมีการสร้างสะพานรถไฟที่ข้ามไปที่หนองคายเนี่ยก็น่าจะแล้วเสร็จประมาณในปี72-73
5: ส่วนกรณีการชุมนุมประท้วงเรื่องแรงบิดและ SEC นายพิพัฒน์ยืนยันว่ารัฐบาลได้ยกเลิกโครงการดังกล่าวไปแล้วแต่จะเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามาหารือร่วมกันที่กระทรวงคมนาคมอย่างเป็นทางการมากกว่าการใช้วิธีปักหลักประท้วงเพื่อร่วมกันหาทางออกที่เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศีลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมผลักดันมาตรการกำกับโรงงานเน้นป้องกันแทนแก้ปัญหามุ่งลดผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและชุมชนโดยรอบ
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวว่าได้มอบนโยบายให้การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเดินหน้ามาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันและกำกับดูแลสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมความปลอดภัยและผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและชุมชนโดยรอบเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตั้งแต่ต้นทางค้นหาความเสี่ยงแนะนำแนวทางแก้ไขไม่ให้เกิดปัญหาลุกลามจนส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมในระยะยาวผ่านการทำงาน5ด้านได้แก่ด้านการประกอบกิจการและการจัดการกากอุตสาหกรรมด้านอาคารโรงงานและการควบคุมการใช้ด้านการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการความปลอดภัยด้านกฎหมายโดยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงงานกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเฝ้าระวังรวม30แห่งครอบคลุมโรงงานกากอุตสาหกรรมโรงงานยางโรงงานเหล็กและโรงงานหลอมโลหะ
8: ในการดำเนินการครั้งนี้ทางกระทรวงโดยผมเองได้มอบหมายให้ทางการนิคมอุตสาหกรรมเดินหน้าในมาตรการตรวจสอบเชิงป้องกันแล้วก็กำกับดูแลสถานประกอบการในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมเพื่อยกระดับการดำเนินการของแต่ละโรงงานแล้วก็ลดความเสี่ยงด้านความปลอดภัยลดความเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมแล้วก็ผลกระทบต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่คนทำงานแล้วก็พี่น้องประชาชนโดยรอบทางกระทรวงอุตสาหกรรมเราให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการป้องกันปัญหาก่อนที่จะเกิดเหตุเพราะว่าในช่วงหลังมานี้เราจะเห็นปัญหาอุบัติเหตุไฟไหม้อัคคีภัยเกิดขึ้นอยู่เป็นระยะฉะนั้นเราก็จะดำเนินมาตรการเหล่านี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่แรก
7: ภายหลังการตรวจสอบการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจะดำเนินการติดตามอย่างเป็นระบบโดยเริ่มจากการจัดทำบันทึกข้อเท็จจริงการออกคำสั่งทางปกครองให้โรงงานเร่งปรับปรุงแก้ไขภายในกรอบเวลาที่กำหนดและส่งเจ้าหน้าที่ติดตามผลอย่างต่อเนื่องจนกว่าการแก้ไขจะแล้วเสร็จเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่กระทำผิดกฎหมายสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกระทรวงอุตสาหกรรม1546ตลอด24ชั่วโมงนันทิกากิตปาโลรายงาน
1: กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศจัดสัมมนาเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาที่คาดว่าจะมีผลใช้บังคับในปีหน้าซึ่งถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือนางขวัญนภาผิวนินรองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้จัดสัมมนาเตรียมพร้อมผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จาก FTA อาเซียนแคนาดาหรืออาคาฟตาซึ่งตั้งเป้าสรุปผลการเจรจาในปีนี้และคาดว่าจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายในปีหน้าโดยจัดขึ้นที่ภาคเหนือณจังหวัดเชียงใหม่พร้อมเชิญวิทยากรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเสวนาเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายกลยุทธ์การเจาะตลาดแคนาดาและแนวทางการใช้ประโยชน์จากความตกลงสำหรับภาพรวมการเจรจาอาคาฟตาปัจจุบันมีความคืบหน้าประมาณ80%ของการเจรจาถือเป็น FTA ฉบับแรกของไทยกับประเทศในภูมิภาคอเมริกาเหนือและยังเป็น FTA ระดับภูมิภาคที่มีความสำคัญต่อการรักษาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยในตลาดแคนาดาอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการกระชับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในสาขาที่มีศักยภาพและเป็นประโยชน์ร่วมกันโดยเฉพาะเกษตรและอาหารพลังงานสะอาดเทคโนโลยีดิจิทัลวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้ไทยอยู่ในห่วงโซ่อุปทานที่สำคัญของโลก
9: หลักการเนี่ยจริงๆแล้วในแคนาดาเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะคอมมิตในเรื่องของการเปิดตลาดนะคะให้เราเนี่ยประมาณเกินกว่าประมาณ90%นะของรายการสินค้านะคะสินค้าที่จะเห็นได้ประโยชน์แน่ๆเลยเนี่ยก็คือกลุ่มพวกอาหารที่เราส่งไปนะคะอาหารแปรรูปนะคะพวกกลุ่มที่เป็นคราฟต์ไลฟ์สไตล์นะคะกลุ่มเฟอร์นิเจอร์นะคะหรือแม้กระทั่งกลุ่มพวกสินค้าอุตสาหกรรมหลายๆตัวนะคะที่ก็จะได้อันนี้ส่งเช่นกันนะคะซึ่งส่วนใหญ่เป็นสินค้าเราเนี้ยเป็นสินค้าที่ต้องบอกก่อนว่าเป็นสินค้าศักยภาพในภาคเหนือนะคะหรือแม้กระทั่งพวกสกินแคร์เครื่องสำอางสปาพวกนี้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็แม้กระทั่งในเรื่องของบริการเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยแคนาดาเองเขาก็พร้อมนะคะรับที่จะมีการลงทุนจากบ้านเราหรือแม้กระทั่งธุรกิจบริการบ้านเราที่จะไปขยายตลาดในแคนาดานะคะธุรกิจร้านอาหารธุรกิจสปาพวกนี้เป็นสิ่งที่ SME ไทยค่อนข้างแข็งแรงนะคะ
1: นอกจากนี้ไทยยังมีแผนเดินหน้าเปิดการเจรจา FTA ไทยแคนาดาควบคู่กันไปด้วยซึ่งจะช่วยต่อยอดโอกาสการค้าและการลงทุนจากความตกลงอาคาฟตาโดยไทยอยู่ระหว่างเตรียมเสนอกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยแคนาดาให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มต้นการเจรจาอย่างเป็นทางการต่อไป
10: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
0: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงจากฝนตกหนักในระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมนี้ นายชยันต์เมืองสงฆ์เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกล่าวว่าได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำโขงอย่างต่อเนื่องพบว่าเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและพื้นที่ตอนกลางของสปป.ลาวคาดการระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น50เซนติเมตรถึง1เมตร50เซนติเมตรตั้งแต่ระยะนี้ไปจนถึงวันที่15สิงหาคมบริเวณอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและจังหวัดริมแม่น้ำโขงประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนพร้อมทั้งติดตามระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันในแม่น้ำโขงระมัดระวังการสัญจรทางน้ำและประกอบกิจกรรมในแม่น้ำโขงรวมทั้งเตรียมความพร้อมการป้องกันระดับน้ำล้นตลิ่งบริเวณ8จังหวัดริมแม่น้ำโขงโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำบริเวณอำเภอท่าอุเทนธาตุพนมบ้านแพงเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมและอำเภอดอนตาลเมืองมุกดาหารว่านใหญ่จังหวัดมุกดาหารสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงที่จังหวัดมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องเทศบาลเมืองมุกดาหารจัดเตรียมกระสอบทรายป้องกันน้ำไหลเอ่อเข้าตลาดอินโดจีน
11: เช้าวันนี้สถานการณ์ระดับน้ำในแม่น้ำโขงในเขตเทศบาลเมืองมุกดาหารยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องโดยมีระดับน้ำสูง 11.90 เมตรต่ำกว่าระดับวิกฤต60เซนติเมตรด้านนายภูมินทร์ศิเนหวัฒนะนายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหารจึงได้สั่งการให้ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์เหตุอุทกภัยที่ตลาดอินโดจีนโดยเตรียมกระสอบทรายจำนวน 2,000 กระสอบสำหรับทำแนวกั้นจุดที่ไม่มีผนังป้องกันน้ำโขงที่อาจจะไหลเอ่อเข้าท่วมชั้นใต้ดินตลาดอินโดจีนศูนย์อำนวยการน้ำแห่งชาติคาดการสถานการณ์ระดับแม่น้ำโขงล่วงหน้า5วันช่วงวันที่11ถึง15สิงหาคม2569พบว่าจะมีฝนตกกระจายทั่วพื้นที่ลุ่มน้ำโขงและมีฝนตกสะสมปริมาณมากในสปป.ลาวรวมถึงบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครและนครพนมส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ 0.80 ถึง 1.40 เมตรโดยจังหวัดมุกดาหารได้คาดการระดับน้ำโขงในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารจะมีแนวโน้มสูงกว่าระดับวิกฤตและคาดว่าระดับน้ำจะสูงสุดในวันที่14สิงหาคม2569ซึ่งจะสูงกว่าระดับวิกฤต 12.50 เมตรประมาณ22เซนติเมตรจึงได้แจ้งเตือนประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเตรียมความพร้อมล่วงหน้าในส่วนของตลาดอินโดจีนโดยเฉพาะบริเวณชั้นล่างได้แจ้งให้ผู้ค้า

0: 4ได้ตลอด24ชั่วโมงพัชริดาภูปังสวท.มุกดาหารรายงาน
1: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรปัจจุบันระดับน้ำอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรคณะทำงานติดตามสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดหนองคายรายงานสถานการณ์น้ำระดับน้ำโขงในจังหวัดหนองคายช่วงเช้านี้ลดลงชั่วโมงละ1เซนติเมตรโดยเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาระดับน้ำโขงอยู่ที่11เมตร60เซนติเมตรแต่ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจังหวัดอุบลราชธานีเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดคาดว่าระดับน้ำจะเพิ่มขึ้นประมาณ90เซนติเมตรในช่วงสัปดาห์นี้
2: ร้อยตรีสรมงคลมงคลสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีได้ติดตามสถานการณ์น้ำโขงอย่างใกล้ชิดพบว่าวันนี้น้ำโขงที่สถานีวัดน้ำโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีระดับน้ำอยู่ที่ 102.16 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางอยู่ในเกณฑ์ปกติแนวโน้มพรุ่งนี้เพิ่มขึ้นประมาณ44เซนติเมตรและแนวโน้มในอีก 1-5 วันข้างหน้าเพิ่มขึ้นประมาณ91เซนติเมตรดังนั้นขอให้อำเภอที่ติดกับแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ดังกล่าวแจ้งเตือนประชาชนที่สัญจรและประกอบกิจกรรมในบริเวณแม่น้ำโขงได้รับทราบรวมทั้งผู้ที่อาศัยบริเวณดังกล่าวติดตามสถานการณ์น้ำเตรียมการเฝ้าระวังที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในแม่น้ำโขงอย่างใกล้ชิดหากเกิดสถานการณ์น้ำขึ้นในพื้นที่ให้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดไว้ทุกระดับกรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: โครงการชลประทานอำนาจเจริญเฝ้าระวังฝนตกหนักในพื้นที่รับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นพร้อมวางแผนบริหารจัดการน้ำทั้งในด้านการเก็บกักและการระบายน้ำ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยว่าจากการติดตามสภาพอากาศในพื้นที่อย่างใกล้ชิดโดยตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดโครงการชลประทานอำนาจเจริญจึงได้เตรียมความพร้อมรับมือปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นโดยดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำให้พร้อมใช้งานสำรวจและเฝ้าระวังอ่างเก็บน้ำและฝายให้มีความมั่นคงปลอดภัยพร้อมประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมเครื่องจักรเครื่องสูบน้ำและกำลังคนเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงจากการประเมินปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางและขนาดเล็กในจังหวัดขณะนี้ยังอยู่ในระดับที่สามารถรองรับน้ำฝนได้อีกมากโดยมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนปีนี้ได้ตามแผนที่วางไว้พงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งการเจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เหตุเพลิงไหม้โรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีพร้อมตรวจสอบมลพิษและเก็บตัวอย่างน้ำป้องกันสารพิษไหลลงแหล่งน้ำ
4: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้รับรายงานกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้บริษัท PSPN Manufacturing จำกัดที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์เหตุเกิดเมื่อวานนี้เพลิงได้ลุกไหม้วัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนใหญ่เป็นกระดาษและพลาสติกจึงให้เจ้าหน้าที่กรมควบคุมมลพิษเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามสถานการณ์พร้อมตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณชุมชนด้านท้ายลมเพื่อประเมินผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนพร้อมกำชับให้เฝ้าระวังต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติซึ่งจากการตรวจวัดคุณภาพอากาศชุมชนด้านท้ายลมทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในระยะประมาณ100เมตรยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจึงกำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะผลกระทบด้านมลพิษทางอากาศและน้ำพร้อมเร่งดำเนินการทุกมาตรการไม่ให้เหตุเพลิงไหม้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนและสิ่งแวดล้อมหากพบการปนเปื้อนหรือค่ามลพิษเกินมาตรฐานจะต้องเร่งแก้ไขและควบคุมสถานการณ์ทันทีทั้งนี้เจ้าหน้าที่พบน้ำจากการดับเพลิงไหลลงคลองสาธารณะด้านหลังโรงงานโดยมีลักษณะสีน้ำตาลขุ่นมีฟองมีกลิ่นและพบคราบน้ำมันเจือปนจุดระบายน้ำมี pH 8จึงประสานเทศบาลเมืองท่าผานำรถแบ็คโฮเข้าปิดกั้นทางน้ำเพื่อป้องกันให้น้ำไหลออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกขณะที่โรงงานแจ้งว่าจะส่งน้ำจากการดับเพลิงนำไปบำบัดอย่างถูกต้องโดยสคพ.8ได้เก็บตัวอย่างน้ำในคลองสาธารณะดังกล่าวนำไปตรวจวิเคราะห์และประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วพร้อมประสานทำความเข้าใจกับเพจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับประชาชนและป้องกันความตื่นตระหนกปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเคหะ

0: ชาติเดินหน้าฟื้นฟู4ชุมชนเมืองดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทราพัฒนาที่อยู่อาศัยใหม่ให้ทันสมัยปลอดภัยน่าอยู่ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
1: นายทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติเร่งเดินหน้าแผนฟื้นฟูชุมชนเมืองในหลายพื้นที่ได้แก่ดินแดงทุ่ง2ห้องห้วยขวางและรามอินทราสำหรับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนดินแดงระยะที่2มีความคืบหน้าตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างก่อสร้างอาคาร A1 สูง32ชั้นจำนวน635หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมปีนี้และอาคาร D2 สูง35ชั้นจำนวน612หน่วยคาดว่าจะแล้วเสร็จในกลางปีหน้าเพื่อรองรับผู้อยู่อาศัยเดิมพร้อมเดินหน้าก่อสร้างอาคารแปลง C1 และ E2 ถึง E4 รวมกว่า 2,400 หน่วยเพื่อเข้าสู่การพัฒนาในระยะที่3และ4
2: ซึ่งในความจำเป็นนะครับก็อย่างดินแดงเนี่ยก็ได้เห็นว่าเราได้ฟื้นฟูไป2ตึกแล้ววันนี้อยู่ในระหว่างการสร้างตึกที่3และตึกที่4นะครับซึ่งเป้าหมายคือต้องขยายพี่น้องอีก 6,000 ตัวนะครับทุกตึกและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มมีตึกที่จะรองรับให้กับบุคคลทั่วไปนะครับเพราะว่าตอนนี้บริเวณตรงนั้นก็มีแต่ความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนในการที่จะมีที่อยู่อาศัยในราคาที่จับต้องได้นะครับบริการแห่งชาติเริ่มที่แปลง G ก่อนนะครับเป็นสร้างอยู่บนอาคารได้สร้างอยู่บนที่ดินเปล่าของเคหะที่เช่าจากธนารักษ์นะครับเราก็ขึ้นแปลง G ขึ้นมาเราย้ายทุกคนเข้ามาอยู่334ครอบครัวก็ไปทุกนะครับอีก2พื้นที่คือแปลง B กับแปลง A นะครับตอนนี้ก็ขึ้น B1 มาแล้วนะครับ
1: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยถึงโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่ง2ห้องถือเป็นโครงการที่การเคหะแห่งชาติมีความพร้อมมากที่สุดและจะเร่งผลักดันให้เริ่มก่อสร้างและรองรับประชาชนได้โดยเร็วขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาพิจารณ์ส่วนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนห้วยขวางเนื่องจากอาคารบางแห่งบริเวณตลาดห้วยขวางมีสภาพทรุดโทรมและมีลักษณะเอียงซึ่งอาจเกิดจากความเสี่ยงจากแรงสั่นสะเทือนของรถไฟฟ้า MRT ขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมนำเสนอรายโครงการเช่นเดียวกับโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนรามอินทราอยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโดยเป็นโครงการอาคารประเภทขายแตกต่างจากโครงการดินแดงและห้วยขวางที่เป็นอาคารเช่าการรื้อและก่อสร้างใหม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากผู้อยู่อาศัยปัจจุบันมีผู้เห็นชอบแล้วประมาณ89%และอยู่ระหว่างเร่งเจรจาส่วนที่เหลือเพื่อให้สามารถเดินหน้าโครงการได้โดยเร็วนิตยาคุณสิมรายงาน
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศครับ
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: 12:31ต่อไปเสนอข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ทางตะวันตกของโคลอมเบียเมื่อช่วงเช้าของวันจันทร์ตามเวลาท้องถิ่นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย132รายและมีผู้บาดเจ็บมากกว่า570คนนอกจากนี้ยังมีอาคารได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและท่าอากาศยาน7แห่งยังคงระงับการให้บริการขณะที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและอาสาสมัครเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมกันนี้ยังให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปริเอล่าผู้นำโคลอมเบียซึ่งเดินทางลงพื้นที่เมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วประเทศและคำมั่นว่าจะระดมเจ้าหน้าที่และสรรพกำลังเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้พร้อมเน้นย้ำว่าสิ่งสำคัญลำดับแรกคือการช่วยเหลือประชาชนที่อยู่ใต้ซากปรักหักพัง
0: คณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติจีนรายงานว่าทางการจีนจัดสรรงบประมาณเป็นจำนวนเงิน200ล้านหยวนเพื่อสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูภัยพิบัติในมณฑลเจ้อเจียงทางตะวันออกของจีนหลังได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงจากพายุไต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุลูกที่13ของปีนี้พัดถล่มถึง2ครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยงบประมาณดังกล่าวจะนำไปใช้ในการฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่เสียหายอย่างเร่งด่วนซึ่งรวมถึงถนนระบบชลประทานโรงเรียนและโรงพยาบาล ขณะที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนคาดการว่านับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอังคารนี้หลายพื้นที่ในมณฑลเจ้อเจียงมณฑลเจียงซูมณฑลอันฮุยมณฑลหูเป่ยจะเผชิญฝนตกหนักรุนแรงแม้ว่าพายุใต้ฝุ่นดอลฟินจะมีความเร็วลมลดลงอย่างมากแต่ศูนย์กลางหมุนเวียนของพายุลูกนี้จะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักระลอกใหม่โดยเฉพาะในมณฑลหูเป่ย
4: นายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมร่วมกับประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามที่กรุงแคนเบอร์ราประเทศออสเตรเลียในวันนี้โดยระบุว่ากองทัพของออสเตรเลียและเวียดนามจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและแน่นแฟนยิ่งขึ้นทั้งด้านความมั่นคงทางทะเลและการฝึกซ้อมรบร่วมกันเพื่อพร้อมเผชิญหน้ากับความท้าทายทุกรูปแบบทั้งนี้ประธานาธิบดีโตเลิมเดินทางเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการท่ามกลางสถานการณ์ที่สองประเทศกำลังเผชิญความตึงเครียดจากการขยายอำนาจทางทหารของจีนในมหาสมุทรแปซิฟิกและทะเลจีนใต้ซึ่งเวียดนามถือเป็นหนึ่งในประเทศที่มีข้อพิพาทสิทธิในพื้นที่ดังกล่าวแม้ว่าจะมีคำตัดสินของศาลระหว่างประเทศที่ระบุว่าการที่จีนอ้างถึงสิทธิครอบครองทางทะเลจีนใต้เกือบทั้งหมดไม่มีฐานะทางกฎหมายรองรับ
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพูดคุยกับผู้สื่อข่าวที่ห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับนายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากแม้ว่าก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูจะออกมาปฏิเสธแผนการสันติภาพในฉนวนกาซาซึ่งนำโดยสหรัฐก็ตามทางนี้นายกรัฐมนตรีเนทันยาฮูออกแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนว่าคัดค้านแผนสันติภาพฉนวนกาซา15ข้อของประธานาธิบดีทรัมป์และยืนกรานว่ากองทัพอิสราเอลจะไม่ถอนกำลังออกจากฉนวนกาซาจนกว่ากลุ่มฮามาสจะปลดอาวุธโดยสมบูรณ์และจะไม่ยอมให้มีการจัดตั้งรัฐปาเลสไตน์ทั้งในพื้นที่ฉนวนกาซาและเขตเวสต์แบงก์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
5: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน17ปีชิงแชมป์โลกที่กรุงซานติอาโกประเทศชิลีรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่3ทีมชาติไทยที่ลงเล่นมาแล้ว3นัดชนะ1แพ้2ลงสนามพบกับสหรัฐอเมริกาทีมจ่าฝูงที่คว้าชัยมา3นัดรวดโดยไม่เสียเลยแม้แต่เซตเดียวผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทย U17ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐอเมริกาไม่ไหวแพ้ไป0ต่อ3เกม11-25 21-25 และ16-25ทำสถิติลงเล่น4นัดชนะ1แพ้3มี3คะแนนรั้งอันดับ4ของตารางทำให้ต้องเอาชนะอียิปต์ให้ได้ในเกมสุดท้ายในวันที่12สิงหาคมนี้เวลา 4 นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยเพื่อลุ้นผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปศึกฟุตบอลกีฬาระหว่างโรงเรียนรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มดีนัดที่2ราชวินิตบางแก้วเสมอสวนป่าเขาชะอาง2ประตูต่อ2แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนทำให้ในขณะนี้ทั้ง2ทีมมี1คะแนนเท่ากันแต่ราชวินิตบางแก้วมีผลต่างประตูได้เสียที่ดีกว่ารั้งอันดับ3ของกลุ่มส่วนสวนป่าเขาชะอางจมบ้วยของกลุ่มต้องลุ้นหนีตกชั้นในเกมนัดสุดท้ายทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์ที่สนาม BGTC3 จังหวัดปทุมธานีการฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่การฟื้นฟูร่างกายและเรียกความฟิตเป็นหลักหลังแอนโทนีฮัดสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนได้ปล่อยให้นักกีฬาพัก1วันโดยได้เริ่มใส่รูปแบบการเล่นและวิธีการต่างๆโดยใช้เวลาฝึกซ้อมประมาณ1ชั่วโมงก่อนการฝึกซ้อมวรชิตกนิษฐ์ศรีบำเพ็ญกองกลางทีมชาติไทยกล่าวว่าเกมกับสิงคโปร์ไม่ได้เป็นเกมที่ง่ายอย่างแน่นอนเพราะไทยต้องไปเยือนแต่ถ้าหากสามารถเอาชนะได้กลับมาเล่นในบ้านก็จะง่ายขึ้นทั้งนี้ทีมชาติไทยจะไปเยือนสิงคโปร์ที่จารันเบซาสเตเดียมในวันที่15สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทาง True Vision Now สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งแนวทางปฏิบัติและสภาวะอากาศอันเกิดจากฟ้าแลบและฟ้าร้องในการแข่งขันฟุตบอลลีกอาชีพโดยนายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้แจ้งสโมสรฟุตบอลอาชีพผู้ควบคุมการแข่งขันและผู้เกี่ยวข้องให้ยึดแนวทางความปลอดภัยกรณีเกิดฟ้าแลบและฟ้าร้องระหว่างการแข่งขันหากพบฟ้าแลบ และได้ยินเสียงฟ้าร้องภายใน30วินาทีให้ผู้ตัดสินพิจารณาหยุดการแข่งขันชั่วคราวพร้อมนำผู้เล่นเจ้าหน้าที่และผู้ตัดสินออกจากพื้นที่สนามเข้าสู่พื้นที่ปลอดภัยส่วนผู้ชมให้เคลื่อนย้ายไปยังจุดหลบภัยที่จัดเตรียมไว้จากนั้นให้เฝ้าระวังและประเมินสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องก่อนอนุญาตให้กลับมาแข่งขันต่อหากสภาพอากาศยังไม่ดีขึ้นเกิน60นาทีนับจากการหยุดการแข่งขันครั้งแรกให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการตามระเบียบกรณีเหตุเกิดสุดวิสัยและขอให้ทุกสโมสรเตรียมพื้นที่หลบภัยแผนอพยพและระบบสื่อสารให้พร้อมโดยให้ความปลอดภัยของนักกีฬาเจ้าหน้าที่และผู้ชมเป็นสำคัญสูงสุดความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ไก่เดยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์ประกาศต่อสัญญามิกกี้ฟานเดอร์เฟนกองหลังคนสำคัญทีมชาติเนเธอร์แลนด์ยาวออกไปจนถึงปี2031พ่วงออปชันขยายสัญญาเพิ่มอีก1ปีขณะที่หงแดงลิเวอร์พูลประกาศคว้าตัวโรนัลด์อาราโคกองหลังชาวอุรุกวัยวัย27ปีมาจากบาร์เซโลนาด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลพร้อมออปชันซื้อขาด55ล้านปอนด์ด้านฟาบิซิโอโรมาโนผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดซื้อขายนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าลิเวอร์พูลได้บรรลุข้อตกลงส่วนตัวกับแบลลี่บาโกล่าปีกทีมชาติฝรั่งเศสจากปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเหลือแค่การเจรจา ระหว่าง2สโมสรเท่านั้นนอกจากนี้โรมาโนยังได้รายงานด้วยว่าเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้บรรลุข้อตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับอายุบูอัดดี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในขณะที่การเจรจากับลีวต้นสังกัดของบูอัดดี้นั้นก็มีความคืบหน้าไปมากแล้วเช่นเดียวกันการแข่งขันเทนนิสเยาวชนนานาชาติเก็บคะแนนสะสมอันดับเยาวชนโลกรายการ ITF Junior World Tennis Tour J30 ที่ ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม B สุกริตาสุกแก้วเอาชนะอันซุนมินจากเกาหลีใต้มือ830เยาวชนโลกและมือวางอันดับ2ของรายการ6ต่อ3ทั้ง2เซตส่วนแมตช์ที่2สุกริตาจะไปพบกับมาริอ่องละออที่แมตช์แรกแพ้ให้กับเอลิซาเวต้าเรียบูคิน่า6ต่อ3 2ต่อ6และซุปเปอร์ไทเบรก8ต่อ10ด้านชายเดี่ยวกลุ่ม C ไตรศรีเสนเอาชนะโกตะอิโนอุเอะจากญี่ปุ่น6ต่อ0ทั้ง2เซตโดยในแมตช์ที่2ไตรจะไปพบกับอาฮานโซนี่จากออสเตรเลียศึกจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลกโมโตจีพี2026สนาม12รายการบริติชกลางปีที่ซิลเวอร์สโตนเซอร์กิตสหราชอาณาจักรในรอบเมนเรสรุ่นโมโตทรีเวิลด์แชมเปี้ยนไมค์คิวเกียรติศักดิ์สิงห์หพงษ์นักบิดดาวรุ่งไทยได้รับโอกาสจากฮอนด้าทีมเอเชียลงแข่งขันแทนเซนมิตานินักบิดชาวญี่ปุ่นที่มีอาการบาดเจ็บซึ่งนักบิดไทยเจ้าของรถแข่งหมายเลข85ออกตัวจากกริดที่22บิดเข้าป้ายในอันดับที่15ด้วยเวลา33:20.601ตามหลังผู้ชนะ 35.339 วินาทีทั้งนี้สนามถัดไปรายการอารากอนกลางปีที่มอเตอร์แลนด์อารากอนประเทศสเปนแข่งขันในระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคมนี้การแข่งขันภูเฮบอลยูโรเปียนโอเพ่น2026ที่แกรนด์โฮเทลเคียเซเมืองเคียวเซประเทศโปแลนด์ในประเภทบุคคลหญิงแอมนครปฐมวรัตนันสุปกฤตธเนศดีกรีแชมป์โลกเมื่อปี2024ออกคิวได้อย่างแม่นยำแทงเอาชนะแมรี่ทาวบอทจากสหราชอาณาจักร6ต่อ3แร็คคว้าแชมป์ไปครองนับเป็นแชมป์รายการนี้สมัยที่2ต่อจากปี2024รับเงินรางวัล 10,000 เหรียญสหรัฐหรือประมาณ 340,000 บาทความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาไทยเตรียมสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาได้ทดสอบสมรรถภาพนักกีฬามาแล้ว3ครั้งโดยก่อนการแข่งขันประมาณ1เดือนพบว่านักกีฬาส่วนใหญ่มีระดับความฟิตจากเดิมปานกลางพัฒนาขึ้นมาอยู่ในเกณฑ์ดีถึงดีมากตามแผนที่วางไว้พร้อมนำเทคโนโลยีมาใช้ในการฟื้นฟูและเสริมสมรรถภาพอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ยกระดับการดูแลด้านโภชนาการโดยร่วมกับบริษัทอายิโนโมโตะประเทศไทยจำกัดเปิดศูนย์โภชนาการสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยหัวมากรองรับนักกีฬาได้วันละ300คนโดยจัดอาหารให้เหมาะสมกับภาระการฝึกซ้อม ทั้งวันซ้อมหนักซ้อมปานกลางและวันพักทั้งนี้การดูแลด้านโภชนาการจะครอบคลุมทั้งนักกีฬาเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมพร้อมต่อเนื่องไปจนถึงศูนย์ไทยเฮาส์ระหว่างการแข่งขันที่ประเทศญี่ปุ่นด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
8: วันนี้เสนอคำว่าโสมตอนที่หนึ่งโสมเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าโสมะในภาษาสันสกฤตโสมเป็นชื่อไม้เถาต้นและใบมีสรรพคุณทางยาต่อมาคนไทยนำคำว่าโสมมาเรียกไม้อีกพันหนึ่งซึ่งมีสรรพคุณทางยามีมากในจีนและเกาหลีโสมจีนหรือโสมเกาหลีเป็นพืชล้มลุกซึ่งมีอายุยืนยาวหลายปีลักษณะเด่นคือมีรากอวบบางต้นรากมีรูปร่างคล้ายคนใบเป็นแฉกเหมือนมือที่กางนิ้วออกบางทีเรียกโสมคนคนจีนเกาหลีรวมทั้งชาวกรีกเชื่อว่ารากโสมใช้เป็นยาที่มีสรรพคุณครอบจักรวาลที่สำคัญคือใช้เป็นยาบำรุงที่ช่วยเพิ่มพลังและเป็นยาอายุวัฒนะ
7: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: ประเทศไทยใสสะอาดปราศจากทุจริตเริ่มได้จากใจของเราทุกคน
10: ใจที่พอเพียงคือใจที่เข้มแข็งไม่หวั่นไหวไปคิดคดโกงใคร
9: เป็นใจที่มีความสุขความพอใจทำหน้าที่ด้วยความสุจริตไม่เบียดเบียนผู้ใด
10: เริ่มได้ที่ใจของเราในวันนี
11: ้ไทยทั้งชาติต้านทุจริตด้วยจิตที่พอเพียง
0: 12:45ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนระดับ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณจังหวัดระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมนุกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้นำขึ้นเต็มที่เวลา 20:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร48เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 12:39 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง94เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:42 นาที
4: สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยสี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงศ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่025347533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยจัดแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึงวันที่10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรวันที่12สิงหาคม2569ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและเว็บไซต์ www.thaiticketmajor.com กรมการพัฒนาชุมชนขอเชิญชวนประชาชนร่วมอุดหนุนสินค้าไทยในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ที่รวบรวมสินค้าทั้งผลิตภัณฑ์มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสินค้าโอท็อปจากทั่วประเทศกว่า 2,000 ร้านค้าและชิมอาหารอร่อยจากทั่วทุกภาคพร้อมเปิดโซนไฮไลท์ดีไซน์ใหม่โอท็อปครับแอนด์ดีไซน์ที่ยกระดับหัตถกรรมพื้นบ้านด้วยดีไซน์โอท็อปลักชัวรี่เครื่องประดับมัญชมณีเกรดพรีเมียมและโอท็อปสปิริตเทสติ้งที่นำเสนอเครื่องดื่มพื้นบ้านเอกลักษณ์ผู้สนใจเข้าร่วมงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่16สิงหาคมนี้เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณอาคาร Challenger 1-3 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขยายเวลารับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายจำนวน3รางวัลได้แก่ด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองด้านสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมและด้านสิทธิของกลุ่มคนเปราะบางประเภทองค์กรจำนวน3รางวัลประเภทสื่อมวลชนจำนวน1รางวัลและประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจำนวน1รางวัลส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนสำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งพัฒนาเขตหลัก4กรุงเทพตั้งแต่บัดนี้ถึง15สิงหาคมนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่021413930และ0811345713ต่อไปรับฟังบทความประจำวัน
12: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันท่านผู้ฟังคะสมุนไพรไทยมีสรรพคุณของการรักษาบรรเทาอาการได้หลากหลายอาการหาได้ไม่ยากมีคุณค่าและช่วยแก้ปัญหาอาการในเบื้องต้นด้วยเช่นอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังที่ทุกคนมีโอกาสเป็นไปได้ค่ะ สำหรับอาการผื่นคันอาการคันผื่นคันบริเวณผิวหนังเป็นอาการทางผิวหนังที่พบได้บ่อยในทุกช่วงวัยซึ่งอาจเกิดขึ้นเฉพาะส่วนหรือทั่วร่างกายโดยบางครั้งอาจมีผื่นผิวหนังร่วมด้วยหรือไม่ก็ได้การมีอาการคันสามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้ที่ประสบปัญหานี้หากไม่ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและมีการแกะเกาขีดข่วนจนเกิดแผลอาจทำให้เกิดการติดเชื้อแทรกซ้อนที่ผิวหนังได้โดยสาเหตุของอาการคันนั้นมีหลายปัจจัยเช่นภาวะผิวหนังแห้งจากการเปลี่ยนแปลงของอายุหรืออากาศภูมิแพ้จากแมลงกัดต่อยฝุ่นอาหารยาหรือสารเคมีรวมถึงการติดเชื้อราที่ผิวหนังหรือภาวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภายในร่างกายและจิตใจด้วยคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์มหาวิทยาลัยมหิดลนำเสนอมุมมองของการแพทย์แผนไทยว่าอาการคันเกิดจากความผิดปกติของเลือดน้ำเหลืองและความร้อนในร่างกายซึ่งเกิดจากหลายสาเหตุข้างต้นและทำให้เกิดอาการในรูปแบบของผดหรือผื่นบนผิวหนังการบรรเทาอาการคันจึงจำเป็นต้องปรับสมดุลของเลือดและน้ำเหลืองโดยใช้สมุนไพรที่มีรสเมาเบื่อเช่นทองพันชั่งขันทองพยาบาลหรือข้าวเย็นทั้งสองหัวร้อยรูมาประกอบในตำรับรับประทานรวมกับการใช้ยารสเย็นและยาระบายเพื่อปรับความร้อนในร่างกายให้กลับสู่สมดุลสำหรับผู้ที่มีอาการผื่นคันมากสามารถใช้สมุนไพรเดี่ยวบางชนิดที่ผ่านกรรมวิธีการง่ายๆเพื่อบรรเทาอาการคันภายนอกร่วมได้ด้วยเช่นเหงือกปลาหมอรสเค็มกร่อยมีสรรพคุณในการรักษาโรคทางผิวหนังโดยนำส่วนใบและลำต้นเหนือดิน 3-4 กำมือมาล้างให้สะอาดหั่นเป็นชิ้นต้มกับน้ำจนเดือดทิ้งไว้ให้น้ำเย็นลงแล้วนำน้ำมาใช้ในการอาบหรือชำระตรงบริเวณที่มีอาการเพื่อบรรเทาอาการผื่นคันตำลึงรสเย็นใช้ใบสด1กำมือล้างให้สะอาดตำให้ละเอียดผสมน้ำเล็กน้อยแล้วคั้นเอาน้ำมาทาบริเวณที่มีอาการคันจนกว่าจะหายนอกจากนี้สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่พัฒนาขึ้นในรูปแบบต่างๆเพื่อสะดวกต่อการใช้งานและลดขั้นตอนการเตรียมยาเช่นเจลอาบน้ำที่มีสารสกัดจากเหงือกปลาหมอหรือขมิ้นชันคาลามายหรือโลชั่นที่มีส่วนผสมของพญายอซึ่งสามารถหาซื้อได้ง่ายตามร้านขายยาทั่วไปรวมไปถึงการอาบน้ำเย็นหรือประคบเย็นเพื่อลดอาการคันหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารหมักดองหรืออาหารทะเลเพื่อลดการกระตุ้นความผิดปกติของเลือดและน้ำเหลืองไม่ควรแกะเกาหรือขีดข่วนบริเวณที่มีผื่นคันเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อแบคทีเรียและควรหลีกเลี่ยงสภาพแวดล้อมที่มีความอับชื้นหรือสารเคมีที่อาจทำให้เกิดการระคายเคืองเพิ่มขึ้นท่านผู้ฟังคะหากอาการคันกลับมาเป็นซ้ำบ่อยครั้งมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือมีอาการแทรกซ้อนควรพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยเร็วที่สุดเพื่อป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพในระยะยาวค่ะจบบทความประจำวันเรื่องรู้จักสมุนไพรไทยแก้คันเรียบเรียงและนำเสนอโดยณฤนาถแข็งขันท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.thหรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
13: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได
14: ้ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
15: ได้เลยเช็คมา
14: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
15: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
14: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
15: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
4: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคต เด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดและปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกาคณิกบรรณาธิการข่าวอานนท์นันตสุคนและพิญโยรุ่งสมัยอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
2: คุณจ่าย3รัฐจ่าย3คุณจ่าย3รัฐจ่าย3จำง่ายๆจ่ายดอกเบี้ยคนละครึ่งสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.กู้ได้สูงสุด 100,000 บาทลดต้นทุนการผลิตสร้างมูลค่าเพิ่มยกระดับเกษตรดั้งเดิมสู่เกษตรแม่นยำเกษตรมั่นคงเกษตรยั่งยืนด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งจากธกส.สอบถามเพิ่มเติมที่ธกส.ทั่วประเทศกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
4: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
5: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
6: สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงหลักของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะอยู่กับดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักษ์ค่ะเมื่อวานข่าวสารที่ทุกคนติดตามก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับนายกอบจ. นนทบุรีนะคะพันตรีธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งถูกยิงเสียชีวิตและคนที่ยิงก็ไม่ใช่ใครที่ไหนเพื่อนของเขาเองค่ะนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีนะคะคุณฉลองเรี่ยวแรงนี่ก็ถือเป็นคนใจนักเลงคนนึงเลยทีเดียวสมัยที่ดิจฟ้าทำข่าวยุคแรกๆเลยนะคะช่วงปี2535ก็เป็นนักข่าวสายรัฐสภาด้วยก็เจอกับคุณฉลองเรี่ยวแรงนะคะท่านก็เป็นนักการเมืองที่ออกจะเป็นคนพูดจาสนุกแล้วก็เป็นกันเองกับนักข่าวมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อวานนี้ความสัมพันธ์จากเงินนี่ตัดเพื่อนได้เลยแล้วก็ตัดชีวิตด้วยเพราะว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงในวัย71ปีนะคะได้ไปบุกยิงพันตรีธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีค่ะก็มายิงที่ในรถเลยนะคะซึ่งกำลังจะออกไปจากที่หน้าสำนักงานนายกอบจ.นนทบุรีค่ะสาเหตุนะคุณฟังก็คือเรื่องของหนี้สินนี่เองแล้วก็คุณฉลองนะอันนี้เป็นมุมของคุณฉลองค่ะพันตรีธงชัยเย็นประเสริฐนั้นท่านเสียชีวิตไปแล้วนะก็ไม่รู้ว่าความจริงเนี่ยที่คุณฉลองพูดเนี่ยเป็นความจริงทั้งหมดหรือเปล่าเป็นเรื่องของการทวงหนี้11ล้านบาทรวมทั้งน้อยใจเพื่อนด้วยที่เพื่อนไม่คุยด้วยนะคะก็เป็นเพื่อนกันนะคุณฟังแล้วก็คุณฉลองบอกว่าที่ต้องยิงเพราะว่าคนขับรถของพันตรีธงชัยเนี่ยเปิดฉากเอาอาวุธปืนยิงก่อนนะและที่ตอนนี้คนก็บอกว่าแม้คุณฉลองเนี่ยเป็นนักโทษนะคุณฟังเป็นผู้ต้องหาค่ะขออภัยเป็นผู้ต้องหาแต่ว่าตำรวจนี่ก็ไม่ได้ใส่กุญแจมือนะคะแล้วก็ที่ห้องประชุมสภ.รัตนาธิเบศรเนี่ยคุณฉลองก็มีการเปิดเผยเมื่อวานนี้ช่วงหลังจากที่เกิดเหตุแล้วนะคะคือตอนเกิดเหตุเนี่ยคุณฉลองช่วงเกิดเหตุแล้วเนี่ยคุณฉลองยังโทรไปคุยกับพี่ปองอัญชลีไพรีรักษ์ด้วยนะคะแต่ว่าคุณฉลองเนี่ยมาคุยกับนักข่าวบอกว่าไม่คิดว่าตัวเองเนี่ยจะต้องมาอยู่ในสภาพนี้ตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยขึ้นโรงพักไม่เคยมีปัญหากับใครแต่วันนี้เนี่ยมาคุยกับเพื่อนเนื่องจากต้องการขอเงินที่เคยให้ยืมไปก่อนหน้านี้11ล้านบาทคุณฉลองบอกว่าตัวเองเนี่ยมีความลำบากเรื่องการเงินที่ผ่านมาเป็นคนช่วยเหลือเพื่อนฝูงอะไรช่วยได้ก็ช่วยมาโดยตลอดแล้วก็เคยช่วยเรื่องการทำหมู่บ้านและธุรกิจเคยให้ยืมเนี่ยบางรายให้ไป6ล้านนะบางรายก็15ล้านแต่ไม่ได้ทวงคืนเพราะว่าเต็มใจช่วยส่วนสาเหตุที่ต้องมาขอเงินคืนนะที่มาขอเงินคืนนี้เพราะว่าตัวเองป่วยมาตั้งแต่ปี2554เสียค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนมากเมื่อตรวจสอบทรัพย์สินและก็เงินที่มีอยู่เนี่ยพบว่าไม่เหลือมากนักขณะเดียวกันทราบว่าเพื่อนเนี่ยเริ่มมีเงินก็เลยเดินทางมาพูดคุยแล้วก็ขอให้ช่วยเหลือตนบ้างคุณฉลองก็บอกว่าตำแหน่งส.ส.เนี่ยคุณขอมาผมก็ให้เ พอพูดเรื่องนี้ก็โมโหนะคะแล้วก็ผลักออกจากห้องบอกว่าไม่คุยไม่คุยจากนั้นก็เลยเดินไปที่รถนะก็เลยตัวเองก็เลยเดินตามไปก็จะมีภาพคลิปวงจรปิดนะคะแล้วก็คุณฉลองเนี่ยใช้มือเคาะกระจกเพื่อบอกให้มาคุยกันเมื่อไม่เปิดเนี่ยคุณฉลองก็เลยถือปืนขึ้นมาแต่ไม่ได้คิดจะยิงปรากฏว่าจังหวะนั้นเองเนี่ยคนขับรถของคุณฉลองก็ชักขอผ่านคนขับรถนะคะของพันตรีเอกธงชัยเย็นประเสริฐเนี่ยก็ถือปืนออกมานะชักปืนออกมาตนก็เลยตัดสินใจยิงนะคะนี่เลยบอกแล้วก็ตัวเองก็บอกว่าตนเองเนี่ยก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยนะคะก็คิดว่าอีกฝ่ายไม่น่าจะเป็นอะไรมากนะคะก็เลยขึ้นรถจักรยานยนต์แต่ว่าพอออกไปแล้วได้กลับมามอบตัวอีกแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาฆ่าใครคุณฉลองก็บอกว่าอยากขอโทษประชาชนชาวนนทบุรีและก็ครอบครัวของนายกอบจนนทบุรีด้วยพันเอกธงชัยเย็นประเสริฐครั้งนี้บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เพียงก็ต้องการคุยกันอีกฝ่ายเนี่ยเพื่อนเนี่ยไม่ยอมพูดคุยขณะที่เกิดเหตุเนี่ยไม่ได้น้อยใจหรือโกรธหากได้พูดคุยกันเรื่องก็น่าจะจบแต่พอคนขับรถของพันเอกธงชัยเนี่ยถือชักปืนออกมาเนี่ยตนก็เลยตัดสินใจยิงนะคะแล้วก็บอกว่าตัวเองก็รู้สึกเสียใจนะแล้วก็ลูกสาวก็คงจะต้องเสียใจอย่างหนักกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเราได้อะไรจากข่าวนี้คุณผู้ฟังเงินทองนี่ของบาดใจนะมันบาดเพื่อนมันบาดทุกอย่างท่านพันเอกธงชัยเย็นประเสริฐนะคะนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยโอ้ท่านก็คุ้นเคยนะท่านเคยเป็นอดีตตำรวจด้วยนะคะเป็นอดีตตำรวจกองปราบเลยแล้วก็เคยเป็นรองผู้กำกับแล้วก็มาเป็นผู้กำกับนะคะจากนั้นเนี่ยท่านก็มาเล่นการเมืองก็เป็นนายกอบจ.มาก็พูดถึงแล้วนะคุณฟังกรณีดังกล่าวนี้เกิดขึ้นเนี่ยถามว่าเราได้อะไรนะเราก็ต้องได้นะเรื่องการให้คนยืมเงินเนี่ยคุณฟังถ้าเกิดว่าจะให้คนยืมเงินจริงๆนะก็ต้องมีการทำเป็นหนังสือนะหนังสือสัญญายืมเงินให้เรียบร้อยเลยมิฉะนั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะเจอเหตุการณ์แบบนี้แหละเพื่อนกันนี่ก็ไม่ยอมคืนเงินนะหลายคนก็มีการคอมเมนต์นะคะบอกว่าเงินเนี่ยมีแต่ไม่ยอมคืนเพื่อนนะคะตุ๋ยเพราะเงินนะแล้วก็พูดถึงพันเอกธงชัยเย็นประเสริฐค่ะนะคะนายกอบจ.นนทบุรีเนี่ยมีทรัพย์สินร่วมกับคู่ชีวิตเนี่ยกว่า305ล้านบาทเลยส่วนใหญ่เป็นที่ดินนะคะมีหนี้สินก็ประมาณ5ล้าน8แสนบาททางนี้เนี่ยมีข้อมูลจากทางเลขานายกอบจ.ด้วยนะคะบอกว่าท่านธงชัยเนี่ยมองเรื่องเงินติดหนี้คุณฉลอง11ล้านบาทอันนี้มุมของเลขานายกธงชัยนะคะบอกว่าไม่มีมูลความจริงยืนยันว่านายกติดหนี้ใครไม่มีทางไม่ใช้และท่านก็มีฐานะพร้อมดูแลลูกน้องนะคะส่วนข่าวที่ว่าเงิน11ล้านเนี่ยจ้างให้คุณฉลองลงจากตำแหน่งนะบอกว่าไม่คาดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าผิดกฎหมายก็คือคุณฉลองเนี่ยเปิดทางให้กับพันเอกธงชัยนะคะคุณฉลองเนี่ยพูดถึงเรื่องของการที่ตัวเองจัดการเรื่องนี้นะคะปมแค้นที่เกิดขึ้นนะภาระหนี้สินต่างๆที่ตัวเองเอาไปให้เขายืมนะคะ11ล้านบาทเลยก็มีทั้งเรื่องของเงินกู้นะคะเงินกู้ยืมส่วนบุคคลที่ไม่จ่ายเนี่ย5ล้าน5แสนบาทไปลงทุนทำธุรกิจขนมนะคะ3ล้าน2แสนบาทมีการผ่อนชำระบางส่วนและก็ยังมีเรื่องของเงินซัพพอร์ตเงินหมุนเวียนให้เนี่ย2ล้าน3แสนบาทหลายคนก็บอกว่ากรณีของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเงิน11ล้านที่คุณฉลองมาทวงเนี่ยบอกว่าเป็นเงินที่ต้องการช่วยเงินที่เคยช่วยนะคะเงินที่เคยช่วยเหลือให้กับทางด้านของพันเอกธงชัยเย็นประเสริฐหลังทวงเงินนะเพราะว่าตัวเองอยากจะได้เป็นค่ารักษาพยาบาลคุณฉลองก็บอกว่าชักปืนนะคะบอกกับทางด้านของคุณธงชัยหรือว่าเดย์นะคะบอกมึงต้องคุยกับให้รู้เรื่องไม่ได้คิดจะยิงนะแต่ว่าคนขับรถเล็งใส่ก็เลยยิงไปไม่ได้เจตนาถึงชีวิตเรื่องก็มีเท่านี้คุณฉลองว่ายิงคนตายเนี่ยก็เจ็บใจที่ผ่านมาดูแลสนับสนุนอีกฝ่ายทุกอย่างพอไปขอร้องไปทวงเงิน11ล้านอีกฝ่ายบอกว่าไม่มีให้และทำไม่ดีก็เลยตัดสินใจนะก็เลยยิงนะคะเพราะฉะนั้นคุณฟังเงินที่เราช่วยไปนะคุณฉลองนี่ก็คือเรียกว่าอัดอั้นตันใจแหละในส่วนหนึ่งนะคะบอกว่าช่วยมาทั้งชีวิตถ้าผมมีเงินก็ไม่คิดจะมาทวงถามเขานะพอรู้ว่าเขาพอมีแล้วก็อยากให้ช่วยผมบ้างผมก็ลำบากเมื่อมันเกิดไปแล้ว ผมอยากขอโทษชาวนนทบุรีไม่มีเจตนาเพราะเป็นเพื่อนกันมีอะไรก็คุยกันได้แต่เขาไม่คุยกับผมนี่คือถ้อยคำของคุณฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีซึ่งตอนนี้ตกเป็นผู้ต้องหาฆ่าคนตายแล้วนะคะความรักนะรักเพื่อนนะก็แน่นอนหลายคนก็อาจจะเจอเหตุการณ์คล้ายๆคุณฉลองเหมือนกันเงินทองของบัตรใจนะคะให้เขายืมไปด้วยความรักปรากฏว่าไม่คืนค่ะหลายคนก็ตัดสัมพันธ์เท่านั้นแต่อันนี้ถึงขั้นตัดชีวิตเลยนะคนเป็นหนี้ยืมเงินเข้าไปถ้าคุณมีเนี่ยคุณต้องคืนนะต้องคืนเยอะกว่าที่คุณเอาเข้าไปด้วยต้องแถมดอกเบี้ยให้เขาด้วยนะถ้าความสัมพันธ์ที่คุณเรียกว่าเพื่อนและมีปัญหาอะไรเข้ามาคุยกันเนี่ยต้องคุยนะคะให้เขาไปบ้างก็ได้ถ้าคุณยังมีไม่พอนะคะอย่าเพิกเฉยนะเนี่ยจนทำให้มันเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงแบบนี้คนเราเนี่ยไม่ตายนะเงินทองหาได้นะแต่ว่าชีวิตเนี่ยถ้ามันถูกตัดไปแล้วอย่างนี้ก็ไม่ได้คืนนะคะก็ต้องเรียกว่าเหตุการณ์ร้ายแรงที่เกิดขึ้นนี้ก็สอนใจเราหลายอย่างเลยทีเดียวขณะเดียวกันคุณฟังคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยนะคะก็ตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีการโทรศัพท์นะเข้าไปหาคุณปองด้วยนะคะปรากฏว่าคุณปู่จิตกรบุษบาซึ่งดำเนินรายการคู่กับคุณปองนะคะคุณอัญชลีไพรีลักษณ์เนี่ยไปดูได้เลยนะมีคลิปนะคะก็ถือว่าคุณพี่ปองของเราเนี่ยเจ๊ปองของเราเนี่ยสามารถทำหน้าที่สื่อมวลชนท่ามกลางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดฝันนะนะคุณปูจิตกรเนี่ยเป็นพิธีกรชายที่นั่งคู่กับคุณปองนะคะคุณปองซึ่งคุณปูจิตกรบุษบาก็เล่าใน Facebook Fanpage นะคะนะบอกว่าจะเล่าให้ฟังโดยลำดับพูดถึงเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆในรายการค่ะบอกว่าดร.มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขแจ้งในไลน์กลุ่มว่าติดธุระมาจัดรายการไม่ได้นะคะก็คุณปองก็รับทราบแล้วก็ให้คุณปู่จิตกรมาแล้วบอกว่าอย่ามาสายนะคะคุณปู่ก็ตอบกลับไปว่ารับทราบอันนี้คุณปู่เล่าใน Facebook Fanpage เลยนะคะคุณฝากไปติดตามได้นะแต่ดีฝากก็ขอนำมาเล่าให้ฟังเพราะว่าในแง่การทำรายการเนี่ยก็ถือว่าพี่ปองก็เป็นมืออาชีพนะคะเห็นในการซักถามกับคุณฉลองซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดียิงคนตายเนี่ยนะคะ 11:00 น.เนี่ย YouTube ของแนวหน้าออนไลน์ก็ไลฟ์สดรายการมาริกาโชว์นะคะหลังสวัสดีทักทายผู้ชมเนี่ยเจ๊ปองก็เล่าเรื่องเสกโลโซแต่งเพลงรวยไม่ไหวแล้วโว้ยแล้วก็ให้ความเห็นต่อข่าวที่สื่อพาดหัวว่าวงการบันเทิงสะเทือนเสกโลโซโพสต์โล่งอกลั่นหมดเวรหมดกรรมหลังเจ๊กบองประกาศตัดขาดหลังจากนั้นก็มีสายโทรเข้ามาที่มือถือนะคะประสานงานเรื่องการซ่อมบ้านให้นายทหารวีรบุรุษสนามรบไทยกัมพูชาเจ๊ปองก็รับสายพูดคุยสั้นๆแล้วก็วางจากนั้นเนี่ยคุณปู่จิตกรก็บอกว่าก็หายของตามคอนเซปต์รายการนะคะแล้วก็หันไปถามเจ๊ปองเรื่องอนุทินดูมวยกับเศรษฐาว่ามีอะไรเบื้องลึกเบื้องหลังหรือเปล่าก่อนเจ๊ปองจะคุยเรื่องกิจกรรมของร้านลองนาจากข้อ3เนี่ยทั้งหมดก็ผ่านไป13นาทีก็มีสายเข้ามาเจ๊ปองก็ยกโทรศัพท์ขึ้นดูแล้วก็พูดว่าคุณฉลองเรี่ยวแรงจากนั้นก็กดรับสายแล้วบอกว่าพี่ฉลองเรี่ยวแรงรอแป๊บเดี๋ยวโทรกลับทำรายการอยู่อันนี้คุณฟังดูในคลิปได้เลยนะคะเพราะว่าเขามีการโชว์คลิปนี้ด้วยนะคะพี่ฉลองเรี่ยวแรงรับโทรศัพท์พี่ปองก็พูดแบบนี้นะเจ๊ปองก็พูดแบบนี้เดี๋ยวโทรกลับทำรายการอยู่แล้วพี่ปองก็พูดว่าเรื่องใหญ่อะไรอ่ะฮะอะไรนะก่อนจะพลิกกระดาษบนโต๊ะหาหน้าที่ว่างหยิบดินสอมาพร้อมจดปากก็พูดว่าแล้วไปยิงเขาทำไมแล้วพี่ไปยิงเขาทำไมแล้วเขาตายไหมตายไหมพี่ยิงหัวเขาเลยเหรอตายเลยเหรอแล้วพี่จะไปไหนพี่อยู่ไหนพี่ต้องอยู่ตรงนั้นนะพี่ต้องรอตำรวจนะอย่าไปไหนไม่แล้วไปกับใครพี่อย่าไปกับใครพี่มาคนเดียวพี่ใช้ปืนอะไรฮะ9มม.แล้วพี่ไปยิงอบจ.อบจ.ที่ไหนนะคะคุณปู่จิตกรก็บอกว่าได้ยินเสียงรอดจากทางโทรศัพท์ว่าธงชัยเนื่องจากเคยสัมภาษณ์นายกธงชัยที่ห้องทำงานอบจ.นนทบุรีมาก่อนนะคุณปู่ก็เลยบอกว่ารู้ว่าเรื่องจริงแล้วไม่ใช่การโทรมาอำกันเล่นเสียงก็รอดโทรศัพท์มาอีกว่าธงชัยฉันก็เลยบอกพี่ปองว่านายกอบจ.นนทบุรีนะคะก็คือพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐซึ่งคุณปู่จิตกรเนี่ยคุ้นเคยอยู่แล้วเคยไปสัมภาษณ์ท่านอยู่นะคะแล้วก็พี่ปองก็ถามย้ำว่าตายไหมตายเหรอก่อนส่งสัญญาณแจ้งให้เรียกพี่ก้องปรเมศผู้โตบรรณาธิการบริหารเว็บไซต์ข่าวของแนวหน้าซึ่งอยู่อีกห้องหนึ่งส่วนคุณปู่จิตกรก็บอกว่าหยิบโทรศัพท์ขึ้นโทรหาคนใกล้ชิดในทีมทำงานของนายกอบจ.นนทบุรีปรากฏว่าไม่รับสายพี่ปองก็เริ่มเปิดสปีกเกอร์โฟนนะแต่ว่าเสียงจากต้นสายก็ไม่ดังมากคุณปู่ก็บอกว่าได้ยินแค่ว่าไปทวงหนี้มันไม่คุยด้วย นะคะแล้วก็บก.พี่กองก็เดินมาในห้องส่งพี่ปองก็ส่งสัญญาณมือให้เดินเข้ามาที่นั่งจัดรายการเลยแล้วก็เขียนลงกระดาษนะคุณปู่เป็นคนเขียนว่าฉลองเรี่ยวแรงยิงนายกธงชัยนายกอบจ.นนทบุรีตายพี่กองรับกระดาษไปอ่านพี่ปองส่งสัญญาณว่าออกไปโทรศัพท์แจ้งตำรวจพี่กองรีบเดินออกไปพร้อมกระดาษโน้ตคุณปู่ก็บอกว่ายกโทรศัพท์กดหาทีมงานนายกธงชัยอีกครั้งยังคงไม่รับสายเหมือนเดิมพี่ปองก็ถามคุณฉลองว่ายิงไปกี่นัดที่ห้องทำงานเขาเหรอตอนที่ยิงมีคนกี่คนพี่ยิงเสร็จพี่วิ่งพี่ยิงเสร็จพี่เดินลงมาระหว่างนั้นเนี่ยคนดูในไลฟ์ก็เริ่มเร่งร้าวให้ปิดเสียงก่อนหรือว่าตัดรายการไปเลยนะอันนี้เป็นอะไรที่สดมากนะคุณฟังเพราะว่าตัวของคุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยพอจัดการกับคุณธงชัยแล้วเนี่ยก็โทรหาคุณปองเลยนะคะพี่คือทีมงานก็เลยตัดสินใจตัดเสียงพี่ปองก็ดึงไมค์จากอกเสื้อไปเจาะที่ลำโพงโดยไม่ทราบว่าทีมงานตัดเสียงแล้วนะคะระหว่างนั้นเนี่ยคุณปู่จิตกรที่เป็นพิธีกรคู่ก็เขียนเล่าใน Facebook เนี่ยนะคะบอกว่าเสียงคุณฉลองที่ฉันพอจะได้ยินบ้างหนักไปทางเล่าว่าเคยช่วยเหลือนายกธงชัยไว้อย่างไรบ้างโดยเฉพาะเรื่องการไม่ส่งส.ส.ลงแข่งการเลือกตั้งซ่อมพี่ปองก็ถามว่าพี่อยู่ตรงไหนแล้วคุณฉลองก็บอกว่าอยู่แถววิทยาลัยเทคโนพี่ปองก็พูดขึ้นว่าอย่าไปใกล้วิทยาลัยเทคโนโลยีพี่ออกสถานศึกษาก่อนออกมาไกลๆแล้วนั่งลงก่อนนะบอกคนละฝั่งกับวิทยาลัยพี่ปองก็หันมาถามคุณปู่ว่ามีไมค์ไหมนะคะคุณปู่ก็เลยบอกว่าเราตัดเสียงออกอากาศเพราะคนดูให้ตัดแล้วทีมงานก็เปิดเสียงอีกครั้งพี่ปองก็บอกว่าจ้ะโอเคพี่เล่ามาจะเย็นๆนั่งลงแล้วคุยกันเสียงคุณฉลองยังคงเล่าว่าหลังเลือกตั้งซ่อมแล้วเป็นอย่างไรพี่ปองก็บอกว่าทีนี้พี่นั่งลงตรงฟุตบาทนะมีฟุตบาทไหมคุณฉลองก็บอกว่าตำรวจมาแล้วพี่ปองบอกว่าจ้ะตำรวจมาแล้วใช่ไหมพี่ต้องวางปืนก่อนนะคุณฉลองบอกว่าอยู่กับตำรวจแล้วพี่ปองก็บอกว่าพี่วางปืนนะไม่ยิงใครแล้วนะเสียงคุณฉลองบอกว่าให้ตำรวจไปแล้วพี่ปองบอกว่าอ่ะนั่งก่อนงั้นวางสายกันแต่เพียงเท่านี้หรือยังอยากจะคุยต่อเสียงตำรวจแทรกเข้ามาว่าขึ้นลำไหมพี่ปองพูดทวนไปในโทรศัพท์ว่าขึ้นลำไหมคุณฉลองบอกว่าไม่ขึ้นไม่ได้ขึ้นเสียงตำรวจก็สั่งการว่าเอาแม็กออกพี่ปองพูดทวนว่าเอาแม็กออกเสียงตำรวจพูดว่าไปพี่ปองก็บอกว่าไปพี่ไปกับตำรวจนะคุณฉลองบอกว่าตำรวจมันเป็นน้องพี่ปองบอกว่าจ้ะพี่ลองไปกับตำรวจนะคุณฉลองบอกว่าไปพี่ไปกับตำรวจพี่ไม่ไปไหนหรอกพี่ปองบอกว่าจ้ะแล้วมีอะไรเดี๋ยวน้องไปดูนะเดี๋ยวให้นักข่าวไปดูนะคุณฉลองก็เลยตอบว่าเออนะคะจากนั้นพี่ปองก็บอกว่าเดี๋ยวขอคุยกับตำรวจหน่อยขอคุยตำรวจคนหนึ่งคุณฉลองก็บอกว่าได้นะคะแล้วก็เสียงคุณฉลองก็เรียกชื่อตำรวจแล้วก็บอกว่าพี่ตำรวจเนี่ยพี่อัญชลีนะทำงานอยู่แนวหน้าออนไลน์พี่หลองเนี่ยโทรศัพท์หาพี่ทันทีที่แกยิงเสร็จตำรวจก็ตอบว่าครับพี่ปองพูดต่อว่าแล้วพี่ก็เลยบอกกับพี่เขาว่าให้ใจเย็นนั่งลงแล้ววางปืนซะอย่ายิงใครอีกตำรวจก็เลยบอกว่าเจอแล้วเจอแกแล้วแกเอาปืนให้นะก็แนะนำตัวเองว่าเป็นรองของสน.รัตนาธิเบศรนะคะเพราะฉะนั้นก็พี่จองก็เลยบอกว่าเอาจ้ะเอาพี่หลองไปเรียบร้อยแล้วเนอะตำรวจก็บอกว่าครับขอผมเข้าโรงพักก่อนนะครับพี่ปองก็พูดว่าจ้ะงั้นก็พี่ปิดสายเลยนะแล้วก็วางสายสิ่งที่คุณฉลองเล่าให้คุณปู่จิตสิ่งที่คุณฉลองเนี่ยนะคะพูดเนี่ยนะที่คุณปู่จิตกรเล่าเนี่ยก็บอกว่าเท่าที่ได้ยินเนี่ยหนักไปทางเล่าเรื่องที่ดูเหมือนอัดอั้นตันใจในความสัมพันธ์ระหว่างตัวแกเองกับตัวนายกที่เวลาช่วยแกก็ช่วยเต็มที่แต่เวลาแกเดือดร้อนกลับเจอแต่ความเฉยเมยติดต่อไม่ได้วันนี้ก็เลยมาคุยให้รู้เรื่องแล้วก็ได้ยินคำยายถึงความลำบากโดยเฉพาะโรคไข้ไข้เจ็บนะสาระทั้งหมดก็เหมือนที่คุณฉลองพูดบนสน.เลยทั้งหมดมีแค่นี้ไม่มีอะไรตกใจแค่ทุกคนนิ่งให้พี่ปองเป็นคนควบคุมสถานการณ์ผ่านการพูดคุยกับคุณฉลองเท่านั้นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณปู่จิตกรรายงานนะบอกจบการรายงานถ้าฟังอยากจะติดตามเพิ่มเติมก็เข้าไปดูใน Facebook คุณปู่จิตกรได้นะคะก็เป็นเขียนว่าขณะฉันนั่งข้างเจ๊ปองวินาทีที่ฉลองโทรมาพูดถึงแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คุณปองก็คุมสถานการณ์ดีนะคะคุณฟังตัวเองดิฉันเป็นสื่อมวลชนยังคิดเลยว่าโอ้โหถ้ามีแหล่งข่าวโทรมาแบบนี้เนี่ยเพิ่งก่อเหตุยิงคนตายเนี่ยแล้วเราจะควบคุมสถานการณ์ได้ดีอย่างนี้หรือเปล่านะคะก็เป็นความรู้สึกนะทั้งน้อยใจเพื่อนนะคุณฉลองเรี่ยวแรงนะแล้วก็คือตัวเองไม่สบายด้วยให้คนยืมเงินไปแล้วก็เป็นแบบนี้นะคะต้องระมัดระวังด้วยนะคะคือถ้าเจอเพื่อนดีเนี่ยยามเขาลำบากเขาเอาเงินเราไปแล้วเขาไปต่อยอดได้เขาเอาไปทำให้งอกเงยขึ้นมาแล้วเขาคืนเราเนี่ยเราก็จะไม่เสียใจแต่บางทีก็มีแบบนี้แหละนะมีแล้วเนี่ยมันก็ไม่คืนอ่ะนะคะ แต่ว่าเรื่องนี้นะคุณฟังเรื่องของการที่เกิดเหตุการณ์นี้ก็สอนใจเราได้เหมือนกันนะคะเงินทองของบาดใจจริงๆนะมีเงินนี้ถ้าให้คือให้ไปเลยคุณฟังถ้าจะให้ยืมจริงๆเนี่ยคุณผู้ฟังก็ต้องมีการทำสัญญงสัญญาให้เรียบร้อยเพราะถ้าเกิดมันไม่คืนเนี่ยก็ต้องไปใช้กฎหมายในการจัดการค่ะอย่างไรก็ตามนะคุณผู้ฟังที่มีภาพข่าวนะคะซึ่งสำนักข่าวเนี่ยเขาถ่ายภาพคุณฉลองได้ไม่ได้ใส่กุญแจมือแล้วก็สูบบุหรี่ด้วยนะคะก็เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์นะคะเรื่องนี้นะคะคุณฟังทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะนายเชษฐาโมสิกรัตน์ก็เปิดเผยกรณีที่โซเชียลแชร์ภาพนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหายิงนายกอบจ.เสียชีวิตในขณะที่สอบปากคำพนักงานสอบสวนได้ปล่อยให้ผู้ต้องหาสูบบุหรี่ไม่ใส่กุญแจมือผู้ว่านนท์ก็บอกว่าได้รับรายงานจากพนักงานสอบสวนว่าขณะนั้นผู้ต้องหามีอาการเครียดอย่างมากรู้สึกวิตกกังวลจึงร้องขอสูบบุหรี่ซึ่งถือว่าเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ต้องหาที่ทุกคนสามารถร้องขอได้ส่วนเรื่องกุญแจมือนะคะเจ้าหน้าที่ยืนยันว่าใส่แทบตลอดเวลาแต่ภาพที่ปรากฏออกไปอาจจะเป็นช่วงที่ถอดออกชั่วคราวเพราะผู้ต้องหาอยู่ในอาการเครียดส่วนประเด็นการสอบสวนด้วยความที่นายกอบจ.เสียชีวิตทำให้พนักงานสอบสวนต้องใช้เวลาในการสอบปากคำนานขึ้นกว่าเดิมรวมทั้งขออนุมัติศาลออกหมายค้นบ้านหาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนรวมถึงพยานหลักฐานอื่นๆเพิ่มเติมโดยเฉพาะเรื่องอาวุธปืนที่จะพิจารณาเพิกถอนใบอนุญาตด้วยซึ่งวันพรุ่งนี้พนักงานสอบสวนจะคุมตัวผู้ต้องหาไปขออำนาจศาลจังหวัดนนทบุรีฝากขังผัดแรกท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัวเนื่องจากเป็นคดีอุกชะกันที่มีอัตราโทษสูงเรื่องของจังหวัดนนทบุรีไม่แผ่วเลยนะคะคุณฟังทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีเหตุเรื่องของเด็กนักเรียนตกตึกเสียชีวิตแล้วก็มีเรื่องของเหตุกราดยิงของนักเรียนวัย14ปีนะคะแล้วก็มาเกิดเหตุการณ์นี้อีกกับที่คุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยบุกยิงนายกอบจ.นนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีค่ะก็เลยต้องบอกแบบนี้นะคะคุณเชษฐาโมสิกรัตน์บอกว่าจะเตรียมทำบุญครั้งใหญ่ให้กับจังหวัดเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่มี เหตุการณ์อุกชะกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะหลายคดีเลยภายในสัปดาห์เดียวนะคะนะมีเหตุใหญ่ติดต่อกันเลยภายในสัปดาห์เดียวเลยหลายคนก็บอกโอ้โหสงสัยต้องทำบุญกันแล้วนะคะนะคะก็จะได้ทำให้ขวัญกำลังใจกลับมาค่ะเห็นเหตุการณ์นี้แล้วนะคุณฟังใครอยากจะดูนะก็เรื่องดราม่าเนี่ยที่คุณฉลองเห็นภาพเลยว่าเขาสูบบุหรี่ได้นะคะอย่างไรก็ตามคุณฟังก็มีภาพนะคะนะตอนที่เจ้าหน้าที่คุมตัวคุณฉลองเนี่ยมีการใส่กุญแจมือนะคะแล้วก็นำตัวไปควบคุมภายในห้องขังตามขั้นตอนค่ะนะส่วนที่มีการกระแสวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็คือกรณีที่คุณฉลองเนี่ยสูบบุหรี่แล้วก็นั่งกับรองผู้การตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีนั่นเองนะแต่ก็ได้รับการชี้แจงแล้วก็ตำรวจควบคุมตัวเข้าห้องขังยืนยันว่า

0: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
3: BAAC ฝากถอนโอนจ่ายสบายสบาย BAAC สลากธกส.ใครๆก็ฝาก BAAC สินเชื่อเข้าถึงทุกกลุ่มเข้าใจทุกความจำเป็น BAAC คือธกส.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรครอบคลุมทุกธุรกรรมการเงินด้วยสาขาในทุกอำเภอทั่วไทยและแอปพลิเคชัน BAAC Mobile BAAC The Way We Are ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส.
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันทีขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสาร

0: าระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักทกส. BAAC The Way We Are
3: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะดิฉันฝาเลือกบทเพลงบุญก้าวไม่ทันบาปกรรมนะคะจากอัลบั้มขอจงทรงพระเจริญซึ่งคุณศศินาวิมุตตานนท์นะคะอดีตผู้ประกาศข่าวช่อง7ร่วมกับบรรดาเพื่อนๆผู้ประกาศข่าวเนี่ยได้ร่วมกันนะคะจัดทำอัลบั้มขอจงทรงพระเจริญนี้ขึ้นนะรายได้ก็นำจำหน่ายรายได้จากการจำหน่ายสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนานะคะแล้วก็ได้รับลิขสิทธิ์ถูกต้องด้วยขอบคุณน้องอ้อศศินาด้วยที่มอบบทเพลงนี้ให้เพราะว่าบุญกับบาปนี่ชิงช่วงชิงกันโดยตลอดเลยนะคะเวลาเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงอะไรเกิดขึ้นกับชีวิตนะความทุกข์ที่เกิดขึ้นที่ประเดประดังเข้ามาเราต้องตั้งสติคิดทบทวนก่อนรวมทั้งบางท่านนะคะดิฉันฝากบอกเลยถ้าเกิดว่าไม่ไหวจริงๆเนี่ยโทรศัพท์หาสายด่วนกรมสุขภาพจิต1323ได้นะดิฉันฝากก็เคยโทรคุยนะคะนักจิตวิทยาเนี่ยเขาก็จะมีเทคนิคให้เราเนี่ยเล่าเรื่องให้ฟังแล้วเขาก็จะค่อยๆประมวลความรู้ต่างๆที่เขาได้รับไปจากเราเนี่ยแล้วเขาก็จะมีวิธีการในการที่จะให้เราได้ข้อคิดแล้วก็จะรู้สึกว่าสบายใจขึ้นนะเพราะเขาร่ำเรียนมาคุณผู้ฟังบางครั้งเนี่ยอยู่กับตนให้ระวังความคิดอยู่กับมิตรให้ระวังความคำพูดนะเพราะบางทีเนี่ยเราอยู่กับตัวเองเนี่ยความคิดเราอาจจะรู้สึกท้อแท้หรือว่ารู้สึกซึมเศร้าได้ลองปรึกษานักจิตวิทยาแล้วก็ถ้าเกิดเป็นซึมเศร้าเนี่ยก็อาจจะต้องได้รับยาจากคุณหมอเป็นหนทางในการที่จะทำให้ชีวิตเรานั้นดีขึ้นทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะดูพระอาทิตย์ก็ได้นะมีขึ้นมีตกนะเราคิดอย่างนี้แล้วกันว่าชีวิตเนี่ยมันก็หมุนเวียนเปลี่ยนไปไม่มีใครอยู่ค้ำฟ้าหรอกค่ะสิ่งที่จะอยู่ก็คือขอให้เราอยู่อย่างสุขกายสบายใจแต่เวลาเกิดความทุกข์แล้วนะก็ทุกอย่างต้องใช้เวลาในการคลี่คลายค่ะเมื่อสักครู่พูดเรื่องการให้เพื่อนยืมเงินใช่ไหมที่เป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่คุณฉลองเรี่ยวแรงเนี่ยถึงกับยิงเพื่อนนะคะทางด้านของพันธุ์เอกธงชัยเนี่ยเสียชีวิตเลยมีข้อคิดต่อละกันนะคุณฟังรายการเราเนี่ยดิฉันชอบคิดว่าเอ๊ะเวลาเป็นข่าวแล้วเนี่ยเราจะคิดทันข่าวนี้อย่างไรนะคะการให้เพื่อนยืมเงินเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่กระทบต่อความสัมพันธ์เพราะฉะนั้นอย่างที่บอกคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าคุณให้ได้นะคุณให้ไปเลยนะให้เท่าที่คุณให้ได้นะคะควรให้เท่าที่ยอมรับได้นะคะหากไม่ได้คืนแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณให้ยืมไปแล้วเนี่ยคุณต้องกำหนดวันคืนให้ชัดเจนเก็บบันทึกการสนทนาหรือว่าทำหลักฐานไว้ก็คือกู้ยืมเงินเนี่ยหนังสือกู้ยืมเงินนะคะแต่ถ้าไม่สบายใจเนี่ยก็ต้องปฏิเสธอย่างสุภาพเป็นทางเลือกที่จะช่วยรักษามิตรภาพได้ดีที่สุดทุกคนเนี่ยในชีวิตนะคุณฟ้าต้องเคยผ่านการให้เพื่อนยืมเงินหรือเพื่อนขอยืมเงินบางคนให้เพื่อนยืมเงินเนี่ยก็ไม่ได้คืนบางคนได้คืนนะได้คืนแล้วเพื่อนแถมมาด้วยนะก็อันนี้ก็ถือว่าเพื่อนคนนั้นดีเลยดิฉันฝากเอ่ยถามว่าเคยให้คนยืมเงินไหมในที่ทำงานครั้งหนึ่งเคยค่ะคุณฟังและความสัมพันธ์นั้นก็ถูกตัดไปเลย 3,000 บาท 3,000 บาทนะคะก็คือเป็นผู้ช่วยช่างภาพที่เขาขับรถด้วยนี่แหละก็โทรมาด่วนเลยคือตอนนั้นดิฉันฝากก็ไม่ได้อยู่ที่ทำงานเดิมแล้วนะคะย้ายมาทำงานอีกที่นึงโทรมาเลยค่ะขอยืมเงิน 3,000 บาทบอกว่าพ่อไม่สบายต้องรีบไปซื้อตั๋วเครื่องบินเพื่อจะบินกลับที่สมุยนะคะก็มาเอาที่ออฟฟิศเลยดิฉันจำได้เลยว่าให้ยืมก็ได้ 3,000 บาทโอ้โห 3,000 บาทสมัยก่อนเยอะนะคุณผู้ฟังเงินเดือน 5,800 อ่ะให้เขายืมตั้ง 3,000 น่ะก็ลงมากด ATM ที่หน้าช่องสถานีทีวีให้นะคะก็มาถึงก็จอดรถรับไปบอกว่าเดี๋ยวถึงสมุยแล้วนะที่บ้านเนี่ยมีฐานะมีกิจการเดี๋ยวจะเอาเงินที่บ้านเนี่ยมาให้นะสมัยก่อนมันการโอนเงินอะไรมันโอนด้วย ATM นะคุณฟ้ามันไม่ได้โอนด้วยแอปโทรศัพท์หายไปเลย จากนั้นนี่ติดต่อไม่ได้เลยนะคะเขาก็ไปทำงานอีกช่องนึงก็ไม่เอามาคืนนะคะแต่ว่าก็ลองถามเพื่อนที่สนิทกันก็เขายืมนะแต่เขาคืนนะแต่ดิฉันสิริพรตอนนั้นใช้สิริพรวุฒิทวีนะคะคุณยืมเงินดิฉันไป 3,000 บาทไม่คืนค่ะนะคะไม่คืนแล้วก็เงินทองของบัตรใจก็มีอีกเรื่องนึงเหมือนกันนะคุณฟัง 6,000 บาทนะคะก็อันนี้แหละเป็นเรื่องคนใกล้ตัวนี่แหละคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องค่าเช่านะคะค่าเช่าโอ้กว่าจะให้นะคะพอเขาโอนให้เราปุ๊บแต่อันนี้เราได้คืนนะ 6,000 บาทปุ๊บคนคนนั้นก็ออกไปจากชีวิตเราทันทีเลยนะก็เอาตามนั้นแหละ บางคนเนี่ยเราให้เขาเยอะเกินไปนะพอเราไม่ให้เนี่ยมันก็กลายเป็นปัญหาเพราะเขาคุ้นชินเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกลับมารักตัวเองแล้วก็เรื่องการให้คนยืมเงินเนี่ยคุณฟังต้องพิจารณาเลยนะคะบางคนนี่เขาให้ไปเลยแหละนะถ้ามายืมเนี่ยเขายืม 50,000 ให้ไป 5,000 จบนะคะข้อควรปฏิบัติเมื่อตัดสินใจให้ยืมนะคะให้ยืมได้เฉพาะจำนวนเงินที่คุณพร้อมเสียได้โดยไม่เดือดร้อนตัวเองให้ยืมเฉพาะเงินที่คุณพร้อมเสียได้โดยไม่เดือดร้อนตัวเองทำข้อตกลงและกำหนดวันคืนให้ชัดเจนเก็บหลักฐานการโอนเงินแล้วก็บทสนทนาแชทไว้เสมอก็เนี่ยให้ไปเลยถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าให้ได้นะคะแต่บางทีให้ไปแล้วเนี่ยเขาก็ขออีกนะซึ่งเราก็ไม่ให้แล้วดิฉันฝากเคยช่วยเหลือนะคะคนที่เขาไม่สบายเนี่ยก็โอนเงินให้นะคะก็คือให้ด้วยความแบบอันนี้เราให้ได้ไงเราไม่เดือดร้อนแต่พอให้ไปแล้วเนี่ยก็ทักมาขออีกอันนี้ก็เลยต้องปฏิเสธไปนะคะวิธีปฏิเสธนะคะเมื่อไม่อยากให้ยืมก็บอกความจริงอย่างสุภาพว่าช่วงนี้มีภาระค่าใช้จ่ายหรือเงินไม่พอเช่นกันอันนี้เคยปฏิเสธคุณฟังเคยมีเพื่อนเนี่ยนะเพื่อนนักเรียนเนี่ยก็มายืม 40,000 เลยนะโอ้โหยืมเงินทั้ง 40,000 เงินเดือนเราก็ไม่แบบไม่ได้มากนะคะยืม 40,000 เลยบอกขอเอาไปหมุนก่อนจะไปปิดหนี้ธุรกิจก็นึกในใจเขาเอาไปปิดหนี้ธุรกิจแต่ฉันนี่สิชีวิตฉันต้องขาดสภาพคล่องอ่ะฉันก็ไม่ให้ยืมนะคะบอกโอ้ไม่มีหรอกคือเขาคิดว่าเรามีไงเพราะว่าเราก็ทำงานเก็บเงินทำงานทั้งทำงานประจำทำงานจัดวิทยุแบบนี้แต่ว่าคือจริงๆไม่มีจริงๆคุณฟังเพราะว่าต้องเอาไปให้แม่ผ่อนบ้านนะคะก็เลยบอกเขาแบบนี้แหละว่าโอ้ไม่พอเหมือนกันนะต้องพอให้แม่ไปผ่อนบ้านนะคะหรือว่าบางคนก็บอกว่าอ่ะก็ไปแนะนำนะคะให้คุณเอาไปให้กับแหล่งสินเชื่อที่ถูกกฎหมายแล้วกันนะคะมีวิธีการเยอะนะคุณฟังอย่าให้เลยถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนั้นเพื่อนยืมเงินนะคะเขาบอกว่า5วิธีจัดความสัมพันธ์เมื่อเพื่อนยืมเงินโดยไม่ให้มิตรภาพพังทลายนะคะแล้วก็เรื่องของการยืมเงินเพื่อนเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขอยืมหรือฝ่ายถูกยืมเนี่ยถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนมากนอกจากจำนวนเงินแล้วมีเรื่องความสัมพันธ์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยยิ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนยืมเงินแล้วเงินไม่คืนความรู้สึกดีๆคือเคยมีให้การอาจพังทลายเลยนะคะเขามีบทความค่ะคุณฟังทำไมเรื่องเพื่อนยืมเงินทำให้เรากลายเป็นคนแปลกหน้าซึ่งกันและกันก็คือเรื่องของการให้ยืมเงินเนี่ยนะคะก็จะมีความหนักใจเข้ามาและเกิดคำถามเถียงในหัวมากมายถ้าไม่ให้เนี่ยจะดูใจร้ายไหมหรือว่าเพื่อนยืมเงินแล้วเงินไม่คืนจะกล้าทวงไหมอ๋อมีคนหนึ่งที่ทำงานเก่าก็เคยทักอินบ็อกซ์มาขอยืมเงินเหมือนกันนะคะอันนี้เราก็ไม่ให้เหมือนกันคุณฟังไม่ไหวค่ะเพื่อนยืมเงินนี่คือแบบมันตัดสัมพันธ์ได้เลยนะคะทีนี้เรื่องของการให้ยืมเงินนะคะก็บอกว่าดูจากในอีออนคุณฟังเขามีการเขียนนะคะเมื่อเพื่อนยืมเงินแย่งให้ออกว่าหนักใจเพราะอะไรถ้าเงินก้อนนั้นสำคัญกับคุณจริงๆปฏิเสธได้เลยไม่จำเป็นต้องฝืนนะคะอันนี้วิธีรับมือถ้าเกรงใจกลัวเพื่อนน้อยใจให้เพื่อนยืมได้แต่บอกว่าเงินก้อนนี้สำคัญและคืนต้องคืนฉันตามกำหนดนะตั้งกติกายืมเงินให้ชัดเจนนะวิธีการก็คือถ้าคุณให้ยืมไปแล้วเนี่ยกำหนดวันคืนแบบเจาะจงทำสัญญากู้ยืมหรือเก็บแชทยืนยันไว้อย่าให้ยืมด้วยปากเปล่าไม่มีหลักฐานนะคะวิธีการนะคะส่วนถ้าเพื่อนไม่คืนล่ะคุณจะทำอย่างไรบอกว่าถ้าไม่คืนนะคะต้องมีวิธีประนีประนอมค่ะก็คือวิธีรับมือก็คือเสนอให้ยอมจ่ายเป็นรายเดือนรายอาทิตย์ให้ผ่อนนะคะแปลงเป็นสิ่งของหรือแรงงานแทนเงินอย่าปล่อยผ่านแบบไม่พูดอะไรเลยนะมีพี่ผู้ใหญ่ท่านนึงเนี่ยเขาบอกว่าเวลาคนมายืมเงินเนี่ยนะคะเขาจะเอาดูว่าคุณมีอะไรบ้างเอาแหวนเพชรมาสิเอาทองมาสินะคะต้องเป็นแบบนี้นะคุณฟังโฉนดที่ดินเปล่าๆไม่ได้นะคุณฟังโฉนดที่ดินเปล่าๆนี่เอามาไม่มีประโยชน์ค่ะเพราะว่ามันต้องไปแทงข้างหลังสลักหลังนะคะมันบางคนนี่คิดว่ายึดโฉนดไว้จะได้ไม่ได้นะคุณฟังเขาไปแจ้งหายก็ได้ต้องเอาเป็นทรัพย์สินมีค่านะคะแหวนเพชรสร้อยทองอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะจำไว้นะคะถ้าจำเป็นต้องให้ยืมอีกต้องมีกฎที่แข็งขึ้นนะจำกัดวงเงินที่ให้ยืมถ้าไม่คืนเงินตามที่ตกลงไว้จะคิดดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 15% ต่อปีนะแล้วก็เก็บหลักฐานการยืมเงินเช่นสัญญากู้ยืมเงินหรือแยกยืมเงินไว้ด้วยข้อตกลงที่มีอยู่ทั้งสองฝ่าย ส่วนถ้าเกิดว่าช่วยไม่ได้จริงๆนี่เลยให้ไปกู้เงินที่เขามีสินเชื่อเลยนะคะนะอันนี้ที่บอกแหละคุณฟังเขาก็จะมีให้สินเชื่อกันนะคะบริษัทที่เขาให้สินเชื่อเนี่ยนะคะอย่างเช่นสมัครบัตรเครดิตสมัครสินเชื่อต่างๆแล้วก็แนะนำให้เพื่อนไปใช้บริการเลยนะอันนี้ดีกว่านะคะทั้งนี้เนี่ยคุณไม่ต้องอึดอัดเลยนะคุณฟังยิ่งช่วงนี้นี่หาเงินยากเหลือเกินไม่ต้องอึดอัดนะคุณก็มีภาระการเงินนะคะก็ปฏิเสธไปนะคะบอกเราก็มีเรื่องของสิ่งที่เราต้องใช้เหมือนกันนะคะเรามีภาระค่าใช้จ่ายหรือบางทีเราก็ต้องมีเงินเก็บฉุกเฉินไม่อยากให้เงินก้อนนี้หายไปแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจนะคุณฟังบางคนเนี่ยบอกว่าตัวเองมีเงินแหละแต่ไม่ให้ยืมนะคะแต่ว่ากลัวทำร้ายความรู้สึกเพื่อนถ้าปฏิเสธไม่ให้เพื่อนยืมเงินหรือกลัวบรรยากาศเสียหากต้องทวงคืนเมื่อเพื่อนยืมแล้วไม่คืนเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกนะคะความกังวลเรื่องเงินหรือเกรงใจก็ต้องติดตามนะคะแล้วก็ปฏิเสธคนให้ยืมเงินอย่างสุภาพนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่ากลัวเพื่อนน้อยใจเนี่ยนะคะก็บอกว่าต้องให้ยืมไปเนี่ยก็ต้องบอกว่าเงินเนี่ยสำคัญแล้วก็ต้องคืนตามกำหนดนี่ถือเป็นจิตวิทยาการยืมเงินนะเอาเป็นว่าคุณฟังเคยให้เพื่อนยืมเงินหรือเปล่านะคะนะคะไม่ไหวนะไม่ไหวนะคุณฟังก็คือถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จะทำอย่างไรนะคะคุณก็ให้เขาไปหาบริษัทสินเชื่อที่เขามีแล้วกันนะคะมันจะไม่ได้ไม่พังทลายกันไปแบบนี้นะคะนี่ก็คือเรื่องของการปฏิเสธนะมีใครเคยให้เพื่อนยืมเงินแล้วได้เงินคืนตรงเวลาไหมคะอยากจะทราบเหมือนกันนะอยากจะทราบว่าคุณได้เงินคืนตามเวลาหรือเปล่าคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะหวังว่าข้อคิดดีๆหรือว่าใครเคยให้เพื่อนยืมเงินแล้วได้เงินคืนตรงเวลาหรือว่าเสียเพื่อนไปเลยนะลองบอกดีเจฟานหน่อยนะคะวันนี้เนี่ยยังไม่ได้อัปเดตข้อมูลหุ้นนะคุณฟังวันนี้ดีเจฟานเนี่ยไปพบคุณหมอนะคะเพราะว่ามีนัดคัดกรองไปหาแต่ว่าไม่แน่ใจว่าคุณหมอนั้นจะนัดคัดกรองเรื่องของสองกล้องลำไส้ใหญ่หรือเปล่าแต่วันนี้มีนัดคุณหมอแล้วอาจจะต้องไปหาคุณหมอเพื่อไปเช็คเกี่ยวกับฟันด้วยนะคะเหมือนจะมีฟันคุดออกมานิดนึงค่ะฟังนะคะก็เลยแบบต้องไปหาคุณหมอซะหน่อยหนึ่งก็เลยอาจจะแบบว่ามาดำเนินรายการสดไม่ทันก็เลยต้องขออนุญาตคุณฟังบันทึกเทปไว้ก่อนนะคะแล้วก็เรียนครูฟังค่ะขนาดดิจิฟาเนี่ยเป็นคนที่ดูแลสุขภาพช่องปากและฟันนะฟันแท้เต็มปากเลยเนี่ยแต่วันนี้มีอาการเจ็บนิดๆนะคะก็ต้องรีบไปปรึกษาคุณหมอนะคะและบอกคุณฟังเลยนะคะการที่เราต้องดูแลเนี่ยครบวงจรนะคะทั้งแปรงฟันใช้ไหมขัดฟันแล้วก็ใช้น้ำยาบ้วนปากด้วยบางคนแค่แปรงฟันอย่างเดียวเนี่ยโอ้โหคุณฟังมันไม่พอนะคะกลิ่นปากก็ยังมีอยู่เพราะต้นเหตุเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ฟันแต่อาจมาจากเรื่องของคราบแบคทีเรียนะคะลิ้นหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับเหงือกนะคะเพราะฉะนั้นดูแลช่องปากกันให้ครบนะคะก็มีทั้งการแปรงฟันนะการใช้ไหมขัดฟันแล้วก็การใช้น้ำยาบ้วนปากนะออร่าไรค่ะเป็นผู้สนับสนุนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะก็ชวนแฟนรายการทุกท่านดูแลช่องปากกันนะคะออร่าไรนั้นทำให้ลมหายใจหอมสดชื่นแปรงฟันแล้วเนี่ยบางคนมีกลิ่นปากเพราะอะไรมีคราบแบคทีเรียที่ตกค้างนะคะในซอกฟันแล้วก็แนวเหงือกซึ่งตรงนี้คุณต้องใช้ไหมขัดฟันช่วยด้วยนะคะดึงเอาคราบเศษอาหารออกแล้วก็ลิ้นเนี่ยมีคราบสะสมนะคะแล้วก็ปัญหาเหงือกค่ะเหงือกอักเสบหรือโรคปริทันอาจจะทำให้มีกลิ่นปากได้ดังนั้นคุณต้องมีไอเทมที่ดีนะคะในการช่วยให้คุณเองนั้นมีสุขภาพช่องปากที่ดีด้วยนะดิจิฟ้าเองก็มีการรีวิวไว้ด้วยนะคะก็ขอบคุณผลิตภัณฑ์ออร่าไรนะคะก็ฝากคุณฟังเข้าไปติดตามในFacebook Fanpage ของ Auroraise ค่ะขณะเดียวกันนะคะถ้าคุณฟังอยากจะไปซื้อด้วยตัวเอง Auroraise มีวางจำหน่ายแล้วนะคะที่ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมที่อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลรามานะ GPOองค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระรามที่6 LDC คลินิกทันตกรรม14สาขาสมายแกลเลอรี่เดนทัลคลินิก15สาขาร้านมูลนิธิทันตมหิดลร้าน Healthy Max นะคะ Healthy Max เนี่ยมีที่ไอคอนสยามมีที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีที่โรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการุณมีที่ศูนย์การแพทย์การจนาพิเศษตรงศาลายาด้วยศูนย์การค้าพาราไดซ์พาร์คโรงพยาบาลวิมุตและเส้นถนนพันนกตัดใหม่มีจำหน่ายที่ร้านคลังยาเทพอาสาร้านสิริยาซิกมาเฮลตี้ร้านยาพิลล่านะคะและฟังสามารถซื้อได้ในช่องทางออนไลน์ได้ด้วยนะคะก็เข้าไปที่ Facebook Fanpage ได้เลยนะคะของ Auroraise เขาจะมีขายในบ้านสีส้มด้วยช่องทางออนไลน์ส่งไวค่ะรายละเอียดทั้งหมดนะคะแฟนรายการโทรได้นะคะโทรถามเลยค่ะ0814914291 0814914291หรือ LINE Official @auroraise นะคะ ผู้ฟังวันพรุ่งนี้12สิงหาคมนะคะเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วก็วันแม่แห่งชาตินะคะอาจจะได้ซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาออโรไรส์มอบเป็นของขวัญแด่คุณแม่ของเราด้วยนะคะและท่านใดนะคะอยากจะไปเดินงานโอท็อปแนะนำเลยนะคะเปิดแล้วเรียบร้อยนะและพรุ่งนี้คุณฟังพรุ่งนี้เนี่ยจะมีอ๋อจริงเขามีทุกวันนะมีคอนเสิร์ตช่วงเย็นนะแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะมีคอนเสิร์ตของ The Palace นะพูดถึงวิจิฟ้าอยากไปคุณฟัง มีใครจะมารับไหมเนี่ยลองคุยกับเพื่อนดูนะคะอยากจะไปดูคอนเสิร์ตค่ะนะก็คือ The Palace นะเป็นฟรีคอนเสิร์ตค่ะคุณฟังพรุ่งนี้นะคะพี่ปูอัญชลีค่ะบอกว่าวันแม่พาคุณแม่มาช้อปปิ้งแล้วก็ดู The Palace กันนะคะเขาขยับเวลานะคะนะคะเป็นเวลาบ่าย2นะว่าบ่าย2ถึงบ่าย3ครึ่งนะเดอะพาเลทเนี่ยเขาจะเล่นดนตรีประมาณชั่วโมงครึ่งแต่สนุกแน่นอนท่านใดที่ไม่เคยชมเดอะพาเลทนะบอกเลยไปเลยค่ะนะคะงานนี้เนี่ยแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่สะดวกด้วยนะคะสำหรับผู้สูงวัยบ่าย2ถึงบ่าย3ครึ่งคุณฟังไปช้อปปิ้งเหอะไปตั้งแต่10โมงก็ได้ที่ Challenger 1ถึง3นะคะงานนี้นี่สนุกจริงๆเลยเขาจะมีคอนเสิร์ตทุกวันนะคะแต่ว่า The Palace เนี่ยเขาขยับมาเล่นตอนบ่าย2เราไปกันก่อนเลยก็ได้นะคะไปช้อปปิ้งกันให้พอไปนวดก็ได้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีเปิดงานแล้วเรียบร้อยนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะเป็นประธานเปิดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569ภายใต้แนวคิด Radiance of สยามสิรัศมีแห่งแผ่นดินนะคะก็งานมีที่ Impact เมืองทองธานีค่ะที่อาคาร Challenger นะคะคุณฟังทางนี้เมื่อวานนี้ก็โอ้โหเป็นงานใหญ่เลยนะคะก็คุณจ๊ะจ๋าธนนท์ชาวีรกูลประธานกรรมการคู่สมรสคณะรัฐมนตรีและที่ปรึกษากิติมศักดิ์สมาคมแม่บ้านมหาดไทยคณะรัฐมนตรีและก็ผู้ร่วมงานกว่า 1,000 คนเข้าร่วมนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่าการจัดงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีปี2569นับเป็นโอกาสอันสำคัญที่พวกเราทุกคนจะได้ร่วมกันน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประสบกรณิกรทั่วทุกภูมิภาคโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้แก่ราษฎรควบคู่กับการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดงานศิลปะหัตถกรรมอันทรงคุณค่าของชาติไทยให้คงอยู่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบไปค่ะเป็นอีกหนึ่งงานที่พลาดไม่ได้นะคะคุณฟังเชิญชวนคุณฟังเลยค่ะ2วันแรกนะคะเขาก็ทำรายได้ไปแล้วกว่า146ล้านบาทเลยนะคะงานมี9วันเต็มเลย 8-16 สิงหาคมณ Impact เมืองทองธานีนะคะดิฉันอยากไปวันพรุ่งนี้เพราะว่าดิฉันชอบ The Palace นะคะแล้วก็มีรุ่นน้องนะคะคุณผู้ฟังร้านคุณกุ้งนะคะร้านรองเท้าหนังแท้บ้านพลยออ่าน้องกุ้งนะคะก็ทักทายมาบอกฝากร้านด้วยนะคะพี่ดีเจฝ่านะอยู่ที่บูธ X32 อุดรธานีเสาร์ที่20อาคาร Challenger 2นะคะน้องกุ้งถ้าพี่ฝ่าได้ไปพี่ฝ่าจะแวะไปหานะคะก็คุณกุ้งนะคะคุณฟัง Challenger 2เสาร์20นะคะใครอยากได้รองเท้าหนังแท้นะคะเดี๋ยวฝากก็อุดหนุนน้องเข้ามาหลายคู่เลยนะคุณฟังใส่สบายมากสำหรับรองเท้าหนังแท้บ้านพลยอนะอยู่ที่เสาร์20 Challenger 2ค่ะเดี๋ยวเบรกนี้พักกันครู่เดียวนะคะคุณฟังเราฟังสิ่งที่สนใจกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
4: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอOral Rice จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
0: อ ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได้สัมผัสคุณจะรักธกส. BAAC The Way We Are
3: กลับเข้าสู่เบรกที่3ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวค่ะขอบคุณแฟนรายการที่ทักทายดีเจฝ่านะคะเดี๋ยวเข้าไปกดไลค์กดตอบแฟนรายการทุกท่านเลยที่เข้ามาทักทายพูดคุยกันวันนี้วันอังคารพรุ่งนี้ตลาดหุ้นหยุดนะคะพรุ่งนี้12สิงหาคมวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็เป็นวันแม่แห่งชาติด้วยสุขสันต์วันแม่สำหรับทุกท่านที่ยังมีคุณแม่อยู่ที่บ้านนะคะขอให้คุณแม่นั้นสุขภาพแข็งแรงค่ะเป็นร่มโพร่มใสให้แก่ลูกหลานส่วนท่านที่คุณแม่จากไปแล้ววันนี้ก็อาจจะเป็นวันหนึ่งที่เราเห็นกิจกรรมวันแม่แล้วเราก็อาจจะรู้สึกเศร้าๆหน่อยคิดถึงแม่นะคิดถึงแม่เสมอเลยทีเดียวนะคะแม่จากไปนะของดีเจฝ่านี่คุณแม่ไปตั้งแต่ปี2564แล้วก็5ปีแล้วค่ะคุณฟังอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะกับท่านรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมค่ะในโอกาสที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะมีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดกระทรวงวัฒนธรรมพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน2รายดังนี้ 1. นางยุทธิกาอิสลางกูลณอยุธยาพ้นจากตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวง 2. นางโชติกาอัครกิจโสภากุลพ้นจากตำแหน่งรองปลัดกระทรวงสำนักงานปลัดกระทรวงแล้วก็แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมทั้งนี้ตั้งแต่วันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นต้นไปประกาศณวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ผู้รับสนองพระบรมราชโองการอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยในโอกาสที่ท่านโชติกาอัครกิจโสภากุลนะท่านรองแอ้นะคะได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมนะคะก็ทั้งคู่นี่ก็ท่านก็เป็นคนเก่งทั้งคู่เลยนะคะท่านยุติกาท่านโชติกาของกระทรวงวัฒนธรรมก็เป็นหญิงเหล็กนะคะที่ขับเคลื่อนงานของกระทรวงวัฒนธรรมท่านก็เหมือนก็ให้ท่านมารับตำแหน่งนะคะนะท่านยุติกาก็ไปเป็นรองปลัดท่านรองปลัดก็ไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมกันต่อไปค่ะและคุณฟังขามองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะมาติดตามข่าวสารทางด้านของวัฒนธรรมกันต่อเนื่องในช่วงเวลานี้นะคะคุณฟังวัฒนธรรมคือความเจริญงอกงามของชาติของเรานะคะก็ต้องร่วมกันในการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมไทยให้อยู่คู่กับสังคมไทยของเราตลอดไปนะคะมีอีกหนึ่งงานใหญ่นะเมื่อวานนี้ชวนคุณฟังไปงานโอท็อปนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดือนกันยาเนี่ยเพิ่มแป๊บเดียวนะคุณฟังสิงหาก็จะผ่านไปจะมีงานใหญ่ของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยเช่นกันนะคะงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาตินะคะชวนสัมผัสประสบการณ์สีสันไทย Color of Thai ไทยกินเที่ยวชมนะแล้วก็ลองเรียนรู้ครบจบในงานเดียวเหมือนกันนะคะคุณฟังบันทึกไว้ข้อมูลไว้นะคะแฟนรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวบอกว่าชอบฟังดีเจฝ่าเพราะว่ามีงานไหนดีๆเนี่ยดีเจฝ่าเอามาบอกนะคะก็นี่แหละบอกเลยนะคะก็มีงานโอท็อปนะคะช่วงนี้ไปกันได้ที่อาคารเชลเลนเจอร์เมืองทองธานีแต่เดี๋ยวเดือนหน้านะคะเดือนหน้าช่วงต้นเดือนเลยค่ะ 2-6 กันยายนก็ไป Impact กันนะคะ Impact Hall 7ถึง Hall 8เมืองทองธานีค่ะมีการแถลงข่าวเรียบร้อยแล้วนะคะนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยนะคะระหว่างวันที่2-6 กันยายน2569ณ Impact Exhibition Hall 7แล้วก็ห8เมืองทองธานีค่ะชวนประชาชนนะคะไปสัมผัสประสบการณ์กินเที่ยวชมลองเรียนรู้ครบทุกมิติของวัฒนธรรมไทยในงานเดียวผ่านเทคโนโลยีที่สมัยใหม่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาหารภูมิปัญญาและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์จากทั่วประเทศการจัดงานครั้งนี้มีขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยพร้อมสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและก็ระดับนานาชาตินะคะท่านปลัดกระทรวงวัฒนธรรมคุณประสบเรียงเงินก็บอกว่าการจัดงานในครั้งนี้ก็จัดขึ้นภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคเลยนะคะงานนี้คือยิ่งใหญ่จริงๆคุณผู้ฟังนะคะท่านปลัดบอกว่าเชิญมานะคะมีเสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยจากทั่วประเทศภายในงานเดียวแบ่งเป็นโซนต่างๆ5โซนนะคะก็จะสร้างประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่ทันสมัยด้วยนะคะแล้วก็เข้าถึงได้สำหรับทุกช่วงวัยจะมีการผสมผสานเทคโนโลยีสมัยใหม่ศิลปะการแสดงอาหารภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมค่ะมาติดตามกันนะคะคุณฟังเขาบอกเป็น5โซน1สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีค่ะ Color of Thai HeritageFresh and Tradition นะคะงานนี้บอกโอ้โหมีนิทรรศการที่เป็น Immersive Cultural Experience บนพื้นที่กว่า500ตารางเมตรนะงานนี้คือเขาทำให้แบบใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเลยนะคะคุณฟังแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่างๆด้วยมีการสาธิตภูมิปัญญานะคะการทำโคมล้านนาการทำกลองโพนจิ๋วแล้วก็การแกะสลักเทียนอันนี้เป็นที่นิทรรศการ Immersive Cultural Experience ค่ะและก็2นะคะก็คือสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยค่ะ Color of Thai Wisdom นะ and Craftsmanship นะงานนี้เนี่ยคือคุณได้เรียนรู้เลยนะคุณฟังเขาจะมีภูมิปัญญาไทยเนี่ยมาให้คุณได้เรียนรู้จากผู้สืบทอดแล้วก็เลือกซื้อผ้าไทยงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้านะคะ3เป็นสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยค่ะแน่นอนนะครูฟังโอ้โหหน่วยงานในสังกัดแล้วก็เครือข่ายศิลปินนะคะใครชอบลิเกไปเจอกับลิเกสอนรำน้ำเพชรได้นะคะรายการคอนเสิร์ตหมอลำไอดอลนะคะแล้วก็มีแขกรับเชิญออฟสุรพลคอนเสิร์ตโรงเรียนมัธยมเทศบาลนครอุดรธานี6นะคะแขกรับเชิญคุณอ้นพานุวัฒน์คุณไรอันกาดบัณฑิตด้วยนะโอ้คอนเสิร์ตคุณไรอันนี่ดูสนุกมากคุณฟังแล้วก็มีการเวิร์กช็อปต่างๆการตอกหลังใหญ่วัดขนอนการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนการทำเครื่องดนตรีอีสานจิ๋วและก็เรื่องของการวาดหัวโขนค่ะเป็นแหล่งเรียนรู้ได้อย่างดีเลยทีเดียวนะคะและโซนที่4เนี่ยเชื่อว่าแฟนรายการชอบนะคะบางทีผู้สูงวัยของดีเจฝาดเนี่ยชอบไปซื้อผ้าเนี่ยก็ส่วนหนึ่งนะคะแต่ว่าบางทีก็มีอยู่แล้วนะมีอยู่แล้วก็ไม่ค่อยได้ซื้อนะมีพี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งนะคะพี่บอกว่าท่านเกษียณมาแล้วท่านชอบไปงานแบบนี้มากเพราะว่าไปหาของอร่อยทานค่ะนะคะสีสันแห่งรสชาติไทย Color of Thai Flavor นะคะอันนี้ถูกใจแฟนรายการแน่นอนนะคะถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารไทยผ่านข้าวแล้วก็นิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปนะคะ The Lost Taste นะคะแล้วก็เปิดพื้นที่นี่เลยอันนี้ชอบมากเลยชิมช็อปอาหารแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า60ร้านค้าแล้วก็ร่วมกิจกรรมสาธิตการประกอบอาหารและการทำขนมไทยโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตลอดการจัดงานนี่โซนนี้โซนที่4นะคะโซนที่5ค่ะสีสันแห่งบันดาลใจนะคะสีสันแห่งแรงบันดาลใจ Colors of Inspiration นะคะน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและก็สืบสานแรงบันดาลใจจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผ่านการจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็ภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมนำสื่อแนวทางการต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่การพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนนะคะคุณฟังต้นเดือนกันยายนงานนี้งานใหญ่มากนะคะไปกันค่ะนะคะที่ Impact เมืองทองธานีท่านปลัดนั้นชวนเลยนะคะ 2-6 กันยายนนะคะ 2-6 กันยายนโน้ตไว้หน่อยนะคุณฟังและก็รวมทั้งนะคุณฟังเขามีสีสันนะนอกจาก5โซนหลักแล้วเนี่ยคุณฟังสามารถจะไปร่วมกิจกรรมได้นะคะมีโฟโต้บูธด้วยนะคะ มี newspaper photo booth ถ่ายภาพได้นะคะแล้วก็บันทึกความประทับใจมีกิจกรรมนะคะStamp Rally นะคุณฟังคืออันนี้สนุกมากเลยแล้วก็สะสมนะเขาจะมีสมุดให้โน้ตๆเนี่ยแล้วก็ไปโซนไหนแล้วก็ประทับตาไว้นะคะก็จะมีของที่ระลึกให้รวมทั้งวัฒนธรรมรักโลกค่ะแล้วก็เอาถุงผ้าหรือผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเนี่ยเอามาด้วยพกมาด้วยนะคะลุ้นรับของรางวัลสุดพิเศษแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมควบคู่กับการสื่อสารคุณค่าทางวัฒนธรรมไทยรวบรวมไว้นะคะ 2-6 กันยายนนี้ Impact เมืองทองธานีสนใจรายละเอียดฟังดีเจฟาร์มมาถึงตอนนี้นะคะอยากจะไปงานนี้เดี๋ยวต้องวางแผนชวนเพื่อนก่อนนะคะโทรถามได้เลยสายด่วนวัฒนธรรม1765สายด่วนวัฒนธรรม1765นะคะมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติชวนสัมผัสประสบการณ์สีสันไทย Color of Thai ไทยกินเที่ยวชมลองเรียนรู้ครบจบในงานเดียว 2-6 กันยายนนี้ที่ Impact Hall 7-8 เมืองทองธานีค่ะแล้วก็วันพรุ่งนี้คุณฟังเปิดแล้วเปิดจองแล้วนะคะสำหรับโขนรามเกียรติ์นะคะตอนสีดาของทางด้านโขนเนี่ยดิฉันดูบนดำเลยนะคุณฟังอยากให้คุณฟังนั้นได้ติดตามโขนพระราชทานนะคะของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพรามเกียรติ์ตอนสีดานะคะพรุ่งนี้เปิดจำหน่ายบัตรอย่างเป็นทางการ12สิงหาคมค่ะที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขานะคะจัดแสดงตอนสีดาวันจัดแสดง5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569จัดที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยนะคะพรุ่งนี้เปิดจำหน่ายบัตรวันแรกก็ชวนแฟนรายการนะคะไปติดตามกันแล้วก็จองซื้อกันได้นะคะคุณฟังต้องจองนะคุณฟังโขนนี้ถ้าคุณฟังไม่จองเนี่ยบางทีเต็มนะแล้วก็ใครไม่เคยชมโขนเลยบอกเลยว่าคุณต้องครั้งหนึ่งในชีวิตดีจะฝากไปชมมาแล้วหลายครั้งเลยทุกปีเลยนะคะเปิดจองพรุ่งนี้ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ .com เปิดจำหน่ายบัตร12สิงหาคมมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในฝึกฝนนักแสดงมาดีเยี่ยมนะคุณฟ้าแล้วก็อลังการงานสร้างนะตอนสีดาการแสดงจะมี5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยค่ะวันนี้ลาคุณฟ้าไปก่อนนะคะพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพFM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรส์ Mouthwash
2: ถ้าคุณได
5: ้รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่การลดภาระผู้ปกครองอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
7: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสารปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
8: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
9: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
11: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: คณะรัฐมนตรีอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสด้านโภชนาการนักเรียนเพิ่มกว่า 500,000 คนทั่วประเทศควบคู่กับการลดภาระผู้ปกครอง
12: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับทราบถึงปัญหาการจัดสรรนมโรงเรียนที่ยังไม่ครอบคลุมนักเรียนเท่าที่ควรรวมถึงจำนวนนักเรียนที่ลดลงด้วยโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้เสนอต่อที่ประชุมครม.เห็นชอบในการขยายโครงการสนับสนุนอาหารเสริมนมโรงเรียนเพิ่มเติมไปยังระดับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสซึ่งในวันนี้ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบซึ่งคาดว่าจะสามารถเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ได้รับสิทธิ์ในโครงการดังกล่าวอีกกว่า 500,000 คนรวมถึงจะมีส่วนช่วยในการช่วยเหลือเกษตรกรในการรับน้ำนมดิบเพิ่มเติมได้อีกกว่าประมาณ90ตันต่อวันอีกทั้งยังเป็นการลดภาระให้กับผู้ปกครองในเรื่องของค่าใช้จ่ายในการซื้อนมอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
5: รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยรัฐบาลเตรียมออกมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดรวมทั้งตรวจสอบเพื่อเรียกคืนใบอนุญาตซื้ออาวุธปืนในบางกรณียืนยันหากไม่ใช่เจ้าหน้าที่ไม่มีสิทธิ์พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ
13: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่เกิดเหตุความรุนแรงจากการใช้อาวุธปืนอย่างต่อเนื่องในช่วงนี้ว่าวานนี้นายกรัฐมนตรีได้เรียกให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าหารืออย่างเร่งด่วนพร้อมมอบหมายให้นายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยไปกำกับดูแลเรื่องอาวุธปืนและเครื่องกระสุนซึ่งในขณะนี้สามารถเข้าถึงได้ง่ายเกินไปพร้อมกันนี้ขอให้ติดตามภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งจะมีคำสั่งให้ระงับการออกใบอนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอาวุธปืนทั้งหมดและการจำหน่ายปืนสวัสดิการรวมทั้งจะมีการพิจารณากรณีผู้ครอบครองใบอนุญาตสำหรับสั่งซื้อหรือรับโอนอาวุธปืนกระสุนหรือใบป.3และยังไม่มาออกใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนหรือใบป.4ว่าเกิดจากสาเหตุใดรวมทั้งผู้ที่มีใบป.3แต่ยังไม่ซื้ออาวุธปืนเกิดจากสาเหตุใดและอีกจำนวนเท่าใดจะมีการยึดคืนใบอนุญาตเหล่านี้ทั้งหมดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวตั้งแต่3ปีก่อนที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ไม่อนุญาตให้ออกใบอนุญาตให้พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในที่สาธารณะหรือใบป.12อีกเพราะฉะนั้นในปัจจุบันหากไม่ใช่ตำรวจทหารหรือเจ้าพนักงานที่ได้รับอนุญาตจะไม่มีใครมีสิทธิ์พกอาวุธปืนในพื้นที่สาธารณะทั้งนั้นปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: เหตุไฟป่าบอร์เรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียของแคนาดาทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายสำนักงานตำรวจม้าแห่งชาติของแคนาดาเปิดเผยว่าเหตุไฟป่าบอร์เรนจ์ในรัฐบริติชโคลัมเบียทางตะวันตกของแคนาดาส่งผลให้หญิงชราวัย80ปีเสียชีวิตอย่างกระทันหันระหว่างอพยพออกจากบ้านพักพร้อมกับสมาชิกครอบครัวหลังไฟป่าดังกล่าวลุกลามอย่างรวดเร็วและขยายพื้นที่เกือบ2เท่าในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานับเป็นผู้เสียชีวิตรายแรกจากเหตุไฟป่าครั้งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าการเสียชีวิตน่าจะมีความเกี่ยวข้องกับเหตุไฟป่าและอยู่ระหว่างการสอบสวนเพิ่มเติมสถานการณ์ไฟป่าครั้งนี้ส่งผลให้เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดในรัฐบริติชโคลัมเบียนับตั้งแต่เดือนมิถุนายนที่ผ่านมาโดยประชาชนกว่า 20,000 คนต้องอพยพออกจากที่พักอาศัยขณะที่สถานการณ์ล่าสุดไฟป่าบอเรนเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 85,000 ไร่คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.
14: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
16: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 น.ปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายอำเภอด่านซ้ายอำเภอนาด้วง จังหวัดเลยอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเทพสถิตจังหวัดชัยภูมิอำเภอกุสุมานจังหวัดสกลนครอำเภอท่าอุเทนอำเภอพรสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอลมเก่าอำเภอลมสักอำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอคำเจอีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารอำเภอสุวรรณภูมิอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดอำเภอท่าตูมอำเภอจอมพระอำเภอศรีขอรภูมิอำเภอโนนารายอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาได้ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสะดาวอำเภอหาดใหญ่อำเภอนาทวีอำเภอเทพาอำเภอจนะอำเภอสะบ้าย้อยจังหวัดสงขลาอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอกรงปีนังอำเภอเมืองจังหวัดยะลาในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอเมืองจังหวัดสตูลและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่การเคลื่อนตัวคงที่การทิศราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปรับฟังรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านโดยรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD ขอเชิญรับฟังค่ะ
1: ATM มีฮะ
2: ATM มีบัญชีธนาคารมี ATM มีแล้วพี่มีบัญชีของพี่เนี่ยมันเป็นแอปอยู่ในโทรศัพท์มือถืออยู่หรืออยู่ในเล่ม
1: อยู่ในเล่มฮะ
2: ไม่มีแอปตัวไม่มีแอปธนาคารนะ
1: ไม่มีฮะ
2: แล้วเงินหายไปนะโอเคผมแนะนำพี่อย่างนี้ก่อนนะพี่นะพี่จดเบอร์โทรศัพท์ปากกาพร้อมนะถ้าไม่พร้อมก็จำมันก็ได้4ตัวง่ายๆนะครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยนะพี่นะที่ชื่อย่อว่าสคง.พี่จำมาพี่จำมาก่อนนะครับศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงินหรือสคง.สสลาคควายงงูนะครับของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเบอร์โทรศัพท์1213เบอร์4ตัวครับพี่
1: 1213
2: ใช่ครับเดี๋ยวพี่วางหูโทรศัพท์จากผมแล้วพี่โทรศัพท์ไปที่เบอร์นี้แล้วแจ้งให้ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยศูนย์ได้รับทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเงินของพี่ถูกหักจากบัญชีธนาคารไปได้อย่างไรเดี๋ยวทางศูนย์จะตรวจสอบกับธนาคารนะครับได้ความยังไงเดี๋ยวเขาคงชี้แจงอธิบายความกับพี่แล้วเบื้องต้นพี่ไปแจ้งความไว้แล้วหรือยัง
1: แจ้งแล้ว
2: เพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าถ้าพี่ไม่ใช่คนที่ทำธุรกรรมนี้พี่ไม่ใช่เป็นคนทำนะผมจึงย้ำอยู่เสมอในข้อที่จริงว่าถ้าถามอย่างตอบอย่างหนึ่งนะครับถ้าถามและปิดบังข้อมูลบางประการสิ่งที่พูดไปทั้งหมด

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีณศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังศูนย์แถลงข่าวรัฐบาลตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลณบัดนี
1: ้สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569โดยคณะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลขอเชิญติดตามรับฟังได้นะบัดนี้ค่ะ
2: มาเข้าสู่การแถลงมติคณะรัฐมนตรีในวาระปกตินะคะดิฉันรัชดาธนาดิเรกโฆษกรัฐบาลนะคะขอเริ่มด้วยข้อสั่งการของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะเป็นเรื่องของการคุมเข้มการครอบครองอาวุธปืนนะคะแล้วการปราบปรามการถืออาวุธปืนเถื่อนด้วยนะคะในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้ก่อนที่เราจะพิจารณาวาระต่างๆท่านนายกได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนเพื่อจัดการการครอบครองปืนผิดกฎหมายและปืนเถื่อนนะคะโดยในครั้งนี้ท่านนายกก็ได้สั่งการมีทั้งมาตรการในระยะสั้นและระยะยาวค่ะซึ่งทั้งสองมาตรการนั้นทั้งสองระยะสั้นและระยะยาวนั้นเป็นการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานหลายๆกระทรวงเข้าด้วยกันนะคะโดยหลักก็จะเป็นเรื่องของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะแต่ก็ยังมีหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะซึ่งเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือเพื่อที่จะอุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือผู้ที่ไม่ควรครอบครองนะคะและในตอนท้ายที่เราพูดถึงเรื่องนี้ก็ทราบกันดีว่าที่มาที่ไปมันก็เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์กรณีกราดยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะท่านนายกก็ได้ติดตามในเรื่องของการเยียวยาแล้วก็แสดงความห่วงใยด้วยในรายละเอียดของมาตรการควบคุมอาวุธปืนนะคะที่บอกว่าแบ่งเป็น2ระยะระยะเร่งด่วนค่ะคือ1ระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น2ระงับการออกใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือที่เรียกว่าป.3นะคะจนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่น3ตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศให้นายทะเบียนตรวจสอบจำนวนใบป.3ที่ค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30วัน4ค่ะเร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ได้รับใบป.3และซื้อปืนแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ภายใน30วันนะคะนับตั้งแต่วันนี้เลยค่ะเพราะว่าเป็นวันที่มีมติคณะรัฐมนตรีมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะมาตรการที่5ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของผู้ค้าปืนทั่วประเทศค่ะจะต้องตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศโดยให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3หากพบไม่ตรงกันให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมให้กรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีเพราะว่าในเรื่องของการปราบปรามการครอบครองอาวุธปืนที่ไม่ถูกกฎหมายนั้นต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทางผู้ค้าแล้วก็ผู้ขอใบอนุญาตด้วยนะคะมาตรการที่6ค่ะตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนนะคะให้กรมการปกครองร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีอันนี้เนื่องมาจากสนามยิงปืนหลายแห่งก็เป็นต้นเหตุของปัญหาของการกระจายของกระสุนปืนนะคะเพราะฉะนั้นคณะรัฐมนตรีจึงเห็นว่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบในเรื่องของสนามซ้อมยิงปืนด้วยมาตรการที่7ค่ะเร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายให้ฝ่ายปกครองและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำผิดให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและเสนอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงนะคะส่วนมาตรการระยะยาวนั้นก็จะ ประกอบไปด้วย3ประเด็นด้วยกันค่ะ1เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนให้เป็นแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรเพิ่มการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยเสนอร่างกฎหมายภายใน60วันซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกก็ได้มอบให้รองปกรณ์นินประพันธ์เป็นผู้ดูแลในเรื่องกฎหมายนะคะกำหนดให้ผู้ที่ถือครองใบป.4นะคะต้องต่ออายุทุกๆ3ปีค่ะและมาตรการที่3คือเพิ่มความเข้มงวดการควบคุมเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันนะคะในส่วนของเรื่องการเยียวยานั้นก็ต้องเรียนอย่างนี้ค่ะว่าภายใต้กฎหมายที่ปัจจุบันมีอยู่นั้นผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยจะได้รับเงินเยียวยาจาก3แหล่งด้วยกันเบื้องต้นนะคะคือกองทุนผู้ประสบสาธารณภัยของสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและกระทรวงศึกษาธิการซึ่งในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีนั้นนะคะก็คณะกรรมการพิจารณาการช่วยเหลือเยียวยาที่จะได้รับเงินจากกลุ่มนี้ก็ได้อนุมัติให้การเยียวยาไปแล้วนะคะเบื้องต้นสำหรับผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทรวม6รายค่ะและกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน่วยงานหลักที่จะคอยประสานในเรื่องของการเข้ารับเงินเยียวยาจากแหล่งกองทุนต่างๆนะคะเรื่องที่2ที่จะขอมารายงานให้ทราบก็คือว่าในวันที่31สิงหาคมและ1กันยายนก็จะมีครม.สัญจรนะคะซึ่งในวันอังคารที่1กันยายนก็จะเป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จังหวัดสงขลาส่วนวันที่31สิงหาคมก็จะเป็นการตรวจราชการของท่านนายกรัฐมนตรีและท่านรัฐมนตรีค่ะในประเด็นหลักๆนะคะก็จะเป็นเรื่องของการแก้ปัญหาและการป้องกันอุทกภัยการพัฒนาเศรษฐกิจในกลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้และก็ควบคุมไปถึงในประเด็นเรื่องของความมั่นคงด้วยนะคะแล้วก็ขอเชื่อมโยงไปสู่ประเด็นการเมืองนิดนึงค่ะที่มีบางพรรคฝ่ายค้านถามว่าจะมีการประชุมครม.สัญจรน่ะแล้วเงินที่จะช่วยเหลือในเรื่องของการป้องกันอุทกภัยน่ะโอนไปให้หรือยังนะคะก็ต้องขอชี้แจงอย่างนี้ค่ะว่างบประมาณเรื่องการฟื้นฟูและป้องกันชลประทานในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบงบกลางไปแล้วนะคะวงเงิน843ล้านบาทไปตั้งแต่วันที่22กรกฎาคมค่ะแล้วก็ณวันนี้เนี่ยทางกระทรวงเกษตรนะคะที่เป็นผู้รับผิดชอบโครงการเกี่ยวกับชลประทานนะคะก็ได้ให้ข้อมูลมาเรียบร้อยแล้วว่าเรื่องของการประมูลโครงการต่างๆดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเหลือเรื่องของการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งท่านรัฐมนตรีสุริยะก็จะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้นะคะเพราะฉะนั้นฝ่ายค้านขอให้สบายใจค่ะสิ่งที่รัฐบาลได้อนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณไปแล้วเราก็ได้ติดตามให้ถึงมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่ค่ะส่วนเรื่องของมติคณะรัฐมนตรีนะคะในส่วนของดิฉันก็จะเป็นเรื่องของการยกระดับความปลอดภัยทางไซเบอร์จากเหตุการณ์ที่มีการรั่วไหลของข้อมูลในส่วนราชการเกิดขึ้นแล้วท่านนายกก็ได้สั่งการให้มีมาตรการยกระดับความปลอดภัยโดยด่วนนะคะและในวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้เห็นชอบแนวทางป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลนะคะซึ่งก็เป็นมาตรการที่ทางคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือว่ากมช.เนี้ยได้เสนอค่ะก็เห็นว่าสิ่งที่จะต้องทำจากนี้นะคะทุกหน่วยงานภาครัฐเนี่ยจะต้องใช้มาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยหรือที่เรียกว่า multi factor authentication หรือ MFA นะคะมาใช้ในเพื่อการป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลค่ะทีนี้ใน เรื่องของการป้องกันข้อมูลรั่วไหลเนี่ยไม่ใช่แค่จำกัดวงอยู่ในภาครัฐนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ครม.เห็นชอบด้วยก็คือว่าเห็นชอบให้สำนักงานคณะกรรมการรักษาความปลอดภัยไซเบอร์หรือว่าสกมช.เนี่ยนะคะไปบังคับใช้ในเรื่องของการยืนยันตัวตนแบบหลายปัจจัยกับทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชนด้วยเพราะเรื่องนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ปี2562นะคะที่ให้อำนาจและหน้าที่ของสกมช.ไปดำเนินการและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐและเอกชนในการตอบโต้และรับมือกับภัยคุกคามซึ่งมาตรการ multi factor authentication ก็จะต้องใช้ทั้งหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนนะคะมากไปกว่านั้นคณะรัฐมนตรีก็ยังเห็นชอบกับอีก3มาตรการที่จะจำกัดวงไม่ให้เกิดปัญหาภัยรั่วไหลของรั่วไหลของข้อมูลนะคะอีก3มาตรการด้วยกันค่ะในเรื่องแรกก็คือเรื่องของการ force reset password นะคะบังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเนี่ยเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยหรือใช้งานได้อีกค่ะมาตรการที่2นะคะเป็นมาตรการ system cleansing ใน15วันโดยกำหนดให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบนะคะหากพบว่ามีระบบไหนที่เป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบนะคะหรือที่เรียกว่า back end ได้ถาวรเลยภายใน15วันนะคะเนื่องจากที่ผ่านมามีหลายหน่วยงานเข้าใจว่าปิดหน้าเว็บไปแล้วนะคะแล้วมันจะจบซึ่งจริงๆแล้วมันยังไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นมาตรการที่หน่วยงานภาครัฐจะต้องไปปฏิบัติก็คือปิดในระบบหลังบ้านด้วยนะคะและอันที่3ก็คือย้ำอีกเรื่องก็คือเรื่องของการยืนยันตัวตนในหลายปัจจัยหรือที่ว่าระบบ MFA ค่ะอีกประเด็นหนึ่งของดิฉันนะคะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งปลัดกระทรวงค่ะอันนี้ไม่ใช่รายชื่อที่ได้รับการแต่งตั้งโยกย้ายวันนี้นะคะเดี๋ยวรองลลิดาจะเป็นผู้แถลงแต่ว่าในเป็นเรื่องของหลักการค่ะเพื่อที่จะเรียนให้สื่อมวลชนได้ทราบนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีเนี่ยมีมติมอบหมายให้สำนักงานข้าราชการพลเรือนเนี่ยไปปรับปรุงหรือยกเลิกหนังสือเวียนของกพ.นะคะที่พูดถึงแนวทางการคัดเลือกข้าราชการของกพ.เนี่ยให้มันสอดคล้องกับมาตรา57ของพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ. 2500

0: มนตรีเจ้าสังกัดเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่ออนุมัติและให้รัฐมนตรีสั่งบรรจุนะคะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะกราบบังคมทูลเกล้าแต่งตั้งพูดง่ายๆก็คือว่าอำนาจในการแต่งตั้งปลัดกระทรวงตามพระราชบัญญัติข้าราชการพลเรือนนั้นเป็นอำนาจของรัฐมนตรีนะคะเพื่อความชัดเจนค่ะเชิญรองรลิดาต่อไปค่ะ
1: ค่ะวันนี้นะคะมีมติคณะรัฐมนตรีที่สำคัญนะคะอีก3เรื่องด้วยกันค่ะโดยเรื่องแรกนะคะเป็นมาตรการการยกเว้นภาษีให้เจ้าหน้าที่ต่างชาติประจำศูนย์อาเซียนด้านสังคมผู้สูงอายุในประเทศไทยค่ะเพื่อสนับสนุนบทบาทไทยในการรับมือสังคมสูงวัยของภูมิภาคส่วนอีก2เรื่องนะคะเป็นการยกระดับความสัมพันธ์ค่ะกับออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งสอดรับกับกำหนดการเยือนของทั้ง2ประเทศนะคะของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะระหว่างวันที่17-21ค่ะสิงหาคมนี้ค่ะโดยประเด็นแรกนะคะคณะรัฐมนตรีอนุมัติหลักการนะคะร่างกฎกระทรวงยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินเดือนและค่าตอบแทนของเจ้าหน้าที่ต่างชาติประจำศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมให้ผู้สูงอายุนะคะด้วยนวัตกรรมค่ะซึ่งตั้งอยู่ในประเทศไทยนะคะโดยให้มีผลสำหรับเงินได้ตั้งแต่วันที่6 มิถุนายน 2567เป็นต้นไปค่ะเพื่อให้ประเทศไทยนะคะดำเนินงานตามความตกลงกับประเทศเป็นประเทศเจ้าบ้านได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะและสนับสนุนบทบาทของประเทศไทยนะคะในการเป็นศูนย์กลางความร่วมมือด้านสังคมผู้สูงอายุของอาเซียนคาดว่าสูญเสียรายได้ภาษีประมาณปีละ 1.7 ล้านบาทค่ะแต่จะช่วยต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุและเตรียมความพร้อมรับสังคมผู้สูงวัยของภูมิภาคค่ะประเด็นถัดไปนะคะคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนปฏิบัติการร่วมไทยออสเตรเลียระยะที่4นะคะยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครอบคลุมทั้งความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานสะอาดและความร่วมมือระดับประชาชนค่ะพร้อมเห็นชอบแถลงการร่วมอีก2ฉบับค่ะเพื่อจับมือรับมืออาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะแก๊งหลอกลวงออนไลน์ยาเสพติดค้ามนุษย์และการฟอกเงินรวมถึงกระชับสัมพันธ์ความร่วมมือเศรษฐกิจเสริมสร้างความแข็งแกร่งของห่วงโซ่อุปทานโดยเอกสารทั้ง3ฉบับนะคะเป็นผลลัพธ์สำคัญจากการเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่17-20สิงหาคมนี้ค่ะประเด็นถัดไปนะคะเกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์ค่ะโดยครม.เห็นชอบร่างปฏิญญาร่วมยกระดับความสัมพันธ์ไทยนิวซีแลนด์สู่ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยจะลงนามความร่วมมือการเยือนนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีนะคะระหว่างวันที่20-21สิงหาคมนี้ค่ะครอบคลุม4ด้านสำคัญทางด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจการค้านวัตกรรมความสัมพันธ์ระดับประชาชนค่ะและความร่วมมือระดับภูมิภาคโดยตั้งเป้าเพิ่มการค้าระหว่าง2ประเทศเป็น3เท่าในปี2588นี้ค่ะเพื่อเสริมสร้างการลงทุนนะคะ SME การศึกษาการท่องเที่ยวการเชื่อมโยงและเที่ยวบินตรงรวมถึงนิวซีแลนด์ยังยืนยันสนับสนุนไทยเข้าเป็นสมาชิก OECD นะคะเพื่อเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับบทบาทของไทยในเวทีระหว่างประเทศด้วยค่ะสำหรับข่าวแต่งตั้งในวันนี้นะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวนทั้งสิ้น2รายด้วยกันค่ะกระทรวงคมนาคมจำนวน1รายได้แก่นายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จำนวน1รายได้แก่นายโชคชัยวิเชียรชัยยะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นอกจากนี้ยังมีมติอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงครั้งที่2จำนวน1รายได้แก่นางณัฐจารีอนันตศิลป์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะรัฐมนตรีและอนุมัติต่อเวลาการดำรงตำแหน่งของข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน1รายค่ะได้แก่นายนฤทธิ์เทิดเสถียรศักดิ์หน่วยงานนะคะสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนค่ะยังมีประเด็นที่น่าสนใจนะคะโปรดติดตามจากท่านรองพลอยทะเลค่ะ
2: ค่ะสวัสดีประชาชนและสื่อมวลชนนะคะวันนี้คณะรัฐมนตรีนะคะอนุมัติไทยสนับสนุนองค์การอนามัยโรคผ่าน WHO Investment Round วงเงิน1ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะหรือประมาณ 32.24 ล้านบาทในช่วง2ปีโดยกำหนดให้ร้อยละ50จัดสรรกลับมาสนับสนุนสำนักงาน WHO ประจำประเทศไทยพร้อมเปิดทางส่งข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข5คนต่อปีไปปฏิบัติงานกับ WHO เพื่อพัฒนาบุคลากรไทยสร้างเครือข่ายและนำองค์ความรู้ระดับโลกกลับมาต่อยอดระบบสาธารณสุขของประเทศไทย ยกระดับบทบาทไทยในเวทีสุขภาพโลกอย่างเป็นรูปธรรมค่ะและในวัน

0: นี้นะคะคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อสร้างอาคารนะคะ2ที่ด้วยกันค่ะที่แรกค่ะอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,508 ตารางเมตรโรงพยาบาลรามันตำบลกายูบ่อเกาะอำเภอรามันจังหวัดยะลา1หลังค่ะเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการจากฐานรากชนิดเสาเข็มเจาะเป็นฐานรากชนิดแผ่ตามผลการทดสอบการเจาะสำรวจชั้นดินทำให้วงเงินค่าก่อสร้างเพิ่มขึ้นการจัดซื้อจัดจ้างรายการการก่อสร้างอาคารดังกล่าวค่ะมีผู้เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 48.85 ล้านบาทซึ่งสูงกว่างบประมาณจำนวนเดิม 2.39 ล้านบาทสำนักงานงบประมาณพิจารณาแล้วอนุมัติให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของรายการและเห็นชอบความเหมาะสมของราคาก่อสร้างในรายการผู้ป่วยของโรงพยาบาลรามันค่ะและสถานที่ที่2ค่ะอาคารรังสีรักษานะคะเป็นอาคารคสล.4ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตรค่ะเป็นโครงการสร้างต้านแผ่นดินไหวโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยตำบลคลองตาลอำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัย1หลังค่ะสำนักงบประมาณพิจารณาแล้วเห็นชอบความเหมาะสมของราคารายการอาคารรังสีรักษาของโรงพยาบาลในวงเงิน 68.63 ล้านบาทโดยให้เบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปี2569จำนวน 9.08 ล้านบาทส่วนที่เหลือจำนวน 59.55 ล้านบาทผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ถึง2571ค่ะทั้งนี้ขอให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของทางราชการและประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเป็นสำคัญค่ะในวันนี้เรื่องที่ดิฉันแถลงก็เท่านี้ค่ะติดตามจากท่านรองต่อค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านนะคะดิฉันร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะสำหรับวันนี้ประเด็นของดิฉันนะคะประเด็นแรกเป็นเรื่องของวาระแห่งชาติค่ะเรื่องของการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอค่ะหลังเกิดเหตุความรุนแรงขึ้นในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีนะคะโดยรัฐบาลไม่นิ่งนอนใจค่ะเร่งยกระดับการดูแลความปลอดภัยเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาค่ะสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีนะคะกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็น School Safety Zone พร้อมคุมเข้มการตรวจและคัดกรองอาวุธสิ่งผิดกฎหมายและสิ่งของอันตรายก่อนเข้าสถานศึกษาค่ะทั้งนี้นะคะยังจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะขณะเดียวกันนะคะรัฐบาลเร่งดูแลทั้งกายและใจโดยดูแลและเยียวยานักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบร่วมกับนักจิตวิทยาและทีม MCAT พร้อมเตรียมห้องพักใจหรือเซฟรูมเพื่อช่วยฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนการกลับเข้าสู่การเรียนการสอนตามปกติค่ะส่วนการวางระบบระยะยาวนะคะกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยสถานศึกษาเพื่อให้มีระบบดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามการประเมินสภาพจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะความเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนค่ะเพื่อให้การเยียวยาเป็นไปอย่างต่อเนื่องรัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะ สำหรับมติถัดไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องการขยายสิทธิ์เรื่องนมโรงเรียนค่ะครม.มีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอโดยกลุ่มเป้าหมายใหม่มีนักเรียนจำนวน 582,947 คนและอนุมัติให้รวมกลุ่มเป้าหมายใหม่นี้กับกลุ่มเป้าหมายเดิมตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงประถมศึกษาปีที่6สำหรับการดำเนินงานในปีการศึกษา2570การขยายสิทธิ์ครั้งนี้นะคะจะช่วยให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยเฉพาะเด็กจากครอบครัวที่มีข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจค่ะได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวขณะเดียวกันการเพิ่มกลุ่มเป้าหมายนะคะยังช่วยเพิ่มการซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมค่ะทั้งนี้นะคะสรุปแล้วมติครม.ในครั้งนี้เป็นการเพิ่มสิทธิ์ให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาได้เข้าร่วมโครงการนมโรงเรียนเพิ่มโอกาสเข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมควบคู่กับการเพิ่มตลาดรองรับน้ำนมดิบและช่วยเกษตรกรโคนมค่ะสำหรับวันนี้ของดิฉันมีเท่านี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: มีข้อคำถามสำหรับมติคณะรัฐมนตรีในวันนี้ไหมคะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้นะคะการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกทั้ง3ท่านนะคะได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะซึ่งเริ่มต้นของการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นำโดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวรัชดาธนาดิเรกค่ะได้พูดถึงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลเกี่ยวกับการควบคุมอาวุธปืนนะคะก็ออกมาตรการทั้งในระยะสั้นและระยะยาวออกมาเพื่อควบคุมเหตุการณ์ความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อาวุธปืนอย่างไม่เหมาะสมและถูกต้องนะคะก็จะมีการระงับการออกใบอนุญาตในการซื้ออาวุธปืนรวมถึงสวัสดิการที่เกี่ยวกับการซื้ออาวุธปืนของหน่วยงานต่างๆด้วยโดยเฉพาะหน่วยงานของรัฐนะคะตรวจสอบใบป.3ที่ยังคงค้างอยู่ทั่วประเทศและก็เร่งจัดระเบียบใบป.4รวมถึงตรวจสอบผู้ค้าปืนทั่วประเทศแล้วก็สนามยิงปืนด้วยและควบคุมการค้าควบคุมร้านค้าแล้วก็ความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนนะคะเพิ่มบทลงโทษแก่ผู้กระทำผิดแล้วก็เชื่อมโยงข้อมูลผู้ครอบครองผู้ซื้อปืนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนการเยียวยาเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนมัธยมในเขตจังหวัดนนทบุรีเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ได้มีการอนุมัติในที่ประชุมดูแลและเยียวยาผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทค่ะนอกจากนี้นะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังได้พูดถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จะจัดขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ที่จังหวัดสงขลาด้วยนะคะซึ่งจะลงพื้นที่ไปเพื่อดูแลและแก้ไขปัญหาการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่รวมถึงไปดูเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดนนะคะและก็การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ด้วยนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงมาตรการปกป้องข้อมูลรั่วไหลที่เกิดขึ้นนะคะภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์โดยจะนำการใช้ระบบยืนยันตัวตนเข้ามาควบคุมทั้งในส่วนของภาครัฐโดยให้ข้าราชการเจ้าหน้าที่รัฐเปลี่ยนรหัสใหม่ทันทีแล้วก็จะเป็นการตัดวงจรการสวมรอยเข้าใช้งานระบบผิดด้วยนะคะแล้วก็เป็นการปิดระบบที่ไม่ใช้งานแล้วให้เป็นการปิดระบบโดยถาวรนะคะเพื่อป้องกันแฮกเกอร์รวมถึงคณะรัฐมนตรีมีมติให้ปรับหลักเกณฑ์การให้อำนาจรัฐมนตรีในการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการพลเรือนตำแหน่งปลัดกระทรวงให้มีความเหมาะสมด้วยค่ะส่วนในเรื่องของการแถลงข้อมูลโดยรองโฆษกสามท่านนะคะจะแถลงโดยจะสรุปข้อมูลโดยคุณชลธรจันยาค่ะ
3: ครับท่านผู้ฟังครับโดยการแถลงมติคณะรัฐมนตรี ข้อถัดมานั้นนะครับซึ่งแถลงโดยท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี3ท่านประกอบด้วยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนานางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์และร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรซึ่งมติคณะรัฐมนตรีนะครับซึ่งเป็นมติสำคัญเป็นวาระสำคัญนะครับที่เป็นวาระที่ทั้งสังคมนั้นจับตามองนั่นเนื่องจากเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับที่โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรีทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับในขณะนี้ทางรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับและทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้เสนอที่ประชุมถึง6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาตินะครับเพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติและป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนนะครับซึ่งในวาระนี้นะครับมีการเร่งเยียวยานักเรียนครูโดยใช้นักจิตวิทยานักจิตวิทยานะครับมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเพื่อสร้างการป้องกันในระยะยาวนะครับทั้งนี้เพื่อเป็นการยกระดับความปลอดภัยอีกด้วยโดยทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ได้มีการบูรณาการการทำงานร่วมกันกับ5กระทรวงหลักที่เกี่ยวข้องอีกด้วยนะครับเพื่อเป็นการป้องกันปัญหานี้นะครับทางรัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจแต่ว่าเร่งหาวิธีการในการรับมืออย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับและในมติคณะรัฐมนตรีข้อถัดมานั้นนะครับเป็นเรื่องของร่างมาตรการภาษีเพื่อการยกเว้นรัศดากรสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าสังคมผู้สูงอายุด้วยนวัตกรรมรองรับการเข้าสู่สังคมสูงวัยและเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องนะครับทั้งนี้เมื่อการภาษีเพื่อการยกเว้นรัศดากรในที่นี้นะครับจะทำให้ประเทศไทยนั้นถือว่าเป็นศูนย์กลางของสังคมสูงวัยนะครับศูนย์กลางของสังคมสูงวัยในที่นี้เป็นศูนย์กลางที่จะนำมาซึ่งมูลค่าทางเศรษฐกิจนะครับเพราะว่าสังคมในอนาคตนั้นเป็นสังคมผู้สูงอายุและทางรัฐบาลทางประเทศไทยของเราก็เร่งจะยกระดับคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในครั้งเดียวกันนะครับต่อมานะครับเป็นมติคณะรัฐมนตรีในการอนุมัติงบประมาณการดำเนินโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียนเพื่อขยายความคุ้มครองไปยังนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่3นะครับในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อการกระตุ้นการดื่มนมและสนับสนุนเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมต่อมาครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้มีการเสนอขออนุมัตินะครับซึ่งทางรัฐบาลก็ได้อนุมัติในการเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ2โครงการสำคัญได้แก่การก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในโรงพยาบาลขนาด60เตียงที่โรงพยาบาลรามันจังหวัดยะลาซึ่งอาคารนั้นเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก2ชั้นนะครับพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,548 ตารางเมตรและอีกอาคารหนึ่งเป็นการก่อสร้างอาคารรังสีรักษาณโรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทัยจังหวัดสุโขทัยซึ่งเป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก4ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ 2,400 ตารางเมตรโดยเป็นโครงสร้างต้านแผ่นดินไหวนั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นมติคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงในวันนี้ครับ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำวันอังคารที่11สิงหาคม2569โดยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีณตึกสันติณตึกนารีสโมสรทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประกอบไปด้วยทีมควบคุมเสียงคุณภูมิพัฒน์ธีรพัทรพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณจิรชัดเทศสายคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณชโลธรจันยาและดิฉันนฤนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวและรายการที่น่าสนใจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 10ปีแล้วนะครับตามเกณฑ์3ปี5ปีมันก็เลยมาแล้วนะครับแล้วยังไม่ทำให้เขาเนี่ยติดขัดตรงไหนเดี๋ยวตามเรื่องให้โอเคไหม
1: ครับผม
0: แล้วพอผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยพอได้มา3ไป5เนี่ยมันสามารถจะออกเป็นโฉนดได้ไงน้องฝนทีนี้พอยังไม่แบ่งแยกเนี่ยมันก็เลยทำให้ชาวบ้านของศูนย์เสียโอกาสท่านครับผมขอเรียนอย่างตรงไปตรงมาเนาะ
2: ค่ะ
0: ว่าความล่าช้าของการให้บริการของส่วนราชการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสปก.กรมที่ดินสำนักงานที่ดินทั้งหลายและรวมถึงนะครับนิคมทั้งหลายเนี่ยเวลาเขาไปรับโอนสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์เนี่ยนะครับหรือเขาเปลี่ยนจากนค.เป็นนค.5เป็นกศน.5แล้วจะเป็นโฉนดเนี่ยเขาเปลี่ยนจากสปก.ธรรมดาเป็นโฉนดสปก.เขาเปลี่ยนจากนศ.3นศ.3ก.นศ.2เป็นสค.1เพื่อจะไปเป็นโฉนดเนี่ยนะถ้าคุณทำให้เร็วเขาก็ได้เร็วถ้าคุณทำให้ช้าความเสียจะเกิดขึ้น1เมื่อไม่ใช่โฉนดที่ดินราคาถูกหรือแพง
2: ถูก
0: นะ
2: ใช
0: ่ที่ดินถูกแต่พอเป็นโฉนดปั๊บถูกหรือแพง
2: แพงขึ้นละ
0: แพงทีนี้เขาต้องการขายที่ดินแพงเนี้ยเขาเลยมาออกโฉนดแต่ท่านก็ยังไม่ออกให้สักทีนึง
2: ก็ขายไม่ได
0: ้เขาจำเป็นจะต้องใช้เงินเพื่อการรักษาตัวนะเพื่อที่จะทำธุรกิจเพื่อใดเพื่อหนึ่งแล้วก็สุดท้ายยังไม่เป็นโฉนดก็เลยจำเป็นจะต้องขายแบบนศ.3ก.ขายถูกหรือขายแพง
2: ถูกสิ
0: ใครเสียประโยชน์ครับ
2: ก็คนที่เป็นเจ้าของก็เสียประโยชน์
0: นี่ครับอย่าบอกว่าไม่เป็นไรรอก่
2: อ
0: นสิ่งที่ชาวบ้านรอก็คือเขาเสียผลประโยชน์ครับบางทีก็จะไปแบ่งพี่แบ่งน้องท่านก็ไม่ทำให้เขาอย่างเร่งรีบด่วนให้คิดเสียว่าชาวบ้านที่เข้ามาที่เคาน์เตอร์ที่อยู่ข้างหน้าท่านทั้งหลายนะ
2: เป็นญาติคุณ
0: นะครับเป็นญาตินะเห็นเขาเดินถือไม้กระเท้างอกแงกงอกแงกงอกแงกมาเนี่ยนะครับรีบเลยไปอุ้มไปโอบมาอุ้มมาจับมานั่งป้าเป็นไงลุงเป็นไงมาติดต่อเรื่องอะไรโอ้มาจากไหนใครมาส่งแล้วจะกลับไปตอนไหนใครไปส่งแล้วกลับเองหรือมาใครยังไง
2: เสมือนประหนึ่งเป็นคนในครอบครัว
0: ใช่ครับถ้าท่านทำแบบนี้ได้เนี่ยชาวบ้านจะไปนั่งอยู่ในไว้กองใจของท่านแล้ววันหลังที่เขามาอีกเขาจะไม่มามือเปล่านะชาวบ้านนะกล้วยมีมะพร้าวมีเขาก็มาฝาก
2: ใช่
0: นะแล้วคุณผ่านหน้าบ้านเขาก็แวะไปหาเขาได้กลับมาเผลอๆเขาเลี้ยงนกกรงหัวจุกเขาอาจจะให้มาสักตัวนึง
2: โอ้
0: แล้วใครจะไปรู
2: ้เนาะ
0: ทำอะไรได้นั้นแหละ
2: ที่สำคัญอ่ะก็ต้องเห็นถึงอกเขาอกเราเนาะ
0: จิตใจต้องมีจิตใจบริการฝากไว้เพราะว่าคือตอนนี้ถามว่าทำไมต้องมีพระราชบัญญัติว่าด้วยการอำนวยความสะดวกจำได้ไหม
2: ใช่
0: ทำไมต้องมีกฎหมายอ่ะถ้าทุกคนทำหน้าที่ของท่านอย่างสมบูรณ์กฎหมายมันไม่จำเป็นต้องมีประเทศนี้ไม่ต้องมีรัฐธรรมนูญไม่ต้องมีกฎหมายอาญาไม่ต้องมีประมวลกฎหมายแพ่งไม่ต้องมีทักมาตามีแต่ศีลห้านั่นน่ะพอแล้ว
2: รักษาครบนะสินะ
0: ครับ
2: ใช่ไหม
0: ครับนี่อาจารย์ต่อตระกูลเห็นโพสต์นี้จากอาจารย์ต่อตระกูลยงมานั่งนะบอกว่าเนี่ยถ้าเขาสอใครที่นับถือศาสนาพุทธถ้าตอบศีลห้าไม่ได้เนี่ยก็ให้เขียนข้อกรอกข้อความว่าไม่มีศาสนาเพราะถือว่าตอบศีลห้าไม่ได้ผมก็มันคิดในใจอาจารย์เดี๋ยวจะไม่มีคนนับถือศาสนาพุทธนะว่าตอบกันไม่ค่อยจะได้นะปานากับอธินาไหนมาก่อนมาหลังยังงงอยู่เลยนะรักทรัพย์ก่อนหรือฆ่าสัตว์ก่อนเนี่ยให้เขาเรียนรู้ไปให้เขามีศาสนาดีแล้วได้บ้างไม่ได้บ้างก็เรียนรู้ไป
2: เคสของน้องเดี๋ยว
0: ส่งมาให้พี่นะธนวัน
1: ครับผม
2: ฟังอยู่นะ
0: ตามนี้นะเดี๋ยวพี่ตามให้ส่งมาให้นะ
2: ค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะอุ้ยนานนะ12ปีแน่จริงๆเขาบอกว่าต้องออกไปเกินเท่าไหร่5ปีอ่ะพี
0: ่5ปี3ป
2: ี
0: 5ปีนคพอได้นคมาปั๊บเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นโฉนดเนี่ยต้องภายในกี่ปีเขาเขียนไว้ชัดเจนเลยนะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ทุกท่านด้วยนะทำให้ชาวบ้านเขาก็พวกเราเจ้าหน้าที่ทุกคนทำมาจากชาวบ้านทั้งนั้นมาจากลูกชาวบ้านทั้งนั้นพอมาเป็นนายแล้วก็ลืมชาวบ้านนะทำไม
2: นายอะไร
0: ก็คือหมายถึงว่าเราเป็นชาวบ้าน
2: อ๋อหมายถึงเราพอเป็นนาย
0: พอเรามาเป็นนายมีตำแหน่งขึ้นมาปั๊บเนี่ยนะ
2: นายอำเภอ
0: ลืมความเป็นชาวบ้านที่เคยเป็น
2: นายกอบจ
0: บางคนว่านะ บางคนเนี่ยบอกว่าตอนยังไม่ได้รับเลือกนะนะครับเขาก็เรียกไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นก็แล้วแต่ตามชาวบ้านเรียกนะพอได้รับเลือกเป็นตำแหน่งเล็กๆอยู่ที่อบต.เนี่ยนะใส่เสื้อสีกากีพอใครจะไปเยี่ยมเนี่ยก็ถามมันนัดไว้หรือเปล่าครับ
2: เอ้
0: าม
2: ีนัดไหม
0: ไอ้ตอนมาหาเราไม่ต้องนัดไอ้ที่เราไปหาขอความช่วยเหลือถามมันนัดไหม
2: เอ้าสลับ
0: ยายเขานินทา
2: อ่ะไปสายต่อไปคุณดาวจากนครสวรรค์ค่ะสวัสดีค่ะคุณดาวคะ
3: ครับผม
2: คุณดาวถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพราะว่ามีหนี้เกิน 100,000 บาทและครอบครองรถจักรยานยนต์2คันเหรอคะ
3: ครับ
2: ทีนี
0: ้แล้วสงสัยเรื่องอะไรล่ะ
3: คันนึงผมขายไปแล้วก่อนหน้าประมาณเดือนมกราหรือกุมภาเน
0: ี่ยขายอะไรไปแล้ว
2: ขายไปแล้วใช่ไหมก่อนหน้ารถจักรยานยนต์อ่ะ
3: ใช่ฮะ
2: คุณดาวขายไปตอนไหน
3: ช่วงเดือนกุมภาหรือมกราเนี่ย
2: มกรากุมภาปีนี้เหรอ
3: ครับ
2: ขายไปแล้วกี่คันคะ
3: ขายไปแล้วคันนึง
0: เอางี้ครับเอางี้ที่คุณไม่ได้เนี่ยไม่ได้ขาดคุณสมบัติไม่ได้เพราะข้อไหนครับตอบให้ชัด
3: คือผมอยากจะสะท้อนถึงรัฐบาลนะครับ
0: ไม่สะท้อนพี่ครับไม่เอาสะท้อนครับตอนนี้ต้องชัดเจนไม่มีอะไรต้องมาปรับแก้แล้วเขาปรับให้แล้วแก้ให้แล้วถ้าเราขาดคุณสมบัติคือไม่ได้ครับพี่จะมาแสดงความเห็นไม่ต้องแล้วครับพี่ครับแต่ถ้าถามว่าเราไม่ได้เพราะเหตุอันควรสงสัยในประเด็นไหนเนี่ยไอเนี้ยผมจะหาทางแต่ถ้ามาสะท้อนเพื่อให้เขาไปปรับเพิ่มแก้อีกอันนี้ไม่ต้องนะครับพี่
2: เขาเสด็จน้ำแล้ว
0: นะพี่ดาวไม่พูดแล้วนะถ้างั้นนะถ้ารู้อยู่แล้วไม่ต้องนะไอ้คำว่านี่เกินแสนเนี่ยนี่ธนาคารอะไรพี่มีนี่กับธนาคารอะไร
3: กรผู้ทำนานะครับ
2: ที่
3: เป็นนี่โดยสาเหตุ
0: ถ้านี่ธกส.เขายกให้ครับได
2: ้เกินแสนก็ได้ใช่ไหม
3: นี่ธกส.ครับ
0: ถ้านี่ธกส.ผ่านถ้านี่เกษตรกรนะได้แต่การครอบครองรถต้องไปดูอายุ
2: ใช
0: ่นะ
2: พี่บอกเพิ่งขายในมกราคมพาเขาพิจารณาเกณฑ์ไปหรือยัง
0: แต่ตอนนี้นะถ้าตอนนี้นะเอาอย่างนี้คุณดาวคุณไปยื่นอุทธรณ์เข้าในระบบก่อนอุทธรณ์ก่อนนะแล้วเรื่องรถเนี่ยเดี๋ยวขนส่งทางบกเขาจะตรวจสอบให้เองแล้วก็ส่งกับข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังเองเราไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มถ้าของเราข้อมูลถูกต้องนะแต่ถ้าไม่ได้เพราะว่ารถยังไม่ถึง20มอเตอร์ไซค์ยังไม่เกิน15และยังเป็นข้อต้องห้ามตามคุณสมบัติอันนี้คุณต้องยอมรับความจริงจะไปแก้คุณสมบัติให้เข้ากับเราไม่ได้เราต้องทำตัวให้เข้ากับเกณฑ์คุณสมบัติมันถึงจะได้
2: ใช่
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีนะคะ
0: เราจะไปเราต้องตัดเท้าให้เข้ากับรองเท้าอะไรไงน้องฝนนะเทียบเรื่องนี้ไม่ได้ใช่ไหม
2: ไม่ได้สิ
0: เราต้องตัดรองเท้าให้เข้ากับเท้าแต่เกณฑ์บัตรคนจนเนี่ยต้องตัดเท้าให้เข้ากับรองเท
2: ้
0: า
2: ได้ไหมไม่คุณสมบัติเขาให้มาอยู่แล้ว
0: เราก็ต้องทำตัวให้ตามคุณสมบัติ
2: ใช่เพราะถ้าเราไม่เข้าข่ายไม่เข้าเกณฑ์เราก็ไม่ได้รับ
0: อันนี้เรากำลังจะแก้คุณสมบัติให้เข้ากับเรา
2: เออนี่มันตรงไปตรงมาอยู่แล้วอันนี้เขายืดหยุ่นเป็นรอบที่สองที่ปรับแก้แล้วก็ให้อุทธรณ์เรียบร้อยแล้ว
0: ใช่จำได้ไหมที่ท่านในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราท่านบอกอ่ะ
2: ค่ะ
0: เฮ้ยจังหวัดปราจีนบุรีนะคนอายุ20 30ไปลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: เยอะมาก
0: คือถ้าเราอายุยังน้อยและเรายอมที่จะเป็นคนจนเสียแล้วและเราชีวิตจะมีความเป็นอยู่ที่ดีได้ยังไง
2: ค่ะ
0: แต่ว่าแต่จะมีรถมอเตอร์ไซค์ดีๆสักคันน่ะรถยนต์อย่าหวังถ้าถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วการมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐท่านทราบไหมครับมันจะทำให้ท่านเสียโอกาสในการที่จะเข้าถึงแหล่งทุนในระบบธนาคารธนาคารก็ตรวจสอบนี่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี
2: ่คุณไม่มีศักยภาพหรือกำลังในการจ่ายคือแน่นอน
0: พอเขาเช็คปั๊บเนี่ยคือเวลาเราติดต่อธนาคารนะเราใช้บัตรเขาขอบัตรประชาชนใช่ไหม
2: ใช่
0: แล้วเขาไปเสียบใช่ไหมพอเขาเสียบเสร็จปั๊บรู้เลยนะนี่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐพอเห็นปั๊บเนี่ยเรามาทำไมครับคุณลุงมาขอกู้เขาไม่ต้องพิจารณาคุณสมบัติเลย
2: เขาเห็นจากว่าคุณมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะ
0: เพราะงั้นใบนี้เนี่ยไว้กับคนที่จำเป็นเปราะบางแต่สำหรับคนที่ยังหวังและมีโอกาสที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเนาะเราสู้นี่ผมชอบคนอยู่คนหนึ่ง
2: อย่าร่วม
0: รอก่อนเพิ่งติดต่อผมมาเนี่ยเมื่อวานเนี่ยบอกว่าเนี่ยผมได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ผมไม่อยากรับ
2: เพราะอะไร
0: แกบอกว่าแกอยากจะไปใช้โครงการไทยช่วยไทยพลัส
2: 60 40
0: และบัตรประกันรายได้แกไม่อยากได
2: ้
0: แกจะยกเลิกยังไงเขาบอกว่าพี่เขายกเลิกเขาพี่เขาไม่กดรับจะก็จบ
2: แล้วจะไปรับไทยช่วยไทยพลัสได้ไหม
0: ก็ถ้าเขาไม่รับเขาเข้าไทยช่วยไทยพลัสอยู่แล้วใช่ไหมโดยอัตโนมัติใช่ไหม
2: ค่ะไปยายร่วมต่อเลยนะคะสวัสดีค่ะยายร่วม
4: สวัสดีค่ะ
2: จ้า
4: คุณสนม
2: จ้า
0: ครับ
2: จากนครราชสีมานะ
4: ค่ะ
5: นะคะสวัสดีค่ะยายร่วม
4: จ้า
5: สวัสดีค่ะ
2: ปิดทีวีก่อนยายยาย
0: เจอปัญหาเก่าแล้ว
2: ยายจ้าปิดทีวีก่อนจ้า
0: หลังไมค์ต้องเร็วหน่อย
2: ปิดแล้วนะจ้ายายปิดแล้วเนาะยายจะสอบถามเรื่องที่ดินเป็นที่ว่างเปล่าโดนคนแอบมาทำการสำรวจออกใบอะไรเอ่ยอยากทราบว่าแบบนี้จะได้ที่ดินคืนไหมใบอะไรพี
4: ่เป็นออกใบเข้าสำรวจออกมาเป็นใบพ.ท.ห้า
2: อ๋อพ.ท.ห้า
4: จ้ะ
2: โดนคนแอบมาทำการสำรวจออกใบได้เหรอพี
0: ่แล้วแกจะทำอะไร
2: คือมีปัญหาอะไรนะคะยาย
0: จะทำอะไรครับ
4: น้องอยากขอแนะนำทาถามปรึกษาจะทำยังไงจะได้คืนไหม
2: อ๋อเขาคือที่ดินว่างเปล่าโดนคนแอบทำการสำรวจออกใบ
0: โฉนด
2: อะใบปท5นี่ใบอะไรพ
0: ี่
2: มันก็ไม่มีความรู้เรื่อง
0: ใบไม
2: ่
0: ม
2: ี
0: ใครแอบสำรวจหรอกยายร่วม
4: จ้ะ
0: ยายมีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งไม่มีเอกสารสิทธิ์ใช่หรือไม
4: ่ใช
0: ่แล้วยายครอบครองไหม
4: พอครอบครองทำอยู่กินดูแต่ว่าเขาไปชกตำรวจเอา
0: เดี๋ยวสิไอ้คนสำรวจเอาไว้ทีหลังก่อนทุกวันนี้ยายยังทำประโยชน์ยายทำกินทำอะไรอยู่ในที่นั้นนะครับ
4: ยังไม่ได้ทำดอกเขาสำรวจแล้วไม่กล้าทำ
0: นานเท่าไหร่แล้วครับ
4: โอ้ตั้งแต่59นู่น
0: โอ้โหจู
4: ่259นู่น
2: 10ปีแล้วนะ
0: แสดงว่ายายสละการทำประโยชน์ไปแล้วในที่ดินแปลงนั้น
2: 10ปี
0: ใช่
2: เกินแล้ว
0: นี่แหละครับที่เราเตือนบอกว่าถ้าไม่ใช่โฉนดเนี่ยนะครับแล้วไม่ครอบครองผมถึงถามว่าครอบครองทำอะไรอยู่บอกไม่ได้ครอบครองแล้วตั้งแต่ปี59ยายอาจจะกลัวอะไรไม่รู้ใครมาสำรวจก็ไม่รู้นะก็เลยไม่ได้ครอบครองมาตั้งแต่ปี59ไม่ได้ทำประโยชน์ในที่ดินนั้นแล้วถูกต้องไหมครับ
4: ใช
0: ่แล้วคนที่มาสำรวจในตอนนี้เขาทำอะไรในที่ดินแปลงนั้นหรือเปล่าหรือยังว่างอยู
4: ่เขาไม่ทำอะไรดอกเขาก็สำรวจเอาเฉยๆนี่แหละ
0: แล้วตอนนี้เขามาทำประโยชน์อยู่ไหม
4: ไม่ทำดอกเป็นที่ว่างเปล่าย
0: ังว่างเปล่าอยู่
4: ตอนแรกนะย้ายปลูกต้นประดู่เข้าโครงการปลูกต้นประดู่แต่เขามาตำรวจเอา
0: คนที่ยายใช้คำว่าสำรวจเหมือนทางการแต่ว่ามันเป็นชาวบ้านหรือว่าทางการมาสำรวจครับยาย
2: ใครมาดูคะยาย
4: ก็พวกผู้ใหญ่เองเข้ามาดู
0: อยู่อำเภออะไรอะครับเนี่ย
2: ผู้ใหญ
4: ่อำเภอปัก
0: ธงชัยก็อย่างนี้ครับคุณยายที่ดินถ้าไม่มีเอกสารสิทธิ์เนี่ยนะครับใครจะมาสำรวจเนี่ยก็เรื่องของเขาแต่เราต้องครอบครองที่ดินแบบนี้
4: ครอบครองอยู่เองก็ดูแลอยู่เองแต่ว่าเขามาชกตำรวจเราค
0: ุ
4: ณยายปลูกต้นประดู่เอาไว้แต่ว่าเขามาชกตำรวจ
0: ยายก็เพราะว่าผมถามยายว่ายายเคยครอบครองพอเขาสำรวจยายไม่เข้าครอบครองตั้งแต่ปี59และถามว่าตอนนี้ใครครอบครองก็ไม่มีก็ยังเป็นที่ว่างอยู่ใช่ไหม
4: ใช่
0: ถ้าเป็นที่ว่างยายก็เข้าไปครอบครองต่อเลย
4: ยายจะเอาใบพ.ท.5ที่เขาตำรวจให้เนี่ย
0: ไม่มีแล้วไม่มีแล้วยายตอนนี้ไม่มีใบที่ว่านั้นแล้วไอ้ใบนั้นเนี่ยเมื่อไหร่ที่ยายไปเสียภาษีเขาถึงออกหลักฐานเสียภาษีให้ถ้าไม่เสียมันก็ไม่มีใบนั้นน่ะเป็นใบเสียภาษีบำรุงท้องที่ที่ออกโดยอบต.ถ้ายายเข้าไปครอบครองและยายจ่ายภาษียายก็จะได้ใบนั้นมาเพราะฉะนั้นถ้ามันว่างเปล่าไม่มีคนครอบครองยายก็ครอบครองต่อแล้วถ้าเขามาไล่ยายเขาต้องแสดงว่าเขาเป็นใคร
2: ค่ะ
0: ถามตอนนี้ยายก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเพราะฉะนั้นยายเข้าครอบครองต่อถ้ายายอยากได้ใบปท.5เดี๋ยวรอบหน้าเขาเก็บภาษีที่ดินยายก็จ่ายเขาจะออกเอกสารหลักฐานให้ยาย
2: ค
0: ่
2: ะ
0: นะครับยายร่วมครับผมคุยกับยายตามนี้นะเวลาจะหมดแล้วครับยาย
2: ค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะพี่มีคนถามมาว่าเป็นเจ้าของนามสกุลแต่อยากจะถอดถอนคนที่ใช้นามสกุลเดียวกันจะทำยังไงพี่ชัยวัฒน์ถามมา
0: ถ้าจะถอดถอนนามสกุลเหมือนน้องฝนนามสกุลของน้องฝนแล้วฝนเป็นต้นสกุลแล้วคนที่มาใช้นามสกุลร่วมกับฝนแล้วทำให้ประพฤติเสื่อมเสียเจ้าของต้นสกุลมีสิทธิ
2: ์ร้องได
0: ้แต่ถ้าคุณไม่ใช่ต้นสกุล
2: ก็ไม่ได้
0: ไม่มีสิทธิ
2: ์ไม่มีสิทธิ์ที่จะถอดถอน
0: ที่จะไปร้องใครให้ออกจากนามสกุลมีทางเดียวที่ง่ายที่สุด
2: คือ
0: ตัดรองเท้าให้เข้ากับเรา
2: งเงี้ย
0: เปลี่ยนนามเปลี่ยนเสียเองถ้าบอกว่านามสกุลเรามีคนไปใช้ร่วมแล้วก็ทำไม่ดีเสียหายกับชื่อ
2: เราไม่อยากเปลี่ยนอะ
0: ถ้าไม่อยากเปลี่ยนไปเปลี่ยนเขาไม่ได
2: ้เออ
0: เว้นแต่ว่าเราเป็นต้นสกุล
2: เออ
0: ต้นถ้าเราเป็นต้นสกุลเนี่ยนะสมมติว่าผมเป็นต้นสกุลอ่อนเกียรติพลผมตั้งของผมมาเองเมื่อตั้งมาเองใครจะมาใช้นามสกุลซ้ำกับผมไม่ได้แต่ถ้าน้องฝนบอกอยากจะใช้นามสกุลของพี่อ่อนเกตพลไปจดทะเบียนสมรสกัน
2: อ
0: ันนี้ได้ใช
2: ่
0: หรือสองมาขออนุญาตที่จะใช้นามสกุลนี้แล้วเจ้าของต้นสกุลอนุญาตก็ใช้ได้
2: แต่เผอิญฝนนามสกุลเดียวกับพี่แต่พี่อยากถอดถอนฝนออกจากนามสกุลพี
0: ่เราไม่ใช่ต้นสกุลเนี่ย
2: ถ้าสมมติพี่เป็นต้นสกุลล่ะถอดได้
0: ถ้าต้นสกุลเรามีสิทธิ์ที่จะร้องไม่ให้ใช้ได้แต่ถ้าเราไม่ใช่ต้นสกุลไม่มีสิทธิ์ในขณะเดียวกันถ้าเขาเป็นทายาทของสกุลไม่ใช่คนมาขอใช้
2: ค่ะ
0: ถอนก็ไม่ได้
2: โอเคหมดเวลาแล้วพี่
0: หมดแล้ว
2: น
0: ะ
2: เร็วเหลือเกิน
0: ใครที่ค้างอยู่พี่บุญมาพี่จิรภาพี่พรทิพย์พี่ต้นศักดิ์นะพี่ทิตินันท์ที่พี่หลุยรับสายมาเดี๋ยวว่ากันต่อพรุ่งนี้นะ
2: พรุ่งนี้ก็เป็นวันแม่นะยังมีรายการเหมือนเดิมช่วงเวลาบ่ายครึ่งจนถึงบ่ายสามโมงนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วพี่ถนอมและฝนลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
6: ที่จบไปนั้นเป็นรายการ NBT รวมใจช่วยชาวบ้านซึ่งรับสัญญาณจากสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT 2 HD

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับพิญโญรุ่งสมัยนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีก100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนเดี๋ยวนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: นายกรัฐมนตรีอนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีใช้งบประมาณฉุกเฉินเพิ่มอีกท่านละ100ล้านบาทเพื่อรับมือกับสถานการณ์น้ำ
9: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่ารัฐบาลได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยและภัยแล้งทั่วประเทศโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดพร้อมอนุมัติงบประมาณฉุกเฉินเพิ่มเติมให้รองนายกรัฐมนตรีท่านละ100ล้านบาทเพื่อนำไปจัดสรรสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในปัจจุบันรวมถึงสำรองกักเก็บน้ำไว้รองรับสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าสำหรับระบบเตือนภัยและการช่วยเหลือได้ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ส่งสัญญาณแจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงแล้วโดยเฉพาะในจังหวัดพะเยาและเชียงรายควบคู่กับการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องและสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตักซ้อมแผนเผชิญเหตุและเตรียมแผนอพยพประชาชนให้พร้อมปฏิบัติการทันทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีรับข้อเสนอ6มาตรการของกระทรวงศึกษาธิการในการยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติมอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการ
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกระทรวงศึกษาธิการเสนอ6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาติเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาให้เป็นวาระแห่งชาติเพื่อป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนว่านายประเสริฐจันทระกวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและให้ออกมาตรการดังกล่าวส่วนมีข้อเสนอเพิ่มเติมหรือไม่ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะกำกับดูแล2หน่วยงานนี้ไปแล้วผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการปลดนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.นายกรัฐมนตรียอมรับได้ลงนามทูลเกล้าทูลกระหม่อมแล้วย้ำการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามขั้นตอนและกระบวนการด้านประธานกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองรับยื่นหนังสือจากสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้พิจารณากรณีรองเลขาธิการกสทช.ยังเชิญประธานกสทช.เข้าร่วมประชุมต่อเนื่องพร้อมชี้อาจเกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซมูลค่า506ล้านบาท
11: นางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองสภาผู้แทนราษฎรรับหนังสือจากตัวแทนสภาองค์กรของผู้บริโภคขอให้ตรวจสอบกรณีนายไตรรัตน์วิริยะสิริกุลรองเลขาธิการกสทช.รักษาราชการแทนเลขาธิการกสทช.ยังคงให้นายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกสทช.แม้คณะกรรมการสรรหากรรมการกสทช.จะมีมติเป็นเอกฉันท์ว่านายแพทย์สรณะไม่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการกสทช.ซึ่งคณะกรรมการจะประชุมในวันที่13สิงหาคมนี้เพื่อพิจารณาคำร้องของสภาองค์กรของผู้บริโภคและตรวจสอบต่อเนื่องว่าจะต้องคืนเงินหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดที่ได้รับจากตำแหน่งหรือไม่รวมถึงจะพิจารณาถึงเหตุผลที่นายแพทย์สรณะยังพยายามดำรงตำแหน่งและเข้าร่วมการประชุมกสทช.โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกองทุนยูโซภายใต้สำนักงานกสทช.มูลค่า506ล้านบาทซึ่งมีข้อสงสัยเกี่ยวกับกระบวนการประมูลหลังรัฐวิสาหกิจเคยสามารถประมูลงานได้แต่ต่อมามีการยกเลิกการประมูลก่อนที่ภาคเอกชนรายหนึ่งจะเข้ามาประมูลรับงานต่อชาววิสาปทุมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญโยรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่เวลาของรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand นะคะพบกับลัคนาสุริยงพร้อมด้วยทีมงานค่ะวันนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเราจะพูดคุยกับทางท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกกรมสุขภาพจิตนะคะเพื่อที่จะมาพูดคุยกันว่าเราจะทำพื้นที่ที่บ้านและโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยทางใจให้แก่เด็กและเยาวชนได้อย่างไรกันบ้างนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะก็จะได้มาพูดคุยกันนะคะกับท่านโฆษกในอีกสักครู่หนึ่งนะคะหลังจากที่เราเริ่มต้นรายการไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเดี๋ยวจะได้มาพูดคุยกันกับทางท่านโฆษกซึ่งท่านโฆษกเป็นทั้งโฆษกกรมสุขภาพจิตแล้วก็เป็นโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขด้วยนะคะคุณหมอเป็นจิตแพทย์ด้านเด็กและวัยรุ่นพอดีเลยเหมาะอย่างยิ่งนะคะที่จะได้พูดคุยกันในสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ณขณะนี้นะคะนั่นก็คือกรณีที่เด็กวัย14ปีก่อเหตุกราดยิงนะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีและหลังจากนั้นก็ปรากฏว่ามีเหตุการณ์ข่มขู่ทั้งจากคนที่เป็นครูเองแล้วก็จากนักเรียนเองนะคะที่เข้ามากันอยู่หลายต่อหลายเคสนะคะแล้วก็เมื่อเช้าล่าสุดนะคะก็มีสถานการณ์นะคะที่มงฟอร์ดนะคะที่เชียงใหม่แล้วก็อย่างไรก็ตามสถานการณ์สามารถที่จะคลี่คลายไปได้อย่างรวดเร็วนะคะก็แสดงความชื่นชมนะคะต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็ต้องขอร้องอย่างนี้นะคะว่าน้องๆหนูๆทั้งหลายนะคะแล้วก็รวมถึงบรรดาผู้หลักผู้ใหญ่ใครคิดที่จะทำอะไรมีอะไรไม่ได้อย่างใจอย่าไปข่มขู่อย่าไปคิดที่จะวางแผนทำนู่นทำนี่ให้ผู้คนแตกตื่นกลัวทำอะไรแล้วเพื่อที่จะให้เขามาตอบโจทย์คุณเลยนะคะสิ่งเหล่านี้มันอาจจะเกิดความผิดพลาดได้หนึ่งในสิ่งที่ผิดพลาดนั่นก็คือเรื่องของตัวคุณนั่นแหละนะคะที่คุณเคยข่มขู่ไว้แล้วมันจะบรรจุอยู่ในประวัติของคุณหลังจากนี้คุณจะไปทำหน้าที่การงานที่ไหนอย่างไรก็อาจจะตกอยู่ในภาวะลำบากนะคะลำบากเพราะอะไรเพราะคุณเคยมีประวัติโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณเป็นชาวต่างชาติที่อยู่ในเมืองไทยหรือแม้แต่เป็นคนไทยเองเป็นน้องๆเด็กๆนี่แหละนะคะดิจิทัลฟุตพริ้นท์มันมีอยู่ยั่งยืนยาวนานนะลูกและถ้าหากว่าหนูจะไปทำงานทำการที่ไหนแล้วเขาตรวจสอบประวัติหนูแล้วหนูมีเรื่องนี้มีคดีเหล่านี้ติดตัวมันอาจจะนำมาซึ่งชีวิตของหนูที่นอกจากไม่ประสบความสำเร็จแล้วอาจจะเผชิญปัญหาในอนาคตข้างหน้าได้นะคะสิ่งเหล่านี้เรายังเป็นเด็กบางทีเราคิดไม่ถึงเราคาดไม่ออกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ไอ้ครูเนี่ยนะคะที่มาข่มขู่ชาวต่างชาติเนี่ยนะคะรู้สึกว่าจะหนีออกนอกประเทศไปแล้วไหมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าจะทำอะไรคิดไตร่ตรองมีสติให้มากๆโดยเฉพาะถ้าหากว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่แล้วเรามีสติในการไตร่ตรองแล้วก็เสียงปืนลั่นที่มันเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเกิดขึ้นซ้ำสองเมื่อวานนี้ก็จะต้องมาพูดคุยกันถึงเรื่องของการควบคุมอาวุธปุ้งอาวุธปืนกันอีกรอบหนึ่งรวมถึงเรื่องของการหามาตรการรักษาความปลอดภัยต่างๆกันทั้งความปลอดภัย ที่มาทางกายและก็ความปลอดภัยที่มาทางใจนะคะซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีก็ได้ประชุมกันแล้วก็มีมติออกมาหลายต่อหลายเรื่องนะคะที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจะมีทั้งเรื่องของอาวุธปืนเรื่องของการดูแลรักษาเยียวยาจิตใจนะคะของบรรดาบุคคลต่างๆที่จะต้องหันเข้ามาดูแลหรือว่าคนที่อยู่ใต้ร่มโรงเรียนทำอย่างไรให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยทำให้ที่บ้านเราก็เป็นพื้นที่อบอุ่นสำหรับทุกคนในครอบครัวและทุกคนที่อยู่ในโรงเรียนโรงเรียนมีทั้งเด็กมีทั้งคุณครูอาจจะมีผู้ปกครองด้วยนะคะก็สามารถที่จะทำอย่างไรให้ดูแลคนเหล่านี้ได้อย่างดีคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสามารถที่จะเข้ามาทักทายชมแชทแชร์รายการนี้กันในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะช่องทางดั้งเดิมของเราสื่อหลักของเราก็คือที่วิทยุ FM 97 MHz FM 97 MHz นะคะแล้วก็สามารถที่จะรับฟังรับชมผ่านทางสื่อสารออนไลน์แล้วก็ออนโซเชียลมีเดียไปพร้อมๆกันด้วยนะคะออนไลน์นะคะก็ออนโซเชียลมีเดียก็แล้วกันนะคะออนโซเชียลมีเดียก็มาที่บ้านฟ้า QFM สถานีข่าวคุณภาพค่ะ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะที่ถ่ายทอดออกอากาศสดๆไปพร้อมกันนะคะแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีที่บ้านแดงกับบ้านดำในชื่อลัคนา .s ด้วยนะคะลัคนา .s ค่ะ LAKANA.S ค่ะ LAKANA.S นะคะจะได้เข้ามาพูดคุยกันนะคะมาทักทายชมแชทแชร์กันแล้วก็มาติดตามรายการกันนะคะสำหรับบ้านฟ้ากับบ้านดำนะคะก็ไลฟ์ไปพร้อมๆกันนะคะเพื่อที่จะทักทายแล้วก็ทำให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้มีปฏิกิริยาตอบโต้กับเราได้ด้วยนะคะทีนี้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะทางสถานีน่าจะอยู่ใกล้ช่วงของการติดต่อท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็เป็นโฆษกของกรมสุขภาพจิตด้วยนะคะเพื่อที่จะได้มาพูดคุยกันหัวข้อที่ดิฉันวางไว้ในวันนี้นะคะซึ่งเป็นหัวข้อที่อยากจะคุยแล้วก็อยากหาคำตอบในเรื่องนี้ให้มันได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยนะคะแล้วก็ให้เป็นสิ่งที่เราสามารถสะท้อนกลับไปยังหน่วยงานทั้งของภาครัฐและก็รวมถึงโรงเรียนเองและอย่าลืมครอบครัวด้วยนะคะทำอย่างไรให้บ้านและโรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทำอย่างไรให้บ้านและโรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กนะคะดิฉันโจหัวข้อนี้เอาไว้เพื่อที่จะให้ทั้งเราซึ่งเป็นพ่อแม่ผู้ปกครองเราซึ่งเป็นทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองและที่โรงเรียนซึ่งเป็นคนที่ดูแลลูกของเราอาจจะต้องดูแลลูกของเรามากกว่าอยู่ที่บ้านด้วยซ้ำไปนะคะเพราะว่าเด็กใช้ชีวิตประจำวันอยู่ที่โรงเรียนก็หลายชั่วโมงมีเวลาพูดคุยนะคะแล้วก็มีเวลาที่จะมีกิจกรรมที่โรงเรียนเจอผู้คนหลากหลายตั้งแต่คุณครูตั้งแต่เพื่อนฝูงรุ่นพี่รุ่นน้องแต่ว่าในส่วนของที่บ้านพ่อแม่ถ้าอยู่กันแค่ลำพังพ่อแม่บางทีอาจจะไม่มีเวลาให้ลูกเลยด้วยซ้ำไปเพราะว่าเราไปทำงานทำมาหากินตื่นเช้ามาต่างคนต่างไปกลับบ้านมาทานข้าวบ้างไม่ทานข้าวบ้างอาบน้ำแต่งตัวเข้านอนเป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าส่งลูกไปอยู่กับปู่ย่าตายายบางครั้งความต่างของเจเนอเรชันมันทำให้ไม่สมูทในการใช้ชีวิตทำให้บางทีก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาพูดคุยหรือว่าติดต่อสื่อสารกันได้นั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาความไม่เข้าอกเข้าใจความที่เกิดความไม่เข้าอกเข้าใจกันในระหว่างเจเนอเรชันต่างๆมันจะมีช่วงแก็ปอยู่อะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเดี๋ยวดิฉันแจ้งเบอร์โทรของคุณหมอไปที่สถานีแป๊บหนึ่งนะคะดิฉันก็ลืมแจ้งเบอร์โทรให้น้องไปนะคะพอดีว่าเร่งด่วนในการติดต่อสื่อสารประสานงานเมื่อสักครู่นี้นะคะแป๊บหนึ่งนะคะเพราะว่าตอนนี้ดิฉันใช้มือถือในการไลฟ์อีกแพลตฟอร์มหนึ่งอยู่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเปิดอะไรเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างยากนิดหนึ่งนะคะคุณหมอติดต่อดิฉันกลับมา นี่นะคะแป๊บหนึ่งนะคะ
3: หมอแนะนภาวรสโชติพิทยสุนนท์
2: เนี่ยนะคะดิฉันขลุกขลักนิดนึงนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทำงานคนเดียวมีแค่สองมือนะคะแจ้งสถานีไปแล้วเรียบร้อยนะคะขออภัยคุณหมอแนทด้วยนะคะเพราะว่าได้เวลาพูดคุยกันไม่แน่ใจด้วยว่าคุณหมอจะมีเวลาพูดคุยกับเราได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะเดี๋ยวขึ้นไลฟ์ใหม่นะคะไม่แน่ใจนะคะที่อีกบ้านหนึ่งยังได้ยินอยู่หรือเปล่านะคะค่ะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่เราจะคุยกันในประเด็นหลักๆเนี่ยนะคะอยากให้ทั้งบ้านและก็โรงเรียนเป็นที่ปลอดภัยของเด็กๆและเยาวชนนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมอยากจะให้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยสําหรับทุกๆคนโดยเฉพาะเด็กๆและก็รวมถึงคุณครูด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคะเราจะได้ไปคุยกับคุณหมอกันนะคะและวันนี้นะคะมติคณะรัฐมนตรีที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องของกรณีเรื่องของการใช้ปืนการใช้อาวุธปืนแล้วก็เหตุรุนแรงที่มันเกิดขึ้นก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของน้องอายุ14นะคะที่ก่อเหตุนะคะที่โรงเรียนซึ่งณตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะได้มาวิเคราะห์สถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นนะคะตอนนี้คุณหมอพร้อมแล้วนะคะมาคุยกันกับท่านโฆษกกระทรวงสาธารณสุขและอีกหมวกหนึ่งก็เป็นโฆษกกรมสุขภาพจิตด้วยนะคะดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์ค่ะคุณหมอแน
0: สวัส
2: ะ
0: ดี
2: ส
0: ควร
2: ัั ส
0: บ
2: ดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวพูดคุยกันในรายการนะคะกับพี่ลัคนาเนาะ
0: ได้ครับพิลักษณาครับสวัสดีครับ
2: ค่ะยินดีนะคะที่คุณหมอแนทเนี่ยนะคะก็เป็นผู้หนึ่งนะคะที่มาเป็นโฆษกกระทรวงแล้วก็โฆษกกรมสุขภาพจิตเป็นระยะเวลายาวนานเนี่ยนะคะก็ทําให้รู้หน้าที่การงานดีแล้วก็เป็นจิตแพทย์ด้วยนะคะถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเลยนะคะขอบพระคุณที่สละเวลามาคุยกันนะคะ
0: ครับผมยินดีมากครับก็เรื่องสุขภาพจิตก็ขอบคุณต้องขอบคุณที่ได้คณะครับที่ให้ความสำคัญเรื่องสุขภาพจิตครับเพราะเป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆโดยเฉพาะในสถานการณ์วิกฤตในปัจจุบันนะครับก็เป็นเรื่องที่หลายๆคนก็คงอยากรู้ด้วยแล้วก็หลายๆคนก็มีความจําเป็นที่ต้องหยิบไปเพื่อทําหน้าที่ต่อครับ
2: ค่ะคุณหมอคะเราหยิบยกกรณีของน้องอายุ14และก็รวมถึงเหตุการณ์หลังจากนั้นที่มันเหมือนกับเป็นแรงสั่นสะเทือนเคลื่อนไหวมาเรื่อยๆมีการข่มขู่นู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะเราจะทำอย่างไรเข้าเรื่องเลยนะทำอย่างไรให้ทั้งบ้านและโรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและเยาวชนไทยคะ
0: โอ้คำถามนี้สั้นๆแต่ขนาดยากนะครับคือเราจะทําบ้านแล้วโรงเรียนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยได้อย่างไรเนี่ยมันมีคําตอบอยู่ในนั้นระดับหนึ่งก็คือมันไม่ใช่แค่ใครคนใดคนหนึ่งเนาะเพราะบ้านเนี่ยมันประกอบไปด้วยคนมากมายไม่ว่าจะตัวเด็กเองจะพ่อแม่นะครับปู่ย่าตายายนะครับรวมถึงบ้านเนี่ยก็หมายถึงชุมชนด้วยที่อยู่ในพื้นที่นั้นนะครับการที่จะทำบ้านสักบ้านให้ปลอดภัยก็คือทุกคนเองก็ต้องมีความเข้าใจว่าจะทําอย่างไรนะครับทําอย่างไรก็คือเช่นแต่ละคนก็จะมีบทบาทหน้าที่การเช่นการพูดคุยกันในครอบครัวระหว่างครอบครัวว่าเอ๊ะถ้าเกิดมีปัญหาอะไรลูกสามารถมาปรึกษาพูดคุยกับพ่อแม่ได้อย่างอิสระไหมนะครับหรือเวลาที่เขาไม่สบายใจเขาพูดคุยกับใครได้บ้างพ่อแม่จะทําอย่างไรได้บ้างนะครับหรือกฎระเบียบที่เราสามารถทําได้เช่นการไม่ใช้ความรุนแรงในบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นแค่ยกตัวอย่างแต่จริงๆมันมีเรื่องราวต่างๆมากมายที่จะทําให้บ้านเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสําคัญที่สุดก็คือพ่อแม่เองก็ต้องเป็นแบบอย่างในการไม่เข้าสู่ความรุนแรงไม่ใช่ความรุนแรงในการจัดการปัญหาด้วยนะครับอันนี้ในฐานะบ้านในฐานะโรงเรียนเนี่ยโรงเรียนเนี่ยมันไม่ใช่แค่มีนักเรียนเนาะมันมีคุณครูมันมีบุคลากรโรงเรียนมันมีเจ้าหน้าที่มันมีผู้บริหารโรงเรียนมันมีนโยบายกฎระเบียบโรงเรียนหลักสูตรที่เกี่ยวข้องหน่วยงานรัฐที่ควบคุมโรงเรียนนะครับมันมีหลายอย่างมากเลยครับที่เกี่ยวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนต้องไปในทิศทางเดียวกันนะครับตั้งแต่บนสุดจนถึงล่างสุดบนสุดจนถึงล่างสุดตั้งแต่บนสุดก็คือจะเป็นเช่นเรื่องเกี่ยวกับโครงสร้างนโยบายนะครับรูปแบบการลงทุนเกี่ยวกับความปลอดภัยของทางโรงเรียนต่างๆนะครับไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับนักเรียนคุณครูเองก็เข้าใจว่าความรุนแรงไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่ใครก็จะพูดใครจะทําอะไรก็ได้นะครับแล้วก็ทาง
4: คุณนักเรียนเองก็เข้าใจว่าเองการก่อความรุนแรงในโรงเรียนเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้มีบทลงโทษอย่างชัดเจนนะครับแล้วก็โรงเรียนมีระบบที่จะสามารถสังเกตเห็นเด็กที่กำลังมีปัญหาอยู่คุณครูก็มีวิธีการในการที่จะจัดการได้นะครับแล้วก็มีระบบส่งต่อที่ถูกต้องเหมาะสมในการที่จะช่วยเด็กให้สามารถกลับเข้ามาอยู่ในสภาวะที่ปกติได้จะเห็นว่าอันนี้เป็นแค่ภาพคร่าวๆท่านเองครับแต่ว่าการทำงานเรื่องความปลอดภัยในพื้นที่บ้านโรงเรียนเนี่ยเป็นเรื่องที่เรื่องใหญ่มากที่ต้องทำงานร่วมกันครับ
2: ค่ะร่วมกันอย่างที่คุณหมอว่าเนี่ยนะคะเราจะต้องร่วมกันถึงภาคีขนาดไหนอย่างเช่นที่บ้านทุกคนก็จะบอกว่าเป็นหน้าที่ของพ่อแม่สิสังคมหรือกระทรวงต่างๆอย่างกระทรวงสาธารณสุขโดยเฉพาะกรมสุขภาพจิตหรือว่ารัฐบาลจะเข้ามามีส่วนร่วมยังไงรวมถึงสังคมด้วยค่ะคุณหม
4: อทางกรมสุขภาพจิตเองนะครับตอนนี้เนี่ยก็ตั้งแต่วันแรกแล้วนะครับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์นะครับก็ได้สั่งการให้กรมสุขภาพจิตเนี่ยเข้าไปทำงานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานที่เป็นกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็เพื่อจะได้มีบทบาทในการที่ตั้งแต่ดูแลเยียวยาตั้งแต่แรกเลยครับดูแลเยียวยาตั้งแต่แรกว่าเออเราจะดูแลเยียวยาให้โรงเรียนสามารถกลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้เร็วที่สุดอย่างไรบ้างนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยทางกระทรวงสาธารณสุขกับโรงเรียนเนี่ยก็ได้เปิดให้เราเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาณวันนี้เลยนะครับเราก็จะมีการดูแลเยียวยาวันนี้ทางท่านอธิบดีกรมสุขภาพจิตเนี่ยนะแพทย์กิติศักดิ์ก็ได้ลงไปในพื้นที่นะครับไปพูดคุยประสานงานกับโรงเรียนบางแผนนะครับทราบว่าจะกลับมาเปิดใน

0: พูดไปทําแล้วมันก็ว่าไปเนี่ยนะคะท่านโฆษกขาแต่ว่าท่านโฆษกก็อาจจะมีข้อจํากัดในเรื่องของความรับผิดชอบในหน่วยงานเฉพาะของกระทรวงเฉพาะของหน่วยงานตัวเองนะคะแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยมันไม่สามารถที่จะเป็นพื้นที่ครอบคลุมได้แต่ว่าในส่วนของกระทรวงเองหรือว่ากรมสุขภาพจิตเองเราสามารถให้ประชาชนเดินเข้าไปปรึกษาปัญหาต่างๆหรือเข้าถึงเราเข้าถึงชุมชนเข้าถึงบ้านเรือนประชาชนมากกว่าเดิมได้ไหมคะ
1: อ๋อครับยังไงกรมสุขภาพจิตเนี่ยเราก็เปิดให้ทุกคนเข้ามาปรึกษาหารืออยู่แล้วนะครับในเรื่องปัญหาด้านสุขภาพจิตนะครับจริงๆแล้วเนี่ยกรมสุขภาพจิตมีสายด่วนสุขภาพจิต1323ซึ่งสามารถโทรได้ฟรีตลอด24 ชั่วโมงอยู่แล้วในการปรึกษานะครับเรื่องปัญหาสุขภาพจิตในขณะเดียวกันเนี่ยกรมสุขภาพจิตเองก็มีโรงพยาบาลจิตเวชกว่า20 แห่งกระจายทั่วประเทศนะครับในขณะเดียวกันก็ยังในพื้นที่อื่นๆที่อาจจะไม่มีโรงพยาบาลจิตเวชโรงพยาบาลที่เป็นประจำจังหวัดเองก็มีจิตแพทย์อยู่ด้วยนะฮะนะครับฉะนั้นก็จิตแพทย์ทุกคนเนี่ยก็ยินดีเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตจิตใจทุกคนสามารถผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ครับ
0: อือค่ะท่านโฆษกคะขออนุญาตนิดนึงนะคะอันนี้เป็นเสียงสะท้อนมาจากผู้ที่เขามีปัญหาทางจิตเวชหรือว่าผู้ที่ต้องการจะปรึกษากับสายด่วนเมื่อตะกี้นะคะ
1: 1323ครับผม
0: 1323ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: หลาย
1: คร
0: ค
1: ับ
0: นสะท้อนมาว่าเวลาที่เราโทรไปที่นี่นะคะปกติแล้วเป็นนักจิตวิทยาเป็นผู้รับสายหรือว่าเป็น call center เป็นอะไรยังไงคะ
1: ครับก็เป็นผู้เชี่ยวชาญครับก็ส่วนมากก็จะเป็นส่วนมากจำนวนเกือบทั้งหมดจะเป็นนักจิตวิทยาครับผม
0: ค่ะค่ะเพราะว่าหลายๆคนเขาบอกว่าเวลาที่โทรเข้าไปปรึกษาเนี่ยนะคะบางครั้งไม่ได้คำตอบที่เบ็ดเสร็จไม่สามารถที่จะตัดสินใจได้ทุกสายจะบอกว่าอ่ะคุณไปพบจิตแพทย์นะไปพบคุณหมอไปโรงพยาบาลนะนู่นนี่นั่นแต่ณเวลานั้นเขาต้องการคนที่จะสามารถดูแลช่วยเหลือโดยที่ไม่ทำให้เขาตัดสินใจอะไรที่มันผิดพลาดเกิดขึ้นในชีวิตนะคะ
1: ครับอันนี้อาจจะต้องบอกว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับ
0: อืม
1: การปรึกษาสายด่วนหรือการปรึกษาอะไรเนี่ยไม่มีทางที่จะสามารถจัดการปัญหาให้เบ็ดเสร็จได้ใน
0: อ
1: ที
0: ื
1: เดียว
0: ม
1: ปัญหาแต่ละคนเนี่ยจะมีปัญหามาเป็นเดือนเป็นปีนะครับการจะคุยกับใครสักคนหนึ่งไม่จำเป็นต้องสายด่วนด้วยซ้ำครับการคุยกับจิตแพทย์เนี่ยเราจะไม่สามารถคาดหวังว่าคุยครึ่งชั่วโมงแล้วจะแก้ปัญหาสองเดือน3 เดือน1 ปีของคุณได้ภายในครั้งเดียวครับอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มีสายด่วนสุขภาพจิตอยู่เป็นการประคับประคองในภาวะฉุกเฉินนะครับไม่ใช่เป็นสายบําบัดนะครับแต่ว่าเป็นสายที่ถ้าในมีภาวะฉุกเฉินสายนี้จะประคับประคองไปให้คุณเข้าสู่ระบบการรักษาระยะยาวได้นะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นที่แน่นอนครับคือสิ่งที่ฟีดแบ็กมาก็เป็นสิ่งที่เราต้องรับฟังครับแต่ก็ถูกต้องครับว่าสายนี้ไม่ได้เป็นสายที่แก้ปัญหาให้คุณในทันทีครับเพราะว่ามันไม่ได้ถูกตั้งมาแบบนั้นครับการแล้วการแก้ปัญหาทันทีจะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าไม่เข้าสู่กระบวนการการรักษาครับ
0: โอ้โหชอบมากเลยดิฉันติดคำถามนี้ไว้นานมากเคยมีคนมาคุยแล้วก็มาระบายให้ฟังตรงนี้นานมากแล้วก็ไม่ได้โทรหาคุณหมอแนทเพื่อจะพูดคุยเพื่อที่จะได้อธิบายได้มีโอกาสที่อธิบายแบบนี้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังคุณผู้ชมต้องเข้าใจนะคะสิ่งที่คุณหมอแนทพูดเนี่ยนะคะเหมือนอย่างที่เราไปพบจิตแพทย์โดยเฉพาะถ้าหากว่าใครที่เคยไปพบจิตแพทย์จะทราบเลยว่าครั้งเดียวมันไม่จบมันต้องมีการรักษาต่อเนื่องมันมีการรักษาหลายแบบมันมีเรื่องของการปรึกษาทําแบบสอบถามรวมถึงเรื่องของการให้ยานู่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นเบ็ดเสร็จครั้งเดียวมันไม่จบอย่างที่คุณหมอว่าจริง
1: ๆครับก็อยากให้1323เป็นอย่างที่ชื่อมันเลยครับเป็นสายด่วนนะครับสายด่วนสุขภาพจิตเนี่ยก็คือเวลาที่มีเรื่องด่วนที่ไม่สามารถตัดสินใจได้จัดการได้ครับก็ให้1323ได้ทําหน้าที่ในส่วนนั้นนะครับ
0: ค่ะและอย่าได้คิดนะคะว่าเฉพาะคนที่มีปัญหาทางจิตเวชเท่านั้นที่จะติดต่อสายด่วน1323ได้ทุกคนมีสิทธิ์และมีโอกาสที่จะโทรศัพท์เข้าไปที่ณจุดนี้ได้อย่างน้อยๆคือหาคนที่เป็นกำลังใจให้คุณหรือว่ามีแนวทางในการที่ทำให้ภาวะจิตใจคุณสงบในเบื้องต้นได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับก็จริงๆอ่ะ1323ก็เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่เราสามารถเข้าไปรับบริการได้ครับจริงๆบริการของด้านสุขภาพจิตเนี่ยมีอยู่มากมายมหาศาลทั้งของกระทรวงสาธารณสุขเองทั้งของกรมสุขภาพจิตเองแล้วก็ทั้งของภาคประชาสังคมนะครับหนึ่งในนั้นเนี่ยก่อนที่จะเราอย่าเพิ่งไปมองว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วเราจะเข้าสู่ความช่วยเหลืออะไรนะครับเรื่องสุขภาพจิตมันควรจะเป็นเรื่องที่ต้องจัดการตั้งแต่ยังไม่มีปัญหา นะครับตั้งแต่คุณสภาพจิตใจที่รู้สึกแข็งแรงเนี่ยแหละแล้วคุณทำให้มันแข็งแกร่งมากขึ้นมันจะได้ไม่เกิดปัญหาในอนาคต

0: นะครับยกตัวอย่างเช่นสามารถเข้าไปได้ที่ www.สุขภาพจิต.com เพื่อไปหาข้อมูลข่าวสารไปอ่านเรื่องราวสุขภาพจิตความรู้ดีๆไปประเมินตัวเองเป็นช่วงๆนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะทำให้เรามีความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตมากขึ้นแล้วเมื่อคุณมีความรอบรู้มากขึ้นโอกาสที่คุณจะเจ็บป่วยหรือประสบปัญหาด้านสุขภาพจิตรุนแรงมันก็จะลดลงไปด้วยครับแล้วพอมีปัญหาจริงๆนะครับก็ค่อยขยับมาสู่บริการรูปแบบอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องสุขภาพจิตเนี่ยไม่อยากให้มองแค่เรื่องการรักษาครับแต่มองให้เรื่องการส่งเสริมป้องกันด้วยนะฮะ
1: ดีจังเลยมันต้องป้องกันไว้ก่อนที่จะมาสู่การรักษาก็เหมือนโรคทั่วไปนะคุณหมอเนาะ
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะแล้วมันประหยัดกว่าด้วยครับไม่ได้พูดในสินประหยัดของเรื่องรัฐหรือประเทศนะครับซึ่งในความเป็นจริงก็คือประหยัดงบประมาณกว่าแน่นอน 100% แต่ว่าในความประหยัดของครอบครัวแต่ละครอบครัวเนี่ยมันก็มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเพราะว่ามันจะทำให้แต่ละครอบครัวเนี่ยสามารถลดค่าใช้จ่ายในการไปรักษาได้เพราะว่าคุณแข็งแรงนะครับคุณก็ไม่ต้องเข้าสู่กระบวนการรักษาบ่อย
1: ๆค่ะลดค่าใช้จ่ายเรื่องของการรักษาลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางนู่นนี่นั่นอีกเพราะว่าโรคทางภาวะจิตใจจะต้องอาจจะจําเป็นจะต้องใช้เวลาการรักษามากกว่าโรคภัยไข้เจ็บด้วยเพราะว่ามันเป็นลักษณะของบางครั้งหลายๆครั้งหลายๆเคสมันก็คือเป็นลักษณะเรื้อรังด้วยใช่มั้ยคะคุณหมอ
0: ถูกต้องครับก็ปัญหาสุขภาพจิตตั้งแต่แล้วก็จะอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการจัดการเยอะนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเกิดเราสามารถป้องกันส่งเสริมป้องกันได้ก่อนก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดครับ
1: ค่ะคุณหมอคะเรื่องของโรงเรียนที่บอกว่าตอนนี้เรามีคุณครูแนะแนวอยู่แต่ว่าคุณครูที่จะให้คำปรึกษาด้านจิตใจเพราะว่าจิตใจมีนักจิตวิทยาเนี่ยเขาได้คุยกับทางกรมสุขภาพจิตหรือกระทรวงไหมคะว่าเราจะซัพพอร์ตตรงนี้ได้ยังไงบ้างไหม
0: ก็ทำงานร่วมกันครับณวันนี้เนี่ยเราก็ทำงานร่วมกันทั้งหมดนะครับทั้งกรมสุขภาพจิตทั้งกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับทางนักจิตวิทยาของที่อยู่ในเครือข่ายของสพฐนะครับรวมถึงคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งก็ทำงานร่วมกันในการวางแผนจะเข้าไปดูในกรณีนี้ครับว่าเมื่อโรงเรียนต้องเปิดขึ้นหรือว่าระหว่างที่ยังปิดอยู่เนี่ยจะเข้าไปทำกิจกรรมกับครอบครัวอย่างไรคุณพ่อแม่ปกครองกับคุณครูแล้วก็กับเด็กอย่างไรได้บ้างนะครับ
1: ค่ะมีคำถามมาค่ะคุณหมอคะบอกว่าพ่อแม่ต้องทำมาหากินไม่ได้มีเวลาคุยกับลูกตลอดเวลาไม่ได้มีจริงๆเขาใช้คำแรงกว่านี้นะคะไม่ได้สามารถพูดคุยกับลูกได้ตลอดเวลาทำอย่างไรถึงจะสามารถเรียนรัดมีหลักสูตรรัดไหมคะคุณหมอ
0: ไม่มีครับยังไงก็ตามเนี่ยลูกต้องการเวลาครับลูกทุกคนต้องการเวลาคือมันไม่ว่ายังไงก็ตามต่อให้คุณมี
1: ง
0: านยุ่งแค่ไหนภาระหน้าที่แค่ไหนลูกต้องการเวลาแต่เวลานั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่เวลาที่ต้องยาวนานก็ได้ครับเป็นเวลาที่สั้นๆก็ได้แต่ว่าอย่างน้อยเวลาสั้นๆนั้นเป็นเวลาที่คุณใช้กับเขาอย่างเต็มที่เป็นเวลาที่คุณได้ไม่ใช่เรานั่งอยู่เฉยๆโดยที่เราไม่ได้สนใจลูกเลยนะครับอันนั้นคือเวลาที่ลูกต้องการคือต่อให้มันเป็นเวลาที่สั้นแต่ถ้ามันเป็นเวลาคุณภาพมันก็เป็นเวลาที่ลูกสามารถรู้สึกดีขึ้นกับเหตุการณ์นี้ได้นะครับ
1: ชอบคำนี้จังเลยเวลาคุณภาพไม่จำเป็นต้องเยอะจะต้องยาวนานแต่ต้องเป็นเวลาที่มีคุณภาพและพูดคุยกันด้วยดีมีความอบอุ่นนะคะคุณหมอคะสุดท้ายแล้วให้คุณหมอฝากอะไรไว้แก่คุณผู้ฟังผู้ชมโดยเฉพาะเด็กเยาวชนมีอะไรที่ดิฉันไม่ได้สอบถามหรือว่ามีอะไรที่อยากจะประชาสัมพันธ์อยากทำความเข้าใจเรียนเชิญค่ะ
0: ครับก็อยากไปสัมผัสทุกคนครับว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่สร้างความโศกเศร้าเสียใจให้ประชาชนชาวไทยนะครับแต่ว่าไม่ว่าอย่างไรก็ดีครับทุกชีวิตยังคงต้องเดินต่อไปเด็กยังคงต้องกลับไปเรียนแต่เขายังต้องเติบโตในพื้นที่ของเขานะครับก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวที่สูญเสียคนที่กำลังสูญเสียอยู่แต่ในขณะเดียวกันครับก็ไม่ตื่นตระหนกจนเกินไปจนไม่สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้นะครับก็ให้กำลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็พยายามศึกษาข้อมูลด้านสุขภาพจิตนะครับแล้วก็พัฒนาตัวเองให้มีสุขภาพใจที่แข็งแรงเพราะเราไม่รู้ว่าวันไหนปัญหาจะเกิดขึ้นกับเราแต่น้อยเรารู้ว่าถ้าเกิดปัญหาแล้วเรามีสุขภาพจิตที่แข็งแกร่งที่จะผ่านสถานการณ์นี้ไปได้ครับแล้วก็กรมสุขภาพจิตก็พร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนนะครับ
1: อีกนิดเดียวคุณหมอดิฉันลืมพฤติกรรมแบบนี้มันอาจจะเกิดการลอกเลียนแบบได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
0: ครับก็เริ่มมีแล้วครับเริ่มมีตอนนี้ก็มีการขู่กัน
1: หลายที่เลย
0: เราทราบเรื่องนี้ตั้งแต่แรกสุดแล้วเรามีแผนการที่เตือนออกไปแล้วนะครับว่าสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นมันมีผิดกฎหมายนะครับมันมีทั้งโทษจำโทษปรับนะครับแล้วก็เราก็ได้ประชาสัมพันธ์ออกไปแล้วในช่องทางกรมสุขภาพจิตนะครับก็ถ้าใครเห็นก็แจ้งความแจ้งตำรวจได้นะครับเพราะสิ่งนี้ผิดกฎหมายอยู่แล้วครับก็ช่วยกันเป็นหูเป็นตาครับผม
1: เราสามารถแยกแยะได้ไหมคะเช่นเวลาคนโทรมาเขาจะทำจริงไม่จริงในทางจิตวิทยาคุณหมอ
0: ก็ให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในการสืบสวนสอบสวนครับแต่ว่าไม่ว่าจะทำจริงไม่จริงก็ผิดกฎหมายทั้งหมดครับ
1: ค่ะขอบพระคุณคุณหมอแนทนะคะที่มาพูดคุยกันแล้วก็อยู่ในภาวะที่ต้องแบกรับงานทั้งของกระทรวงด้วยทั้งของกรมด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะ
0: ขอบพระคุณครับครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีค
0: ส
1: ่ะ
0: วัสดีครับ
1: ดร.นายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์โฆษกกระทรวงสาธารณสุขและโฆษกของกรมสุขภาพจิตนะคะคุณหมอเป็นผู้ที่แบกรับภาระแบกหน้าแบกตาของกระทรวงสาธารณสุขและกรมสุขภาพจิตไว้นะคะเป็นคุณหมอที่เป็นโฆษกมายาวนานมากเลยดิฉันว่ายาวนานกว่าที่กระทรวงอื่นๆหรือว่ายาวนานกว่าโฆษกกระทรวงหรือว่าโฆษกกรมนี้ที่ผ่านมานะคะคุณหมออยู่มาหลายรัฐบาลหลายนายกรัฐมนตรีหลายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะอาจจะด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่ความเป็นจะได้ยินเสียงดิฉันเรียกว่าหมอแนทหมอแนทใช่ไหมคุณหมอแนทนะคะรู้จักกันในนามนี้นะคะปกติจะไม่เขาเรียกวรสทั้งที่จริงๆชื่อของเธอก็สั้นนะวรสแต่เราจะเรียกชินกันว่าคุณหมอแนทคุณหมอแนทเนี่ยนะคะด้วยความที่ดีกรีของคุณหมอเป็นถึงด็อกเตอร์เป็นจิตแพทย์ด้วยนะคะแล้วก็บุคลิกท่าทางคำพูดคำจาที่กลั่นกรองออกมาความสุภาพความนุ่มนวลในการพูดเนี่ยนะคะก็เลยต้องแบกรับภาระทั้งเป็นโฆษกทั้งของกรมสุขภาพจิตแล้วก็เป็นโฆษกของกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ถือได้ว่าได้คุยกันนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวดิฉันต้องพักก่อนจะมาดูรวบรวมเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาและมาตรการที่คณะรัฐมนตรีเพิ่งจะมีมติออกมาเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานี้เองนะคะมีอะไรอย่างไรบ้างกับมาตรการควบคุมดูแลเรื่องของเหตุรุนแรงเรื่องของอาวุธปืนด้วยนะคะเราพักกันก่อนเดี๋ยวกลับมาในเบรกที่2ของรายการค่ะ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
3: ปลูกบ้านเติมสุขสร้างใหม่ต่อเติมอีพีดีมอนเบาสร้างบ้านกันร้อนกันเสียงกันชื้นบ้านที่อยู่มานานแล้วสุดร้าวรั่วร้อนแก้ไขเสริมโครงสร้างเหล็กเป็นสนิมปูนระเบิดใช้วัสดุอย่างไรถามได้ในรายการช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบปรึกษาฟรีโทร0917893563 0917893563
4: ทราบแล้วเปลี่ยน
5: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก๋ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มัคคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
2: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand
6: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยง
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกลับมาที่รายการ Focus Thailand ช่วงสุขกายสบายใจ Wellbeing Thailand กับลัคนาสุริยงนะคะต้องกราบขออภัยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่เบรกแรกในช่วงตะกี้คลุกคลุกคลักคลักนิดหน่อยนะคะเพราะว่าดิฉันปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้คนเดียวแล้วก็ต้องทำหลากหลายหน้าที่แล้วมันเป็นรายการสดนะคะต้องขออภัยทางสถานีด้วยนะคะที่จะต้องควบคุมดูแลดิฉันเนี่ยนะคะแล้วก็ความคลุกคลักที่เกิดขึ้นนะคะก็ขอรับผิดชอบไว้เพียงแต่ผู้เดียวนะคะเวลามีสัมภาษณ์สดๆแบบนี้นะคะมันก็มักจะเกิดปัญหาแบบนี้นะคะเรื่องของการติดต่อสื่อสารนู่นนี่นั่นนะฮะก็อยากจะมาสดๆเพื่อที่จะได้รายงานสถานการณ์ทุกสิ่งอันให้คุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้รับทราบกันนะคะมาที่มติคณะรัฐมนตรีและก็ข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีเรื่องของการคุมเข้มอาวุธปืนทั่วประเทศนะคะในการระงับบังคับใช้อะไรบางอย่างด้วยนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่เป็นไปตามมติครม.ที่ออกมาเป็น7มาตรการเร่งด่วนนะคะเรื่องของสถานการณ์เป็นการอะไรนะคะล้อมคอกหลังจากที่เหตุการณ์มันเกิดขึ้นไปแล้ววัวหายล้อมคอกนั่นเองนะคะวันนี้ที่ ทำเนียบรัฐบาลมีการประชุมคณะรัฐมนตรีมีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยตำรวจเป็นหน่วยงานหลักนะคะเพื่อที่จะดูแลรับผิดชอบในส่วนที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้อาวุธปืนเพื่อที่จะควบคุมดูแลผู้ที่จะครอบครองปืนไม่ว่าจะเป็นปืนที่ถูกต้องตามกฎหมายปืนผิดกฎหมายปืนเถื่อนอะไรทำนองนี้นะคะ3 หน่วยงานนั้นเป็นหน่วยงานหลักที่จะดูแลรับผิดชอบอุดช่องโหว่ของมาตรการควบคุมไม่ให้อาวุธปืนตกไปอยู่ในมือของผู้ที่ไม่ควรครอบครองเร่งดำเนินการระยะเร่งด่วนนะคะระยะเร่งด่วนดำเนินการดังต่อไปนี้ค่ะ 1. จะมีการระงับโครงการปืนสวัสดิการใหม่จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นค่ะ 2. ระงับการออกใบอนุญาตให้ใช้ระงับใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือป.3นะคะป.3ก็คือเป็นใบอนุญาตนะคะ 3. สั่งตรวจสอบใบป.3ทั่วประเทศก็คือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนทั่วประเทศเลยโดยให้นายทะเบียนตรวจสอบใบป.3ที่ค้างค้างและยังไม่มีการซื้อขายพร้อมกับรายงานกระทรวงมหาดไทยภายใน30 วัน 4. เร่งจัดระเบียบใบป.4ให้ผู้ที่รับใบป.3และซื้อปืนมาแล้วดำเนินการขอใบอนุญาตให้มีและใช้ภายใน30 วันนับตั้งแต่วันนี้นะคะมิฉะนั้นจะถือว่ามีอาวุธปืนในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะข้อ5ค่ะตรวจสอบผู้ที่ค้าปืนทั่วประเทศโดยให้กรมการปกครองตรวจสอบยอดจำหน่ายให้สอดคล้องกับใบป.3และถ้าหากว่าพบว่ามันไม่ตรงกันก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมกับให้กรมสรรพากรตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษี6ตรวจสอบเครื่องกระสุนของสนามยิงปืนโดยให้กรมการปกครองร่วมกันกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติและหน่วยงานด้านการกีฬาตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายหากพบการกระทำผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมตรวจสอบหลักฐานการเสียภาษีเนื่องจากพบว่าต้นเหตุการกระจายกระสุนปืนส่วนหนึ่งมาจากสนามยิงปืนครม.จึงเห็นว่าจะต้องเข้าไปตรวจสอบสนามยิงปืนด้วยค่ะ7. เร่งปราบปรามอาวุธปืนผิดกฎหมายโดยให้ฝ่ายปกครองและตำรวจเร่งดำเนินการหากพบผู้กระทำความผิดก็ให้ดำเนินคดีอย่างเข้มงวดและก็เสนอให้ศาลลงโทษขั้นรุนแรงนะคะส่วนมาตรการระยะสั้นค่ะเมื่อสักครู่นะคะเป็นมาตรการนะคะเป็นมาตรการในระยะเร่งด่วน7 มาตรการนะคะควบคุมเรื่องของอาวุธปืนต่อไปนี้เป็นมาตรการระยะยาวนะคะมาตรการระยะยาวก็มีทั้งหมด3 ข้อนะคะ 1. เร่งปรับปรุงกฎหมายอาวุธปืนให้ทันสมัยโดยให้กระทรวงมหาดไทยเสนอแก้ไขพระราชบัญญัติอาวุธปืนนำระบบอิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในกระบวนการอนุญาตและซื้อขายทุกขั้นตอนให้เป็นแบบเรียลไทม์เชื่อมโยงข้อมูลกับกรมศุลกากรและกรมสรรพากรต้องการจัดเก็บอัตลักษณ์อาวุธปืนควบคุมการค้าและความรับผิดชอบของผู้ค้าปืนรวมถึงเพิ่มโทษผู้กระทำผิดโดยให้เสนอร่างกฎหมายภายใน60 วันเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ท่านรองนายกปกรณ์นิลประพันธ์ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านกฎหมายนะคะเป็นผู้รับผิดชอบ 2. กำหนดให้ผู้ที่ถือครองใบป.4จะต้องต่ออายุทุกๆ3ปีนะคะต่ออายุทุกๆ3ปีนะคะไม่ได้ตลอดชีพนะคะ 3. การเพิ่มความเข้มงวดเครื่องกระสุนให้ผู้ค้าปืนและสนามยิงปืนตรวจสอบยอดจำหน่ายเทียบกับสินค้าคงคลังเป็นรายวันค่ะสำหรับเรื่องของการเยียวยาภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ยิงภายในสถานศึกษานะคะที่โรงเรียนที่นนทบุรีจะได้รับเงินเยียวยาจาก3 แหล่งด้วยกันนะคะประกอบด้วย 1. กองทุนผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี 2. กระทรวงยุติธรรม 3. จากกระทรวงศึกษาธิการซึ่งไม่ได้มีตัวเลขแจ้งมาให้นะคะว่าแต่ละหน่วยงานให้เท่าไหร่นะคะโดยดิฉันค้นหาเพิ่มเติมนะคะในส่วนของสำนักนายกรัฐมนตรีคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติแล้วนะคะเบื้องต้นสำหรับผู้ที่เสียชีวิตคนละ1 ล้านบาทค่ะรวม6 คนนะคะโดยมีกระทรวงศึกษาธิการเป็นหน่วยงานหลักในการประสานงานนะคะนี่เป็นสิ่งที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะมีผู้แจ้งว่าฟังและดูไม่ได้ค้างใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวบ้านดำดิฉันขอออกจากบ้านดำก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยขึ้นไลฟ์ที่บ้านดำใหม่ก็แล้วกันนะคะขออนุญาตนะคะบ้านฟ้ากับวิทยุนะคะดิฉันขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะ มีปัญหาจากอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะคือเขารับฟังรับชมไม่ได้มันเป็นอาการค้างอยู่ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวดิฉันขึ้นหน่อยนึงนะคะอ่ะแล้วทีนี้เดี๋ยวเรา
7: ต่อโทรศัพท์ที่ AI สร้างให้แบบนี้ใช่ไหมตอนนี้คุณสามารถทำเองไปบน TikTok ได้แล้ว
1: ขออภัยนะคะขออภัยนะคะอ่ะเดี๋ยวทีนี้ดิฉันจะมาให้ข้อมูลต่อเพิ่มเติมนะคะให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะสำหรับผู้ที่ยังคงรับฟังรับชมอยู่ในสื่อสารด้านอื่นๆนะคะสรุปสถานการณ์คือวันนี้เนี่ยดิฉันจะพูดถึงประเด็นเรื่องนี้มากหน่อยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะเพราะอะไรเพราะว่าเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเราจะต้องเรียนรู้กับสถานการณ์นี้ที่เกิดขึ้นไปด้วยกันเพื่อที่จะทำให้เราอยู่ในสังคมนี้นะคะอยู่ในสังคมนี้ได้อย่างเป็นสุขแล้วก็อบอุ่นกันนะคะดิฉันเตรียมข้อมูลนะคะเดี๋ยวขอดูข้อมูลนิดนึงนะคะขอดูเพิ่มเติมนะคะเมื่อเช้าเนี่ยมีกรณีการข่มขู่เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะที่เชียงใหม่แต่ว่าอย่างที่บอกไว้นะคะว่าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาสามารถที่จะบริหารจัดการได้รวดเร็วนะคะได้ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ไม่เกิดเหตุการณ์รุนแรงหรือว่าเหตุร้ายกันขึ้นมาจากกรณีที่เราเคยมีปัญหานะคะมีพฤติกรรมเรียนแบบอะไรต่างๆกันนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีพฤติกรรมการเรียนแบบมีพฤติกรรมที่ทำให้ต้องมาวุ่นวายกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะรวบรวมแป๊บหนึ่งนะคะรวบรวมข่าวการขู่อือฮึทำข้อมูลไว้แล้วแต่ปรากฏว่าข้อมูลของดิฉันหายไปไหนไม่ทราบหาไม่เจอนะคะเดี๋ยวหาข้อมูลใหม่สักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังผู้ชมคะกำลังรวบรวมเรื่องที่ณตอนนี้นะคะมีเรื่องของการข่มขู่เกิดขึ้นนะคะตำรวจเข้าคุมเข้มโรงเรียนดังที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่พบนักเรียนชายนะคะโพสต์ข้อความข่มขู่จะก่อเหตุรุนแรงในกลุ่มไลน์นะคะระบุว่าจะลงมือก่อเหตุในช่วง10 นาฬิกาที่ผ่านมาพุ่งเป้าไปที่กลุ่มนักเรียนที่ชอบรังแกผู้อื่นนะคะนอกจากนี้ก็ยังปรากฏโพสต์รูปภาพอาวุธปืนทำให้ผู้ปกครองเกิดความวิตกกังวลและก็ทยอยกันเดินทางไปรับบุตรหลานกลับบ้านกันนะคะถึงขั้นนั้นกันเลยคุณฟังคุณผู้ชมนะคะผู้ปกครองต้องไปรับบุตรหลานกลับบ้านนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าสิ่งที่ได้เจ้าหน้าที่เขาก็ได้ดำเนินการกันนะคะโดยตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงก็นำกำลังเข้าตรึงพื้นที่แล้วก็สแกนกระเป๋านักเรียนนะคะสแกนกระเป๋านักเรียนก่อนที่จะเข้าไปสู่โรงเรียนอย่างละเอียดนะคะตำรวจก็ได้มีการติดตามตัวนักเรียนผู้ที่โพสต์ได้แล้วหลังจากนั้นไม่นานนะคะซึ่งก็ปรากฏว่าไอ้เจ้านักเรียนคนเนี้ยก็ยอมรับนะคะว่าทำไปเพราะความคึกขนองอ้าวเมื่อตะกี้กำลังจะพูดอยู่เลยนะคะว่าอย่าเอาความคึกขนองเนี่ยมาใช้ในโอกาสแบบนี้ในภาวะแบบนี้เลยเพราะว่ามันจะก่อให้เกิดปัญหาได้เนี่ยก็เหมือนกับสายด่วนนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะแม้กระทั่งสายด่วนของ191เนี่ยก็ยังมีคนทำแบบนี้ใช่ไหมมีคนทำแบบเนี้ยโทรไปปั่นป่วนโทรไปนู่นไปนี่ไปนั่นหรือแม้แต่กระทั่งสายด่วนกรมสุขภาพจิตนะคะที่ดิฉันคุยกับคุณหมอแนทเมื่อสักครู่เนี่ยดิฉันก็คิดว่ามันก็น่าจะมีคนที่โทรศัพท์ไปปั่นป่วนลักษณะนี้เช่นเดียวกันเหมือนกันเนี่ยนะคะเนี่ยไอ้เจเด็ดคนนี้บอกว่าทําไปเพราะความคึกขนองมันไม่ควรทําลักษณะนี้ป่ะเนี่ยต้องโดนเอาผิดต้องให้รับผิดชอบซะบ้างจะได้รู้สึกว่ามันไม่ควรที่จะทําอะไรแบบนี้นะคะ พอตามตัวเจอบอกว่าทำเพราะความคึกขนองตำรวจก็ได้ประสานเชิญผู้ปกครองไปร่วมพูดคุยแล้วก็สอบสวนหาข้อเท็จจริงกันนะคะต่อมาไม่ใช่ต่อมานะคะก่อนหน้านี้อันเนี้ยเหตุการณ์ที่เชียงใหม่เนี่ยนะคะเกิดขึ้นวันนี้สดๆร้อนๆนะคะขู่ว่าจะทำตอน10 โมงมันเป็นเด็กเฮี้ยวป่ะเนี่ยอยากรู้ประวัติไอ้เจ้าเด็กคนนี้จังนะคะก่อนหน้านั้นช่วงวันที่9และ10 สิงหาคมเกิดกระแสความวิตกกังวลในโซเชียลมีเดียนะคะหลังจากที่มีการเผยแพร่ภาพการแคปหน้าจอแชทกลุ่ม Open Chat ของนักเรียนเป็น Open Chat คณะสีของนักเรียนนะคะมีข้อความสนทนาลักษณะการข่มขู่และก็กล่าวถึงการวางแผนก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนนะคะซึ่งทางโรงเรียนปากเกร็ดเขาก็ปากเกร็ดก็นนทบุรีเหมือนกันนะคะก็ได้ออกแถลงการชี้แจงว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นข้อความสนทนาหยอกล้อกันเองของนักเรียนล้อกันเล่นล้อกันเอาหยุดยกสถานการณ์นี้มาล้อกันเล่นนี่ลูกๆเอ้ยถ้าหนูอยู่สนามบินเนี่ยหนูโดนจับแล้วนะแบบนี้สถานการณ์แบบนี้มันไม่ควรทำมันไม่ควรหยิบยกมาเป็นเรื่องเล่นๆนะคะบอกว่าเป็นการหยอกล้อกันของนักเรียนไม่มีเจตนาจะก่อเหตุจริงอย่างไรก็ตามโรงเรียนก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็ได้ประสานกับทางสภ.ปากเกร็ดนะคะยกระดับมาตรฐานรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษาอย่างเข้มงวดนะคะช่วงระยะเวลาใกล้เคียงกันวันที่10-11 สิงหาคมลงใต้ค่ะไปที่โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยหาดใหญ่วิทยาลัยนะคะอยู่ที่จังหวัดสงขลานะคะเหตุการณ์ตรวจพบอดีตครูชาวต่างชาตินะคะไม่ใช่เกิดเฉพาะเด็กเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นครูชาวต่างชาติซะด้วยมาทำเองค่ะเป็นอดีตครูชาวต่างชาติโพสต์ภาพอาวุธปืนแล้วก็ข้อความในลักษณะข่มขู่สร้างความไม่ปลอดภัยในสถานศึกษานะคะซึ่งทางโรงเรียนก็ได้ประกาศปรับรูปแบบการเรียนการสอนให้เป็นระบบออนไลน์ซะนะคะให้เป็นออนไลน์ไปเลยนะระหว่างวันที่10 และ 11 สิงหาคมก็คือเมื่อวานนี้กับวันนี้นะคะ2 วันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนบุคลากรและก็ประสานตำรวจเร่งติดตามตัวผู้โพสต์นะคะแล้วก็รู้สึกว่าตัวผู้โพสต์เนี่ยนะคะน่าจะหลบหนีออกไปแล้วเท่านั้นไม่พอคุณผู้ฟังคุณผู้ชมเมื่อช่วงวันที่7 สิงหาคมเมื่อวันที่7 สิงหาคมนะคะก็คือวันเดียวเหตุที่เกิดขึ้นปรากฏคลิปนักเรียนรุมทำร้ายแล้วก็มีการชักปืนข่มขู่กันรุมทำร้ายแล้วก็มีการชักปืนข่มขู่กันที่โรงเรียนสามเสนนะคะเหตุเกิดขึ้นภายในห้องเรียนย่านสามเสนโดยกลุ่มนักเรียนได้รุมเตะต่อยเพื่อนร่วมชั้นก่อนที่จะมีนักเรียนชายคนหนึ่งชักปืนออกมาแล้วก็จ่อข่มขู่คู่กรณีเอ้ยพกปืนไปโรงเรียนได้ด้วยหรอพกปืนไปได้ใช่ไหมสังคมก็ออกมาเรียกร้องให้กระทรวงศึกษาธิการและก็ผู้บริหารโรงเรียนเร่งตรวจสอบพร้อมกับบังคับใช้มาตรการลงโทษขั้นเด็ดขาดและเพิ่มความเข้มข้นในการตรวจค้นอาวุธก่อนเข้าสถานศึกษาอันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากๆนะคะบางโรงเรียนเขาก็มีอยู่แต่ว่าบางทีก็บางช่วงบางเวลาก็ปล่อยปละละเลยเพราะเห็นว่าก็ไม่มีอะไรเลยแต่หลังเกิดเหตุแล้วก็ต้องมาตรวจเข้มกันหรือบางโรงเรียนก็บอกว่าเอามาตรการแบบนี้ฉันมีอยู่แล้วเขามีอยู่แล้วนะแต่เผอิญว่าไอ้เจ้าเด็กคนนั้นน่ะมันเป็นเด็กเรียบร้อยพอเป็นเด็กเรียบร้อยปุ๊บคุณครูก็เลยไม่ตรวจไม่เข้มหรือบางทีมาสู้มาสายอะไรทำนองนั้นนะคะก็เลยไม่ได้ตรวจเข้มกันนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจำเรื่องปัญหาของแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้ไหมคะที่เราเคยนำเสนอกันว่า ประวัติการตรวจรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมมันไม่ตรงกับความจริงณตอนนี้ก็มีการให้ข้อมูลจากทางทำเนียบรัฐบาลนะคะมีท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรองพลอยทะเลลักษมีจันทร์เป็นตัวแทนรัฐบาลและก็กระทรวงสาธารณสุขออกมาบอกนะคะว่ากรณีที่มีประชาชนพบข้อมูลประวัติรักษาในแอปพลิเคชันหมอพร้อมไม่ตรงกับการบริการจริงยืนยันตัวระบบซูเปอร์แอปเนี่ยและก็การส่งต่อข้อมูลปกติตามมาตรฐานความปลอดภัยขณะนี้กำลังเร่งตรวจสอบรายกรณีกับสถาบันซึ่งเป็นสถานพยาบาลต่างๆต้นทางเพื่อที่จะให้แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องค่ะซึ่งถ้าหากว่าประชาชนพบความผิดปกติของข้อมูลสามารถแจ้งได้ที่โรงพยาบาลต้นทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสสจ.หรือว่าแจ้งผ่านแอปพลิเคชันหมอพร้อมได้แบบทันทีนะคะถ้าหากว่าพบความผิดปกติที่มันเกิดขึ้นแล้วเดี๋ยวเขาจะแก้ไขข้อมูลท่านใดที่ข้อมูลในหมอพร้อมไม่ถูกต้องนะคะก็ลองตรวจสอบดูนะตรวจสอบดูแล้วก็ลองดูซิว่าเขาไม่ได้กำหนดภายในระยะเวลาเท่าไหร่นะคะลองดูว่าหลังจากที่เราแจ้งข้อมูลนู่นนี่นั่นไปแล้วตรวจสอบไปแล้วเนี่ยเขามีการแก้ไขข้อมูลให้เราหรือเปล่านะคะเรื่องของการกินอาหารแบบสุกๆดิบๆแล้วก็โดยเฉพาะปลาน้ำจืดแบบดิบๆกันหน่อยหลายคนบอกว่าชอบกินปลาดิบบ้านดิฉันก็ชอบทานปลาดิบนะคะแต่ว่าเราจะทานปลาดิบที่มันเป็นปลาน้ําลึกอย่างแซลมอนอย่างทูน่าแบบนี้นะคะแต่ว่าก็ต้องระวังด้วยนะคะต้องร้านเป็นร้านที่ไว้วางใจได้และพอเราสั่งหรือว่าเราสั่งมาทานที่บ้านเราก็ต้องเก็บไว้ในที่อุณหภูมิพอเหมาะนะคะเพราะว่าปลาดิบแบบนี้มันจะเสียง่ายหรือขออภัยนะคะดิฉันไม่ได้บูลลี่หรือไม่ได้อะไรนะคะบางครั้งที่เราไปซื้อเป็นปลาดิบหรือว่าเป็นซูชิถ้าหากว่าเขาไม่ได้เก็บไว้ในความเย็นหรืออย่างที่ตามตลาดนัดตามหน้าโรงเรียนต่างๆที่ขายกันตั้งแต่บ่ายตั้งแต่เขาทําตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่ทราบแล้วกว่าเราจะได้ทานช่วงเย็นช่วงค่ําช่วงมืดช่วงดึกเนี่ยซื้อมาให้ลูกแบบนี้นะคะระวังอันตรายนะคะระวังเชื้อโรคนะเพราะมันมีเสี่ยงเรื่องของพยาธิต่างๆแต่ถ้าหากว่าเป็นปลาน้ําจืดมันจะเสี่ยงต่อพยาธิใบไม้ตับนะคะก็มาร่วมกันรณรงค์นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่เขาลงพื้นที่สุ่มตรวจคัดกรองเชิงรุกพบอัตราการติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับในบางพื้นที่เพิ่มมากขึ้นก็เลยมีข้อปฏิบัติแนะนำให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคปรุงอาหารให้สุกปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดทุกชนิดนะคะให้ปรุงให้มันสุกนะคะเลี่ยงก้อยปลาล้าดิบเพื่อที่จะลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งท่อน้ำดีในระยะยาวอย่างที่ฉันเองชอบทานปลาดิบอย่างที่บอกไว้หรือบางครั้งเราอาจจะสุ่มเสี่ยงไปเจออาหารที่มันอาจจะไม่ได้สดใหม่ซะทีเดียวหรือว่าบางครั้งเราเก็บไว้ในตู้เย็นแล้วเราก็ไม่มั่นใจเนี่ยนะคะดิฉันจะต้องทานยาถ่ายพยาธิทุกๆปีแต่ว่าถ้าหากว่าเราทานยาถ่ายพยาธิสมมุติว่าดิฉันเริ่มสตาร์ททานวันนี้แล้วมันต้องทานอย่างน้อยๆ3 วันใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะคะและหลังจากนั้น2 สัปดาห์คือกาปฏิทินไว้เลยหลังจากนั้น2 สัปดาห์จะต้องทานอีกชุดหนึ่งเพื่อที่จะป้องกันไว้เพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราทานไปแค่ชุดเดียวครั้งเดียวมันแก้ปัญหาได้ไม่หมดมันฆ่าพยาธิได้ไม่หมดนะคะต้องทานซ้ำดิฉันจะทานยาถ่ายพยาธิทุกปีทุกปีซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในทางปฏิบัตินี่นะคะก็อาจจะให้ทานบ่อยๆสัก3 เดือน6 เดือนครั้งหนึ่งด้วยซ้ำไปถ้าหากว่าใครมีความสุ่มเสี่ยงนะคะต่อให้มั่นใจว่าเราทานปลาดิบที่มันเป็นปลาน้ำลึกแต่เราไม่ทราบว่ามันจะสะอาด100%หรือเปล่าหรือบางทีโดยเฉพาะซื้อซูชิมาเนี่ยเรามักจะไม่ค่อยใส่ตู้เย็นเพราะว่ากลัวข้าวมันจะแข็งใช่ไหมแต่เราก็ไม่รู้ว่าณเวลานั้นเนี่ยแบคทีเรียพยาธิอะไรต่างๆมันทํางานไปขนาดไหนแล้วนะคะถ้าจะเอาเคล็ดลับที่บ้านดิฉันไว้ว่าเราทานยาถ่ายพยาธิกันเถอะก็ได้เช่นเดียวกันนะคะดิฉันขออนุญาตปิดรายการที่บ้านหลักที่วิทยุนะคะ FM 97 MHz รวมถึงที่บ้านฟ้าก่อนแล้วเดี๋ยวบ้านดำมาคุยกันต่อนะคะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังรับชมยังคงมีฝนอยู่นะคะสุขภาพร่างกายและจิตใจต้องดูแลกันนะคะทั้งตัวคนเองและคนที่คุณรักและวันพฤหัสบดีบ่าย 3กลับมาเจอกันใหม่ในช่วงพยิบสี่กับกูรูดานีนะคะสวัสดีค่ะ
2: Focus Thailand ช่วงสุขกายสบายใจ Well Being Thailand
6: ดำเนินรายการโดยลัคนาสุริยงค์

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับพิญญ์รุ่งสมัยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาควัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
4: ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
5: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
4: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
5: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
4: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
5: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลอย่างเป็นระบบเพื่อยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ3 มาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาบัญชีผู้ใช้งานรั่วไหลได้แก่มาตรการเปลี่ยนรหัสผ่านทันทีโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐจำนวนกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่หลุดไปสวมรอยใช้งานได้อีกมาตรการล้างระบบสารสนเทศสั่งการให้ทุกกระทรวงและ300กรมเร่งตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดที่มีมากกว่า 30,000 ระบบหากพบว่าเป็นระบบเก่าหรือระบบร้างที่ไม่ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบอย่างถาวรภายใน15วันเพื่ออุดช่องโหว่จากการปิดเพียงหน้าเว็บไซต์แต่ปล่อยระบบหลังบ้านทิ้งไว้และมาตรการยกระดับการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยโดยเร่งนำระบบ MFA มาใช้กับระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมอาทิการยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันดิจิทัลไทยดีหรือวิธีการอื่นที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงยกระดับความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของภาครัฐให้เทียบเท่ามาตรฐานสากลสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนภาคธุรกิจรวมถึงนักลงทุนสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเตรียมจัดงานมิดไทยพลัส2026เซินเจิ้นประสานผู้ประกอบการไทยและนักธุรกิจจีนผลักดันการค้าการลงทุนและธุรกิจไม้คาดสร้างมูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาท
9: นางสุภวรรณตีรรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือทีเซปเปิดเผยว่าทีเซปเตรียมจัดงานมีไทยพลัส2026เซินเจิ้นภายใต้แนวคิด Thailand Meet for More ระหว่างวันที่ 9-10 กันยายนนี้ณศูนย์การประชุมและนิทรรศการสนเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยเป็นการปรับกลยุทธ์รุกตลาดต่างประเทศด้วยการผนึกกำลังหน่วยงานภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาของไทยกว่า100รายนำเสนอศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจของไทยในหลากหลายสาขาทั้งไม้การค้าการลงทุนท่องเที่ยวเทคโนโลยีดิจิทัลอาหารและเศรษฐกิจสร้างสรรค์เพื่อดึงนักลงทุนจีนคุณภาพเข้าสู่ไทยและเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยเชื่อมโยงตลาดจีนตั้งเป้าดึงนักธุรกิจจีนเข้าร่วมกว่า 1,000 รายเกิดการจับคู่เจรจาธุรกิจไทยจีนไม่น้อยกว่า800นัดหมายและคาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 1,000 ล้านบาททั้งนี้คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,500 คนสะท้อนโอกาสในการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและไม้ระหว่างไทยกับจีนปริมปราศโสภาภาครายงาน
1: จังหวัดเชียงรายเฝ้าระวังน้ำลาวล้นตลิ่งบ้านร่องคุณกระทบหลายหลังคาเรือนพร้อมเร่งกำจัดขยะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ
10: นายยานวุฒิสุดพิมพ์ศรีนายอำเภอเมืองเชียงรายรายงานว่าปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำลาวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อบ้านร่องคุณหมู่ที่1ตำบลป่าอ้อดอนชัยอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายระดับน้ำแม่น้ำลาวล่าสุดอยู่ที่4เมตร50เซนติเมตรสูงกว่าระดับตลิ่ง20เซนติเมตรส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้ากระทบบ้านเรือนประชาชนริมแม่น้ำลาวรวมประมาณ10หลังคาเรือนขณะที่บริเวณตำบลสันทรายหมู่ที่7บ้านป่าย้างบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำลาวเชื่อมต่อกับหมู่ที่8ตำบลท่าสายระดับน้ำล่าสุดอยู่ที่4เมตร20เซนติเมตรโดยระดับวิกฤตอยู่ที่6เมตรอย่างไรก็ตามพบว่ามีขยะและวัชพืชจำนวนมากติดค้างบริเวณต่อหม้อสะพานส่งผลให้การไหลและการระบายของน้ำทำได้ช้าลงอำเภอเมืองเชียงรายจึงร่วมกับเทศบาลตำบลสันทรายและผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่7ตำบลสันทรายประสานรถตักเข้าดำเนินการนำขยะและวัชพืชที่ติดค้างบริเวณสะพานออกเพื่อเปิดทางน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดวสินคำพิทวงสวทเชียงรายรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพิญญรุ่งสมัยอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
2: สวัสดีครับคุณฟังครับกลับมาพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกเลยทางคลื่น FM 97.0 MHz นะครับ Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 16.00 โดยประมาณนะครับวันนี้เป็นวันที่2ของการพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูดิษฐ์กนิกานะครับผู้เก็บสะสมพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์และสิ่งของที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์มายาวนานตั้งแต่ช่วงมัธยมศึกษาครับจากภาพเก่าของคุณแม่นะครับและสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านครับได้ขยายกลายเป็นของสะสมหลากหลายประเภทนะครับทั้งสื่อที่ระลึกปฏิทินนิติศาสตร์ดวงตราไปรษณียกรนะครับหรือสแตมป์ครับปฏิญญาบัตรปริญญาพรสูติบัตรธนบัตรเหรียญกษัตริย์บัตรโทรศัพท์และกระปุกออมสินครับของสะสมแต่ละชิ้นนะครับมิได้มีคุณค่าเพียงเพราะความเก่าแก่หรือหายากครับแต่ยังบันทึกเหตุการณ์สำคัญความทรงจำและผูกพันในแต่ละช่วงของเวลาไว้อย่างลึกซึ้งครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปสำรวจกรุของสะสมพร้อมเปิดเรื่องราวเบื้องหลังของชิ้นใดหายากที่สุดชิ้นใดมีคุณค่าทางจิตใจมากที่สุดและเหตุใดปริญญาบัตรคำว่าทรงขอบใจจึงกลายเป็นสมบัติล้ำค่าที่มีอาจประเมินราคาได้นะครับสวัสดีครับอาจารย์หนู
3: ครับสวัสดีครับพี่บ๊อบครับ
2: อาจารย์หนูมาพบกันครั้งครับวันนี้ถือว่าเป็นอีกวันสำคัญนะครับที่เราอยู่ในช่วงสัปดาห์ของการเรียกว่าอยู่ในช่วงของวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั่นเองนะครับเข้าเรื่องเลยกว่าครับปัจจุบันนี้มีของสะสมประมาณกี่ชิ้นครับอาจารย์หนุ่มของสะสม
3: จริงๆแล้วของสะสมเนี่ยคือต้องบอกว่าผมเก็บสะสมเรื่องราวของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงคือเก็บทุกอย่างที่มีพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระองค์ท่านคือทุกๆอย่างอะไรก็แล้วแต่ที่มีพระองค์ท่านอยู่ในสิ่งเหล่านั้นเราเก็บหมดเหมือนที่บอกก่อนหน้านี้คือเราเก็บภาพจากปกนิตยสารถูกไหมครับมาเป็นปฏิทินปฏิทินก็มีทั้งปฏิทินแขวนปฏิทินตั้งโต๊ะปฏิทินพกใบเล็กๆที่ใส่กระเป๋าเงินสมัยนั้นนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีของสะสมอื่นๆคือพูดง่ายๆคือถ้าเป็นภาษานั้นก็เรียกว่าอะซิสซอรี่ต่างๆเช่นกระปุกออมสินเหรียญกระสาบที่ระลึก
2: แต่กระปุกออมสินนี่ธนาคารที่มีเยอะที่สุดคือธนาคารออมสินเน
3: า
2: ะ
3: ทนายใช่ครับธนาคารออมสินครับปัดกระปุกออมสินกระปุกแรกที่มีที่เกี่ยวกับสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงก็คือผลิตขึ้นในปี2535เป็นปีที่มีการเฉลิมฉลองในโอกาสที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ5รอบ60พรรษาเป็นกระปุกสีฟ้าสูง
2: มีโลโก้ด้วยมีโลโก้โลโก้นะอันนี้เค้าเรียกตราสัญลักษณ์
3: ตราสัญลักษณ์เฉลิมพระชนมพรรษา5รอบครับผมแล้วก็จะมีปฏิทินตั้งโต๊ะปฏิทินแขวนนะครับมีจานนะครับแล้วก็มีเหรียญนะครับคือคุณอาพวงกุญแจนะครับหรือของอะไรก็แล้วแต่ที่มีรูปที่มีรูปของพระองค์ท่านประดิษฐานอยู่อ่ะอยู่ในเหรียญอยู่ใน
2: ธนบัตรนี่ก็ต้องมีขาตั้งใช่มั้ยล่ะ
3: การ
2: ม
3: ีขาตั้งสีดำๆใช่ครับใช่ครับมีทุกอย่างเลยนะคร
2: ับ ประมาณเท่าไหร่ประมาณ10,000ถึงมั้ย
3: เอาเป็นว่าพระฉายาลักษณ์เนี่ยประมาณ10,000ผมว่าประมาณ10,000ประมาณ10,000แน่นอนซึ่งพระฉายาลักษณ์เนี่ยแบ่งเป็นส่วนแบ่งเป็นอย่างนี้นะครับพระฉายาลักษณ
2: ์จะถามพลังว่าแบ่งหมวดหมู่ยังไง
3: พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนี่ยที่คนเก็บสะสมมาเนี่ยที่เท่าที่ผมดูในวงการนักสะสมเนี่ยจะมีอยู่2อย่างก็คือพระฉายาลักษณ์ที่อยู่หน้าปกสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารต่างๆซึ่งในยุคนั้นเป็นยุคที่รุ่งเรืองของยุคนิตยสารถูกมั้ยครับพี่บ๊อบน่าจะรู้แล้วใช่ไหมครับมีทุกฉบับใช่เป็นร้อยหัวเลยทั้งนิตยสารในประเทศและต่างประเทศอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่พูดถึงพระฉายาลักษณ์ที่เป็นภาพนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นภาพโปสการ์ดหรือเป็นภาพยุคเก่าขาวดำ ที่อัดภาพแบบโบราณขนาดประมาณ 3.5 ใช่ไหมครับประมาณเล็กขนาดนั้นนะครับเป็นภาพอีกภาพซึ่งภาพลักษณะนี้ค่อนข้างจะแพงราคาใบหนึ่งในท้องตลาดเนี่ยประมาณ200 300 500จนถึง 1,000 ขึ้นไปซึ่งอันเนี้ยผมมีประมาณสัก100ใบประมาณสัก100ใบนะครับแล้วก็นอกจากนั้นคือเหมือนที่บอกก็คือมีหนังสือรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พิเศษซึ่งจัดทําขึ้นที่ผมจําได้ประมาณสักปี2510รู้สึกจะทําทุกปีเลยนะครับในเล่มรวบรวมพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์เดียวเลยก็จะเห็นฉลองพระองค์ในแบบต่างๆฉลองพระองค์เสด็จเยี่ยมราษฎรฉลองพระองค์ชุดไทยนะครับฉลองพระองค์ชุดสากลชุดราตรีฉลองพระองค์ในชุดเครื่องแบบทหารฉลองพระองค์ในชุดพระราชทานทรงชุดครุยนะครับฉลองพระองค์เวลาที่มีพระราชกันดุกะเสด็จแล้วก็ทรงพระมงกุฎด้วยซึ่งหนังสือรวบรวมเหล่านี้เนี่ยที่ผมมีนะครับรู้สึกจะออกมาประมาณสักปี2508-2509มีมาเรื่อยๆทุกๆปีจนถึงประมาณปี2515หรือยังไงนะครับที่ไม่หลังจากนั้นเหมือนจะไม่มีออกมาแล้วนะครับนอกจากนั้นก็เป็นหนังสือที่หน่วยงานต่างๆจัดทำขึ้นหรือแม้แต่สำนักข่าวในสมัยนั้นจัดทำขึ้นรวบรวมเนื่องในวาระสำคัญสำคัญนะครับที่ผมเก็บไว้นะครับอันนี้เป็นสิ่งเป็นเรียกว่าเป็นของสะสมประเภทสื่อสิ่งพิมพ์เพราะว่าตามหลักนิเทศศาสตร์อาจารย์บ๊อบก็ทราบใช่ไหมครับว่าสื่อสิ่งพิมพ์ที่เราเก็บเนี่ยก็มีตั้งแต่นิตยสารวารสารหนังสือพิมพ์ปกหนังสือพิมพ์เก่าๆ
2: นิตยภาพปกวันไหนรู้ไหมปกวันเฉลิมพระชนมพรรษาจริงปกติแล้วว่าหน้าสตรีของหนังสือพิมพ์ต่างก็จะมีสกู๊ปพิเศษเนาะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
2: ของพระองค์ท่าน
3: นอกจากสื่อสิ่งพิมพ์นิตยสารวารสารหนังสือพิมพ์หนังสือเล่มถูกไหมครับแล้วก็สื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจสื่อสิ่งพิมพ์เฉพาะกิจก็คือสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีการประทับตาพิมพ์ลงในวัสดุอื่นๆนอกจากกระดาษพลาสติกเหมือนที่ผมเล่าไปก็คื อกระปุกออมสินจานน้ำจะอาจารย์แก้วพานรองแก้วตาสัญลักษณ์นะครับ
2: เขีย
3: นกระสาบที่ระลึก
2: มีเข็มกลัดก็มี
3: หลังๆเข็มกลัดกระจกที่อยู่หน้าผมเลยเนี่ยเป็นกระจกเป็นกระจกยุคคุณย่าคุณยายอันเล็กๆครับ
2: โอ้เห็นภาพจากที่อาจารย์ดร.นุส่งมาให้ดู
3: ใช่ครับกระจกเล็กๆอย่างนั้นนะครับเป็นภาพพระฉายาลักษณ์ของท่านแล้วก็มีอีกอันนึงผมได้มาสวยมากประมาณสักขนาดผมคิดว่าน่าจะประมาณ8คูณ10เป็นสวยมากอันนี้ถ้าเป็นกระจกตั้งนะครับเก่าแล้วนะครับ
2: อ
3: ันนี้ผมได้มาแล้วก็มีอีกชิ้นนึงซึ่งผมแบบไม่น่าคิดว่าผมจะได้ผมใฝ่ฝันและตามหามามากนั่นก็คือกล่องคุกกี้ใช้เรียกภาษายังไงดีนะกระป๋อง
2: เออเรียกภาษาบรรเลาเหอะพอดีมันจะยังไม่คิดยังเผลอเรียกโลโก้เลยตาสัญลักษณ
3: ์กระป๋องคุกกี้ครับพี่บ๊อบกระป๋องคุกกี
2: ้
3: ซึ่งกระป๋องคุกกี้อันนี้เนี่ยเป็นสิ่งของสะสมที่ค่อนข้างหายากเนื่องจากว่าถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยจะเป็นไปไม่ได้ที่กล่องคุกกี้กับเช่นกระป๋องพี่บ๊อบเคยเห็นคุกกี้ที่ร้านเขาแจกเวลาช่วงปีใหม่ไหมครับมันจะมีหลายยี่ห้อในยุคสมัยนั้นเนี่ยมีการนำอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไปอยู่บนกล่องคุกกี้กล่องนั้นซึ่งเป็นกล่องกลมๆขนาดประมาณสัก10นิ้วครับ
2: โอ้ยชักอยากเห็นละเดี๋ยวต้องขอ
3: เนี่ยอันนี้
2: เดี๋ยวต้องส่งไลน์มานะ
3: เดี๋ยวต้องส่งไลน์ไปให้ดูครับซึ่งอันนี้เนี่ยผมเห็นครั้งแรกเลยก็คือเพื่อนนักสะสมจริงๆแล้วมีคนสะสมพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านมากตอนที่ผมไปจตุจักรยุคนั้นไปรู้จักเพื่อนคนหนึ่งซึ่งเป็นนักสะสมถือว่าเยี่ยมมากแล้วก็มีพระบรมฉายาลักษณ์เยอะซึ่งเขาเสียชีวิตไปแล้วขออนุญาตเอ่ยชื่อเนาะคิดถึงเขามากเลยก็คือคุณนรัตนภาวันซึ่งผมไปเห็นเพื่อนก็เล่าให้ฟังเนื่องจากไปเจอกันที่จตุจักรเขาก็มาหาพระฉายาลักษณ์เหมือนกันก็คุยกันรู้จักสนิทกันโดยแบบเกี่ยวที่เราสะส
2: ม
3: เขาก็บอกเนี่ยเขามีของสะสมชิ้นหนึ่งก็คือกล่องคุกกี้เราก็บอกเราอยากเห็นเขาก็ส่งมาให้ดูเราอยากได้มากเลยครับโอ้ยทำยังไงดีก็อธิษฐานกับท่านบอกลูกอยากได้เก็บไว้ถ้าลูกมีบุญก็ขอให้ลูกได้และผมก็ได้มาจริงๆได้แบบไม่น่าเชื่อครับ
2: เออไปดูที่ไหน
3: ได้มาสองกระปุกอะพี่บ๊อบครับซึ่งเป็นกระปุกคุกกี้เนี่ยด้านหลังมีกระดาษเขียนไว้ว่า ผลิตขึ้นในปี1925
2: โอ้ยยังไม่เกิดกันนะ
3: เป็นภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงพระมงกุฎทรงฉลองพระองค์ชุดราตรีประทับยืนประทับยืนด้านข้างนะครับซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์องค์นี้เนี่ยผมคิดว่าจากที่ดูข้อมูลจากหาข้อมูลมานะครับเป็นคุกกี้ที่ผลิตขึ้นในประเทศอังกฤษแล้วลองคิดดูสิว่า19251925
2: ครับ
3: แล้วก็ผมก็ได้มากระปุกแรกภาพไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนื่องจากว่าด้วยความเก่าของกระปุกคุกกี้กล่องนี้นะครับก็จะมีสนิมบ้างมีอะไรบ้าง
2: ตา
3: ตรงพับพักก็จะมีไม่ค่อยชัดเปื้อนบ้างเป็นรอยขีดบ้างแต่ผมก็ได้ละมาได้ต้องบอกก็ได้บูชามาโดยแบบเหมือนจะได้เหมือนดวงจะได้เขาต้องบอกของอะไรที่จะเป็นของเราจะมาเองอยู่ดีๆนึงผมเล่นอินเทอร์เน็ตอยู่ก็เปิดเว็บไซต์ขึ้นไปก็เข้าไปอยู่ดีๆลิงก์อันนี้ก็เข้ามาในนั้นว่าเป็นร้านขายของเก่าผมก็เลยคลิกเข้าไปดูเล่นๆเป็นร้านอยู่ที่เชียงใหม่และก็คลิกเข้าไปดูไปเจอกระปุกชิ้นนี้ครับเขาตั้งราคาไว้ที่1,000 บาทซึ่งเขาผมก็รีบโทรไปเลยครับรีบโทรไปที่ร้านเขาเขาก็บอกว่าสภาพมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะบุบนิดหน่อยแล้วมีสนิมด้วยพับพักอาจจะไม่ชัดแต่ส่วนอื่นๆถือว่าโอเคถ้าอยากไปเก็บสะสมเขาบอกอย่างนี้ละกันเขาลดให้ผม800ผมก็ได้มาเลยครับ1 กระปุกอยากที่ได้และวันเวลาผ่านไปอีกประมาณสัก 2-3 ปีเพื่อนคนเพื่อนคนที่ผมเล่าไปก็คือคุณนรัตน์ภาวันนี่แหละโทรมาหาผมว่านูอยากได้กระปุกออมสินใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ขอโทษอภัยครับอยากได้กล่องคุกกี้ใช่ไหมผมก็บอกผมอยากได้เขาบอกเนี่ยเขาของเขามีด้วยนะครับของเขาก็มี1 กล่องเหมือนกันชัดภาพสวยมากเพอร์เฟกต์มากเลยเรียกความสมบูรณ์ของเขาเนี่ยถ้าให้10ของเขา8-9แต่ของผมอยู่ประมาณ7ถ้าเต็ม10เขาก็บอกเนี่ยมีอยู่ร้านนึงเขาเปิดประมูลผมก็บอกว่าตอนนี้ผมไม่ว่างเลยผมอยู่ต่างจังหวัดโทรศัพท์ก็ไม่สะดวกเขาบอกไม่เป็นไรธนุชอบจริงเขาจะประมูลให้แล้วเขาก็ประมูลมาให้ครับได้มาในราคาประมาณ 1,500 บาทซึ่งผมถือว่ามันคุ้มมากผมก็ได้มาเป็น
2: ในยุคนั้นก็คือ 1,500 บาทก็ถือว่าเป็นมูลค่าที่สูงพอสมควรนะ
3: ใช่ครับและผมก็ได้มาเป็นกับเป็นกระปุกคุกกี้ที่สองครับก็เป็นสิ่งสะสม
2: ที่ยังอยู่ทั้งสองอันเลยใช่ไหม
3: ยังอยู่ทั้งสองอันเลยครับเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปส่งให้พี่บ๊อบดู
2: ก็ถือว่าเป็นสิ่งของที่หามาได้ยากไหม
3: ผมว่ายากเพราะว่าเท่าที่ผมรู้มาในประเทศไทยเนี่ยเอาแบบที่ผมเห็นมานะคนมีกระปุกตัวนี้ที่ผมเห็นของกระปุกองค์นี้เนี่ยนะครับกระปุกคุกกี้องค์นี้เนี่ยกล่องคุกกี้เนี่ยเดี๋ยวผมนึกก่อนมีที่นะคุณนรัตน์ณภาวันหนึ่งมีอาจารย์ท่านหนึ่งสอนอยู่มอรังสิตเป็นนักสะสมเหมือนกันเป็นเจ้าของเพจเป็นอยู่คือสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแล้วก็มีผมมีสองแล้วก็มีอีกคนหนึ่งก็คือคุณประยุทธ์สิทธิพันธ์เห็นไหมเราพูดชื่อนี้อีกแล้วคุณประยุทธ์สิทธิพันธ์เป็นปัจจุบันน่าจะอายุประมาณสัก80กว่าแล้วมั้งครับท่านเป็นนักเขียนนะ
2: นักเขียน
3: ใช่เขียนหนังสือครับแล้วท่านก็ชอบเขียนเรื่องสมเด็จพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพราะผมเคยไปดูนิทรรศการตอน60ปีในหลวงรัชกาลที่9ทรงครองราชย์ครบ60ปีผมไปดูนิทรรศการก็เอาของเหล่านี้มาโชว์พระผลเขาก็เขียนชื่อว่าประยุทธ์สิทธิพันธ์แล้วก็ความสมบูรณ์เนี่ยผมให้ประมาณ8ของเพื่อนผมเนี่ยคิดว่า90เลยของคุณนรัตน์เนี่ย9หรือ10ของผมเนี่ยอยู่ประมาณ7ความสมบูรณ์ของกระปุกนะครับ
2: แต่จะว่าไปแล้วตอนที่อาจารย์นุพูดถึงตอนในหลวงของราชในหลวงรัชกาลที่9ของราชครบ60ปีนี่มีแบงค์ด้วยนะแบงค์ใหญ่เริ่มต้น
3: ใช่มีธนบัตรด้วย
2: เก็บอยู่ด้วยนะธนบัตร
3: ใช่ครับธนบัตรด้วย
2: ถามว่าของสะสมชิ้นไหนที่บอกว่าประเมินค่าไม่ได้นะตอนนี
3: ้ประเมินค่าไม่ได้เลยหรอครับผมว่ากระปุกคุกกี้เพราะปัจจุบันคงผมคิดว่าในประเทศไทยน่าจะประมาณ10กล่องได้มั้งครับผมว่านะเพราะอีกที่หนึ่งก็คืออยู่ที่ร้านขายของเก่าที่เชียงใหม่ร้านเขาก็ยังมีอยู่ผมคิดว่าประมาณนี้เท่าที่ผมทราบ
2: ทำไมถึงเหลือน้อยล่ะ
3: อาจจะด้วยอย่าลืมว่าผลิตขึ้นในปี 1952 1925ขออภัยครับ1925แล้วพระบรมฉายาลักษณ์ที่สกรีนลงบนกระปุกคุกกี้อันเนี้ยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายประมาณปี2503เนื่องจากผมเอาพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านไปเทียบกับภาพข่าวที่ผมเก็บไว้นะครับก็เป็นภาพเนี่ยท่านทรงพระมงกุฎนะครับทรงพระมงกุฎแล้วก็ปี2เป็นภาพพระฉายาลักษณ์ท่านปี2503เพราะฉะนั้นน่าจะตีพิมพ์หมายถึงกระปุกอันนี้น่าจะมีการทำขึ้นสักประมาณปี2505หรือ2510เพราะถ้าเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์เรื่องราวพระราชกรณียกิจในยุครัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เนี่ยท่านเสด็จเยือนต่างประเทศในยุคนั้นและปี2503ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับท่านเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศอังกฤษอย่างเป็นทางการในฐานะพระราชาธิการของสมเด็จพระบรมราชินีอลิซาเบธแล้วช่วงที่ท่านไปช่วงนั้นก็คือต้องบอกว่าท่านป๊อปปูล่ามากเป็นที่นิยมของช่างภาพชาวต่างประเทศก็จะได้ชื่นชมในพระจริยวัตรในพระสิริโฉมของพระองค์ท่านครับก็เลยอัญเชิญพระฉายาลักษณ์ของพระองค์ท่านมาสกรีนตีพิมพ์ลงในกระปุกคุกกี้ครับ
2: เห็นบอกว่ามีของสะสมอยู่ชิ้นหนึ่งที่เขียนว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าดวงตา
3: ไปรษณียบัตรใช่ไหมครับ
2: ที่เขียนว่าทรงขอบใจ
3: ไปรษณียบัตรไปรษณียบัตรแผ่นนี้เนี่ยปี2528ช่วงปี2528-29เนี่ยเท่าที่ผมจำได้สมัยเด็กๆช่วงนั้นสมเด็จไม่ได้เสด็จออกประกอบพระราชกิจกิจถ้าผมจำไม่ผิดเหมือนคล้ายๆว่าท่านจะทรงพระประชวรนิดหน่อยท่านก็ไม่ได้เสด็จออกหลายประชาชนในยุคนั้นก็เอ๊ะทำไมท่านไม่เสด็จออกเลยไม่ตามเสด็จในหลวงรัชกาลที่9เลยแล้วไหนก็แล้วก็รู้มาว่าพระองค์ท่านประชวรนะครับประชวรประชาชนก็เป็นห่วงอยากจะเคยเห็นพระองค์ท่านในข่าวในพระราชสำนักใช่ไหมครับก็เลยเกิดเป็นไปรษณียบัตรขึ้นโดยการสื่อสารแห่งประเทศไทยกสทใช่ไหมครับในยุคนั้นกสทการสื่อสารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็เลยจัดพิมพ์ไปรษณียบัตรขึ้นเป็นพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9ทรงฉายนะครับมี2แบบฉายที่พระราชวังไกลกังวลจังหวัดหัวหินภาพนี้ฉายรู้สึกจะฉายปี2528ถ้าข้อมูลไม่ผิดนะครับในหลวง

0: พระองค์ท่านใช่ไหมครับด้านหลังก็จะมีพื้นที่ให้เราเขียนชื่อนามสกุลที่อยู่ของเราและรหัสไปรษณีย์แล้วอีกฝั่งหนึ่งฝั่งขวามือเนี่ยก็จะมีข้อความที่ตีพิมพ์อยู่แล้วว่าขอพระบรมราชานุญาตถวายพระพรชัยมงคลข้อความเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็เขียนชื่อเราแล้วก็ส่งทางไปรษณีย์ไปเป็นไปรษณียบัตรส่งที่ไปรษณีย์นะครับเราก็ส่งไปจนลืมผมจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมปี2528สักประมาณอาจจะประมาณป .2 หรือป .3 นะครับก็ส่งไปเขียนไม่เราไม่ต้องเขียนข้อความอะไรนะครับแค่ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะแล้วก็เขียนชื่อที่อยู่ของเราส่งไปแล้วก็ทุกประชาชนทุกคนใครที่ส่งไปถวายพระพรจะได้รับการส่งไปรษณียบัตรกลับคืนมาแล้วก็จะมีการประทับตาว่าทรงขอบใจ
1: สีแ
0: ที่
1: ด
0: ผ
1: ง
0: ม
1: ๆใช่
0: ก็
1: ไหม
0: เก็บไว้ใช่ครับแล
1: พ
0: ้
1: ี่
0: ว
1: บ๊
0: ผ
1: อบ
0: ม
1: เข
0: ส
1: ี
0: ่
1: ย
0: ง
1: นก
0: ก
1: ั
0: ็
1: บพี่บ๊อบตอนนั้นพ่อพี่จะสื่อได้อยู่ม .4 นี่แหละ
0: ใช่ครับครับ
1: เออโอ้แต่เออนั้นน้องก็ถือว่าทรงคุณค่ามากเลยนะ
0: ทรงคุณค่าเราก็รู้สึกเราประทับใจตอนนั้นเราเก็บไว้เพราะด้วยความที่ว่าเป็นของเจ้าของนายของอะไรที่เป็นที่เกี่ยวกับพระราชวงศ์เราจะไม่ทิ้งใช่ไหมครับเราก็เก็บไว้ไม่คิดว่าสิ่งของเหล่านี้จะกลายเป็นออริจินอลอะไรของเราสักหนึ่งชิ้นที่เ
1: แ
0: ร
1: ล
0: า
1: ้ว
0: เก็บสะสมครับ
1: แล้วเคยมีคนติดต่อมาขอซื้อของสะสมไหม
0: มีคนติดต่อไหมมีครับมีขอซื้อมาขอซื้อภาพขอซื้ออะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ยังไม่รู้สึกเราไม่อยากจะขายยังไม่คือเรายังไงเดียเรายังรักเรายังชื่นชมเรายังเราก็ไม่รู้ว่าจะขายทําไมเพราะมันเป็นความสุขของเราอะใช่ไหมครับครับ
1: อยากให้คนรุ่นใหม่อันนี้2 นาทีสุดท้ายของวันนี้นะอยากให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าสิ่งของเหล่านี้ยังไงบ้างอะของที่สะสมเนี่ยเป็นภาพ
0: ครับต้องอย่าต่อก่อนอื่นต้องบอกว่าสิ่งที่ผมสะสมเนี่ยนะครับอาจจะเป็นของเก่าเป็นของที่มีคุณค่าต้องบอกว่าคนแต่ละคนเนี่ยมองคุณค่าของสิ่งสะสมของแต่ละคนไม่เหมือนกันคราวนี้ถ้าสมมุติว่าคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเดียวกับผมหรือคนอายุอาจจะน้อยอายุน้อยกับผมมากกับผมอยากจะเก็บสะสมเรื่องราวของพระราชวงศ์หรืออยากจะเก็บสะสมพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถผมอยากจะบอกว่าถ้าจะเก็บนะครับเริ่มต้นเก็บได้ตั้งแต่บัดนี้มีแน่นอนยังมีอีกเยอะซึ่งปัจจุบันอาจจะเป็นภาพดิจิตอลบางคนอาจจะอยากจะเก็บภาพที่เป็นไฟล์ดิจิตอลเพราะปัจจุบันเป็นยุคดิจิตอลถูกไหมครับถ้าคิดว่าอยากจะเก็บเริ่มเก็บได้เลยครับเริ่มง่ายๆเหมือนผมเลยครับสิ่งของที่มีอยู่ในบ้านต้องมีแน่นอนครับปฏิทินนิตยสารอาจจะหลงเหลืออยู่ค่อยๆเก็บทีละภาพสองภาพจาก10 ภาพอาจจะเป็น20 ภาพอาจจะกลายเป็น100 ภาพค่อยๆตามเก็บไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถึงแม้จะเป็นคนรุ่นใหม่แต่ผมรู้สึกว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเก่งจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเขานําพระฉายาลักษณ์นําเรื่องราวของพระองค์ท่านมาผ่านทางโซเชียลมีเดียทําเป็นสื่อทำติ๊กต็อกได้เห็นเรื่องราวของพระองค์ท่านคือ
1: ใช
0: ผ
1: ่
0: มเห็นแล้วผมอายเด็กรุ่นใหม่เลยเจนใหม่เจนแซดเนี่ยนะครับ
1: โอ้เขาทำ
0: เ
1: ด
0: ข
1: ี
0: ามเก
1: า
0: ่
1: ก
0: งมากเขาหาข้อมูลมาอย่างดีเขาเอาภาพข่าวของพระองค์ท่านมาตัดต่อมาใส่ข้อมูลมาทําเป็นแฟชั่นเกี่ยวกับฉลองพระองค์เช่นฉลองพระองค์ชุดไทยฉลองพระองค์ที่ทรงพระมงกุฎแล้วก็เล่าเรื่องราวของพระองค์ท่านใส่ AI ใส่เทคนิคใส่ภาพใส่สีใส่เอฟเฟ
1: ใช
0: ก
1: ่เขาเรียกว่าตามยุคสมัยเนาะ
0: ตามยุคสมัยครับซึ่งผม
1: ก
0: ถ
1: ็
0: ื
1: แล
0: อ
1: ้ว
0: ว่าเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่เก่งจริงๆเลยครับซึ่งมันอาจจะผิดกับยุคผมก็คือเก็บเป็นกระดาษแต่เขาเป็นยุคของดิจิตอลเขาก็ผ่านก
1: ใช
0: าร
1: ่
0: เก็บหรือ
1: ใช
0: ผ
1: ่
0: ่านการรังสรรค์ด้ว
1: ใช
0: ย
1: ่
0: เทคโนโลยีครับ
1: ครับจะบอกว่าของสะสมทุกชิ้นที่เราได้พูดถึงในวันนี้นะครับสะท้อนให้เห็นว่าคุณค่าที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับราคาแต่ขึ้นอยู่กับที่เรื่องราวความทรงจําและความรู้สึกที่ซ่อนอยู่ภายในนะบางสิ่งอาจจะเป็นเพียงกระดาษ1 แผ่นหรือหนังสือ1 เล่มนะครับสําหรับคนทั่วไปแต่สําหรับผู้เก็บรักษาสิ่งเหล่านั้นนะครับคือหลักฐานแห่งเวลาและเป็นความสุขที่ส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนะครับวันนี้ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ภูดิษฐ์กนิการครับที่เปิดกรุแห่งความทรงจําให้พวกเราได้ร่วมเรียนรู้และซาบซึ้งไปพร้อมกันครับในวันพรุ่งนี้นะครับตรงกับวันที่12 สิงหาครับซึ่งเป็นวันสําคัญอย่างยิ่งของปวงชนชาวไทยนะครับเราจะพูดคุยกันในหัวข้อพระฉายาลักษณ์ความทรงจําและประวัติศาสตร์นะครับพร้อมเปิดเผยพระฉายาลักษณ์ที่อาจารย์รักและประทับใจมากที่สุดนะครับพบกับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ได้ใหม่นะในวันพรุ่งนี้ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้บ๊อบจุมพลพฤษวรรณนะครับอาจารย์ดร.นุ่งครับขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัส
0: ส
1: ดี
0: วัส
1: ค
0: ดี
1: ร
0: ค
1: ั
0: ร
1: บ
0: ับ
2: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
1: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
2: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
0: ร่วมสนับสนุน
3: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็นวันที่11สิงหาคมพบกับผมณราพงษ์และคุณสุภาพเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณสุภาพจะเข้ามาร่วมรายการนะครับวันนี้มีข่าวที่ต้องติดตามกันก็ยังคงเป็นเรื่องของคุณฉลองเรี่ยวแรงนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยมีประเด็นผลการชันสูตรศพของพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายกอบจ.นนทบุรีหมอบอกว่ากระสุนเจาะหลอดเลือดใหญ่ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตแล้วก็มีในส่วนของคดีของคุณฉลองเนี่ยตอนนี้เจอไป4ข้อหาหนักนะครับโทษสูงสุดถึงขั้นประหารชีวิตแล้วก็ถูกกระทรวงสาธารณสุขปรับแล้วนะครับกรณีสูบบุหรี่บนโรงพักโดนปรับไป 5,000 บาทด้วยกันนะครับส่วนเรื่องกรณียิงกันในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีแล้วก็มีการพูดถึงเรื่องมาตรการที่ว่าล้อมคอกนั่นนะครับนายกรัฐมนตรีสั่งเข้ม 100% ห้ามพกปืนออกจากบ้านฝ่าฝืนติดคุกยิงในบ้านยิงโจรในบ้านก็ผิดด้วยนะครับอนุทินรับลูกกระทรวงศึกษาธิการชงครม.ออก6มาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนสกัดความรุนแรงยกระดับเป็นวาระแห่งชาติครับเรื่องในกสทช.วันนี้ก็เหมือนเดิมครับท่านผู้ฟังครับที่ประชุมกสทช.ล่มอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่4ครับดร.พิรงรองก็ย้ำว่า3กรรมการทำหน้าที่ตามกฎหมายไม่ได้เล่นการเมืองทีนี้กรณีของประธานกสทช.ที่กรรมการสรรหามีมติว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยล่าสุดวันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าได้นำรายชื่อขึ้นทูลเกล้าเพื่อให้พ้นจากตำแหน่งแล้วนะครับเรื่องสอบข้าราชการท้องถิ่นตำรวจกองปราบหอบสำนวน2ลังประมาณ10แฟ้มส่งให้ปปช.พิจารณาครับว่าปปช.จะไต่สวนเองหรือว่าจะส่งกลับมาให้ตำรวจดำเนินคดีข่าวเรื่องหัวสว.ภริษฐ์ วัชรศิลป์บี้ปปช.สอบบัญชีทรัพย์สินสว.ที่ถูกกล่าวหาคดีหัวหลังฝ่ายค้านเจาะลึกหลักฐานอ้างมีเส้นเงินถึงกกต. 860,000 บาทมีข่าวความคืบหน้าคดีบิ๊กโจ๊กพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานตำรวจสน.บางรักนำตัวทั้งบิ๊กโจ๊กและภรรยาพร้อมความเห็นสั่งฟ้องคดีร่วมกันฟอกเงินกรมธรรม์ประกันชีวิตโยงกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ให้อัยการพิจารณาสั่งคดีครับนี่คือข่าวสำคัญที่จะได้ติดตามกันเย็นนี้ครับพักสักครู่และกลับมาติดตามรายละเอียดกันช่วงหน้าครับ
0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ร่วมสนับสนุน
6: 24ชั่วโมงของกัสโก้เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเรา ด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco GEM และสานภาโดย SN Group
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
5: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
2: จุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
0: ร่วมสนับสนุน
3: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับข่าวคุณฉลองเรี่ยวแรงยิงนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตเนี่ยวันนี้ทางนิติเวชครับออกมาพูดถึงผลชันสูตรร่างของพันตำรวจเอกธงชัยพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปีชาผู้บังคับการสถาบันนิติวิทยานิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจครับบอกว่าผลการชันสูตรร่างของนายกอบจ.เนี่ยคือพบมีกระสุนฝังอยู่ในร่างและก็ทะลุออกมา2ส่วนนะครับทั้งที่ฝังอยู่ในร่างกายและก็ที่ทะลุออกมาบาดแผลสำคัญนี่ก็คือบริเวณลำคอครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นมีเส้นเลือดขนาดใหญ่ด้วยนะครับทำให้เสียเลือดมากแล้วก็เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เสียชีวิตครับอันนี้ก็คือเรื่องสาเหตุที่ทำให้เสียชีวิตจากการโดนกระสุนในจุดที่สำคัญนะครับคุณฉลองเนี่ยตอนนี้ถูกตั้งข้อหาเนี่ยทั้งหมด4ข้อหาหนักนะครับท่านผู้ฟังครับ1ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอันนี้โทษจำคุกตลอดชีวิตนะครับโทษจำเนี่ยถ้าจะจำนี่ก็ตั้งแต่15ปีถึง20ปีนะครับ2ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นอันนี้ก็คือกรณีของคนขับรถของนายกอบจ.โทษจำคุกถ้าสูงสุดนี่ก็ตลอดชีวิตหรือ10ถึง13ปีนะครับ3ข้อหาพกอาวุธปืนในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะไม่ได้รับอนุญาตอันนี้จำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับแล้วก็ข้อหาที่4ยิงปืนในหมู่บ้านในชุมชนโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่มีเหตุอันควรเนี่ยจำคุกไม่เกิน10ปีหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับมีข่าวจากการให้สัมภาษณ์ของเพื่อนสนิทคนหนึ่งชื่อชัยวัฒน์ครับคนนี้เขาเป็นเพื่อนสนิทในกลุ่มของคุณฉลองเรี่ยวแรงและก็ทั้งนายกอบจ.ธงชัยด้วยแหละครับคือทั้งคู่เนี่ยเขาก็เป็นเพื่อนกันนะครับวันนี้คุณชัยวัฒน์บอกว่าเรื่องเงิน11ล้านบาทเนี่ยคาดว่าน่าจะมีที่มาจากช่วงที่มีการเลือกตั้งซ่อมส.ส.ซึ่งช่วงนั้นมีผู้สมัครหลายคน ซึ่งมองว่าน่าจะเป็นลักษณะของการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการหาเสียงเลือกตั้งแล้วก็มีการร้องขอความช่วยเหลือกันไม่ใช่เรื่องของการกู้ยืมกันโดยตรงแต่เป็นการพูดคุยกันในกลุ่มเพื่อนฝูงทีนี้นักข่าวเขาก็ถามว่าที่ผ่านมาเคยมีการทวงเงินในจำนวนนี้ไหม11ล้านนี่นะครับคุณชัยวัฒน์ก็บอกว่าที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่ามีการทวงถามกันนะและเมื่อประมาณ1เดือนก่อนที่จะเกิดเหตุเนี่ยก็ได้ยินสัญญาณเพียงว่าคุณฉลองเนี่ยพยายามที่จะชวนตนเองในฐานะเพื่อนสนิทกับทั้งสองฝ่ายไปคุยกันกับนายกธงชัยแต่ว่าตนเองก็ไม่ได้ไปเพราะมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัวระหว่างคนสองคนถ้าเข้าไปแทรกแซงแล้วเดี๋ยวมันจะมีลักษณะของการบีบบังคับกันก็ไม่สบายใจที่จะไปแล้วตนเองก็ไม่รู้รายละเอียดเบื้องลึกนะฮะของเงินดังกล่าวก็ได้แต่แนะนำให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยค่อยๆ คุยกันดีกว่าที่ผ่านมาก็ไม่เคยเห็นสัญญาณความรุนแรงหรือว่าท่าทีที่ถึงขั้นต้องใช้ความรุนแรงต่อกันแต่อย่างใดนะครับนี่คือความเห็นของเพื่อนซึ่งอยู่ในกลุ่มทั้งสองเนี่ยครับทั้งคุณฉลองเรียวแรงแล้วก็นายกเดนายกธงชัยเย็นประเสริฐครับถัดมาเรื่องกรณีที่คุณฉลองมีภาพสูบบุหรี่อยู่บนโรงพักวันนี้เนี่ยนะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีไปปรับคุณฉลองแล้วครับโอ้โหปรับเต็งแม็กเลยนะครับท่านผู้ฟังครับสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการนี่ 5,000 บาทเลยนะครับนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษของสสจ.จังหวัดนนทบุรีชื่อคุณยุทธนาหอมเกียรติบอกว่าการพิจารณาดำเนินการก็เพราะว่ามีหลักฐานเป็นภาพที่ชัดเจนก็นำมาประกอบการตั้งข้อกล่าวหาตามพ.ร.บ.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบมาตรา42ครับที่เกี่ยวกับสถานที่ราชการตามปกติหากเจ้าหน้าที่พบเห็นการกระทำความผิดก็สามารถแจ้งและดำเนินการเปรียบเทียบปรับได้เลยโดยสถานที่ราชการอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์เดียวกันยืนยันว่าไม่ได้เป็นการเลือกปฏิบัติเพราะทุกกรณีมีการแจ้งหรือพบเห็นในลักษณะดังกล่าวจะดำเนินการเปรียบเทียบปรับกันตามปกติอัตราค่าปรับหากเป็นผู้ทำผิดมีอัตราไม่เกิน 5,000 บาทส่วนกรณีสถานที่ราชการมีอัตราค่าปรับไม่เกิน 3,000 บาทกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้งสองส่วนก็คือปรับคุณฉลองในฐานะผู้ทำผิด 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการ 3,000 บาทซึ่งได้ชำระค่าปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ปรับทั้งคุณฉลองปรับทั้งโรงพักครับท่านผู้ฟังครับคือโรงพักปล่อยสูบบุหรี่ก็ต้องโดนด้วยนะครับนะฮะผู้สูบเนี่ยเจอไปเต็มแม็กเลย 5,000 บาทโรงพักสถานที่ราชการเจอเข้าไปด้วยครับ 3,000 บาทเต็มแม็กทั้งสองฝ่ายเลยนะครับท่านผู้ฟังครับนี่เรื่องคดีของคุณฉลองเรียวแรงยิงนายกอบจ.นนทบุรีนะครับเข้าใจว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยไม่น่าจะเกินวันพรุ่งนี้เนี่ยก็น่าจะเอาตัวไปฝากขังนะครับเพราะตอนนี้ยังอยู่ในการควบคุมของโรงพักอยู่นะครับนะฮะถัดมาก็มาดูข่าวเรื่องเกี่ยวกับอาวุธปืนครับท่านผู้ฟังครับหลังจากมีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นทั้งที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหรือแม้กระทั่งเหตุยิง5ศพที่จังหวัดชลบุรี และกรณีล่าสุดกรณีของคุณหยหลองนี่นะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้ประกาศมาก่อนหน้านี้แล้วแหละว่าเรื่องปืนเนี่ยจะต้องเอาจริงเอาจังต้องควบคุมต้องมีมาตรการออกมาวันนี้นายกอนุทินพูดถึงมาตรการควบคุมอาวุธปืนนี่นะครับว่าตอนนี้รัฐบาลกำลังเร่งดำเนินการเรื่องอาวุธปืนอยู่ตนเองได้สั่งการในที่ประชุมครม.แล้วให้รองนายกประกรณ์นินประพันธ์ไปร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่โดยได้มีข้อสั่งการทางกระทรวงมหาดไทยและก็ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการในเรื่องของการห้ามใบอนุญาตทั้ง3ปก็คือป3ป4ป12จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นครับนายกบอกว่าต้องไปถามรายละเอียดเรื่องกฎหมายกับทางรองนายกประกรณ์ส่วนเรื่องแนวทางปฏิบัติก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษต้องมีความรุนแรงและก็เด็ดขาดมากยิ่งขึ้นได้กำชับไปในทุกพื้นที่ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางตำรวจจะมีการตั้งด่านค้นเน้นไปที่อาวุธปืนแล้วก็ยาเสพติดเป็นหลักถ้าพบโดยมีเรื่องเหล่านี้เนี่ยก็ต้องดำเนินคดีให้เต็มที่ขอย้ำว่าอย่าไปเชื่อใครให้พกอาวุธปืนเอาไว้ป้องกันตัวส่วนใหญ่คนที่พกอาวุธปืนเหล่านี้จะทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเพราะว่ามันเป็นของร้อนส่วนเครื่องกระสุนก็ไม่สามารถพกพาได้เพราะเวลาออกกฎหมายใหม่ก็ต้องครอบคลุมให้มันครอบคลุมทั้งหมดถามถึงเรื่องการซื้อขายอาวุธปืนทางออนไลน์นายกอนุทินบอกว่าในเมื่อใบอนุญาตไม่มีตอนนี้ก็อย่ามาบอกว่าควบคุมยากหรือง่ายข้อห้ามคือมีปืนไม่ได้เพราะกฎหมายเพราะดูกฎหมายอย่างรุนแรงถ้ามีก็ต้องเข้าคุกอย่างเดียวเมื่อออกกฎหมายนี้ก็จะไปหารือกับทางอัยการกับทางศาลเพื่อขอความร่วมมือในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญของประเทศและขอให้พิจารณาอย่างรวดเร็วและก็เด็ดขาดด้วยรวมทั้งเรื่องการคัดค้านการประกันตัวในขั้นตอนที่เหมาะสมด้วยถามถึงเรื่องนักการเมืองหรือว่าส.ส.หลายคนเมื่อเปิดบัญชีทรัพย์สินออกมาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่ามีอาวุธปืนอยู่ในบัญชีทรัพย์สินด้วยเนี่ยคือเรื่องแจ้งต่อปปช.นั่นนะครับก็เห็นว่ามีหลายแทบจะทุกคนน่ะมีอาวุธปืนด้วยนี่นายกอนุทินบอกว่ากรณีที่เป็นปืนที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนอยู่แล้วก็ต้องเก็บไว้ที่บ้านอย่างเดียวพกพาไม่ได้กรณีที่เป็นปืนเถื่อนจะต้องศึกษาการออกกฎหมายให้เอามาคืนภายในระยะเวลาที่กำหนดนะครับส่วนปืนที่โอนไม่ได้เช่นเป็นมรดกตกทอดที่ไม่อยู่ในสภาวะที่รับได้ก็ให้เอามาคืนเหมือนกันครับจะมีบทเว้นโทษในระยะเวลาที่กำหนดให้ก็ไม่รู้ว่าจะใช้คำว่านิรโทษได้ไหมเพราะตนก็ไม่ใช่นักกฎหมายแต่เป็นบทยกเว้นว่าเมื่อนำมาคืนในเวลาที่กำหนดก็ถือว่าไม่มีโทษเอาถามว่าปืนที่ถูกกฎหมายจะสามารถห้ามนำออกจากบ้านได้ 100% ไหมคุณอนุทินตอบว่าต้องห้ามได้สิถ้าคนที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่ถ้าพกปืนแล้วก็ไม่มีใบอนุญาตให้พกปืนก็ถือว่าผิดกฎหมายแค่คิดก็ผิดแล้วไม่ใช่ห้าม 100% ไม่ได้แต่ตอนนี้ห้ามพก 100%ถ้าทำก็ถือว่าผิดกฎหมายนะครับเอาถามว่ากรณีนักกีฬาที่พก ไปซ้อมยิงปืนที่สนามยิงปืนเหรอครับนายกบอกว่าไม่มีผ่อนผันจะต้องมีการตรวจสอบจำนวนกระสุนซ้อมในสนามยิงปืนนั้นๆและต้องฝากปืนไว้กับสนามยิงปืนเวลาไปซ้อมต้องไปซื้อกระสุนซ้อมที่สนามและต้องระบุจำนวนให้ตรงกันซ้อมเสร็จก็ต้องเก็บไว้ที่สนามห้ามพกออกมาจะอ้างอะไรไม่ได้ทั้งนั้นถือว่าไม่มีเหตุผลประเทศอื่นเขาทำกันหมดแล้วห้ามพกพาปืนของเขาเนี่ยโทษถึงขั้นประหารชีวิตด้วยส่วนคนที่เก็บอาวุธปืนไว้ที่บ้านแต่มีพฤติกรรมข่มขู่จะรุนแรงจะมีการยึดปืนคืนไหมนายกบอกว่าใบอนุญาตพกพามันไม่มีอยู่แล้วคนที่ครอบครองปืนแล้วก็มีพฤติกรรมน่าสงสัยคนในบ้านหรือครอบครัวสมาชิกในครอบครัวต้องสังเกตการเอาออกมาจากบ้านถือว่าผิดกฎหมายจะอ้างว่าไม่รู้กฎหมายไม่ได้เพราะถึงยังไงก็ผิดไม่มีข้อยกเว้นให้ตอนนี้กฎหมายชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามพกพาอาวุธปืนออกจากบ้านที่พกออกมาถือว่าผิดทั้งนั้นวันหลังผมจะไปค้นทำเนียบดูว่ามีไหมและผมเตรียมสั่งการให้คนใกล้ชิดผู้ติดตามรัฐมนตรีถ้าพกปืนและไม่ใช่ตำรวจไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็ต้องตัวใครตัวมันครับถามว่าเรื่องปืนเนี่ยดูแล้วเป็นเรื่องไฟไม่ฟางถ้ากระแสผ่านไปมันก็จะละหลวมได้อีกครับนายกบอกว่าก็ต้องไม่ให้หลวมเรามีเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองเรื่องนี้เป็นกฎหมายแล้วเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานฝ่ายปกครองก็มีหน้าที่ในการกำกับดูแลอย่างเคร่งครัดถามว่าถ้ามีปืนอยู่ในบ้านแล้วเอาออกมาป้องกันตัวอยู่ที่บ้านได้ไหมครับถ้ามีปืนอยู่ที่บ้านเอามาป้องกันตัวได้ไหมนายกบอกว่ายิงในบ้านก็ไม่ได้ยิงในบ้านก็ไม่ได้ลองไปยิงโจรในบ้านก็ผิดอยู่ดีกฎหมายไม่ได้คุ้มครองตรงนั้นที่ผ่านมาเป็นยังไงไม่รู้แต่ผมถือว่าปืนไม่ใช่ของที่ดีใครมีอยู่ใกล้ตัวก็คิดว่าตัวเองกำลังเหลือคนอื่นถ้าเกิดมีเหตุกดดันหรือบันดาลโทสะขึ้นมาก็จะทำในสิ่งที่เดือดร้อนทำให้คนอื่นเดือดร้อนจะทำให้ถูกใจคนทั้งหมดก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เกิดความปลอดภัยโดยเฉพาะคนที่เคราะห์ร้ายกลายเป็นผู้บริสุทธิ์เป็นสุจริตชนเป็นเด็กปืนเอาไว้เป็นของโชว์เอากระสุนทิ้งแล้วเอาแม็กออกมาเอาแค่กล่องครอบผมเคยมีปืนแต่ว่าทำหายไปแล้วจากนั้นก็ไปแจ้งความตอนนี้ไม่มีเลยสักกระบอกเดียวนะครับถามว่าในส่วนของบัญชีทรัพย์สินพบว่าภรรยาของท่านนายกก็ครอบครองอาวุธปืนด้วยบัญชีทรัพย์สินพบว่าภรรยาของท่านนายกครอบครองอาวุธปืนด้วยคุณอนุทินตอบว่าหรองั้นผมคงต้องระวังตัวผมเองด้วยมั้งนี่นายกอนุทินเรื่องปืนฮะท่านผู้ฟังครับโอ้โหนี่มีปืนไว้ที่บ้านเนี่ยเอามายิงโจรป้องกันตัวก็ไม่ได้นะนี่ถ้าเอาตามที่นายกว่านี่มีปืนเก็บไว้ที่บ้านแต่พอขโมยขโจรมาขึ้นบ้านหรือโจรผู้ร้ายขโมยจะมาทำร้ายมาขโมยเนี่ยเอามายิงโจรไม่ได้นะเนี่ยท่านนายกว่าอย่างนี้นะเอาอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยในโรงเรียนวันนี้เนี่ยกระทรวงศึกษาธิการก็เสนอมาตรการความปลอดภัยในโรงเรียนแห่งชาตินะครับ เป็นระดับชาตินะครับ6มาตรการด้วยกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยในสถานศึกษาในโรงเรียนให้เป็นวาระแห่งชาติป้องกันปัญหาความรุนแรงในโรงเรียนซึ่งนายกก็บอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณประเสริฐจันทระรวงทองก็ได้เสนอเข้ามาถามว่าได้มีข้อเสนอเพิ่มเติมอะไรไหมนายกก็บอกว่าก็ได้ให้ความเห็นในส่วนของกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่กำกับดูแลอยู่ไปนะครับนี่สองเรื่องวันนี้ครับทั้งเรื่องเกี่ยวกับคดีของคุณฉลองเรียวแรงและก็เรื่องอาวุธปืนเรื่องความรุนแรงในโรงเรียนนะเอาละครับเราจะพักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
8: กัสโก้นำเทคโนโลยีโดรนช่วยสำรวจตรวจจับความร้อนลดความเสี่ยงให้โรงงานปัญหาที่มองไม่เห็นอาจนำมาซึ่งความเสียหายที่คาดไม่ถึงความร้อนจากอุปกรณ์ชำรุดต้นเหตุที่มาของไฟฟ้าลัดวงจรไฟไหม้และความเสียหายแก่อุปกรณ์ระบบการผลิต GASCO ขอเสนอโซลูชันจับร้อนก่อนพังตรวจสอบความผิดปกติที่มองไม่เห็นของเครื่องจักรอุปกรณ์ไฟฟ้าระบบโซล่าภายในโรงงานด้วยกล้องเทอร์โมสแกนและโดรนสำรวจอัจฉริยะที่มีความแม่นยำสูงพร้อมสรุปรายงานผลเพื่อนำไปสู่การแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคตเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตรวจสอบแผงโซล่าเซลล์ทั้งแบบติดตั้งบนหลังคาหรือติดตั้งบนน้ำเพื่อหาจุดเสียสแกนระบบท่อน้ำประปาท่อน้ำเสียและหอถังเก็บน้ำหารอยรั่วซึมที่ตรวจสอบได้ยากสร้างแผนผังโรงงานด้วยการวัดพื้นที่ด้วยระบบดิจิตอลช่วยให้วางแผนการใช้ที่ดินและโครงสร้างพื้นฐานได้มีประสิทธิภาพเพิ่มความปลอดภัยในการสำรวจพื้นที่สูงและการตรวจสอบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรหรือระบบต่างๆในโรงงานให้ทีมบำรุงรักษาของ GASCO ช่วยดูแลพื้นที่ของคุณ GASCOพันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมส์และสอนและพาโดย SN Group
0: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
4: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอเซ็นเตอร์1615
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
0: ร่วมสนับสนุน
9: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

รถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอานนท์ นันตสุคนครับคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทารู้ไหมปัจจุบันภูมิภาคอาเซียนเราเชื่อมโยงกันมากขึ้นทั้งการเดินทางและเทคโนโลยี
4: แต่ในขณะเดียวกันอาชญากรข้ามแดนก็เคลื่อนไหวได้ง่ายขึ้นเช่นกันนะ
3: จริงด้วยทั้งคอลเซ็นเตอร์การค้ามนุษย์หรืออาชญากรรมออนไลน
4: ์ภัยเหล่านี้ไม่เลือกประเทศไม่เลือกเหยื่ออ
3: ย่าหลงเชื่อห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวเป็นอันขาด
4: ร่วมมือกันเฝ้าระวังแจ้งเบาะแสให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ
3: หยุดอาชญากรรมข้ามแดนเพื่ออาเซียนที่ปลอดภัยของทุกคน
5: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
6: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้นายกรัฐมนตรีจะติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยและขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่
9: นางสาวรัชดาธาราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาว่านายกรัฐมนตรีมีกำหนดลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมก่อนจะเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าเมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้กนิกาแก้วใสรายงาน
1: คณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกสถานศึกษานำมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วน
10: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีรับทราบมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอพร้อมขอความร่วมมือทุกส่วนราชการที่มีสถานศึกษาในสังกัดนำประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาฉบับลงวันที่10สิงหาคม2569ไปปฏิบัติในทิศทางเดียวกันโดยเร่งด่วนสืบเนื่องจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าประกาศดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดมาตรการสำคัญ8ด้านประกอบด้วยการจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในสถานศึกษาการจัดทำแผนรักษาความปลอดภัยและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินการคัดกรองดูแลสุขภาพจิตนักเรียนร่วมกับผู้เชี่ยวชาญสาธารณสุขการประสานความร่วมมือกับตำรวจแพทย์นักจิตวิทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมสังเกตการเรียนการสอนการสร้างความตระหนักรู้และสร้างสัมพันธ์ที่ดีในสถานศึกษาเพื่อป้องกันความรุนแรงตลอดจนการกำหนดให้สถานศึกษาเป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายอาวุธหรือของมีคมเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาดและให้อำนาจสั่งปิดสถานศึกษาได้ทันทีหากเกิดเหตุฉุกเฉินร้ายแรงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กองทัพภาคที่2ส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าจัดการกระสุนต่อต้านรถถังในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
11: กองทัพภาคที่2ได้แจ้งให้หน่วยทหารประจำพื้นที่บ้านลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยกรณีประชาชนในพื้นที่พบเห็นวัตถุลักษณะคล้ายลูกระเบิดปักคาอยู่บนต้นไม้ภายในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่เพื่อพิสูจน์ทราบและประเมินสถานการณ์ด้วยผลการตรวจสอบพบว่าวัตถุดังกล่าวเป็นกระสุนระเบิดต่อสู้รถถังขนาด105มิลลิเมตร TKM490A1 กองทัพภาคที่2จึงได้สั่งการให้หน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่เข้าดำเนินการวางแนวกั้นพื้นที่โดยรอบเพื่อป้องกันไม่ให้ราษฎรหรือบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าใกล้และอาจได้รับอันตรายจากวัตถุระเบิดพร้อมทั้งประสานและสั่งการให้ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD จังหวัดบุรีรัมย์เข้าดำเนินการเก็บกู้วัตถุดังกล่าวตามขั้นตอนจนกระทั่งปฏิบัติภารกิจแล้วเสร็จเรียบร้อยในวันนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่และป้องกันอันตรายจากวัตถุระเบิดปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพครับคุณสุภาพครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งคุณสุภาพจะมาร่วมรายการนะครับคุณฉลองเรี่ยวแรงวันนี้ตำรวจนำตัวไปฝากขังแล้วครับคุณสุภาพ
2: ครับ
1: แล้วก็ศาลก็ไม่ให้ประกันตัวนะครับเพราะว่าโทษมีความร้ายแรงหวั่นว่าจะหลบหนีก็ไม่ให้ประกันตัวก็ต้องไปอยู่ที่เรือนจำกลางนนทบุรีครับคุณสุภาพครับ
2: เมื่อกี้ผมฟังข่าวเรื่องนายกที่พูดเรื่องการพกปืนเนี่ยโอ้ท่านก็มาเข้มเลยนะคุณธราพงศ
1: ์มีไว้ที่บ้านเอาไว้ป้องกันตัวก็ไม่ได้ยิงโจรก็ไม่ได้นะ
2: แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยคนก็ต้องเอามายิงถ้าสมมติเจออย่างนั้นเนี่ย
1: ครับ
2: แล้วค่อยมายอมเสียค่าปรับยอมเสียค่าปรับว่าพกปืนยิงปืนเอาแต่ไม่ใช่ว่าฟังอย่างที่นายกว่าก็ถือปืนไว้เฉยๆอย่างนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอาจจะมาเสียค่าปรับเอาถ้าศาลพิสูจน์ได้ว่าการยิงเนี่ยเป็นยิงป้องกันตัวป้องกันทรัพย์สินคดีก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ที่นายกพยายามเน้นเนี่ยเพื่อให้มันเห็นว่าพกปืนไม่ได้ใบอนุญาตปืนใบสุดท้ายหมดไปแล้ว2ปีฉะนั้นใครที่มีปืนไว้ที่บ้านได้ไว้โชว์ได้นายกพูดถึงขนาดว่าถอดแม็กกระสุนออกอันนี้ก็ถือว่าสุดตรงก็จะให้เหมือนบางประเทศอ่ะมาเลเซียสิงคโปร์อย่างเงี้ยใครพกปืนมีความผิดติดคุกนะแต่นี้ของเราเนี่ยของเขาเนี่ยเขาวางมาตรการอย่างนั้นมานานคนมันก็กลัวไม่มีใครกล้าเพราะกฎหมายเขาเข้มมานานทีนี้ของเราเนี่ยมันกฎหมายมันปล่อยปละละเลยมันหย่อนลานมันหย่อนมานานคนก็คิดว่าคงไม่เอาจริงแล้วมั้งคนก็มีปืนไว้ในรถเยอะนะครอบครองปืนกันเยอะแต่นี้ถ้านายกจะเข้มอย่างนั้นเนี่ยวิธีการมันจะทำยังไงคุณจะตั้งด่านเพื่อตรวจปืนว่ารถใครมีปืนบ้างเหรอรถก็ติดกันวินาศสิคุณดาราพงไม่ว่าคุณจะตั้งด่านตรงไหนก็ถูกด่าสุดท้ายคุณก็ได้แต่ถ้าสมมติว่ารถคันนั้นชนกันหรือมีเหตุอยู่แล้วเนี่ยค่อยขอตรวจใบพกปืนได้แต่อยู่ๆขึ้นมาจะให้ทั่วประเทศตั้งด่านกันเพื่อตรวจปืนในรถว่าใครมีปืนบ้างถือว่าพกปืนการมีปืนไว้ในรถเนี่ยถือว่าพกปืนนะถือว่าพกปืนแล้วจะทำยังไงจะมีวิธีการยังไงฉะนั้นเอาละส่วนหนึ่งผมก็ว่านายกท่านจะเข้มแต่ในทางปฏิบัติเนี่ยไม่รู้จะทำยังไงคุณจะอย่างที่บอกอะตั้งด่านตรวจปืนในรถพร้อมกันเลยตรวจปืนในรถตรวจโน่นนี่นั่นด้วยตรวจทีเดียวไหนๆก็ตรวจแล้วขอดูใบขับขี่ด้วยอ้าวใครไม่มีใบขับขี่ก็โดนปรับเพราะมีคนเยอะที่ขับรถอยู่ทุกวันนี้ไม่มีใบขับขี่ก็เอาเสียทีเดียวว่าอย่างนั้นเถอะแต่คุณมีเหตุผลอันสมควรไหมล่ะที่จะตั้งด่านแล้วก็ตรวจรถทุกคันรถก็ต้องติดกันยาวเหยียดคนก็จะต้องด่าตำรวจตำรวจถูกด่าไม่ไหวก็เลิกเว้นแต่ว่า ไปตรวจรถบางคันที่สงสัยจะไปก่ออาญากรรมนั่นก็อีกเรื่องนึงนะคุณตลาพงมันต้องมีเส้นมีสายมาฉะนั้นบ้านเราเนี่ยเวลาบอกว่าจะตรวจโน่นตรวจนี่มันต้องจบด้วยการตั้งด่านทั้งนั้นเนี่ยหรือไม่ก็ไปยืนโบกเอาหน้าด่านทางด่วนซึ่งก็ล้วนแล้วแต่ไปทำให้มีปัญหารถติดด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นนโยบายตั้งด่านเพื่อตรวจผิดสิ่งกฎหมายในบ้านเราเนี่ยมันต้องมีสายมาถึงจะไปตั้งด่านอยู่ๆไม่มีสายมาแล้วไปกั้นถนนปิดถนนตั้งด่านท้องที่ไหนก็ไม่กล้าทำก็คอยดูเพียงแต่ว่าเราได้เห็นเจตนารมณ์ของนายกอ่ะที่ต้องการจะให้ประเทศเรามันเป็นประเทศที่พกปืนไม่ได้ใครพกปืนมีความผิดโทษหนักเหมือนกับที่มาเลเจอเหมือนกับที่สิงคโปร์เจอปัญหาอาชญากรรมบ้านเขาน้อยลงเพราะคนไม่พกปืนไม่พกปืนเกาหลงเกาหลีถ้าเราดูในหนังเนี่ยการฆ่ากันเนี่ยเขาใช้อาวุธอื่นเขาไม่มีปืนคนจะผูกคอตายไม่มีหรอกในหนังที่ใช้ปืนเจาะขมับตัวเองส่วนใหญ่ก็ผูกคอตายลมควันเชือดกระโดดตึกเพราะเขาไม่มีปืนแต่นั่นเขาสร้างวัฒนธรรมทางกฎหมายมานานกว่าจะมีวันนี้ทีนี้ของเราเนี่ยคนไทยที่เป็นผู้ใหญ่นะเด็กไม่คิดนะเป็นผู้ใหญ่เนี่ยมีปืนตั้ง10ล้าน3แสนกระบอกมันเยอะไหมล่ะสมมติผู้ใหญ่มี20ล้านคน30ล้านคน1ใน3อ่ะ1ใน3มีปืนไม่นับคนแก่ไม่นับเด็กอายุต่ำกว่า15ไม่นับคนแก่ก็น่าจะมีประมาณสัก30ล้านคนพกปืนมีปืน10ล้านกระบอก1ใน3เจอคน3คนมีปืน1คนเจอคน3คนมีปืน1คนเยอะไหมล่ะ แล้วมาเยอะขนาดนี้แล้ววันหนึ่งก็จะทำให้ปืนอยู่กับบ้านไม่พกออกไปไหนเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คนพกปืนเนี่ยบางอาชีพที่เขาต้องพกปืนเขาทำธุรกิจเขาทำงานธนาคารเขาต้องไปตรวจโน่นนี่นั่นเขาต้องพกปืนส่วนใหญ่ตำรวจก็อนุญาตให้พกนะแล้วคนพกปืนเนี่ยมันติดนะคุณธราพงศ
1: ์เอาจริงๆนี่คุณสุภาพบ้านเรานี่นะคนที่เป็นนักการเมืองเป็นส.ส.โดยเฉพาะส.ส.ที่อยู่ต่างจังหวัดนี่นะครับไปงานเนี่ยจะมีผู้ติดตาม 4-5 คนเนี่ยก็ต้องมีปืนคนขับรถหรือว่าผู้ติดตามนี่ก็ต้องมีปืน
2: มีทั้งนั้นเอาพวกนี้ก่อนสิถ้าอย่างนั้นก่อน
1: ไปงานศพงานแต่งเนี่ยไปกลางค่ำกลางคืนคนเหล่านี้ต้องพกปืน
2: ไม่งั้นคุณจะจ้างไว้ทำไมก็จ้างไว้เพื่อคุ้มครองเพื่อปกป้องมันจะคุ้มครองได้หรือไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าเป็นความเคยชินแล้วก็แม้กระทั่งตัวคนที่พกปืนเนี่ยพกขนานๆเนี่ยลืมเอาปืนไว้อยู่บ้านเนี่ยไปไม่ได้นะต้องกลับมาเอาปืนนะ มันเป็นความเคยชินไงคุณตลาดผม
1: ใช่
2: เอาละแต่เราได้เห็นเจตนาของนายกว่าท่านอยากให้ประเทศไทยไปถึงจุดนั้นปราศจากการพกปืนมีปืนไว้อยู่กับบ้านเก็บไว้กับบ้านพูดถึงขั้นว่าเอาแมกกาซีนออกเอาเดี๋ยวเกิดโมโหขึ้นมาข่มขู่คนในบ้านเอาปืนมาขู่เมียเอาเมียปืนมาขู่ผัวฉะนั้นตัดวงจรการใช้ปืนอันนี้ก็เป็นเจตนาของนายกซึ่งไม่รู้ว่าจะทำยังไง
1: ในทางปฏิบัติจะเป็นยังไง
2: ในทางปฏิบัติจะเป็นยังไง
1: ครับ
2: อ่ะ
1: เดี๋ยวเราพักก่อนดีไหมคุณสุภาพ
2: อ้าวได
1: ้ครับพักสักครู่ครับ
3: กัสโก้และเจมร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนความยั่งยืน ไม่ใช่แค่คำพูดแต่คือการลงมือทำอย่างจริงจังบริษัท Global Utility Service จำกัดหรือ GASCO และบริษัทเจม Environmental Management จำกัดหรือเจม2องค์กรชั้นนำด้านการจัดการน้ำสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ3
4: หรือ Green Industry GI3 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม
3: สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าลดพลังงานลดของเสียและการใช้เทคโนโลยีสะอาดอย่างมีระบบพร้อมเดินหน้าสู่อุตสาหกรรมยั่งยืนที่การพัฒนาธุรกิจต้องควบคู่ไปกับการดูแลสิ่งแวดล้อมและความรับผิดชอบต่อสังคม GASCO และเจมภูมิใจที่ได้มีบทบาทสำคัญในการผลักดันอุตสาหกรรมไทยสู่ความยั่งยืนเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่น่าอยู่ของทุกคน GASCO พันธมิตรระบบน้ำและสาธารณูปโภคที่คุณไว้วางใจ GUSCO.CO.TH โทร02-658-6299 GASCO เจมและสอนและพาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
6: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
7: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
2: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
3: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
4: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิมกอล์ฟดีเวลลอปเมนต์
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัน
6: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
5: ร่วมสนับสนุน
7: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
8: เชิญเลยคุณนราพงศ
7: ์ประชุมกรรมการกสทชวันนี้ล่มเป็นครั้งที่4ติดต่อกันนะคุณสุภาพก็เหตุผลเดิมนะครับกรรมการกสทช3ท่านดร.ธนพันธ์รายเจริญดร.พิรงรองรามสูตรแล้วก็ดร.สุภัทสุภพัชราใสท่านก็วอล์กเอาออกจากห้องประชุมครับเหตุผลเพราะว่าไม่ต้องการที่จะประชุมร่วมกับประธานกสทชคุณหมอสรณะใบบุญชัยพฤกษ์ครับแต่ว่ากรณีของประธานกสทช.นี่วันนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่าได้นำขึ้นทูลเกล้าให้หมอสรณะพ้นจากประธานกสทช.แล้วนะครับคุณสุภาพ
8: ครับ
7: ครับผมอยากจะถามคุณสุภาพในฐานะที่เป็นประธานของ
8: นายกสมาคมทีวีดิจิตอล
7: ครับ
8: คือข่าวที่คุณพูดทีหลังเนี่ยใหญ่กว่าข่าวที่นายกนำขึ้นทูลเกล้า
7: ครับ
8: เพื่อให้พ้นจากตำแหน่งเนี่ยฉะนั้นหลังจากนี้ไปสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นก็น่าจะเป็นคู่ขนานกันก็คือ1วุฒิสภาคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระเนี่ยก็จะทำหน้าที่เพื่อสรรหาคนที่จะมาเป็นกสทช.แทนคุณหมอสรณะ
7: ครับ
8: อีกหนึ่งคนกระบวนการสรรหาก็ต้องมีเวลาของกระบวนการสรรหาสรรหาแล้วก็มีการตรวจสอบประวัติเสร็จแล้วก็ตรวจสอบประวัติแล้วก็ให้วุฒิรับรองถ้าวุฒิไม่รับรองก็เลือกใหม่ถ้าวุฒิรับรองก็เข้ามาเป็นกสทช.คนที่7ที่ขาดไปคนหนึ่งเนี่ย
7: ครับ
8: แต่ในขณะเดียวกันคู่ขนานกันก็คือไม่ต้องรอกสทช.คนที่7 6คนที่เหลืออยู่สามารถเลือกกันเองเลือกประธานกันเองได้หาใครใน6คนนั่นแหละมาเป็นประธานกสทช.

0: โทรทัศน์ดิจิตอลที่เป็นช่องธุรกิจตอนนี้มีอยู่15ช่องจะไปยังไงต่อเจ้าของเขาจะตัดสินใจไปต่อหรือไม่ไปต่อเขาต้องดูรายละเอียดในโรดแมปถ้าเห็นว่าโรดแมปที่ออกมาแบบนี้สู้ไม่ไหวเดินหน้าไปก็สู้ไม่ไหวโฆษณาไม่มีคนดูน้อยลงหรือเปล่าไม่รู้โฆษณาไม่มีโฆษณาถูกตัดถ้าเขาคำนวณดูแล้วว่าต้องลงทุนขนาดนี้ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตขนาดนี้ต้องประมูลขนาดนี้ไปไม่ไหวเขาก็ไม่เอาช่องไหนที่คิดว่าจะสู้ต่อเขาก็จะได้ตัดสินใจสู้ต่อตั้งแต่ปี72เป็นต้นไปเนี่ยเขาจะสู้ต่อทีนี้เขาจะสู้ต่อหรือจะพอแค่นี้เนี่ยเขารอโรดแมปจากกสทช. อยู่ซึ่งตอนนี้ในชั้นสำนักงานเนี่ยเขาก็ทำกันไปเรียบร้อยแล้วเหลือแต่ว่าประชุมและมีมติออกมาเท่านั้นเองเช่นถ้าสมมุติว่าในโรดแมปรายละเอียดบอกว่าจะต้องมีการประมูลเหมือนเดิมเพราะว่ายังไม่แก้กฎหมายถ้าไม่แก้กฎหมายก็ประมูลใบอนุญาตทีนี้ใบอนุญาตประมูลคราวที่แล้วเนี่ยมันสูงมาก10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยมันสู้กันไม่ไหวจะเจ๊งกันหมดถ้ารถแมพออกมาว่าเปิดประมูลแต่ประมูลจะเริ่มที่ขั้นต่ำสุดต่ำแค่ไหนผู้ที่เป็นเจ้าของทีวีจะตัดสินใจสู้เขาต้องดูว่าต่ำแค่นี้บวกต้นทุนเท่านี้บวกกำลังคนเท่านี้บวกเงินเดือนเท่านี้แล้วคำนวณแล้วจะมีรายได้แค่นี้เอ๊ะถ้าคำนวณแล้วเนี่ยค่าใบอนุญาตเหลือแค่นี้ต้นทุนก็ลดลงเขาก็ตัดสินใจสู้ต่อแต่ถ้าเขาเห็นว่าราคาที่ประมูลเริ่มต้นที่ยังสู้ไม่ไหวเขาคิดดูแล้วเบ็ดเสร็จสารตาเขาก็ไม่สู้เขาก็เลิกเขาก็อาจจะหันไปทำออนไลน์ใช้คนที่มีอยู่ทำออนไลน์ไม่ออกทีวีแต่ไปทำออนไลน์ซึ่งมันถูกกว่าเขาก็จะได้เตรียมบริหารคนเพราะว่าคนทำโทรทัศน์เนี่ยทั้งช่องเนี่ยใช้คนมากกว่าทำออนไลน์
1: คร
0: ับ พอถ้าถึงอย่างนั้นเขาก็ไม่เอาเขาก็ไม่สู้ถ้าเขาจะทำออนไลน์เขาก็จะเตรียมบอกพนักงานว่าเขาต้องทำออนไลน์นะลดคนนะต้องทำใจนะถึงเวลาก็ตัวใครตัวมันน่ะแต่ถ้าสมมุติว่ามองในแง่ที่ดีก็คือว่า 1. ตัวเลขตั้งต้นประมูลต่ำแล้วไม่ต้องห่วงอะสมมติช่องไทยรัฐจะประมูลเนี่ยไม่มีใครมาแข่งกับช่องไทยรัฐหรอกคุณธราภูม
1: ิครับ
0: ไทยรัฐเขาก็ตัดสินใจยื่นประมูลในราคาต่ำสุดก็คงไม่มีใครเข้ามาแข่งเพราะคนที่เข้ามาแข่งคุณต้องมาลงทุนเป็นพันพันล้านเพื่อสร้างสตูดิโอห้องส่งอะไรต่ออะไรต่างๆเนี่ยคุณจะมาทำทำไมในภาวะแบบนี้ฉะนั้นถ้าระบบประมูลตั้งต้นที่ไม่สูงเกินไปเนี่ยผมก็คิดว่าหลายช่องคงเดินหน้าต่อคงเดินหน้าต่อหรือไม่ประมูลแต่ต่อใบอนุญาตก็สามารถมีเหตุผลที่จะต่อใบอนุญาตได้โดยไม่ได้ประมูลต่อใบอนุญาตแล้วตัวเลขที่ผู้ประกอบการจะต้องจ่ายให้กสทช.หรือให้รัฐเนี่ยก็อาจจะมีหลายสูตรเช่นคิดเอานะพวกเราคิดกันนะเช่นสูตรที่หนึ่งช่องไหนที่ทำรายการที่เป็นประโยชน์กับสังคมซึ่งหาโฆษณาได้น้อยมีข่าวมากมีบทวิเคราะห์มีประโยชน์กับสังคมทำเรื่องสิ่งแวดล้อมคล้ายๆกับที่ไทย PBS ทำอ้าวคิดตังน้อยหน่อยแต่ช่องไหนทำเป็นช่องวาไรตี้ทำละครรายได้ดีจะดีมากดีน้อยไม่รู้นะ
1: ครับ
0: ค่าที่จะตอบแทน

0: ให้รัฐให้กสทช.ก็สูงกว่าประเภทแรกสมมติกำหนดกันมาอย่างนี้ก็ได้อีกทางหนึ่งเพราะในบางประเทศเขาก็ใช้วิธีเรียกมาแล้วก็เจรจาแบบนี้ก็ได้ทั้งนั้นน่ะทั้งหมดเนี่ยบอกมาเถอะขอให้รถแมพออกมาเถอะแต่นี่1ปีกว่าที่รอกันอยู่เนี่ยมันออกไม่ได้ประชุมแล้วก็ล่มบางทีประชุมได้ไม่ล่มแต่พอถึงเวลาที่จะต้องลงมติก็มีกรรมการบางคนเดินออกอ้าวไม่ครบองค์ประชุมอ้าวเลิกเป็นอย่างนี้มาปีกว่า
1: ครับ
0: ติดชึ่งติดชึ่งกันอยู่ลำวงกันอยู่เนี่ยปีกว่าไปไม่ถึงไหนฉะนั้นหลังจากนี้ไปก็จะเดินหน้าอย่างที่บอกคสทช6คนที่มีอยู่เขาก็ตัดสินใจเลือกใครคนหนึ่งเป็นประธานไม่ต้องไปรอคนที่7แต่ก่อนเนี่ยก็เคยคิดกันว่าคนที่7ที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอาจจะมีคุณภาพมีความสามารถที่จะเป็นประธานได้นะทำไมไม่รอเขาล่ะไม่ได้ไม่ต้องรอ
1: ครับ
0: ไม่ต้องรอ
1: เอ๊ะกฎหมายหรือว่าระเบียบที่มีอยู่นี่นะครับคุณสุภาพเปิดช่องให้ต่อใบอนุญาตได้โดยไม่มีการประมูลไหมครับ
0: ต้องแก้กฎหมายเพราะในกฎหมายพ.ร.บ.คลื่นความถี่บอกว่า
1: ต้องประมูล
0: การจัดสรรคลื่นความถี่ต้องมีการประมูล
1: ครับ
0: ต้องมีการประมูลถ้ายังไม่แก้กฎหมายก็แปลว่า ทำอย่างอื่นไม่ได้ต้องประมูลแต่เรื่องต่อใบอนุญาตเนี่ยเป็นความคิดของดร.วิษณุเครืองามที่ทางผมเนี่ยได้ลงนามไปถึงดร.วิษณุขอความปัญหาความรู้ทางกฎหมายว่าถ้าไม่มีการประมูลเนี่ยจะต่อใบอนุญาตได้ไหมเหมือนกับการต่ออายุสัมปทานเช่นรัฐบาลเคยต่ออายุสัมปทานให้โทรเวย์ให้ทางด่วนอะไรเหล่านี
1: ้
0: ยังไม่หมดอายุเลยสัมปทานเนี่ยแต่เขาลงทุนต่อให้แล้วก็อ้างเหตุผลว่าที่ต้องต่อเพราะอย่างนั้นอย่างนี้แล้วฝ่ายที่ได้รับต่อเนี่ยก็จะตอบแทนภาครัฐโดยวิธีการอย่างนั้นอย่างนี้นั่นมีตัวอย่างมาแล้ว
1: คร
0: ับ รองวิษณุจึงให้ความเห็นว่าถ้ากสทช.จะเลือกแบบนั้นเนี่ยก็ทำได้เพราะเคยมีตัวอย่างมาแล้วในเรื่องการต่ออายุสัมปทานสัมปทานต่างๆที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้เคยมีมาแล้ว
1: ครับ
0: เพราะถ้าแก้กฎหมายเนี่ยอีเลยเติมมาป่านนี้แล้วกว่าจะแก้กฎหมายในสภามันไม่ทัน
1: ครับ
0: ถ้าจะแก้กฎหมายต้องเริ่มต้นตั้งแต่ 3-4 ปีที่แล้ว
1: ปี72เนี่ยทุกใบอนุญาตทุกเจ้าเนี่ยจะหมดอายุพร้อมกันใช่ไหมครับ
0: หมดอายุพร้อมกันในเดือนเมษา
1: เมษาปี72
0: เมษาปี72แต่กสทช.ชุดนี้ไปก่อน
1: ครับ
0: กสทช.นี้ไปปี71ไปก่อนทั้งชุดเนี่ยนะ
1: ฮะเท่าที่คุณสุภาพได้พูดคุยกับคนในแวดวงทีวีหรือเท่าที่ได้จับกระแสเองนี่นะครับคิดว่า15เจ้าเนี่ยจะอยากจะไปต่อกันหมดไหมครับ
0: ก็ต้องว่าต้องรอรถแมพไงตอนนี้เนี่ยหืดขึ้นคอกันทั้งนั้นน่ะแต่ว่าสิ่งที่จะตามมาคือสมมติตอนนี้ไม่ใช่สมมติตอนนี้มีคลื่นความถี่ที่เป็นคมชัดสูงไฮเดทเนี่ย HD เนี่ย
1: ครับ
0: 10ช่อง10ช่องก็คาดหวังว่า10ช่องเนี้ยจะได้ใบอนุญาตใช้คลื่นความถี่ที่มีความคมชัดสูงด้วยกันทุกช่องถ้าเหลือ10เจ้านะ
1: ครับ
0: เท่าที่ประเมินก็น่าจะประมาณนี้แล้วตอนนี้บางเจ้าก็เริ่มออกอาการให้เห็นแล้วว่าจะพอจะหยุดแต่ว่าช่องไหนคิดยังไงเราไม่รู้แต่ว่าประเมินกันแบบนั้นประเมินกันแบบนั้นวงเงินโฆษณาเนี่ยมันเหลือมันน้อยลงหายไป 30% เนี่ยแล้วถ้ามีหลายช่องแบ่งแค่กันไม่ไหวแต่ถ้ามีน้อยช่องก็พอแบ่งแค่กันได้คุณตาลาพง
1: แต่ละช่องที่เขาได้ใบอนุญาตที่ประมูลกันได้นั่นนะครับ ที่ผ่านมาเขาใช้วิธีจ่ายทีเดียวหรือว่าเขาทยอยจ่ายคุณสุภาพ
0: เขาทยอยจ่ายในเงื่อนไขเขาให้ทยอยจ่ายตอนแรกมากหน่อยช่วงงวดที่1งวด2งวด3งวด4งวด1งวด2นี่มากหน่อยแล้วงวด3งวด4น้อยหน่อยแล้วงวดสุดท้ายเนี่ยที่สมาคมตอนนั้นไปยื่นร้องขอต่อคสช.รัฐบาลพลเอกประยุทธ์เพื่อให้ออกมาตรา44ให้ละเว้นการเก็บค่าใบอนุญาตงวดสุดท้ายก็ออกมาตรา44ให้นะคุณดาราพงศ์ด้วยเหตุผลว่าคุณส่งของไม่ถึงมือเราประมูลคลื่นความถี่เราก็คิดว่าเมื่อประมูลมาได้เนี่ยคุณต้องส่งความถี่คลื่นความถี่เนี่ยให้คนดูได้ทั่วประเทศตามข้อตกลงแต่ว่าคนทั้งประเทศดูผ่านกล่องเซ็ตท็อปบ็อกซ์เนี่ยดูไม่ได้เขาก็ต้องไปตะเกียกตะกายไปดูผ่านจานดำมั่งจานทรูมั่งอะไรต่ออะไรสารพัดสารพันเนี่ยก็เหมือนส่งของไม่ถึงมือแต่คุณคิดราคาเต็มมันไม่มีเหตุผลคสช.รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ในขณะนั้นก็เห็นว่ามีเหตุผลที่จะยกเลิกใบอนุญาตงวดสุดท้ายให้เขาก็ยกเลิกให้ตอนนั้นก็ทุนไปได้เยอะก็ทุนไปได้เยอะพอจะหายใจหายคอได้เพิ่มขึ้นมาอย่างนั้นเถอะ
1: ครับ
0: ครับ
1: นี่เรื่องกสทช.มีอะไรจะเพิ่มเติมไหมครับ
0: คือเราก็นั่งจินตนาการแล้วนะสมมติ15ช่องไม่เอากันหมดเนี่ยนะ15ช่องเนี่ยเราถือว่าเราเป็นโทรทัศน์แห่งชาตินะเรามีเคารพธงชาติเปิดเพลงเคารพธงชาติปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มีข่าวสำคัญข่าวพระราชสำนักเราถ่ายทอดมีเรื่องสำคัญขึ้นมาเราช่วยราชการประเทศมันต้องมีโทรทัศน์ทีนี้ถ้าหายกันไปหมดสิ่งที่จะตามมาข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันจะไม่มีทางโทรทัศน์แต่มันจะไปโผล่อยู่ทางโลกออนไลน์แล้วเป็นข้อมูลข่าวสารที่กสทช.คุมไม่ได้นะโลกออนไลน์ทุกวันนี้ออกไปทาง OTT ทางสตรีมมิ่งเนี่ยคุมไม่ได้เขาจะเอาข่าวแบบไหนมาออกเราก็ไม่รู้เขาจะแข่งขันกันนำเสนอข่าวจนกระทั่งเอาข่าวปลอมข่าวบิดเบือนข่าวที่ไม่ได้กรองมาออกจอโทรทัศน์หรือมาออกจอโทรศัพท์เนี่ยใครจะไปควบคุมได้ไม่มีประเทศไหนเขาปล่อยให้เป็นอย่างนี้ไม่มีประเทศไหนเขาปล่อยให้การข่าวที่ทำให้สังคมสับสนออกกระจายไปทั่วแบบนี้แต่สุดท้ายขึ้นมาเรื่องแบบนี้เนี่ยสถานีโทรทัศน์ที่เป็นโทรทัศน์แห่งชาติเนี่ยเขาจะมีหลักมีเกณฑ์มีความดำรงเป็นโทรทัศน์อยู่ฉะนั้นโทรทัศน์มันล่มสลายไปไม่ได้หรอกมันต้องมีคนอาจจะดูน้อยลงคนไปดูทางมือถือมากขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าล่มสลายกันไปหมดแปลว่าประเทศนี้ล้มเหลวในการเปลี่ยนผ่านโทรทัศน์จากระบบอนาล็อกมาเป็นโทรทัศน์ระบบดิจิตอลเนี่ยล้มเหลวแล้วจะเป็นบันทึกว่าน่าจะเป็นประเทศเดียวที่ล้มเหลวนอกนั้นเขาเปลี่ยนผ่านแล้วเขาก็อยู่กันได้ของเราส่วนหนึ่งเป็นเพราะคนที่คุมกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยสร้างปัญหาประเทศอื่นเวลาผู้ประกอบการมีปัญหาคนที่ทำคลอดคือกสทช.เขาจะมองว่าผู้ประกอบการเนี่ยเหมือนลูกเขาต้องเลี้ยงดูเขาต้องแก้ปัญหาให้แต่ของเราเนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ของเราเนี่ยมันเหมือนซ้ำเติมทำคลอดออกมาแล้วก็ปล่อยตามยถากรรมแล้วก็ไม่ช่วยแล้วก็ซ้ำเติมซ้ำเติมจนกระทั่งจะอยู่ไม่ได้บทบาทคสทช.เราไม่เหมือนกันคสทช.ที่อื่นระบบการทำเรตติ้งไม่ต้องห่วงคสทช.เขาออกเงินให้เขาทำเรตติ้งให้ของเราผู้ประกอบการต้องควักเงินกันเองเพื่อจัดทำระบบเรตติ้งซึ่งมันแพงมากระบบเครือข่ายที่เรียกว่ามักที่ส่งสัญญาณออกไปให้คนได้ดูโทรทัศน์ได้เนี่ยเขาอำนวยความสะดวกกันเต็มที่ของเราต้องจ่ายค่ามักแพงแล้วมีหนำซ้ำก็ยังดูไม่ค่อยได้คือเอาเป็นว่าเราเจอปัญหาสารพัดปัญหาที่ร้องขอแล้วไม่ได้รับการแก้ไข
1: คุณสุภาพเคยได้ยินคนบ่นคนวิเคราะห์แบบนี้ไหมครับว่ากรรมการกสทช.เนี่ยกสทช.นี่มันก็เหมือนคล้ายๆกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเขามองว่าควรจะแยกกันหน่อยคือกรรมการที่ดูแลเรื่องทีวีก็ทีวีไปที่ดูแลเรื่องโทรคมนาคมพวกโทรศัพท์มือถืออะไรพวกนั้นนะครับก็ให้แยกกันไปไม่ใช่ว่าให้กำกับดูแลควบคู่กันไปแบบนี้เพราะ
0: เขาเคยลองมาแล้วกสทช.ชุดแรกไง
1: ครับ
0: 5คนเนี่ยดูแลเรื่องโทรทัศน์ก็มีพันเอกนาทีเป็นประธาน
1: ครับ
0: ดูแลเรื่องโทรทัศน์เรื่องวิทยุเรื่องการกระจายเสียง
1: ครับ
0: แล้วก็อีกเอาไม่ใช่ฝั่งละ4ฝั่งละ4 2ฝั่งฝั่งหนึ่งก็ดูโทรคมนาคมเขาก็จะมีวงเล็กแล้วมารวมวงใหญ่เขาทำมาแล้วแต่มาคราวนี้มาเปลี่ยนมาแก้ไขใหม่ว่าให้พิจารณารวมกันดีกว่าเพราะว่าฝากทางโทรทัศน์พิจารณาอย่างไรก็มานำเสนอคณะใหญ่คณะใหญ่ก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะถือว่าบอร์ดเล็กมีมติกันมาอย่างนั้นก็ต้องลงความเห็นตามบอร์ดเล็กของแต่ละฝ่ายก็ตอนหลังมาแก้ไงมาแก้อาจารย์พี่ลองก็มาดูเรื่องโทรทัศน์อีกคนหนึ่งดูเรื่องการมีส่วนร่วมอีกคนหนึ่งดูเรื่องอะไรเกี่ยวกับคุ้มครองผู้บริโภคแยกกันหมดอีกคนหนึ่งไปดูเรื่องวิทยุอีกคนหนึ่งดูเรื่องโทรทัศน์อีกคนหนึ่งดูเรื่องการเข้าถึงของคนพิการก็แยกกันหมดเพื่อจะได้พิจารณาร่วมกันก็มีปัญหาไปอีกแบบหนึ่งก็มีปัญหาไปอีกแบบหนึ่ง
1: ครับ
0: เ
1: ราจะพักกันอีกสักครู่ครับคุณสุภาพ
0: อ้าวพักก่อนนะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวผมอยู่ในรถ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวผมก็เข้าร่วมรายการกับคุณ
1: ครับ
0: ไปด้วยกัน
1: ครับพักสักครู่ครับ
2: กับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
3: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
4: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ร่วมสนับสนุน
5: คุณไม่รู้หรอกว่าตัวคุณไปได้ไกลแค่ไหนกอล์ฟขอเป็นพลังผลักดันให้ประเทศและตัวคุณไปได้ไกลกว่าที่คิดจุดพลังสังคมไทยให้ไกลกว่าเดิม Golf Development
6: 24ชั่วโมงของ Gasco เพื่อการบริการลูกค้าแบบไม่มีวันหยุดเพราะทุกความต้องการของลูกค้าคือหน้าที่ของเราด้วยทีมงานคุณภาพที่พร้อมให้คำปรึกษาตลอด24ชั่วโมงด้วยสำนักงานบริการลูกค้าที่กระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาค Gasco พร้อมให้บริการด้วยมาตรฐานสูงสุด Gasco ผู้นำด้านบริหารจัดการระบบน้ำโทร02-658-6299 Gasco เจมและสานภาโดย SN Group
7: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
8: ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนท่อประปาไม่ใช่เพื่อเราแต่เพื่อคุณเพื่อคุณมีน้ำประปาที่มีคุณภาพทั้งใช้ทั้งดื่มได้สบายใจเพื่อคุณมีน้ำใช้ต่อเนื่องเปิดเมื่อไหร่ก็ชื่นใจเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนที่คุณรักเปลี่ยนเพื่อคุณและคุณภาพชีวิตที่ดีการประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
7: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์วัยวัน
9: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
7: ร่วมสนับสนุน
1: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
0: เชิญคุณณราพงษ
1: ์วันนี้ที่ประชุมครม.ได้เห็นชอบแต่งตั้งข้าราชการระดับสูงระดับปลัดกระทรวง2ท่านครับคนที่1ก็คือตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมที่จะมาแทนคุณชยทัณฑ์พรหมสอนที่เกษียณนะครับก็ได้คุณปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลจากอธิบดีกรมทางหลวงครับจะมีอายุราชการอีก10ปีเลยนะคุณสุภาพ
0: โอ้หนุ่มมาก
1: ครับคือเกษียณปี2579ครับ
0: คือผมจะบอกคุณณราพงษ์นะปลัดกระทรวงเนี่ยเป็นที่หมายปองของอธิบดีทุกคนในทุกกรมในทุกกระทรวงนะ
1: ครับ
0: ผมว่าเว้นแต่กระทรวงคมนาคมที่คนที่เป็นอธิบดีอยากอยู่เป็นอธิบดีจนเกษียณมากกว่าไม่ว่าอธิบดีกรมทางหลวงอธิบดีกรมทางหลวงชนบทอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเพราะแต่ละกรมเนี่ยใหญ่ๆทั้งนั้น
1: ครับ
0: มีเรื่องจะต้องดูงานใหญ่ๆทั้งนั้นแล้วพอขึ้นไปเป็นปลัดก็เหมือนขาลอยฉะนั้นในกระทรวงคมนาคมเนี่ยเขาไม่ค่อยแสดงความยินดีกับปลัดเท่าไหร่ถ้าสมมติว่าปลัดคนนั้นขยับขึ้นมาจากอธิบดีนะ
1: ครับ
0: เว้นแต่ว่าถ้าเป็นรองปลัดอ้าวเขาก็ได้ขึ้นเป็นปลัดก็ดีกว่าแต่ถ้าเป็นอธิบดีกรมทางหลวงเป็นอธิบดีกรมทางหลวงแผ่นดินอยู่ดีๆเป็นปลัดเขาไม่ค่อยดีใจกันเท่าไหร
1: ่อืม
0: เป็นอย่างนี้มานานแล้วกรมเนี้ย
1: ครับ
0: กระทรวงเนี้ย
1: ไม่เหมือนกระทรวงมหาดไทยไม่เหมือนกระทรวงการคลังใช่ไหม
0: ใช
1: ่
0: กระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็ระหว่างปลัดกระทรวงกับอธิบดีก็สูสีกันนะ
1: ครับ
0: ความสำคัญนะคือเขาแบ่งกันว่าปลัดกระทรวงเนี่ยดูผู้ว่าคุมผู้ว่าแต่ตั้งแต่รองผู้ว่าจนไปถึงนายอำเภออธิบดีกรมการปกครองดูใหญ่ไหมล่ะกำลังพลของอธิบดีกรมการปกครองเนี่ยกลายเป็นกองทัพเนี่ยเป็นกองทัพที่ใหญ่กว่าที่ใหญ่กว่ากองทัพของปลัดกระทรวงเพราะปลัดกระทรวงคุมได้แต่ผู้ว่าแต่อธิบดีกรมการปกครองเนี่ยตั้งแต่รองผู้ว่านายอำเภอทั่วประเทศอยู่ในกำมือของอธิบดีกรมการปกครองสมัยก่อนเนี่ยปลัดกระทรวงเนี่ยต้องมาจากอธิบดีกรมการปกครองเป็นกรมใหญ่ที่สุด
1: ครับ
0: ใครเป็นอธิบดีกรมการปกครองให้หมายตาไว้ได้เลยว่าจากนั้นจากอธิบดีกรมการปกครองก็จะต้องขึ้นเป็นปลัดมาตอนหลังเนี่ยก็ได้ทำลายประเพณีไปเยอะนะ
1: ใช
0: ่มาจากกรมอื่นก็มีมาจากรองปลัดขึ้นเป็นปลัดก็มีเหมือนกับอธิบดีกรมการค้าภายในในกระทรวงพาณิชย์ใครขึ้นมาเป็นกรมอธิบดีกรมการค้าภายในสถานีหน้าคือปลัดกระทรวงพาณิชย์ในอดีตนะ
1: ครับ
0: แต่ตอนหลังไม่ใช่แล้วตอนหลังปลัดกระทรวงพาณิชย์มาจากกรมอื่นตั้งเยอะแยะ คนที่เป็นอธิบดีกรมการค้าภายในถูกย้ายไปเป็นผู้ตรวจกระทรวงก็ตั้งเยอะแยะอันนี้วัฒนธรรมเปลี่ยนไปคุณธราพงศ
1: ์ครับ
0: ครับ
1: อีกกระทรวงหนึ่งครับกระทรวงพัฒนาสังคมก็ให้คุณโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นปลัดกระทรวงนะครับทีนี้กระทรวงที่สื่อเขาจับตากันวันนี้แต่ว่ายังไม่เข้าสู่การพิจารณาของครม.ก็คือปลัดกระทรวงพลังงานครับเพราะมันมีกระแสข่าวว่าคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีพลังงานเนี่ยอยากจะดึงเอาคุณณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมในปัจจุบันเนี่ยมาเป็นปลัดกระทรวงพลังงานคนใหม
0: ่เขาทำงานเข้าขากันมา
1: ครับ
0: เขาทำงานเข้าขากันมา
1: ครับ
0: ฉะนั้นมันไม่แค่ตำแหน่งปลัดหรอกคุณธราพงศ์ในกระทรวงพลังงานเนี่ยแม้กระทั่งตำแหน่งรัฐมนตรีก็ยังมีข่าวแกว่งๆอยู่นะช่วงหลังๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปลัดฉะนั้นคนที่จะมาเป็นผลัดในภาวะที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงมีการปรับโครงสร้างมีการเอาจริงเอาจังมีการดำเนินการแบบสุดซอยรัฐมนตรีจะต้องได้ผลัดที่ไว้เนื้อเชื่อใจและเข้าขากันแพ็คทีมกันถ้าผลัดไม่ 100% กับรัฐมนตรีรัฐมนตรีทำงานยากเพราะต้องสู้กับอะไรต่ออะไรตั้งเยอะแยะมันต้องมีคนมาร่วมรบอ่ะร่วมทัพอ่ะ
1: ครับ
0: อันนี้ก็น่าจับตามอง
1: ครับ
0: ครับ
1: ปลัดกระทรวงพลังงานคนเก่าเนี่ยท่านประเสริฐสินสุขประเสริฐท่านเกษียณนะครับปีนี้ครับ
0: ครับ
1: มีข่าวเศร้าในวงการเมืองครับคุณสุภาพก็คือคุณเกรียงกันตินันได้เสียชีวิตครับเสียชีวิตที่กรุงเทพเนี่ยครับโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับวัย73ปีครับ
0: มีปัญหาสุขภาพมานานแต่ว่าก็พยายามจะให้มีตัวตายตัวแทนคนที่มาเป็นสสนี่ก็ดูเหมือนลูกหรือทั้งลูกทั้งเมียนั่นแหละ
1: ครับลูกชาย
0: เมียรู้สึกว่าเป็นนายกอบจ.หรืออะไรสักอย่างที่อุบล
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็ในข่าวยังไม่ได้ระบุว่าโรคอะไรนะครับแต่ว่ารักษาตัวที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธมาระยะหนึ่งครับมาระยะหนึ่งครอบครัวก็เตรียมที่จะนำร่างกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดจังหวัดอุบลในวันพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้เช้านะครับ
0: ข่าวที่ต้องจับตามองอีกข่าวหนึ่งคือตอนนี้เขากำลังสำรวจอยู่ว่าในบรรดา 5,900 กว่าคนของผู้ที่สอบแข่งขันเป็นข้าราชการท้องถิ่นเนี่ยกำลังประกาศปรับกันอยู่หยิบเอาคนที่บรรจุด้วยการทุจริตเข้ามาจ่ายเงินเพื่อแก้ไขข้อสอบเข้ามาเขาก็ค่อยๆปรับออกแล้วคนเอาคนที่สอบมาโดยสุจริตแต่ว่าโน่นไปอยู่ลำดับท้ายๆเลื่อนขึ้นมาเป็นลำดับแรกๆบางรายเนี่ยอยู่ลำดับ132เลื่อนมาเป็นอันดับ1จอคิวเนี่ยตอนเนี้ยเป็นอย่างนี้เยอะคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ไม่ทุจริตคืนความเป็นธรรมให้กับคนที่ไม่เสียเงินเสียทองให้เขาได้รับสถานะที่เขาควรจะเป็นเนี่ยคุณเดิน
1: ครับ
0: ตอนนี้กำลังเจ้าละวันกันอยู่นี
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติดร.ทวีพงศ์วิชัยดิษฐ์ได้นำคณะผู้บริหารและสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยจังหวัดชลบุรีที่แหลมฉบังนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและก็สร้างการรับรู้ที่ถูกต้องต่อสาธารณะท่านผู้ว่าทวีพงศ์บอกว่าจังหวัดชลบุรี ก็เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญของ EEC ที่มีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมการลงทุนและการจ้างงานอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้นการเคหะแห่งชาติก็พัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยทั้งประเภทขายและประเภทเช่าเพื่อรองรับความต้องการของประชาชนและก็แรงงานและก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการอยู่อาศัยและการเดินทางด้วยโครงการเคหะแห่งชาตินำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่นี่ก็คือโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยชลบุรีแหลมฉบังระยะที่1 นะครับตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีเป็นอาคารพักอาศัยสูง5ชั้นจำนวน544หน่วยห้องพักขนาด28ตารางเมตรก็มี1ห้องนอน1ห้องอเนกประสงค์แล้วก็1ห้องน้ำค่าเช่าก็ตั้งแต่ 2,000 บาทถึง 2,400 บาทต่อเดือนนี่ครับคุณป้า
0: คร
1: ับ เอานำทุกท่านฟังสาระดีๆจากไทยเบฟแล้วผมกับคุณสุภาพก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
10: TBR ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรนำร่องโครงการจัดการขยะอย่างยั่งยืนในระบบรถไฟฟ้า MRT ภายใต้แคมเปญเมโทรมอลโกกรีนพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อโลกสีเขียวบริษัทไทยเบเวอเรจรีไซเคิลจำกัดหรือ TBR บริษัทในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนผสานความร่วมมือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM และบริษัท Bangkok Metro Network จำกัดหรือ BMN เปิดตัวโครงการ Metro Mall Go Green ซึ่งเป็นโครงการนำร่องการจัดการขยะและส่งเสริมการใช้ชีวิตแบบ Zero Waste ภายในพื้นที่ Metro Mall ในสถานีรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินเพื่อการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรมด้านสิ่งแวดล้อมผ่านความร่วมมือจากภาครัฐเอกชนและประชาชนณเมโทรมอลล์ทุกสาขาโดย TBR เป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนโครงการเก็บกลับรีไซเคิลซึ่งเป็นโครงการที่มุ่งมั่นสนับสนุนและรณรงค์ให้เกิดการจัดการบรรจุภัณฑ์หลังบริโภคตั้งแต่ต้นทางผู้บริโภคอันเป็นประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
11: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
15: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ราะข่าวเด่น
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับคุยข่าวAround Newsวันนี้กลับมาพบกันอังคารที่11สิงหาคม2569การประชุมคณะรัฐมนตรียังคงเป็นไปตามปกตินะครับที่ทำเนียบรัฐบาลทุกวันอังคารก็วันนี้เนี่ยนะครับสิ่งที่ถูกจับตามองกันจากการประชุมคณะรัฐมนตรีก็คงจะเป็นเรื่องของการแต่งตั้งข้าราชการระดับปลัดกระทรวงกันนะครับก็ชัดเจนมี2กระทรวงนะครับวันนี้ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบนั่นก็คือที่กระทรวงคมนาคมและก็กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์คณะที่การจะโยกรัฐมนตรีปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมไปเป็นรัฐปลัดกระทรวงพลังงานนั้นเนี่ยยังไม่ได้ถูกนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้อย่างไรก็ตามนะครับหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีมีอยู่เรื่องหนึ่งนะครับที่มีความชัดเจนจากการให้สัมภาษณ์ของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือกรณีการได้ลงนามนำความกราบบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณบุญใบชัยพฤกษ์พ้นจากตำแหน่งประธานคณะกรรมการและกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากสทช.นั่นเองนะครับโดยที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยยืนยันนะครับว่าการดำเนินการทั้งหมดเป็นไปตามกฎหมายและขั้นตอนทุกอย่างนะครับซึ่งก็แน่นอนแล้วครับกับตำแหน่งกับปมปัญหาเรื่องของเก้าอี้ประธานกสทช.แล้วก็กรรมการกสทช.ของนายแพทย์สรณะนั่นเองเนี่ยมันก็เป็นปัญหานะครับส่งผลต่อการประชุมกสทช.ที่จะต้องพิจารณาเรื่องสำคัญสำคัญนะครับวันล่าสุดเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับที่สำนักงานกสทช.ก็มีการประชุมกสทช.ครั้งที่24/2569ซึ่งไม่สามารถดำเนินการต่อได้เนื่องจากว่าองค์ประชุมไม่ครบนะครับก็ถือว่าเป็นการประชุมล่มครั้งที่4หลังจากที่กรรมการกสทช3รายก็คือพลอากาศโทด็อกเตอร์ธนพันธ์รายเจริญศาสตราจารย์กิติคุณด็อกเตอร์พิรงรองรามสูตรและรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์สุพัฒน์สุพัชลาไสยได้เดินออกจากห้องประชุมนะครับโดยอาจารย์พิรงรองเนี่ยก็บอกว่าไม่ต้องการเล่นเกมหรือสร้างความขัดแย้งภายในองค์กรแต่ว่าเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและพร้อมทำหน้าที่เต็มที่แม้ที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีการปล่อยข่าวหรือว่าพยายามดิสเครดิตกรรมการบางรายถ้าหากพิจารณารายละเอียดเรื่องคดีความเนี่ยก็จะพบว่ากรรมการ3รายนะครับเป็นผู้ถูกฟ้องเป็นหลักทั้งคดีแพ่งอาญาและก็คดีปกครองขณะที่มีเพียงคดีเดียวที่เป็นฝ่ายฟ้องศาลปกครองนะครับก็คือกรณีเงินสนับสนุนการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกประมาณ600ล้านบาทเพื่อเกิดการบังคับตามกฎหมายจากมติบอร์ดและก็ MOU ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของคดีความการอยู่ในสำนักงานกสทช.นะครับอาจารย์พี่ดวงรองเองก็บอกว่าอันนี้ต้องพูดตรงๆบางทีก็คุยกันว่าพวกเรานะครับหมายถึงกสทกรรมการกสทช.ทั้ง3คนเนี่ยเหมือนหมาตัวหนึ่งอยู่ในสำนักงานนี้เป็นเหมือนกับกสทช.ชั้น2แต่ก็ยังคงทำหน้าที่นะครับก็รู้สึกว่าเมื่อได้รับโปรดเกล้ามาทำหน้าที่เนี่ยก็ต้องทำหน้าที่ตรงนี้ให้เต็มที่ถ้าจะเล่นเกมกันเพื่อที่จะดิสเครดิตเพื่อที่จะให้มีการออกพระราชกำหนดมาเพื่อล้มกสทช.ทั้งหมดทั้งที่สาเหตุมาจากคนคนเดียวเนี่ยที่ประชุมไม่ได้เนี่ยมันก็เห็นกันอยู่นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยอาจารย์พี่รงรองยังบอกด้วยว่าความขัดแย้งภายในบอร์ดไม่ได้กระทบเพียงแต่แค่เรื่องของการประชุมนะแต่ว่ามันยังส่งผลต่อวาระสำคัญของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเรื่องดาวเทียมทีวีดิจิทัลและก็รถแมพการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมโทรทัศน์ที่ยังรอการพิจารณาปัจจุบันเนี่ยผู้ประกอบการโทรทัศน์หลายช่องอยู่ในภาวะดำเนินธุรกิจได้ยากมีการลดบุคลากรและก็ปรับโครงสร้างอย่างต่อเนื่องถ้ารถแมพและวาระสำคัญยังล่าช้าหรือมีการประชุมและออกมติที่ภายหลังถูกโต้แย้งเรื่องความชอบด้วยกฎหมายเนี่ยมันก็เป็นการเพิ่มความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการที่ต้องวางแผนธุรกิจและก็ลงทุนภายใต้กติกาของกสทช.มันนี่ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะว่าในอุตสาหกรรมโทรทัศน์เนี่ยก็ต้องรอมติดังกล่าวแล้วในขณะที่เรื่องของใบประกอบ ิจการเนี่ยนะครับในการที่จะต่ออายุหรืออะไรต่อเมื่ออะไรเนี่ยก็เหลือเวลาไม่มากแล้วเนี่ยนะครับซึ่งอาจารย์พี่รงรองเองก็ยังบอกว่าไม่ได้เล่นเกมตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ต้องมีความเป็นอาชีพนะครับสถานภาพทางกฎหมายถ้าสถานภาพทางกฎหมายไม่ได้ก็ต้องถามว่าจะดูแลยังไงแล้วก็จะชดใช้แบบไหนจะไปแก้ไขกันยังไงหากสิ่งที่ออกมาไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งถ้ารถแมพเป็นวาระที่ค้างอยู่ยังค้างอยู่อย่างนี้แล้วมีการประชุมขึ้นมาแล้วก็มีการลงมติปรากฏว่าเป็นมติที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายกว่าจะมาแก้กันเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าจะได้รับผลกระทบกันไปด้วยสำหรับคนที่ทำธุรกิจในแวดวงดังกล่าวนี้ก็ต้องดูนะครับว่าหลังจากนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีบอกว่าได้ลงนามในการที่นำได้ลงนามนะครับกลับนำความกลับบังคมทูลเพื่อขอให้มีพระบรมราชโองการให้นายแพทย์สรณะเนี่ยพ้นจากตำแหน่งประธานและก็กรรมการกสทช.แล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องนะครับถ้าเป็นความเคลื่อนไหวในมิติทางการเมืองมีการพูดถึงเรื่องของดีลงูเขียวนะครับก็คือการที่จะไปดึงเอาในส่วนของสสนะครับตามข่าวที่บอกว่า10คนจากพรรคกล้าทำเนี่ยย้ายมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในฐานะแกนนำพรรคภูมิใจไทยนะครับก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการจะย้ายมาอยู่กับพรรคภูมิใจไทยเรื่องนี้ตนได้ติดตามจากสื่อมวลชนตนไม่ได้อยู่ในวงการพูดคุยเรื่องนี้ตนก็ไม่รู้จริงๆอันไหนไม่รู้คือไม่รู้นะครับคนอย่างตนเนี่ยถ้ารู้ก็คงเก็บไว้ในใจไม่ได้นะครับก็คงบอกถ้ามีการถามแต่ว่าถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้นะครับถ้าพูดไปในสิ่งที่ไม่รู้มันก็ไม่ดีก็ต้องยอมรับต่อหน้าสื่อมวลชนว่าไม่รู้จริงๆแล้วก็ไม่ได้ติดตามเพราะถือว่าเป็นความคิดความอ่านของแต่ละคนไม่ขอก้าวล่วงความรู้สึกของแต่ละคนนะครับส่วนการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับนางบุญยิ่งนิติกัญจนาส.ส.ราชบุรีของพรรคกล้าธรรมนั้นเนี่ยช่วงหลังๆเนี่ยเจอกันในสภามากกว่าไม่ได้พูดคุยอะไรนะครับซึ่งนางบุญยิ่งเนี่ยก็เป็นผู้ใหญ่ตนเห็นมาจากข่าวก็ไม่ได้ไปเช็คในเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สื่อมวลชนน่าจะมีข้อมูลมากกว่าตนซะด้วยซ้ำนะครับส่วนที่ถามว่ารัฐบาลทำงานมา 3-4 เดือนมีความตั้งใจที่จะดึงใครเข้ามาเพิ่มเติมหรือเปล่านั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นแนวคิดของผู้บริหารพรรคตนไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรคเป็นเพียงสมาชิกพรรคและก็ส.ส.ก็เป็นเพียง1เสียงในส.ส.ทั้งหมดของพรรคนะครับส่วนการตัดสินใจทางทิศทางของพรรคและก็ทิศทางของรัฐบาลนั้นเนี่ยก็ต้องให้เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ยังเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอย่างนายอนุทินชาญวีรกูลตนไม่สามารถอยู่ในชั้นวงนั้นได้นะครับส่วนข่าวนี้ออกมาเพราะต้องการกลบกระแสพรรคแดงและพรรคเขียวหรือเปล่านั้นเนี่ยตนเชื่อว่านักการเมืองทั้ง500คนในสภาก็ติดตามข่าวจากสื่อมวลชนไม่มีใครรู้ข้อมูลจริงมันเป็นเรื่องของสีสันทางการเมืองเมื่อมันมีแหล่งข่าวมาส่วนจะจริงหรือเท็จเนี่ยมันเป็นเรื่องของแหล่งข่าวที่สื่อมวลชนรับกันมานั่นเองนะครับหลายคนออกมาปรามาสว่ารัฐบาลชุดนี้จะอยู่ไม่ครบเทอมนั้นเนี่ยตนว่ารัฐบาลของนายอนุทินเป็นรัฐบาลที่แข็งแรงรัฐมนตรีทุกคนก็มีความมั่นใจในการทำงานซึ่งก็ผ่านการเป็นคณะรัฐมนตรีตั้งแต่ปี2562รวมระยะเวลา 6-7 ปีเนี่ยเคยเห็นบริบทของทุกรัฐบาลก็มีปัญหาในเรื่องของข้อเท็จจริงไม่ใช่ข้อเท็จจริงของฝ่ายค้านนะครับฝ่ายตรงข้ามหรือว่าฝ่ายที่ไม่ชอบรัฐบาลก็ต้องระดมข้อมูลเข้ามาใส่เพื่อที่จะทำให้รัฐบาลอยู่ไม่ได้มันก็มีแค่นั้นไม่ได้มีอะไรซับซ้อนแต่ว่าถ้ารัฐบาลยืนหยัดอย่างที่นายกพูดว่ายืนหยัดด้วยการทำงานเพื่อบ้านเมืองทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะทำร้ายรัฐบาลได้นะครับส่วนตอนนี้มีปัญหาหลายอย่างที่รุมเร้ารัฐบาลเนี่ยต้นว่าปัญหาเหล่านี้ยังน้อยกว่าตอนช่วงโควิด-19 เพราะว่าช่วงโควิดอันตรายที่สุดเป็นวิกฤตของประเทศอันนั้นเนี่ยน่ากลัวนะครับทั้งนายอนุทินและตนเนี่ยเคยอยู่ในสถานการณ์ดังกล่าวนะครับสมัยนั้นเนี่ยนายอนุทินเป็นรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรับผิดชอบคนทั้งประเทศปัญหาหนักกว่ากันเยอะนะครับส่วนวันนั้นเนี่ยตนเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็รับผิดชอบแรงงาน10ล้านกว่าคนมองว่าปัญหาที่น่ากลัวที่สุดก็คือปัญหาที่เป็นวิกฤตของโลกหรือสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้มากนะครับเนี่ยก็คงน่าจะเป็นเรื่องของสีสันหรืออาจจะเป็นเรื่องที่มีมูลนะครับแต่โอกาสที่จะมีความเป็นไปได้ที่โอกาสที่จะเป็นจริงนั้นเนี่ยนะครับมันก็ต้องดูนะครับบริบทของทางการเมืองและก็ที่สำคัญการที่จะไปดึงแล้วย้ายมาสังกัดพรรคอื่นนั้นเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะทำกันนึกจะย้ายแล้วก็ย้ายได้ง่ายๆนั่นเองนะครับเอาไปดูนะครับเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายจากมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับวันนี้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนาย กและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับพูดถึงกรณีการเสนอชื่อนายปิยพงษ์จิวัฒนกุลไพศาลอธิบดีกรมทางหลวงให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับว่าโครงการต่างๆของกระทรวงยังคงเดินหน้าต่อไปเนื่องจากว่านายปิยพงษ์เนี่ยดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงอยู่แล้วจึงสามารถเข้ามารับช่วงงานต่อได้ส่วนเหตุผลในการเสนอชื่อแต่งตั้งนายปิยพงษ์ซึ่งอายุราชการเหลืออีก10ปีเพราะพิจารณาตามความเหมาะสมโดยเป็นการเสนอชื่อจากนายชยธรรมพรมศรปลัดกระทรวงคมนาคมคนปัจจุบันขณะที่ตนเนี่ยก็มีหน้าที่นำเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับส่วนการแต่งตั้งดังกล่าวเป็นโคต้าของบ้านใหญ่หรือเปล่าเนี่ยนะครับนายพิพัฒน์ก็บอกว่าไม่เกี่ยวเพราะว่านายปิยพงษ์เนี่ยเติบโตในสายงานด้วยความสามารถของตัวเองแล้วก็ขึ้นดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงในช่วงที่นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อเข้ามารับตำแหน่งต่อเนี่ยนะครับตนก็เห็นว่านายปิยพงษ์ก็ทำงานได้ดีนะครับตำแหน่งอธิบดีกรมทางหลวงที่ว่างลงนะก็จะต้องพิจารณาบุคคลที่มีความเหมาะสมโดยจะต้องมีการประกาศแล้วก็เปิดให้ผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาทดสอบเพื่อคัดเลือกต่อไปนะครับส่วนความเหมาะสมของนายปิยพงษ์ในการนั่งเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญโดยกรมทางหลวงเนี่ยถือเป็นหน่วยงานที่มีงบประมาณด้านการก่อสร้างสูงที่สุดของกระทรวงคมนาคมดังนั้นเนี่ยการนำบุคลากรที่มีประสบการณ์จากกรมทางหลวงมาเป็นปลัดกระทรวงจึงสามารถมองภาพรวมของกระทรวงได้ทั้งหมดไม่ใช่เฉพาะเรื่องของถนนหนทางเท่านั้นนะครับเพราะว่ากระทรวงคมนาคมเนี่ยมันมีภารกิจที่ครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นระบบรางทางอากาศทางน้ำก็ต้องบริหารจัดการเป็นองค์รวมนะครับซึ่งย้ำว่าการพิจารณาไม่ได้เจาะจงว่าบุคคลใดจะต้องขึ้นมาเป็นปลัดกระทรวงแต่ว่าเป็นการคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมโดยมีผู้ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเนี่ย3คนจากผู้สมัครทั้งหมดประมาณ 14-18 คนนะครับส่วนจะต้องเร่งรัดโครงการใดเป็นพิเศษหรือเปล่าเนี่ยนายวิพัฒน์ก็บอกว่าขณะนี้เนี่ยกระทรวงมีการเร่งดำเนินงานทุกงานอยู่แล้วแต่การพัฒนาโครงการต่างๆจำเป็นต้องมีงบประมาณรองรับหากเป็นโครงการที่มีงบประมาณผูกพันก็ต้องดำเนินการต่อเนื่องแต่ในแต่ละปีเนี่ยก็มีการพัฒนาอยู่แล้วในกระทรวงคมนาคมนะครับก็ทางด้านของนายปิยพงษ์เองเนี่ยก็ได้ชื่อว่าน่าจะเป็นปลัดกระทรวงที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ว่าได้มั้งนะครับที่50ปีซึ่งก่อนหน้านั้นเมื่อปี2568นะครับกับการได้รับแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมทางหลวงเนี่ยก็บอกว่าเป็นอธิบดีกรมทางหลวงที่อายุน้อยในประวัติศาสตร์เช่นเดียวกันนะครับอ้าวอีกหนึ่งกระทรวงนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้เป็นปลัดกระทรวงนั่นก็คือกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับที่แต่งตั้งนายโชคชัยวิเชียรชัยยะอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุเป็นปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับส่วนปลัดกระทรวงแรงงานนะครับที่มีข่าวว่าจะโยกนายณัฐพลรังสิตพลปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมานั่งนั้นเนี่ยนะครับยังไม่ได้มีการนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับก็ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าวนี้เนี่ยนะครับว่าก็ยอมรับว่ามีการทับทามนายณัฐพลเนี่ยไปเป็นปลัดกระทรวงพลังงานจริงเนื่องจากว่านายณัฐพลเนี่ยอยู่มาครบ4ปีแล้วในการทําหน้าที่ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็มีศักยภาพนะครับเมื่อก่อนในกระทรวงพลังงานก็อยู่กับกระทรวงอุตสาหกรรมก็มีความเป็นไปได้เนี่ยนะครับว่านายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสนใจจึงได้มีการทาบทามมาส่วนปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ก็ต้องหาบุคคลที่เหมาะสมแล้วก็ดูว่าจะนําเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีทันหรือไม่ก็ต้องดูเอกสารก่อนนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยการพิจารณากันหลายด่านนะครับไม่ว่าจะเป็นปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมคนใหม่ที่คุยกันก็เป็นคนในกระทรวงนะครับก็นั่นเป็นเรื่องของเก้าอี้ปลัดกระทรวงนะครับแต่ว่ามันก็มีหนึ่งเก้าอี้นะครับที่มีการตั้งคำถามจากสื่อเหมือนกันนะครับนั่นก็คือตำแหน่งของเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนายจัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.เองก็ได้พูดถึงกระแสข่าวการเปลี่ยนตัวเลขาสมช.เนี่ยนะครับเจ้าตัวก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเป็นเรื่องของรัฐบาลซึ่งได้ยินข่าวนี้มา าเหมือนกันแต่ยังไม่มีสัญญาณมาตอนนี้ก็ยังทำงานปกติเต็มที่เหมือนเดิมนะครับนายกได้เปลยเรื่องนี้มาบ้างหรือเปล่านั้นเนี่ยยืนยันว่ายังไม่มีและก็ยังคงไปพบนายกเป็นระยะตามภารกิจหน้าที่นะครับส่วนในอนาคตมีการปรับเปลี่ยนนั้นเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีสัญญาณยังไม่ตอบเรื่องนี้นะครับถือว่ายังทำงานปกติดีกว่าและก็ยังเดินหน้าปกตินะครับส่วนข่าวนี้เนี่ยบั่นทอนการทำงานหรือเปล่านั้นเนี่ยมันไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับเพราะว่าตนอยู่กับสมช.เนี่ยย่างเข้าปีที่35อยู่ที่นี่มาอย่างต่อเนื่องนะครับก็เป็นปกตินะครับถ้าได้เกษียณในตำแหน่งในสมช.เนี่ยเพราะว่าผูกพันกับหน่วยงานมายาวนานไม่เคยย้ายไปไหนนะครับยอมรับว่าถ้าเลือกได้เนี่ยก็อยากจะเกษียณในตำแหน่งนี้เป็นธรรมดาของข้าราชการซึ่งได้เข้ามาตั้งแต่ปี2535แล้วก็จะเกษียณอายุราชการเนี่ยในปี2570นะครับก็จะครบ35ปีย้ำว่ายังไม่มีสัญญาณอะไรยังคงทำงานตามปกติทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ข่าวเรื่องของการเปลี่ยนตัวเลขาธิการสมช.นั้นเนี่ยถ้าจำกันได้นะครับถ้ายังมีการโยกย้ายนะครับตำแหน่งกันจริงเนี่ยอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าจะมีการโยกนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสอันดับหนึ่งที่จำกันได้เนี่ยนะครับถ้าจำกันได้เมื่อ28กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยพลตำรวจเอกนิรันดรเหลี่ยมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอาวุโสอันดับหนึ่งเนี่ยมีหนังสือบันทึกข้อความถึงพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับโดยระบุเรื่องของการไม่สมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่นเนี่ยก็ไม่รู้นะครับว่าถ้ามีการต่อจิ๊กซอว์กันประติดประต่อข้อมูลกันตรงนี้แล้วนั้นเนี่ยนะครับอาจจะมีความเป็นไปได้นะครับกับข่าวที่ออกมาเนี่ยมันสอดรับกันตรงนี้หรือเปล่านะครับแต่ว่าทางด้านของเลขาธิการสมช.นะครับนายจัดชัยบางชวดแล้วก็ในส่วนของรองผบ.ตร.เนี่ยนะครับพลตำรวจเอกนิรันดรเองก็ประสงค์ที่จะขอเกษียณอายุราชการในองค์กรเดิมนะครับก็คือทั้งสมช.แล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินั่นเองนะครับซึ่งในส่วนของเลขาธิการสมช.เนี่ยนะครับก็จะเกษียณอายุราชการปีหน้าขณะที่รองผบ.ตร.เนี่ยก็อายุราชการก็เหลืออีก2ปีนะครับไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องจากเหตุการณ์เมื่อวานนี้เนี่ยนะครับที่นายฉลองเดียวแรง อดีตส.ส.นนทบุรีนะครับใช้อาวุธปืนบุกจริงทางด้านของพันตำรวจเอกตรงชัยเย็นประเสริฐนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่านายกอบจ.จนเสียชีวิตเนี่ยนะครับล่าสุดวันนี้นะครับที่ศาลจังหวัดนนทบุรีพนักงานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรหรือว่าสภ.รัตนาธิเบศรนะครับได้ยื่นคำร้องฝากขังหมายเลขดำที่ฝ823/2569ขอฝากขังครั้งแรกนายฉลองในความผิดข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนาพยายามฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควรยิงปืนซึ่งใช้ดินระเบิดโดยใช้เหตุในเมืองหมู่บ้านหรือที่ชุมชนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา32 33 80 91อันนี้ก็ยาวเหยียดแล้วนะครับตามความผิดแล้วก็พร่ำยัดอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนวัตถุระเบิดแล้วก็ดอกไม้เพลิงแล้วก็สิ่งเทียมอาวุธนะครับซึ่งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังเนี่ยผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอปล่อยชั่วคราวนะครับศาลจังหวัดนนทบุรีได้พิจารณาแล้วเนี่ยมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวนะครับเนื่องจากว่าพฤติการแห่งคดีเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแหลกแล้วก็อุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวนะครับถ้าอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องแล้วก็หมายขังนะครับจากนั้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ก็จะส่งตัวผู้ต้องหาไปคุมขังยังเรือนจำจังหวัดนนทบุรีนะครับขณะเดียวกันนะครับสิ่งที่มันตามมาเรื่องของการขุดคุ้ยปมเหตุหรือสาเหตุนะครับที่มีการลงมือในครั้งนี้นะครับก็ยังไม่มีใครปักใจเชื่อนะครับจากที่ทางด้านของนายฉลองให้การกับพนักงานสอบสวนว่านะครับเป็นเรื่องของการมาทวงหนี้11ล้านจากอดีตนายกอบจ.นนทบุรีนะครับก็ยังคงคิดว่ามันน่าจะมีเหตุจากอย่างอื่นอันนั้นก็เรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าขณะเดียวกันนั้นเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของ สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับหลังจากลงมือก่อเหตุก็คือการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับที่ไม่ได้สวมเครื่องพันธนาการในฉลองแล้วก็ยังมีการสูบบุหรี่ในห้องสอบสวนด้วยนะครับวันนี้เองนะครับทางพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับได้พูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของการที่นายฉลองได้สูบบุหรี่ระหว่างถูกสอบปากคำนะครับที่สภ.รัตนาธิเบศรแล้วก็ไม่ได้สวมกุญแจมือเนี่ยนะครับบอกว่าทางด้านของนายอนุทินเองเนี่ยนะครับได้โทรศัพท์กำชับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับทั้งเรื่องของการแถลงข่าวการใช้เครื่องมือพันธนาการรวมถึงกรณีผู้ต้องหาสูบบุหรี่ระหว่างถูกควบคุมตัวนะครับโดยตนเนี่ยน้อมรับข้อสั่งการและก็นำไปปฏิบัติพร้อมสั่งการให้พลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยะประสิทธิ์เจรตำรวจแห่งชาตินะครับตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงคาดว่าจะทราบผลโดยเร็วนะครับซึ่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยยังบอกด้วยว่าระเบียบเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวต่อการปฏิบัติต่อผู้ต้องหามีมาหลายยุคหลายสมัยแล้วนะครับยืนยันว่าทุกอย่างต้องดำเนินการตามมาตรตามกฎหมายและก็ระเบียบถ้าตรวจสอบแล้วพบว่าการปฏิบัติเข้าข่ายความผิดมาตรา157ก็ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบแม้พลตำรวจเอกวัฒนายี่จีนผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1จะเป็นรุ่นพี่แต่ตนไม่ได้รู้สึกกระอักกระอ่วนเพราะว่าต้องยึดหลักกฎหมายเป็นสำคัญส่วนมาตรการตรวจค้นอาวุธและก็การตั้งด่านตรวจค้นนั้นเนี่ยนะครับพลตำรวจเอกกิตติรัตน์ก็บอกว่ายอมรับว่าเป็นเรื่องที่ทำได้ยากแต่ตำรวจจำเป็นต้องใช้ทักษะความรู้และก็ข้อมูลด้านการข่าวเพื่อป้องกันการพกพาอาวุธและก็สร้างความปลอดภัยให้ประชาชนนะครับส่วนกระแสข่าวเรื่องของ FBI ให้ข้อมูลเบาะแสกับตำรวจไทยเพื่อนำไปสู่การตรวจค้นบ้านผู้ก่อเหตุคดียิงภายในโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีนั้นเนี่ยนะครับทางผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็บอกว่ายังไม่ได้รับรายงานในประเด็นนี้แต่ก็มีการสั่งการให้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์และพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรนะครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเนี่ยลงไปกำกับดูแลคดีเพื่อไม่ป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำและก็ย้ำว่าใต้ฟ้าเมืองไทยไม่มีเรื่องไหนที่ตำรวจไทยทำไม่ได้เอาก็คนโดยส่วนใหญ่ก็เชื่อกันอย่างนั้นนะครับเอาอย่างไรก็ตามแต่นะครับเรื่องของมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษานั้นเนี่ยนะครับนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็ได้พูดถึงมาตรการดูแลหลังเกิดเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีนะครับซึ่งเรื่องนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์ก็มีการประมวลข้อมูลทั้งหมดในวันที่8สิงหาคมซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการได้จัดแนวทางเยียวยาช่วยเหลือนักเรียนแล้วก็เป็นมาตรการในระยะเร่งด่วนรวมถึงมาตรการที่จำเป็นต้องทำทั้งประเทศโดยมีหลากหลายกระทรวงเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับซึ่งกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศของกระทรวงเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งก็เสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้เพื่อขอความร่วมมือจากทุกสถานราชการที่มีสถานศึกษานำปรับไปใช้เป็นแนวทางอย่างเร่งด่วนนะครับขณะที่นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกว่าจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้นเนี่ยนะครับทางกระทรวงศึกษาธิการได้แสดงความห่วงใยและก็แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บนะครับซึ่งตอนนี้ได้รับการรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลต่างๆกระทรวงศึกษาธิการมีการบูรณาการงานในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยกำหนดมาตรการที่สำคัญ6มาตรการนะครับโดยเรื่องแรกก็คือออกมาตรการความปลอดภัยในสถานศึกษาต้องดำเนินการทันทีซึ่งกระทรวงศึกษาจะเร่งออกประกาศเรื่องมาตรการความปลอดภัยสถานศึกษาลงรายละเอียดต้องมีศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและรักษาความปลอดภัยทุกโรงเรียนให้เกิดขึ้นจะมีการเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อรับทราบศูนย์พิทักษ์สิทธิแห่งนี้และก็จะเป็นการบูรณาการงานร่วมกันของหลายกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการดูแลนักเรียนและก็ครูนะครับระยะยาวเนี่ยจะมีการจัดทำกฎหมายแม่บทเรื่องความปลอดภัยในสถานศึกษาซึ่งในการแก้ไขปัญหาระยะยาวเนี่ยกระทรวงศึกษาธิการอยู่ระหว่างการยกร่างพระบัญญัติว่าด้วยความปลอดภัยและก็การใช้เครื่องมือสื่อสารหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของนักเรียนและนักศึกษาในสถานศึกษานะครับซึ่งร่างพระบัญญัติดังกล่าวเนี่ยอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่โดยกระทรวงเนี่ยจะเร่งนำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรมากที่สุดนะครับให้เร็วเนี่ยมากที่สุดนะครับมาตรการเร่งด่วนที่มีการกำชับทันทีได้กำชับสถานศึกษาทุกแห่งเนี่ยเร่งดำเนินการ2เรื่องหลักนะครับก็คือการตรวจค้นและก็คัดกรองสิ่งผิดกฎหมายอาวุธและก็ของอันตรายทุกประเภทก่อนเข้าพื้นที่สถานศึกษาอย่างเข้มงวดและก็การให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตแก่ครูนักเรียนบุคลากรด้านการศึกษาอย่างทั่วถึงนะครับ ก็ในส่วนนี้เนี่ยก็มีมาตรการในการที่จะดูแลกันนะครับทั้งสำหรับสถานศึกษาหรือว่าโรงเรียนทั่วประเทศนั่นเองนะครับคุณฟังก่อนที่จะไปพักกันแล้วก็กลับมาติดตามช่วงครบคือ

0: HZ เป็นภาษาอังกฤษสำหรับช่องทางทาง Facebook นะครับแล้วก็ช่องทางทาง X นะครับ @around_newsfm97นะครับ @around_newsfm97ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามกันให้เยอะๆนะครับอ้าวเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Around News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
3: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่าน
4: ฮ่า
3: และคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย

0: ครบเครื่องคมนาคม
1: อย่างที่ทราบกันนะครับว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยเป็นวันหยุดเนื่องในวันแม่แห่งชาติสิ่งหนึ่งซึ่งทางรายการคุยข่าวออร่านิวส์ของเราโดยช่วงในช่วงของครบเครื่องคมนาคมนำมาแจ้งกับคุณผู้ฟังทุกครั้งที่เป็นวันหยุดราชการสำคัญวันหยุดนักขัตฤกษ์นั้นเนี่ยนะครับก็คือเรื่องของการยกเว้นค่าผ่านทางนะครับโดยการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ12สิงหาคม2569วันแม่แห่งชาติรวม3สายทางนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาตินะครับโดยทางพิเศษเฉลิมมหานครดินแดงบางนาดาวคะนองจำนวน21ด่านนะครับทางพิเศษศรีรัตน์แจ้งวัฒนะบางโคลศรีนครินทร์จำนวน32ด่านทางพิเศษอุดรรัตยาบางปะอินปากเกร็ดจำนวน10ด่านนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569วันแม่แห่งชาติและเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจะทำการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษนะครับตั้งแต่เวลา 0:01 นาทีของวันที่12สิงหาคมไปจนถึงเวลา

0: เวลาเที่ยงคืนนะครับของวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันหยุดราชการประจำปีตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับการยกเว้นค่าผ่านทางดังกล่าวนั้นเนี่ยก็เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ปรากฏในสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทยบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือว่า BEM บริษัททางด่วนกรุงเทพเหนือจำกัดหรือว่า NECL นะครับเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนในวันหยุดและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนรวมทั้งยังเป็นการช่วยลดปัญหาจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษได้ด้วยนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเองก็ขอความร่วมมือกับประชาชนนะครับร่วมกันขับขี่ปลอดภัยภายใต้แนวคิดขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรเพื่อความปลอดภัยนะครับผู้ที่ใช้ทางพิเศษหรือว่าทางด่วนนะครับสอบถามข้อมูลการเดินทางได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ทางพิเศษหรือว่า Exact Call Center นะครับโทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่ก็เป็นเรื่องของผู้ที่ประสงค์จะเดินทางในวันพรุ่งนี้โดยใช้ทางด่วนนะครับก็มีการยกเว้นค่าผ่านทางนะครับในส่วนของทางด่วน3สายทางนะครับเริ่มตั้งแต่ก็คือพูดง่ายๆล่ะหลังเที่ยงคืนของวันนี้เนี่ยก็ไปชนเอาจนถึงเที่ยงคืนของวันพรุ่งนี้นะครับไปดูกันอีกหนึ่งเรื่องนะครับทางรฟม.และผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้า MRT 4สายเนี่ยนะครับชวนให้ลูกๆเนี่ยพาคุณแม่นะครับไปขึ้นรถไฟฟ้าฟรีเนื่องในวันแม่แห่งชาตินั่นเองครับนายกาดพจนอุดมธรรมภักดีผู้ว่าการการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.นะครับเปิดเผยว่าเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหาคม2569สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถือเป็นวันแม่แห่งชาติเนี่ยครับทางรฟม.ได้ร่วมกับผู้รับสัมปทานรถไฟฟ้ามหานครหรือว่ารถไฟฟ้า MRTทั้ง4สายนะครับก็คือบริษัททางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BEM ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วงสายสีน้ำเงินบริษัทEastern Bangkok Monorail จำกัดหรือว่า EBM ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองและบริษัท Northern Bangkok Monorail จำกัดหรือว่า NBM ผู้รับสัมปทานให้บริการรถไฟฟ้า MRT สายสีชมพูนะครับจัดกิจกรรมพิเศษยกเว้นค่าโดยสารรถ MRT 4สายนะครับสำหรับคุณแม่ที่เดินทางพร้อมลูกในวันพรุ่งนี้12สิงหาคมเพียงแค่คุณแม่เนี่ยนะครับแสดงตัวที่ห้องออกบัตรโดยสารเพื่อรับคูปองหรือว่าบัตรโดยสารรถไฟฟ้าฟรีทุกสถานีตลอดระยะเวลาการเปิดให้บริการนะครับส่วนลูกก็ชำระค่าโดยสารปกติและก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและก็ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆรอบเส้นทางรถไฟฟ้า MRT นะครับและก็ถือว่ากิจกรรมในลักษณะอย่างนี้เนี่ยยังเป็นเรื่องของการส่งเสริมสร้างความผูกพันให้กับสถาบันครอบครัวด้วยนะครับไปติดตามทางด้านของรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับได้ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อรับฟังปัญหาร่วมกับส.ส.ของจังหวัดจันทบุรีและก็ตราดเพื่อที่จะได้เร่งพัฒนาโครงข่ายคมนาคมในส่วนของภาคตะวันออกแล้วก็มีการผลักดันเรื่องของการแก้ไขปัญหาคอขวดสุขุมวิทและก็สะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีด้วยนะครับโดยที่ทางด้านของนายพิพัฒน์เนี่ยนะครับลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรีไปเมื่อวานนี้10สิงหาคมเป็นประธานการประชุมตรวจราชการและก็ติดตามการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของจังหวัดจันทบุรีและพื้นที่เชื่อมโยงร่วมรับฟังปัญหาและข้อเสนอจากพื้นที่พร้อมส.ส.ของจังหวัดจันทบุรีทั้ง3เขตและก็ส.ส.ของจังหวัดตราดเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาการเดินทางและก็การขนส่งให้ตอบโจทย์ กับความต้องการของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมนะครับทั้งนี้เนี่ยจังหวัดจันทบุรีและก็ตราดก็ถือว่าเป็นพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรการท่องเที่ยวการค้าชายแดนประมงและรวมไปถึงการขนส่งสินค้าการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยจำเป็นที่จะต้องเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายทั้งระบบเพื่อที่จะให้ประชาชนได้เดินทางสะดวกปลอดภัยลดระยะเวลาในการเดินทางแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งระหว่างตัวเมืองแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่เศรษฐกิจรวมไปถึงจังหวัดใกล้เคียงนะครับหนึ่งในโครงการสำคัญที่ทางส.ส.และก็หน่วยงานในพื้นที่เสนอก็คือโครงการศึกษาความเหมาะสมสะพานข้ามปากแม่น้ำจันทบุรีนะครับต่อเชื่อมกับถนนเฉลิมบูรพาชลทิศที่อำเภอแหลมสิงห์นะครับเพื่อช่วยลดระยะทางจากตัวเมืองจันทบุรีไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวชายฝั่งจากประมาณ40กิโลเมตรเนี่ยเหลือประมาณ11กิโลเมตรโอ้ก็ถือว่าย่นระยะเวลาในการเดินทางย่นระยะทางเนี่ยได้มากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เชื่อมโยงเมืองชุมชนริมน้ำแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดด้วยนะครับโดยนายพิพัฒน์บอกว่าโครงการดังกล่าวไม่เพียงจะช่วยลดระยะทางและก็เวลาเดินทางแต่ว่ายังมีศักยภาพในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเลียบชายฝั่งด้วยนะครับมีการมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งพิจารณาศึกษาความเหมาะสมทั้งด้านวิศวกรรมผลกระทบสิ่งแวดล้อมและก็ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจนะครับเพื่อเดินหน้าโครงการอย่างรอบคอบและก็เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนโดยที่ทางกรมทางหลวงชนบทยังได้มีการเสนอโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำจันทบุรีอำเภอเมืองจันทบุรีเพื่อแบ่งเบาปริมาณการจราจรสู่ตัวเมืองในช่วงเวลาเร่งด่วนนะครับซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่สามารถแก้ไขปัญหาจราจรในระยะเร่งด่วนของจังหวัดจันทบุรีได้นะครับสำหรับทางหลวงหมายเลข3หรือว่าถนนสุขุมวิทซึ่งเป็นเส้นทางหลักของภาคตะวันออกเนี่ยกรมทางหลวงได้รายงานแผนแก้ไขปัญหาจราจรช่วงแยกเนินสูงถึงแยกศักชัยรวม7จุดนะครับก็คือแยกนนสูงแยกอบจคลองทรายแยกเขาไร่ยานะครับซึ่งอยู่ในร่างงบประมาณปี2570วงเงิน 1,500 ล้านบาทนะครับแยกสแสลงแยกปากแสงแยกเกาะรงและก็แยกศักชัยได้รับงบก่อสร้างในปีงบประมาณ2569วงเงิน 1,500 ล้านบาทโดยจะเร่งผลักดันแยกสแสลงและก็แยกปากแสงเนี่ยให้บรรจุในปีงบประมาณ2571ให้ได้นะครับนอกจากนี้ยังได้มีการสั่งการให้กรมทางหลวงเร่งศึกษาสำรวจออกแบบจุดตัดสำคัญอีก6แห่งก็คือแยกนายใหญ่อามแยกช้างข้ามแยกหนองแหวนแยกหนองสีงาแยกหนองคล้าและก็แยกห้วยสะท้อนนะครับเพื่อแก้ไขปัญหาจราจรแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและการท่องเที่ยวโดยย้ำให้วางแผนแก้ปัญหาถนนสุขุมวิทในลักษณะโครงข่ายไม่ใช่แก้กันเฉพาะจุดนะครับเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดคอขวดใหม่แล้วก็ให้มีการจัดลำดับโครงการตามความเร่งด่วนปริมาณจราจรและก็ความปลอดภัยของประชาชนขณะที่ทางกรมการขนส่งทางบกได้รายงานสถานการณ์ระบบรถโดยสารสาธารณะทั้งเส้นทางกรุงเทพจันทบุรีกรุงเทพตราดและก็เส้นทางภายในพื้นที่ก็พบว่าเส้นทางท้องถิ่นเนี่ยบางส่วนยังขาดผู้ประกอบการโดยเฉพาะเส้นทางที่เชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวเช่นเส้นทางจันทบุรีท่าฉลับซึ่งสามารถเชื่อมโบราณสถานค่ายเนินวงพิพิธภัณฑ์พาณิชย์นาวีและก็ท่าเรือบ้านท่าฉลับนะครับจึงมอบหมายให้พิจารณาระบบขนส่งสาธารณะให้สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและก็นักท่องเที่ยวที่พบว่ามีการเติบโตอย่างต่อเนื่องนะครับกรมเจ้าท่ารายงานผลการขุดลอกร่องน้ำคลองครูตำบลหนองบัวนะครับปริมาณ 20,000 ลูกบาศก์เมตรแล้วก็ขุดลอกคลองน้ำใส 13,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยให้ชาวประมงเนี่ยสัญจรได้สะดวกแล้วก็ปลอดภัยรวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในฤดูน้ำหลากขณะเดียวกันกรมเจ้าท่าได้ดูแลความปลอดภัยทางน้ำณท่าเทียบเรือขลุงซึ่งรองรับผู้โดยสารประมาณ500คนต่อวันและก็เที่ยวเรือประมาณ20ลำต่อวันนะครับสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวทางน้ำประมาณ145ล้านบาทต่อปีโดยไม่มีรายงานอุบัติเหตุทางน้ำตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมานะครับขณะเดียวกันจากการหารือร่วมกับทางจังหวัดและก็ส.ส.ของจันทบุรีและตราดเนี่ยก็มีข้อเสนอให้ศึกษาการขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าจากพื้นที่มาบตาพุดจังหวัดระยองผ่านจังหวัดจันทบุรีไปยัง ปราดเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ในการเดินทางและก็การขนส่งของภาคตะวันออกโดยเฉพาะการสนับสนุนการท่องเที่ยวทางรางและก็การขนส่งสินค้าเกษตรและผลไม้จากจันทบุรีตราดเข้าสู่ระบบรางเชื่อมต่อไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางสปป.ลาวแล้วก็ทางจีนตอนใต้ด้วยนะครับวันนี้ปิดท้ายกันด้วยเรื่องของกรมท่าอากาศยานนะครับเปิดตัวมาตรการส่งเสริมเปิดเส้นทางบิน New Route New Airline นะครับลดค่าธรรมเนียมสนามบิน 50% ทั้งในและต่างประเทศทั้งในและก็ระหว่างประเทศนะครับเริ่มตั้งแต่วันเมื่อวานที่ผ่านมา10สิงหาคมนะครับไปจนถึง9สิงหาคมปีหน้านายพัทรพงษ์ภัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยนะครับว่ากรมท่าอากาศยานได้ออกประกาศกรมท่าอากาศยานเรื่องมาตรการส่งเสริมพัฒนาเส้นทางบินภายในประเทศและระหว่างประเทศของกรมท่าอากาศยานกำหนดสิทธิประโยชน์ก็คือเส้นทางบินใหม่หรือว่า New Route เนี่ยนะครับลดค่าบริการขึ้นลงและค่าบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เป็นเวลา1ปีโดยเส้นทางบินใหม่ก็คือไม่เคยทำการบินจากท่าอากาศยานต้นทางหรือปลายทางเชื่อมต่อกับท่าอากาศยานนั้นหรือเส้นทางบินที่เคยทำการบินแต่ได้หยุดทำการบินไปแล้วไม่น้อยกว่า1ปีที่ให้บริการเชิงพาณิชย์สำหรับเส้นทางภายในและก็เส้นทางระหว่างประเทศณท่าอากาศยานในสังกัดของกรมท่าอากาศยานนะครับสายการบินใหม่หรือว่านิวแอร์ไลน์เนี่ยนะครับก็ลดค่าบริการขึ้นลงนะครับบริการที่เก็บอากาศยาน 50% เป็นเวลา6เดือนด้วยสายการบินใหม่ก็คือสายการบินที่ไม่เคยให้บริการมาอย่างท่าอากาศยานนั้นหรือสายการบินที่เคยให้บริการแต่หยุดทำการบินไปแล้วไม่น้อยกว่า1ปีนะครับสำหรับเส้นทางภายในประเทศหรือเส้นทางระหว่างประเทศณท่าอากาศยานในสังกัดกรมท่าอากาศยานก็มาตรการดังกล่าวเนี่ยมีผลตั้งแต่10สิงหาคม2569ไปจนถึง9สิงหาคมปีหน้า2570โดยสายการบินที่สนใจอันนี้แจ้งความจำนงไปยังกรมท่าอากาศยานเพื่อพิจารณาอนุมัตินะครับโดยที่นายดนัยเรืองศรอธิบดีกรมท่าอากาศยานก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้ดำเนินมาตรการส่งเสริมเส้นทางบินต่อเนื่องซึ่งในปี2568ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีมีสายการบินเสนอขอใช้สิทธิ์เส้นทางบินใหม่6เส้นทางก็คือสายการบินไทยไลออนแอร์เส้นทางอุดรธานีอุตภาสายการบินไทยแอร์เอเชียเส้นทางบุรีรัมย์กรุงเทพนราธิวาสกรุงเทพนครศรีธรรมราชกรุงเทพสายการบินอีซี่แอร์ไลน์นะครับเส้นทางเบตงหาดใหญ่สุราษฎร์ธานีหาดใหญ่และก็สายการบินใหม่2สายการบินก็คือสายการบินไทยเวทเจ็ตเส้นทางนครศรีธรรมราชกรุงเทพและก็สายการบินไทยไลออนแอร์เส้นทางนครพนมดอนเมืองนะครับซึ่งการต่อยอดมาตรการส่งเสริมเส้นทางการบินดังกล่าวเนี่ยก็เป็นการสร้างแรงจูงใจให้สายการบินทั้งภายในและระหว่างประเทศเนี่ยเปิดเส้นทางบินไปยังท่าอากาศยานภูมิภาคในสังกัดกรมท่าอากาศยานที่ถือว่าเป็นส่วนสำคัญทำให้เกิดกลไกการแข่งขันทางตลาดของสายการบินทั้งเรื่องของค่าโดยสารและก็คุณภาพการให้บริการและก็เป็นการลดการผูกขาดในเส้นทางที่มีผู้ให้บริการเพียงรายเดียวด้วยนะครับก่อนที่จะพักกันนะครับคุณผู้ฟังย้ำ2ช่องทางในการติดตามคุยข่าวอาราวนิวส์ของเราเพิ่มเติมนะครับช่องทางผ่านทาง Facebook พิมพ์คำว่าคุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษนะครับ Facebook คุยข่าวภาษาไทยตามด้วยอาราวนิวส์ FM 97.0 MHZ เป็นภาษาอังกฤษและก็ช่องทางผ่าน X นะครับ @arau_news_fm97นะครับ @arau_news_fm97 ฝากคุณผู้ฟังไปกดติดตามทั้ง2ช่องทางดังว่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นึงครับ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าว Arau News ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัย
2: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าแล้วคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: คุณเบื่อไหมกับปัญหารถติดหน้าด่านฮ่าและคุณเบื่อไหมกับการต้องต่อคิวจ่ายค่าผ่านทางพิเศษฟังทางนี้ถึงเวลาของความพิเศษที่จะเปลี่ยนทุกการเดินทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชวนคุณเปิดประสบการณ์พิเศษกว่าแค่สมัครใช้ Easy Pass ฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่ามัดจำบัตรเติมเงินขั้นต่ำเพียง300บาทกดใช้งานได้ทันทีผ่านด่านเก็บเงินได้แบบพิเศษไม่ต้องจอดไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องควักเงินสดสะดวกกว่าเร็วกว่าพิเศษกว่ายิ่งใช้ทางพิเศษยิ่งต้องใช้ Easy Pass สมัครได้ที่ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษทุกสายทางการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิต

0: คือเรือนรับรองหลังใหญ่ที่สร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้มาเยือนทั่วโลกคือความสะดวกสบายที่คอยเชื่อมคุณกับทุกเที่ยวบินให้ราบรื่นที่สุดคือความปลอดภัยมาตรฐานโลกที่จะดูแลคุณให้อุ่นใจในทุกเวลาคือบริการจากใจเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้คุณคือท่าอากาศยานไทยที่พร้อมสร้างความประทับใจให้คนทั้งโลกตลอดไปบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจ
1: ไม่พลาดทุกข่าวสารทันทุกสถานการณ์กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยส่องข่าวรอบโลก
2: ส่องข่าวรอบโลกวันนี้เนี่ยพาคุณผู้ฟังไปดูความเคลื่อนไหวของประเทศในย่านอาเซียนของเรานะครับเริ่มกันที่ฟิลิปปินส์นะครับทาง Channel News Asia ได้รายงานว่าฟิลิปปินส์เตรียมที่จะจำกัดการใช้โซเชียลมีเดียของเด็กและก็เยาวชนหลังจากที่พบว่าเกิดความรุนแรงในโรงเรียนหลายครั้งนะครับแล้วก็ต้องการที่จะสกัดกั้นเนื้อหาที่เป็นอันตรายบนโลกออนไลน์แล้วก็กรณีของกลุ่มสุดโต่งที่พยายามชักจูงหรือว่าล่อลวงเด็กด้วยนะครับในที่ส.ส.ของฟิลิปปินส์กำลังผลักดันร่างกฎหมายที่จะห้ามเด็กอายุต่ำกว่า13ปีใช้โซเชียลมีเดียนะครับตอนนี้เนี่ยร่างกฎหมายอีกฉบับในวุฒิสภาเสนอให้ขยายข้อจำกัดไปถึงเด็กอายุต่ำกว่า16ปีนะครับโดยมาตรการนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเกิดขึ้นจากความกังวลเรื่องของความปลอดภัยของเด็กในโรงเรียนหลังจากที่ฟิลิปปินส์เองเนี่ยก็เผชิญกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกี่ยวข้องกับเยาวชนซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็มีการตั้งคำถามถึงอิทธิพลที่เด็กเนี่ยไปรับมาจากสื่อบนโลกออนไลน์นั่นเองนะครับโดยที่ฮวนเอ็นการ์โดอังกาล่ารัฐมนตรีศึกษาธิการของฟิลิปปินส์นะครับบอกว่าเมื่อเดือนที่แล้วเนี่ยนะครับอิทธิพลด้านลบจากโลกออนไลน์อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับเหตุความรุนแรงในกลุ่มเยาวชนนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยแสดงความกังวลว่าเด็กและวัยรุ่นอาจได้รับอิทธิพลจากเนื้อหาที่เป็นอันตรายเว็บไซต์หรือว่าชุมชนออนไลน์ที่มีแนวคิดรุนแรงรวมถึงกลุ่มที่พยายามล่อลวงเด็กแล้วก็กลุ่มก่อการร้ายที่ใช้โลกออนไลน์เป็นช่องทางในการชักชวนให้เยาวชนเข้าร่วมนะครับซึ่งกฎหมายที่ยกร่างกันอยู่นั้นเนี่ยนะครับแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียจะต้องจัดให้มีระบบที่จะต้องตรวจสอบอายุแล้วก็ยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานรวมถึงต้องดำเนินการปิดบัญชีของผู้ใช้ที่มีอายุไม่ถึงเกณฑ์ในเชิงรุกด้วยนะครับโดยที่แพลตฟอร์มใดที่ละเลยจากข้อกำหนดที่ได้ดำเนินการไว้ที่ได้ขีดเส้นไว้เนี่ยนะครับละเลยข้อกำหนดซ้ำๆเนี่ยอาจจะถูกปรับสูงสุดถึง50ล้านเปโซฟิลิปปินส์นะครับหรือคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยอยู่ที่ 820,000 ดอลลาร์สหรัฐและก็ในกรณีร้ายแรงเนี่ยอาจจะถึงขั้นถูกสั่งห้ามให้บริการในประเทศอย่างถาวรด้วยนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามแต่นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์และก็สุขภาพจิตของฟิลิปปินส์เองเนี่ยนะครับก็เตือนนะครับว่าการห้ามเด็กใช้โซเชียลมีเดียแบบครอบคลุมอาจจะส่งผลย้อนกลับและก็ทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญบางส่วนมองด้วยว่าหากเด็กถูกตัดออกจากแพลตฟอร์มหลักก็เด็กเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะหันไปใช้เว็บไซต์หรือว่าชุมชนออนไลน์ขนาดเล็กและก็เข้าถึงได้ยากกว่าซึ่งอาจจะเป็นพื้นที่ที่ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ติดตามตรวจสอบได้ยากนะครับโดยปิจายเบงวาซันนักจิตวิทยาและกรรมการสมาคมจิตวิทยาแห่งฟิลิปปินส์นะครับก็มองว่าการแบนอาจจะกลายเป็นการลงโทษกลุ่มที่รัฐบาลต้องการปกป้องมากกว่าจัดการกับผู้ที่เป็นต้นเหตุของปัญหานะครับดังนั้นเองเนี่ยทางด้านของผู้เชี่ยวชาญจึงได้มีการเสนอนะครับให้แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพิ่มระบบการตรวจจับรายงานและก็ลบเนื้อหาอันตรายรวมไปถึงการพัฒนาระบบที่สามารถตรวจจับผู้ที่พยายามล่อลวงหรือว่าชักจูงเด็กเข้าสู่กลุ่มที่สุดโต่งได้อย่างรวดเร็วนะครับ ดังนั้นความกังวลเรื่องของอิทธิพลจากโลกออนไลน์รุนแรงขึ้นนะครับหลังจากที่มันเกิดเหตุจริงในโรงเรียนมัธยมซานโฮเซ National High School ในเมืองทาโคบันเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาโดยนักเรียนอายุ14และก็15ปีเนี่ยเปิดฉากยิงส่งผลให้มีนักเรียนเสียชีวิต3รายแล้วก็บาดเจ็บอีก5อัปราบาดเจ็บอีก20รายนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เนี่ยก็สร้างความหวาดกลัวในหมู่นักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเพราะว่าเป็นความรุนแรงในโรงเรียนที่เกิดขึ้นไม่บ่อยครั้งนักในฟิลิปปินส์นะครับผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์ยังบอกด้วยว่าเกมออนไลน์และแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียกำลังถูกใช้เป็นช่องทางในการชักชวนเยาวชนเข้าสู่กลุ่มสุดโต่งนะครับหนึ่งในกลุ่มที่ถูกจับตามองก็คือกลุ่มที่รู้จักกันในชื่อ764นะครับซึ่งถูกพบว่ามีความเกี่ยวข้องกับการชักชวนนักเรียนคนหนึ่งที่ก่อเหตุยิงในเมืองทาโคบันนั่นเองครับรุยแองเจโลทาลาตาล่าจากกลุ่มรณรงค์ด้านความปลอดภัยไซเบอร์ Deep Web Connect นะครับบอกว่ากลุ่มลักษณะดังกล่าวอาจต้องการสร้างอิทธิพลเหนือผู้อื่นและก็ชักนำให้สมาชิกก่อความรุนแรงหรือทำร้ายผู้อื่นตามแนวคิดของกลุ่มนะครับอย่างไรแต่ก็ตามแต่เนี่ยทางด้านของนักจิตวิทยาเองก็ออกมาเตือนนะครับว่าการได้รับเนื้อหารุนแรงบนโลกออนไลน์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายถึงพฤติกรรมรุนแรงของเด็กได้ทั้งหมดเด็กที่มีแนวโน้มก้าวร้าวจำนวนหนึ่งอาจกำลังเผชิญปัญหาที่บ้านปัญหาที่โรงเรียนหรือปัญหาด้านสุขภาพจิตอยู่ก่อนแล้วทำให้มาตรการควบคุมโซเชียลมีเดียเพียงอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาได้ตรงจุดนะครับผู้เชี่ยวชาญจึงได้มีการเสนอข้อเรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มจำนวนครูและก็นักให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตในโรงเรียนเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นรวมถึงสนับสนุนให้ผู้ปกครองเนี่ยมีบทบาทในการสังเกตพฤติกรรมผิดปกติแล้วก็วางขอบเขตการใช้งานอินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสมนะครับนักจิตวิทยายังย้ำด้วยว่าการพูดคุยกับเด็กตั้งแต่เริ่มเห็นพฤติกรรมก้าวร้าวหรือสัญญาณที่น่ากังวลเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าการกำหนดขอบเขตที่ชัดเจนตั้งแต่ต้นเนี่ยจะช่วยให้เด็กเรียนรู้ว่าพฤติกรรมใดเป็นสิ่งที่ยอมรับกันไม่ได้นั่นเองนะครับปัญหาเรื่องของโซเชียลมีเดียปัญหาเรื่องของโลกออนไลน์ที่ส่งผลกระทบต่อเด็กนะครับแล้วก็เรื่องของการควบคุมเรื่องของโลกออนไลน์หรือว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับหลายๆประเทศก็มีการดำเนินการไปนะครับโดยเฉพาะยิ่งที่ออสเตรเลียที่น่าจะเป็นประเทศแรกนะครับที่เริ่มต้นเรื่องของการกำหนดการเข้าถึงนะครับโซเชียลมีเดียการกำหนดเพดานอายุนะครับของกลุ่มเยาวชนเด็กและเยาวชนที่จะเข้าถึงโซเชียลมีเดียนั่นเองนะครับเอาไปดูอีกหนึ่งประเทศในอาเซียนนะครับเวียดนามเดินเครื่องสร้างเรือรบต่อต้านเรือดำน้ำนะครับที่ว่าต้องการที่จะมุ่งพึ่งพาอาวุธที่ผลิตเองนะครับโดยที่ผู้สื่อข่าวต่างประเทศนะครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเวียดนามเนี่ยเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตซึ่งเป็นเรือรบต่อต้านเรือดำน้ำที่จะมีขนาดใหญ่ที่สุดและก็ทันสมัยที่สุดที่สร้างขึ้นเองในประเทศนะครับโดยที่รายงานของหนังสือพิมพ์กวนตุ๋ยเยดานสื่อของกองทัพนะครับได้รายงานว่าเรือรบลำดังกล่าวที่กำลังสร้างอยู่นั้นเนี่ยนะครับอยู่ที่อู่ต่อเรือทรงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังนะครับก็จะมีการติดตั้งอาวุธและก็ยุทโธปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ได้รับการพัฒนาหรือว่าประกอบขึ้นในประเทศนะครับรัฐบาลเวียดนามเองได้ระบุนะครับว่าโครงการนี้เนี่ยตอกย้ำให้เห็นถึงนโยบายของเวียดนามในการพัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศให้มีความเป็นอิสระพึ่งพาตนเองได้เสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยตนเองรองรับการใช้งานทั้งทางทหารและก็พลเรือนนะครับหรือว่า dual use แล้วก็มีความทันสมัยบริษัทเวียดเทลนะครับซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคมและเทคโนโลยีภายใต้การกำกับดูแลของกองทัพร่วมกับหน่วยงานวิจัยและการผลิตด้านการป้องกันประเทศอื่นๆเนี่ยนะครับจะทำงานกันอย่างใกล้ชิดร่วมกับทางกองทัพเรือแล้วก็อู่ต่อเรือทรงทูในระหว่างการสร้างเรือรบลำดังกล่าวเนี่ยนะครับรวมไปถึงขั้นตอนการพัฒนาและก็ติดตั้งระบบอาวุธและก็ยุทโธปกรณ์ต่างๆที่จะ ติดตั้งเข้ามาด้วยนะครับหลายทศวรรษที่ผ่านมาเนี่ยกองทัพเรือเวียดนามได้ดําเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่เพื่อให้เกิดความทันสมัยมีการจัดซื้อเรือดําน้ําชั้นกิโลแล้วก็เรือฟริเกตนะครับเกพาร์ดจากรัสเซียขณะเดียวกันเนี่ยเวียดนามซึ่งมีปัญหาพิพาททางทะเลมายาวนานกับจีนแล้วก็ประเทศอื่นๆที่อ้างสิทธิ์ทับซ้อนเหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ก็ได้พยายามเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตอาวุธแล้วก็ยุทโธปกรณ์ทางทหารภายในประเทศเพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้ายุทโธปกรณ์จากต่างประเทศซึ่งส่วนใหญ่มาจากรัสเซียนะครับโดยรายงานยังได้ระบุด้วยว่าเวียดนามเนี่ยมีกำหนดจะเป็นเจ้าภาพจัดงานแสดงนิทรรศการด้านการป้องกันประเทศนานาชาติที่กรุงฮานอยในเดือนธันวาคมหรือว่าปลายปีนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นครั้งที่3ของการจัดงานดังกล่าวที่จัดขึ้นทุก2ปีท่ามกลางความมุ่งมั่นของเวียดนามในการเพิ่มขีดความสามารถสำหรับการผลิตยุทโธปกรณ์ภายในประเทศแล้วก็กระจายแหล่งที่มาของยุทโธปกรณ์ทางทหารนั่นเองก็น่าจับตามองนะครับสำหรับเวียดนามที่เราก็จะเห็นกันว่ามีการพัฒนาอย่างไม่หยุดหย่อนในหลายๆด้านนะครับเอาวันนี้หมดเวลาของคุยข่าวอารานิสุลครับคุณผู้ฟังขออนุญาตลาคุณผู้ฟังกันก่อนครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรายการคุยข่าวอารานิสทุกวันอังคารถึงวันศุกร์เวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.ได้ที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนนายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้านทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวขนาด 7.4 ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2ขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย160รายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนที่จังหวัดนนทบุรีโดยให้มีผลทันทีทุกโรงเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ยกระดับการดูแลความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นวาระแห่งชาติภายหลังเกิดเหตุความรุนแรงในโรงเรียนพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมาโดยมุ่งยกระดับการป้องกันและรับมือเหตุในสถานศึกษาอย่างเป็นระบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้เด็กครูและบุคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศสำหรับมาตรการที่มีผลทันทีกระทรวงศึกษาธิการได้ออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาลงวันที่10สิงหาคม2569ให้สถานศึกษาดำเนินการทันทีโดยกำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ปลอดภัยหรือ School Safety Zone พร้อมจัดตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยประจำสถานศึกษาจัดทำและซักซ้อมแผนเผชิญเหตุฉุกเฉินและบูรณาการการทำงานกับตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่วนการวางระบบระยะยาวอยู่ระหว่างจัดทำกฎหมายแม่บทด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อวางระบบการดูแลนักเรียนและนักศึกษาอย่างยั่งยืนพร้อมติดตามและประเมินสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบรวมถึงคัดกรองภาวะเครียดหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ในระยะ1เดือน3เดือนและ6เดือนเพื่อให้การเยียวยาไม่จบลงเพียงหลังเหตุการณ์แต่ดูแลต่อเนื่องจนกว่าจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ
2: รัฐบาลนะคะจะไม่รอให้เกิดเหตุการณ์แล้วค่อยแก้ไขแต่จะเดินหน้าป้องกันและเตรียมความพร้อมดูแลอย่างต่อเนื่องค่ะโดยกระทรวงศึกษาธิการจะประสานขอความร่วมมือไปยังทุกกระทรวงที่มีสถานศึกษาในสังกัดให้นำมาตรการความปลอดภัยนี้ไปปรับใช้เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลความปลอดภัยของโรงเรียนให้เป็นแนวทางเดียวกันทั่วประเทศและสร้างความมั่นใจให้เด็กครูและผู้ปกครองว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งสำหรับการเรียนรู้และการใช้ชีวิตของเด็กทุกคนค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้เร่งรัดจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาดเน้นย้ำมาตรการควบคุมอาวุธปืนอย่างเข้มงวดห้ามพกพาออกนอกบ้าน
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้นายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่พร้อมมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยและสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเกี่ยวกับการชะลอการต่อใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติคณะรัฐมนตรีเป็นอย่างอื่นส่วนแนวทางปฏิบัติจะต้องมีมาตรการควบคุมที่เข้มงวดรวมถึงบทลงโทษที่มีความรุนแรงและเด็ดขาดมากขึ้นโดยได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุกพื้นที่ให้ดำเนินการอย่างจริงจังเพิ่มความเข้มงวดในการตั้งจุดตรวจและตรวจค้นมุ่งเน้นการตรวจหาอาวุธปืนและยาเสพติดย้ำว่าประชาชนไม่ควรพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านหากไม่มีสิทธิ์หรือใบอนุญาตตามกฎหมายเนื่องจากอาจมีความผิดและต้องเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายสำหรับกรณีการซื้อขายอาวุธปืนผ่านช่องทางออนไลน์นั้นหากไม่มีใบอนุญาตก็ไม่สามารถครอบครองได้และรัฐบาลจะดำเนินการอย่างจริงจัง
4: ก็ต้องควบคุมแล้วก็เรื่องบทลงโทษนะครับบทลงโทษที่จะต้องมีความรุนแรงแล้วก็เด็ดขาดเพิ่มมากขึ้นก็กำชับไปทุกที่นะครับแล้วก็ช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวว่าไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้าน
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและนักการเมืองที่มีอาวุธปืนระบุอยู่ในบัญชีรายการแสดงทรัพย์สินว่าหากเป็นอาวุธปืนที่มีใบอนุญาตถูกต้องสามารถเก็บไว้ภายในบ้านพกพาไม่ได้กรณีที่นักกีฬายิงปืนที่จำเป็นต้องนำอาวุธปืนไปใช้ในการฝึกซ้อมจะต้องมีระบบควบคุมและตรวจสอบอย่างชัดเจนทั้งจำนวนกระสุนและการเก็บรักษาอาวุธปืนเพื่อป้องกันไม่ให้นำอาวุธปืนออกนอกสถานที่โดยไม่มีเหตุอันสมควรขณะเดียวกันจะกำชับให้มีการตรวจสอบเรื่องอาวุธปืนภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงบุคคลใกล้ชิดและผู้ติดตามรัฐมนตรีหากบุคคลใดพกพาอาวุธปืนโดยไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือไม่ได้อยู่ระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งทุกหน่วยทั่วประเทศคุมเข้มอาวุธปืนเพื่อรักษาความปลอดภัยประชาชนพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการทุกหน่วยทั่วประเทศยกระดับมาตรการควบคุมอาวุธปืนและรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุรุนแรงหลายพื้นที่โดยให้ระดมกำลังกวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนเครื่องกระสุนและวัตถุระเบิดทั้งการตรวจค้นในพื้นที่และการจำหน่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงตรวจสอบอาวุธสงครามและสิ่งเทียมอาวุธอย่างเข้มงวดพร้อมเพิ่มความเข้มงวดในการดูแลความปลอดภัยในสถานที่สาธารณะเช่นโรงเรียนห้างสรรพสินค้าและสวนสาธารณะโดยเพิ่มการตรวจตราแสดงกำลังและตรวจค้นบุคคลหรือยานพาหนะต้องสงสัยทั้งนี้ยังได้กำชับผู้บังคับบัญชาทุกระดับบูรณาการกำลังฝ่ายสืบสวนและป้องกันปราบปรามเดินหน้ากวาดล้างความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนอย่างจริงจังโดยยึดหลักยุทธวิธีตำรวจและกฎหมายอย่างเคร่งครัดคณะรัฐมนตรีเห็นชอบยกระดับความปลอดภัยข้อมูลรัฐทั้งระบบโดยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดและใช้ระบบยืนยันตัวตนหลายปัจจัย
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแนวทางการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลรั่วไหลจากเหตุบัญชีผู้ใช้งานสำหรับยืนยันตัวตนรั่วไหลด้วยมาตรการยืนยันตัวตนหลายปัจจัยตามที่คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือกมช.เสนอเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันข้อมูลส่วนบุคคลและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ในภาครัฐอย่างเป็นระบบส่งผลให้ระบบดิจิทัลของรัฐมีความมั่นคงปลอดภัยมากขึ้นนอกจากนี้ยังเห็นชอบสามมาตรการได้แก่บังคับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐกว่า300กรมเปลี่ยนรหัสผ่านใหม่ทั้งหมดทันทีเพื่อตัดวงจรไม่ให้ผู้ประสงค์ร้ายนำฐานข้อมูลเก่าที่รั่วไหลไปสวมรอยใช้งานได้อีกรวมทั้งเส้นคลีนนิ่งใน15วันโดยให้ทุกกระทรวงและ300กรมตรวจสอบระบบสารสนเทศในสังกัดกว่า 30,000 ระบบและหากระบบใดที่เป็นระบบเก่าหรือล้างที่ไม่ได้ใช้งานแล้วให้ทำการปิดการเข้าถึงเชิงระบบถาวรภายใน15วันและยกระดับใช้ยืนยันตัวตนหลายปัจจัยในระบบภาครัฐทั้งหมดอย่างเป็นรูปธรรมกนิษฐาแก้วสายรายงาน
1: คณะรัฐมนตรียังอนุมัติขยายโครงการนมโรงเรียนไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในกลุ่มโรงเรียนขยายโอกาสช่วยเสริมโภชนาการเด็กและช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม
6: ร้อยเอกหญิงพันดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติโครงการอาหารเสริมหรือนมโรงเรียนสำหรับนักเรียนระดับชั้นม.1 ถึงม.3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 582,947 คนซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่มีข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจได้เข้าถึงโภชนาการที่เหมาะสมในช่วงวัยที่กำลังเติบโตนอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มการรับซื้อน้ำนมดิบเข้าสู่ระบบการผลิตลดปัญหาน้ำนมดิบล้นตลาดและสร้างรายได้ให้เกษตรกรโคนมรวมถึงช่วยให้ห่วงโซ่อุตสาหกรรมนมตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำมีตลาดรองรับมากขึ้นสำหรับการดำเนินโครงการในปีการศึกษา2569กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีแผนเริ่มจัดส่งนมให้เด็กกลุ่มใหม่ในเดือนพฤศจิกายนนี้โดยสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้เสนอให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับจำนวนวันที่จัดส่งนมให้สอดคล้องกับระยะเวลาการเรียนการสอนที่เหลืออยู่จากเดิม260วันเหลือประมาณ145วันนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือพร้อมเตือนประชาชนติดตามการแจ้งเตือนและปฏิบัติตามแผนอพยพ
7: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อประเมินสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องโดยวันนี้แจ้งเตือนผ่านเซลล์บอร์ดแคสต์ไปยังจังหวัดเชียงรายซึ่งมีพื้นที่ติดกับแม่น้ำลาวรวมถึงจังหวัดพะเยาเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าปริมาณน้ำในแม่น้ำโขงเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องแม้ทุกพื้นที่อยู่ในช่วงเฝ้าระวังแต่ได้มีการซักซ้อมแผนรับมือหลายครั้งแล้วพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ประสานหน่วยงานท้องถิ่นและท้องที่เฝ้าระวังหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินจะแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์รวมถึงประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวในหมู่บ้านจึงขอความร่วมมือประชาชนหากได้รับแจ้งเตือนให้ปฏิบัติตามแผนที่ได้ซักซ้อมไว้อย่างเคร่งครัดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวเพิ่มเติมว่านายกรัฐมนตรีกำชับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินสามารถจัดสรรงบประมาณให้รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลแต่ละพื้นที่จำนวน100ล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมน้ำแล้งโดยงบประมาณดังกล่าวสามารถนำไปช่วยเหลือเรื่องที่อาจติดขัดเช่นการขุดลอกทางระบายน้ำการก่อสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมชั่วคราวนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กำชับให้บริหารจัดการและกักเก็บมวลน้ำเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้และช่วยบรรเทาสถานการณ์ภัยแล้งในช่วงต้นปีหน้าชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าปฏิรูประบบการจัดกำลังคนภาครัฐเพื่อแก้ปัญหาสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำที่สูงเกินไปพร้อมนำเทคโนโลยีมาปรับใช้อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
8: นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการปฏิรูปกำลังคนภาครัฐตามนโยบายรัฐบาลว่าปัจจุบันงบประมาณแผ่นดินกว่า73%เป็นงบรายจ่ายประจำทำให้งบประมาณสำหรับการลงทุนพัฒนาประเทศมีจำนวนน้อยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจึงมีมติเห็นชอบแนวทางการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐโดยจำกัดและสั่งตรึงอัตรากำลังของส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐให้อยู่ในระดับสูงสุดเท่าที่มีอยู่ณในปัจจุบันรวมถึงทยอยยุบเลิกตำแหน่งที่ไม่จำเป็นโดยย้ำว่าจะไม่ส่งผลกระทบต่อตำแหน่งที่มีการผูกพันไว้แล้วนอกจากนี้ยังให้ยกเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ไปตั้งในส่วนภูมิภาคเพิ่มเติมและทยอยปรับลดหน่วยงานในส่วนกลางในภูมิภาคที่มีอยู่เดิมกว่า 30,000 หน่วยงานลงอย่างเป็นขั้นตอนโดยเน้นนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้บริการสาธารณะแทนเพื่อให้โครงสร้างภาครัฐมีความรัดกุมทันสมัยและลดภาระงบประมาณในระยะยาวรองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป้าหมายสำคัญของการปฏิรูปครั้งนี้คือการเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ควบคุมมาเป็นผู้อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนด้วยต้นทุนที่คุ้มค่าที่สุดโดยตั้งเป้าหมายในระยะยาวที่จะลดสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำให้เหลือไม่เกินร้อยละ30เพื่อเพิ่มสัดส่วนงบลงทุนที่จะพัฒนาประเทศซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการประชาชนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าให้ข้อมูลกับตำรวจกรณีผู้ประกอบการนอมินีติดต่อขอเจรจาขณะลงพื้นที่เขตห้วยขวางยืนยันจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อปกป้องผลประโยชน์คนไทย
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าแจ้งความและให้ปากคำต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางภายหลังที่ลงพื้นที่ตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจที่อาจเข้าข่ายนอมินีรวมถึงสถานประกอบการและโรงแรมที่อาจประกอบกิจการไม่ถูกต้องตามกฎหมายในพื้นที่เขตห้วยขวางเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งมีผู้ประกอบการพยายามติดต่อขอเจรจาพร้อมอ้างว่าได้มีการจ่ายเงินสินบนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าจากการลงพื้นที่ครั้งนี้เชื่อว่าถนนห้วยขวางทั้งเส้นยังมีความผิดปกติและที่ผ่านมาได้รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนจำนวนมากและจะดำเนินการลักษณะนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องเพื่อปกป้องผู้ประกอบการคนไทยที่ตั้งใจประกอบธุรกิจอย่างถูกต้องตามระเบียบและกฎหมายป้องกันไม่ให้คนต่างชาติเข้ามาเบียดเบียนและแสวงหาผลประโยชน์หรือเข้ามาครอบครองทรัพย์สินและที่ดินที่ควรเป็นของคนไทย
10: เราก็จะปฏิบัติภารกิจแบบนี้ในกรุงเทพมหานครต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าวันนี้เราต้องปกป้องผู้ประกอบการคนไทยก่อนนะครับว่าคนที่เขาตั้งใจทำถูกระเบียบคนที่เขาตั้งใจทำถูกกฎหมายคนที่เขาเสียภาษีเพื่อให้มาเป็นเนี่ยมาดูแลพี่น้องข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ในการพัฒนาเมืองพัฒนาประเทศเนี่ยก็เราต้องปกป้องคนพวกนี้ก่อนอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมรับไม่ได้ก็คือว่าถ้าเกิดวันนี้คนต่างชาติมาเบียดเบียนเอาผลประโยชน์แล้วก็ครอบครองที่ดินที่มันควรจะเป็นของคนไทยนะครับส่วนเรื่องแรงงานเนี่ยก็แน่นอนละครับว่าวันนี้เศรษฐกิจเป็นแบบนี้คนไทยอาจจะเข้าไม่ถึงกับการที่จะได้เป็นลูกจ้างหรือเป็นพนักงานต่างๆเนี่ยแล้วยิ่งมีต่างชาติเข้ามาแย่งงานเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกผมเนี่ยรับไม่ได้ในแต่ละรัฐบาลนะครับ
9: นอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคาดว่ามีคนไทยที่อำนวยความสะดวกให้กับชาวต่างชาติที่ดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายอย่างแน่นอนจึงต้องมีการสืบสวนถึงเครือข่ายเหล่านี้ยืนยันว่าหากพบความเชื่อมโยงไปถึงหน่วยงานราชการหรือใครก็ตามจะดำเนินการอย่างจริงจังและถึงที่สุดและจากวันนี้กรมการปกครองและสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางจะร่วมติดตามความคืบหน้าของกรณีดังกล่าวในทุกๆ7วันปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ตำรวจคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงฝากขังพร้อมคัดค้านการประกันตัวขณะที่ศาลไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงอดีตส.ส.นนทบุรีผู้ต้องหาที่ใช้อาวุธปืนยิงพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐนายก อบจ. นนทบุรีออกจากห้องควบคุมตัวก่อนนำขึ้นรถกระบะกันกระสุนของหน่วยปฏิบัติการพิเศษเพื่อไปฝากขังที่ศาลจังหวัดนนทบุรีทั้งนี้ในท้ายคำร้องของพนักงานสอบสวนได้คัดค้านการประกันตัวนายฉลองโดยให้เหตุผลว่าเป็นคดีอุกชะกันสะเทือนขวัญและเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนอย่างไรก็ตามภายหลังเสร็จสิ้นกระบวนการฝากขังแล้วผู้ต้องหาได้ยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในชั้นนี้โดยศาลจังหวัดนนทบุรีมีคำสั่งไม่อนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเนื่องจากพฤติการแห่งคดีเป็นเรื่องร้ายแรงและอุกอาจคดีมีอัตราโทษสูงประกอบกับพนักงานสอบสวนคัดค้านการประกันตัวหากอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวเกรงว่าจะหลบหนีหรือก่อเหตุประการอื่นให้ยกคำร้องและหมายขังอย่างไรก็ตามก่อนตำรวจควบคุมตัวนายฉลองเรี่ยวแรงไปฝากขังเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขได้เดินทางมายังสภ.รัตนาธิเบศรเพื่อดำเนินคดีกับนายฉลองกรณีปรากฏภาพนายฉลองสูบบุหรี่ภายในสถานีตำรวจเมื่อวานนี้ซึ่งเข้าข่ายความผิดสูบบุหรี่ในสถานที่ราชการโดยมีอัตราโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาทสำหรับการพิจารณาดำเนินการในกรณีนี้เนื่องจากมีหลักฐานเป็นภาพอย่างชัดเจนโดยกรณีนี้เจ้าหน้าที่พิจารณาปรับในอัตราสูงสุดทั้ง2ส่วนคือปรับนายฉลองในฐานะผู้กระทำผิดจำนวน 5,000 บาทและปรับสถานที่ราชการจำนวน 3,000 บาทรวมเป็นเงิน 8,000 บาทกรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามราคาดอกมะลิในช่วงวันแม่พบว่าปีนี้ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยทำให้ราคาสูงขึ้นกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนและไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาน
11: ายเจรวุฒิสุวรรณอาจรองอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่ากรมการค้าภายในลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกมะลิช่วงก่อนวันแม่แห่งชาติณปากคลองตลาด2และตลาดยอดพิมานพบว่าความต้องการมะลิเพิ่มขึ้นตามเทศกาลขณะที่ปีนี้ผลผลิตมะลิออกสู่ตลาดน้อยกว่าปีก่อนจากฝนตกชุกและอากาศเย็นส่งผลให้ราคาปรับสูงขึ้นตามกลไกตลาดซึ่งผลผลิตส่วนใหญ่มาจากจังหวัดนครสวรรค์และกำแพงเพชรโดยมะลิสดดอกใหญ่เกรด A ราคาขายปลีกประมาณ 1,000 บาทต่อลิตรขายส่ง850บาทต่อลิตรส่วนมะลิสดทั่วไปอยู่ที่750ถึง 1,000 บาทต่อลิตรและพวงมาลัยมะลิสดขนาดใหญ่200ถึง300บาทต่อพวงโดยกรมการค้าภายในจะติดตามสถานการณ์การจำหน่ายดอกไม้และสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเทศกาลวันแม่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้การซื้อขายเป็นไปอย่างเป็นธรรมพร้อมกำชับผู้ค้าปิดป้ายแสดงราคาให้ชัดเจนจำหน่ายตรงตามราคาที่แสดงและตั้งราคาให้สอดคล้องกับต้นทุนและภาวะตลาดไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาทั้งนี้หากประชาชนพบการจำหน่ายสินค้าราคาสูงผิดปกติสามารถแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ปริมปรัชโสภาภาครายงาน
12: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
13: รัฐบาลเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซลารูฟท็อปและอุปกรณ์มาตรฐานทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายน2569เพื่อยกระดับมาตรฐานการติดตั้งและความปลอดภัยของประชาชนรองรับแผนส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อป 500,000 ครัวเรือนในระยะแรกช่วยลดค่าไฟฟ้าเพิ่มการใช้งานของพลังงานสะอาดและเสริมความมั่นคงด้านพลังงานของประเทศโดยผู้ประกอบการและอุปกรณ์ต้องผ่านมาตรฐานที่การไฟฟ้ากำหนดก่อนให้บริการแก่ประชาชนสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาประดุธนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
14: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าทางการโคลอมเบียดำเนินปฏิบัติการกู้ภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.4 ในพื้นที่ทางตะวันตกของประเทศต่อเนื่องเป็นวันที่2เมื่อวันอังคารตามเวลาท้องถิ่นโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยพร้อมด้วยตำรวจทหารและอาสาสมัครต่างเร่งค้นหาและช่วยเหลือประชาชนที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารและบ้านเรือนที่พังถล่มลงมาเป็นวงกว้างขณะที่ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตอย่างน้อย160รายบาดเจ็บเกือบ600รายและยังคงสูญหายอีกราว180คนอย่างไรก็ตามทางการโคลอมเบียคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้อาจเพิ่มขึ้นอีกด้านประธานาธิบดีอาเบลาโดเดลาเอสปีเอล่าผู้นำโคลอมเบียสั่งการให้กองกำลังรักษาความสงบจำนวน 1,000 นายไปประจำการในเมืองคาลีเมืองใหญ่ที่สุดทางตะวันตกของโคลอมเบียเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่เนื่องจากมีรายงานการปล้นสะดมหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวหนังสือพิมพ์ทางการของเวียดนามเปิดเผยว่าเวียดนามเริ่มดำเนินการสร้างเรือฟริเกตต่อต้านเรือดำน้ำที่มีขนาดใหญ่และทันสมัยที่ผลิตเองภายในประเทศแล้วเมื่อวานนี้ที่อู่ต่อเรือทรงทูของกระทรวงกลาโหมในเมืองดานังซึ่งถือเป็นการตอบสนองนโยบายในการพัฒนาอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศที่ให้มีความเป็นอิสระสามารถพึ่งพาตนเองรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถรองรับการใช้งาน2ทางและมีความทันสมัยทั้งนี้ช่วงเวลาหลายทศวรรษที่ผ่านมาเวียดนามดำเนินการปรับปรุงกองทัพครั้งใหญ่ให้มีความทันสมัยโดยจัดซื้อเรือดำน้ำชั้นกิโลหรือเรือฟริเกตชั้นเกพาร์ดจากรัสเซียควบคู่ไปกับการขยายกองเรือรบติดขีปนาวุธและเรือลาดตระเวนที่ผลิตในประเทศท่ามกลางข้อพิพาทในทะเลจีนใต้ที่มีมาอย่างยาวนานต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนควรงดออกจากฝั่งพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง 170% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝน 170% ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนระดับ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรี ภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่บริเวณระนองกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่ภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:04 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.51 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:41 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 98 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:42 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:04 นาที
14: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิด

0: ีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธการจุลโลบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยนะคะกับอีกหนึ่งท่านนะคะต้องบอกว่าเราสามารถเรียกเขาได้ว่าเป็นศิลปินเพราะว่าเขาเป็นลูกของศิลปินนะคะแต่ว่ามากกว่านั้นนะคือว่าเขาทำงานเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับภาพยนตร์ค่ะและที่สำคัญวันนี้นะคะโยจะพูดคุยกับน้องมิ่งค่ะสวัสดีค่ะน้องมิ่งขวัญนะคะ
3: สวัสดีครับสว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับมิ่งขวัญนามสกุลทิพทองคุณไหมคะทิพทองเนี่ยค่ะนะคะเป็นลูกชายของพี่ทรงเดชทิพทองแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมิ่งเขาไม่ได้แบบว่าเป็นธรรมดาแล้วเดี๋ยวนี้เขาแบบเป็นอาร์ติสต์นะคะเป็นฟอโตกราฟีคือจะบอกว่าน้องมิ่งเนี่ยนะคะเห็นโยจริงๆแล้วโยเนี่ยเห็นมิ่งมาตั้งแต่เมื่อ12ปีก่อนเนี่ยตั้งแต่มิ่งยังเด็กๆอยู่เลยยังไม่แอบดูพี่โยตอนสัมภาษณ์คุณพ่ออยู่เลยแล้ววันหนึ่งเขาก็โตเป็นหนุ่มแล้วเขาก็รู้สึกว่ามิ่งเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยด้วยการส่งพอร์ตที่ตอนนั้นมิ่งถ่ายคุณพ่อใช่ไหมคะ
3: เป็นพอร์ตเป็นเหมือนถ่ายภาพคุณพ่อเอาไว้สำหรับใส่ในเครดิตหนังอะไรเงี้ยครับ
2: อ่
3: ข
2: า
3: อง
2: ฮะ
3: ของเป็นสารคดีของถ้ำเกี่ยวกับถ้ำหลวงอะไรเงี้ยครับ
2: ค่ะตอนนั้นน่าจะประมาณสัก4-5 ปีได้หรือเปล่าตั้งแต่ตอนนั้นก่อนที่มิ่ง

0: จะเข้ากำลังจะเข้ามหาลัยใช่ไหมตอนนั้น
1: ใช่ครับประมาณน่าจะประมาณ5 ปีครับสี่ประมาณ4-5 ปีนะครับ
0: นะคะซึ่งตอนนั้นน่ะมิ่งอ่ะเขาทําเรื่องราวที่แบบว่าที่เกี่ยวกับถ้ำหลวงเพราะว่าอย่างที่ทราบอะค่ะว่าเมื่อหลายปีก่อนเรามีเรื่องที่เด็กติดถ้ำใช่ไหมคะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยมิ่งก็ถ่ายคุณพ่อแล้วพอตอนนี้เนี่ยกลับได้รับรางวัลเรื่องราวเกี่ยวกับเชียงอันตรายนะคะแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นพี่ถามหน่อยว่าเอ๊ะทำไมมิ่งถึงได้เรื่องที่จะเรียนภาพยนตร์คะ
1: คือจริงๆมันต้องเริ่มจากผมชอบดูหนังแล้วก็ชอบถ่ายรูปอะไรเงี้ยครับแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบคือเราชอบถ่ายรูปไปแล้วแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็แทบจะไม่ค่อยบันทึกวิดีโอเลยครับแล้วก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: รู้สึกว่าตอนแรกจะเรียนถ่ายรูปเลยแบบเน้นไปที่ถ่ายรูปอย่างเดียวอะไรครับแต่ว่าพอเราหาข้อมูลไปเรื่อยๆมันในคณะที่มันเป็นนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์นะคุณครับเราก็เหมือนเห็นว่าแบบแทบจะทุกคณะเลยมันมีเรียนถ่ายรูปเหมือนกันอะไรครับเราก็เลยงั้นเราเรียนทางภาพยนตร์ทางวิดีโออะไรอย่างนี้เผื่อมันนําไปต่อยอดได้ในอนาคตอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะต้องขอโทษนะคะน้องน้องมิ้งจบจากไหนนะคะเรียนที่ไหนเอ่ย
1: เรียนที่ศิลปากรครับ
0: ที่ศิลปากรใช่ไหมคะศิลปากรเนี่ยเรียนเข้าศิลปากรใครก็ต้องคิดว่าเด็กศิลปากรต้องไปเรียนคณะจิตกรรมแต่ว่าเราไปเรียนทางด้านภาพยนตร์เนี่ยนะคะตอนแรกเนี่ยที่เลือกเรียนภาพยนตร์เนี่ยคุณพ่อว่าไงคุณพ่อแม่ว่าไงบ้าง
1: คือเราเหมือนผมเริ่มชอบแบบชอบมาตั้งแต่มัธยมนะครับเหมือนแบบเราชอบดูเขาแบบเบื้องหลังการพากย์เสียงเบื้องหลังการถ่ายทำอะไรครับแล้วก็หรือแบบเวลามีคนมาถ่ายคุณพ่อผมก็จะชอบไปดู
0: ชออ บ
1: ะไร
0: ชอบดูใช่เห็นอยู่
1: แล้วก็เลยพ่อก็ไม่พ่อกับแม่ไม่ได้ห้ามอะไรพ่อกับแม่ก็ซัพพอร์ตครับว่าเรียนเลยอะไรเงี้ยครับ
0: ค่ะแล้วทำไมครั้งนี้เนี่ยถึงได้เลือกที่จะทำสารคดีขนาดจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงภาพยนตร์เราอาจจะคิดถึงว่าถ้าสำหรับเด็กๆนะคะก็คิดถึงภาพยนตร์สั้นทำหนังสั้นทำอะไรอย่างนี้แต่ทำไมเลือกทำสารคดีเพราะว่าสารคดีมันยากมากๆ
1: จริงๆคือผมอาจจะเริ่มที่เพราะว่าผมสนใจมาด้วยมั้งครับเพราะว่าผมสนใจเราตั้งแต่ตอนมัธยมเหมือนกันครับคือตอนที่เขามาเหมือนมาทํางานกับคุณพ่อนี่แหละครับที่เขามาให้คุณพ่อวาดรูปแล้วผมไปถ่ายรูปเขาอะไรครับก็เลยผมหลังจากนั้นผมเลยเหมือนเริ่มดูสารคดีครับที่เป็นภาพยนตร์อะไรครับแล้วก็ดูมาจนเข้าปีหนึ่งพอเราไปอยู่ในกรุงเทพมันก็แบบเหมือนมีให้เราดูเยอะขึ้นที่มันมากกว่าดูแบบที่เชียงรายอะไรครับเราก็เลยแบบมันดูแบบสนุกแล้วก็แบบผมเป็นคนที่ชอบฟังอยู่แล้วครับแบบชอบไปนั่งฟังคนนู้นคนนี้เล่าเรื่องอะไรด้วยครับก็เลยมันแล้วก็แบบบางทีก็ถ่ายไว้ครับมันก็เลยอาจจะนํามาใช้แล้วก็มันทำอาจจะมันก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ผมชอบครับเอาคลิปที่คนอื่นเขาพูดมาใช้ในหนังจริงอะไรครับคลิปจริงมาใช้ในหนัง
0: แล้วพอจริงๆแล้วพอได้เรียนจริงๆแล้วเนี่ยมันยากไหมคะสำหรับการเรียนภาพยนตร์
1: สำหรับผมว่ามันยากตอนปีหนึ่งครับตอนที่เราเข้าไปใหม่
0: ค่ะ
1: ๆคือเหมือนทุกอย่างมันใหม่หมดเลยครับแบบที่กรุงเทพเขามันรู้สึกว่าเหมือนแบบเขานําหน้าเราไป19นําหน้าเราไม่ใช่แค่19เขานําหน้าเราไปเยอะมากครับแ
0: ค
1: บ
0: ่
1: บ
0: ะ
1: เรารู้สึกเหมือนแบบเราตามเขาไม่ค่อยทันนะครับแบบที่กรุงเทพเขาเลิกเล่นแบบนี้ไปแล้วแต่ว่าผมจบม .6 มาเอ้ยเชียงรายมันก็กําลังยังฮิตอยู่นะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนปีหนึ่งมันเรียนรวมหลายๆอันมากแล้วก็ผมอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบอ่านนะครับแล้วก็พอเราเข้าไปเรียนนิเทศคือมันก็ต้องเรียนรวมแล้วมันต้องมีวิชาข่าววิชาอะไรครับแล้วมันพอเรียนวิชาข่าวเราก็ต้องอ่านข่าวสรุปข่าวนะครับแล้วก็ผมเป็นคนไม่ชอบอ่านมันก็เลยรู้ผมมันอาจจะรู้สึกยากนิดหน่อยมันเรียนทฤษฎีเยอะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยถามพี่ได้นะพี่เนี่ยจบปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทั้งตรีและโทเลยนะเห็นหน้าตาแบบเนี้ยเป็นอยู่นะเป็นอยู่ ค่ะแล้วแน่นอนพอเราเข้าแน่นอนจากเชียงรายแล้วก็เราก็มาอยู่กรุงเทพแล้วเราก็เรียนทางด้านภาพยนตร์ถูกไหมคะเราจะต้องทําอะไรตั้งมากมายเลยแต่ว่าการทําสารคดีแน่นอนมันจะต้องหาพล็อตเรื่องก่อนอันดับแรกทําไมถึงได้เลือกที่จะทําเรื่องเชียงอันตรายคะ
1: เหมือนคือมันผมมาเริ่มสนใจเริ่มจากผมสนใจเรื่องสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ครับตั้งแต่ประมาณช่วงปีสามอะไรครับที่ได้มีโอกาสไปฝึกงานนะครับแล้วก็พี่ที่เขาเป็นพวกที่พี่ที่ผมไปฝึกงานด้วยเหมือนเขาแบบทําเรื่องเกี่ยวกับแม่น้ําโขงเรื่องเกี่ยวกับการสร้างเขื่อนนะครับแบบรณร
0: ค่
1: ง
0: ะ
1: ค์แม่เกี่ยวกับการสร้างเขื่อนที่แม่น้ําโขงนะครับแล้วก็ทีนี้พอเราไปเราก็รู้สึกว่ามันมีปัญหามันเป็นปัญหานะที่แบบเวลาเรามีเขื่อนมันทําให้ระบบนิเวศมันก็เปลี่ยนไปอะไรครับแบบจาก
0: ค่
1: ท
0: ะ
1: ี่ปลามันว่ายได้อิสระมันก็แบบไปก็ต้องเจอเขื่อนนะแล้วก็พอเราก็ฝึกงานประมาณ3-4 เดือนนะครับแล้วก็ไปเราก็เหมือนพอมาลงพื้นที่ที่เชียงรายเพราะว่าเชียงรายก็มีน้ําโขงใช่ไหมครับแล้วก็ไป
0: ค่ะ
1: เจอปัญหาอื่นๆมาเจอมีสารพิษปนเปื้อนมีอะไรหลายๆอย่างแล้วก็อย่างมีเรื่องฝุ่น PM มีเลือกปัญหาเยอะแยะในเชียงรายครับทั้งเวียงหนอ
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: ลมอะไรที่มันที่เกิดขึ้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าสนใจที่จะทําเรื่องเกี่ยวกับที่เชียงรายเพราะว่าแบบถ้าน้ําใช้ไม่ได้อากาศก็หายใจไม่ได้มันก็วิกฤตอะครับ
0: อ
1: มั
0: ื
1: น
0: ออ
1: ยู่
0: ื
1: ไม่
0: อ
1: ได้
0: อือหรือเพราะว่าส่วนหนึ่งเราเป็นคนเชียงรายด้วยเราก็เลยคิดว่าอันนี้มันคือสิ่งที่มันใกล้ตัวเราแล้วเราเห็นอยู่
1: ใช่ครับนั่นเป็นส่วนหนึ่งครับที่แบบเราเจอก่อนหน้านี้เราก็เจอเรื่องฝุ่น PM ทุกปีอะไรครับ
0: ค่ะอ่าฮะแล้วครั้งนี้เนี่ยพอทำเรื่องราวเกี่ยวกับแม่น้ำกกอะค่ะเรื่องราวมันเป็นยังไงพอเล่าพอสปอยหน่อยได้ไหมฮะให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่นี่รู้ไหมว่าพี่นี่นะคุยออกติ๊กต็อกแล้วมีคนถามแล้วนะว่าหนังอะยังฉายอยู่หรือเปล่าแล้วฉายตรงไหนเออนั่นนะคะ
1: ตอนนี้ยังเหมือนตอนนี้ฉายไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่มียังไม่มีมียังไม่มีที่ที่ไปฉายต่อต้องรอติดตามครับแต่ว่า
0: อ๋อมัน
1: พล็อต
0: ร
1: เ
0: อ
1: รื่อ
0: ต
1: ง
0: ิด
1: มัน
0: ต
1: ก็
0: าม
1: ใช่ครับพล็อตเรื่องมันก็จะเป็นประมาณว่าเหมือนแบบมันมีมันคือเชียงรายมันมีฝุ่นแต่ว่าแบบถ้าเราดูจากฮอตสปอตนะครับที่เป็นจุดสีแดงว่าตรงไหนมีการเผาเราก็เห็นได้เลยว่าแบบที่เชียงรายมันมีน้อยมากหรือแบบแทบไม่มีเลยอะไรครับมันจะเป็น
0: อือหือ
1: จากเมียนมามากกว่าอะไรเงี้ยครับ
0: อื
1: ช
0: อ
1: ่วง
0: หื
1: ห
0: อ
1: ลังๆซึ่งเวลาช่วงที่ฝุ่นควันหนักๆมามันคือช่วงเวลาที่รัฐบาลเขาจะประกาศห้ามเผาอะไรครับซึ่ง
0: ค่ะ
1: มันก็จะย้อนแย้งนิดหน่อยที่เวลาก่อนหน้านี้ที่เราหลายคนเข้าใจว่าแบบก็ฝุ่นควันมันเกิดขึ้นก็เพราะว่าชาวนาเผาไงอะไรเงี้ยครับแต่
0: อ
1: ซ
0: ื
1: ึ่
0: อง ฮ
1: จ
0: ึ
1: ริงๆแล้ว
0: มัน
1: ช
0: ม
1: ่
0: า
1: วง
0: จาก
1: ที
0: ป
1: ่
0: ระเทศเพ
1: คว
0: ื
1: ั
0: ่
1: น
0: อนบ้าน
1: มันมาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งชาวนาก็มีส่วนแต่ว่าน้อยมากแต่ว่าเขาก็เผากันมาตั้งนานแล้วแต่ว่าแบบก็เมื่อก่อนมันก็ไม่ได้หนักขนาดนี้แต่ว่าตอนนี้ทําไมมันหนักขนาดนั้นทั้งๆที่หลายๆที่เขาก็เลิกเผากันแล้วอะไรครับ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะคะพักเบรกสักครู่หนึ่งค่ะ
2: คุณกำลังฟังรายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
3: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
4: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา18:00 น.ถึง19:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
3: แล้วพบกันนะครับ
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
0: ค่ะเรากลับมาพูดคุยกับน้องมิ่งขวัญนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่แบบว่าทำภาพยนตร์สารคดีได้ออกมาน่าสนใจมากกับเชียงอันตรายค่ะค่ะเรามาคุยกันต่อนะคะน้องมิ่ง
1: ครับนะครับ
0: ค่ะค่ะก็พอเราอย่างนี้พอเรารู้สึกแล้วอย่างนี้แล้วแล้วอะไรล่ะคะที่มันเป็นสารเคมีที่มันตกลงไปในแม่น้ำกกอ่ะเพราะว่าเห็นล่าสุดพอเราเห็นข่าวแล้วก็จะเห็นมีปลาที่กลายพันธุ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องมิ่ง
1: จากที่เวลาทำงานมันก็จะได้รีเสิร์ชใช่ไหมครับแล้วก็มันก็จะเป็นเหมือนสารที่มันมามันคือสารจากแบบเหมืองแร่ครับที่เขาทํา
0: อ่า
1: จ
0: ฮ
1: าก
0: ะ
1: ฝั่งเมียนมานะครับ
0: ค่ะ
1: จากปร
0: อ
1: ะ
0: ื
1: เทศเพื่
0: ม
1: อนบ้านนะครับ
0: ค่ะ
1: ซึ่งมันก็เขาก็ทําด้วยการที่แบบเขาก็ทําแล้วก็ละทิ้งพวกสารโลหะหนักอะไรพวกนี้ลงมาในแม่น้ํากกออ ะไร
0: ื
1: นะคร
0: ม
1: ับซึ่งมัน
0: ค่
1: ก
0: ะ
1: ็ซึ่งแม่น้ำครับมันก็ไหลอยู่
0: ไหล
1: ตลอ
0: ล
1: ด
0: ง
1: แม่
0: ม
1: น้
0: า
1: ำมันไม่ได้หยุดนิ่งๆครับมันก็เลยทําให้มันกระจายไปทั่วนะครับแบบ
0: อื
1: มาม แม่มีทั้งในแม่น้ํากกแม่น้ําสายแม่น้ําลวกนะครับแล้วก็แม่น้ําทั้งหมดมันก็จะไหลลงแม่น้ําโขงนะครับ
0: อืม
1: ซึ่งพอมันไหลลงแม่น้ําโขงแล้วก็ตอนเนี้ยที่มันจะมีเขื่อนที่จะมากั้นตรงแบบ
0: ค่ะ
1: สุดของเชียงรายครับมันจะมีเขื่อน
0: ค่
1: ป
0: ะ
1: ากแพงอีกนะครับ
0: อือหือ
1: แล้วก็อาจจะทําให้สารพิษที่มันอาจจะตกตะกอนอยู่บริเวณแม่น้ําโขงตรงนั้นเนี่ยมันไม่ได้มันออ า
0: ื
1: จจะไม่
0: ม
1: ได้ระบายออกไปนะ
0: อื
1: ซึ่ง
0: ม
1: มันก็ถ้าหากเกิดน้ําท่วมนะครับมันก็จะน่าจะมันน่าจะอันตรายขึ้นไป
0: อัน
1: อ
0: ต
1: ีก
0: ร
1: นะ
0: ายอ่าค
1: คร
0: ื
1: ั
0: อ
1: บ
0: จ
1: แล้วก็
0: ริงๆแล้วเพียงแค่จุดเล็กๆกันนะมันก็ขยายไปเรื่อยๆใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับแล้วก็มันไม่ได้แค่เหมือนตอนนี้มันไม่ได้เป็นแค่ปลาในน้ําแล้วครับที่
0: อืม
1: ล่าสุดคือเหมือนมันมีผลผักพืชผักผลไม้พวกแต
0: ค
1: ง
0: ่ะ
1: กวามะเขือมะม่วงอะไรครับที่มันปลูกตรงริมน้ําพื้นที่ริมน้ํากกตรงที่แม่อายครับมันเริ่มตรวจเจอแบบพวกสารตะกั่วแคดเมียมอะไรพวกนี้ครับเอ้ยพวกสารแคดเมียมพวกสารหนูอะไรพวกนี้นะ
0: ค่ะซึ่งจริงๆแล้วก็แค่จะบอกคุณผู้ฟังคุณผู้ชมว่าเราอ่ะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นน่ะดูเหมือนว่ามันจะไกลตัวแต่จริงๆแล้วมันใกล้ตัวขึ้นมาเรื่อยๆถูกไหมคะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันไหลมาเรื่อยๆเนี่ยอย่างผ่านที่บอกอย่างแม่กกแม่ลาวต่างๆแล้วมันเกิดสมมุติว่ามันมาถึงโดนเข้าลงมาถึงแม่น้ําปิงขึ้นมาไหลลงมาจากนครจากเชียงใหม่เชียงลงมานครสวรรค์ลงมากรุงเทพมหานครมันจะกลายเป็นทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเริ่มจากจุดเล็กๆที่ต้องการที่จะให้ทุกคนได้เห็นกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อือหือ
1: คือมันเป็นเหมือนหนังมันจะนําเสนอเหมือนผลกระทบที่มันเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านอะไร
0: ค่ะอือห
1: ซ
0: ื
1: ึ
0: อ
1: ่งคนที่อยู่เขาก็ทําอะไรไม่ได้นอก
0: อือหือ
1: แบบมีการรณรงค์หรือว่ายื่นหนังสือไปก็ไม่มีใครทําอะไรอะไรครับแล้วก็ต้องอยู่กับมันแบบนั้นอะไรครับ
0: ค่ะ
1: ก็ตับตัวของเราเองอะไรครับ
0: ค่ะแล้วหนังเรื่องนี้เนี่ยทำโปรดักชันทั้งหมดกี่คนคะมีเพื่อนทำด้วยไหม
1: มีครับจริงๆหลักๆที่มาถ่ายมี4 คนครับมีผ
0: ค
1: ม
0: ่ะ
1: แล้วก็เพื่อนอีก3 คนที่มาช่วยอัดเสียงแล้วก็สลับกันมาถ่ายอะไรครับ
0: อือฮึแล้วเรื่องของแล้วใครเป็นคนเขียนบทคะ
1: จริงๆมันแค่วางโครงเรื่องไว้ผมเป็นคนวางโครงเรื่องไว้ทั้งหมดครับ
0: อ่
1: ไว้ว่าแบ
0: า
1: บอยากได้แบบนี้แบบนี้
0: อ่าฮะแล้วทุกคนก็มาถ่ายแล้วก็อย่างที่น้องมิ้งอยากที่จะให้เป็นถูกไหมคะแล้วคราวนี้ว่าถามเลยเหอะว่าพอได้รางวัลนี้ขึ้นมาเนี่ยมิ้งรู้สึกยังไงบ้างนี่เป็นแค่1 ใน 5นะเนี่ยเออ
1: ก็ดีใจครับคือจริงๆเราไม่ได้คิดว่ามันว่างานจะได้รางวัลเพราะว่าหลายๆเรื่องที่ส่งมาเราดูจากชื่อผู้กำกับเราก็รู้จักอะไรครับเขาเป็นรุ่นใหญ่มาก่อนนะครับแต่ว่า
0: อืม
1: เราไม่ได้เราก็แบบคิดว่าก็คงไม่ได้หรอกนะครับแต่ว่าแบบพอเหมือนไปถึงที่งานเขาก็เหมือนเพิ่มรางวัลมาอีกรางวัลหนึ่งอะไรครับแบบเป็นรางวัลรองแบบเหมือนรางวัลรองชนะเลิศให้เราอะไรครับ
0: นี่จริงๆแล้วแนะนําเสนอนะเนี่ยว่าหนูน่าจะเขียนถึงกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยเดี๋ยวเขาจะเปิดรับเนี่ยเพราะว่ามันมีสายภาพยนตร์
1: อ๋อ
0: นะเผื่อที่ว่าจะได้เอาไปทําต่อเพราะว่าเขาจะมีงบของทางของทางสํานักงานศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยกระทรวงวัฒนธรรมอ่ะเขาจะให้เรื่องนี้น่าสนใจนะน่าจะเขียนแล้วก็เอาไปทําต่อพี่ว่าน่าสนใจมากๆเลย นะคะเดี๋ยวลองดูลองเขียนดูนะคะแล้วคราวนี้ว่าพอแน่นอนพอเรื่องแรกเนี่ยประสบความสำเร็จแล้วเนี่ยคิดจะทำเรื่องสองต่อไหมว่าจะทำเรื่องอะไร
1: จริงจริงมีก็มีคิดไว้ครับแต่ว่ามันยังเป็นแบบแค่คิดเป็นไอเดียอะไรเงี้ยใช่
0: อ่าฮะ
1: ยังไม่ได้แบบมียังไม่ได้มีตัวละครหรือว่ามีกำลังอยู่ในช่วงหาข้อมูลด้วยอะไรครับ
0: อ่า
1: ข้อมูลมันยังไม่แ
0: ไ
1: น
0: ง
1: ่นนะ
0: ตัวละครนี่คุณพ่อไงคุณพ่อคุณแม่เดี๋ยวคุณพี่ก็ได้นะเนี่ยเป็นตัวละครให้ได้ไม่คิดตังค์ค่ะแล้วคราวนี้เนี่ยอย่างแน่นอนเราตัวเองเนี่ยเริ่มที่จะผันตัวเองมาทำหน้าที่ของโปรดักชันแล้วนะคะอะไรที่มิ่งอยากจะทำต่อไปในอนาคตในฐานะของคนที่อยู่ในวงการภาพยนตร์
1: จริงๆผมแค่ผมตอนนี้ผมก็อยากทำงานของตัวเองออกมานี่แหละครับให้เหมือนอย่างน้อยเป็นเสียงหนึ่งของแบบคือเราก็ผมตีว่ามันเป็นเหมือนงานศิลปะอันหนึ่งนะครับ
0: อื
1: มั
0: อ
1: น
0: ฮ
1: ก็
0: ึ
1: งานศิลปะที่ผมเอาสิ่งนี้มาเหมือนแบบคือที่เชียงรายก็มีรณรงค์มีครูตีที่พูดมีหลายๆคนที่นักแสดงที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เพื่อรณรงค์อะไรครับอย่างผมก็ทำเท่าที่ผมทำได้ก็คือใช้ภาพยนตร์ของผมเป็นเหมือนอีกเสียงหนึ่งที่ช่วยรณรงค์อะไรครับ
0: ค่ะแล้วถามหน่อยนะคะว่าอันแน่นอนเนี่ยมันจะต้องมีความต่างกันระหว่างภาพยนตร์ที่เป็นภาพยนตร์แบบมีนักแสดงเป็นตัวดำเนินเรื่องกับภาพยนตร์สารคดีเนี่ยคิดบ้างไหมคะว่าอยากจะทำภาพยนตร์ที่มีตัวแสดงในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆ
1: มีคิดไว้บ้างครับแต่ว่ามันอาจจะเป็นอนาคตที่ยังคิดว่าไกลอยู่ครับผม
0: อือ
1: าจจะ
0: ม
1: ด้วยผมด้วยหลายๆปัจจัยครับมันก็อาจจะยังไกลอยู่สำหรับผมอะไรอย่างนี้
0: อือนะคะแต่ถามว่าหนูมิ่งทำได้ขนาดนี้ก็แจ๋วมากแล้วนะคะนี่เดี๋ยวจะกลายไปเป็น NGO กับเขาด้วยหรือเปล่าคะเนี่ย
1: ยังครับเดี๋ยวก็ทำเท่าที่ทำได้ไปก่อนครับตอนนี้
0: นะคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดพูดถึงในเรื่องของมลภาวะที่เป็นพิษที่เชียงรายเนี่ยสิ่งที่มิ่งเป็นห่วงมากที่สุดคือเรื่องอะไรในฐานะที่เราเป็นเด็กเชียงราย
1: คือเรื่องอากาศกับเรื่องน้ำนี่แหละครับเพราะว่ามันคือสองสิ่งที่มันถ้าเราไม่มีเราก็อยู่ไม่ได้เลยอะไรนะครับ
0: อือฮึ
1: เพราะว่าแบบถ้าน้ำมันไม่สะอาดมันไม่สามารถดื่มได้แล้วก็คงอยู่ที่นี่ไม่ได้ครับอากาศก็ถ้าแล้วยิ่งอากาศยิ่งแบบใช้ไม่ได้แล้วก็แบบคงทำอะไรไม่ได้แล้วครับ
0: อือฮึแต่จริงๆแล้วปีในช่วงปีที่ผ่านมานี่ถือว่าอากาศเชียงรายพอใช้ได้อยู่นะเพราะว่าพี่โยเคยไปตอนที่อากาศคือใช้ไม่ได้เลยมองระยะสักไม่ถึง100 เมตรมองไม่เห็นเลยเพราะว่ามันมีหนักขนาดนั้นจริงๆถูกไหม
1: ใ
0: แ
1: ช
0: ล้
1: ่
0: วก็
1: คร
0: จ
1: ับ
0: ําได้ว่าตอนที่น้ําท่วมรู้สึกแถวบ้านด้วยใช่ไหมแถวบ้านของน้องมิ่งอ่ะก็โดนเหมื
1: ใ
0: อ
1: ช
0: น
1: ่
0: กัน
1: ครับ
0: แถวแม่จันป่ะคะ
1: ใช่ครับไม่จันครับ
0: อ่าอันนั้นก็โดนเหมือนกันแล้วย
1: โด
0: ัง
1: น
0: จะมีเรื่องของแผ่นดินไหวอีก
1: ใช่แล้วครับ
0: อ่าม
1: ีรอยเลื่อนเป็นของตัวเองด้วยครับ
0: ยิ่งรอยเลื่อนแม่จันเป็นของตัวเองฟังดูเหมือนแต่เหมือนจะขำแต่มันไม่ขำนะเออแล้วถามว่าน้องมิ้งเคยเจอเหตุการณ์อย่างเช่นแผ่นดินไหวอะไรด้วยตัวเองไหมอยู่ที่เชียงราย
1: เคยเจออยู่ครับแต่ว่าตอนตั้งแต่เคยเจอตอนเด็กนะครับแต่ว่ามันไม่ได้รุนแรงเท่าครั้งก่อนๆนั่นเองครับอย่างคือผมตอนที่แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ๆที่เชียงรายครับที่ผมก็อยู่ต่างจังหวัดพอดีครับแล้วก็
0: อือ
1: ตอนที่แผ่นดินไหวครั้งนั้นผมก็อยู่กรุงเทพอะไรเงี้ยครับ
0: อือฮะก็
1: ก
0: เ
1: ็
0: ล
1: เล
0: ย
1: ย
0: ร
1: ยั
0: อง ดปลอ
1: ไม
0: ด
1: ่ได้
0: ภั
1: เจ
0: ย
1: อที่มันใช่ครับก็เลยยังไม่ได้เจอที่แผ่นดินไหวที่มันหนักๆที่มันเกิดมาจากในจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะแล้วเอเห็นน้องวิ่งเล่าถึงเรื่องของเวียงหนองหล่มอันนี้นี่คือที่อยากจะทำนี่คือเรื่องมันเป็นยังไงคะเนี่ย
1: คือมันคือเวทแลนด์เหมือนน่าจะเป็นเวทแลนด์ที่มันที่ใหญ่มากครับแล้วก็ เหมือนแต่ว่าจริงๆผมไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ยังไม่ค่อยกล้าพูดอะไรแต่ว่าเพราะว่ามันเหมือนโดนเขามาขุดไปอ่ะขุดเวียงหนองลมเพื่อแบบเอาไปเป็นแอ่งเก็บน้ําอะไรเงี้ย
0: อือหืออือหือ
1: เพรา
0: ค
1: ะ
0: ่ะ
1: คือยังไม่แม่นเท่าไหร่เพราะว่ากําลังก็หาข้อมูล
0: กำลังศึกษาอยู่ใช่
1: ใช
0: ไ
1: ่
0: หม
1: ใช่
0: คือจะเล่าให้คุณผู้ฟังและคุณผู้ชมฟังว่าอย่างเวียงหนองหล่มอ่ะเรามักจะเข้าใจในเรื่องราวเกี่ยวกับโยนกนาคพันธุ์นะคะเมืองโยนกนครที่โดยถล่มโดยพญานาคแต่ว่าถ้าถามว่าในปัจจุบันนี้ที่เขาก็คือเขาขุดไปแล้วเขาเจอเมืองจริงๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้นานเท่ากับตำนานแต่มันก็อยู่นั้นแต่ทุกอย่างเนี่ยมันคือมันถล่มลงไปแต่มากไปกว่านั้นคือมันเริ่มด้วยกับคนขุดด้วยเช่นกันใช่ไหมคะ
1: เหมือนถ้าเท่าที่ผมคือมันเป็นพื้นที่ที่แบบเหมือนเขาเหมือนชาวมันเป็นพื้นที่แบบชุ่มน้ําอะไรที่ใหญ่
0: อื
1: มากครับแล้ว
0: อ
1: ก็ชาวบ้านแถวนั้นเหมือนเขาก็มันก็แบบอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็แบบเขาก็
0: ค่ะ
1: มีเอาควายไปกินข้าวอะไรครับ
0: ใ
1: เ
0: ช
1: อา
0: ่ใช่
1: มีหลายอย่างแล้วก็ถ้าสมมติมันเหมือนเขาก็น่าจะขุดโดนขุดไปทําเป็นเหมือนแอ่งเก็บน้ําอะไรนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมไม่แน
0: นั
1: ่
0: ้นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็น่าจะเอาแบบเรื่องของแบบหมายถึงว่าประวัติศาสตร์หมายถึงกับเรื่องเล่าอ่ะแล้วก็เอาเรื่องจริงอ่ะเอามาผสมกันก็น่าสนุกนะน้องมิ่งเดี๋ยวจะคอย
1: คือ
0: ดู
1: มันเหมือนจะเป็นเหมือนเขาเหมือนจะทําเป็นที่เป็นอ่างเก็บน้ําครับ
0: อืม
1: แต่ว่าซึ่งจริงๆจริงๆแบบถ้าคือที่เขาขุดไปอ่ะมันคือพื้นที่ที่แบบอุดมสมบูรณ์มากเลยครับมีทั้งสัตว์มี
0: อ
1: ทั้ง
0: ืม
1: อะไร
0: ค
1: แต
0: ่
1: ่
0: ะ
1: ว่าเขาก็ขุดไปโดยอ้างถึงแบบนั่นนะครับ
0: อ๋อประวัติศาสตร์อะไรต่างๆอย่างนี้ใช่ไหมอ่าฮะเนี่ยค่ะคือจะบอกว่าคุณผู้ฟังคุณผู้ชมครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างเนี้ยอย่างน้องมิ่งหรืออะไรอย่างน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยเขาก็จะทําที่บอกค่ะทําสารคดีทําเรื่องราวใกล้ชิดทำเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติบางคนก็จะทําเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตตนเองสิ่งเหล่าเนี้ยมันควรที่จะได้สนับสนุนและเราก็จะอาจจะได้มีโอกาสได้เห็นกับพุ่มกับนะคะเป็นพุ่มกับหน้าใหม่จะเป็นพุ่มกับได้ไหมฮะครั้งนี้จะเป็นพุ่มกับได้ไหม
1: หวัง
0: นะ
1: ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: าครับ
0: พุ่มกับหน้าใหม่นะคะที่จะได้แบบว่าโลดแล่นเข้ามาในแผ่นฟิล์มของเรานะคะอ๋อตายแล้วเดี๋ยวนี้เขาต้องเดี๋ยวนี้เขาไม่เรียกแผ่นฟิล์มเขาเรียกเป็นอะไรนะน้องมิ้งป้าอายุแก่แล้วนะนะคะเพื่อที่จะได้เห็นเขาได้ทำงานอะไรกันใหม่ๆนะคะแล้วเราก็ต้องคอยติดตามนะและมากกว่านั้นคือต้องคอยให้กำลังใจตอนนี้นี่มันมีเวทีประกวดหลายเวทีใช่ไหมคะได้มีโอกาสได้ส่งงานประกวดบ้างหรือเปล่าคะ
1: ก็มีส่งไปบ้างครับแต่ว่าบางก็รู้สึกมันรู้สึกว่ายังอยากพัฒนาต่อก็เลยอย่างบางที่ก็ยังไม่ได้ส่งไปครับเพราะ
0: ค
1: ว
0: ่ะ
1: ่า
0: ค่ะ
1: กลัวว่าแบบเหมือนถ้าสมมติว่าเราส่งไปแล้วก็พอเรารู้สึกว่ามันยังไม่สมบูรณ์อะไรครับรู้สึกว่ามันยังทําไปต่อได้อีกนะครับแล้วก็ถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเราทําสมบูรณ์แล้วเราส่งไปมันก็ส่งไปซ้ํามันจะดูแบบส่งมาอีกแล้วอะไรเงี้ยครับก็เลย
0: อื
1: รอ
0: ม
1: ส่งทีเดียวเลย
0: ค่ะจริงส่งได้โอ้ยอุตส่าห์แบบว่ามีฝีมือฝากไว้ในโลกันสักขนาดนี้นะคะขนาดที่บอกว่าไม่อะไรมากแต่ก็ออกมาดีมากถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมคิดไม่ออกนะฝีมือของเขานั่นคือไปดูภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะเรื่องถ้ำหลวงนะคะตอนท้ายๆค่ะที่เป็นภาพเขียนงานศิลปะที่เป็นงานคล้ายงานจิตรกรรมไทยอันนั้นคือฝีมือของพ่อของน้องมิ่งนะคะอาจารย์ทรงเดชทิพย์ทองและฝีมือคนถ่ายภาพก็คือน้องมิ่งนั่นเองนะคะอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่บอกลองไปดูและถ้าเกิดว่าได้มีโอกาสนะคะก็อยากที่จะให้ได้เห็นนะคะได้มีโอกาสได้ชมเชียงรายอันตรายนะคะ
1: ยังอัน
0: ตอ
1: ต
0: น
1: ร
0: น
1: า
0: ี้
1: ย
0: เนี่ยเชียงรายอันตรายซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันยังไงไม่ได้นะมีน่าจะเอาขึ้น YouTube ได้เนาะ
1: ใน อาจจะในอนาคตครับ
0: ในอนาคตเนาะถ้าเกิดว่าหายไม่ได้ก็สามารถที่จะดูผ่าน YouTube ได้นะคะใครเงี้ยต้องขอขอบคุณน้องมิ้งมากๆนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเรานะคะขอขอบคุณนะคะทีมงานทุกๆท่านนะคะขอขอบคุณคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมทุกๆคนนะคะใครขับรถอยู่ก็ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวังค่ะยังไงเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะเรามาพบกันต่อนะคะพบกับพี่บอย PR นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยเห็นว่าจะมาเล่าเรื่องสยองสยองนี่เห็นบอกเกี่ยวกับร่างทรงอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็มากกว่านั้นนะคะก็จะมีอยู่ก็อยากจะพูดถึงในเรื่องของการจัดประมูลงานศิลปะที่เรียกว่าช่วยเหลือสังคมของสภากาชาติไทยนะคะแต่ว่าจะเป็นยังไงต้องติดตามในวันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้คุณต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
5: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

ามติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอารามนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครหลายหน่วยงานจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเยาวเรศเพิ่มแก้วคว้า2เหรียญทอง1เหรียญเงินในการแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่11สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 16:44 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปทรงเปิดงานสีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถณสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 15:30 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายนุรักษ์มาประณีตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานคิงคัพครั้งที่39ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์เขตคันนายาวกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กองทัพบกจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
2: พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยมีคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลกองทัพบกเข้าร่วมพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลณกองบัญชาการกองทัพบกกิจกรรมประกอบด้วยพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน95รูปจากวัดโมลีโลกยารามราชวรวิหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและกำลังพลประกอบพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์โดยพระสงฆ์จากวัดประวรนิเวศวิหารพร้อมถวายเครื่องไทยธรรมและทอดพระไตรนอกจากนี้ยังมีพิธีไถ่ชีวิตกระบือพร้อมมอบปัตรประจำตัวสัตว์นิทรรศการแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในด้านต่างๆของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลปริญญาวิทย์เต็มสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่บุคลากรเนื่องในวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569
3: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในกิจกรรมปันสุขมอบใจให้ความรักเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการเข้าร่วมณกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าวันแม่แห่งชาติเป็นโอกาสสำคัญที่กระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันทำบุญและถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมขอให้บุญกุศลส่งถึงผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ต่างๆโดยได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบผ่านโครงการปันสุขเพื่อร่วมแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนภายใต้แนวคิด All for Education ซึ่งทุกคนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนการศึกษาทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มอบข้าวสารไข่เป็ดและน้ำมันพืชแก่แม่บ้านพนักงานทำความสะอาดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและพนักงานขับรถยนต์ซึ่งเป็นบุคลากรที่มีส่วนสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานสะท้อนถึงความใส่ใจในการดูแลบุคลากรทุกระดับพร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรแห่งการแบ่งปันและการสร้างความสัมพันธ์อันดีในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการศึกษาของประเทศต่อไปจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall เมืองทองธานี
4: นายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากระทรวงวัฒนธรรมเตรียมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Color of Thai Thai เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ชุมชนยกระดับและเพิ่มมูลค่าทุนทางวัฒนธรรมไทยสร้างการรับรู้คุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมไทยในระดับประเทศและระดับนานาชาติกำหนดจัดงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนณ Impact Exhibition Hall 7ถึง8เมืองทองธานีภายใต้แนวคิดเปิดประสบการณ์สีสันแห่งวัฒนธรรมไทยทุกภูมิภาคภายในงานแบ่งการจัดแสดงเป็น5โซนหลักที่สะท้อนมิติหลากหลายของวัฒนธรรมไทยได้แก่สีสันแห่งมรดกไทยศรัทธาและวิถีประเพณีจัดแสดงนิทรรศการและพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น360องศาพร้อมกิจกรรมสาธิตภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอาทิการทำโคมล้านนาการแกะสลักเทียนสีสันแห่งภูมิปัญญาและหัตถศิลป์ไทยถ่ายทอดคุณค่าภูมิปัญญาไทยพร้อมเลือกซื้อผ้าไทยและงานหัตถกรรมผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศกว่า100ร้านค้าสีสันแห่งศิลปะการแสดงไทยจัดแสดงศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานในสังกัดและเครือข่ายศิลปินจากทั่วประเทศพร้อมกิจกรรมสาธิตและเวิร์กช็อปด้านศิลปะการแสดงเช่นการตอกหนังใหญ่วัดขนอนการทำเครื่องประดับช่างฟ้อนสีสันแห่งรสชาติไทยถ่ายทอดเรื่องราวของวัฒนธรรมอาหารผ่านข้าวและนิทรรศการอาหารรสชาติที่หายไปพร้อมการจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศและสีสันแห่งแรงบันดาลใจจัดแสดงผลงานและผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคีเครือข่ายทางวัฒนธรรมผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
1: ไทยและอินเดียยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เตรียมเปิดตลาดส่งออกสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรทั้งสองประเทศ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หารือร่วมกับนายปูนีตอัครวาลเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยเพื่อหารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่างไทยและอินเดียซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดกันมาอย่างยาวนานทางด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวและในโอกาสที่จะครบรอบ80ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและอินเดียในปีหน้าโดยนายสุริยะกล่าวว่าเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความสัมพันธ์และผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและเกิดประโยชน์ร่วมกันโดยประเทศไทยมีความร่วมมือกับอินเดียในหลากหลายมิติและได้ยกระดับความสัมพันธ์สู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์โดยปัจจุบันทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างการเจรจาทบทวนความตกลงการค้าสินค้าอาเซียนอินเดียหรือเอทิก้าขณะเดียวกันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมงได้รับข้อเสนอการจัดทำบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจากฝ่ายอินเดียแล้วโดยอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดและจัดส่งความคิดเห็นทางวิชาการและข้อเสนอแนะกลับไปยังฝ่ายอินเดียซึ่งเบื้องต้นฝ่ายอินเดียได้ขอเสนอในการขอเปิดตลาดการส่งออกสินค้าพืชขณะที่ไทยก็ได้เสนอในการขอส่งออกพ่อแม่พันกุ้งมะพร้าวอ่อนและใบกระท่อม
6: ในเนื้อหาสาระสำคัญของ MOU นี้ก็จะมีการพูดถึงเรื่องของการแลกเปลี่ยนข้อมูลการช่วยเหลือกันทางเทคนิคซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันก็จะแบ่งยกระดับทางวิชาการทั้งสองฝ่ายซึ่งจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองประเทศนะครับซึ่งอันนี้ก็คาดว่าคงเร็วๆนี้สามารถเซ็นสัญญากันได้นะครับ
5: โดยนายสุริยะย้ำว่าได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานเป็นไปอย่างรอบคอบโดยพิจารณามาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืชหรือ SPS ที่ต้องสอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่ายเพื่อส่งเสริมการค้าและเพิ่มโอกาสในการขยายมูลค่าการค้าสินค้าเกษตรระหว่างสองประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐบาลมุ่งยกระดับโฉนดชุมชนให้มีกฎหมายรองรับอย่างมั่นคงพร้อมชี้แจงการสิ้นสุดหน้าที่ของธนาคารที่ดินเป็นไปตามกฎหมายเพื่อไม่ให้กระทบต่อประชาชน
7: นายประกรณ์อินทรประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีแถลงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินจากกรณีที่คณะกรรมการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมหรือพีมูฟเรียกร้องให้รัฐบาลรับรองสิทธิโฉนดชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมคัดค้านการยกเลิกระเบียบเดิมและเรียกร้องให้คัดค้านการยุบสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินหรือบจท. โดยเน้นย้ำว่ารัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบการทำมาหากินของประชาชนให้ได้รับสิทธิตามกฎหมายอย่างมั่นคงที่สุดสำหรับกรณีข้อกังวลเรื่องการยกเลิกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าโดยโฉนดชุมชนนั้นเป็นการสื่อสารคลาดเคลื่อนเนื่องจากรัฐบาลมีเป้าหมายในการยกระดับโฉนดชุมชนเข้าสู่ระบบการรับรองตามกฎหมายของคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติหรือคทช.ตามมาตรา10วงเล็บ4เพื่อให้เป็นรูปแบบการจัดที่ดินทำกินที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายอย่างถูกต้องและมีความมั่นคงยิ่งขึ้นซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้คทช.เร่งรัดดำเนินการปรับรูปแบบดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายใน1เดือนส่วนประเด็นการยุติการดำเนินงานของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนหรือบจท.รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงว่าเป็นไปตามเงื่อนไขของพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งซึ่งได้ขยายระยะเวลามาแล้ว9ปีและจะครบกำหนดในเดือนกุมภาพันธ์ทั้งนี้ยืนยันว่าองค์กรไม่ได้สูญหายทันทีแต่จะคงอยู่เพื่อชำระบัญชีและจะมีการถ่ายโอนภารกิจบุคลากรรวมถึงโครงการเดิมที่ดำเนินการอยู่ไปยังสำนักงานคทช.เพื่อดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องจึงขอให้พี่น้องเกษตรกรและประชาชนมั่นใจว่าจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างแน่นอนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานนิทรรศการผ้าไทยทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นยกระดับหัตถศิลป์ไทยสู่แฟชั่นร่วมสมัยระดับสากลวันนี้ถึง13สิงหาคมนี้ณศูนย์การค้าไอคอนสยาม
8: นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดเผยว่ากรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและไอคอนคลับไอคอนสยามพร้อมด้วยคณะผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทยและดีไซเนอร์ชั้นนำของเมืองไทยจัดงานแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการภายใต้แนวคิดทุนทางวัฒนธรรมเลกาซีสาขาแฟชั่นในหัวข้อการส่งเสริมภูมิปัญญาและหัตถศิลป์แห่งผ้าไทยผ่านมุมมองร่วมสมัยสู่งานฝีมือในโลกยุคปัจจุบันเพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์ผ้าไทยพร้อมทั้งสืบสานพระราชปณิธานตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาในการพัฒนาผ้าไทยให้ทันสมัยและยั่งยืนซึ่งการจัดงานครั้งนี้มุ่งนำเสนอแนวคิดเลกาซีหรือมรดกทางวัฒนธรรมเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาดั้งเดิมผ่านการออกแบบร่วมสมัยให้ผ้าไทยสามารถเข้าถึงคนรุ่นใหม่และสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
9: ทุนทางวัฒนธรรมเป็นความภูมิใจที่กรมประชาสัมพันธ์อยากจะขยายความในความหมายเหล่านี้อยากจะสร้างแรงบันดาลใจโดยเฉพาะเสด็จพระองค์หญิงเนี่ยท่านเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่พระองค์ท่านที่ออกแบบแล้วเข้าของคนรุ่นใหม่สิ่งนี้อยากให้เป็นประโยชน์ที่ทุกท่านจะได้รับเพียงแต่ท่านเปิดบ้านแล้วก็สนใจในคุณค่าของความเป็นไทยไม่เฉพาะแค่ผ้านะคะทุกอย่างเลยที่เป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวท่านเราสามารถนำกลับมาประยุกต์นำออกมาออกแบบแล้วก็ช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจทั้งตัวท่านแล้วก็ประเทศชาติได้ค่ะ
8: สำหรับไฮไลท์สำคัญของงานในวันที่13สิงหาคมเวลา 15:30 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการและการแสดงแฟชั่นโชว์ผลงานร่วมสมัยที่ผ่านการพัฒนาจาก10ชุมชนทั่วประเทศโดยมีดารานักแสดงและนางแบบชื่อดังร่วมเดินแฟชั่นโชว์อาทิโอปอสุชาตาช่วงสีมิสเวอร์2025ออมกรณพัฒน์หลิวนัชชาลีน่าละลินาและแบงค์สอนรามอเนกลาภนอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรมเสวนาวิชาการยกระดับผ้าไทยตลอดทั้ง3วันพร้อมพิธีปิดและมอบใบประกาศนียบัตรแก่10ชุมชนในวันที่13สิงหาคมเวลา 13:00 นโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีประชาชนและผู้สนใจสามารถเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายระหว่างวันที่11ถึง13สิงหาคมตั้งแต่เวลา 10:00 นถึง 21:00 นณลานทาราฮอชั้น M ศูนย์การค้าไอคอนสยามนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุน ขยายความร่วมมือสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุน
10: นายสุภชัยปทุมนากุลปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยว่าสำนักงานปลัดอว.ร่วมกับกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนหรือ CMDF ลงนามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเพิ่มเติมความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนเพื่อสานต่อโครงการสนับสนุนทุนวิจัยสำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ด้านตลาดทุนเพื่อสร้างระบบนิเวศกำลังคนคุณภาพระดับชาติให้มีความแข็งแกร่งโดยมุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพใน4ด้านหลักประกอบด้วยการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ให้เป็นมืออาชีพระดับสากลการสร้างเครือข่ายบูรณาการความรู้ข้ามสถาบันการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและการเพิ่มขีดความสามารถเพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคทั้งนี้ในปีงบประมาณ2568กระทรวงอว.ได้ผลักดันงานวิจัยจนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายได้จริงแล้วจำนวน10โครงการการขยายความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นการยืนยันถึงการสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่อีก10โครงการอย่างต่อเนื่องและเต็มประสิทธิภาพเพื่อใช้ศักยภาพด้านการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนตลาดทุนนำพาประเทศไปสู่การมีรายได้สูงและทำให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคงนายจักรชัยบุญยวัฒน์ผู้จัดการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาตลาดทุนกล่าวเสริมว่าตลาดทุนไทยจำเป็นต้องใช้องค์ความรู้ใหม่ในการกำหนดทิศทางและรับมือกับความเสี่ยงซึ่งงานวิจัยได้รับทุนจะไม่หยุดอยู่เพียงแค่การตีพิมพ์ทางวิชาการแต่ต้องต่อยอดเป็นนโยบายกฎเกณฑ์และนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริงการลงทุนสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความเชี่ยวชาญทั้งเศรษฐศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของประเทศและขับเคลื่อนตลาดทุนไทยให้เข้มแข็งโปร่งใสและเติบโตได้อย่างยั่งยืนบนเวทีโลกปฏิพลจะรับรมมารายงาน
11: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายโยฮันวาเดลฟูรัฐมนตรีต่างประเทศของเยอรมนีกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการสนทนาทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเขาเรียกร้องให้อิหร่านเข้าร่วมการเจรจาอย่างสร้างสรรค์กับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคตะวันออกกลางและสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งพร้อมขอให้อิหร่านเปิดเส้นทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซอย่างไม่มีเงื่อนไขเพื่อให้การเดินเรือเป็นไปอย่างเสรีและปลอดภัยสำหรับทุกฝ่ายด้านนายอารักชีกล่าวว่าอิหร่านกำลังเจรจากับโอมานในการกำหนดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบแห่งนี้พร้อมย้ำว่าความไม่มั่นคงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐและอิสราเอลต่ออิหร่านซึ่งประชาคมโลกควรเรียกร้องให้สหรัฐรับผิดชอบต่อผลกระทบด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจที่เกิดจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ารัฐสภาตุรกีมีมติด้วยคะแนนเสียง468เสียงจากทั้งหมด600เสียงอนุมัติร่างกฎหมายจะตั้งกรอบการทำงานทางกฎหมายสำหรับการยุบพรรคแรงงานเคอร์ดิสถานหรือ PKK กลุ่มติดอาวุธชาตินิยมชาวเคิร์ดที่ถูกประกาศให้เป็นองค์กรผิดกฎหมายเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นมาตรการที่เป็นรูปธรรมที่สุดและเป็นก้าวสำคัญที่สุดที่จะนำไปสู่การยุติความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลตุรกีและกลุ่ม PKที่ยืดเยื้อมานานหลายทศวรรษและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 40,000 รายร่างกฎหมายดังกล่าวจะให้ความคุ้มครองทางกฎหมายกับอดีตสมาชิกกลุ่ม PKK ที่ไม่ได้กระทำความผิดร้ายแรงและระงับโทษจำคุกสำหรับผู้ที่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานเป็นสมาชิกกลุ่ม PKK เพื่อช่วยเปิดทางไปให้กลุ่มคนเหล่านี้กลับคืนสู่สังคม สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายเอดีรุสดีคัมโตโนนายกเทศมนตรีเมืองปอนติยานักในจังหวัดกาลิมันตันตะวันตกของอินโดนีเซียในวันนี้ที่ประกาศปิดโรงเรียนหลายสิบแห่งเป็นวันที่2ติดต่อกันเนื่องจากควันไฟป่าข้ามแดนที่ลอยเข้าปกคลุมพื้นที่ทำให้เด็กนักเรียนจำนวนมากต้องเรียนหนังสือจากที่บ้านต่อไปจนกว่าคุณภาพอากาศจะดีขึ้นทั้งนี้สำนักงานอุตุนิยมวิทยาภูมิอากาศและธรณีฟิสิกส์ของอินโดนีเซียคาดการว่าอินโดนีเซียจะเผชิญฤดูแล้งที่รุนแรงกว่าปกติในปีนี้ซึ่งเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งและไฟป่ารุนแรงโดยเป็นผลมาจากปรากฏการณ์เอลนีโญขณะที่เหตุไฟป่าที่เกิดในอินโดนีเซียปีนี้เผาผลาญพื้นที่ทั่วประเทศไปแล้วกว่า 670,000 ไร่ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันยกน้ำหนักยุวชนและเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งเอเชียที่กรุงทาชเคนต์ประเทศอุซเบกิสถานในรุ่นเยาวชนหญิง61กิโลกรัมกลุ่ม A ในท่าสแนชยาวเรศเพิ่มแก้วออกสตาร์ทได้สวยครั้งแรกยกผ่านที่92กิโลกรัมครั้งที่2เรียกเหล็ก95กิโลกรัมยกไม่ผ่านครั้งที่3ออกมาแก้ตัวสำเร็จที่น้ำหนักเดิมทำให้สถิติอยู่ที่95กิโลกรัมคว้าเหรียญเงินมาครองขณะที่ท่าคลีนแอนด์เจิร์กเยาวเรศทำผลงานได้ดียกผ่านใน2ครั้งแรก114และ120กิโลกรัมตามลำดับพร้อมการันตีคว้าเหรียญทองทันทีทำให้ครั้งที่3เพิ่มน้ำหนักเหล็กเป็น127กิโลกรัมหวังทำลายสถิติเยาวชนเอเชียแต่ยกไม่ผ่านทำให้สถิติอยู่ที่120กิโลกรัมคว้าเหรียญทองพร้อมขยับน้ำหนักรวมไปอยู่ที่215กิโลกรัมคว้าเหรียญทองไปด้วยเช่นเดียวกันทำให้เยาวเรศคว้าไป2เหรียญทองและ1เหรียญเงินสำหรับผลงานของทัพจอมพลังไทยในทัวร์นาเมนต์นี้สามารถคว้าไปแล้ว6เหรียญทอง2เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดงไทย PBS ร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดงานวิ่งมาราธอนไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานติดตามได้จากรายงาน
15: นายอดิศักดิ์ลิมปารุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS พร้อมด้วยดร.เสรีนาปวโรลานวิทยาประธานมูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและนางสาวธนินทร์โชควัฒนาผู้อำนวยการโครงการ King Bit Tower และกรรมการผู้จัดการบริษัท King Square จำกัดร่วมแถลงข่าวพิธีเปิดงานไทย PBS Kingbridge Run 2026ภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานนายอดิศักดิ์ลิมปะรุ่งพัฒนากิจรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ไทย PBS เปิดเผยว่ากิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงการดูแลสุขภาพเข้ากับการสร้างประโยชน์และส่งต่อสิ่งดีๆกลับคืนสู่สังคมโดยการเปิดพื้นที่ให้สายเฮลตี้ได้มาวิ่งสัมผัสเส้นทางเหนือเจ้าพระยาเป็นครั้งแรกบนสะพานภูมิพล1และ2พร้อมชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาแบบพาโนรามาภายใต้แนวคิดวิ่งเชื่อม2สะพานและเปลี่ยนทุกก้าวของการวิ่งให้กลายเป็นโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนผ่านมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิดร.เทียมโชควัฒนาและมูลนิธิไทย PBS อีกด้วยทางนี้ไทย PBS Kingbridge Run 2026จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่6ธันวาคม2569ที่ King Square Community Mall พระราม3โดยเปิดเส้นทางการแข่งขัน3ระยะได้แก่ฮาล์ฟมาราธอน21กิโลเมตรซุปเปอร์มินิมาราธอน13กิโลเมตรและฟันรัน5กิโลเมตรผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมและติดตามรายละเอียดได้ทาง Facebook มูลนิธิไทย PBS ผานิชคาดนาครายงาน
14: เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทัพช้างศึกทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องที่สนาม BGTC 3จังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดคัพ2026รอบรองชนะเลิศที่จะพบกับสิงคโปร์การฝึกซ้อมครั้งนี้ได้เน้นไปที่การทบทวนรูปแบบวิธีการเล่นรวมถึงสร้างสภาพร่างกายให้ฟิตสมบูรณ์เป็นหลักก่อนการฝึกซ้อมธีรศักดิ์เผยพิมายกองหน้าทีมชาติไทยกล่าวว่าช่วงนี้ทีมกำลังทบทวนแทคติกและเตรียมความพร้อมก่อนพบสิงคโปร์ซึ่งสิงคโปร์ชุดนี้มีความแข็งแกร่งมีระบบการเล่นที่ดีเป้าหมายในเกมแรกจะทำเต็มที่และเก็บชัยชนะมาฝากแฟนบอลชาวไทยให้ได้นายนฤทธิ์ชัยสูตรนายกสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวสุโหลทองผู้จัดการทีมสโมสรเมืองทองยูไนเต็ดและนายวรภพพงษ์สุวรรณ ผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลโปลิสเทโร FC ร่วมกันแถลงข่าวจัดการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรการกุศลชาริตี้ฟุตบอลแมตช์2026ในวันที่29สิงหาคมนี้เวลา 18:30 น.ที่สนามพันธุดมสเตเดียมซึ่งการแข่งขันดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่5โดยระดมทุนให้กับสมาคมกีฬาสเปเชียลโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปสนับสนุนโครงการพัฒนานักกีฬาผู้พิการทางสติปัญญาทั่วประเทศนอกจากการแข่งขันฟุตบอลแล้วภายในงานยังมีกิจกรรมและความบันเทิงที่น่าสนใจโดยในช่วงก่อนการแข่งขันและช่วงพักครึ่งเวลาจะพบกับการแสดงจากศิลปินชื่อดังจาก Mojo Muse Management GMM TV และ BNK 48สำหรับผู้ที่สนใจสามารถซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้แล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาปุริพัฒน์สอนการรายงาน
13: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องคติธรรมประจำใจโดยหลวงพ่อไพศาลวิสาโล
16: ขอให้ท่านทั้งหลายนึกไว้เสมอว่าต้องเรียนรู้ตลอดชีวิตคิดสร้างสรรค์ต้องก้าวทันเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขยันประหยัดซื่อสัตย์กตัญญูตาใช้สติปัญญาพารุ่งเรืองจะเป็นใหญ่ต้องใจสูงจึงศักดิ์สิทธิ์จะผูกมิตรมีน้ำใจใฝ่สมานจะรุ่งโรจน์ต้องริเริ่มเสริมการงานจะเบิกบานต้องอภัยไม่โกรธเคืองวันนี้รุ่งพรุ่งนี้ร่วง

0: ารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินการกนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร

0: 0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
3: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
3: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยน
10: เศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
11: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
12: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
13: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชาร
0: ูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
9: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
14: สวัสดีครับผมแชมป์ปฏิคุณสุนทรนนท์ครับ
15: สวัสดีค่ะแอร์ดานิษฐาตั้งศรีสุขค่ะ
14: และนี่คือรายการ
15: กีฬาพารวย
14: สวัสดีครับเกิร์ช
15: สวัสดีค่ะพี่แชมป
14: ์สวัสดีน้องแอร์นะจ๊ะ
15: เจอกันบ่อยๆ
14: ทุกอังคารก็ดี
15: ได้ข่าววีคที่แล้วเหมา2วันเลย
14: ก็คือตอนลงไปนั่นแหละพอคุณพงษ์วนต์เขาซ้อนเธอไปอ่ะก็พอดีเลยแหละแอดจิ๋วเขาก็วิ่งยิงตรงมาเราก็ลังเลนะเพราะว่าคือวางแผนว่าจะกลับบ้านจะกลับไปเล่นกับหลานอะไรอย่างเงี้ย
15: ตรงมาบอกว่าแทนหน่อย
14: ต้องแทนพี่ชั้มมันต้องแทนก็อ่ะโอเคนะครับแล้วพอเรารับแทนเนี่ยพี่จะเป็นคนอย่างนี้แหละชีวิตทำเป็นอย่างนี้แหละพออีกวันพอเรารับแทนปุ๊บมาละมาเฟียมาละ ไม่คิดจะไม่ว่างมั้งเหรออ ื
15: มแต่มาเฟียเขาว่างเหรอได้ข่าวเขาไปถ่ายซีรีส์อยู่
14: เขาโทรหามาเฟียก่อนแล้วแล้วมาเฟียเนี่ยคนมาปล่อยข่าวแอบปล่อยข่าวหรือใครปล่อยข่าวว่า
15: สองสาว
14: ว่าถ่ายซีรีส์วายแอบเหรอใช่ป่ะ
15: พวกเราเนี่ยแหละ
14: อ๋ออสังคารที่แล้วใช่ป่ะ
15: ใช่ค่ะ
14: เออแต่ไม่ใช่ใช่ไหม
15: ใช่ซีรีส์วายใช่
14: มาเฟีย
15: เราก็แบบแกล้งอ่ำกันว่าเอ๊ะดีเจชายของเราคนไหนนะที่ไปเล่นซีรีส์วาย
14: ทีนี้ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอเห็นหรือเปล่าคุณหมอในตำนานอะหมอจิ๋วในตำนาน
15: อะอ๋อเห็นแล้วที่ใส่ชุดกาวสีขาว
14: เหมือนว่าโอเคนะ
15: เขาเป็นหมออะไรอะ
14: เขาเป็นหมอ
15: เขาหมอตรวจภายในหรอ
14: ใช่
15: ใช่หรอเขาอ่ำกันว่าอย่างนั้นนะคะ
14: อ้าวเงียบซะงั้น
15: เออไม่ใช่
14: ทำได้อ่ะได้แหละแต่เป็นคุณหมอที่แบบนะทีนี้พอวันแทน
15: อ
14: ่ะพี่ชั้มก็เจอแฟรี่เขาก็คุยกับพี่จิ๋วซึ่งก็คงมีการคุยกันมาก่อนว่าเขาไปลง
15: ไฮล็อก
14: นะครับ
15: ก็คือไฮล็อกจะแข่งพฤหัสนี้แล้ววันแรกนะคะ
14: เนี่ยรายการนี้เลยใช่ไหม
15: ใช่ค่ะที่ศูนย์สิริกิติ์
14: อ๋อ
15: เพราะว่าคราวที่แล้วแอบไปดูที่บางนา
14: อืมแล้วแอบลงไหม
15: จริงๆคาดว่าจะลงค่ะแต่ว่า
14: ผลลัพธ์แบบ
15: แต่ว่าเขามีปัญหา
14: อ๋อหร
15: อขอซุ่มที่จะซ้อมก่อนค่ะ
14: อ๋อ
15: ค่ะเพราะว่าเบื้องหลังคือแอบมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมอยู่แล้วจากอุบัติเหตุทีนี้อาการมันก็กำเริบมาเป็นระยะไงแล้วมันดันกำเริบมาช่วงที่มีแพลนว่าจะแข่งสิงหาพอดีเลย
14: อ๋อโอเคเอาอย่างนี้พี่ชั้มฝากทักทายแฟนๆทั้งทาง FM 97แล้วก็ทางแฟนเพจ Facebook กีฬาพารวยด้วยนะครับใครเข้าทางแฟนเพจ Facebook มาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทักทายกัน
15: ได้
14: นะครับพงษ์มนต์ยังไม่มาย
15: ัง
14: แป๊บนึง
15: พงษ์มนต์กำลังแว้นไปซื้อข้าว
14: อ๋ออาจจะล็อกคิว
15: เพราะเขาส่งคุณแม่เขาแล้วก็ขอแว้นไปซื้อข้าว
14: กว่าจะได้เขาเรียกว่ากลับมาเปิดฟังอะไรอย่างเงี้ย
15: ปกติเขาต้องเปิดนะเราก็กลับบ้านไปถามเขาตลอดเลยว่านี่เธอเปิดฟังจนจบเลยเหรออ้าวมันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแม่ผมก็กำลังใจแม่ไงจริงจ้างไว้20 บาท
14: ใช่อันทีนี้พอมาเจอแฟรี่เนี่ยเอาในมุมก่อนแต่ว่าได้คุยกับแฟรี่แล้วล่ะว่าเขาวางลิมิตตัวเองนะครับ
15: แต่ตอนแรกตกใจเหมือนกันนะน้องไม่ได้อยู่ในวงการ
14: นี้เลยไม่แทบไม่ได้ออกกำลังกาย
15: ใช
14: ่เพียงแค่ว่าพอรู้ตัวเองเนี่ยก็รวมก่อนจะแข่งเนี่ยน่าจะ3ถึงอาจจะเกือบ4อาทิตย์นั่นแหละแต่ไม่ถึง1เดือนเต็มแน่ๆ
15: ก
14: ็
15: คือเขามีเวลาซ้อมที่ไม่ถึงเดือน
14: ถูกต้องครับหมายถึงว่าก็มีโปรแกรมต้องทำนี่นั่นนี่แต่ว่าแฟรี่พูดแบบชัดเจนนะโค้ชที่ดูแล
15: ค่ะ
14: ไม่หนักให้เขาเพราะถ้าหนักเนี่ยเดี๋ยวมันจะบาดเจ็บแล้วไม่ได้เล่นแน่ๆ
15: เขาทำถูกแล้วเพราะว่าตอนนี้ก็มีดราม่าเรื่องของการบาดเจ็บในช่วงที่ซ้อมบางคนก็ไม่ได้ลงแล้วหลายคนเลยนะไม่ได้ลงแล้วมี
14: กับไอรายการนี้ใช่ไหมมันเป็นรายการอะไรมันเป็นจริงใช่ไหมไม่ได้ไทยเหรอครับหรือว่าอะไร
15: มันเป็น
14: รายการใหญ่
15: เป็นรายการใหญ่จากต่างประเทศค่ะก็ในนั้นก็จะมีทุกชาติเลยค่ะที่อยู่ที่นั่น
14: เพราะเป็นรายการใหญ่ด้วยอยู่แล้วแล้วก็มีดราม่าที่ว่ามีคนเจ็บนู่นนั่นนี่ด้วย
15: เพราะว่ามันจะมีทั้งมือเก่าที่มีประสบการณ์การแข่งมาหลายสนามแล้วเพราะว่าเขามีการจัดที่ต่างประเทศด้วยนะคะแล้วก็มีมือใหม่ที่เห็นโฆษณาต่างๆในรอบที่แล้วว่ามีดาราคนนั้นคนนี้เนี่ยมาแข่งหุ้ยมันเท่จังเลยอ่ะอยากลงบ้างนะคะก็เลยทำให้เป็นการรวมทั้งมือเก่ามือกลางแล้วก็มือใหม่
14: ก็เลยดูคือคัก
15: ใช่แล้วทีเนี้ยในเรื่องของมือใหม่เนี่ยอาจจะขาดเรื่องของประสบการณ์ด้วยค่ะว่าในการที่จะลงสนามไฮร็อกเนี่ยเขาจะต้องมีการซุ่มซ้อมถึงหลักปีด้วยกันอันนี้สำหรับมือใหม่นะมือใหม่นะคะหลักปีค่ะเพราะมันเป็นการผสมผสานระหว่างเวทเทรนนิ่งกับวิ่ง
14: เข้าใจ
15: สองอย่างเอามารวมก
14: ันสัปดาห์ที่แล้วบอก8ฐานนี่ก็แฟลลี่ก็อธิบายอยู
15: ่
14: เออแต่ว่าแฟลลี่ลง2ฐานเห็นบอกว่าหลักๆ ก็คือฐาน
15: เขาถนัดอะไรนะ
14: เขาลงผักเหมือนผัก
15: อ๋อสเลดพุช
14: 100กิโลแล้วผมบอก
15: เขาถนัดดันเฝือเท้าเสียวเนี่ย
14: ถ้าสมมุติเป็นพี่ช้ำเงี้ยครับ1มนุษย์หนักน้ำหนัก80มันจะผักสิ่งของน้ำหนักเท่าไหร่อ่ะ
15: เกินน้ำหนักตัวได้ค่ะเกินน้ำหนักตัวได้ถ้าแรงผลักนะ
14: แรงผลัก
15: แรงผลักเกินน้ำหนักตัวได้ค่ะ
14: ซึ่งแฟลลี
15: ่พี่ยังว่า
14: พี่ยังว่าหนัก40อ่ะเขาบอกเขาลงอันนี้อันหนึ่งแต่อันอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้ว
15: เขาทำได้นะสเลดพุชเขาทำได้สองฐานใช่ไหมอีกฐานหนึ่งคืออะไรคะ
14: ทำไม่ได้
15: เ
14: พราะว่าเขาลง
15: บอลไหมไม่น่าใช่
14: เขาลงสองฐาน
15: หรือสเลดพูป่ะคล้ายๆกัน
14: ไม่ใช่
15: ตัวหนึ่งผลัก
14: ไม่ใช่
15: สกีเอิร์ก
14: สกี
15: วิ่งต้องวิ่งทุกคนอยู่แล้วสกีเออที่เป็นการดึง
14: ใช่
15: หรือขอโทษค่ะอันนี้โล
14: อัน
15: น
14: ี้สกีโล
15: ใช่ไหมอันนี้ง่ายสุด
14: นั่นแหละก็ทีมก็คงวางไว้ให้น้องล่ะ
15: สกีเนี่ยต้องใช้แรงไหล่กับปีกแต่โลเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร
14: ่ก็ถามว่าแล้วเธอฝึกซ้อมทันหรือสุดท้ายครับสุดท้ายสิ่งที่แฟรี่ตัดสินใจลงครับพุทธที่แล้วเราก็ปิดด้วยการที่ว่าอย่างน้อยแฟลลี่ชนะใจตัวเองละเพียงแค่ว่าได้โค้ชที่เข้าใจแล้วก็ตัวแฟลลี่เองก็เข้าใจว่าไม่จำเป็นไม่ฝืนโค้ชเองไม่ได้ใส่หนักเพราะว่าอย่างที
15: ่น้องมาแทน
14: แอบอกว่า
15: เวลาซ้อมน้อย
14: จริงๆเวลาซ้อมมันอาจจะต้องยาวนานกว่านี
15: ้
14: เพราะนี้มันประมาณไม่ถึง1เดือนเนี่ยสุ่มเสี่ยงไหมสุ่มเสี่ยงคือโอเคทุกอย่างเซฟตัวเองหมดแหละแต่พอถึงหน้างานตอนแข่งเนี่ยมันอยากจะสู้มืดเข้าไปแล้วมัน
15: จะมีแรงนั้นค่ะแบบว่ารอบตัวค่ะอยู่พลังมันฮึดมาอย่างเงี้ยจากที่แบบว่าถ้าแข่งเป็นทีมใช่ไหมมี4คนอาจจะคุยกันไว้ว่าวิ่งเพจนี้นะกลายว่าพอถึงวันจริงแล้วอาจจะเร็วกว่าเดิ
14: ม
15: ไปกินแรงกว่าเดิมหรือไปเร่งในแต่ละฐานมากจนเกินไปอยากให้จบเร็วๆด้วยแบบความฮึกเหิมในวันนั้นสิ่งต่างๆมันเกิดขึ้นได้แล้วก็มันหลายอย่างนะในวันนั้น
14: อ
15: ะไหนจะสิ่งที่เป็นแบบพวกอาหารเสริมอะไรอีกนะตัวที่ต้องเตรียมนะคะรองเท้าอีก
14: พักผ่อน
15: การพักผ่อนสำคัญมากอาหารด้วยคาร์โบไฮเดรตอีกคุณต้องมีพลังงานในตัวเตรียมพร้อมแล้วซึ่งในวีคเนี้ยเขาไม่ซ้อมกันแล้วนะคะเขาเตรียมโหลดกันแล้วนะคะ
14: ซึ่ง
15: โหลด
14: หมายถึงว่า
15: โหลดแป้งแล้วนะคะโหลดข้าวโหลดแป้ง
14: แฟลลี่ก็เลยปฏิเสธไหมถิวก็เลยเหมือนไม่มาในสัปดาห์นี้ไหมแฟลลี่อ่ะ
15: เขาต้องซุ่มเก็บตัวหรือเปล่า
14: พรุ่งนี้มาป่ะ
15: พรุ่งนี้เป็นคิวใครเลย
14: ไม่ใช่แฟลี่
15: แต่ที่แน่ๆเนี่ยอาจารย์เพชรมาแล้วนะคะ hey. เขาบอกว่าพรุ่งนี้อ่ะมาเปล่า
14: ไม่ใช่อันนี้พรุ่งนี้มาเปล่าน
15: ี่ไงพรุ่งนี้ไปไหมแชมป
14: ์ไปนี่ไปหาเขา
15: oh.
14: คิดอยู่อาจารย์แต่ว่าพฤหัสมีงานนะเดี๋ยวว่ากัน
15: เขาบอกว่าพี่แชมป์เคยอุ้มสาวสองไม่ใช่สาวสองคนข้างละ50โล อุ้มแบบไหน
14: ผมมีความรู้สึกว่าผมอุ้มคนไม่ไหว
15: พี่เพชรอุ้มแบบสองข้างอย่างเงี้ยเหรอคะหรือจับแค่นี้เหรออ๋ออย่างนี้เหรอโอเคอันนี้เขาเรียกว่าโอบไม่ใช่หรอเขาไม่ได้อุ้มนะ
14: ฟังแอบฟังเพราะฉะนั้นถ้าจะให้พี่ไปเล่นแบบแฟรี่เนี่ยคือพี่ไม่สามารถอุ้มมนุษย์คนหนึ่งที่เป็นเด็กโตสัก12ขวบ15ขวบพี่ว่าอุ้มไม่ไหวแล้ววะไม่ไหวแต่ถ้าแบกอาจจะไหว
15: ถ้าแบกเขาขึ้นหลังพอ
14: ถ้าแบกอาจจะไหวอันน
15: ี้เป็นใครก็ไม่ไหวหรอกอุ้มสองข้างข้างละ50โล
14: ข้างเดียวมนุษย์คนเดียวเธอฟังเธออย่าไป
15: เราจินตนาการตามพี่เพชรไปแล้ว
14: เธอฟังเวลาเราอุ้มเราดูเจ้าบ่าวอุ้มเจ้าสาวเนี่ยเรานึกในใจ
15: คนเดียวนะคนเดียวโอเคค่ะ
14: มันคนเดียวอยู่แล้วเจ้าบ่าวอุ้มเจ้าสาวอ่ะ
15: มองมือพี่อ่ะหนูก็แบบว่าจินตนาการไปเป็นอย่างอื่นแล้วอ่ะอย่างเงี้ย
14: มันก็นี่ไงความเป็นจริงภาพความเป็นจริงมันไม่ เราไม่มีทางที่จะอุ้มไหวแล้วเราจะไปสู้แรงได้ยังไงเราไม่ได้ใหญ่กำยำแบบอาจารย์เขานะอาจารย์นี่เขาเรียกว่าหิ้วอย่าง
15: น
14: ี้นะ
15: นี่
14: หิ้วลาก
15: นี่เลย
14: ลาก
15: นั่นลากอะไร
14: ไอ้กลับมาก่อนกลับมาที่ไฮรอกก่อนนะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องทำร่างกาย
15: เตรียมซุ้มซ้อมเตรียมพักผ่อนให้เพียงพอเตรียมโหลดคาร์บแล้ว
14: แล้วจะไปงานไหมจะได้ไปดูไหม
15: คิดว่าอาจรอบนี้อาจจะไม่ได้ไปเพราะเขาที่แล้วไปดูงานแบบเต็มรูปแบบมาแล้วก็พอจะรู้ได้ว่าอ๋อเขาฐานกันอย่างนี้นะแล้วก็ทำอะไรบ้างจุดไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ย
14: ซึ่งบรรยากาศตอนแข่งอ่ะแฟรี่บอกว่าที่ตัดสินใจลงเพราะว่าตอนไปเชียร์มันสนุก
15: มาก
14: มากเลยครับ
15: เ
14: ขาบอกว่าเขาไม่เคยใส่ใจหรือสนใจกับเรื่องของเวทเทรนนิ่งเลยหรือการออกกำลังกายที่จะต้องมายกเวทใดๆเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ชื่นชอบมันจะเป็นเพียงความประทับใจของการไปดูเนี่ยแหละครับ
15: คือถ้าเรามองผ่านสื่อเนี่ยมันมีแค่กล้องสี่เหลี่ยมถูกป่ะ
14: เ
15: ขาเก็บภาพได้แค่ตรงนั้นน่ะมันไม่เห็นทั้งหมดตอนแรกอ่ะตอนที่เข้าไปก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะตื่นตาตื่นใจมาก
14: อ
15: ารมณ์เหมือนพอไปเห็นแล้วมันเหมือนเรากำลังนั่งดูคอนเสิร์ตในงานจริงๆอ่ะ
14: ม
15: ันตื่นเต้นแล้วก็เห็นหน้าตาเห็นความตั้งใจเห็นคนจากทั่วโลกอ่ะมารวมกันอยู่ที่นั่นน่ะเห็นคนหน้าตาแปลกๆเห็นคนที่เราไม่เคยเห็นในยิมหรือบุคลิกใดๆที่เราไม่ได้เห็นกันแบบบนท้องถนนน่ะไปรวมอยู่ที่นั่นกันหมดเลยด้วยความชอบเดียวกันพี่แชมป
14: ์อ๋อโอเคปิดท้ายด้วยคำนี
15: ้และประเด็นคือผู้ชายถอดเสื้อเกือบทุกคนเลยค่ะ
14: ก็ไม่ไปฮะ
15: ไปดูวันนี้ส่วนผู้หญิงนะผู้หญิงก็ใส่สปอร์ตบาร์แล้วก็หูกล้ามเป็นมัดและในชอบตรงนี้เพราะว่าจะบอกว่าสาวไทยอ่ะจะกลัวกล้ามค่ะพี่แชมป
14: ์
15: เวลาเขาเล่นเวทเขาจะกลัวกล้ามแต่ว่าที่ต่างประเทศอะค่ะนักกีฬาทุกคนที่อยู่ในงานไฮร็อกนั้นต่างชาตินะผู้หญิงนะเขาไม่ได้มาคำนึงว่าหุ่นเขาจะต้องเป็นแบบเพียวบางร่างน้อยคือกล้ามเขาเป็นมัดๆเลยอ่ะเขารู้ว่านี่คือการแข่งขันเขารู้ว่ามันจะต้องจัดการร่างกายตัวเองด้วยการกินพลังงานอะไรเท่าไหร่ที่จะซ้อมมาลงในสนามแบบนี้โคตรเท่ค่ะพี่แชมป์จริงๆก็เลยแบบว่าเป็นอะไรที่ได้เห็นได้ดูแบบใกล้ๆเลยได้ดูทุกฐานได้เห็นบรรยากาศทั้งหมดแล้วก็เลยมีความรู้สึกเหมือนที่แฟรี่รู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเห็นแล้วมันแบบอยากจะเข้าไปเป็นหนึ่งในนั้น
14: เห็นแล้วสนุกเห็นแล้วปุ๊บพอได้รับคำชวนมาเนี่ยก็ตัดสินใจแบบไม่ยากนะน้องบอกอย่างนั้นนะในวันพุธที่แล้วนะ ก็ไม่ยากแล้วก็เรียนรู้ที่จะมาทำกล้ามเนื้อแต่สุดท้ายก็คือชนะใจตัวเองในการที่ผมว่าจากเนี้ยแฟรี่ก็จะมีเรื่องของกล้ามเนื้อที่มันดีต่อสุขภาพ
15: ใช่ค่ะทั้งหมดทั้งมวลจะได้เรื่องสุขภาพด้วย
14: แฟรี่บอกว่าย้ายบ้านไปเป็นกี่ปีนะ10ปีแล้วเหมือนกับหน้าบ้านมียิม
15: เขาเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมเข้ายิมแล้วใช่ไหม
14: เขาไปสมัครตั้งแต่แรกแล้วอะเสร็จแล้วเขาก็ไม่เคยไปเลย5ปีอย่างเงี้ย
15: 5ปีเลยนะไฮร็อกทำให้แฟรี่เปลี่ยนไป
14: ถูก แล้วแฟรี่บอกว่ามันข้อดีคือมันอยู่ตรงข้ามบ้านอ่ะ
15: ค
14: ือน้องสามารถที่จะเดินออกมาเล่นเสร็จแล้วกลับมาพักอาบน้ำพักผ่อนเปลี่ยนชุดเพื่อไปทำงานได
15: ้แต่อันนี้มันเป็นแรงบันดาลใจนะคะพี่แชมป์คือจริงๆอ่ะกับแฟรี่หรือคนอื่นๆก็ตามค่ะที่แอดได้เคยพูดคุยด้วยบางคนเขาสนใจนะเหมือนตัวพี่แชมป์ก็สนใจแหละแ
14: ต่ยัง
15: แต่สนใจเล่นกับแอดไงที่เราคุยกันไว้ไงก็คือบางคนเขามีความสนใจอยู่แล้วว่าเขาอยากจะลองเล่นสักครั้งแต่ว่าด้วยความที่มันไม่มีเป้าหมายค่ะพี่แชมป์จริงๆแอ้เคยคุยกับน้องแฟรี่ไปเมื่อหลายปีก่อนที่เรากินเลี้ยงกันที่ไม่เ
14: ช
15: ิงกินเลี้ยงแต่ว่าไปทานอาหารที่สปอนเซอร์เราจัดให้
14: เชียงเหนือ
15: ใช่อีกร้านหนึ่ง
14: เหรอ
15: ใช่ก็เลยมีการพูดคุยกันน้องก็แบบสนใจว่าอยากจะลองเวทเทรนนิ่งแต่ก็ยังไม่มีโอกาส
14: เดี๋ยวนะเหตุการณ์นี้กี่ปีละ
15: น่าจะสองไห
14: มเคยคุยเหรอ
15: คุยในร้านอาหาร
14: ร้านใครนะ
15: ชื่อลาตันใช่วันนั้นน่ะมีพี่วิชามีแอมีคุณจิ๋วแล้วก็มีน้องแฟรี่ด้วยพี่แชมป์ก็ไป
14: ริมน้ำมาเลยชื่อลาตันนะ
15: ใช่ที่เรามีถ่ายรูปด้วยอ
14: ่
15: ะ
14: เออ อ๋อ
15: นั่นแหละ
14: แล้วอ๋อเหรอเคยมีการพูดคุยโดยที่ไม่คิดเลยว่า2ปีหลังจาก นั้น
15: น้องบอกสนใจค่ะแต่อย่างที่บอกค่ะคือเขาไม่ยังไม่มีเป้าหมายชัดเจนแต่ว่าไฮร็อกอะแอลเลเซลแฟรี่ว่าทำให้แฟรี่เปลี่ยนใจและเปลี่ยนใจพอเขามีเป้าหมายแล้วทีนี้พอเขาเข้าไปลองอะหลังจากนี้เขาจะเริ่มเรียนรู้แล้วว่าอ๋อเวทเทรนนิ่งมันเป็นแบบนี
14: ้
15: แล้วหลังจากนี้ก็จะได้เรียนรู้อีกเยอะๆเลยค่ะว่าเวทเทรนนิ่งมันไม่ได้แค่มาให้เราเนี่ยสร้างหุ่นว่าหุ่นดีฉันผอมแต่มันได้อีกหลายอย่างอยู่ในนั้นใช่
14: กล้ามเนื้อที่มันเหลวเป๋ว
15: ใช่ทั้งฮอร์โมนด้วยโรคซึมเศร้ามาเล่นได้หรือบางคนแบบว่าหลังไม่ค่อยจะดีเป็นออฟฟิศซินโดรมมัวแต่เข้าร้านนวดมาเวทก่อนค่ะพอเวทแล้วอ่ะการเข้าร้านนวดจะลดลงนะคะ
14: พูดดักเหมือนรู้ชีวิตผมเหมือนรู้แล้วก็จะให้ได้ล่ะต้องไปให้ได้ล่ะ
15: นี่ไงเราถามถึงพงประนุชเขามาแล้วนะ
14: เห็นแล้วไหม
15: พี่แอร์กล้ามใหญ่ขึ้นนะครับ
14: เรียกพี่ด้วยแหมคนเราเนอะมันก็แล้วเห็นบอกว่าช่วงนี้มีประเด็นอะไรในแวดวงไหม
15: มีประเด็นกันค่ะก็คือว่าเขามีการพูดถึงเรื่องของการออกกำลังกายก็คือการเล่นเวทเทรนนิ่งอะค่ะทำใหหัวใจวาย
14: เฮ้ยความแล้วความเป็นจริงคือ
15: ไม่จริงเพราะถ้าพูดอย่างนั้นไปอะค่ะพูดลอยๆมาทุกคนตกใจนะบอกมันเคยมีหลายๆคนที่เข้าใจผิดอะค่ะบอกว่าเฮ้ยคุณไปยกน้ำหนักอะยกน้ำหนักที่มันหนักๆอะหัวใจวายตายได้นะแล้วก็พูดต่อๆกันไปค่ะก็เลยทำให้หลายๆคนอะกลัวการเข้ายิ
14: ม
15: หรือเข้าใจผิดไปเลยว่าการยกน้ำหนักหรือการเวทเทรนนิ่งหรือการใช้แรงต้านเป็นสิ่งที่อันตรายอารมณ์เหมือนคนที่เป็นเข่าเสื่อมแล้วบอกว่าอย่าขึ้นบันได
14: อ
15: ย่าเล่นสควอทเดี๋ยวเข่ายิ่งเสื่อมไม่ต้องเล่นขาเดี๋ยวยิ่งเข่ายิ่งเสื่อมเข้าไปใหญ่เลยอย่าเคลื่อนไหว
14: อันนี้ผิดสิ
15: อย่าเคลื่อนไหวเข่ายิ่งเสื่อมเอ้ยถ้าเคลื่อนไหวเยอะๆเข่าเสื่อมอะไรอย่างเงี้ยผิดสิคะ
14: ผิดสิอันนี้ผิดอันนี้รู้มาผิด
15: ใช่แต่ก็ยังมีคนที่เข้าใจอย่างนั้นรวมถึงข้อนี้ด้วยว่ายกเวทหนักๆเดี๋ยวเส้นเลือดในสมองแตกนะเดี๋ยวหัวใจวายตายนะ
14: เกี่ยวไหม
15: ไม
14: ่มันเกี่ยวกล้ามเนื้อหัวใจเอางี้ล่าสุดเมื่อวานนี้เลยครับแอบพี่คนหนึ่งครับเป็นนักฟุตบอลแต่ว่า50ละแล้วก็เล่นฟุตบอลอาวุโสซึ่งว่าอาวุโสส่วนใหญ่มันจะเป็นเรื่องของมันไม่ได้วิ่งขนาดนั้นนะแต่ก็เป็นระยะเวลาแบบ70-80นาทีต่อเกมอะไรเงี้ยแล้วล้มเส้นเลือดในสมองแต่รอดปั๊มหัวใจขึ้นมารอดก็เลยถามว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เล่นเวทอ่ะมันแต่อันนั้นไม่เขาวิ่งอ่ะ
15: อันนั้นเขาวิ่งใช่ไหมคะ
14: ถูกไหมวิ่งถูกต้องวิ่งเล่นฟุตบอลวิ่งอยู่แล้ว
15: คือจะบอกว่าในหลายๆเหตุการณ์อ
14: ันนี้ดังในทีมชาติเลยนะพี่อัยรัตน์แกสมานนะ
15: ไม่ได้มีเหตุการณ์เดียวมันมีอีกหลายๆเหตุการณ
14: ์
15: ล่าสุดที่วิ่งเทรลวิ่งเทรลก็ไปอยู่บนเขาเลยเพิ่งจะเริ่มงานเองน่าจะประมาณ2ชั่วโมงแรกเองวิ่งเทรล
14: แล้วเสีย
15: ก็ไปใช่ค่ะ
14: แต่เล่นเวทไม่ใช่แบบนั้น
15: จริงๆเขาก็พูดเหมารวมไปว่ายกเวทจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกแต่ยกเวทอ่ะมันไม่ได้ถึงขั้นนั้นแต่เราขอพูดข้ามไปพูดเรื่องออกกำลังกายเมื่อกี้กันเรื่องวิ่งหรือการออกกำลังกายที่เป็นลักษณะของหัวใจที่เต้นเร็ว
14: ๆหัวใจทำงาน
15: ใช่หัวใจเต้นเร็วๆเต้นเร็วๆอย่างต่อเนื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วเข้าใจผิดค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะเกี่ยวกับโรคนึกออกไหมเพราะบางคนจะคิดว่าถ้าเราออกกำลังกายด้วยการวิ่งหรือเราเตะฟุตบอลนะหรือเราทำกิจกรรมที
14: ่มัน
15: อะไรอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยเราจะแข็งแรงนะแต่เราไม่เคยรู้แล้วมันมีโรคแอบแฝงอยู่กับเราเรามีไขมันในเลือดสูงไหมเพราะว่าเท่าที่เคยสัมภาษณ์หรือเคยไปคุยเนี่ยหลายคนไม่ค่อยตรวจเลือดเพราะเขาจะมั่นใจว่าเขาเลือกกินดีเขาเลือกกินอาหารแล้วเขาออกกำลังกายอย่างหนักเขาหักโหมออกกำลังกายทุกวันหรือแต่เขาไม่เคยตรวจสุขภาพเลยไอ้โรคพวกนี้มันเป็นโรคแอบแฝงค่ะที่เราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเรามีไขมันล่องลอยอยู่ในกระแสเลือ ดหรือหลอดเลือดของเราอ่ะมันตีบอยู่นะหลอดเลือดตีบได้หลายจุดมากนะคะหลอดเลือดสมองตีบก็จะเป็นสโตรกใช่ไหม
14: ใช่
15: หลอดเลือดหัวใจตีบก็คือหัวใจวายเลยหลอดเลือดที่ขาก็ได้เหมือนกันหลอดเลือดที่ขาตีบ
14: แต่อาจจะน้อยหน่อยอันนี้เนาะ
15: อันนี้พบได้น้อยกว่า
14: แ
15: ต่ส่วนใหญ่ในช่วงนี้เราจะเห็นเกี่ยวกับหัวใจกับหลอดเลือดสมองเยอะมากๆแล้วเยอะขึ้นทุกที
14: เพราะไขมันมันอยู่ในเส้นเลือดถูกไหมครับ
15: เพราะว่าไขมันในกระแสเลือดค่ะเพราะว่าบางคนเข้าใจว่าไขมันจะอยู่ตามแขนขาท้องหน้าท้องอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงไขมันอยู่ในหลอดเลือด
14: ในหลอดเลือดอันนี้
15: มีทั้งที่เป็นลิ่มเลือดที่ล่องลอยในกระแสเลือดและไขมันที่เป็นเซลล์ไขมันที่เกาะอยู่ในผนังหลอดเลือดที่ออกกำลังกายไปคือมันแทรกเข้าไปในเซลล์เนี่ยออกปะคุณออกกำลังกายแทบตายมันก็ไม่ออกนะคะเข้าใจยังมันเลยทำให้หลอดเลือดแข็งตัวแล้วก็แข็งตัวจากรูอย่างเงี้ยแข็งไปเลือดจนมันหนาพอมันหนาปุ๊บรูมันก็เล็ก
14: เลือดมันก็เดิน
15: ไอ้ริมเลือดมันมีทุกคนอยู่แล้วค่ะทุกคนพอริมเลือดมันเข้าไปด้วยรูมันเล็กมันเลยอุดเลือดก็เดินไม่ได้
14: ถ้าอย่างงี้พี่แชมป์ถามเป็นคำว่าสมุนไพรไม่ว่าจะอะไรนะที่แบบว่าละลายไขมันในเส้นเลือดอย่างเงี้ยกินได้ไหม
15: ต้องตรวจเลือดอยู่ดีเพราะว่าในร่างกายของแต่ละคนน่ะมันขจัดสิ่งพวกนี้ได้ไม่เท่ากัน
14: ถูกต้อง
15: เหมือนที่กรณีที่เจมจิอ่ะเป็นพันธุกรรมใช่ป่ะแม้คุณจะปรับอาหารทั้งหมดเลยออกกำลังกายหนักยังไงก็ LDL สูงอยู่ดี
14: เมื่อคืนนอนแล้วมันเป็นโฆษณาแล้วเราได้ยินว่าใครดื่มน้ำไอกินน้ำมันมะกอก
15: extra virgin
14: สาม
15: กินสดนะ
14: หนึ่งเดือนถ้าเขาบอกกินสดได้มันก็ดี
15: ค่ะ
14: แต่ว่ามันก็ยากหน่อยไงการกินน้ำมันมะกอก
15: มันไม่อร่อยไงบางคนก็ไม่อยากกินเราใช้อย่างอื่นทดแทนได้นะคะ
14: แต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับว่าเขาขายทำมาเป็นแคปซูลความหมายนะ
15: ให้ทานง่ายข
14: ึ้
15: น
14: หรือพวกมลักขี้นกหรืออะไรที่มันแต่ว่าสุดท้ายก็อย่างที่แอร์บอกว่าแต่ละคนไม่เหมือนกัน
15: ถูกต้องแล้วเราจะรู้ได้ยังไงล่ะตรวจเลือดค่ะแล้วเราจะรู้เลยว่าอาหารที่เรากินในช่วงเวลานั้นสมมติกำหนดกลมๆไว้เลย3เดือนอะไรอย่างเงี้ยลองไปเจาะเลือดดูสัก1รอบสิว่าอาหารใน3เดือนนั้นที่เราบอกว่าดีนักดีหนาเนี่ยร่างกายเราอ่ะเหมาะไหมรับได้ไหมหรืออะไรต้องขาดต้องเกิน
14: ข้างในนี่พังเลยเทสยังไงวะโหเนี่ยยิ่งฟังแล้วยิ่งแบบอ้าวเพราะว่าเดี๋ยวเบรกหน้าจะมาถามว่าหมูกระทะนี่มันทำลายอะไรพักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อกับกีฬาพารวยคืนนี้ครับ
16: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
18: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์นันตะสุคนครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
20: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
21: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
22: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
23: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
22: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
24: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
18: ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9เป็นประธานในพิธีพระราชทานดินฝังศพจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮาผู้บังคับหมู่ปฏิบัติการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรตากใบณมัสยิดอัญญาดูอิสานิยะอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสพิธีจัดขึ้นอย่างสมเกียรติโดยมีพลตรีชาคริตอุจจรัตนะรองแม่ทัพภาคที่4รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพร้อมหัวหน้าส่วนราชการผู้นำศาสนาครอบครัวและประชาชนร่วมไว้อาลัยจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่เมื่อวันที่2สิงหาคม2569จากเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้ายขณะตรวจสอบผู้ต้องสงสัยคดีความมั่นคงในพื้นที่สวนปาล์มหลังองค์การบริหารส่วนตำบลไพรวันอำเภอตากใบการดังกล่าวส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตรวม2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายด้านกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าร่วมแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งพร้อมสดุดีในความกล้าหาญและความเสียสละของผู้วายชนที่ได้ปกป้องประชาชนและประเทศชาติจวบจนวาระสุดท้ายวีรพัฒน์เพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
18: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแสดงความเสียใจเหตุนักท่องเที่ยวชาวเยอรมันเสียชีวิตจากเหตุจมน้ำบริเวณหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังระดมค้นหาต่อเนื่องตั้งแต่วันนี
2: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์นักท่องเที่ยวชายชาวเยอรมันประสบเหตุจมน้ำและสูญหายบริเวณป่านันทนาการหาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตหลังเกิดเหตุเมื่อวันนี้ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้พบร่างผู้สูญหายแล้วพร้อมประสานพนักงานสอบสวนสภ.กะรนเข้าตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องแล้วพร้อมขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานที่ร่วมกันค้นหาและให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มกำลังทั้งนี้ได้รับแจ้งจากกรมป่าไม้ได้ให้เจ้าหน้าที่ประสานสถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีประจำประเทศไทยเพื่อแจ้งเหตุและประสานการดำเนินการเกี่ยวกับผู้เสียชีวิตรวมถึงแจ้งให้ครอบครัวผู้เสียชีวิตทราบต่อไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
18: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยความพร้อมครม.สัญจรสงขลาเดินหน้าสร้างโอกาสใหม่หาดใหญ่ชายแดนใต้อนุมัติงบกลาง843ล้านบาทซ่อมระบบชลประทาน67โครงการ
3: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความพร้อมการจัดการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการหรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569ว่าถือเป็นโอกาสสำคัญในการแก้ปัญหาและสร้างโอกาสใหม่ให้กับอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารวมถึงพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐานและการค้าชายแดนสำหรับการฟื้นฟูหลังจากเกิดอุทกภัยรัฐบาลได้อนุมัติงบกลางแล้วกว่า843ล้านบาทให้กรมชลประทานนำไปดำเนินโครงการซ่อมแซมและฟื้นฟูอาคารระบบชลประทานที่เสียหายรวม67โครงการครอบคลุม5จังหวัดภาคใต้ซึ่งรวมถึงการซ่อมแซมคลองระบายน้ำร.1ที่จังหวัดสงขลาขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเร่งดำเนินการในพื้นที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมย้ำว่าการประชุมครม.สัญจรจะช่วยให้การประสานงานระหว่างกระทรวงทำได้รวดเร็วและเป็นเอกภาพมากขึ้นพร้อมขอให้นึกถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับมากกว่าการนำไปเชื่อมโยงเป็นประเด็นทางการเมืองโดยรัฐบาลมุ่งหวังให้การลงพื้นที่ครั้งนี้เกิดผลลัพธ์ที่จับต้องได้ทั้งการแก้ไขปัญหาปัจจุบันและการวางรากฐานอนาคตในระยะยาวนพศรแก้วคำรายงาน
18: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
17: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
3: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 6:00 นถึง 1:00 นกับรายการคุยข่าวอารานิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้ Boomer and Babyรายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์ปิ่นเกษรครับจำกันได้นะครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนาตีมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
3: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง

0: มอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ5ปีจะมาให้5ปี
1: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
2: แต่ก่อนดารามันต้องหน้านี้นะ
3: มาเข้าสู่เบรก2กันแล้วค่ะเรายังเมาส์กันอยู่เลย
2: นะโอเค
3: เมื่อกี้เราค้างไว้ว่าเรื่องหมูกระทะป่ะ
2: ใช่แต่ว่าเอาก่อนเอาซะเลยเอาต่อ
3: เอาอะไรเอาอะไรหมูกระทะ
2: ข้อมูลคือจะบอกว่านี่ก็ไม่ได้กินมานานเหมือนกันครับไม่ได้กินแล้วก็ถ้าเรามองในมุมของคนเล่นกีฬาเล่นเวทมันเสียหายไหมอ่ะการกินหมูกระทะเนี่ย
3: พี่คิดว่าน่าอย่างแอ้กินหมูกระทะป่ะคะ
2: กิน
3: คิดว่าแอ้กินบุฟเฟ่บ่อยแค่ไหน
2: ไม่บ่อยไม่บ่อย
3: เห็นอย่างนี้จะบอกว่ากินบ่อยมากเลยนะ
2: เหรอ
3: ใช่
2: เพราะว่ามันคุณกินโปรตีนไหมคุณกินกล้ามกินที่มันแบบกินเนื้อสัตว์ถูกไหมหรือว่าอะไรความหมาย
3: ใช่ไหมคะ
2: ใช่สิ
3: หมายถึงว่าเนื้อสัตว์จริงๆก่อน
2: ก็หมายถึงว่าการไปกินหมูกระทะเนี่ยคือคุณไปกินเนื้อสัตว์ไง
3: ใช่
2: แล้วอะไรที่ทำให้การกินหมูกระทะมันทำให้แบบอ้วนหรือไม่ดีอะไรเงี้ย
3: อันนี้เราต้องแยกประเด็นน่ะคนที่ไม่ออกกำลังกายอยู่ฝั่งนี้ฝ่ายแดงฝ
2: ่
3: ายเงินฝ่ายแดงพี่แชมป์เป็นตัวแทนของคนที่ไม่ได้ออกกำลังกายไม่ได้เล่นเวทไม่ได้สร้างกล้ามเนื้อ
2: ครับ
3: ถ้ากินหมูกระทะมันไม่ได้ผิดเลยแต่ถ้าเลือกกินบ่อยๆแคลอรี่มันก็เกินเก็บสะสมเป็นไขมันเพราะว่าเรากินเราไม่ได้กินแค่จานเล็กๆแต่เรากินแบบต่อเนื่องยิ่งเป็นบุฟเฟ่แล้วเนี่ยกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่ม
2: แล้วถ้าเรากินแบบแค่นี้ล่ะ
3: จะมีสักกี่คนที่แบบเอาแค่นี้พอ
2: ถูกป่ะครับหมายถึงว่ากินโปรตีนแล้วก็ลดคาร์โบไปด้วยสมมติแล้วกินแค่นี
3: ้
2: ถ้ามันทำได้ก็ใช
3: ่
2: ถูกป่ะ
3: แต่ส่วนใหญ่จะทำไม่ได้เพราะว่าถ้าในหมูกระทะเนี่ยมันมาเป็นแบบให้ตักเองใช่ปะ
2: สมมุติเป็นบุฟเฟ่ต์นี่ตักเอง
3: ส่วนใหญ่มันก็ติดมันทั้งนั้นแหละ
2: แล้ว
3: ก็ส่วนใหญ่ก็แปรรูปจากการหมักด้วยค่ะพี่แชมป
2: ์
3: ไม่ได้มาเป็นหมูสดที่ไม่ได้มีการปรุงอะไรเลย
2: พอหมักเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของเครื่องปรุงอีก
3: ถูกต้
2: อง
3: ค่ะแคลอรี่มันก็เพิ่มพูนเข้าไป
2: น้ำจิ้มล่ะเกี่ยวไหม
3: ด้วยค่ะเพราะว่าในนั้นจะมีน้ำตาลสูงบางคนก็ไม่ได้จิ้มแค่ถ้วยเดียวก็จ้วงเลยจ้วงเติมเคยเห็นไหม
2: อร่อย
3: จ้วงเติม
2: แล้วเมื่อกี้แอ้พูดอีกมุมนึงว่าแล้วการไปกินหมูกระทะก็ต้องกดน้ำอัดลม
3: ถูกต้องน้อยคนจะกินน้ำเปล่าแบบพวกเรานะ
2: ผมน้ำเปล่าพี่ชมกินน้ำเปล่า
3: พวกเรากินน้ำเปล่า
2: คืองี้พี่ชมกินไม่เยอะในช่วง10ปีหลังเพราะว่ารู้สึกว่ากินได้น้อย
3: อ
2: ันนั้นแค่นั้นเองแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นเทศกาลหรืออะไรที่มีคนชักชวนจริงๆอ่ะมันก็เลยไม่ได้กินอันนี้ไม่รวมแค่หมูกระทะรวมบุฟเฟ่ชาบูใดๆด้วย
3: อันนี้เราเกิดเรื่องหมูกระทะมาเป็นเพราะว่าอะไรกินแล้วรู้สึกผิดหรือว่ายังไงเอ่ย
2: กินแล้วรู้สึกว่าก ูอยากไปกินอีกเ พิ่งกินเมื่อวันอาทิตย์ทีนี้ไอ้ที่ไปกินเนี่ยมันก็กินกับน้องๆนักกีฬาที่ไปแข่งมาซึ่งไอ้พวกนั้นมันซัดได้อยู่แล้วไม่ได้ผิดอะไรอยู่แล้วถูกไหม
3: เพราะเขาแข่งมาไงใช้ร่างมาเยอะ
2: ถูกป่ะครับแล้วก็เวลาดูนักกินจุใน TikTok หรือใน YouTube อ่ะครับเวลาเขากิน
3: อ
2: ะพี่ยำสังเกตอยู่เขาจะไม่ค่อยจิ้มน้ำจิ้มเท่าไหร
3: ่
2: เวลากินชาบูพอเขาจะเอาเนื้อลงไปเยอะนะเนื้อแล้วเขาตักขึ้นมาเนี่ยเขาจะกินเลยก็มีผลไหม
3: มีผลเพราะว่าน้ำตาลจะทำให้อิ่มเร็วขึ้น
2: เขาก็ถึงไม่กินน้ำจิ้ม
3: อย่างเราไปสังเกตดูถ้าวันไหนเรากินหมูกระทะกินบุฟเฟ่ต์ใดๆแล้วเราเผลอกดน้ำหวาน
2: กินอีก
3: แล้วกินมันก่อน
2: คุ
3: ณจะอิ่มเร็วค่ะ
2: ดีดี
3: แล้วมีของตัดกำลังไหมมีของพวกของทอดอะที่ก่อนที่หมูกระทะจะ
2: มี
3: มันเป็นของทอดมีน้ำมันทำให้อิ่มเร็วแล้วก็อยู่ท้องได้นานตัดกำลังหมูกระทะทั้งหมดเพราะฉะนั้นในสิ่งพวกนี้เวลาแอร์เข้าไปในร้านบุฟเฟ่แอร์จะไม่กินของทอดไม่กินน้ำหวานให้ไปกินตอนจบถ้ามีพื้นที่เหลือนะนิดนึงมันเป็นเทคนิคค่ะ
2: นี่เข้าไปกินในนี่ก่อนเลยข้าวกะปิ
3: กินพวกเด็กอ๋อจะบอกว่ากินคาร์โบไฮเดรตก่อนอันนี้ก็ตัดกำลังค่ะ
2: ไอพวกเด็กก็ถามพี่ทำเพื่อ
3: เ เรารู้ไหมว่าทำไมโต๊ะจีนถึงเสิร์ฟข้าวผัดเป็นจานสุดท้าย
2: เพราะว่าไว้ท้ายๆถูกป่ะล่ะคนจีนเขากินเป็นไอ้นี่ก่อนถูกไหม
3: กินกับก่อน
2: กินกับก่อนเอออันนี้คือโต๊ะจีนเนี่ยคือการเลี้ยงอาหารที่ถูกต้อง
3: ถูกต้องเอาข้าวไว้สุดท้ายเลยค่ะ
2: เออเพราะถ้าอิ่มก็ไม่ต้องกินเยอะ
3: ถูกต้องค่ะเพราะนั้นจะเห็นข้าวเหลือ
2: เออ
3: ใช่ไหม
2: มันผัดมันใส
3: ่
2: มันใส่หมูหยองน้อยมันใส่หมูหยองน้อย
3: โอ้
2: เออจริงจริง
3: ความรู้เป็นความรู้แต่ถ้าคุณบอกว่าคุณชอบหมูกระทะคุณอยากกินอีกเหมือนที่พี่แชมพูดมาเล่นเวทกับเราสิคะเราสร้างกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อเราต้องการอาหาร
2: คือถ้าคุณทำตัวเป็นนักกีฬา ผมก็ถึงพูดว่าไอ้พวกน้องไอ้พวกลูกศิษย์นักบอลเนี่ยมันเพิ่งไปแข่งมาแล้วมันก็ได้รางวัลมันก็ขอไปกินอย่างงี้นะไอ้เราก็รอจ่ายตังค์อ่ะก็รอเฉยๆหิวแต่หิวนะเพราะมันเย็นมันหิวแล้วมันได้เวลากินข้าวแล้วเราก็เลยกินข้าวโคปีก่อนที่มันเป็นท็อปปิ้งเขาอะ
3: ตัดกำลังแล้วจานแรกแล้ว
2: เสร็จแล้วพอกินเสร็จปุ๊บแล้วเหมือนมันก็ย่างๆแล้วมันก็ย่างมาให้นะเราก็จิ้มน้ำจิ้มก็อร่อยดีเว้ยอะไรเงี้ยเนื้อแบบไม่ค่อยมีมันเท่าไหร่แต่เป็นเนื้อสมมติเนาะเนื้อวากิวเนื้ออะไรไม่รู้เนื้ออะไรแหละเออแล้วก็กินอยู่เอ้ยก็อร่อยดีเว้ยอะไรเงี้ย
3: เพลินไหมล่ะเพลินไหม
2: ไม่มันอิ่มแล้วไงกินได้ไม่เยอะเพราะว่าเรากินข้าวไปก็เหมือนกินข้าวหนึ่งจานอะแล้วเจตนาตักข้าวคุกกะปิเลยฮะแล้วก็หมูหวานลงไข่ลง
3: ครบ
2: พริกเครื่องเคียงคุกกินมันก็ถามว่าพี่ทำ
3: แบบเต็มรูปแบบ
2: เ
3: ลยนะ
2: พี่ทำไปเพื่ออะไรเออแต่ก็ดีไงเหมือนเราไปกินข้าว
3: ตันนึง
2: เราไม่ได้กินเยอะ
3: แล้วก็เพิ่มหมูเข้าไป
2: เออก็เพิ่มเนื้อเพิ่มเนื้อมันได้กินเนื้ออะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ปิดที่น้ำเก๊กฮวยได้ไหม
3: จ้ะมีหมูหวานตามด้วยน้ำเก๊กฮวยน้ำเก๊กฮวยมีฟองหรือเปล่า
2: ไม่
3: มีนะไม่มี
2: น้ำเก๊กฮวยหวานๆธรรมดาซึ่งควรกินน้ำเปล่าก
3: ินน้ำเปล่า
2: น้ำเก๊กฮวยกับน้ำมันลมอ่ะความเลวร้าย
3: โอ้ยพอกัน
2: เฮ้ยจริงป่ะ
3: ก็น้ำตาลเหมือนกันทำให้เราติดหวานคือน้ำหวานอ่ะมีหลายๆคนให้ข้อมูลว่าอย่าพยายามทานก็จริงๆไม่มีอะไรเลยค่ะแค่จะเปลี่ยนนิสัยทำให้บุคคลคนนั้นน่ะไม่ติดหวานเพราะถ้าเขาติดหวานเมื่อไหร่อ่ะทุกอย่างมันจะหวานไปหมดเนี่ย
2: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันนี้เล่าสู่การเป็นนักกีฬาเลยนะ
3: อ้
2: าวโอเคครับมันมีคำหนึ่งที่เขาบอกว่านักกีฬาคืองี้บ้านเราอ่ะบ้านเราชอบชงน้ำแดงโซดา
3: ให้กับนักกีฬาใช่ไหม
2: ใช่เพื่อเหมือนมันร้อนแล้วมันกินแล้วมันคืนแบบหวาน
3: อันเนี้ยเขาต้องใช้เพราะว่านักกีฬาจริงๆก็เหมือนไฮล็อกอะค่ะคุณรู้ไหมว่าแต่ละคนที่ไปแข่งมาเขากินคาร์โบไฮเดรตแล้วเขามีตัวที่เขาเรียกว่าตัวช่วยเขาอะเน็บไว้กับตัวมันก็คือน้ำตาล
2: อารมณ์
3: พลังงาน
2: อารมณ์นักโยนน้ำหนักโอลิมปิกที่ต้องกินช็อกโกแลตไหม
3: ถูกต้องเพราะเขาต้องใช้ไงคะ
2: ทีเนี้ยถ้าเราจะจอดตรงถามว่าระหว่างน้ำแดงน้ำหวานเนี่ยน้ำแดงโซดาเนี่ยหรือน้ำแดงน้ำเปล่าเนี่ยกับน้ำอัดลมอ่ะมันก็มีการบอกเลยว่ายังไงน้ำอัดลมก็เลวร้ายกว่า
3: อ
2: ันที่จริงไหมหรือเท่ากัน
3: ก็น้ำแดงโซดากับน้ำอัดลมก็ไม่ได้ต่างกันไหมเพราะมันมีแก๊สก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงค่ะเพราะว่ากระเพาะแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนทานแล้วไม่เป็นอะไรแต่ถ้านักกีฬาบางคนเนี่ยเขากระเพาะไม่ได้ดีไปโดนกรดโดนโซดาอาจจะปวดท้องท้องอืดได
2: ้แต่สุดท้ายครับญี่ปุ่นบอกผมว่านักกีฬาเขาไม่กิน
3: น้ำอัดลม
2: ไม่กินน้ำแดงน้ำหวานอย่างนี้ด้วยที่ไม่ใช่น้ำอัดลมที่เป็นน้ำแดงโซดาแบบบ้านเราอ่ะหรือน้ำแดงที่ไม่กินโซดาเป็นน้ำยี่ห้อสมมติ3-4ยี่ห้อแล้วกันแล้วก็ชงเอาน
3: ะ
2: ญี่ปุ่นคือกินเครื่องดื่มสำหรับกีฬาเลยซึ่งอาจจะเป็นเกลือแร
3: ่อันนี้ก็จะดีกว่าเพราะมันมีเกลือแร่และแร่ธาตุอยู่ในนั้น
2: เออ
3: แต่น้ำแดงมันไม่มีไงมีน้ำตาล
2: ถูกไหม
3: อ
2: ่
3: ะคุณเลือกถูกแล้วแต่ถ้าเรา
2: เป็นเดี๋ยวนะแล้วถ้าพี่ชั้นบอกว่า
3: ถ้าเราเป็นกุมารทองอย่างน
2: ั้
3: น
2: แล้วคือไอเราอ่ะนานๆทีครับตอนเดี๋ยวนี้สัก1สัปดาห์เนี่ยจะเป็นเหมือนกับไม่น้ำแก้ควยก็น้ำแดงโซดาจะมีนะซึ่งอันนี้เปรียบเทียบเหมือนเราเลวร้ายถึงขั้นเรากินน้ำอัดลมเลยเหรอหุยตกใจเพราะว่าเราไม่กินน้ำอัดลมเลยครับแต่ว่าอย่างเงี้ยบางทีไงไปร้านบุฟเฟ่เนี้ยมันจะมีน้ำแก้ควย
3: มีอยู่แล้วมีแทบทุกร้านเลย
2: ซึ่งแล้วเราแบบไหนวันเนี้ยตกลงมันดีหรือไม่ดี
3: จริงๆในทั้งวันนะคะถ้าพี่แชมป์อ่ะไม่ได้แตะน้ำหวานเลยในวันนั้นจะมีน้ำแก้ควยสักแก้วนึงก็ไม่ได้ผิดอะไรนะคะ
2: อุ้ยใน5วันใน10วันเลยดีกว่าครับ
3: ก็ไม่ได้ผิดอะไรจะมองว่าเป็นเรื่องผิดค่ะอย่างหมูกระทะก็เหมือนกันถ้าทั้งเดือนมาพี่แชมป์เจอหมูกระทะไปแค่ครั้งเดียวเป็นบุฟเฟ่จะกินสักเดือนละ2ครั้งก็ไม่ได้ผิดตรงไหน
2: ไปกินข้าวคุกกะปิดีกว่า60บาท
3: สรุปนี่ข้าวบุฟเฟ่เพื่อไปกินข้าวคุกกะปิ
2: เออนะฮะเอาแต่ว่าก็ไม่แต่ว่าเราถ้าเราไม่กินเลยเพื่อเราไม่ให้เราไม่ติดหวานมันก็จะดีกว่าถูกป่ะ
3: จะดีกว่าจะดีกว่าแต่ทั้งหมดที่พูดถึงอ่ะทั้งหมดเลยที่เราพูดมาเกี่ยวกับอาหารน่ะให้เลือกให้เป็นเลือกให้พอดีเลือกให้เหมาะกับร่างกายของแต่ละคนเท่านั้นคือจบแล้วก็ออกกำลังกายด้วยแค่นั้นเลยพี่แชมป์ขาดข้อเดียวนะ
2: พรุ่งนี้เช้าเว้ยพรุ่งนี้เช้าจันทร์อังคารพุธตอนนี้เช้าได้เนี่ยยิ้มปุ๊บอาบน้ำเข้า NBT ข้างหลังอ่านข่าวโอ้โห
3: แล้วก็เลี้ยวเข้าอินทรมาลา42ด้วยใกล้ๆเลย
2: ก็นี่ไงก็นี่ไง10โมง
3: นิดเดียวเลยเจอเทรนเนอร์แอร์ได้รออยู่นะ
2: เวลา40นาทีได้มั้ยหรือมันต้องนานกว่านั้น
3: มาดู
2: เดี๋ยวถ้าถามมันต้องใช้เวลาเท่าไหร่ต่อวัน
3: ใช้เวลาทำอะไรอ่ะ
2: ก็อ๋อ
3: เวทใช่ไหม
2: ครับ
3: ถ้าพี่แชมป์เนี่ยดูจากทรงแล้วเนี่ยเขาไม่ได้
2: เดือนแรก
3: เดือนแรกก็สักชั่วโมงนิด
2: ๆโอ้โ
3: หชั่วโมงอ่ะชั่วโมงนึงก็ได้อ่ะชั่วโมงนิดๆมากไปชั่วโมงนึงก็ได้อ่ะ
2: โอเค
3: เอาเป็นแบบสร้างความแข็งแรงนะถ้าพี่แชมป์จะสร้างความแข็งแรงเมื่อเข้ายิมจะสามารถออกกำลังกายในรูปแบบเนี้ยสักอาทิตย์ละวันหรือ2วันก็พอเอาความแข็งแรงแบบพวกแก้ปวดหลังอยากให้กล้ามเนื้อมันดูแข็งแรงขึ้น
2: กระชับ
3: ขึ้นได้เดินได้เอี้ยวตัวแล้วไม่ยอกอะไรอย่างเงี้ยอาทิตย์ละวันหรือ2วันพอแล้ว
2: รวมถึงการยืดร่างกายด้วยไหมครับอันเนี้ย
3: ยืดเนี่ยมันเอาไว้ในจุดที่ตึงบางคนยืดได้ดีอยู่แล้วจะยืดทำไมอันนี้ก็เป็นดราม่าในวงการเราอยู่แล้วนะ
2: ยังเราแค่ไม่เคยยืดร่างกายอย่างเงี้ย
3: ยังไม่ทันยืดเลยพอเราจะเช็คจากฟอร์มการยืดถ้าเราจุดไหนตึงอะเราจะยืดได้แต่ถ้าจุดไหนที่มันย้วยจนเอ้ยอันนี้ท่านี้มันดูง่ายจังคนนั้นแหละต้องเวทเพื่อให้มันรู้จักการหดกลับมา
2: ผมมีความรู้สึกว่าผมยังตึง
3: หู
2: ใช่ พูดอะไรก็ไม่ค่อยได้อะไรครับเนี่ย
3: อะไรตึงอะไรตึงเมื่อกี้ก็อยู่ข้างหน้าห้องยังพูดกับแอ้อยู่เลยว่าไอ้นั่นก็นิ่มไอ้ก็เลยถามว่าอะไรนิ่ม
2: ขาตามเนื้อคอมเมนต์ฮะ
3: มาอาจารย์เพชรมาหลายข้อความมากนะคะแอดจิ๋วทักทายนะคะสวัสดีพี่แชมป์พี่แอร์ค่ะแล้วก็
2: สวัสดีครับ
3: อาจารย์เพชรอันนี้พูดไปแล้วเนาะพรุ่งนี้ไปไหมแชมป์จะตอบอีกรอบ
2: ดูวันพฤหัสก่อนครับ
3: ค่ะคุณประยุทธ์น้องแอดเทรนเนอร์กูรูสวัสดีครับผมพงมนุษย์มาสวัสดีครับจิโก
2: พูดถึงตัวเองนี่ไง
3: คุณประยุทธ์อ้าวพี่แชมป์มาทีนี้ไม่ได้มีภารกิจ
2: อาทิตย์แล้วผมก็จัด2วันครับคุณประยุทธ์ครับ
3: เขามาอยู่นะ
2: คุณประยุทธ์จันชาโอ
3: ค่ะส่วนน้องแอแอบหัวเราะแห้งๆแสดงว่าไม่ได้เข้าดูร่วมโอ้ให้น้องแฟรี่เขาทำหน้าที่บ้าง
2: ใช้สลับ
3: เขามาเล่าเรื่องไฮหลอกเมื่อกี้เราก็เล่าไปเพิ่มอีกรอบนึงแล้วนะคะ
2: ครับ
3: พี่แชมป์โหดจังครับอุ้มสาว2คนข้างละ50
2: ผมโหดนะผมมันโหดแต่ผมคนสุภาพ
3: สุภาพ
2: คลี่กระจาย
3: คุณปิยวัฒน์ทักทายนะคะสวัสดีครับสอบถามคุณแอนเรื่องเล่นไฮล็อกต้องใส่รองเท้าแบบไหนรองเท้าวิ่งหรือรองเท้าเฉพาะทางของไฮล็อกแนะนำให้เป็นรองเท้าเฉพาะทางเพราะว่ามันต้องมีผลักมีดึงรองเท้ามันต้องมีการยึดติดพื้นได้ดีและสามารถที่จะรองรับแรงกระแทกในขณะที่วิ่ง8กิโลในการแข่งได้ด้วยรอบละ1โลอ่ะ8รอบก็8โล
2: ยังไม่เคยดูเลย
3: ต้องลองสักครั้งค่ะพี่แชมป์คุณรพีนะคะนัดเรือใบเสียงในหัวออกมาอย่ากินอีกแต่ไม่เคยห้ามใจได้เลยสักที
2: เอาใจผมไป
3: พี่แชมป์แอนแนะนำว่าถ้าพี่แชมป์เล่นเวทพี่แชมป์จะกินบ่อยๆได้เหมือนแอนนะคะเริ่มได้ยัง
2: ยัง
3: ยังสวัสดีครับโค้ชแชมป์ประมึกทักทายนะครับผมแล้วก็เทรนเนอร์แอนด้วย
2: นัดเรือใบ
3: พี่เพชรใจหน่อยนะแชมป์บับเบิ้ลก็ไปมดก็ไปท่าทางคิดถึงมดมาก
2: อะไรเขาไม่เห็นบอกผมเลย ผมยังไม่รู้เรื่องเลยพี่ ถ้านัดกันไปจริงๆอ่ะก็อาจจะไปครับแหมถ้านัดนะก็ได้ดูชีวิตก็ได้รอบคือคนรอบกายเป็นคนพวกแบบอย่างเงี้ยปาร์ตี้อ่ะเอ้ก็ทูจะปาร์ตี้อย่างเงี้ยสนุกไปเรื่
3: อ
2: ยแต่เราใช้ชีวิตเปลืองมาแล้วนะครับเออใช่เปล่าจัน
3: จันบอกอะไรน้ำเลย
2: น้ำแดงเล่าข่าวเจ๋งสุดจันคนยุคไหนครับเขาไม่มีใครกินแล้วเล่าข่าวน้ำแดงอ่ะจันเขากินอย่างอื่นแล้วเขากินวิส ไอ้เขากินในเลยโอ้เยอะแยะเดี๋ยวนี้เครื่องดื่มมันมีไอ้เยอะแยะเอาไม่เห็นเลยยังไม่มีใครบอกผมนะถ้าเกิดมาบอกแบบโหอยู่ๆจะไปแล้วค่อยมาบอกเงี้ยบางทีเราก็ไม่ได้ว่าเรารับงานอีกวันหนึ่งไปมันก็ไม่ได้ไปนะแต่ว่าไม่ยังไม่มีใครบอกนะฮะถ้าปั๊บเบิ้ลไปก็ว่ากันไปนะครับ
3: ส่วนอันนี้ก็มือใหม่ซ้อมไฮล็อกกี่ปีอันนี้เราบอกไปแล้วว่าซ้อมหลักปีมือใหม่นะต้องซ้อมหลักปีคือซ้อมเวทอ่ะจริงๆเขาต้องซุ่มซ้อมหลักเป็นปีถึงจะลงแข่งได
2: ้อย่างเงี้ยแฟรี่สมมติถ้าผ่านอันนี้ไปก็กลับมาซ้อมแล้วค่อยว่ากันได้
3: ใช่น้องจริงๆเชื่อว่าทุกคนวิ่งได้อยู่แล้วแหละเพราะมันง่ายสุดการวิ่งอ่ะแต่ว่าเรื่องเวทเทรนนิ่งอ่ะค่ะการใช้แรงต้านค่ะการโฟกัสกล้ามเนื้อในแต่ละฐานทั้งหมด8ฐานเนี่ยใช้กล้ามเนื้อที่แตกต่างกันไปแล้วเวลาซ้อมอ่ะมันไม่ได้ซ้อมท่าที่เล่นในฐานนะคะมันซ้อมกล้ามเนื้อที่ใช้เล่นในฐานนั้นเช่นอย่างวอลบอลน่ะวอลบอลที่ย่อไปเหมือนสควอทก็คือมาจากท่าสควอทหรือท่าทรัสเตอร์ที่ถือดัมเบล
2: ก็ต้องมาซ้อมท่านี
3: ้ใช่แล้วก็เสริมแรงไหล่อีกแรงไหล่แรงขาแรงสะโพกน่องข้อเท้าอุ๊บสรุปครบอยู่ในเวทเทรนนิ่งหมดเลยหลักปีค่ะถ้าเป็นมือใหม่นะคะไม่แนะนำว่าซ้อมนิดๆหน่อยๆแล้วมาแข่งอย่างแฟรี่อันนี้ละไว้ในฐานที่เข้าใจก็คือเขามีโค้ชดูแลว่าเขาแข่ง4มันไม่จำเป็นว่า
2: แข่ง2ทำแค่2
3: แข่ง2ใช่ไหม
2: ใช่
3: ไม่ใช่แข่ง4คนในทีม
2: ถูกต้องแล้วก็เขา2ฐาน
3: ใน4คนเนี้ยก็แบ่งกันว่าใครจะทำฐานไหน
2: ถูก
3: ไม่ใช่ว่าทุกคนต้องเข้าฐานแล้วเท่าๆกันหมดไม่ใช่ก็แบ่งกันก็เฉลี่ยแรงกันไป
2: ถูก
3: ก็จะไม่หนักสำหรับมือใหม่อันเนี้ยพอได
2: ้
3: แต่ถ้ามาแบบแข่งเดี่ยวหรือคู่อย่างเงี้ยอันนี้ไม่แนะนำนะคะ
2: อันตรายด้วย
3: ใช่ต้องซ้อมแต่ถ้ามือเก่าอะค่ะซ้อมประมาณสัก5เดือนอย่างแอบมือเก่าถ้าไม่บาดเจ็บที่เข่านะอาจจะ5เดือนถ้าเดือนเดียวไม่พอค่ะเพราะเดือนสุดท้ายมันคือ recovery แล้ว
2: มันต้องมันต้องเบา
3: ใช
2: ่พูดแล้วว่ามันก็ปิดไปที่การ์ตูนญี่ปุ่นได้อีกอ่ะคือมันก็เป็นศาสตร์ตะวันออกอ่ะสัปดาห์แล้วผมก็พูดถึงอะไรสักอย่างที่เป็นเกี่ยวกับศาสตร์ตะวันออกถ้าใครดูฉากที่โกคูกับโกฮังเขาฝึกซ้อมอย่างหนักเต็มที่ครับก่อนที่จะไปสู้เซลล์เกมกับเจ้าเซลล์อ่
3: ะ
2: พอถึงวันก่อนที่จะไปสู้อ่ะใครจะไปฝึกซ้อมอีกอ่ะเขาบอกเขาพาลูกไปตกปลาไปรีแลกมันสอนเราเหมือนมันสอนเราเลยนะเพราะว่าถูกไหมครับอย่างผมซ้อมฟุตบอลน่ะวันก่อนจะแข่งอ่ะคุณหนักไม่ได้แล้ว
3: ไม่ได้แล้วว
2: ันก่อนจะแข่งคุณต้องเป็นรีแลกซ์เป็นฟันเกมเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่ถ้าจะเป็นเรื่องของจิตวิทยาก็ฟันเกมไปด้วยแต่ถ้า

0: ฟุตบอลมันก็ต้องเป็น2เดือนก่อนหน้านั้นที่เข้าโปรแกรมปรีซีซั่นเนี่ยมันถึงมาเป็นพรีเมียร์ลีกให้คุณได้เห็นไทยลีกให้คุณได้เห็นถูกไหม8สัปดาห
1: ์
0: หรือ10สัปดาห์ก่อนหน้านั้น
1: ประมาณ2เดือนกว่า
0: ถูกต้องนะฮะ2เดือนครึ่งหรือนั่นแหละนะครับก่อนที่จะมาเป็นพรีเมียร์ลีกให้คุณได้เห็นลงเล่นในทุกสัปดาห
1: ์
0: ถูกไหมนะฮะเหมือนกัน
1: ใช่
0: นะฮะ
1: มันมีความคล้ายกันแต่ในเรื่องของระยะเวลาก็แตกต่างกันตามกีฬาที่เราเลือกนะคะ
0: ครับอ่ะปิดท้ายน้องอาม
1: คุณอามสวัสดีนะคะคิดถึงค่ะแล้วก็นักเตะคนไหนที่ชอบแคปภาพหน้าจอ
0: ใครอ่ะ
1: ตอบค่ะให้คิดก่อน
0: ไม่
1: คิดได้ไหม
0: ไม่คิดไม่ได้แน่นอน
1: สยามแคป
0: สยามแยบครับ ขอบคุณมากอามคิดถึงเดี๋ยวตาม Facebook ต่อเนื่องนะครับน้องนะโอ้เขายังแวะมาทักทายนะอาจจะเพิ่งเปิดฟังน้องอามนะฮะแล้วจากเขาหายไปเลยนั่นกันเล่าขาวน้ำแดงเนี่ย
1: เขาทิ้งน้ำแดงเล่าขาวไว
0: ้เออคนยุคไหนลืมไปแล้วเนี่ยว่ามันมีเครื่องดื่มนี้เออมียุคช่วงหนึ่งเออนะฮะอ่ะโอเคนะฮะสำหรับกีฬาพารวยค่ำวันนี้พรุ่งนี้เปิดฉากหนึ่งคนมีพี่ตั้มแน่
1: ๆพี่ตั้มมาพรุ่งนี
0: ้กับโอปอเฮ้ยช่วงนี้นางเอาใหญ่นะเฮ้ยวันนี้เจอคนอยู่สองสามคนมีแต่คนพูดถึงโอปอว่ะหนึ่งคนนั้นก็คือพี่อ๋อยพรชนกพี่อ่านข่าวบอกโอ้ยโอปอแชมป์เธอไม่เจอเหมือนกันเออนะครับแต่คนนี้ก็ไม่เอาบุฟเฟ่เนื้อ
1: เขากินเก่ง
0: กินเก่งเออยังไม่ออกกำลังกายด้วยเป็นคนออกกำลังกายคือพิชี่
1: อยากเป็นเหมือนโอปอบ้าง
0: เออนะแต่วันหนึ่งโอปอก็ต้องทำ ใช้ไปหมดก็ต้องทำ นะครับวันนี้หมดเวลากีฬาพารวยลาไปก่อนนะครับเจอกันพรุ่งนี้โอปอกับตั้มวันนี้เราไปแล้วสวัสดีครับ
2: รายการกีฬาพารวยสนับสนุนรายการโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าและโรงแรมรอยัลออคิดเชอราตัน
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19.30 นถึง 20.00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูด2 สุพันโทสุธีสุขสากล

0: กับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
1: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสูงเข้าเป๊ะปังโกะ
0: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ
1: ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้
0: นนั่นไงชะตาจะไม่เง็กถ้ารู้จักคลิกความคิด
1: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97 FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัฒน
5: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ทราบแล้วเปลี่ยน
7: เสี่ยงเศรษฐกิจ
6: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
8: คุยครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือ

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบเป็นบ้านฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนเซปเปิ้ลหน่อยเซการละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน์
7: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 น.ถึง 7:00 น.ที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข้นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงษ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์16:00 ถึง 17:00 น.เปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวะคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับดร.สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
4: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
5: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
6: นราพงศ์วัยวัฒน
7: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์18:00 น.ถึง 19:00 น.ที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
6: ชัดทุกประเด็น
7: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
6: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
8: ทราบแล้วเปลี่ยน
9: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบา ังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวัน
11: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลา
12: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่Sport Station ครับสอนอฟุตบอลไทยนะครับก็แน่นอนทุกวันอังคารนะครับอยู่กับสอนอฟุตบอลไทยนะครับรับช่วงต่อจากกีฬาพารวยนะครับแน่นอนวันนี้อยู่กับผมนัทมัสอาแล้วก็เดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งนะครับพี่มนมัมมี่ก็น่าจะเข้าตามมานะครับในระหว่างนี้เนี่ยเราก็สบายๆเรื่อยๆกันไปก่อนนะครับสำหรับเรื่องราวของฟุตบอลไทยที่ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในช่วงของฟุตบอลทีมชาตินะครับที่ต้องบอกว่าเพิ่งจบรอบแรกไปแล้วก็ตอนนี้เดินทางมาสู่รอบรองชนะเลิศเป็นที่เรียบร้อยสำหรับฟุตบอลทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับต้องบอกว่าชุดใหญ่แหละรายการนี้นะฮะถึงแม้ว่าตัวผู้เล่นที่จะเรียกมาอาจจะไม่ได้แบบบิ๊กเนมทั้งหมดนะครับสำหรับรายการชิงแชมป์อาเซียนฮุนเดย์ครับนะฮะนี่ทางทราบมาว่าทางผู้สนับสนุนเนี่ยก็อยากให้เรียกว่าฮุนเดย์ครับนะฮะแต่ว่าบ้านเราก็จะเรียกฮุนไดนะครับก็วันที่15นี้นะครับรอบรองชนะเลิศเนี่ยไทยเราก็จะไปเยือนสิงคโปร์นะครับแล้วก็กลับมาเตะอีกครั้งหนึ่งในบ้านเราซึ่งต้องบอกว่ารอบรองชนะเลิศในแบบเย้าเยือนเนี่ยก็จะเตะอีกครั้งนึงในบ้านเราที่สนามราชมังก็วันที่18นะครับ
13: มาแล้วครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับสวัสดีผู้ฟัง
12: พี่มนครับ
13: สวัสดีน้องนัทด้วยจริงๆอย่างนี้ผมมาถึงบ้านนานแล้ว
12: ครับ
13: อาบน้ำไม่เรียบร้อยเลย
12: ครับ
13: ว่าเดี๋ยวจะมาจัดรายการลืม ผมลืมไอ้ที่ลืมเนี่ยลืมเพราะอะไรเพราะนั่งดูน้องเนเน่อยู
12: ่อ๋อไทยแลนด์ก็เอ้ยไม่ใช่ไทยแลนด์สิ
13: ก็ไออะไรนะ
12: AGT เหรอ
13: AGT
12: ใช่ครับ
13: ไอ้ผมดู AGT เนี่ยผมคือดูน้องมา 2-3 วันแล้ว
12: ครับ
13: แต่วันนี้มาดูคำวิจารณ์คำวิเคราะห์คำเจาะลึกของหลายๆคนที่เขาพูดถึงเนเน
12: ่ครับ
13: ผมก็นั่งฟังพวกโค้ชเสียงในระดับโลกหลายๆคนก็พูดถึงเนเน่เนี่ยก็พูดในทางที่ดีหมดเลยนั่งดูลืมว่าจะเข้ารายการ
12: เพลินใช่ไหม
13: เพลินเลยคือคุยแน่ๆนิดนึงแล้วกันเนาะเมื่อกี้คุณนัทเข้ามาก็คงจะคุยเรื่องทีมชาติไทยไปนิดนึงแต่เดี๋ยวค่อยคุยแล้วกัน
12: ใช่ใช่ครับ
13: AGT ปล่อยคลิปน้องแน่ๆมาเมื่อ3วันที่แล้ว
12: ครับ
13: ก่อนคนอื่นเลย
12: ใช่ครับ
13: ปัจจุบัน3วันเนี่ยยอดวิวก็ทะลุ4ล้านแล้วมั้ง
12: เดี๋ยวผมขอเปิดดูสักครู
13: ่3ล้านกว่านะครับในบ้านแดงอย่างเดียวนะใน YouTube นะแต่ที่อื่นเนี่ย TikTok เป็นไปไกลแล้ว
12: โอ้ TikTok นี่รัว
13: ๆทุก TikTok ไปไกลแล้วนะครับก็สำหรับเพลงที่เนเน่เอามาร้องเนี่ยผมยอมรับตรงนี้เลยนะผมเป็นชาวเมทัลล็อก
12: ครับ
13: แต่เพลงเนี้ยที่เนเน่มาร้องเนี่ยผมน่าจะฟังน้องเนเน่ร้องเนี่ยรวมทั้งหมดในชีวิตไม่น่าเกิน4ครั้งหรือ5ครั้งงานจากไอ้มิ้วเนี่ย
12: ใช่ใช่ใช
13: ่คือผมรู้จักมิ้วไหมผมรู้จักมิ้วแต่ต้องอธิบายก่อนว่ามิ้วมันเป็นวง 2,000 นะมันเป็นวงอัลเทอร์นาทีฟ
12: ใช่ใช่
13: มันวงอัลเทอร์นาทีฟเมทัลปกติมันไม่ได้ดังอะไรขนาดมันก็ดังแหละแต่มันไม่ได้ดังขนาดพวกเบลอขนาดพวกเรดิโอเฮดในขนาดนั้นนะ
12: ครับ
13: แล้วช่วงหลังช่วง2000เนี่ยผมไม่ค่อยตามแล้วอย่างฝั่งอังกฤษอ่ะ
12: ครับ
13: ไม่ค่อยเป็นจริตทางผมเว้ยคุณนัทผมไม่ค่อยชอบเพลงจากฝั่งอังกฤษเท่าไหร่เพลงผมฟังหนักๆเนี่ยถ้าเป็นฝั่งอังกฤษฝั่งเกรทบริเตนใหญ่นะผมเป็นแฟนอยู่2วง
12: คือ
13: แฟนเลยบอยโซนโรนันคิดดิ้งกับเวสไลฟ์คือถ้าไปยืนถือไฟฉายหน้าเวทีผมไปนะไอ้2วงเนี่ยผมบอกก่อนผมฟังหนักนะแต่ว่าอังกฤษเนี่ยผมไม่ฟังคืออย่างนี้เพลงอังกฤษเนี่ยต้องใช้คำนี้ก่อนเพลงอังกฤษเนี่ยวงดังๆทั้งหมดมันเป็นอัลเทอร์นาทีฟผมไม่ใช่แฟนอัลเทอร์นาทีฟนี่คือข้อที่1ข้อที่2ก็คือผมว่าอังกฤษมันขาดเสน่ห์ไว้คุณนัทมันขาดเสน่ห์ตรงไหนคือเพลงมันเป๊ะผมมานั่งฟังผมนั่งฟังน้องเนเน่แล้วผมก็ไปนั่งฟังมิว20กว่าปีที่ผ่านมาผมก็รู้สึกว่าผมก็ไม่ได้เสียดายที่ผมไม่ได้ฟังมันนะแต่เพลงเขาดีไหมหลายๆเพลงดีนะคือเพลงมันเป๊ะเนื้อหามันสวยเนื้อหามันสวยเพลงเมโลดี้ดีมันเป๊ะมันเรียบร้อยไปหน่อยในมุมผม
12: ค
13: ืออย่างอเมริกันเนี่ยมันยังมีความสาบมันยังมีความดิบมันยังมีความสะทุนมันยังมีความถอยในเพลงมันซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นเสน่ห์ของเพลงหนักๆเพลงเมทัลในอเมริกา
12: ถูก
13: ไหมคุณนัทมันมีเสน่ห์ของมันตรงน
12: ี้เห็นด้วยนี่เห็นด้วย
13: ผมก็รู้สึกว่าผมก็กับฝั่งอังกฤษเนี่ยผมเลยไม่ค่อยอินกับฝั่งอังกฤษเท่าไหร่อีกอย่างนึงในยุคนั้นน่ะมันไม่ได้ฟังง่ายขนาดนี้
12: ใช
13: ่มันไม่ได้หาฟังอะไรได้ง่ายขนาดนี
12: ้โอ้ยุคนั้นถ้าเราหาซีดีเอาซีดีลิขสิทธิ์อ่ะแพงมาก
13: คือก่อนที่จะไอมีซีดีลิขสิทธิ์อ่ะมีแต่ว่าคุณจะรู้ได้ไงว่าเพลงนี้ไอวงนี้เป็นไงผมต้องไปยืนฟังไอทาวเวอร์เรคคอร์ดตรงสยามนั่งฟังยืนฟังแล้วตอนไอมิวเนี่ยมันมาช่วง2000กว่าผมทำงานละผมไม่ค่อยมีเวลาไปเสพหรอกผมก็เลยรู้สึกว่าผมก็เลยไม่ได้สนใจแต่ผมจะสนใจในวงที่ผมติดตามในยุค2000และไอสไตล์เพลงอย่างอัลเทอร์เนทีฟเมทัลแบบเนี้ยสำหรับผมเฉยๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร
12: ่เ
13: พราะยุคที่ผมโตมาเนี่ยมันจะเป็นยุคพังร็อกยุคโพสต์กรันยุคพวกนั้นมันแล้วหลังๆเนี่ยพอหลังจาก2005ไปเนี่ยมันจะเป็นยุคนูเมทัลละมันก็เป็นแนวที่แบบนั่นคืออังกฤษมันผู้ดีไปหน่อยเพลงมันดูผู้ดีไปนิดนึงผมก็เลยรู้สึกว่า
12: ผมคิดเหมือนพี่หมนเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันจริตมันยังไม่
13: มันไม่สาบ
12: มัน
13: ไม่หยาบ
12: มันต้องแบบ
13: มันไม่สะทุนมันไม่
12: ดิบหน่อยดิบๆหน่อยอะไรเงี้ย
13: นะครับอเมริกามันต้องสะทุนสะทุนหน่อยอย่างเงี้ยโอเคนะฮะก็แต่ว่าเพลงนี้ดีนะมิวเพลงนี้ดีนะฮิสเทเรียเนี่ยคือผมรู้จักเพลงนี้เพราะว่าชื่อเพลงมันนี่แหละผมจำชื่อผมจำเนื้อเพลงจำอะไรไม่ได้นะผมจำทำนองอะไรไม่ได้แต่ผมจำได้ว่าเฮ้ยใช่ไอเพลงนี้กูยังเคยบ่นเลยนี่หว่าเพลงบ้าแล้วชื่อฮิสเทเรียคือความหมายฮิสเทเรียของคนไทยมันเป็นอีกแบบนะ
12: ถูกครับ
13: เพราะมันเพลงฮิสเทเรียผมว่าผมจำได้เพลงเนี้ยแต่ผมได้จะฟังไม่เกิน2ครั้ง3ครั้งในชีวิตเนี่ยจนมาฟังเนเน่ร้อง
12: โอ้ผมยอมรับตามตรงเลยว่าคือวงมิวอ่ะเคยลองฟังเพราะเราก็เสพลักษณะคล้ายๆพี่มนแหละเพราะแต่ว่าผมจะเสพอย่างหนังสือเยอะหน่อยยุคนั้นก็จะเป็นพวก Music Express
13: ถูกต้อง Music Express เราจะเรียน Music Express นั่นแหละ
12: เราจะเสพจากตรงนี้อะไรเงี้ยพอเราเห็นเราก็ไปลองหาฟังนู่นเนี่ยซึ่งยุคนั้นผมเป็นเด็กต่างจังหวัดมันจะหาฟังค่อนข้างยาก
13: ใช่
12: แต่ก็ใช้วิธีการยืมม้วนเทปจากเพื่อนนะพี่มนแต่ไม่ได้ถูกจริตกับวงมิวสักเท่าไหร่อะไรเงี้ย
13: ถูกไม่หลายวงผมจริงๆอย่าง Radiohead ดังๆของทางอังกฤษอ่ะผมก็ไม่ถูกจริตนะผมก็เฉยๆไอ้เบอร์เงี้ยดังแม่งเพียงเดียวไอ้วู้ฮู้เนี่ยดังเพียงเดียวคือผมก็รู้สึกว่าแต่มันดังมากในอังกฤษนะมันดังมากๆในอังกฤษนะเบอร์แต่ว่าผมก็ไม่ได้รู้สึกพิเศษอะไรกับมันเพราะในยุคนั้นน่ะยุค90นี่วงโหดๆในอเมริกาเยอะมาก
12: ถูก
13: เยอะมาก
12: ถูก
13: ผมก็แบบว่ามันก็เลยรู้สึกว่าวงอังกฤษมันไม่ได้จริตเราอ่ะเพราะเราอาจจะไปติดตรงนั้น
12: ใช่ครับ
13: มันก็ด้วยส่วนนึงแต่ว่าผมวันนี้มานั่งฟังช่วงเนี้ยผมฟังแต่มิวเว้ยเปิดทุกอัลบั้มเลยในรถขับรถวันนี้ก็เปิดมิวทั้งวันผมว่าเพลงก็โอเคอยู่ไม่ได้แย่นะมันก็โอเคแต่ว่าผมก็ไม่เสียดายเวลาที่ผมไม่ฟังมันนะวันนี้ผมก็มีบางเพลงที่โอเคบางเพลงก็ไม่โอเคแต่เพลงเนี้ยถ้าฟังออริจินอลดีนะ พลงนี้ดีนะผมว่าเพราะเพลงนี้ดีผมว่าเพลงนี้ดีแต่ว่าคำพูดมันก็สละสลวยเนื้อเพลงมันสละสลวยหน่อย
12: ครับ
13: คำถามก็คือเราเป็นคนเสพเพลงเนี่ยแล้วไม่รู้หรือไม่ว่าการเล่นด้วยร้องไปด้วยมันยากแค่ไหนเพลงเนี้ยแต่กลายเป็นว่าคนเซียนกีตาร์เซียนกีตาร์ทุกคนในประเทศไทยออกมาบอกว่าน้องเนเน่มึงทำได้ยังไง
12: ใช
13: ่น้องทำได้ยังไง
12: ใช่
13: ร้องไปด้วยเล่นไปด้วยเพลงเนี้ยบ้ายากมาก
12: โหดมาก
13: คือผมก็ฟังเฮ้ยจริงเหรอวะเราก็เฮ้ยเราก็ไม่รู้เรื่องดนตรีเราก็ไม่ได้ดนตรีแบบนั้นเนาะ
12: ครับ
13: เราก็ไม่รู้ไงแต่ว่
12: า
13: ใช่แต่ผมก็เลยไปนั่งฟังพวกรีแอคชั่นของคนต่างประเทศช่องที่ดังๆช่องที่เขาถูกการยอมรับมากๆไม่มีช่องไหนที่พูดถึงเน่ๆไม่ดีเลยไม่มี
12: ในทางลบอ่ะเอาง่าย
13: ๆบวกแบบบวกสุดๆด้วย
12: ครับ
13: ทุกคนแบบสุดยอดทุกคนแบบ
12: น่าทึ่งมากเหมือนคนที่เล่นกีตาร์มาเกิน10ปีอ่ะพี่มนต
13: ์เหมือน
12: เป็นเนื้อเดียวกันอ่ะใช่
13: ผมฟังพี่ดีนิติพงษ์พูด
12: ครับ
13: ในรายการ Boomer and Baby เขาบอกว่าเนเน่เล่นเหมือนกีตาร์เป็นอวัยวะที่33นี่ขนาดนิติพงษ์ห่อนาคนะ
12: ครับ
13: อยู่กับกีตาร์มาทั้งชีวิตไปไหนก็พกแต่กีตาร์มาจัดรายการยังพกกีตาร์มาเลย
12: ครับ
13: ยังพูดเลยว่าเหมือนเขาเป็นเหมือนกีตาร์เป็นอวัยวะที่33ของเนเน
12: ่ถูกต้อง
13: ขนาดนั้น
12: ถูกต้องครับผมเห็นด้วยเลยคือน้องเล่นแบบบางช่วงที่ต้องร้องไปด้วยเล่นไปด้วยบางช่วงที่มันต้องโซโล่ยากๆที่มันมีเนื้อร้องด้วยเนี่ยผมพยายามสังเกตตาคือโดยส่วนใหญ่ถ้าริทึมธรรมดาอาจจะเป็นตามความรู้สึกไปแต่พอมันโซโล่ที่มันต้องดูเฟดดูอะไรเนี่ยน้องแทบไม่มามองเลยคือมันเป็นเนื้อเดียวกันไปเลย
13: โคตรเก่งแล้วเสียงดีมากด้วยนะ
12: ใช่ครับ
13: ร้องก็สุดยอดเล่นกีตาร์ก็สุดยอด
12: ใช
13: ่แต่ผมนิดนึงแล้วกันวงโอโซนของน้องเขาเนี่ย
12: ครับ
13: เนเน่จะอะไรไม่รู
12: ้ครับ
13: แต่ไอ้มือกองวงเนี้ยแม่งได้ใจผมไอ้แม่ง มึงเดือดมากไอ้น้อง มึงเดือดมากโตกับแป๊กนึงไอ้บ้าแต่มึงเดือดมากมึงเด็กหัวเกียนอ่ะแต่มึงตีกองแบบโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยหัวเกียนใส่บ้านอ่ะตัว
12: แผลสูงกว่าหัว
13: โอ้โหมึงสุดยอดจริงไอ้เด็กคนนี้ผมบอกได้เลยวงบ้านี่เล่นดีทั้งวง
12: จ้ะ
13: สุดยอดนะครับเด็กแต่เนี่ยคนดีๆเด็กดีๆเยาวชนดีๆมันมีให้เราชื่นใจนะ
12: ใช่ใช่ใช่ไปภูเก็ตต้องแวะไปดูครับ
13: ตลาดนาคาผมจะไปเดือนหน้าเดี๋ยวกลับมาคุยกันนะฮะพักแป๊บหนึ่งคุณนะเข้ามาแป๊บเดียวฟังข่าวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาคุยนะครับ

0: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.กู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถ EV ภายในเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
8: ได้เลยเช็คมา
7: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
8: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
7: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
8: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
9: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
10: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
9: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
5: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคาดเสนอแผนขอใช้งบพรก.เงินกู้เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะทั้งหมดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือ EV ภายในเดือนนี
11: ้นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงความคืบหน้าการเสนอโครงการเปลี่ยนผ่านรถโดยสารสาธารณะจากรถสันดาปเป็นรถ EV โดยใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้ 200,000 ล้านบาทว่าได้หารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังตั้งแต่เกิดสงครามอ่าวเปอร์เซียซึ่งในด้านระบบขนส่งโดยสารสาธารณะหลังจากช่วงกลางปี2570จะได้รับรถ EV ประมาณ 2,320 คันตามที่ได้มีการเสนอไปก่อนหน้านี้หลังจากนั้นรถโดยสารของขสมก.จะถูกเปลี่ยนเป็นระบบ EV ทั้งหมดโดยในระยะต่อไปจะมีการเปลี่ยนรถขนส่งโดยสารสาธารณะข้ามจังหวัดเป็น EV ซึ่งจากการหารือกับอธิบดีกรมการขนส่งทางบกหากรายละเอียดเข้าเกณฑ์ในการใช้งบประมาณจากพรก.เงินกู้จะมีการเสนอขอโดยคาดว่าจะนำเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนนี้นายพิพัฒน์ย้ำได้ว่าอะไรที่เป็นเรื่องบริการสาธารณะก็จะเปลี่ยนเป็นระบบ EV โดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครนันทิกากิตปาโลรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมเยือนราชอาณาจักรภูฏานกระชับความสัมพันธ์และลงนามบันทึกความเข้าใจยกระดับการแพทย์เฉพาะทางเสริมความมั่นคงด้านสุขภาพในระยะยาวของภูฏาน
12: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำทีมผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขและกรมการแพทย์เข้าร่วมโครงการหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์ไทยภูฏานด้านการแพทย์และสาธารณสุขณราชอาณาจักรภูฏาน ระหว่างวันที่10ถึง13สิงหาคม2569เพื่อหารือความร่วมมือระดับนโยบายแลกเปลี่ยนบุคลากรและยกระดับมาตรฐานบริการสุขภาพตอกย้ำบทบาทไทยในฐานะผู้นำด้านการแพทย์และสาธารณสุขในภูมิภาคพร้อมหารือความร่วมมือด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีการส่องกล้องขั้นสูงทั้ง2ประเทศยังเดินหน้าความร่วมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนบุคลากรกับมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์แห่งภูฏานนอกจากนี้ยังได้หารือกับนายกรัฐมนตรีภูฏานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวทางนโยบายสุขภาพและการพัฒนาประเทศไทยและภูฏานยังร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาศักยภาพการแพทย์เฉพาะทางเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านสุขภาพระยะยาวสำหรับความร่วมมือครั้งนี้มีระยะเวลา5ปีครอบคลุมการพัฒนาศักยภาพแพทย์การวิจัยและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีทางการแพทย์โดยเน้นการพัฒนาบริการปลูกถ่ายไตและการสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงและความยืดหยุ่นของระบบสุขภาพระหว่าง2ประเทศรวมถึงศึกษาความเป็นไปได้ในการอำนวยความสะดวกให้ผู้ป่วยชาวภูฏานเข้าถึงโรงพยาบาลระดับตติยภูมิของไทยภายใต้กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องนฤมลอุดมพรรายงาน
2: ทางการจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในมณฑลหูเป่ยหลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินเคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของจีนศูนย์อุตุนิยมวิทยาแห่งชาติของจีนประกาศเตือนภัยฝนตกหนักระดับสีส้มซึ่งรุนแรงสูงสุดเป็นอันดับที่2จากทั้งหมด4ระดับในพื้นที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีนในวันนี้หลังพายุใต้ฝุ่นดอลฟินซึ่งเป็นพายุที่รุนแรงที่สุดของจีนในปีนี้เคลื่อนตัวลึกเข้าไปยังตอนกลางของประเทศโดยคาดว่าพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลหูเป่ยจะรับปริมาณน้ำฝนถึง250มิลลิเมตรภายใน24ชั่วโมงด้านทางการมณฑลหูเป่ยประกาศเตือนภัยความเสี่ยงสูงที่จะเกิดน้ำท่วมและดินถล่มในหลายเมืองนอกจากนี้ยังสั่งปิดแหล่งท่องเที่ยวทั่วทั้งมณฑลและระงับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างในพื้นที่เป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันทางการมณฑลเหอหนานและทางการกรุงปักกิ่งต่างประกาศมาตรการฉุกเฉินรับมือน้ำท่วมฝนตกหนักและดินถล่มจากอิทธิพลของพายุใต้ฝุ่นดอลฟินน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: Boomer and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60-90 เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
3: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
4: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศิริปัญญาลชุนค่ะ
5: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกนายแพทย์สุดชายและเพ็ญศิริปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
6: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา 2:30 ถึง 3:30 ที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชชาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 2:30 ถึง 3:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุชมูลไทยพรวิษณุสุวรรณและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู้
1: สน.ฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยณัฐมสะอาดสรัญพงษ์น้อยสำลีสมชายภูพืชและชโดไทยเบญจมาลาก
7: ลับมาครับในชั่วโมงที่2ครับสน.ฟุตบอลไทยครับหลังจากฟังข่าวกันไปต้นชั่วโมงเนาะนะฮะเมื่อกี้ไปเข้าห้องน้ำห้องท่ามานะฮะก็กลับมาพูดคุยกันครับนะครับก็ยังอยู่กับเรื่องของเนเน่นะก่อนจะไปเรื่องของทัวร์นาเมนต์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลก AFF ยังแข่งกันไม่จบเลยเล่นกันมา10ทีมแข่งกับบอลโลกไอ้บ้า
8: ลูกชายคนโตผมถามว่าเมสซี่เคยได้แชมป์รายการนี้ไหมแบบ
7: ไม่เคยไม่เคยโคตรกระจอกครับเมสซี่ผมบอกเลยไม่มีปัญญามาได้แชมป์ที่นี่ไม่ต้องห่วงโคตรหมูเลยเมสซี่เนี่ยจริงชีวิตเนี่ยมันตายตาไม่หลับเพราะมันไม่ได้ถ้วย AFF ผมพูดตรงนี้เลยอ่ะ
8: คือคำถามที่เขาถามเนี่ยมันเนื่องจากว่าหลังจากจบฟุตบอลโลกอะไรให้หมดแล้วมันเป็นฟุตบอลรายการนี้ต่อเลยอะไรเง
7: ี
8: ้ยแล้วเห็นพุทธศิลป์ใส่เป็นเสื้อโลโก้ฟีฟ่าก็ถามเป็นรายการที่ของฟีฟ่าต่อเหรออะไรเงี้ยแล้วเมสซี่เคยได้แชมป์รายการนี้ไหมครับ
7: ต้องบอกลูกชายคุณด้วยนะเดี๋ยวมีรายการหน้ายิ่งใหญ่กว่านี้นะฟีฟ่าอาเซียนนี่ก็เป็นรายการที่เป็นบาดในหัวใจของเมสซี่และโรนัลโด
8: นี่ลิขสิทธิ์
7: ไอ้โด่งมันมีปัญญาอีกแล้วไอ้โด่งแชมป์โลกก็ไม่ได้มันมีปัญญาเอาเมสซี่ดีกว่า
8: ครับ
7: เมสซี่นี่กวาดมาหมดแล้วยังขาดเนี่ยขาดหลักๆเนี่ย
8: ขาดรายการชิงแชมป์อาเซียนนะ
7: โอ้หลักๆเลยเนี่ยถือว่าหลักเลยนะฮะไม่มีปัญญา
8: ครับผม
7: นะครับเดี๋ยวมาคุยกันเรื่องนี
8: ้ครับ
7: นะฮะก็เอานี่ให้จบก่อน
8: ครับ
7: นะครับเด็กไทยเราสร้างชื่อเสียงระดับโลกอะครับณวันนี้เนี่ยผมว่าเนเน่มันน้องมันไม่ได้เป็นแค่กระแสในประเทศอ่ะมันเป็นกระแสของคนทั้งโลกนะ
8: ใช่ครับ
7: ผมดีใจนะครับที่เยาวชนไทยคนหนึ่งครับสามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้ทั้งโลกได้ขนาดนี
8: ้จริงครับโอ้โห
7: คือผมไม่ได้พูดนะครับมันเป็นคนอเมริกันคนต่างชาติเขาพูดว่าคนทั้งโลกรอคอยในนี
8: ้อืม
7: รอคอยเนเน่ว่าเนเน่จะปล่อยของกันมาอีกเขาใช้คำนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูทรงแบบนี้แล้วเนี่ยโอกาสที่เนเน่จะเป็นคนไทยคนแรกที่คว้าอเมริกันก็อตสแลนด์ได
8: ้โอ้โห
7: ไม่น่าไม่มันไม่น่าจะไม่น่าจะถ้ามันคือสุดท้ายมันเป็นการโหวตไม่ใช่เหรอคุณนัท
8: ผมไม่มั่นใจในการนี้นะ
7: อืม
8: ขอเช็คก่อนครับ
7: ถ้าจำไม่ผิดมันจะเป็นการโหวตนี่ครับมันจะเป็นการโหวตนะถ้าจำไม่ผิดนะก็แล้วแต่ถ้าเกิดว่าเป็นการโหวตมันต้องถามใจคนอเมริกันว่าจะชาตินิยมขนาดไหนถ้ามีชาวอเมริกันเข้าไปแข่งขันด้วยเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าน้องเนเน่เขาเล่นกีตาร์แบบนี้คือวันนี้กลายเป็นว่าโค้ชเสียงเขาก็จะวิพากษ์เสียงของเนเน่พูดถึงเสียงเนเน่ดีอย่างนี้โค้ชกีตาร์เขาก็จะพูดถึงเรื่องกีตาร์ที่แบบมหัศจรรย์มากคือมันแยกซ้ายกับขวาเลยนะไอ้แฮร์รี่อ่ะที่เอาเนเน่มันอยู่ในทีม
8: ครับ
7: มันพูดดีก่อนมันพูดเลยว่านี่คืออัจฉริยะสองทางที่มารวมอยู่หนึ่งเดียว
8: จริงเห็นด้วยเลย
7: เสียงร้องก็เป็นจุดหลักได้เลยเอามาประกวดได้เลยหรือว่าจะใช้กีตาร์อย่างเดียวก็มาประกวดได้เลยแต่นี่คือเป็นการมิกซ์สุดยอดของสองอย่างทั้งเสียงร้องทั้งกีตาร์มาผสมกันมันหาไม่ได้คนอย่างเง
8: ี้
7: ย
8: ไม่มีที่ติ
7: ผมก็ไม่เข้าใจว่าน้องอายุ16
8: ครับ
7: เอากีตาร์เขาไปเล่นตอนนอนหรือเปล่าคือฝันแล้วก็เล่นกีตาร์ไปด้วยผมอยากรู้จริง
8: จริงผมชื่นชมนะโดยเฉพาะคุณพ
7: ่อ
8: ที่ต้องอดทนอย่างสูงเลยนะแล้วก็น้องเองก็ต้องผ่านการฝึกมาอย่างหนัก
7: หนักมากแกเวลาเรียนแกเวลานอนหรอวะผมอยากรู
8: ้แน่นอนอยู่แล้วครับอย่างยุคเราๆพี่มนยุคผมที่กีตาร์คิงกีตาร์ฮีโร่ในเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะบอกกันว่าฝึกกันวันละ8 ชั่วโมงยุคนี้มันไม่ใช่เลยพี่ยุคนี้มันหนักกว่านั้นอีก
7: ทั้งวันทั้งคืน
8: ทั้งวันทั้งคืนเพราะว่าอย่างที่บอกหลายๆครั้งว่าอุปกรณ์เอ่ยสิ่งต่างๆที่คอยอำนวยความสะดวกในการฝึกเนี่ยมันสะดวกกว่าเมื่อก่อนเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยบรรยากาศในการเล่นการฝึกเนี่ยมันจะเพลินมากซึ่งน้องเองเล่นได้ขนาดเนี้ยมันไม่น้อยกว่าวันหนึ่ง8 ชั่วโมงแน่นอนครับแล้วสิ่งที่น้องเจนเวทีขนาดเนี้ยผมว่าที่น้องได้เล่นในตลาดเปิดหมวกโชว์อะไรเงี้ยผมว่าเนี่ยเป็นเรื่องที่ได้ประสบการณ์แบบเต็มๆนะ
7: คือวันเนี้ยอย่างศิลปินเก่งๆของคนไทยหลายคนพี่ป้างนครินทร์ก็ออกมาโพสต
8: ์ครับ
7: พี่ป้างบอกว่าเก่งอะไรขนาดนี้เก่งอะไรคือพี่ป้างเป็นนักดนตรีนะคุณต้องฟังก็ต้องเข้าใจเป็นศิลปินที่ได้รับการยอมรับชื่อเสียงโด่งดังมากในยุค90นะต้องฟังก่อนนะพี่ป้างนักกลิ่นเนี่ยเล่นกีตาร์ด้วยเล่นดนตรีด้วยร้องเพลงด้วย
8: โปรดิว
7: ด้วยพี่ป้างฟอมเขาบอกเก่งอะไรขนาดนี้ทำได้ยังไงคือขนาดคนที่เล่นดนตรีมากกว่าอายุเน่ใช้คำนี้เลยแล้วกันพี่ป้างเนี่ยเล่นกีตาร์มามากกว่าอายุเน่
8: โอ้
7: ถูกป้าคุณนัท
8: ถูกครับ
7: มากกว่าอายุเน่
8: แน่นอน
7: เอาอีกคนนึงก็คืออย่างพี่ดีนิติพงศ์ของเรานี่เขาเล่นกีตาร์มาน่าจะเล่นกีตาร์มาตั้งแต่คุณพ่อเน่ยังเด็กๆอ่ะต้องใช้คำนี้แล้วกันอ่ะพี่ดีอ่ะเล่นกีตาร์มาตั้งแต่คุณพ่อเน่เด็กๆอ่ะยังยอมรับในฝีมือกีตาร์กันเลยอ่ะคือแบบเออว่ะคนมันอัจฉริยะเนาะมันมีอยู่จริงนะคนอัจฉริยะนะคุณ
8: จริง
7: มันมีอยู่จริงนะ
8: จริงครับ
7: อยู่ที่ว่าคนเราจะอัจฉริยะด้านไหน
8: ใช่แน่นอนคนที่ผมว่าเรื่องฝึกก็เรื่องหนึ่งเรื่องพรสวรรค์ก็อีกเรื่องหนึ่งแล้วดนตรีเนี่ยสิ่งสำคัญที่สุดคือเรื่องหูครับเรื่องการได้ยินผมว่าอันนี้สำคัญที่สุดแล้วผมว่าน้องอัจฉริยะอันแน่นอนนักดนตรีพิเศษเรื่องหูอยู่แล้วเรื่องความแม่นของโน้ตเรื่องพิชต่างๆอะไรเนี่ยน้องมีครบอะเอาง่ายๆซึ่งการที่จะไปเป็นแชมป์อเมริกันก็ทาเลนต์เนี่ยก็ไม่ได้ว่าจะเป็นไปไม่ได้
7: แต่ผมบอกเลยเนี่ย
8: ครับ
7: เน่จะยังไงไม่รู
8: ้
7: แต่มือกองโอโซนมันสุดมันเดือดไอเด็กคนนี้ผมบอกเลยใจผมนี่อยู่กับมันแล้วไอแว่นอ้วนมือกองไอ้แว่นอ้วนหัวเกียนเนี่ยผมบอกเลยไอ้นี่มันเดือดผมชอบไอเด็กคนนี้ใช้ได้นะครับผมว่าวงนี้อนาคตไกลมากนั่นเล่นเก่งทุกคนคุณมนัสถ้าเราเห็นว่าเนเน่เก่งผมว่ามือเบสโอโซนก็เก่งมือคีย์บอร์ดโอโซนก็เก่งมือกองไอโซนเนี่ยตัวเดือดเลยผมบอกให้ตัวเนี้ยตัวทีเด็ดเลยตัวเนี้ยโคตรชอบเลยตัวเนี้ย
8: จริงๆเขาไปประกวดหลายรายการนะโอโซนเนี่ยหลายรายการมากครับหลายรายการมากตั้งแต่น้องยังแบบ
7: เด็ก
8: ๆของเด็กเลยอ่ะเด็กเลยแต่ว่าตอนนั้นไฟอาจจะไม่ได้ส่องไป
7: ตอนนั้นยังไม่เดือดตอนนั้นยังไม่เดือดตอนนี้เดือดแล้ว
8: ใช่ครับ
7: เดือดแบบเด็กเรียนอ่ะมันเดือดแล้วตอนเนี้ยคือตอนนั้นผมว่าเนเน่ก็ยังเพิ่งหัดเล่นกีตาร์หัด
8: ใช่
7: ยังไม่สุกงอมขนาดเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยอายุแค่16เนี่ยผมว่าเขายังพัฒนาฝีมือได้มหาศาลแต่แค่นี้เนี่ยคนทั้งโลกก็ยอมรับแล้วนะว่าเขาสุดยอด
8: ถูกต้อง
7: ถูกป่ะไอ้มิวเนี่ยมาเกาะกระแสเนเน่เลยนะเอาผมพูดคำนี้เอาผมพูดได
8: ้ครับ
7: ไอ้มิวโพสต์ลงในสตอรี่คำถามคือทำไมบอกว่าเกาะกระแสคนตามมันแค่2.7 ล้าน
8: ครับ
7: เนเน่คนตาม3 ล้านกว่ากับ4 ล้านแล้วมั้ง
8: ถูกต้อง
7: มันเกาะกระแสเนเน่ในมิวเนี่ยไอ้บ้าผมว่ามันก็คงมันผมว่าไอ้3ตัวนั้นไอ้3ตัวมิวอ่ะมันก็คงนั่งดูแล้วมันคงนั่งคุยมึงเล่นได้ยังไงมึงเล่นคนเดียวเล่นลายเบสด้วยลายกีตาร์ด้วยร้องไปด้วยผมเอานักร้องนำมันชื่ออะไรวะจำชื่อไม่ได
8: ้ครับ
7: ผมว่าไอเนี่ยเล่นแบบเน่ๆแล้วร้องเพลงเนี้ยเจ้าของเพลงผมว่ามันทำไม่ได้ป่ะผมว่ามันทำไม่ได้นะดิ
8: มันคนละแบบกันอ่ะ
7: มันทำไม่ได้แล้วกันอ่ะมาเจ้าของเพลงอ่ะผมมั่นใจอ่ะ แม่นะฮะพูดแล้วก็คือช่วง2-3 วันแรกเนี่ยผมว่ามันอาจจะยังไม่ได้กระพือมากแต่พอเนี่ยหลังจากนี้ไปเนี่ยผมเริ่มกระพือว่าคือต้องบอกเขาวันปีครั้งเนี้ยเน่เลือกเพลงที่คนอเมริกันไม่รู้จักรู้จักน้อยจะเรียกรู้จักน้อยน้อยมากๆแล้วกันคืออเมริกันมันก็ชาตินิยมมันอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้สนใจเพลงของคนต่างชาติเท่าไหร
8: ่ครับ
7: ถ้าเป็นยุค70นะโอเคพวก BG ไม่ใช่พวก Beatles อะไรอย่างเงี้ยโอเค Oasis อย่างเงี้ยพอได้อยู่นะครับแต่วงจากอังกฤษหลังจาก80 90มาเนี่ยมันไม่สนใจหรอกมีคนรู้จักมิวไหมพอมีแต่ไม่เยอะ
8: อาจจะไม่ได้ดังเปี้ยงป้างเหมือนวงทางฝั่งอเมริกา
7: ใช่คือมันดังในอังกฤษมิวดังในอังกฤษ
8: ใช
7: ่มิวดังในอังกฤษแต่มันไม่ได้ดัง
8: ในระดับโลกอาจจะยังดังแหละแต่ว่าคือเรารู้จักแน่ๆแต่ว่าอาจจะไม่ได้ดังเหมือนที่พี่มนบอกคือ
7: ใช่คือในระดับโลกเราได้ยินแหละแต่ในอเมริกาไม่ได้สนใจไง
8: ถูก
7: มันคือมันก็ชาตินิยมมันแล้วเพลงมันดีกว่าด้วยถูกป่ะล่ะแต่ซอมบี้ไม่ใช่
8: โอ้
7: ซอมบี้นี่มันเป็นเพลงชาติของอัลเทอร์นาทีฟเขามันไม่ใช่คือเอาไว้ว่าคนอเมริกันเนี่ยรู้จักเพลงซอมบี้แต่บางคนไม่รู้ว่าของแคนเบอร์รี
8: ่
7: ไม่รู้มันเป็นวงอะไรวะไม่รู้แต่ซอมบี้เนี่ยกูรู้
8: ครับ
7: ใช้คำนี้ก่อน คือวงอมตะไหมวงไม่อมตะแต่เพลงเขาขึ้นหิ้งอมตะ
8: ครับ
7: อารมณ์ไอ้เบอร์ไอ้วู้ไอ้ซองทูอ่ะ
8: เพลงเดียวครับ
7: อเมริกาเนี่ยเปิดในสนามกีฬาไม่ว่าจะเป็นอเมริกันฟุตบอลเป็นบาสเกตบอลจะไปถามคนอเมริกันว่าเพลงนี้ของใครมันตอบไม่ได้ไหม มันไม่ใช่เพลงประกอบกีฬาหรือมันต้องตอบกันอย่างเงี้ยมันไม่ค่อยรู้หรอกจริ งมันเป็นอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นการเลือกเพลงของเนเน่ผมว่าเขาเลือกเพลงโชว์สกิลคนอเมริกาไม่ยิ่งยุคหลังๆไม่รู้จักเพลงนี้อยู่แล้วครับมารู้จักแน่นอนเพราะฉะนั้นก็อาจจะฟังเสพแล้วก็ผลพลอยได้คือไอ้วงมิว
8: เผื่อๆได้กลับมารับงาน
7: ไอ้ผลพลอยได้คือไอ้วงมิวผมพูดเลยอันนี้เรื่องจริงนะครับยอดวิวกระเตื้องนะ3 วันนี้ยอดวิวขึ้นมา2 ล้านเลยนะ
8: ไม่รู้ว่าเขายังรับทัวร์อยู่หรือเปล่าเงียบกันไปแล้วพอเน้นๆ
7: มีไม่ได้มีทัวร์อยู่ไม่ได้มีทัวร์อยู
8: ่
7: มีว่าทัวร์นิดหน่อยทัวร์ไปอยู่ในอังกฤษอะ
8: เนี่ยพอเน่ๆมาก็ได้แรงกับเพื่อนก็เอาทัวร์ยาวเลยทีนี้มีงานจ้างเพียบเลย
7: มาแล้วมันต้องขอบคุณเน่ๆเรานะ
8: ต้องขอบคุณนะเผลอๆนี่ปอกุ้งเผาจ้างก่อนเลย
7: มาไปไอ้บ้าไม่รู้ว่าปอกุ้งเผามันโคตรขนาดนั้นเลยเว้ยโอ้โหถ้าขึ้นปอกุ้งเผาได้ฝากร้านเสือหน่อยแล้วกันโอ้โหโหโหโหแม่นะฮะนะครับสำหรับเน่ๆอะไรนะ
8: แซวๆเดี๋ยวแฟนวงมิวจะมาไล่กระทืบผมเอาครับ
7: มีไม่เยอะหรอกมีไม่เยอะหรอก
8: ครับ
7: ไม่ต้องไปห่วงครับยิ่งรุ่นหลังๆนี่แน่จะไม่รู้จักเลยแหละ
8: น้อย
7: เอารุ่นผมเนี่ยแฟนวงมิวก็น้อยไม่เยอะหรอกครับ
8: ใช่ใช่
7: ไม่เยอะหรอกนะฮะก็ดีนะครับแล้วก็ ผมว่าน้องเองไปถึงรอบไลฟ์เนี่ยน่าจะมีอะไรทีเด็ด
8: เชียร์นะแน่นอนเชียร์อยู่แล้ว
7: โอโซนจะไปไหม
8: โอ้โหอเมริกาเลยนะ
7: มันไม่แน่นะไปโชว์เต็มสตรีมเนี่ยผมถ้ามันไปจริงๆนะอยากจะฝากอีเมลไว้นิดนึงขอให้กล้องจับมือกองเยอะๆหน่อย
8: นี่ไง
7: แล้วฝากผู้ปกครองด้วยนะช่วยตัดผมเขียวๆไว้ด้วยเอาให้เกียนๆเลยอ่ะแล้วไปตีกองอย่างนั้นนะโอ้โหโคตรเดือดผมบอกเลย
8: อย่าเปลี่ยนแว่นนะเดี๋ยวจำไม่ได้
7: ขอแว่นนี้นะขอแว่นนี้นะแล้วหัวมึงเกียนๆเลยนะเอาแบบเกียนๆแบบเอาแบบไม้บรรทัดตั้งแล้วนิดเดียวอ่ะขออย่างนั้นเลยนะขอแบบนั้นเลยให้มันรั่วล็อกเมืองไทยมันโหดดิบขนาดนี้แล้วกันใส่แว่นอย่างนี้เลยโอ้โหโคตรเท่เลย
8: น้องบุญน้องบุญ
7: ชื่ออะไรนะ
8: ชื่อบุญ
7: ไอ้เจ้าบุญมึงเดือดมากอ
8: ายุ12
7: เลยอายุเท่าไหร่นะ
8: 12ครับ
7: โคตรเดือดเลย12เฮ้ยวงนี้นะวงนี้โคตรน่าสนับสนุนเลยว่ะจริงผมพูดจากใจนะผมบอกจริงๆนะคุณฟังครับผมก็อย่างนี้ไม่อย่างนี้นะผมอาศัยสื่อผมเล็กๆของผมนี่แหละผมถ้าไปภูเก็ตแวะไปตลาดนาคาอุดหนุนหลานๆมาหน่อยวะผมพูดจริงๆวะคือเด็กมันน่าสนับสนุนจริงๆไอ้พวกเนี้ยคือมันน่าสนับสนุนจริง
8: ๆเอาพอเริ่มเซิร์ชเนี่ยพี่มนก็ตอนเนี้ยกระแสน้องบุญเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะทั้งเกาหลีญี่ปุ่น
7: เฮ้ย
8: ตอนเนี้ยทั่วโลก
7: เริ่มจะเป็นบอยแบนด์เลยเหรอ
8: เริ่มจับตามองเลยนะ
7: เฮ้ย
8: เออมือกองเนี่ยน้องบุญนัทบุญบุญเรื่องบุญรุ่งโรจน์
7: สุดยอด
8: มีแข่งรายการกรองชิงแชมป์ประเทศไ
7: ท
8: ยรุ่นอายุ12ถึง14ปี
7: แล้วก็
8: ในรุ่น12ถึง14น้องคว้าเหรียญทองอันดับ1
7: โอ้สุดยอด
8: เข้าสู่รอบ
7: เก่ง
8: นี่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศแล้วไปแข่งที่ญี่ปุ่นในเดือนสิงหานี่เลย
7: อย่าลืมตัดเกลียนแว่นอย่าเปลี่ยนทรงก็ไปอย่างนั้นขออย่างนี้เลย
8: นี่นี่
7: เอาเขียวๆไปเลยอ่ะ
8: เอาเป็นว่าเนี่ยตามน้องเนเน่แล้วก็ต้องตามน้องบุญด้วยมือกองอัจฉริยะจากโอโซน
7: ยอดสุดเก่งทั้งวงคุณนัทไอ้มือเบสก็เก่งไอ้มือคีย์บอร์ดก็เก่งไม่มีใครไม่เก่งเก่งทั้งวง
8: ครับ
7: ผมว่าไอ้วงเนี้ยผมพูดเลยนะอนาคตไกลแน่นอน
8: ใช่
7: วงเนี้ยไกลแน่ๆแล้วไม่ได้อยู่แค่เมืองไทยผมพูดเลยอันนี้มันจะไปไกลแบบ
8: จริงจริง
7: ถูกป่ะมันเก่งทุกคนครับกูฟังเก่งแบบเก่งจริงๆอ่ะเด็ก12บ้าตีกองขนาดนั้นคุณดูเน่เด็ก16กับกูเล่นกีตาร์แล้วก็เด็กผู้ใหญ่เอาสักโกนกระบาลเลยเล่นอะไรกัน
8: ยอมอ่ะยอมยอมชื่นชมน้องๆทั้งวงเลย
7: มันคือวันนี้มันต้องคุยเรื่องนี้เพราะว่าอะไรวะมันเป็นเรื่องประทับใจมันเรื่องที่แบบมันทำชื่อเสียงประเทศชาติอ่ะเออ
8: ใจฟูเราดูแล้วเราก็อย่างพี่มนเองผมเองก็ชอบด้านนี้อยู่แล้วเราก็เสพงานแบบนี้อยู่แล้ว
7: แล้วนี่อยู่แล้ว
8: ใช่แล้วยิ่งน้องเป็นเด็กเยาวชนน่ะเด็กวัยรุ่นน่ะแล้วเป็นผู้หญิงไปอยู่ในรายการระดับโลกอย่างอเมริกันก็ทาเลนต์นี่โหสุดๆอ่ะ
7: คุณไปชื่นชมแบบเนี้ยดีกว่าคุณไปชื่นชมไอ้ฆาตกรอ่ะผมพูดตรงนี้เลยแล้วกันนะอันนี้ผมว่าตรรกะประเทศนี้มันเพี้ยนไปหมดแล้วตรรกะประเทศนี้มันเพี้ยนไปหมดแล้วมันมีคนไปออกตัวแทนมันโดนบูลลี่อันนี้มันเหตุระทึกไอ้เหตุที่มันไม่น่าจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพสลิมเนี่ย
8: ครับ
7: นนทบุรีอันนี้ขอไหนๆก็คุยไอ้นั่นเยาวชนแบบนั้นไอ้เยาวชนอย่างเงี้ยเยาวชนนรกแฝกพูดจริง
8: ใช่
7: แล้วคุณก็ไปเข้าข้างมันเป็นฆาตกรคือมันจะโดนบูลลี่ไม่โดนบูลลี่เนี่ยต่อให้มันโดนบูลลี่จริงซึ่งมันไม่จริงด้วยนะมันไม่จริงไม่มีใครบูลลี่มันด้วยนะต่อให้มันบูลลี่จริงมันก็ไม่มีสิทธิ์เอาปืนไปยิงใคร
8: ถูก
7: สองเด็กมันเลือดเย็นเนี่ยมันจากการปู่จากการย่ามันก่อนในบ้านเน
8: ี่
7: ยแล้วมันมานั่งเรียนก่อนเนี่ยจิตใจมันทำด้วยนะมันไม่ใช่มนุษย์แล้ว
8: ใช
7: ่คุณจะไปอะไรมันเด็กอย่างเงี้ยไม่ถูกต้อง
8: ใช
7: ่คุณจะไปเข้าข้างอะไรมันก็แล้วน้องเด็กม.6มันออกมันอัดคลิปพูดว่ามันมีการบูลลี่คุณครูดีทุกคนอย่างนู้นอย่างนี
8: ้
7: มันจะมีคนบ้าๆบอกไปคอมเมนต์ก็มึงไม่โดนบูลลี่มันก็พูดได้เนี่ยไอ้นี่นี่มันไอ้นี่ควรโดนบูลลี่อันนี้ต้องโดนตบไอ้คนที่ผิดคือผมว่าตรรกะประเทศนี้มันผิดไปหมดแล้ว
8: จริง
7: อะไรที่มันควร
8: ในโซเชียลนะ
7: ใช่อะ อะไรที่มันควรสนับสนุนเนี่ยอย่างไอ้วงโอโซนเนี่ยโดยเฉพาะน้องเนเน่และอะไรนะน้องหนุนใช่ไหม
8: น้องบุญน้องบุญ
7: น้องบุญน้องบุญเนี่ยโอ้โหไอ้มือกองเดือดเนี่ยผมชอบนะไอ้อย่างเงี้ยต้องสนับสนุนไอ้อย่างเงี้ยต้องชูขึ้นมา
8: ถูก
7: คุณไปปกป้องไอ้ฆาตกรบ้าบอคอแตก
8: อืมใช่
7: เนี่ยคนไทยแล้วคุณไปดูคนเจ็บกี่คน
8: อืม
7: คนเสียชีวิตกี่คนพ่อแม่เขาต้องสูญเสียลูกพ่อแม่เขาต้องสูญเสียญาติผู้ใหญ่ครูกี่คนนักเรียนอีกบาดเจ็บเท่าไหร่บ้าบอคอแตกคืออะไรกันวะผมไม่เข้าใจตรรกะประเทศเนี้ยงง
8: แล้วยุคหลังๆเนี่ยก็เดาใจไม่ถูกเลยมนว่าในแต่เจเนอเรชันไปเนี่ยอย่างผมมีลูกเนี่ยผมก็คิดนะพี่มนอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยวิธีคิดของเด็กในวัยเนี้ย
7: จะเป็นยังไง
8: จะเป็นยังไงคือไม่อยากใช้คำว่าเขาจะคิดเหมือนเราหรือเปล่าตอบไม่ได้พี่มนโลกมันหมุนไปข้างหน้าทุกวันวิธีการมันก็เปลี่ยนไปเรื่อย
7: ๆลูกคนโตคุณอัลฟ่า

0: 2คุณไม่ยอมให้ครูตีลูกด้วย
1: ถูก
0: ซึ่งจริงๆแล้วรุ่นเราสองคนเนี่ยเราโตมากับไม่เลี้ยงนะ
1: จริงครับ
0: ไม่เลี้ยงไม่เคยฆ่าใคร
1: จริงครับ
0: แต่ทําไมผมไม่เข้าใจว่าพ่อแม่ยุคนี้ไม่ตีลูกแล้วก็ไม่ให้คุณครูตีลูกผมนิดนึงนะด้วยความที่ผมอาจจะผมไม่มีลูกผมอาจจะพูดมากไม่ได้แต่ผมรู้สึกว่าถ้าผมมีลูกผมให้คุณครูตีนะแต่คุณครูตีต้องตีแบบมีหลักการตีแบบเหมือนตอนเด็กๆเราตีไม่ใช่ตีทุ่มใส่โต๊ะตบหัวอย่างนี้ผมไม่เอาแต่ตีเช่นไม่เลียวตีตูดไอ้อย่างนี้ผมโอเคกําหนดไปเลยโทษถ้าไม่ส่งการบ้าน2 ทีถ้าตีกับตีมีทะเลาะวิวาท4 ทีหนักสุด6 ทีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีหลักเกณฑ์
1: ถูกต้อง
0: ในการตีแล้ว
1: ถ
0: ต
1: ู
0: ี
1: กต
0: ก
1: ้อ
0: ้
1: ง
0: นแล้วกรุณาบอกผู้ปกครองด้วยแล้วผู้ปกครองจะซ้ําให้แต่ผมจะซ้ําเองคือผมรู้สึกว่าการตียังมีผลนะยังได้ผล
1: ได้ผลพี่
0: ถูกไหม
1: ได้ผล
0: แต่พ่อ
1: ผม
0: แม่
1: มี
0: หลายคนที่ไม่ยอมให้ตีลูกเขามันพังเพราะพ่อแม่มันได้ม
1: ถ
0: ันม
1: ู
0: ีถ
1: ก
0: ึงคือมีคำพูดนี้ไงพ่อแม่รังแกฉันไง
1: ถูกโอ้ผมคือ
0: ในลูกคุณนัทว่าไง
1: มาตรการขั้นเด็ดขาดคือตีขั้นสุดเพราะผมจะสอนเขาว่าโรงเรียนมีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบบ้านเมืองมีกฎเกณฑ์มีกฎระเบียบเพราะฉะนั้นในบ้านหรือในครอบครัวโดยเฉพาะในบ้านเนี่ยก็ต้องมีกฎเกณฑ์และมีกฎเพราะฉะนั้นถ้าผิดกฎข้อหนึ่งข้อสองข้อสามขั้นรุนแรงเนี่ยก็คือตีแต่ยอมรับตามตรงว่ายังไม่ถึงขั้นนั้นก็คือลงโทษด้วยวิธีอื่นๆก่อนด้วยวิธีการเข้ามุม
0: เขามุม
1: เข้าม
0: ย
1: ุ
0: ิ
1: ม
0: งเขามุมทำโท
1: เพราะ
0: ษ
1: มันตามยุคพี่ทำโทษเข้ามุมเป็นเวลากี่นาทีนู่นนี่นั่นว่ากันไปตัดเวลาในการเล่นเกมเราจะมีตารางเวลาในการเล่นเกมนู่นนี่
0: อัน น
1: ั่
0: นี
1: น
0: ้มันก็ดีนะมีระเบียบเอง
1: ใช่ซึ่งยุคเนี้ยเขาจะกลัวเรื่องนี้ที่สุดพี่เขาจะกลัวเรื่องเวลาของการเล่นเกมซึ่งเราหลีกเลี่ยงไม่ได้เราก็โตมากับเกมพี่แต่เราจะมีเวลาให้เขาว่าใน1 สัปดาห์เนี่ยผมจะกำหนดชั่วโมงว่ากี่ชั่วโมง
0: เล่นได้เท่าไหร่
1: เล่นได้เท่าไหร่เสาร์อาทิตย์ได้แค่ไหนแล้วก็อย่างเช่นวันพรุ่งเนี้ยเขาจะได้สิทธิพิเศษก็คือวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ก็จะหักเวลาเอาเวลาคือเอามารวมกันในสัปดาห์หนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งถ้าโดนทําโทษด้วยการหักเวลาเกมเนี่ยเขาจะซีเรียสมากอะไร
0: อ
1: ป
0: ั
1: ร
0: น
1: ะ
0: นี
1: ม
0: ้
1: าณนั้น
0: ก็ต้องพยายามมันก็ดีสอนให้เด็กคิดมันก็เป็นอีกแนวหนึ่ง
1: ถูก
0: แต่
1: ต
0: ถ
1: ้
0: ้
1: อ
0: าง คุณตีด้วยเนี่ยอันนี้ผมเห็นด้วยนะถ้ามี
1: คือ
0: ขั้นตีได้เนี่ยโอเคอยู่เพราะว่าผมว่าเด็กสุดท้ายอ่ะเด็กเราตีแล้วเราสอนเราไม่ได้ตีเพื่อความสะใจ
1: ถูกต้อง
0: เราม ต
1: ัน
0: ี
1: ต
0: แ
1: ้
0: ล
1: อ
0: ้
1: ง
0: ว
1: ม
0: เ
1: ี
0: รา
1: เห
0: ส
1: ต
0: อ
1: ุ
0: น
1: ผ
0: เรา
1: ล
0: ตีแล้วก็สอนว่าทำไมถึงโดนตีเพราะอะไร
1: ใช่
0: อะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะคือ
1: ผมมีไม้เรียวจริงจังเลยครับ
0: ดีผมเห็น
1: ผ
0: ด้
1: ม
0: วย
1: ไม่เรียวแบบจริงจังเลย
0: เราต้องมีไม่เลี้ยวต้องมีอะไร
1: ใช่
0: ไม่งั้นเด็กมันจะเป็นภาระสังคมครับผมพูดจากใจนะบางคนบอกเฮ้ยไม่เห็นเกี่ยวเลยผมโตมาไม่โดนตีผมไม่เป็นภาระสังคมเลย
1: โอ
0: ม
1: ้
0: ันก็อาจจะมีคุณอาจจะเป็นคนส่วนน้อยหรือเปล่าคุณอาจจะเป็นคนไม่เท่าไหร่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมล่ะมันมีได้คนที่เป็นภาระสังคมอ่ะดื้อด้านอะไรเงี้ยมันเยอะนะผม
1: แต่
0: ไม
1: ใ
0: ่
1: น
0: เค
1: ยุ
0: ย
1: ค
0: โด
1: เนี้
0: น
1: ย
0: เลย
1: มันพูดกันยากพี่มนเพราะว่าพ่อแม่บางคนคือเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือสุดท้ายแล้ววิธีการเลี้ยงลูกมันมี2 แบบสำหรับผมคือแบบคุณและแบบผม
0: ของ
1: แต่
0: มันก็ของเขา
1: ถูกทีเนี้ยแบบคุณกับแบบผมเนี่ยเกณฑ์กลางมันอยู่ตรงไหนมาตรฐานสังคมนู่นนี่นั่นสุดท้ายมันก็ต้องเอากฎเกณฑ์บ้านเมืองเนี่ย
0: เป็นหลัก
1: กฎหมายเป็นหลักเอง
0: คือผมเห็นด้วยคือมันเป็นเมื่อก่อนเราเรียนอ่ะมันเป็นกฎโรงเรียนอ่ะ
1: ใช่
0: คุณโดนตีทั้งอย่างต้องโดนตีอย่างเงี้ยผมเรียนประถมก็โดนตีในประถมแล้วคุณไม่ส่งกันบ้านคุณต้องโดนตี
1: โอ้ผมโด
0: แล
1: น
0: ้
1: ไ
0: ว
1: ป
0: ผ
1: ทั้
0: ม
1: ง
0: ไม
1: ช
0: ่
1: ี
0: ต
1: ว
0: ี
1: ิต
0: มือ
1: โดนหมดอ่ะไอ้เนี่ยขนมจีบนี่ก็โดน
0: เอาแปรงข้อป๊อกผมก็โดนถู
1: จ
0: กป
1: น
0: ่ะ
1: โดนโอ้โหแล้วยิ่งผมอยู่เรียนประจำพี่มนโอ้โห
0: โด
1: ขาด
0: น
1: เช็คชื่อแล้ววันหนึ่งเช็คชื่อเป็น10 รอบ
0: คือ
1: กี่
0: ส
1: น
0: ุ
1: อ
0: ด
1: นไม่ตึงโอ้ยผ้าห่มไม่พับโอ้ยสารพัด
0: เนี่ยคือมันต้องมีไงมันต้องมีบ้างไงแล้วยุคนี้มันไม่มีมันหาเพราะครูไม่กล้า
1: ใช่
0: ครูไม่กล้า
1: ไม่กล
0: แ
1: ้
0: ต
1: า
0: ่ผมว่าไม่นะผมว่าถ้ามันกฎกระทรวงอะไรมันก็กําหนดแล้วก็คือกําหนดเป็นหลักการให้มันชัดเลยตีแบบไหนตียังไงวิธีการตี ตีกี่ทีสูงสุดอะไรอย่างเงี้ย

0: มันกําหนดไปไม่ใช่ขวดตามใจชอบ
1: โอ้มัน
0: อันนี้
1: ม
0: ผ
1: ัน
0: มก็ไม่เห็นด้วย
1: ยุคมันเปลี่ยนไปพี่อย่างโรงเรียนประจําที่ผมเคยอยู่เนี่ยอาจารย์ที่เคยตีอ่ะเมื่อสัก2 ปีที่แล้วอ่ะแกไปตีแล้วเด็กฟ้องผู้ปกครองผู้ปกครองมาโวยวายถึงโรงเรียนเลย
0: ใช่อย่างเงี้ยไม่ถูกอันนี้พ่อแม่รังแกฉัน
1: มันใช่แล้วมันกลายเป็นว่าอาจารย์ที่อยู่ที่นั่นมา40 ปีเนี่ยอยู่กับเด็กประจํามาไม่รู้อาจตีว่า40, 50, 60 รุ่นอ่ะมันกลายเป็นว่าเขาโดนแบบโดนหนักอ่ะโดนสังคมตีตาหนักว่าไปใช้ความรุนแรงกับเด็กนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแต่ตีมา40 ปีแล้วนะ
0: ก็ใช่ไงก็ไอ้พ่อมันเนี่ยเดี๋ยวมีกันด่าพ่อมันซะหน่อย
1: อ๋อ
0: มันโตมันกับไม่เรียวหรือเปล่าน
1: ั่นแหละมันพอยุคมันเป็นแบบเนี้ยมันกลายเป็นอาจารย์บางคนก็ต้องเซฟตัวเองไปด้วยพี่
0: ใช่ใช่อันนี้เข้าใจได้ผมว่าไม่ถูกอ่ะผม
1: ใช่
0: เห็นด้วยนะถ้าผมมีลูกนะผมจะบอกอาจารย์ตีได้ไม่มีปัญหาจัดไปแต่อย่าท
1: คื
0: ำ
1: อ
0: ลูกมัน
1: ในทางอย่างผมเป็นมุสลิมเนี่ยในทางหลักการศาสนามันมีกฎเกณฑ์การเฆี่ยนอยู่ด้วยพี่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ม
0: เ
1: ั
0: พ
1: น
0: ราะ
1: ม
0: ค
1: ี
0: ุณมีลงโทษการเฆี่ยนอยู่
1: ใช่อันนั้นคือขั้นรุนแรงเราก็จะมีนิดนึงแหละว่าในกฎเกณฑ์ในบ้านถ้าถึงขั้นสุดแล้วเนี่ยคุณจะโดนทำโทษด้วยการตี
0: เครียดนะก็ตามนั้นนะฮะอ่ะกลับมาครับผู้ฟังครับเรายังอยู่ในทัวร์นาเมนต์นะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่จบนะ
1: ยัง
0: ครับถึงรอบรองชนะเลิศเราเจอกับสิงคโปร์วันไหนคุณนัท
1: วันที่15ครับ
0: เราไปเยือนก่อนนะ
1: เราไปเยือนสิงคโปร์วันที่15ที่สนามจารันเบซา
0: ทำไมมันใช้จารันเบซาวะ
1: รอบก่อนก็ใช้ไหมตอนโควิดอ่ะ
0: มั
1: จ
0: นใช
1: า
0: ้
1: รัน
0: หมดแต่ผมงงว่าปีนี้ทำไมมันใช้จารันเบซา
1: ปกติมันจะไอม
0: ส
1: ันใช
0: ป
1: ้
0: อร์
1: ส
0: ต
1: นาม
0: สิงคโปร์สปอร์ตครับ
1: สิงคโปร์
0: ทำไมไม่ใช้จารันเบซาไม่เข้าใจสนามเล็ก
1: หรือว่าเตรียมไออันนนไว้ชิงแชมป์อาเซียน
0: มาเช่าเส้นอินโดเป็นเจ้าภาพ
1: อ๋อมีเจ้าภาพเหรอฮะ
0: มีเจ้าภาพ
1: อ๋อ
0: มีเจ้าภาพเพราะฉะนั้นมัน
1: แต่
0: ก
1: ไม
0: ็
1: ่ว่างนะ
0: อินโดเสนอหน้าอยู่แล้วอีริโท
1: คร
0: เฮ
1: ับ
0: ียซื้อกับฟีฟ่าเขาไง
1: ฟีฟ่านี่ก็สุดยอดอ่ะเอาฮุนเดย์ครับก่อน
0: เอาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเข้าไปไหว้ฟีฟ่าด้วย
1: ครัน บ
0: ะฮะมีดราม่าอีกแล้วฟีฟ่า
1: ครับ
0: ก็15เราต้องไปเยือนที่จารันเบซากี่โมงครับคุณนัทเดี๋ยวคุณนัทแป๊บหนึ่งคุณพูดไป
1: ส
0: ก่
1: อ
0: อง น
1: ทุ่มครับเป็นเวลา2 ทุ่มเอ๊ะสิงคโปร์กับบ้านเราเวลาน่าจะไม่ได้ต่างกันมาก
0: ชั่วโมงหนึ่งเขาจะเร็วกว่าเราชั่วโมงหนึ่ง
1: เวลาบ้านเรา2 ทุ่มฮุนเดย์
0: บ้านเขา3 ทุ่ม
1: บ้านเขา3 ทุ่มใช่
0: บ้านเขา3 ทุ่มบ้านเรา2 ทุ่มสิงคโปร์ใครจะไปดูก็ง่ายนะ
1: โอ้เดินทางสะดวก
0: ไม่ดูก็ง่ายก็ใครอยากไปก็น่าสนใจนะ
1: ใช่ครับส่วนนัดที่สองที่จะกลับมาเตะในบ้านเราเนี่ยจะเตะกันวันที่18ครับ
0: 3 วัน
1: ที่18คือวันอังคารนะก็2 ทุ่มราชมังคลากีฬาสถานบัตรสำหรับในบ้านเราตอนนี้ราคาปรับลงแล้วนะพี่มน
0: ผมปรับลงเยอะมากเลยนี่ได้ข
1: ใช
0: ่าว
1: ่ลด100 บาททุกตั๋ว
0: ยอด
1: แหม
0: โคตรเยอะเลยครับ101ก็ยังได้ข้าวได้น้ำเนี่ย
1: ก็ได้อยู่เพราะว่าโอเคแหละจากวันนั้นที่เราคุยกันพี่มนที่บัตรราคาเริ่มต้น350หรือ400เป็นทะลุไปถึง600เนี่ยที่ผมบอกว่าโอเคถ้ามุมที่ดีมันก็รู้สึกว่ามันสูงไปสำหรับบางคนก็รับได้อะไรเงี้ยแต่ว่ามวลรวมทั้งหมดเนี่ยเขามองว่ามัน
0: แพง
1: มู
0: ไป
1: ลค่ามันแพงไปกับรายการชิงแชมป์อาเซียนอะไรเงี้ยแล้วก็พอเข้าใจได้ซึ่งอันนี้ก็ต้องชมสมาคมที่โอเคปรับราคาลงมานิดนึงเพราะแฟนบอลเนี่ยเรียกว่าหลงเหลงเลยหมื่น
0: มัน
1: ก
0: ก
1: ว
0: ็
1: ่า
0: น้อย
1: เ
0: อ
1: ง
0: ่
1: ี
0: ะ
1: ้ยใช
0: ไ
1: ่
0: ม่มีใครอยากดูหรอกในการบ้าบอคอแตก
1: ผมว่ามันไม่ดึงดูดเหมือนเมื่อก่อนแล้วรู้สึกว่ามันรายการนี้มันเงียบนะพี่มน
0: เงียบเลอะเทอะไงแล้วขยันจัดราชมังไปจัดที่อื่นนู่น
1: จริง
0: อยากเยอะไปจัดที่บุรีรัมย์จัดที่อื่นนู่น
1: จริง
0: ไปสุพรรณก็ได้ไปราชบุรีก็ได้ไปตรงนั้นเนี่ยเยอะแล้ว
1: ใช่
0: จัด
1: ช
0: บ
1: ล
0: ้า
1: บุรี
0: จัดอยู่กรุงเท
1: ใ
0: พ
1: กล้ๆ
0: ถูกป่ะ
1: ถูกครับ
0: ก็ต้องอย่างนั้นแหละนะฮะแล้วก็รายการยาวมากนะครับ แล้
1: แต
0: ว
1: ่
0: กั
1: เอ
0: น
1: ็น
0: ยา
1: เด
0: ว
1: ือ
0: ม
1: น
0: าก
1: เออ
0: มาเลจะมีเซอร์ไพรส์ไหมเจอพี่เหงียนเนี่ย
1: ไม่แน่อ่ะ
0: เพราะ
1: อ
0: เว
1: ื
0: ียดน
1: ม
0: ามไม่ดีนะแต่มันดีนะสุดท้าย
1: อ่าใช่
0: มันก็ไม่ดีหรอกเจอเขมรมันโดนเขมรตีเสมอด้วยมันโดนเขมรตีเสมอนะแล้วก็กลับมาแซง3-1
1: เออใช่ใช่ใช่
0: มันจะบอกมันดีมันก็ไม่ดีนะมันไม่ดีกับอินโด
1: มันเป็นช่วงๆเนาะ
0: ไม่ด
1: เ
0: ี
1: ป็น
0: อินโด
1: ทีมๆนะ
0: ผมว่ามาเลยอาจจะมีเซอร์ไพรส์นะ
1: เรา
0: ค
1: เต
0: ื
1: ะ
0: อ
1: ในบ้านมาเลย์ก่อนอยาก
0: ค
1: ชิ
0: ื
1: ง
0: อ
1: กับมาเลย์อ่ะ
0: อะไรนะ
1: อยากชิงกับมาเลย์อ่ะ
0: กูชิงกับใครก็ได้เองเหยียนก็ได้มา
1: สรุปเราไม่ผ่านสิงคโปร์จ้าเรียบร้อย
0: หลับเลยเล่นดีด้วยสิงคโปร์อัน
1: แล้
0: น
1: ว
0: ี้
1: น
0: ท
1: ั
0: ับ ศน์ไม่นับอีกเปล่า
1: ก็ต้องนับเลยล่ะรายการเนี้ย
0: เอานับเดี๋ยวเจอสิง
1: ต
0: ค
1: ้อ
0: โ
1: ง
0: ปร
1: น
0: ์
1: ั
0: เฮ
1: บ
0: ้ย
1: แล
0: ไม
1: ้
0: ่
1: ว
0: นับ
1: ต้
0: ด
1: อง
0: ิน
1: ับ
0: ไม
1: แล
0: ่
1: ้
0: นั
1: ว
0: บดิไม่นับทำไมอ่ะ
1: แต่สิงคโปร์เจอเราส่วนใหญ่เราก็ไม่ถึงกับยากจนเกินไป
0: แต่หลังๆไม่ง่ายนะเจอล่าสุดคุณผู้ฟัง3-2ล่าสุดคือ3-2ไม่ง่ายนะ
1: ไม่ง่าย
0: แล้วเราต้องการชนะเยอะเพื่อจะเข้าไปสู่ฟุตบอลโลก12 ทีมสุดท้ายเราก็ยิงเขาไม่ได้จริงๆโอกาสเยอะมันยิงไม่ตรงบ้าง
1: อ
0: ยิ
1: ่
0: ง
1: า
0: อะไรบ้าง
1: ใช่ใช่ใช่ผมจำได้
0: โอ
1: ล
0: ก
1: ะ
0: าสเยอะอันนั้น3-1แต่เจอล่าสุด3-2ถ้าถามชนะไหมมันชนะแหละจับสิงคโปร์มันเหนียวนะช่วงหลังมันดีนะ
1: ดีดี
0: เพราะว่างานนี้ก็ต้องระเมียดหน่อยอ่ะ
1: ไอ้ฟาน
0: ผม
1: ด
0: ก
1: ี
0: ็
1: ้
0: เผื
1: เ
0: ่
1: จ
0: อ
1: ็บป่ะฟาน
0: ติด
1: ดี
0: หม
1: ้
0: ด
1: ของเรา
0: ติดหมดติดหมดฟานดี้อิกซานอิลฮานติดหมดนัดที่แล้วก็โดนไอ้คนเล็กยิงเนี่ยใครวะไอ้อินโดอ่ะอิ
1: อ
0: ล
1: ิ
0: ฮ
1: ล
0: าน
1: ฟ
0: ป่ะ
1: าน
0: อิลฟานไม่ใช่ใคร
1: อิล
0: สัก
1: ฟ
0: ค
1: าน
0: น
1: คนโตอิกซานคนกลางอิลฮานค
0: ค
1: น
0: นเ
1: เ
0: ล
1: ล
0: ็ก
1: ็ก
0: อ่ะอิวฮานเนี่ยยิงโดนอินโดโดนนะครับก็ผมว่าไปสิงคโปร์งวดนี้อาจจะไม่ชนะนะ
1: ผมว่
0: เส
1: าเราม
0: อ
1: เรายังเอาอยู่อ่ะ
0: คิดว่าไหวนะ
1: ผมว่าชนะกลับมาผมว่าชนะทำไปเล่นไปนะคลีนชีทนะพี่มนชุด
0: เ
1: เ
0: ฮ
1: นี้
0: ้
1: ย
0: ยนี่มันเดินตามทางสเปนเลยนี่หว่า
1: ไม่คลีนชีทนะพี่มนหล
0: ไม
1: าย
0: ่
1: ค
0: เส
1: น
0: ียประตูเลยนะ
1: ไม่เสียหลายคนบอกอุ้ยเล่นไม่สนุกนู่นนี่นั่นแอนโทนีฮัดสันเวย์แต่ว่านี่คลีน
0: ไม่
1: ชี
0: เส
1: ท
0: ีย
1: น
0: น
1: ะ
0: ะไม
1: ค
0: ่
1: ลีน
0: เส
1: ช
0: ีย
1: ีท
0: น
1: น
0: ะ
1: ะอันนี้ต้องชื่นชมชื่นชม
0: เหรอ
1: ซึ่งตัวผมเนี่ยอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นรายการไอ้ฮุนเดครับเนี่ยพี่มนว่าการเรียกตัวมาที่มันผสมผสานระหว่าง U23กับตัวเก่าเนี่ยผมรู้สึกว่าผมโอเคอาจจะไม่ได้แบบเป็นชุดเต็มดีที่สุดแต่ว่าอ่ะพวกเด็กๆมาแล้วแกเอาลงตลอดด้วยไงมันก็เลยรู้สึกว่าเออและยิ่งทําผลงานมาอาจจะดูไม่สนุกอ่ะแต่ว่าก็ตามเป้าอ่ะมาถึงรอบรองแล้วอ่ะแล้วชนะเกม0มาด้วยอะไรเงี้ยหมายถึงไม่เสียประตูมา
0: ครับ
1: ก็ให้เครดิตอ่ะให้เครดิตสำหรับทีมชาติไทย
0: นะฮะเราจะแข่งก่อนเวียดนามกับมาเลเซียเนี่ยมาเลเซียกับเวียดนามวันที่16
1: อ่าใช่
0: 18เราเตะมาเลเซีย19ที่จะไปเยือนในเงียน
1: เพราะนั้นเราจะรู้ก่อนเลยว่าใครจะไปเข้าชิง
0: ใช่แล้วก็
1: และเราต้องไปลุ้นอีกวันหนึ่งนะว่าจะเป็นเวียดนามหรือมาเลย์
0: ด้วยนัดชิงจะเป็นวันที่22แล้วก็วันที่26
1: ครับ
0: จบเดือนนี้นะ
1: อ่า
0: จบเดือนนี้นะ
1: ครับ
0: ผมนึกว่าจบเดือนหน้าไม่ใช่นะเดือนนี้นะ
1: เดือนนี้
0: เดือนนี้นะ
1: ไอ้ข้ามเดือนมาแล้ว
0: ครับแล้วก็เดือนนี้ก็ว่ากันไปครับแต่ว่ามีปัญหาดราม่าอีกแล้วครับคุณผู้ฟังครับ
1: ยังไ
0: ฟ
1: ง
0: ีฟ
1: คร
0: ่
1: ั
0: า
1: บ
0: ครับกับฟีฟ่าอาเซียนครับรายการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอันดับสองรองจากฟุตบอลโลกอันนี้
1: เฮ้
0: ป
1: ย
0: ากจากทางปากนี้จากคําพูดของไอ้ประธานฟีฟ่านะไอ้
1: ครับ
0: ชื่ออะไรไอจีจิลาดิโน่ใช่ไหมอินฟาติโน่
1: อินฟาติโน่ใช่
0: มันบอกว่ารายการนี้ยิ่งใหญ่รองจากฟีฟ่านะ
1: พูดเป็น
0: เว
1: เ
0: ิ
1: ล
0: ลด
1: ่
0: ์
1: น
0: คัพจริงๆพูดอย่างนั้นเลยนะเฮ้อนะครับทีมใหญ่ๆทั้งนั้นอินเดียอย่างนี้ไต้หวันฮ่องกงอย่างนี้ แม่แต่ละทีมนะครับมันไม่ยิ่งใหญ่ยังไงอ่ะเก็บค่าลิขสิทธิ์ด้วยนะสายทอดเนี่ย
1: เนี่ยกำลังจะพูดเลย
0: มันเก็บเท่าไหร่เหรอ3 ล้านเหรียญ US 100 ล้านครับ
1: บ้าบอก
0: โดนคนด่าอุบอ่ะไอ้บ้าแล้วมึง
1: ก
0: ไป
1: ะ
0: เก
1: ร
0: ็บ
1: วย
0: ออ ิ
1: ่
0: น
1: ะ
0: เดียฟุตบอลโลกมันยังต่อแล้วต่ออีกเลยคุณก็รู้แขกมันขี้เหนียวขนาดไหนเนี่ยไอ้พวกแขกอินเดียเนี่ยคุณก็รู้มึงช่วยเก็บมันร้อยมันคงจะซื้อกลับบ้านให้มันดูหรอกบ้าบอ
1: จะบอกว่ากะซื้อที่ก็ไม่ได้มันก็มูลค่ามันสูงกะรวยอ่ะกะซื้อโลกอ่ะ
0: มันเก็บ100 ล้านอ่ะแล้วอันนี้เป็นของมันด้วยเป็นของฟีฟ่าด้วยคุณไป
1: ใช
0: ทำ
1: ่
0: อะไรไม่ได้ของฟีฟ่า
1: คือผมพยายามทำความเข้าใจไม่หมดว่าโอเคทำรายการขึ้นมาใหม่แล้วก็จะขายในราคาหาลือโหดที่ทั้งที่ฮุนเดครับก็เพิ่งจบฮุนไดครับอ่ะก็เพิ่งจบเหมือนไปเหมือนหมาดเนี้ยไม่ถึง2 อาทิตย์อ่ะแล้วมาเจอรายการนี้อีกแล้วขายขนาดเนี้ยยอมอ่ะผมเป็นเจ้าของช่องผมก็ไม่รู้จะเอาตังค์ไปซื้อเพื่ออะไรอ่ะพี่มนโอ้
0: ไอ้มันฟีฟ่าน่ะมันฟีฟ่าน่ะ
1: โอ้โหฮุนไดครับไอ้ฮุนไดครับกว่าจะได้ดูบางคนก็บ่นแล้วบ่นอีก
0: เขาก็ตอนนี้คือณปัจจุบันตอนนี้เนี่ยยังไม่มีใครมีลิขสิทธิ์นะครับ
1: ยังครับ
0: ไม่มีใครซื้อครับ
1: ไม่คุ้ม
0: คือไม่มีใครซื้อครับมันจัดขึ้นมาเนี่ยถ้ามันจ่ายหมดทุกทีม14 ทีมเนี่ยซัดไป1,400 ล้านเนี่ย
1: โอ้โห
0: ไม่ต้องทําอะไรเลยครับมันหาเงินง่ายเลยถ้ามันทําสําเร็จนะเดี๋ยวมันเอาแล้วขยายภูมิภาคเอเชียใต้เอเชียกลางเอเชียตะวันตกเดี๋ยวมันจะเข้าไปหมดแล้วครับมันก็เก็บหมดอ่ะคราวนี้เอเชียได้เดี๋ยวไปยุโรปบ้างยุโรปตะวันออกบ้างเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีแบบบอลภูมิภาคอ่ะเดี๋ยวดูเด็กนะคือมันทํามาเพื่อหาเงินเลยอ่ะ
1: อารมณ์ตอนนี้ผมมองเหมือนบอลเดินสายอ่ะพี่มนที่เก็บค่าสมัคร
0: เออมันเก็
1: ก
0: บ
1: ็
0: ค่
1: ค
0: า
1: ือ
0: ส
1: ค่
0: ม
1: า
0: ัคร
1: สมัครของเราก็คือค่าลิขสิทธิ์นี่แหละเก
0: ใ
1: ็
0: ช
1: บ
0: ่
1: ค่าสมัครของแต่ละชาติ
0: ใช่
1: แล้วก็แข่งกันเสร็จก็แบ่งเงินรางวัลเอาเงินกองเนี้ยมาจ่ายเงินรางวัลเนี่ยผมดูคือเงินรางวัลรวมเนี่ย4 ล้านดอลลาร์สหรัฐก็คืออ่ะตีก็ประมาณ130 กว่าล้าน
0: อืม
1: ทีนี้เนี่ยทุกทีมที่เข้าแข่งขันเนี่ยจะได้เงินโบนัสชัยชนะเสมอแต่ละเกมเนี่ยไอ้เงินตรงเนี้ยจะอยู่ที่ประมาณแสนอ่ะ4 ล้านกว่าบาท
0: อืม
1: รวมๆกันเนี่ยใช้เงินไม่ถึง150 ล้าน
0: อืม
1: เก็บค่าลิขสิทธิ์2 ประเทศก็หลุดละ
0: กำไรไงฟันล้วน
1: ครับ
0: ๆก็ฟันล้วนๆเลยอ่ะ
1: อื
0: คื
1: ม
0: อ
1: เน้นๆ
0: ใครจะซื้อวะผมว่าเหยียนซื้อไอ้เหยียนโง่อยู่แล้ว
1: อย่างเงี้ยเขาซื้ออยู่แล้วอ่ะเขาชาตินิยมแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเขาคลั่งเรื่องนี้อยู่แล้ว
0: อืม
1: เขายอมได้อะผมว่า
0: อืม
1: อ่ะถ้าเรามาวิเคราะห์เนี่ยโอ้ยแต่มันก็วิเคราะห์ยากนะว่าแต่ละประเทศไหนจะซื้ออ
0: ินโดจะซื้อไหม
1: อินโดผมว่าซื้ออ
0: ืม
1: ผมเทียบกับจำนวนประชากรที่จะดูผมว่ายังไงมันก็ยังพอได้อยู่มาเลเนี่ยซื้ออ
0: ืม
1: ฟิลิปปินส์นี่ไม่รู้สิงคโปร์ซื้ออ
0: ืม
1: แต่ผมไม่รู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดเนี่ยลิขสิทธิ์ตรงเนี้ยมัน
0: เท่ากันเ
1: เ
0: ท
1: ท
0: ่
1: ่
0: า
1: ากันหมดเลยโอ้
0: เก็บ3 ล้านเท่ากันราคากลาง
1: ตีมออย่างเงี้ยจะซื้อทำไม
0: ไม่ซื้ออยู่แล้ว
1: เออ
0: ส่งมาแข่งก็บุญกระบาลแล้วไอ้เหม็นจะซื้อไหมอยู่ดิวิชั่นสอง
1: ไม่น่าสปป.ลาวอย่างเงี้ยไม่น่าเว้นถ้าจากว่าไม่รู้อาบูไนพวกเนี้ยเขารวยอยู่แล้วอ่ะไม่มีปัญหา
0: ซื้อเหรออาจจะรวยแต่ก็ไม่รู้ว่ะ
1: นั่นแหละสิพี่
0: เออไม่รู้ว่ะ
1: อ่ะเนี่ยครั้งแรกนะแล้วเกิดการไม่มีถ่ายทอดสมมุติไทยเราไม่มีใครซื้อแล้วไม่ได้ดูเนี่ยผมก็ไม่ซีเรียสนะผมไม่ซีเรียสนะ
0: ผมก็ไม่ซีเรียสไม่รู้จะดูไปทำไม
1: ทั้งที่มันเป็นครั้งแรกนะของ
0: ใช่
1: ฟีฟ่าชิงแชมป์อาเซียนของผมก็โอ้ถ้ามาขนาดเนี้ยฆ่ากันเถอะ
0: ไม่รู้จะสมัยคือก็อ่ะเข้าใจได้เข้าใจได้นะฮะเขาลงทุน เข้ามาหากำไรโดยใช้โดยใช้อาเซียนเป็นหนูทดลองก่อน
1: โอ้
0: ไอ้ภูมิภาคนี้มันโง่ดี
1: แล้วม
0: น
1: ัน
0: ะฮะ
1: เนี่ยแบ่งเป็นดิวิชั่นนู่นนี่นั่น
0: อืม
1: อ๋อดิวิชั่นหนึ่งแข่งที่อินโด
0: ใช่
1: ดิวิชั่นสองแข่งที่ฮ่องกง
0: อ่า
1: ดิวิชั่นหนึ่งมี8 ทีมนะครับ
0: อือ ม
1: ่าซึ่งจะแบ่งเป็นสองกลุ่มครับกลุ่ม A มีอินโดอินเดียมาเลสิงคโปร์
0: อืม
1: กลุ่ม B มีเวียดนามปากีสถานไทยแล้วก็ฟิลิปปินส์
0: นี่ไงยักษ์ใหญ่ล้วน
1: อ่าแล้วก็ดิวิชั่นสองครับมี6 ทีมแข่ง
0: ๆอ
1: ท
0: ่
1: ี
0: า
1: ่
0: ฮ
1: ฮ่
0: ะ
1: องกงกลุ่ม A มีฮ่องกงเมียนมาบรูไน
0: อืม
1: กลุ่ม B มีกัมพูชาสปป.ลาวแล้วก็ติมอร์เลสเต
0: อืม
1: สมมุตินะฮะสมมุติ
0: อ่
1: ผ
0: าม
1: เป็นเจ้าของช่อง ABC
0: อ่า
1: ซื้อลิขสิทธิ์ไป100 ล้าน
0: อือฮึ
1: ฟีฟ่าบังคับถ่ายทอดทุกคู่
0: โอ้โห
1: กลุ่ม B คัมโบเดียเจอสปป.ลาว
0: โอ้โหเฮ้ยแต่มันก็ถือว่าดีขึ้นดูลาวย
1: อ่าอติมอร์เลสเตเจอคัมโบเดียเงี้ย
0: ำเฮ้ยติมอร์มันเก่งนุ้ย
1: เก่ง
0: ค
1: เก
0: ุณ
1: ่ง
0: นัทไอ้คุณติมอร์ใช้ได้นะ
1: เออ
0: คุณไปล
1: แล
0: ้
1: ้
0: อ
1: ว
0: เล
1: ย
0: ่
1: อ
0: น
1: ด
0: ไป
1: คน
0: บ
1: ด
0: า
1: ู
0: สิ
1: อ่
0: บ
1: ะย
0: บ
1: อ
0: า
1: ด
0: ส
1: คน
0: นัท
1: ดู
0: ติ
1: ม
0: ม
1: ัน
0: อ
1: จ
0: ระ ์เนี่ย
1: ยังไง
0: เออมันก็น่าดูเหมือนกันนะไล่ถล่มเขมรเนี่ยชอบอยู่แล้วไอ้บ้าแบ่งเป็นสองดิวิชั่นด้วยนี่เป็นไง
1: แม่ให้มันซับซ้อนนิดนึง
0: เออเราถอนตัวได้ไหม
1: ไม่ทันละ
0: ทำไมเราต้องไปวุ่นวายกับไอ้พวกนี้ด้วยผมไม่เข้าใจ
1: ก็เนี่ยคำที่พี่มนบอกว่าไอ้ฟีฟ่าเนี่ยมันคือมาเฟียเนี่ยคือวัดคือชัดเลย
0: มันคือมาเฟีย
1: ชั
0: มั
1: ด
0: นคือมาเฟียอืมมันคือมาเฟียนะครับหลังจากฮุนไดครับก็จะเป็นถ้วยนี้แหละครับ
1: ใช่ครับ
0: นะฮะก็ดูต่อกันเลยครับแต่มันไม่เหมือนกันนะคือมันแข่งเป็นทัวร์นาเมนต์นะ
1: อ่าใช
0: แ
1: ่
0: ข่งมีเจ้าภาพ
1: อันนี้ก็จะเร็วหน่อยตื่นเต้นหน่อยสนุกหน่อยไม่ยืดเยื้อมุมผ
0: เอ
1: มแหล
0: อ
1: ะอ
0: เอ
1: ่
0: อ
1: าและการทัวร์นาเมนต์มันจะสนุกหน่อย
0: เออไม่ยืดเยื้อ
1: ใช
0: ก
1: ่
0: ็ฟีฟ่าขี้เกียจยืดเยื้อแหละบ้าผมก็เตะเย่าเยือนคืออะไรคือเตะเย่าเยือนคืออะไรนะครับเลอะเทอะรอบแรกยังเย่าเยือนเลยมันเลอะเทอะมันกลัวแพ้ไงมันก็อ่ะว่ากันไปครับนะฮะเพราะเลิกคือไอ้การบ้าบอคอแตกเนี่ยมันไม่ได้พัฒนาบ้าอะไรขึ้นมาหรอกนะครับเหมือนกันนะไอ้ล่าสุดอย่างเขาคุยเรื่องของวอลเลย์บอลหน่อยแล้วกัน
1: ครับ
0: นะครับล่าสุดปีนี้ผมเวียดนามตกไปเยอะมากหลังจากที่ไม่มีผู้ชาย no man no party นะครับก็พอไม่มีผู้ชายเนี่ยเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับพ
1: คื
0: ออ
1: เขา
0: ผ
1: ห
0: ู้
1: าย
0: ช
1: ไป
0: าย
1: เล
0: ก็
1: ย
0: เรี
1: อ
0: ย
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ร
1: พ
0: ้
1: ี
0: อ
1: ่
0: ย
1: หมา
0: อ
1: ย
0: ะไ
1: ถ
0: ร
1: ึง
0: น
1: ว
0: ะ
1: ่าไม่ติดทีมชาติไปเลยใช่ไหมฮะ
0: ไม่ติดเลยครับอ้างว่าเจ็บปวดท้องครับ
1: ฮะแน่
0: ปวดท้องมาเกือบปีแล้วครับปวดท้องมาปีแล้ว
1: พิสูจน์ไม่ได้ซะด้วยเดี๋ยวปวดท้อ
0: บ
1: ง
0: อก
1: เนี่
0: ป
1: ย
0: วดท้องยังไม่หายเลยครับก็ก่อนชิงแชมป์โลกอ่ะปีที่แล้วอ่ะ
1: ที่มีประเด็นที่
0: ที่ชิงแชมป์โลกบ้านเราอ่ะเพราะถ้า
1: ค
0: ม
1: รา ับ
0: ปั๊บลงเครื่องปั๊บก็จับเลยอ่ะปวดท้องตั้งแต่วันนั้นครับจน
1: เอ
0: ถึ
1: ้ย
0: งวันนี้ยังไม่หายปวดท้องเลย
1: ไม่มียาครับเอากร
0: ไม
1: ะ
0: ่
1: ต่าย
0: รู
1: บ
0: ้
1: ิน
0: ค
1: ไป
0: รับ
1: ให้เขาหน่อยไหมฮะ
0: ไม่รู้นะครับโนแมนโนบาร์ตี้เลยครับโอ้โหเละเลยครับแล้วเดี๋ยวจะมีแชมป์ชิงแชมป์เอเชียอันนี้ซีวีลีกก็ผมว่าเราส่งเด็กๆมาเล่นได้แล้วนะครับแล้วก็ให้ก็เล่นไปเด็กๆเล่นไปแต่ว่ารายการที่เราต้องเอาคือชิงแชมป์เอเชียซึ่งจะแข่งที่เทียนจินประเทศจีนมันมีโควต้าโอลิมปิกหนึ่งที่เราเป็นแชมป์เก่าคุณนะคือผมดีใจนะและอยากจะเห็นกีฬาทุกประเภทเป็นแบบนี้ในรายการนี้เราเป็นเต็งสอง
1: ครับ
0: เราเป็นเต็งสองเราอยู่โถหนึ่งสายเรามีพวกออสเตรเลียมีอะไรพวกเนี้ยเรียกได้ว่าสบายหวานเจี๊ยบแต่กลับกันถ้ามันเป็นฟุตบอลชาย
1: ครับ
0: อยู่โถสามนี่ถือว่าบุญหัวแล้ว
1: เอาล่ะคนละประเภทกีฬาพี่
0: เข้าใจแต่ผมอยากให้แบบเอ้ยฟุตบอลเราเป็นแบบนี้บ้างได้ไหมเต็งสองของรายการทีมชาติไทยโอ้โหขนาดวอลเลย์บอลหญิงเต็งสามยังเป็นญี่ปุ่นเลยนะอันดับโลกสูงกว่าเราด้วยนะ
1: เอ
0: แต
1: า
0: ่
1: เป
0: เ
1: ็
0: ร
1: น
0: าเ
1: ฟ
0: ป็
1: ุ
0: น
1: ต
0: เต็
1: ซ
0: ง
1: อล
0: สอ
1: แท
0: ง
1: นได้ไหมฟุตซอล
0: โอ้โหฟุตซอลโดนรัสเซียซะยับเลยนี่หว่า
1: แล้วนู่นโอ้โหคว้าอันดับมาดีด้วย
0: อันดับเท่าไหร่ครับ
1: 3ฮะเจ
0: ไอ้
1: อเว
0: บ
1: ี
0: ้าย
1: ดนามจะแชมป์อยู่แล้ว
0: เออคือไปโดน ไปโดนเวียดนามตีเสมอคืออะไรเนี่ย
1: นั่นแหละครึ่งแรกของเราครึ่งหลังของเวียดนามเวียด
0: เ
1: น
0: ล่
1: าน ม
0: อะไ
1: เ
0: ร
1: ล่น
0: กันวะ
1: power play ทีเดียว3 ลูกจบเลย
0: มันมีสูตร power play อ่ะ
1: ใช่ใช่ปกติเรารับเหนียวนะ power play แต่รอบเนี้ยเจอสูตรเวียดนามเข้าไปโค้ชหมีเอาไม่อยู่
0: ท
1: จ
0: ำไ
1: าม ก
0: เป็
1: ท
0: น
1: ี
0: แ
1: ่
0: บ
1: ถ้
0: บ
1: าน
0: ี้วะ
1: ชนะวันนั้นนะเป็นแชมป์เสมอวันนั้นได้ที่3 เลย
0: นั่นไงนั่นไงอดเลยนี่ปาร์ตี้
1: ปาร์ตี้ของตัน
0: อดเลยเนี่ยปาร์ตี้สุกี้หม้อรวมเนี่ยก็ทำซะอย่างเงี้ยหมีเอ้ยไม่เอา
1: อ่
0: น
1: า
0: ะต้องพัฒนานะไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะมึงแพ้รัสเซียไม่มีใครว่า
1: เส
0: มึง
1: ม
0: แพ้ไอ้เหงียนนี่ไม่ได้จริงๆนะ
1: อเสมอเสมอ
0: นั่นแหละจะเสมอก็ไม่ได้ต้องชนะ
1: เสม
0: ม
1: อ
0: ัน
1: ก็เหมือนแพ้นะฟุตซอลเนี่ย
0: มันเหมือนดิไม่ได้
1: อื
0: ดิ
1: ม
0: ในอาเซียนเราต้องพังงาดดิวะ
1: ถ
0: ไม
1: ู
0: ่
1: ก
0: ถูกไงถูกว่าล่ะ
1: ใช่
0: นะฮะเพราะฉะนั้นผมอยากให้กีฬาประเภทอื่นมันเหมือนวอลเลย์บอลไง
1: อืมที่แบบมาแล้วเป็นเต็งนะพี่นะ
0: โอ้โหมาแล้วเป็นเต็งแล้วเราก็ไม่ได้ฟูลทีมมากนะไปง
1: อ
0: ว
1: ื
0: ดเน
1: ม
0: ี้ยเจ็บเยอะ
1: คร
0: ห
1: ั
0: ล
1: บ
0: ายคนนะเราก็ไม่ได้ฟูลทีมถึงขนาดแบบโอ้โหเต็มเปี๊ยะไม่ใช่ชุดนี้ใหญ่ไม่ใหญ่แต่ก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาด100%นะ
1: ครั
0: ผ
1: บ
0: มไปชุดนี้มาทั้ง80%แต่เด็กดาวรุ่งที่ขึ้นมาดีๆหลายคนเ
1: เ
0: ด
1: น
0: ็ก
1: ี่
0: วอลเลย์บอล
1: ย
0: หญิงหลายคนดีหลายคน
1: อืม
0: ดีเลยอ่ะอันนี้เป็น
1: จะ
0: อ
1: ช
0: น
1: อ
0: า
1: บแ
0: ค
1: บ
0: ต
1: บนั้
0: ช
1: น
0: าติหลายคน
1: อืม
0: ดีครับเจ็บอยู่มัน4-5 คนอ่ะคุณคิดเอาแล้วกันอ่ะตัวหลักๆจะเจ็บมัน4-5 คนอ่ะมันก็นิดนึงอ่ะแล้วก็เพิ่งหายกลับมาคน2 คนอะไรเงี้ย
1: อืม
0: ก็ลุ้นได้ครับผมว่าลุ้นสนุกแต่ว่าโจทย์เราต้องเป็นที่หนึ่งของกลุ่มซึ่งเป็นได้แต่คราวนี้มันเป็นที่หนึ่งอย่างเดียวไม่พอเรโชเราต้องดีด้วย
1: อ่
0: เราต้องเป็นที่หนึ่
1: าง
0: แล้วต้องเป็นที่หนึ่งของที่หนึ่ง
1: ที่หนึ่งของที่หนึ่งหมายความว่าไงครับพี่
0: มันมีอยู่3 กลุ่ม
1: ครับ
0: เราเป็นที่หนึ่ง
1: ของ
0: จ
1: กล
0: ี
1: ุ่
0: น
1: ม
0: เป็นที่หนึ่งญี่ปุ่นเป็นที่หนึ่งต้องมาวัดกันว่าใครเป็นที่หนึ่งของที่หนึ่ง
1: อ่าม โ
0: ั
1: อ
0: นจะ
1: เค
0: มีเรโชเซต
1: ครับ
0: สมมุติ30เท่ากันหมดเลย
1: คว ร
0: ั
1: ั
0: ด
1: บ
0: ลูกได้ก่อน
1: โอเค
0: วัดลูกเสียกันอ่ะเขาเรียกเรโชเซต
1: ครับ
0: เราต้องเป็นที่หนึ่งของที่หนึ่งเพราะถ้าเราเป็นที่หนึ่งรอบ8เราจะเจอทีมอันดับ8อันดับ8ของ3 กลุ่มเขาจะมาเขาเอา1-2 1-2 1-2แล้วก็อีก2 ทีมที่ดีที่สุดแล้วใครเป็นอันดับ8มันอยู่กับเรา
1: อืม
0: อันนี้จะสบายเพราะว่ามันมองถึงชิงได้เลย
1: คือเส้นทางมันจะ
0: เส้นทางมันโล่งเลย
1: เหมือนมีทางลัดอ่ะง่
0: มั
1: าน ย
0: โล่งเลยมันโล่งเลยแต่ถ
1: ค
0: ้
1: รา ับ
0: คุณเข้าที่สองในกรณีเป็นที่หนึ่งแล้วเป็นที่สองเนี่ย
1: อืม
0: คุณจะต้องไม่เจอญี่ปุ่นในรอบรองก็ต้องเจอจีนรอบรอง
1: อืมเพราะว่ามันจะไปเจอพวกแข็งแข็ง
0: มันรอบอย่างนั้นอยู่แล้วเราต้องแบบหลุดให้สองตัวนั้นไปตัดกันเนี่ย
1: อ
0: เ
1: ื
0: ราต
1: ม
0: ้องเป็นที่หนึ่งของที่หนึ่ง
1: เพื่อที่จะไปเจอทีมที่ล่างสุดของทีมที่เข้ารอบ
0: ใช่แล้วรอบรองชนะเลิศเราก็จะเจอทีมที่อยู่ดีๆหลุดมาเช่นเกาหลีใต้อะไรเงี้ยอาจจะหลุดเข้ามาได้แล้วก็สบายหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเหงียนไม่น่ารอดนะเหงียนเจอสายโหดมากเหงียนเจออยู่กับญี่ปุ่นเหงียนอยู่กับเกาหลีใต้
1: โอ้โห
0: เหงียนไม่น่ารอดงานนี้เหงียนน่าจะยับ
1: คิดถึงตู้เย็นเลยทีเนี้ย
0: น่าจะยับครับแล้ว3 อันดับได้ไปชิงแชมป์โลกปีหน้ามันก็มีโบนัสเยอะนะ
1: อืม
0: มันก็มีโบนัสเยอะนะมีชิงแชมป์โลกมีโอลิมปิกแชมป์ได้ไปโอลิมปิก
1: สุดยอด
0: แต่ว่าจีนมันเอาเมื่อเขาเล่นในบ้านเขาได้โควต้าโอลิมปิกมันเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะไม่เอาเลยครับ
1: ก็ต้องยอมเขาละ
0: เอ
1: เอ้
0: อ
1: ยแต่
0: มัน
1: อะไรก็เกิดขึ้นได้พี่อะไรก็เกิดขึ้นได้
0: แต่ครั้งที่แล้วเราชนะจีนนะ3-2จริงๆน่าจะชนะ3-0ด้วยแต่จังหวะนิดเดียวทีมเขาระดับโลกอ่ะมันพลิกกลับมาปั๊บมันตีเสมอ2-2ได้เลย
1: ครับ
0: เออก็ว่ากันไปนะครับอ่ะสัปดาห์หน้ากลับมาดูรอบรองชนะเลิศไทยกับสิงคโปร์กันซึ่งก็
1: ค
0: ยั
1: ร
0: ง
1: ั
0: ไม
1: บ
0: ่จบหรอกว่าจะยังไง
1: อืม
0: นะครับเกมแรกก็เดี๋ยวติดตามกันแล้วกันนะครับหลังจากนั้นก็จะไปถึงนัดชิงชนะเลิศแล้วก็ต่อด้วยฟีฟ่าอาเซียนคัพก็ตามกันแล้วครับนะครับช่วงนี้ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรหรอกนะฮะมีเรื่องยะโฮกับเชลซีหน่อยนึงต่อยกันในอุโมงค์เลิศก็
1: แล้วอย่างนั้น
0: เขาบอกเขาจะไม่มาแล้วอาเซียนเนี่ย
1: ไม่มีปัญหา
0: เล่นแรงกันเหลือเกินนะครับอ่ะว่ากันไปครับเ
1: ค
0: จ
1: รั
0: อ
1: บ
0: กันสัปดาห์หน้านี้อยู่ต่อไปคุณห่านนะผมกับคุณไปนัดไปก่อน
1: ครับ
0: นะจ๊ะเจอกันอังคารหน้าวันนี้สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สอนอฟุตบอลไทยโดยทัชธรชัตตกูลชัยนัทมัสอะสรันพงน้อยสำลีสมชายภูพืชและชโนไทยเบญจมาลา
3: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับวันแม่แห่งชาติพรุ่งนี้การทางพิเศษแห่งประเทศไทยเปิดให้ใช้ทางพิเศษฟรี3สายทางอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
4: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
5: ได้เลยเช็คมา
4: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
5: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
4: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
5: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
6: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
7: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
6: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
8: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางในวันพรุ่งนี้ตลอด24ชั่วโมง
9: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทป.กระทรวงคมนาคมแจ้งยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษรวม3สายทางในวันพรุ่งนี้12สิงหาคม2569เนื่องในวันแม่แห่งชาติและวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นไปตามประกาศของสำนักนายกรัฐมนตรีโดยเปิดให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา 0:01 นถึง 24:00 นรวมเวลา24ชั่วโมงได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครจำนวน21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์จำนวน32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยาจำนวน10ด่านการยกเว้นค่าผ่านทางในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมเพื่ออำนวยความสะดวกในการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนและช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางในวันหยุดราชการทั้งนี้กทป.ขอความร่วมมือผู้ใช้ทางร่วมกันขับขี่ปลอดภัยไม่ย้อนศรเพื่อความปลอดภัยของทุกคนสอบถามข้อมูลเดินทางเพิ่มเติมได้ที่ Exact Call Center โทร1543ได้ตลอด24ชั่วโมงนพศรแก้วคำรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มอบให้สคบเร่งแก้ไขปัญหาโรงเรียนสอนว่ายน้ำที่ค้างชำระค่าคอร์สอย่างเร่งด่วนเน้นย้ำการหมดอายุของคอร์สเรียนไม่ถือเป็นข้ออ้างให้เร่งคืนเงินแก่ผู้ปกครองให้เสร็จภายใน15วัน
10: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงผลการช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีผู้ปกครองถูกโรงเรียนสอนว่ายน้ำปฏิเสธการคืนเงินหลังสาขาปิดตัวลงโดยอ้างเงื่อนไขคอร์สหมดอายุและให้รอเงินคืนนานถึง120วันว่าได้สั่งการให้นายรณรงค์ปูนพิพัฒน์เลขาธิการสคบพร้อมทีมงานลงพื้นที่เจรจากับผู้ประกอบการทันทีจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วภายใน1วันโดยผู้ประกอบการตกลงจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีผู้ร้องเรียนภายใน15วันและย้ำว่าคอร์สหมดอายุไม่ใช่ข้ออ้างในการปฏิเสธความรับผิดชอบหากไม่ได้แจ้งเงื่อนไขให้ชัดเจนตั้งแต่ก่อนซื้อขาย นอกจากนี้ได้มอบหมายให้สคบขยายผลตรวจสอบธุรกิจบริการที่เก็บเงินล่วงหน้าในลักษณะครอสเรียนทั้งสถาบันสอนพิเศษกิจกรรมเด็กและสถาบันออกกำลังกายเพื่อป้องกันการกำหนดเงื่อนไขที่ไม่เป็นธรรมพร้อมเตือนให้ผู้ปกครองตรวจสอบรายละเอียดสัญญาใบเสร็จและเงื่อนไขการใช้งานทุกครั้งก่อนชำระเงินหากไม่ได้รับความเป็นธรรมสามารถแจ้งร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเดินหน้าขับเคลื่อนระบบนิเทศการศึกษายกระดับการเรียนรู้คณิตศาสตร์ด้วยจินตคณิตพร้อมติดตามดูแลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความรุนแรงในโรงเรียนอย่างใกล้ชิด
11: นายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.ครั้งที่29 2569ที่ประชุมรับทราบผลสำเร็จของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นที่นำหลักสูตรจินตคณิตมาเสริมทักษะคณิตศาสตร์ให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึง6โดยได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ส่งผลให้นักเรียนสามารถคว้ารางวัลทั้งระดับประเทศและนานาชาติอาทิเด็กชายสัตตคุณชัยวงศ์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6ที่คว้า3ถ้วยรางวัลและ1เหรียญทองจากเวทีการแข่งขันในสาธารณรัฐสิงคโปร์ทั้งนี้สปท.ยังคงติดตามดูแลช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพสุรินทร์นนทบุรีอย่างต่อเนื่องทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตได้มอบหมายผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีสวดอภิธรรมและพระราชทานเพลิงศพเพื่อร่วมแสดงความอาลัยและให้กำลังใจครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: Slam Dunk Talk สนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านครับเข้าสู่รายการ Slam Dunk Talk นะครับรายการที่ว่ากันด้วยเรื่องราวของบาสเกตบอล NBA ของสหรัฐอเมริกานะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับผมเหมือนเดิมอีกครั้งครับสลัมพงษ์น้อยสำลีนะครับหรือว่ามิสเตอร์ห่านครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมตั้งใจจะพาทุกคนเดินสำรวจตลาดผู้เล่นของ NBA ให้ครบทั้ง30แฟรนไชส์นะครับแต่พอเริ่มเล่าไปจริงๆเนี่ยผ่านฝั่งตะวันออกไปได้เพียงแค่15แฟรนไชส์ครับแล้วมาเจอกับเรื่องราวของเลบรอนเจมส์ที่ย้ายจากทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ไปอยู่กับทางฟิลาเดลเฟีย 76ers เท่านั้นแหละครับเวลานั้นหายไปเหมือนกับโกลเด้นสเตทที่ปล่อยลูก3คะแนนของเคอรี่ตอนกำลังเข้าฝักเลยครับรู้ตัวอีกทีเนี่ยเวลาหมดเวลาแล้วครับตอนนั้นเนี่ยผมบอกเลยครับว่ามันยังเหลืออีก15แฟรนไชส์ครับในส่วนของสายตะวันตกนะครับตั้งแต่ Dallas Mavericks ครับ Denver Nuggets Golden State ครับลากยาวไปจนถึงทาง San Antonio Spurs แล้วก็ Utah Jazz นะครับซึ่งจะฝืนอ่านต่อก็คงไม่ไหวครับมันไม่ได้เวลาแล้วนะเพราะว่าคุณผู้ฟังเองอาจจะได้ยินผมพูดว่า Dallas เนี่ยได้คนนั้น Denver เสียคนโน้นไป Houston เนี่ยเซ็นคนนี้มาซึ่งสุดท้ายแล้วมันก็คงไม่รู้ครับว่าใครได้ย้ายไปที่ไหนอะไรยังไงกันแน่นะครับสัปดาห์นี้ครับผมจึงเอาเรื่องราวของในส่วนของการเทรดการย้ายการเซ็นฟรีเอเจนต์เองของสายตะวันตกเนี่ยข้ามมาพูดถึงในสัปดาห์นี้กันต่อนะครับก็กลับมาชำระในส่วนที่เราเนี่ยค้างคากันให้เรียบร้อยครับแต่จะไม่ได้อ่านเพียงแค่รายชื่อขาเข้าขาออกนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เองเนี่ยเราจะมาดูการเคลื่อนไหวครับของแต่ละทีมในสายตะวันตกด้วยว่ากำลังบอกอะไรเกี่ยวกับทิศทางของพวกเขาใครมีโอกาสไปลุ้นแชมป์ครับใครที่ถือว่าเป็นในช่วงของการเปลี่ยนยุคแล้วใครเองครับกำลังรอให้ดาวรุ่งเนี่ยโตขึ้นมาเป็นแกนหลักของทางแฟรนไชส์นะครับและใครเองที่กำลังยืนอยู่เฉยๆในขณะที่เพื่อนบ้านขนเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านใหม่กันเกือบหมดแล้วครับจากนั้นเราจะเข้าสู่ประเด็นใหญ่ครับสำหรับสัปดาห์นี้เองเป็นเรื่องราวครับของชายที่เปลี่ยนทั้งวิธีการเล่นบาสเกตบอลครับเปลี่ยนมูลค่าของแฟรนไชส์เปลี่ยนย่านที่ตั้งของสนามและเปลี่ยนให้เด็กทั่วโลกให้กล้าหยิบบอลขึ้นมากระโดดยิงจากระยะที่เมื่อก่อนนั้นโค้ชนั้นเห็นแล้วอาจจะต้องเรียกให้มานั่งข้างสนามครับชายคนนั้นชื่อว่าสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับวันนี้เขายังไม่ได้ขอย้ายทีมนะครับเล็กยังไม่ได้ออกมาโจมตีผู้บริหารและยังพูดว่าการเจรจาสัญญาฉบับใหม่กับทางวอริเออร์เป็นสิ่งที่ตัวเขานั้นกำลังพิจารณาอยู่แต่สิ่งที่กำลังเป็นข่าวใหญ่ไม่ใช่ว่าคำถามที่ว่าเคอร์รี่จะไปไหนครับแต่มันคือคำถามที่ว่าGolden State Warrior นั้นจะทำอะไรกับช่วงเวลาที่เหลือของเขาครับเพราะว่าเคอรี่เนี่ยกำลังเข้าสู่ฤดูกาลที่ตัวของเขานั้นจะอายุครบ39ปีแล้วนะครับและทีมเองเพิ่งจบด้วยสถิติชนะ37แพ้ไปถึง45นะครับพลาดกันเข้าไปเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ในรอบ3ฤดูกาลหลังสุดนะครับโดยพวกเขาเนี่ยทุ่มความหวังในตลาดรอบนี้นะครับไปกับการตามล่าตัวของเลบรอนเจมส์แต่สุดท้ายแล้วเลบรอนเนี่ยกลับเลือกทางฝั่งของฟิลาเดลเฟียแล้วเมื่อหันกลับมาดูตัวผู้เล่นที่เหลืออยู่ในตลาดครับคนที่สามารถเปลี่ยนระดับของทีมได้ในทันทีก็แทบจะถูกทีมอื่นนั้นกวาดไปหมดแล้วนะครับวอริเออร์เองครับจึงกลับมาพร้อมกับกลุ่มผู้เล่นชุดเดิมที่มีอายุมากขึ้นอีก1ปีครับร่างกายเนี่ยมีคำถามมากขึ้นอีก1ข้อนะครับและเวลาเคอรี่ที่สั้นลงไปอีก1ฤดูกาลครับนี่ไม่ใช่ดราม่าแบบผู้เล่นทะเลาะกับทีมนะครับแต่มันเป็นความตึงเครียดระหว่างการตอบแทนตำนานในปัจจุบันกับการรักษาอนาคตขององค์กรในวันที่ตำนานคนนั้นไม่อยู่แล้วครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับในส่วนของสัปดาห์นี้แต่รายการสำนักทอล์กเองครับได้รับการสนับสนุนโดยทาง All New Suzuki Frontครับ The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจในทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครัน All New Suzuki Front ที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสแล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าเข้าไปดูรายละเอียดข้อมูลต่างๆเพิ่มเติมได้นะครับที่ www.suzuki.co.th นะครับ Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki นะครับ เอาละครับก่อนจะไปว่ากันถึงเรื่องราวประเด็นเมนไฮไลท์หลักนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้เนี่ยผมขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเราจบในส่วนของสายตะวันออกกันไปนะครับเกี่ยวกับการโยกย้ายตัวผู้เล่นของแต่ละแฟรนไชส์ครับวันนี้เราจะข้ามประเทศครับมายังทางฝั่งของตะวันตกกันบ้าง นะครับสายการแข่งขันที่ไม่ว่าคุณเองจะสร้างทีมมาเนี่ยให้ดูดีแค่ไหนพอเปิดตารางการแข่งขันออกมาก็ยังต้องเจอเดนเวอร์นักเก็ตโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์มินิโซตาทิมเบอร์วูฟฮิวสตันร็อกเก็ตและซานอันโตนิโอสเปอร์ครับรวมถึงทีมที่พร้อมสร้างเรื่องวุ่นวายครับให้กับคุณได้ตลอดการแข่งขันทั้งลีกนะครับได้อีกหลายแฟรนไชส์เลยแต่ว่าวันนี้เราจะไปเริ่มเรื่องราวต่างๆครับจากทางแฟรนไชส์ของเท็กซัสกันก่อนนะครับไปเริ่มต้นกันที่ทางฝั่งของดัลลัสเมเวอริกกันหน่อยครับดัลลัสเมเวอริกเนี่ยถือว่ากำลังทำสิ่งที่เห็นได้ชัดมากนะครับคือพวกเขานั้นพยายามที่จะลดอายุผู้เล่นภายในทีมครับแล้วก็สร้างผู้เล่นชุดใหม่ขึ้นมาลายล้อมตัวของคูเปอร์แฟกครับตลาดรอบนี้นั้นพวกเขาไปได้ตัวของซักคารีริซาเชมาทางซานตีอัลดามาและมาคัสแซสเซอร์ครับรวมถึงผู้เล่นจากยุโรปครับอย่างทางทาริกบิเบโรวิชครับส่วนคนที่ออกไปครับก็มีทั้งคริสมิดเดิลตันเอเจจอนสันไรอันนิมฮาร์ตและมาวินแบ็กลีย์เดอะเทิร์ดนะครับแกนหลักของความคิดของดัลลัสเนี่ยถือว่าไม่ค่อยซับซ้อนนะครับเพราะว่าเมื่อคุณมีตัวของคูเปอร์แฟกผู้เล่นที่ถูกมองว่าเป็นอนาคตของแฟนชายสิ่งที่พวกเขานั้นควรจะทำไม่ใช่การขนผู้เล่นอายุ30กลางๆเข้ามาเพิ่มครับแล้วหวังว่าให้ทุกคนนั้นพร้อมลุ้นแชมป์ภายในปีเดียวแต่ต้องหาคนที่สามารถเติบโตไปพร้อมกับคูเปอร์แฟกได้พร้อมกันครับตัวของริซาเชเองมีขนาดตัวมีความสามารถจะเล่นปีกได้นะครับแล้วไม่จำเป็นจะต้องถือบอลในทุกครั้งเพื่อให้ทีมนั้นมีประโยชน์ครับขณะที่อาดามาเองครับเข้ามาตัวของเขานั้นสามารถเล่นได้ทั้งฟอร์เวิร์ดและตำแหน่งเซนเตอร์ยึดพื้นที่ได้ส่งบอลได้และช่วยให้โค้ชนั้นจัดไลน์อัพได้หลายรูปแบบครับในขณะที่ตัวของทางแซนเซอร์เองครับก็ช่วยเพิ่มพลังจากแนวหลังนี่อาจจะยังไม่ใช่ทีมที่ลุ้นแชมป์ในทันทีนะครับแต่จะช่วยทำให้ทางฝั่งของดัลลัสนั้นเริ่มเห็นเส้นทางที่ว่าหลังความปั่นป่วนมาหลายปีในช่วงนับตั้งแต่พวกเขานั้นเทรดเอาตัวของลูก้าดอนซิชออกจากทีมไปทีมที่จะเดินหน้าต่อกับใครและด้วยอายุเฉลี่ยประมาณไหนก็ได้เกิดขึ้นแบบชัดเจนแล้วนะครับไปดูกันต่อครับในส่วนของแฟนชายถัดมาเป็นของทางเดนเวอร์นักเก็ตครับเดนเวอร์นักเก็ตเนี่ยนะครับพวกเขาไม่ได้สร้างข่าวใหญ่แต่ทำดีลประเภทที่โค้ชชอบครับเพราะว่าเป็นการแก้ปัญหาที่เจอจริงในช่วงระหว่างฤดูกาลที่ผ่านมานะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของไทอัสโจนด้วยสัญญา1ปีครับแล้วก็ยังสามารถรักษาตัวของสเปนเซอร์โจนแล้วมาเติมตัวของมาวินแบ็กลีย์เติร์ดไว้ได้ครับเช่นเดียวกับทางอัลฟาเดียโลนะครับขณะที่ตัวของทีมฮาร์ดเวย์จูเนียร์ก็ย้ายไปอยู่กับทางมายมี่ฮีทประเด็นของไทอัสโจนเนี่ยถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าทุกครั้งที่นิโคลาโยกิชนั้นออกไปพักเดนเวอร์เองต้องการคนที่พาทีมข้ามช่วงเวลาเหล่านั้นไปให้ได้ครับโดยที่ไม่ทำให้สกอร์ที่นำอยู่หายไป8แต้มภายในช่วงระยะเวลา3นาทีครับโจนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่ไม่ชิกาดที่เล่นแล้วคุณภาพจะต้องถูกนำเอาเพลย์ต่างๆเนี่ยไปขึ้นเป็นคลิปไฮไลท์ในบ้านแดงทุกวันครับแต่เขาคือคนที่คุมบอลอ่านเกมเสียเทิร์นโอเวอร์น้อยและรู้ว่าช่วงเวลาไหนควรจะเร่งหรือว่าควรจะชะลอครับแบ็กลีย์เนี่ยเข้ามาช่วยเพิ่มร่างกายแล้วก็การจบสกอร์ในช่วงบริเวณใกล้ห่วงครับตลาดของเดนเวอร์เองจึงไม่ได้เป็นเหมือนกับการตะโกนว่าดูสิพวกเราได้ซูเปอร์สตาร์คนใหม่เข้ามาสู้กับแฟนชายอื่นแล้วนะแต่มันเหมือนกับเป็นการบอกว่าเรารู้นะครับว่าทีมเนี่ยแพ้ตรงไหนและพยายามไปจัดการอุดตรงรูรั่วตรงนั้นอยู่ครับมาดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทีมนี้ต้องบอกว่ามันเป็นไฮไลท์ประจำค่ำคืนนี้ของเรานะครับเราอาจจะยังไม่เจาะลึกกันตรงนี้เพราะว่าเรื่องใหญ่ในช่วงท้ายเราจะมาพูดถึงกันแน่นอนแต่ขอสรุปความเคลื่อนไหวในตลาดกันก่อนนะครับนั่นก็คือทางแฟรนไชส์ Golden State Warriors ครับทาง Golden State เองพวกเขารักษาตัวของเดมอนกรีนเอาฮาวฟอร์ดคริสแทปพอซิงกีตดีแอนโทนีเมลตันและทางชาลส์แบซี่ไว้ได้นะครับส่วนคนที่ออกไปครับคือตัวของควินตินโพสครับที่ย้ายไปอยู่กับทางเมมฟิสกริซลีย์ครับจุดที่ควรขีดเส้นใต้ไว้ก็คือในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่น Warriors เองยังไม่มีการเสริมชื่อสำคัญเข้ามานะครับพูดง่ายก็คือว่าพวกเขานั้นพยายามรักษาสิ่งที่มีอยู่แต่ก็ยังไม่ได้ใส่อาวุธชิ้นใหม่เข้ามาให้กับทางเซฟเฟนเคอรี่ครับเดมอนกรีนเนี่ยต้องบอกว่า ตัวของเขานั้นก็เพิ่งกลับมาด้วยสัญญา1ปีมูลค่า 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับขณะที่คริสตัฟคอสซิงกีตเองก็กลับมาด้วยสัญญา2ปีแต่เงินในปีที่2นั้นได้รับประกันเพียงแค่บางส่วนทั้งหมดนี้ครับช่วยทำให้บริเออร์นั้นสามารถที่จะรักษาความยืดหยุ่นสำหรับปี2027นี้เอาไว้ได้นะครับฟังดูในมุมบริหารเงินแล้วดูดีนะครับแต่คำถามคือปี2027นี่แหละอาจจะเป็นอนาคตของแฟรนไชส์ครับขณะที่ฤดูกาล2026ถึง2027เองอาจจะเป็นหนึ่งในฤดูกาลคุณภาพสูงแล้วก็เป็นฤดูกาลสุดท้ายของเซฟเว่นเคอรี่ก็ได้นะครับและนี่คือความขัดแย้งที่เราจะมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งกันแบบเต็มๆครับเอาละครับไปดูกันที่ในส่วนของทางแฟรนไชส์ฮิวสตันร็อกเก็ตกันบ้างนะครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองยังคงเป็นทีมที่จริงจังพวกเขาต่อสัญญากับทางทารีอีซันไปอีก5ปีครับแถมยังรักษาตัวของเจชอนเท็ดเอาไว้ได้ด้วยนะครับแล้วเติมผู้เล่นประสบการณ์อย่างทางมาคัสสมาร์ทและบ็อกดานบ็อกดานอวิชที่ถือว่าเป็นการเติมผู้เล่นแบบ2ทาง2แบบที่แตกต่างกันชัดเจนครับมาคัสสมาร์ทเนี่ยถูกดึงเข้ามาเพื่อสร้างความลำบากให้กับคู่แข่งครับเพราะว่าสมาร์ทเองมีเกมป้องกันมีการเล่นแบบเพรสซิ่งแล้วก็มีการสร้างพลังและบางครั้งเองก็สร้างความวุ่นวายให้กับคู่แข่งกับแฟนทีมตัวเองในเกมเดียวกันได้เหมือนกันนะครับส่วนคนต่อมาครับก็คือตัวของบ็อกดานบ็อกดานอวิชนะครับที่เข้ามาเติมการยิงการสร้างคะแนนจากม้านั่งและความสามารถในการลงโทษแนวรับที่เทไปหาตัวหลักครับฮิวสตันเนี่ยกำลังสร้างทีมที่ไม่จำเป็นจะต้องเล่นด้วยเกมเพลย์ที่สวยทุกคืนนะครับแต่พร้อมทำให้คู่แข่งนั้นลงเล่นแล้วเล่นแบบไม่สวยไปตามสถานการณ์ของตัวเองด้วยครับเป็นทีมหนุ่มครับที่เริ่มจากผู้เล่นที่ถือว่าเริ่มที่จะเก๋าเกมแล้วนะครับและนั่นครับมักเป็นสัญญาณของทีมที่คิดว่าตัวเองนั้นพร้อมที่จะขยับเข้าสู่คำว่ามีอนาคตไปสู่คำว่าต้องชนะได้แล้วครับไปกันดูกันที่แฟนชายถัดมาครับทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์นะครับตลาดของคลิปเปอร์เนี่ยมีทั้งส่วนที่ชัดและส่วนที่ยังต้องติดเครื่องหมายคำถามหรือว่าเครื่องหมายดอกจันเอาไว้ก่อนนะครับดีลที่ชัดก็คือการได้ตัวของรุยฮาชิมูระครับรวมถึงผู้เล่นหนุ่มหลายคนครับไม่ว่าจะเป็นทั้งจอห์นนี่บลูมจอร์แดนมิลเลอร์และโคบี้แซนเดอร์เข้ามาสู่ทีมครับส่วนดีลใหญ่เองที่เกี่ยวข้องกับคาไวเลนเนตแบรดอนอิงแกรมและเกรดดี้ดิกนั้นยังคงอยู่ในสถานะพักการดำเนินการดังนั้นในเวลานี้ยังไม่ควรประกาศว่าคาไวกลับตัวกลับไปอยู่กับทางแฟรนไชส์โตรอนโตเรียบร้อยแล้วนะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือทิศทางของทางฝั่งลอสแองเจลิสคลิปเปอร์เองนี่แหละคือทีมเนี่ยเริ่มส่งผู้เล่นอย่างจอห์นคอลลินแล้วก็ทางบ็อกดานบ็อกดานอวิชออกจากทีมไปนะครับแล้วถ้าดีลคาไวเกิดขึ้นจริงมันก็จะหมายถึงการยอมรับว่าการสร้างทีมที่จะต้องฝากความหวังไว้กับคำว่าถ้าทุกคนยังแข็งแรงอาจเดินทางมาสู่จุดสิ้นสุดแล้วก็ได้นะครับเบรนดอนอิงแกรมเองอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นในระดับแบบโอ้ถ้าเทียบกับคาวายเนี่ยเขาไม่ใช่ผู้เล่นที่ใกล้เคียงในระดับนั้นเลยครับแต่เขาอายุน้อยกว่าครับและยังสามารถเป็นผู้เล่นที่สร้างคะแนนเองได้และมีโอกาสในการลงเล่นที่ต่อเนื่องมากกว่าด้วยบางครั้งครับการเปลี่ยนทีมก็ไม่ใช่การหาเพดานที่สูงที่สุดนะครับแต่คือการหาพื้นที่ซึ่งพื้นที่ที่ไม่ยุบลงในทุกครั้งที่คุณไปเหยียบนั่นเองครับไปดูกันต่อครับเมื่อไปที่ทางฝั่งของลอสแองเจลิสคลิปเปอร์แล้วเราจะไม่ไปเหยียบแถวๆลอสแองเจลิสเลเกอร์ไม่ได้เหมือนกันนะครับสัปดาห์ก่อนเนี่ยเรามีการพูดถึงการเสียเลบอนออกจากทีมไปครับแต่เมื่อมองถึงตลาดทั้งทีมแล้วจะเห็นได้ว่าเลเกอร์เองไม่ได้พยายามหาผู้เล่น1คนเข้ามาเป็นเลบอนคนใหม่ครับพวกเขานั้นเลือกเติมผู้เล่นรายล้อมตัวของลูก้าดอนซิชครับการรักษาตัวของออสตินรีฟด้วยสัญญา4ปีแล้วก็ยังเพิ่มเติมในส่วนของผู้เล่นอย่างวอลเกอร์เคสเลอร์เควินตินกรามส์คอรินแซคตันเจเดนฮาร์ดีเควอนรูนี่ซานโดมามูเคลาชวิลลี่มาร์ตินไทบูและซีแอร์วิลเลียมนี่คือรายชื่อที่ถือว่าไม่ได้เป็นซูเปอร์สตาร์เลยนะครับแต่มีคำตอบให้กับปัญหาในหลายข้อของทางเลเกอร์โดยเคสเลอร์เองถือว่าเป็นคนที่น่าจะเข้ามาช่วยเกมป้องกันห่วงครับส่วนตัวของทางมาติสไทบูครับกับทางตัวของเควินตินกรามส์เองช่วยเกมรับจากวงนอกคอลินแซคตันเองเพิ่มการทะลุทะลวงในการทำคะแนนครับแล้วก็ตัวของเควอนรูนี่จะเข้ามาช่วยรีบาวด์แล้วก็ตั้งสกรีนการทำงานแบบนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่เลเกอร์นั้นก็ต้องการมาในช่วงหลายฤดูกาลด้วยซ้ำครับเลเกอร์เองกำลังเปลี่ยนสถานะนะครับจากทีมที่มีเลบอนกับลูก้าเนี่ยช่วยกันคอนโทรลทีมครับตอนนี้กลายเป็นสิ่งที่บอกชัดก็คือว่าตัวของทางฝั่งเลเกอร์นั้นเลือกแล้วว่าลูก้าจะเป็นศูนย์กลางครับ คนอื่นมีหน้าที่ช่วยให้ข้อดีของเขานั้นชัดเจนขึ้นมาครับและปิดข้อเสียของเขาให้ได้มากที่สุดครับทีมเองอาจจะไม่ได้มีออร่าทางชื่อเสียงเท่าเดิมนะครับแต่ในแง่ของการประกอบชิ้นส่วนแล้วต้องบอกว่าเลเกอร์ชุดนี้น่าจะดูมีสมดุลมากกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ด้วยซ้ำไปครับไปดูกันที่ทางฝั่งของแฟนชายเมมฟิสกริซลีย์กันบ้าง นะครับการย้ายไปของทางจามอรันเนี่ยคือการปิดยุคอย่างเป็นทางการครับโดยเมมฟิสนั้นก็ได้ตัวของชูรมิกแกลนเดียนเจโรรัสเซลไอซีอาร์สจูวัตคริสเมอร์รี่เอเจจอนสันและเควินเทนส์โพสต์นะครับเข้ามาสู่ทีมนี่อาจจะไม่ใช่กลุ่มผู้เล่นที่ทำให้แฟนเมมฟิสนั้นตื่นเต้นเท่ากับการดูจามอรันขึ้นบินเข้าหาห่วงครับแต่ทางแฟนชายเองก็กำลังแลกพลังระเบิดของผู้เล่น1คนกับทีมที่มีจำนวนผู้เล่นให้ใช้งานเพิ่มมากยิ่งขึ้นครับเดียนเจโรลาเซลเองเขาจะเข้ามาเป็นคนช่วยคุมบอลครับในขณะที่ชูรมิกแกลนจะเข้ามาทำคะแนนจากปีกทางไอซีอาร์สจวตเองจะเพิ่มความแข็งแกร่งจากวงในส่วนโพสต์เองนั้นจะช่วยเรื่องของขนาดไซซิ่งแล้วก็การยึดพื้นที่ครับคำถามก็คือว่าเมมฟิสเองกำลังรีบสร้างทีมเพื่อกลับไปเล่นเพลย์ออฟในทันทีหรือว่าพวกเขานั้นเพียงประคองตัวระหว่างที่กำลังรอดาวดวงใหม่ขึ้นมาสู่แฟรนไชส์ครับเพราะว่าแม้ว่าคุณเองจะได้รับผู้เล่นคุณภาพมาหลายคนแต่การหาคนที่ทำให้ผู้ชมนั้นยอมจ่ายเงินเพื่อเข้ามาดูทีมในทุกคืนเนี่ยยากยิ่งกว่าการหาผู้เล่นหมุนเวียน5คนรวมทีมกันด้วยซ้ำไปครับเอาละครับเรามาดูกันที่แฟนชายต่อไปครับนั่นก็คือทางแฟนชายมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟนะครับในส่วนของมินนิโซตาทิมเบอร์วูฟเองครับทางพวกเขานั้นตัดสินใจเพิ่มผู้สร้างเกมที่มีพรสวรรค์สูงที่สุดคนหนึ่งของลีกเข้ามาสู่แฟนชายนะครับนั่นก็คือตัวของลาเมโลบอลครับพร้อมกับได้ตัวของจอร์จกรีนแต่ก็ต้องแลกกันไปนะครับด้วยการเสียตัวของจูเลียสแรนโดลนัสรีดไมค์คอลลี่และคลายแอนเดอร์สันครับความคิดของดีลนี้ผมพอจะเข้าใจได้นะครับมินนิโซตาเองไม่ต้องการให้แอนโทนีเอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นทั้งผู้ทำคะแนนตัวหลักเป็นทั้งผู้สร้างเกมเป็นทั้งคนถือบอลในช่วงท้ายเกมแล้วก็คนที่แก้ไขปัญหาทุกอย่างให้กับทางแฟนชายเพียงคนเดียวลำพังครับเพราะว่าตัวของลาเมโลเนี่ยสามารถจะเล่นกับเกมด้วยความเร็วสูงได้นะครับมองเห็นเพื่อนก่อนแนวรับฝั่งตรงข้ามนั้นจะตั้งตัวและจ่ายบอลในมุมที่ผู้เล่นทั่วไปอาจคิดไม่เห็นไม่ถึงด้วยซ้ำไปนะครับว่ามันมีช่องถ้าร่างกายของเขาพร้อมเนี่ยคู่ของลาเมโลบอลกับทางแอนแมนจะถือว่าเป็นหนึ่งในคู่ที่ดูสนุกมากนะครับแต่ราคาที่ต้องจ่ายก็คือความลึกในส่วนของตำแหน่งฟอนคอร์ดครับโดยเฉพาะในส่วนของนัสรีดครับซึ่งเป็นผู้เล่นที่สามารถลงมาทำคะแนนและเปลี่ยนลักษณะของเกมได้ในทันทีครับดังนั้นมินนิโซตาเองอาจจะเก่งขึ้นในแง่ของการสร้างเพลย์แต่ก็ต้องหาวิธีชดเชยทั้งไซซิ่งแล้วก็ความแข็งแรงของสควอททีมที่เสียไปนะครับและแน่นอนว่าคำถามเดิมครับยังตามหลอกหลอนลาเมโลบอลไปทุกเมืองครับความสามารถที่ไม่เคยเป็นปัญหาอันนี้ไม่มีใครถือว่าตั้งข้อสงสัยนะครับแต่ปัญหาของเขาก็คือจะอยู่ในสนามได้นานพอมากแค่ไหนครับให้ความสามารถนั้นเปลี่ยนแปลงเป็นผลการแข่งขันในแต่ละเกมได้หรือไม่ครับมาดูกันต่อที่แฟนชายต่อมาครับนิวลีนเพลย์แกนนะครับนิวลีนเพลย์แกนเนี่ยถ้าทีมอื่นนั้นกำลังย้ายบ้านครับเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทาสีใหม่แล้วก็ต่อเติมชั้นที่2ทางฝั่งของนิวลีนเองเหมือนกับทีมที่เปลี่ยนหลอดไฟหน้าบ้านเพียงแค่1ดวงแล้วก็บอกว่าทุกอย่างเรียบร้อยครับพวกเขาเนี่ยต่อสัญญากับทางเดียงเดจอร์แดน1ปีนะครับแล้วก็สูญเสียตัวของเควาลูนี่ไปอยู่กับทางฝั่งของเลเกอร์แล้วไม่มีการเพิ่มเติมผู้เล่นคนใหม่ที่สำคัญเข้ามาสู่แฟรนไชส์ครับความเงียบนี้ทำให้ต้องตั้งคำถามว่าเพลิแกนนั้นยังคงเชื่อในกลุ่มผู้เล่นเดิมมากขนาดนั้นเลยเหรอหรือว่าไม่มีช่องทางที่จะขยับให้มันคุ้มค่าพอครับทีมเนี่ยยังคงผูกอนาคตไว้กับสุขภาพความฟิตแล้วก็ความต่อเนื่องในผลงานของไซออนวิลเลียมสันอยู่นะครับซึ่งทุกครั้งเองที่ไซออนนั้นลงไปเล่นแบบเต็มกำลังทุกคนนั้นก็มักจะมีคำถามที่ออกมาพูดว่านี่แหละครับคือเหตุผลที่ทีมนั้นยังไม่ยอมถอดใจแต่ทุกครั้งที่เขานั้นหายออกไปจากสนามครับทุกคนเองก็จะมีคำถามว่าแล้วทำไมทีมถึงไม่ยอมเตรียมแผนสำรองให้ดีกว่านี้ครับการไม่ทำอะไรเลยเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องผิดนะครับแต่ในสายตะวันตกเมื่อทีมนั้นแต่ละทีมเนี่ยเขาพัฒนากันขึ้นการอยู่ที่เดิมเองเท่ากับว่าคุณเองกำลังถอยหลังโดยที่คุณนั้นไม่รู้ตัวครับเอาละครับมาต่อกันที่หนึ่งในแฟรนไชส์ที่ถือว่าเป็นทีมเต็งของการเล่น NBA ในช่วง คส.หลังๆมานี้นะครับนั่นก็คือทาง Oklahoma City Thunder ครับ Oklahoma เนี่ยอยู่ในช่วงที่ทีมนั้นเป็นทีมที่สร้างทีมเก่งนะครับแล้วทุกทีมเองก็เดินตามรอยนี้มาหลายๆแฟนชายกันว่าได้นะครับคือวันที่คุณนั้นมีผู้เล่นที่มีผู้เล่นที่ดีมากเกินกว่าจะเก็บทุกคนไว้ได้เนี่ยทางฝั่งของ OKC Thunder นั้นตัดสินใจต่อสัญญากับ ICR Hartenstein ไป3ปีแล้วก็รักษาตัวของทาง Kenrich Williams ครับแล้วก็ตัดสินใจปล่อยตัวของ Luken Dort, Aaron Wiggin, ICR Joe และ Brandon Carlsonเมื่อก่อนเนี่ย Thunder นั้นสะสมดราฟพิกสะสมผู้เล่นหนุ่มและให้ทุกคนนั้นทดลองพัฒนามาในวันนี้เองผู้เล่นเหล่านั้นเริ่มเก่งเริ่มมีราคาและเริ่มต้องการบทบาทครับฝ่ายบริหารเองจึงต้องเปลี่ยนจากคำถามที่ว่าเราจะหาผู้เล่นเก่งๆเข้ามาเพิ่มสู่ทีมได้อย่างไรกลายเป็นจากผู้เล่นเก่งทั้งหมดเราจะต้องเลือกใครไว้เป็นแกนหลักครับและการเสียลูดอสเองไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับเขาเป็นผู้เล่นเกมรับที่สามารถรับภาระหนักการชนกับกาดหรือว่าปีกตัวอันตรายของคู่แข่งและช่วยลดงานของผู้เล่นตัวหลักแต่ทีมนั้นเชื่อว่าระบบแล้วก็ผู้เล่นที่เหลือเองสามารถที่จะชดเชยกันได้ครับนี่คือความหรูหราแล้วก็ความโหดร้ายของทีมที่ดราฟต์เก่งครับและสุดท้ายแล้วคุณก็ยังคงต้องปล่อยคนดีๆออกไปจากทางแฟรนไชส์เพราะลงสนามพร้อมกันได้เพียงแค่5คนเท่านั้นครับมาดูกันที่แฟรนไชส์ต่อไปครับนั่นก็คือทางด้านของฟีนิกซ์ซันนะครับฟินิกซันเนี่ยพวกเขาได้ตัวของไมล์บิชเชสครับแล้วก็ทางลุคเคนนัทเข้ามาสู่ทีมครับพร้อมกับรักษาเซนเตอร์อย่างมาร์ควิลเลียมเอาไว้ได้ครับขณะที่เกสันอัลเลนกับทางรอยส์โอนิลนั้นย้ายออกนะครับตัวของลุคเคนนัทเองจะเข้ามาช่วยเรื่องของการยิง3คะแนนครับเพราะว่าถ้าเกิดคุณนั้นปล่อยเขาว่างคุณเตรียมวิ่งกลับไปเก็บบอลที่ใต้แป้นได้เลยครับส่วนของไมล์บิชเชสเองแน่นอนว่าพวกเขาตัดสินใจเพิ่มความแข็งแรงจากการโจมตีห่วงและการทำคะแนนจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดครับปัญหาของฟินิกซ์ซันเนี่ยยังคงเป็นเรื่องเดิมนะครับก็คือทีมสามารถทำคะแนนได้ครับแต่ต้องพิสูจน์ว่าจะเปลี่ยนกลุ่มคนผู้เล่นทำคะแนนเนี่ยให้เป็นระบบเกมรุกที่ทุกคนนั้นช่วยกันเล่นได้อย่างไรครับเพราะการมีผู้เล่นถึง4คนที่สามารถจะทำคะแนนมีศักยภาพเหล่านั้นได้มันไม่ได้แปลว่าบอล1ลูกจะเพียงพอสำหรับทุกคนเสมอไปนะครับโค้ชเองก็ต้องสร้างลำดับสร้างการเคลื่อนที่และทำให้คนที่

0: ่เหลือนี่ไปอยู่ในส่วนของเบรกหน้านะครับเพราะฉะนั้นเบรกนี้ครับขออนุญาตคุณผู้ฟังทุกท่านครับไปพักกันสักครู่นึงก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามเรื่องราวของอีก4แฟรนไชส์ที่เหลือแล้วก็ไปกันที่เรื่องใหญ่ประจำวีคนี้ครับก็คือเรื่องราวของสเตฟานเคอร์รี่กับคำถามที่ Golden State Warrior นั้นต้องตอบครับ
1: Slam Dunk Talkสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
0: กลับมาอยู่กันต่อนะครับในเบรกที่2ครับของรายการสนังทอล์กนะครับและรายการสนังทอล์กเองของเราครับได้รับการสนับสนุนโดย The All New Suzuki Front The Iconic Drive นิยามใหม่ของการขับขี่ในแบบที่เป็นคุณนะครับโดดเด่นด้วยดีไซน์เฉพาะตัวมั่นใจทุกเส้นทางกับเทคโนโลยีความปลอดภัย Suzuki Safety Support สุดครบครันครับAll New Suzuki Frontที่สุดของความคุ้มค่าพร้อมให้คุณได้สัมผัสได้แล้ววันนี้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับหรือว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th Go with you by Suzuki ทุกประตูสู่ชัยชนะขับเคลื่อนไปกับ Suzuki ครับเบรกที่แล้วเนี่ยนะครับเราทิ้งท้ายกันที่ทางแฟรนไชส์ Phoenix Sun นะครับเดี๋ยวจะมาต่อกันที่แฟรนไชส์ Portland Trail Blazers กันบ้างครับดีลที่เปลี่ยนหน้าตาของ Portland ไปก็คือตัวของ Ja Morant นี่แหละครับการที่ตัวของเขานั้นเข้ามาเนี่ยพวกเขาเองก็ต้องส่งตัวของทางชิโรมิแกรนด์กับทางคริสเมอรี่เนี่ยไปอยู่กับทางเมมฟิสกริซลีย์แทนนะครับแล้วก็เสียตัวของมาทิสไทบูให้กับทางเลเกอร์แต่ก็ยังคงรักษาโรเบิร์ตวิลเลียมแล้วก็ในส่วนของตัวผู้เล่นคนอื่นๆคนสำคัญเอาไว้ได้นะครับการได้จาโมแรนเข้ามาครับมันถือว่าเป็นการเดิมพันที่ไม่มีพื้นที่สีเทามากนักนะครับถ้าจากลับมาสมบูรณ์เนี่ยลงสนามได้สม่ำเสมอจัดการเรื่องของนอกสนามได้และเล่นด้วยพลังแบบเต็มที่แบบในช่วงพีคของเขาเนี่ยทางฝั่งของพอร์แลนด์เองจะได้ผู้เล่นที่ถึงขั้นว่าเป็นระดับเปลี่ยนแปลงแฟนชายได้เลยทีเดียวครับพวกเขาเนี่ยได้คนที่พาบอลข้ามครึ่งสนามแล้วทำให้คนดูเงยหน้าจากหน้าจอโทรศัพท์ได้ได้คนที่สร้างแรงกระแทกให้กับเกมรุกและยังช่วยผู้เล่นหนุ่มรอบตัวให้มีโอกาสการเล่นที่ง่ายขึ้นกว่าเดิมครับแต่ปัญหาเดิมๆกลับมาครับถ้าดีลนี้จะกลายเป็นคำถามที่ว่าเหตุใดพอร์ตแลนด์จึงเชื่อว่าจะจัดการสิ่งที่เมมฟิสนั้นพยายามแก้ไขมาหลายต่อหลายปีได้สำเร็จครับดังนั้นนี่อาจจะเป็นดีลที่สนุกที่สุดแล้วก็เป็นดีลที่เสี่ยงที่สุดดีลนึงของตลาดในรอบนี้ในเวลาเดียวกันด้วยนะครับเอาละครับไปดูกันที่แฟนชายต่อมาครับนั่นก็คือทางด้านของ Sacramento King ครับทางฝั่งของ Sacramento King เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะเงียบนะครับพวกเขานั้นรักษาตัวของ Tishiet Achiuwa และทาง Daquan Crowden เอาไว้ได้นะครับส่วนตัวของ Devin Carter เองก็ถูกส่งไปอยู่กับทาง Atlanta Hawks ครับทีมที่ไม่ได้เพิ่มผู้เล่นรายใหญ่และยังไม่ได้ตอบคำถามเรื่องทิศทางระยะยาวอย่างชัดเจนนะครับแต่นี่คือทีมที่รายชื่อยังถือว่าพอแข่งขันกับหลายทีมได้ครับแต่เมื่อมองรอบตัวแล้วเพื่อนร่วมสายหลายทีมเองถือว่าเปลี่ยนแปลงกันอย่างหนักเลยครับทางพอร์ตแลนด์เองได้จามิเนโซตาเองได้ลาเมโลทางเลเกอร์เองก็สร้างทีมใหม่รอบๆลูก้านะครับแล้วก็ทางฝั่งของซานอันโตนิโอสเปอร์เองก็กำลังเติบโตพร้อมกับวิกเตอร์เวนเบมยาม่าครับฮิวสตันร็อกเก็ตเองก็แข็งแรงขึ้นหากทางฝั่งของ Sacramento King เองยังคงยืนอยู่ที่เดิมพวกเขาเองก็อาจจะเป็นลักษณะคล้ายๆกับทาง Golden State Warriors อย่างที่ผมบอกไปครับก็คือการยืนอยู่กับที่เนี่ยมันเหมือนกับเป็นการถอยหลัง1ก้าวโดยที่ตัวของเขานั้นไม่ทันได้รู้ตัวเองครับเอาละครับไปดูกันต่อครับที่ในส่วนของแฟนชายต่อมาก็คือทาง San Antonio Spurs นะครับดีลสำคัญที่สุดของสเปอร์เองไม่ต้องคิดซับซ้อนเลยครับพวกเขาต่อสัญญากับทางวิกเตอร์เวมันยาม่าได้5ปีครับเมื่อคุณเนี่ยมีผู้เล่นที่อาจกลายเป็นใบหน้าใบตาของลีกในอนาคตหน้าที่แรกครับไม่ใช่คิดว่าจะเอาใครไปเทรดกับใครนะครับแต่คือล็อกกุญแจเก็บกุญแจแล้วสร้างทุกอย่างลายล้อมรอบตัวเขาครับสเปอร์เองยังคงรักษาตัวของฮาริสันบานจูเลียแชมเพกนี่และทางจอร์แดนแม็กลาฟลินนะครับแล้วก็ยังไปเติมตัวของโทบิอัสแฮริสมาอีก2ปีแฮริสเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่ผู้เล่นที่เปลี่ยนแปลงหรือว่าเปลี่ยนโฉมหน้าตาของแฟนชายในทันทีนะครับแต่ตัวของเขานั้นสามารถทำคะแนนได้มีประสบการณ์แล้วก็สามารถเล่นได้หลายบทบาทด้วยนะครับแล้วก็ยังน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวผู้เล่นที่ช่วยให้ดาวรุ่งนั้นไม่ต้องรับภาระทุกอย่างพร้อมๆกันครับข้อได้เปรียบของทางซานอันโตนิโอสเปอร์ก็คือพวกเขาไม่จำเป็นต้องรีบเพราะว่าตัวของเวมยาม่าเองอายุยังน้อยนะครับและกรอบ

0: เวลาของทีมก็ถือว่าค่อนข้างกว้างและสามารถเลือกรอดิวที่เหมาะสมได้ครับแทนการนำอนาคตไปแลกกับชื่อใหญ่เพียงเพราะว่ากลัวแฟนบ่นในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ครับแล้วไปปิดท้ายกันที่ในส่วนของแฟนชายยูทาห์แจ๊สกันนะครับยูทาห์แจ๊สเองเนี่ยพวกเขาตัดสินใจปล่อยตัวของวอลเกอร์เคฟเลอร์ไปอยู่กับทางลอสแองเจลิสเลเกอร์ครับในการไซน์แอนด์เทรดมาครับแล้วก็กระจายตำแหน่งเซ็นเตอร์ให้กับผู้เล่นหลายคนครับทั้งยูซุฟเนอร์คิชโมเมมบ้าและเจสันเฮนะครับพร้อมกับไปเพิ่มตัวของจอชโอโกกีมาช่วยเกมรับวงนอกนี่คือการเปลี่ยนจากเซ็นเตอร์หนุ่มที่มีจุดเด่นชัดเรื่องของการป้องกันห่วงไปสู่การมีตัวเลือกหลากหลายรูปแบบครับเนอร์กิชเนี่ยถือว่าเป็นผู้เล่นที่ให้ความแข็งแรงและการส่งบอลตัวของแบมบ้าเองเนี่ยให้ความยาวกับการยิงระยะไกลครับและแจ็คสันเฮเองให้พลังและการวิ่งขึ้นลงในสนามแต่ก็ต้องยอมรับว่าผู้เล่นทั้ง3คนรวมกันอาจจะไม่ได้มีมูลค่าในระยะยาวเท่ากับตัวของวอลเกอร์เคสเลอร์1คนครับดังนั้นความสำเร็จของดิวนี้ไม่ได้วัดกันเพียงแค่ผลงานในฤดูกาลหน้าแต่ต้องดูว่ายูท่าเองจะนำความยืดหยุ่นแล้วก็พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมาจัดการในการจัดการเทรดครั้งต่อไปในอนาคตอย่างไรครับเอาละครับอย่างที่บอกครับในส่วนของเบรกนี้ครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกันที่เรื่องใหญ่ประจำสัปดาห์กันนะครับเมนคอนเทนต์ของเราจะอยู่ที่เรื่องราวของเซฟเฟนเคอรี่กับคำถามที่โกลเด้นสเตทวอริเออร์นั้นต้องตอบครับเดินมาครบถึง15แฟนชายในฝั่งตะวันตกแล้วนะครับและเมื่อดูจากตลาดทั้งหมดเนี่ยมีอยู่1ทีมครับที่น่าสนใจเป็นพิเศษเลยไม่ใช่เพราะว่าพวกเขานั้นได้ซุปเปอร์สตาร์เข้ามานะครับแต่เพราะว่าพวกเขานั้นยังไม่ได้ใครเลยต่างหากครับนั่นก็คือทางด้านของแฟนชาย Golden State Warrior ครับทีมที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเคยเป็นปลายทางที่ผู้เล่นเกือบทั้งลีกนั้นอยากจะย้ายมาเล่นให้ด้วยครับทีมที่สร้างระบบบาสเกตบอลจนคู่แข่งนั้นต้องไปลอกเลียนแบบครับทีมที่เคยมีผู้เล่นในระดับ All Star ยืนพร้อมกันทั้งสนามครับและวันนี้กลับกลายเป็นทีมที่ถูกตั้งคำถามว่ายังสามารถดึงดูดผู้เล่นในระดับสูงให้อยู่กับแฟนชายต่อไปได้หรือไม่ครับและที่สำคัญไปกว่านั้นพวกเขากำลังทำทุกอย่างมากพอหรือยังเพื่อช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของตำนานของแฟนชายอย่างสเตฟเฟนเคอร์รี่ครับโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะครับต้องบอกว่าวอริเออร์นั้นจบลงด้วยสถิติ37แพ้45นะครับชนะเพียงแค่37นัดเท่านั้นครับไปถึงการแข่งขันในช่วงเพลย์อินที่แพ้กับทางฟินิกซ์ซันและพลาดการเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งที่2ใน3ฤดูกาลครับตัวเลขนี้ถือว่าไม่ได้เกิดจากเหตุผลเดียวนะครับจิมมี่บัตเลอร์เนี่ยรับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าหัวเข่านะครับแล้วก็ปิดฤดูกาลตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมตัวของโมเสสมูดี้เองก็เจ็บในส่วนของเอ็นซาบ้าต้องเข้ารับการผ่าตัดแล้วก็ส่วนของสเตฟานเคอร์รี่เองก็มีปัญหาหัวเข่าขวาจนต้องพลาดการลงเล่นถึง27เกมครับคำว่าถ้าทุกคนแข็งแรงเนี่ยจึงกลายเป็นประโยคที่แฟนๆของวอริเออร์เองได้ยินบ่อยมากครับแต่ทีมเนี่ยกำลังพยายามที่จะพาตัวเองกลับไปลุ้นแชมป์มันไม่สามารถจะสร้างแผนทั้งหมดได้ด้วยการหวังให้ผู้เล่นอายุ30ปลายๆแล้วก็เป็นผู้เล่นที่มีประวัติการบาดเจ็บมาอย่างค่อนข้างจะเยอะครับพร้อมกันพร้อมหน้าพร้อมตาครบกันทุกคนในช่วงเดือนเมษายนได้ตลอดนะครับความหวังจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นในกีฬาก็จริงนะครับแต่ความหวังเพียงอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องของการสร้างแผนสร้างทีมครับต้องบอกว่าเคอร์รี่เนี่ยปัจจุบันอายุ38ปีนะครับในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาเคอรี่เองยังคงพิสูจน์ได้เห็นว่าเมื่อตัวของเขานั้นอยู่ในสนามเขายังคงสามารถเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาของเกมได้ครับหลังจากพักยาวจากปัญหาอาการบาดเจ็บที่หัวเข่าเนี่ยเขากลับมาลงเล่นได้นะครับกลับมาทำ29คะแนนในเกมแรกสิ่งที่สำคัญเนี่ยไม่ใช่แค่จำนวนคะแนนนะครับแต่มันคือพื้นที่ที่เพื่อนร่วมทีมได้รับทันทีหลังจากที่เคอรี่นั้นเดินลงสนามครับผู้เล่นเนี่ยต้องถือว่าตามประกบเขาตั้งแต่บริเวณกลางสนามเลยก็ว่าได้ครับบิ๊กแมนเองก็ต้องออกมายืนสูงขึ้นและผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเองก็ต้องลังเลนะครับว่าจะเลือกเข้าไปป้องกันหรือว่าจะเข้าไปประกบใครดีและเพียงช่วงเสี้ยววินาทีที่คู่แข่งนั้นลังเลครับช่องว่างก็เปิดให้เดมอนกีนส่งบอลให้กับทางคอสซิงกิสรับบอลแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ผู้เล่นนั้นตัดเข้าหาห่วงและนี่คือเหตุผลที่เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับเพราะว่าเคอร์รี่เองยังไม่ได้หมดความสามารถครับเขาไม่ได้กลายเป็นผู้เล่นที่ควรจะลงมาช่วยทีมได้เพียงแค่วันละ15นาทีนะครับเมื่อร่างกายเขาพร้อมเนี่ยเขายังคงเป็นผู้เล่นที่สามารถเล่นเกมรุกได้อย่างเต็มระบบครับแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คือเขาไม่สามารถอยู่ในบนคอร์ตได้ทุกคืนนะครับไม่สามารถจะช่วยทีมแบกได้ทุกนาทีและช่วยลบข้อผิดพลาด ในการสร้างทีมได้ตลอดไปอีกแล้วครับหลังจากแพ้เพย์อินเนี่ยนะครับเคอรี่เองไม่ได้ออกมาเรียกร้องให้ทีมนั้นเอาดราฟต์พิกทั้งหมดไปแลกกับซูเปอร์สตาร์ครับแต่เขาพูดถึงความจำเป็นในการคิดใหม่ความหมายโดยรวมก็คือวอริเออร์นั้นไม่ควรที่จะพูดแต่คำว่าแชมป์แชมป์แชมป์ในทุกวันครับโดยไม่สร้างรากฐานใหม่ให้เหมาะสมกับลีกในปัจจุบันเกม NBA เองในทุกวันนี้เร็วขึ้นนะครับผู้เล่นอายุน้อยขึ้นมีขนาดมีไซซิ่งมีความคล่องตัวและมีพลังบนคอร์ตมากยิ่งขึ้นครับวอริเออร์เองต้องนำทุกอย่างกลับไปวางแผนกันใหม่บนกระดานแล้วถามว่าทีมตอนนี้ควรเล่นอย่างไรเพื่อการแข่งขันในทุกคืนอีกครั้งคำพูดนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออกมาจากนักวิจารณ์แต่มันออกมาจากปากชายที่ถือว่าเป็นตำนานของแฟนชายเลยก็ว่าได้ครับชายที่อยู่ในระบบนี้มาตั้งแต่ก่อนวอริเออร์จะได้แชมป์สมัยแรกของยุคครับเขาเนี่ยไม่ได้ขอให้ทีมนั้นรื้อทุกอย่างด้วยอารมณ์นะครับเพียงแต่กำลังบอกว่าสิ่งที่เคยทำให้ทีมชนะเมื่อ10ปีก่อนอาจไม่เพียงพอสำหรับลีกแล้วในวันนี้ครับตลาดรอบนี้เนี่ยต้องบอกว่า Golden State Warriors นั้นวางความหวังไว้กับการดึงตัวของเลบอนเจมส์เข้ามาเสริมครับภาพของเลบอนเล่นกับเคอรี่ขายในตัวของมันเองได้อยู่แล้วนะครับ2ผู้เล่นที่นิยามยุคเดียวกันเนี่ยคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยขนาดความเร็วและการอ่านเกมขณะที่อีกคนหนึ่งเปลี่ยนเกมด้วยการยิงการเคลื่อนที่และแรงโน้มถ่วงที่ดึงกองหลังออกจากพื้นที่เดิมๆเคอรี่เนี่ยออกมาพูดเองนะครับว่าเขาเนี่ยอยากเล่นกับเลบรอนแล้วหวังว่ามันจะเกิดขึ้นจริงวอริเออร์เองจึงชะลอการตัดสินใจรองๆออกไปหลายเรื่องเลยครับเพื่อที่จะรักษาพื้นที่และความยืดหยุ่นเอาไว้รอคำตอบของเลบรอนแต่ปัญหาก็คือว่าเลบรอนนั้นไม่ได้เลือกทางฝั่งของ Golden State Warriors นะครับเขาตัดสินใจเลือก Philadelphia 76ers ครับแล้วเมื่อคำตอบมาถึงผู้เล่นที่น่าสนใจระดับรองลงมาหลายคนเองก็มีทีมใหม่ไปแล้ว Warriors เองจึงไม่ได้เพียงแค่พลาดตัวของเลบอนเท่านั้นนะครับแต่ยังเสียจังหวะของตลาดไปพร้อมกันด้วยครับนี่เป็นความเสี่ยงของการทุ่มแผนทั้งหมดไปหาเป้าหมายใหญ่เพียงคนเดียวครับเพราะว่าถ้าได้ตัวมาคุณอาจจะกลายเป็นทีมเต็งแชมป์เลยแต่ถ้าคุณพลาดคุณอาจจะหันกลับมาแล้วพบว่าตอนนี้ไม่มีใครเหลืออยู่ในตลาดแล้วครับและที่สำคัญไปยิ่งกว่านั้นนะครับเมื่อดูจากรายชื่ออย่างเป็นทางการของ Warrior ในตลาดรอบนี้เนี่ยผู้เล่นที่ประกาศกลับมาก็คือตัวของ Damon Green, Al Horford, Kristaps Porzingis, DeAntoni Melton และ Charles Bassey ครับแต่ในหมวดผู้เล่นใหม่จากทีมอื่นคำตอบก็คือไม่มีเลยครับผู้เล่นหน้าใหม่ที่สำคัญที่สุดจึงเป็นดาวรุ่งจากดราฟต์อันดับที่11นะครับเขาชื่อว่ายาเซลเลนเดอร์บอกครับซึ่งทำผลงานได้ยอดเยี่ยมนะครับจนได้รางวัล MVP ของช่วงซัมเมอร์ลีกมาแน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นข่าวดีนะครับเพราะว่าตัวของเลนเดอร์บอกเองเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ถือว่ามีร่างกายที่พร้อมที่จะลงเล่นในหลายตำแหน่งมีพลังและอาจจะช่วยทีมให้กลับมาเป็นทีมที่ลุ้นแชมป์ได้เร็วกว่าที่หลายคนนั้นคิดเอาไว้ก็ได้นะครับโดยเลนเดอร์บอกเนี่ยเป็นผู้เล่นที่มีร่างกายพร้อมครับแล้วก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ดูแล้วน่าจะปรับตัวเข้าสู่ลีก NBA ได้เร็วกว่ารุกกี้ทั่วไปแต่การให้รุกกี้อันดับ11เป็นความหวังใหญ่ที่สุดของทีมในช่วงที่ทีมนั้นมีผู้เล่นอย่างสเตฟานเคอร์รี่ที่อายุเข้าใกล้วัย39กรัตเป็นการวางภาระที่ถือว่าค่อนข้างจะหนักอึ้งเลยทีเดียวครับดาวรุ่งเนี่ยควรจะมีพื้นที่ในการเติบโตนะครับไม่ใช่ว่าถูกให้คาดหวังจะเข้ามาช่วยประคองช่วยรักษาทางแฟนชายในช่วงท้ายราชวงศ์ของเคอรี่ตั้งแต่วันแรกครับและจากคำถามที่ว่าจากรอสเตอร์ปัจจุบันเองเก่งหรือไม่ต้องตอบอย่างยุติธรรมนะครับว่าจริงๆแล้วเก่งนะถ้าทุกคนนั้นพร้อมครับเคอรี่เองยังคงเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เกมรุกนั้นอันตรายที่สุดของลีกนะครับเดมอนกรีนเองก็ยังคงเป็นผู้เล่นที่อ่านเกมรับสั่งการและสลับตัวประกบได้อย่างยอดเยี่ยมรวมไปถึงการสร้างเกมจากตำแหน่งฟอร์เวิร์ดได้คริสตัฟพอซิงกีสเองเจ้าตัวก็มีความสูงถึง7ฟุต2นิ้วนะครับยิง3คะแนนได้ป้องกันห่วงได้และสร้างมิติที่วอริเออร์ไม่ค่อยมีในช่วงยุคที่ผ่านมาได้นะครับตัวของอัลฟอร์ดเองแน่นอนครับว่าเขามีประสบการณ์เป็นผู้เล่นที่มี IQ สูงฉลาดยิงได้และเล่นเกมใหญ่ๆได้ดีด้วยในขณะที่ตัวของดีแอนโทนีเมลตันเองช่วยออกมาเล่นเกมรับวงนอกได้ยิง3คะแนนก็ได้และลงเล่นโดยไม่ต้องถือบอลมากด้วยซ้ำไปครับและถ้าหากว่าตัวของจิมมี่บัตเลอร์เองกลับมาในช่วงกลางฤดูกาลนี้ได้เขาเองถือว่าจะเป็นคนที่กลับมาเพิ่มความแข็งแรงการบุกเข้าใส่พื้นที่หาห่วง และการเรียกฟาวล์และคนที่กล้าถือบอลในช่วงเวลาที่จำเป็นด้วยปัญหาคือว่าท่าเท่านั้นครับมันคือคำว่าท่าคำเดียวเลยครับถ้าเคอรี่ไม่เจ็บถ้าบัตเลอร์เองกลับมาแล้วเล่นได้เหมือนเดิมถ้าคริสแตปพอซิงกิสสามารถสลัดอาการบาดเจ็บที่มีติดตัวแล้วลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องถ้าออลฮาฟอร์ดเองยังสามารถรักษาประสิทธิภาพเหล่านั้นได้แม้ว่าอายุอนามของเขาจะเพิ่มมากขึ้นตามไปก็ตามและถ้าเดรย์มอนด์กรีนเองยังลงเล่นให้คู่แข่งนั้นต้องเกรงกลัวได้อยู่เหมือนเดิมถ้าตัวของมูดี้นั้นกลับมาเล่นในฤดูกาลนี้ได้เห็นไหมครับว่ามันมีแต่คำว่าท่ามากเกินไปครับสำหรับทีมที่หวังจะลุ้นแชมป์ครับและยิ่งผู้เล่นอายุมากขึ้นโอกาสที่ทุกคำว่าท่าจะกลายเป็นเรื่องจริงพร้อมกันมันก็ยิ่งมีโอกาสลดน้อยลงไปในทุกปีครับสัญญาของเดรย์มอนด์กรีนเนี่ยบอกอะไรได้บ้างครับเดรย์มอนด์กรีนเนี่ยปฏิเสธตัวเลือกผู้เล่นเดิมครับเพื่อที่จะเปิดพื้นที่ให้ทีมนั้นพยายามล่าเลอบอนและเมื่อดีลนั้นไม่เกิดขึ้นเขาก็กลับมาเซ็นสัญญา1ปีมูลค่าเท่าเดิมกับตัวเลขเดิมครับก็คือ 27.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐครับจุดสำคัญก็คือสัญญาจบหลังจากฤดูกาล 2026-2027 นี่แหละซึ่งตรงกับสัญญาของสเตฟานเคอรี่แล้วก็ตัวของจิมมี่บัตเลอร์ด้วยผู้เล่น3คนนี้ได้รับค่าจ้างรวมกันอยู่ที่ประมาณ 147.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐในฤดูกาลหน้านะครับส่วนสัญญาปีที่2ครับของคริสแตปพอซิงกิสเองก็ได้รับการประกันเพียงแค่3ล้านดอลลาร์เท่านั้นในตอนนี้แปลว่าในช่วงซัมเมอร์ปี2027วอริเออร์เองสามารถเปิดพื้นที่เพื่อปรับทีมครั้งใหญ่ได้นี่ถือว่าเป็นการบริหารที่ฉลาดนะครับหากคุณมองไปยังโลกหลังจากการไม่มีเคอรี่แต่ว่าหากเคอรี่ยังเล่นในระดับสูงได้อย่างในวันนี้การเตรียมพื้นที่สำหรับปี2027อาจดูเหมือนทีมที่กำลังเก็บเงินเอาไว้ซื้อบ้านหลังใหม่ทั้งที่บ้านในหลังปัจจุบันเองยังมีตำนานนั่งรอคอยความช่วยเหลืออยู่ในห้องรับแขกครับเคอรี่เนี่ยจะมีสิทธิ์เจรจานะครับในการต่อสัญญาในวันที่29สิงหาคมตามรายงานเนี่ยเขามีสิทธิ์จะเซ็นเพิ่มได้อีก2ปีนะครับมูลค่าก็ตกอยู่ที่ประมาณ 136.7 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐครับซึ่งจะพาเขานั้นไปอยู่กับทีมต่อจนถึงช่วงอายุ40ขึ้นไปเลยครับก่อนหน้านี้เองเคอรี่เนี่ยเคยพูดว่าเขาสนใจเจรจาสัญญากับทางวอริเออร์อย่างแน่นอนดังนั้นณตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานว่าตัวของเขานั้นต้องการย้ายออกแต่อย่างใดนะครับอย่าเพิ่งลากเอาเรื่องนี้ไปไกลเกินกว่าที่เคอรี่นั้นกำลังจะขอเทรดครับแต่วันที่29สิงหาคมจะเป็นจุดที่ทุกคนนั้นจับตาอย่างแน่นอนถ้าการเจรจาเกิดขึ้นอย่างราบรื่นมันจะยังคงยืนยันว่าเคอรี่ยังเชื่อใจในแผนการบริหารของทีมและต้องการจบอาชีพนี้กับแฟนชายเดียวแต่หากเข้าสู่ช่วงฤดูกาลแล้วยังไม่มีข้อตกลงใดๆเข้ามาเสียงคำถามเหล่านี้จะดังขึ้นทันทีครับมันจำเป็นจะต้องแปลว่าเขานั้นอยากจะย้ายนะครับแต่มันอาจจะแปลว่าเคอรี่ต้องการเห็นก่อนว่าทีมกำลังต้องการสร้างอะไรให้กับเขาจริงๆอย่างจังครับสัญญาฉบับนี้ครับจึงไม่ใช่เรื่องของเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่มันคือคะแนนระหว่างความเชื่อมั่นกับตำนานและองค์กรครับสำหรับคำถามที่ว่าสเตฟานเคอรี่ในวัย39ปีเนี่ยสมควรจะได้รับการทุ่มแบบหมดหน้าตักหรือไม่ในการลุ้นแหวนวงต่อไปของเขาเนี่ยคำถามนี้ตอบด้วยง่ายด้วยอารมณ์เลยนะครับว่าแฟนบอลเองส่วนใหญ่คงตอบว่าแน่นอนครับผู้เล่นคนนี้คือผู้เล่นที่นำแชมป์กลับมาให้ถึง4สมัยและพาทีมนั้นเข้าสู่รอบชิง NBA Final ได้ถึง6ครั้งครับเปลี่ยนแฟนชายจากที่เคยมีมูลค่าเพียงแค่450ล้านดอลลาร์สหรัฐครับกลายเป็นองค์กรที่ถูกประเมินมูลค่าระดับมากถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวครับและทำให้สนามเชสเซ็นเตอร์มีคนเต็มขายเสื้อขายตั๋วขายลิขสิทธิ์และทำให้คำว่าวอริเออร์กลายเป็นแบรนด์ระดับโลกไปเลยทีเดียวครับและถ้ามีผู้เล่นคนใดสมควรให้ทีมเอาอนาคตไปเสี่ยงเพื่อเขาเคอรี่แน่นอนว่ายังไงก็ต้องอยู่ในรายชื่อนั้นแน่นอนครับแต่ฝ่ายบริหารเองก็มีเหตุผลอีกด้านนะครับพวกเขาเคยทุ่มเงินมหาศาลเคยเสริมตัวของจิมมี่บัตเลอร์เคยเทรดในส่วนของคริสแตปพอซิงกิสและกำลังมองโลกในวันที่เคอรี่เลิกเล่นครับถ้านำดราฟพิกทั้งหมดไปแลกกับผู้เล่นอีกคนแล้วทีมยังไม่มีแชมป์หรือว่าไม่มีอะไรเข้ามาเพราะว่าอาการบาดเจ็บวอริเออร์เองอาจจะเข้าสู่กรียุคก็ได้นะครับเหมือนกับยุคที่เคยตกต่ำมาหลายช่วงปีครับโดยไม่มีทั้งเคอรี่ไม่มีทั้งดราฟพิกและไม่มีผู้เล่นหนุ่มพอที่จะคอยประคองทีมเอาไว้ได้ครับนี่จึงไม่ใช่แค่เรื่องที่ถือว่ามีทั้งฝ่ายดีแล้วก็ฝ่ายร้ายนะครับแต่มันคือความแตกต่างระหว่างกรอบเวลาครับ เคอรี่เองมีเวลาที่เหลือเล็กน้อยค่อนข้างจะสั้นด้วยซ้ำไปครับในขณะที่องค์กรมีเวลาที่มากและยาวกว่าครับและคนที่ต้องตัดสินใจในเรื่องนี้ก็คือเจ้าของทีมอย่างโจเลคอปแล้วก็ผู้จัดการทั่วไปอย่างไมค์ดาเลวีจูเนียร์ครับในช่วงหลังจากการคว้าแชมป์มาครับแน่นอนว่าวอริเออร์เองเคยพยายามสร้างสิ่งที่พวกเขานั้นทำมาโดยตลอดก็คือ Two Timelines ครับคือแข่งขันไปเพื่อลุ้นแชมป์กับเคอรี่เดมอนกรีนและเคลย์ทอมสันพร้อมกับการพัฒนาดาวรุ่งเพื่อรับช่วงต่อทันทีครับเมื่อพวกเขาเหล่านี้นั้นหมดเวลาลงครับแนวคิดนี้ฟังดูยอดเยี่ยมนะครับเพราะว่าทีมเองไม่ต้องตกต่ำแถมรุ่นเก่าเองยังคงส่งไม้ต่อให้กับผู้เล่นรุ่นต่อไปได้แล้วความสำเร็จดำเนินต่อเนื่องแต่บาสเกตบอลจริงมันคงไม่ง่ายแบบเกมบริหารนะครับเจมส์ไวส์แมนเองไม่พัฒนาเป็นแกนหลักโจนาธานคูมิงก้าก็ดูแล้วไม่ลงตัวกับระบบของทีมและเมื่อถูกนำไปแลกกับทางคริสแตฟพอซิงกิสทางตัวของโมเสสมูดี้เองมีช่วงเวลาที่เล่นดีก็จริงนะครับแต่ก็เจอกับปัญหาการบาดเจ็บเล่นงานอย่างหนักผู้เล่นหนุ่มก็ถือว่าโตได้ไม่ค่อยทันเวลาครับขณะที่ผู้เล่นอายุเก่าๆเองก็ค่อยๆอายุมากขึ้นสุดท้ายแล้ววอริเออร์เองไม่ได้มีทีมสำหรับอนาคตที่พร้อมรับในช่วงการส่งไม้ต่อครับและทีมในปัจจุบันเองก็ไม่ได้รับความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ด้วยซ้ำไปครับนี่คืออันตรายเลยครับของความพยายามที่จะใช้2ยุคในพร้อมๆกันอย่างที่บอกไปก็คือ Two Timeline ครับบางครั้งเองคุณเหยียบเรือ2ลำในช่วงเวลาสั้นๆไม่ได้นะครับแต่เมื่อน้ำเนี่ยมันเริ่มเข้ามาสู่เรือแล้วมันต้องมองให้ออกครับว่าควรจะอยู่ในส่วนของเรือลำไหนกันแน่วันนี้วอริเออร์เองยังดูเหมือนพยายามจะเก็บอนาคตพร้อมกับพูดว่าเราต้องการลุ้นแชมป์ให้กับทางฝั่งของเคอรี่แต่ตลาดรอบนี้เนี่ยมันทำให้หลายคนนั้นเริ่มที่จะตั้งคำถามแล้วนะครับว่าพวกเขากำลังทำทั้งสองอย่างหรือว่ากำลังทำไม่สุดสักอย่างกันแน่ครับทางเลือกแรกครับก็คือยอมรับว่าช่วงเวลาในเวลานี้ไม่สามารถซื้อคืนได้อีกแล้วการเซ็นสัญญาต่อกับเคอรี่การนำดรัฟพิกในอนาคตผู้เล่นหนุ่มและสัญญาที่นำไปเทรดได้ไปตามล่าผู้เล่นในระดับ All Star ในช่วงกลางฤดูกาลไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้เล่นที่มีชื่อใหญ่ที่สุดนะครับแต่ต้องเป็นคนที่สามารถลงสนามได้อย่างสม่ำเสมอมีพลังเล่นเกมรับและสามารถจะสร้างคะแนนเองได้และที่สำคัญเลยก็คือการลดภาระในการเล่นของทางสเตฟเฟน เคอรี่ข้อดีก็คือทีมนั้นแสดงให้เห็นแล้วว่าเคอรี่เนี่ยยังคงต่อสู้เพื่อตัวของเขานั้นอย่างจริงจังครับข้อเสียก็คือถ้าดีลนั้นไม่สำเร็จวอริเออร์เองอาจจะต้องเสียอนาคตโดยไม่ได้แชมป์แต่ทั้งหมดนี้ก็คือราคาของคำว่าเอาจริงครับคุณไม่สามารถประกาศได้ว่าลุ้นแชมป์พร้อมกับเก็บทรัพย์สินสำคัญเอาไว้ในตู้เซฟทุกชิ้นเอาไว้ได้นะครับแน่นอนก็ว่าทางเลือกที่2ก็คือทำแบบที่ทำอยู่นี่แหละก็คือการรักษาผู้เล่นเดิมการรอให้ตัวของจิมมี่บัตเลอร์นั้นกลับมาการหวังที่จะให้ตัวของคริสแตฟพอซิงกิสนั้นกลับมาแข็งแรงครับการให้ตัวผู้เล่นอย่างเลเดอร์บอกเนี่ยกลับมาพัฒนาได้เร็วขึ้นแล้วก็พยายามประคองทีมให้เข้าสู่เพลย์ออฟให้ได้แล้วการเปิดพื้นที่ครั้งใหญ่ในปี2027นี่คือแผนที่รับผิดชอบต่ออนาคตทั้งหมดแต่ต้องพูดกันแบบตรงไปตรงมานะครับว่านี่เองมันอาจจะไม่ใช่ส่วนที่ทำให้พวกเขานั้นกลายเป็นทีมที่เต็งแชมป์อย่างแน่นอนครับมันอาจจะเป็นทีมที่เข้าไปเล่นเพลย์อินหรือเต็มที่ก็เข้าไปสู่เพลย์ออฟในรอบต้นๆและอาจจะต้องพึ่งเคอรี่นั้นสร้างปฏิหาริย์อีกในหลายๆคืนเลยถ้าวอริเออร์นั้นเลือกทางนี้ไม่ควรขายฝันเกินจริงว่ารายชื่อเดิมที่อายุนั้นมากขึ้นจะกลับไปเป็นแชมป์ได้อีกครั้งเพียงเพราะว่าทุกคนนั้นเคยเป็นแชมป์มานั่นเองครับและทางเลือกที่3ครับก็คือทางเลือกที่แฟนๆนั้นไม่อยากได้ยินเลยถ้าทีมนั้นไม่เชื่อว่ารายชื่อชุดนี้เนี่ยจะสามารถลุ้นแชมป์ได้แล้วและไม่ยอมแลกอนาคตเพื่อเสริมทีมองค์กรเองอาจจะต้องตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าจะต่อสัญญากับเคอรี่ในระยะยาวแบบนั้นไปเพื่ออะไรกันเพื่อให้เขานั้นได้จบอาชีพในสีเสื้อเดียวหรือแม้ว่าช่วงท้ายเองมันจะไม่ได้แข่งขันในระดับสูงไปเลยก็ตามครับเพื่อรักษารายได้ยอดผู้ชมและความสัมพันธ์ที่อันดีกับทางตำนานไม่ได้ผิดอะไรนะครับกับการเลือกให้เคอรี่นั้นจบอาชีพนี้ที่ Golden State Warrior ครับแม้ว่าทีมนั้นจะไม่มีโอกาสได้ลุ้นแม้กระทั่งในส่วนของการเล่นเพลย์อินเลยก็ตามหรือว่าจะไปถึงไหนเลยมันกลายเป็นทีมที่เหมือนแบบขายเพื่อความบันเทิงนะฮะเอนเตอร์เทนด้วยตำนานที่แหมเคยโด่งดังมาแต่ตอนนี้มันเป็นช่วงขาลงไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือสิ่งที่ทั้งสองฝ่ายเองต้องเข้าใจให้ตรงกันนะครับถ้าเคอรี่เองต้องการลุ้นแชมป์แต่ทีมนั้นต้องการดราฟพิก ความสัมพันธ์นี้มันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้ครับแต่ความต่างกันของเป้าหมายเองผมเชื่อว่ามันจะค่อยๆสร้างรอยร้าวเกิดขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนครับณเวลานี้ครับคำตอบที่ซื่อสัตย์นะครับก็คือว่าตัวของเคอรี่นั้นยังไม่มีสัญญาณชัดนะครับว่าตัวของเขานั้นอยากจะย้ายออกจากทางแฟนชายครับเคอรี่เนี่ยพูดมาอย่างยาวนานแล้วนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยอยากอยู่กับวอริเออร์ตลอดอาชีพเขาเนี่ยผูกพันกับเมืองผูกพันกับแฟนชายเพื่อนร่วมทีมกับโค้ชสตีฟเคอร์และสิ่งที่ร่วมสร้างกันมาครับการย้ายออกในวัย39ปีเนี่ยดูเหมือนมันจะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับต้องเปลี่ยนครอบครัวต้องเปลี่ยนระบบต้องเปลี่ยนบทบาทและอาจจะต้องทำให้ภาพจำของการเป็นผู้เล่นทีมเดียวตลอดอาชีพของเขานั้นหายไปครับแต่คำว่าไม่มีแผนย้ายในวันนี้มันไม่ได้แปลว่าสถานการณ์มันจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงหรือว่ามันจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะฮะถ้าวอริเออร์เองเริ่มต้นออกสตาร์ทฤดูกาลไม่ดีแล้วเคอรี่เองเล่นในระดับสูงแต่ทีมเนี่ยแพ้แล้วถ้ามีผู้เล่นสำคัญเนี่ยเจ็บออกจากทางทีมไปอีกเนี่ยและสัญญาฉบับใหม่ก็ยังเจรจากันได้ไม่ลงตัวคำถามเรื่องของการย้ายทีมเองจะถูกถามหนักขึ้นมาในทันทีครับไม่ใช่เพราะว่าเคอรี่นั้นสร้างข่าวนะครับแต่เพราะว่าทั้งลีกเองจะมองว่าเวลาของผู้เล่นคนนี้ยังมีค่าเกินกว่าจะไปใช้กับทีมกลางตารางครับถามว่าทีมเนี่ยติดหนี้เคอรี่หรือเปล่าครับในธุรกิจกีฬาแล้วไม่มีใครติดหนี้อย่างสมบูรณ์แบบนะครับวอริเออร์เองเนี่ยจ่ายค่าเหนื่อยให้กับเคอรี่ถือว่ามหาศาลเลยนะครับสร้างทีมชั้นยอดขึ้นมารายล้อมรอบๆตัวเขาครับจ่ายค่าภาษีฟุ่มเฟือยนำเควินดูแรนเข้ามาสู่ทีมรักษาเดมอนกีนรักษาตัวของเพลย์ทอมสันอิกูดาล่าและผู้เล่นสำคัญอีกหลายต่อหลายคนองค์กรเองก็มีส่วนร่วมกับความสำเร็จนั้นนะครับแต่ในอีกด้านถ้าไม่มีเคอรี่ก็ไม่มีวอริเออร์ในรูปแบบที่ผู้คนทั้งโลกนั้นรู้จักกันนะครับเขาเนี่ยไม่ได้ช่วยแค่ทีมนั้นชนะนะครับแต่เขาเนี่ยเปลี่ยนระดับของแฟนชายทั้งองค์กรดังนั้นคำว่าตอบแทนในนาทีนี้ไม่จำเป็นต้องหมายถึงการทำทุกอย่างทุกดีลอย่างขาดสตินะครับแต่มันหมายถึงการไม่ปล่อยให้ฤดูกาลสุดท้ายของเขาผ่านไปแบบไร้ความหมายครับโดยที่ปัจจุบันเองยังคงถือทรัพย์สินทุกอย่างทุกชิ้นแน่นอยู่ในมือทีมเองอาจไม่จำเป็นจะต้องเทอนาคตทั้งหมดไปแต่ต้องกล้าใช้อนาคตบางส่วนเพื่อให้ปัจจุบันมันยังคงมีความหมายอยู่นั่นเองครับและสิ่งที่แฟนๆวอริเออร์นั้นควรจะจับตาต่อจากนี้เรื่องแรกเลยก็คือวันที่29สิงหาคมนี้ครับเคอรี่กับวอริเออร์จะเริ่มเจรจาสัญญาต่อกันอย่างไรครับเรื่องที่2ก็คือสุขภาพร่างกายของเขาครับปัญหาที่หัวเข่าเองจะจำกัดจำนวนเกมและนาทีลงไปหรือเปล่าครับเรื่องที่3ก็คือการฟื้นตัวของจิมมี่บัตเลอร์และเมื่อเขานั้นกลับมาเมื่อใดและกลับมาได้ก็ต้องใกล้เคียงในระดับเดิมแค่ไหนครับเรื่องที่4เนี่ยก็คือเรื่องตัวของคริสแตฟ พอสซิงกิสนะครับหากว่าสามารถลงเล่นได้อย่างต่อเนื่องเขาจะเป็นชิ้นส่วนสำคัญที่ช่วยเคอรี่ได้มากที่สุดของแฟนชายคนหนึ่งครับแต่ถ้าเจ็บซ้ำขึ้นมาอีกปัญหาเดิมจะกลับขึ้นมาอีกทันทีครับและเรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของดราฟต์หมายเลข11นะครับอันดับที่11นั่นก็คือทางตัวของเลดี้บอกครับเขาจะเปลี่ยนแปลงผลงานในช่วงซัมเมอร์ลีกให้เป็นบทบาทตัวจริงในฤดูกาลปกติได้หรือไม่ครับและเรื่องสุดท้ายครับก็คือเส้นตายในการเทรดครับวอริเออร์เองจะรักษาดับพิกต่อไปหรือว่าเมื่อเห็นว่าทีมเนี่ยยังพอมีโอกาสจะยอมเปิดตู้เซฟแล้วนำแอสเซทต่างๆออกมาใช้สักทีครับเรื่องของเซเปนเคอรี่กับโกลเด้นสเตทวอริเออร์ในวันนี้ไม่ใช่เรื่องของผู้เล่นที่ไม่รักทีมแล้วนะครับและไม่ใช่เรื่องของทีมที่ไม่เห็นคุณค่าของผู้เล่นครับแต่มันคือเรื่องของเวลาครับเวลาขององค์กรกับเวลาของนักกีฬาที่ดูแล้วเดินไม่เท่ากันครับองค์กรเองสามารถรอจนถึงปี2027ได้รอเปิดพื้นที่ค่าจ้างรอดับพิกและรอสร้างทีมชุดใหม่แต่ร่างกายของผู้เล่นวัยใกล้39กรัตคนนี้ไม่สามารถเก็บฤดูกาล2026ถึง2027เอาไว้ใช้ใหม่ในภายหลังได้นะครับทุกเกมที่ผ่านไปคือเกมที่หายไปอย่างจริงจังและทุกปีที่เสียไปคือปีที่ไม่สามารถเอาเงินมาซื้อคืนได้นะครับเพราะฉะนั้นวอริเออร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องทำดีลที่บ้าคลั่งเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าพวกเขานั้นรักเคอรี่แค่ไหนแต่ต้องตอบให้ได้ว่าพวกเขานั้นยังสามารถสร้างทีมเพื่อคว้าแชมป์กับตัวของเคอรี่ได้หรือเพียงแค่กำลังจัดพิธีอำลาที่ยาวนานหลายฤดูกาลโดยที่ไม่ยอมเรียกมันว่าพิธีอำลาเคอรี่เนี่ยเคยมอบสิ่งที่ดีที่สุด ในชีวิตนักกีฬาให้กับทาง Golden State Warrior ไปแล้วจากผู้เล่นที่หลายทีมมองข้ามในวันดราฟต์กลายเป็นเจ้าของ2รางวัล MVP 4แชมป์ในส่วนของ NBA และเจ้าของสถิติยิง3คะแนนสูงสุดครับและชายที่ทำให้ทั้งลีกนั้นต้องขยับเส้นความคิดของคำว่าระยะยิงที่เหมาะสมออกไปไกลกว่าเดิมด้วยครับวันนี้ลูกบอลนั้นไม่ได้อยู่ในมือของเคอรี่เพียงคนเดียวอีกแล้วนะครับแต่มันอยู่ในมือของโจเลคอปไมค์ดัลเลวีสตีฟเคอร์และฝ่ายบริหารของวอริเออร์ครับว่าพวกเขานั้นจะจัดสรรในช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของเคอรี่เพื่อพยายามสร้างตอนจบที่ดีที่สุดหรือเก็บทุกอย่างไว้สำหรับบทบาทใหม่จนลืมไปว่าบทปัจจุบันยังมีผู้เล่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของแฟนชายนั้นยืนรออยู่ครับผมขอปิดท้ายรายการครับด้วยประโยคนี้ครับว่าอนาคตของทีมสามารถสร้างใหม่ได้เสมอแต่ช่วงเวลาที่ยิ่งใหญ่ของนักกีฬาไม่เคยย้อนกลับมาให้เรานั้นได้เลือกได้อีกครั้งครับและนี่คือทั้งหมดครับของรายการสำนักทอล์กกับผมมิสเตอร์หันสลัมพงน้อยสำลีนะครับขอพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ติดตามรับฟังกันจนถึงตรงนี้ครับเราจะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ผมไปก่อนแล้วนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ขอบคุณและสวัสดีนะครับ
1: สแลมดังท็อกสนับสนุนโดย All New Suzuki X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X
2: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ธรรมะรับอรุณ
1: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

0: พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังนะมัสสามิอิตโตปะรังสัจจังธัมโมโสตัพโพติ
1: ต่อจากนี้ไปจงประกันตั้งใจฟังและก็ตั้งอยู่ในความสงบเพราะว่าเวลานี้เป็นเวลาที่จะได้อบรมธรรมะวันนี้มีพวกอาสาหมู่บ้านจะมาอบรมที่วัดหลวงพ่อคงดังนั้นท่านจึงให้ช่วยสงเคราะห์อนุเคราะห์ด้วยการแนะนำคำสอนทุกประการเท่าที่ควรดังนั้นและก็นอกกันไปก็ยังมีประชาชนมาสมทบเป็นพิเศษบ้างก็มีอันใดก็ตามเป็นต้นไอ้ความเป็นไปหรือความเป็นมาของชาวมนุษย์เราทั้งหลายซึ่งเกิดอยู่ร่วมกันมันเป็นกลุ่มก้อนอันหนึ่งหนึ่งเมื่อมันเป็นกลุ่มก้อนอันหนึ่งหนึ่งแล้วต่อมามันก็มากขึ้นมันก็มากขึ้นมันขยายตามส่วนบุคคลขยายกว้างออกไปและการบริหารการงานของเราจะแคบอยู่อย่างเดิมมันไม่ได้มันจะต้องขยายออกไปเรื่อยเป็นต้นต้องช่วยกันถ้าผู้ที่สมัครเป็นผู้อาสาในหมู่บ้านทั้งหลายนี้ก็มีหมายความว่าเราจะต้องมีธรรมะตั้งอยู่ในใจของเราเช่นมีพรหมวิหารหรือเป็นวิหารธรรมมีเมตตามีกรุณามีมุทิตามีอุเบกขาเป็นพื้นฐานตั้งอยู่บนรากฐานของความรู้สึกของเราทุกคนนี่คือธรรมะคือให้มีความเมตตากรุณาปราณีทุกคนหน้าเสมอไปทั้งที่ว่าเราซึ่งจะเห็นว่าไม่ใช่ญาติเราไม่ใช่พี่น้องๆเราไม่ใช่ไอ้ความเป็นมาของชาติทั้งหลายนั้นก็เป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นลูกเป็นหลานกันทั้งนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคนอื่นถึงแม้ว่าจะไปอยู่คนละบ้านต่างอำเภอต่างจังหวัดก็จริงแต่ว่ามันก็เหมือนเมล็ดข้าวเมล็ดนี่ซึ่งมันเกิดขึ้นในรวงอันหนึ่งในต้นอันหนึ่งในกออันหนึ่งของข้าวนั่นเองเมื่อมันมากขึ้นมากมันก็กระจายกันออกไปเมล็ดหนึ่งก็มีต้นหนึ่งก็มีหลายรวงมีหลายเมล็ดมันก็ต่างกันไปแปรกันไปก็เป็นต้นข้าวคนละต้นละต้นแต่มันก็เป็นคนละต้นมันก็เป็นต้นข้าวต้นเดียวนั่นเองซึ่งมันขยายแผ่พืชออกจากในกออันเดียวกันในต้นอันเดียวกันฉะนั้นพวกเรานี้ก็มันกันฉะนั้นเดิมทีก็เกิดเป็นพ่อเดียวแม่เดียวกันนั่นเองถ้ามันขยายไปขยายไปต่างคนก็ต่างไปแต่พอมันไม่แน่นอนสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นใครชอบที่ไหนก็ไปที่นั่นเลยเป็นเหตุให้พวกเราทั้งหลายกระจายกันไปทั่วทิศตาโนทิศเมื่อกระจายห่างๆกันไปลืมตัวกันใช่ไหมเป็นต้นเห็นหน้าคนหนึ่งก็ว่าไม่ใช่ญาติของเราแล้วเห็นหน้าคนหนึ่งบ้านหนึ่งก็ไม่ใช่บ้านของเราแล้วอย่างนี้เป็นต้นไอ้ความเป็นจริงนั้นมันก็เป็นญาติเกิดมันก็เป็นญาติแก่มันก็เป็นญาติเจ็บมันก็เป็นญาติตายตรงนั้นดังนั้นพระบรมครูเราท่านจึงให้มีธรรมะเอาจิตใจเข้าสู่ธรรมะเอาธรรมะตั้งอยู่บนรากฐานของพื้นจิตใจของเราทั้งหลายคือให้ช่วยกันให้ช่วยกันทุกๆคนใครมันเป็นทุกข์อะไรที่เราพอช่วยได้เราก็ช่วยเป็นต้นอย่างนี้ให้นึกอย่างนี้คิดอย่างนี้ทุกคนที่เราอยู่ร่วมกันในพื้นปัจจุบันนี้ก็คือพ่อของเราแม่ของเราญาติของเราลูกหลานของเราด้วยกันทั้งนั้นแต่เมื่อกระจายไปหลายปีหลายเดือนเป็นต้นก็หลงกันเกิดเป็นคนคนอื่นลบกันตีกันแทงกันวุ่นวายกันสารพัดอย่างตามภาษาสัตว์ที่มันหลงนั่นเองไอ้ความเป็นจริงนั่นมันก็เป็นคนคนเดียวกันเป็นคนคอเดียวกันไม่ใช่อื่นใครเป็นต้นทีนี้มันมีความเห็นเช่นนั้นความเข้าใจผิดเป็นเหตุมันก็เกิดรบราฆ่าฟันกันหลงไปหลงฆ่ากันหลงแย่งกันหลงรบกันฉะนั้นไม่มีเรื่องอะไรมันเพราะความหลงตรงนั้นความเป็นจริงมันก็ญาติพี่น้องกันทุกคนนี้ฉะนั้นโดยส่วนมากก็ผู้ปกครองประเทศชาติก็อยากให้จะประเทศชาติราบรื่นเป็นไปเช่นผู้เป็นประธานในเมืองไทยเช่นนายหลวงราชินีเป็นต้นก็มีความต้องการอยากจะให้พวกคุณบุตรคุณราชิลาทั้งหลาย รู้จักกันโดยสัญชาติว่ามันเป็นญาติกันหรือเป็นคนคนเดียวกันเป็นต้นฉะนั้นจึงกำชับทั้งหลายทั้งปวงนี่ขยายบทบาทอะไรต่างๆที่จะให้ความสะดวกแก่บ้านเราเช่นมากลุ่มผู้ที่อาสาชาวบ้านทั้งหลายนี่ต่างถิ่นก็ต่างอยู่ต่างจากอำเภอกันหยิบเอาอำเภอนั่นบ้างอำเภอนี้บ้างมารวมกันศึกษาใครยังไม่รู้อันใดก็ศึกษาอันนั้นให้เข้าใจเพื่อจะไปสนองบุญคุณของพ่อแม่พี่น้องเราทั้งหลายให้ประกันอยู่เย็นเป็นสุขนี่เป็นต้นดังนั้นผู้ที่เราเข้าไปอาสาชาวบ้านทั้งหลายนั้นก็เป็นผู้มีธรรมะธรรมะคือความเมตตาเข้าไปในบ้านนี้มองเห็นคนแก่ๆก็เงื่อนอยู่แม่เรานะผู้ชายแก่ๆเงื่อนอยู่พ่อๆเรานะเป็นอายุสูงกว่านี้ที่เรานะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้น้องเราลูกเราหลานเราทั้งนั้นให้ทำความเห็นอย่างนี้ทุกคนและพยายามการช่วยความตกทุกข์และยากเป็นต้นก็ให้สม่ำเสมอกันเมตตาคือความรักเมตตาคือความรักมันมีสองอย่างอย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะเจาะจงอย่างหนึ่งมันรักโดยเฉพาะทั่วถึงกันอย่างหนึ่งมันก็รักตัวของเรารักลูกของเรารักหลานของเรารักตระกูลของเราตระกูลอื่นจะเป็นไงก็ช่างไม่สนใจเป็นต้นอันนี้ก็รักเหมือนกันรักในตระกูลของเราญาติของเราพี่น้องของเราแต่ว่ามันแคบเกินไปมันแคบความคิดเช่นนี้มันแคบก็เป็นเมตตาเหมือนกันแต่เป็นเมตตาในพรหมวิหารพระพุทธเจ้าต้องการอยากให้เป็นเมตตาอภิปัญญาอภิปัญญาโดยทั่วถึงกันใครจะมาจากคิดไหนก็ตามเถอะจะเป็นยังไงมาก็ตามเถอะเรามีความเห็นพอใจเหมือนกันคนที่ห่างกับคนที่อยู่ใกล้กันก็เหมือนกันทั้งนั้นมีความรักเสมอกันให้ความเห็นเสมอกันให้ความสุขเสมอกันตามมีตามได้อย่างนี้อันนี้มันเรียกว่าความสงบโดยทั่วถึงเป็นอัปปมัญญาธรรมเป็นธรรมที่อยู่ในจิตสันดานของพวกเราทั้งหลายผู้รักษาชาวบ้านพอมนุษย์เราทั้งหลายนั้นถึงแม้จะเป็นอะไรก็ตามทีเถอะที่มาเกิดมาร่วมกันแล้วคนอื่นเป็นทุกข์เราเป็นสุขเราก็เป็นสุขไปไม่ได้อย่างคนนั้นเนี่ยมันเป็นทุกข์ไม่มีข้าวกินเรากินคนเดียวเอาถึงอยู่ด้วยเลยแล้วก็มาแบ่งทั้งนั้นก็มาแบ่งมาพ่นเอาทั้งนั้นนี่ให้สุขคนเดียวไม่ได้หรอกแต่ถึงแม้ว่าไม่ใช่ว่ามันก็สัตว์ก็เอาสิเห็นไหมโยนข้าวให้สุนัขกินสิโยนก้อนตัวให้ตัวหนึ่งที่ตัวหนึ่งจะให้มันสีเลี้ยงก็วิ่งมากัดกันเท่านั้นแหละแย่งเพราะอะไรล่ะเพราะมันไม่กินข้าวมันไม่ได้ส่วนแบ่งถ้าให้ในส่วนแบ่งไอ้ตัวนั่นก้อนหนึ่งตัวนี้ก้อนหนึ่งก็ต่างคนต่างกินมันก็ไม่ทะเลาะกันทั้งนั้นเนี่ยไอ้คนเราเหมือนกันสัญชาตญาณมันเหมือนกันทั้งนั้นไอ้คนหนึ่งกินสบายนอนสบายอย่างนี้เป็นต้นจนไอ้คนที่มันจนมันก็ไม่กินนะไม่รับส่วนแบ่งมันก็ไม่กินไม่ได้กินมันก็มองหน้าคนที่มีข้าวกินมองไปมองมาก็นึกอยากจะกินข้าวเหมือนกันอย่างนี้เมื่อความอยากเกิดขึ้นมาเดี๋ยวมันจะมาแย่งเอาตอนนั้นเนี่ยมันเกิดเป็นขี้ขโมยเป็นน่ะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นไอ้คนเรามันก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อันนี้เราเป็นผู้รักษาชาวบ้านให้ชาวบ้านของเราเจริญเข้าไปในกลุ่มไหนให้เขายกมือไหว้นั่นไอ้ผู้ไอ้ที่อาสาชาวบ้านมาแล้วอย่างนี้เป็นต้นเข้าที่ไหนก็เย็นเป็นสุขถึงแม้ไม่มียาไม่มีอาหารให้พูดแต่คุณยายเป็นยังไงคะคุณตาเป็นยังไงสบายดีเลยอย่างเนี้ยมันก็สบายเลยล่ะสบายด้วยด้วยความดีใจพูดที่มีคุณธรรมมันก็สบายใจอย่างนี้เป็นต้นเมื่อเห็นพวกเราเข้าไปก็เป็นลมโพลมใจยังไม่ได้วางยาไม่ได้อะไรเลยพูดเท่านั้นเนี่ยเข้าใจด้วยความเข้าใจนั่นได้ยินเสียงไพเราะสนุกใจมันก็สบายพวกหมู่บ้านรักษาชาวบ้านทั้งหลายคือให้ไปปลูกใจไปปลูกใจว่าพวกเราให้เป็นอันเดียวกันพวกเราทำเป็นตัวอย่างของเด็กๆ เป็นตัวอย่างของเด็กน้อยเป็นต้นอบรมให้ชาวบ้านรักษาบ้านอบรมให้ชาวบ้านรักษาตัวเองอบรมให้ชาวบ้านมีความสามัคคีซึ่งกันและกันให้รู้จักแบ่งสรรปันส่วนกันพอสมควรใครๆก็คิดอย่างนี้ใครๆก็พยายามอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรแล้วบ้านเมืองเรามันก็เจริญขึ้นไอ้ที่บ้านเมืองได้ไม่เจริญทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะอะไรเพราะคนมีเมตตาในตัวถึงอาตมาเคยไปพบคนแก่ๆกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีเด็กที่ข้างๆบ้านมันดื้อเ เนี่ยมันไปฝนที่นั้นเดี๋ยวมันมาฝนที่นี่นานๆมันก็มาทำให้บ้านเราคนแก่ๆทั้งหลายต้องเอาคนหนุ่มๆมารวมกันสอนลูกหลานก็เอ้ยจูพวกเด็กพวกหนุ่มทั้งหลายนั่นน่ะถ้าสู้จะไปปล้นจะไปขโมยก็ไปปล้นโน้นบ้านอื่นไกลๆบ้านเราหนุ่มไปอำเภอเดชอุดมหนุ่มไปพิบูลหนุ่มอย่ามาปล้นอำเภอบารินเราเลยมีคนแก่สอนลูกหลานไปปล้นอำเภอพิบูลไปปล้นอำเภอเดชอื่นอำเภอบารินอย่ามาปล้นเลยมันบ้านเราไอ้คนแก่นี่ก็สำคัญเหลือเกินนะผมนึกว่าคนแก่มันมีปัญญานะไปโค่นบ้านอื่นบ้านเรายังมาโค่นเลยนี่ไอ้คนแก่ก็เห็นแก่ตัวเต็มทีเลยนะถ้าว่าเราพากันอยู่อำเภอพิบูลนะเด็กๆข้างบ้านนะมันดื้อเราจะบอกมันว่าเออไปโค่นอำเภอบารินมันดีกว่าอย่ามาโค่นอำเภอเราเลยเราจะเป็นยังไงกันแหละมันจะดีไหมเด็กๆข้างๆบ้านอำเภอเดชอุดมนะมันทำความวุ่นวายให้ชาวบ้านแล้วเขาจะพูดเขาว่าเฮ้ยนุ่มๆทั้งหลายนั่นเนี่ยอย่ามาวุ่นวายในบ้านเลยนู่นไปอำเภอบารินดีกว่าอันนี้มันบ้านของเราอย่ามาทำเลยถ้าทำอันนี้มันจะดีไหมนี่คนแก่นั้นนึกว่ามีปัญญาความเป็นจริงมีปัญญามีปัญญาตามเขาก็มีปัญญาเหมือนกันจะปัญญาตามปัญญาที่มันใช่ไม่ได้อย่างนี้ไม่เป็นธรรมะอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมอย่างนี้เรียกแต่เมตตาก็เมตตาเจาะจงทั้งหลายเหล่านี้พวกเราทั้งหลายนี่ก็เหมือนกันฉันนี้ไอ้คนที่เกิดก่อนก็เฒ่าไปก่อนแก่ไปก่อนแล้วก็ตายไปก่อนพวกเราท่านก็หมดภาระแล้วนะพวกเรานี่สิหนุ่มๆสาวๆเนี่ยจะทำยังไงเราจะเป็นคนที่ปกครองบ้านเมืองต่อไปจะรักษาประชาชนต่อไปให้มีสันติสุขในบ้านในเมืองของเราทุกข้อหน้ากันจะเป็นภาระของเราถ้าเราทำไม่ดีจะเป็นยังไงไอ้ความไม่ดีมันจะไปไหนนี่มันก็กลับมาอยู่กับเรานั่นแหละเราไม่รู้จักภาษาเราไม่มีปัญญาเป็นต้นไอ้ความโง่ก็วิ่งมาถึงเราไม่ถึงเราก็ถึงลูกเราไม่ถึงลูกก็ถึงหลานเราถึงเพื่อนเราถึงบ้านเราเป็นต้นอย่าคิดอย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะมีเมตตาทุกคนทุกวันนี้อยู่ด้วยความเมตตาไอ้ความมันที่จะวุ่นวายเกิดขึ้นมาทุกเวลานี้ก็เพราะธรรมะไม่มีในใจของคนคนเราถ้ามันไม่มีธรรมะก็เหมือนกันกับสัตว์สัตว์ไม่มีธรรมะนะเคยเห็นสุนัขไหมเอาข้าวก้อนหนึ่งให้โยนให้ตัวนั้นกินตัวนี้ไม่กินเห็นหัววิ่งไปเลยกระโดดกัดเลยทิ้งเอาก้อนข้าวไปกินเปล่าๆนะไอตัวนั้นก็ลองเง้งไปเรื่อยๆไปเนี่ยนี่มนุษย์เราคือมันกันฉันนั้นถ้าไม่มีธรรมะมีความอิจฉามีความพยาบาทกันมันก็อยู่อย่างสัตว์กันเองถ้าเรามีธรรมะบ้านเมืองเรามันก็จะเกิดร้อนลูกเราเกิดมามันจะสอนยากนะเรามีลูกมันจะสอนยากเรามีหลานมันก็จะสอนยากเรามีใครเรามีสามีมีครอบครัวเราก็สอนยากพูดไปฟังกันนี่เพราะอะไรเพราะไม่มีธรรมะแต่คนผู้ที่หลงไหลกันธรรมะกินได้เลยไปวัดไปเถอะได้อะไรมาเนี่ยนะได้ธรรมะที่ไหนมาเอาธรรมะไปกินได้ไหมไอ้ความเป็นจริงที่มันไม่ได้กินธรรมะมันถึงการเกิดร้อนถ้าใครกินธรรมะได้มาเพื่อเป็นธรรมพูดมาไปเพื่อเป็นธรรมอะไรได้มาด้วยธรรมะได้มาด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอันนั้นสบายตามนั่นที่ทำถูกต้องอยู่แล้วภายหลังก็ไม่เดือดร้อนไม่วุ่นวายนี่เดี๋ยวเรากินธรรมะกันถ้าเราไม่ได้กินธรรมะกันเดี๋ยวก็วุ่นซะแล้วนะทะเลาะเยาะแย้งกันไม่ได้หยุดเป็นต้นนี่แหละบ้านเมืองของเราเป็นต้นที่จะอยู่เย็นเป็นสุขเพราะความสามัคคีกันถ้าความสามัคคีกันที่จะเกิดขึ้นเป็นต้นก็ทำงานตามหน้าที่ของเราพ่อแม่ก็ทำหน้าที่ของพ่อแม่ให้มันถูกต้องลูกก็ทำตามหน้าที่ของลูกให้มันถูกต้องครูก็ทำตามหน้าที่ของครูให้มันถูกต้องนักเรียนก็ทำตามหน้าที่ของนักเรียนให้มันถูกต้องพวกเราก็เหมือนกันฉันนั้นเป็นผู้อาสาหมู่บ้านจะมีข้อกฎระเบียบเป็นอย่างไรอันนั้นก็ให้ค่อยๆคำนึงถึงว่าเราต้องทำงานตามหน้าที่ของเราว่ามันจะดีว่ามันจะชั่วอะไรก็ช่างมันทำอย่างนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ท่านได้พูดอย่างนี้แล้วก็พูดอย่างนี้ทำมันตรงไปตรงมาตามหน้าที่ของเราฉะนั้นอย่างนั้นถ้าพวกเราไม่สามัคคีกันก็อิจฉากันก็พยาบาทกันทะเลาะกันให้เด็กๆมันเห็นแล้วก็ไปสอนเด็กๆกันมีความสามัคคีกันตัวพวกเราก็สามัคคีกันไม่ได้สอนเด็กให้มันขยันแต่ตัวเรามาเกลียดที่เกลียดค้านเด็กมันจะอะไรมั้ยนี่แหละเรามันเป็นครูคนเราเป็นครูคนจ ะต้องสอนตนให้มันเป็นครูคนเป็นครูคนจิตใจให้มันสูงกว่านักเรียนนักศึกษาทั้งหลายเป็นต้นเหมือนกับพ่อแม่คนนั่นแหละเราเป็นพ่อเป็นแม่คนจิตใจก็ให้สูงกว่าเด็กๆคือลูกหลานของเราอย่างนั้นจึงปกครองลูกหลานของเราได้เขาจึงกลัวแล้วก็จึงมีอำนาจพูดตรงไปตรงมามีวาทะอันอ่อนหวานเป็นต้นมีวาทะอันศักดิ์สิทธิ์มีความรู้สึกนึกคิดเหนือมนุษย์ทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็มีธรรมะประจำใจอยู่เสมออันนี้เป็นธรรมะที่เราทั้งหลายควรจะพิจารณาที่อาสาหมู่บ้านบางทีก็จะไปบ้านโน้นบางทีก็จะไปบ้านนี่สารพัดบ้านที่จะต้องไปกันก็อย่าทำใจถือเลยไปถึงบ้านที่เราไม่รู้ภาษาของเขาไม่รู้สมมุติของเขาไม่รู้บัญญัติของเขาเราจะไปถือตัวในที่นั้นอันนี้ถ้าเราไปถือตัวที่ไม่รู้จักภาษากันก็ลำบากเหมือนกันท่านอาจารย์มั่นโพธิทัตโตก่อนท่านเป็นพระกรรมฐานไปปฏิบัติโน้นภูเขาทางกะเหรี่ยงนั่นน่ะปกโซ่ท่านก็ไปนั่งอยู่เขาก็เดินมากันมาถามท่านว่าเออมึงมาจากไหนกูมาจากโน้นมึงกินเขาแล้วบ่กูกินน่ะล่ะเขาดีกว่ามึงกูนะมันดีที่สุดแล้วเราไม่รู้เรื่องก็โกรธสิเขาถามว่ามึงมาจากไหนเลยมันอยากจะพูดแต่คอแข็งท่านอาจารย์มั่นท่านเขาถามมึงมาจากไหนกูมาจากโน้นมึงกินเขาแล้วบ่กูกินแล้วโดยสบายไปเลยนะนี่เราท่านรู้จักคนเราไม่รู้จักคนภาษาเขาถือว่ามึงกูมันดีที่สุดแล้วถ้าเราไม่เคยได้ยินเป็นต้นเราก็ไม่ฉลาดในคำพูดอันนั้นก็โกรธในเขาเกลียดในเขาเสียประโยชน์เปล่าๆดังนี้เป็นต้นดังนี้เราเป็นผู้รักษาหมู่บ้านก็เรียกว่าหมู่บ้านนั้นได้อาศัยเราทางความรู้สึกนึกคิดในทุกประการนั้นเป็นต้นนั่นขอพวกคุณระบุลูกหลานทั้งหลายขึ้นถูกให้เป็นเจ้าหน้าที่เช่นนี้เป็นต้นตามทางการขอจงประการประพฤติปฏิบัติด้วยน้ำใสใจจริงปลอบจิตใจผู้ใหญ่และเด็กๆทั้งหลายเป็นต้นให้เข้ามาสู่ในศีลธรรมด้วยกันทั้งนั้นทุกวันนี้มันเสียซะแล้วเสียไปสักครึ่งนึงเสียไปจนกลัวที่ว่าเราจึงพากันรู้สึกเป็นบางแห่งซะแล้วว่ามันเดือดร้อนเพราะอะไรเนี่ยคือศีลธรรมนั่นมันค่อยๆเสื่อมไปจากมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็ค่อยไม่รู้กันยิ่งสนุกสนานกันอยู่เรื่อยๆถึงต้นสมัยนี้มันเสื่อมไปทุกทีทุกทีเมื่อมันเสื่อมเข้าไปแล้วเข้าไปความเดือดร้อนเกิดขึ้นมาโวยวายขึ้นทีหลังแก้ไขไม่ค่อยจะทานคนนี่เป็นยังไงคนโน้นวุ่นวายยังดีเฉพาะจะบอกบุคคลที่มีสติปัญญารู้สึกตัวอยู่เสมอว่าอันนั้นมันผิดอันนั้นมันไม่พอดีเขาไม่ทำด้วยทำก็ทำเล็กๆไม่น้อยอะไรต่างๆอะไรนี้เป็นต้นไม่ให้มากแต่เขานั่นเพราะว่าเราจะเป็นผู้อบรมชาวบ้านทั้งหลายก็ดีอยู่ในนอกก็ดีอยู่ข้างในก็ดีมีข้อประพฤติปฏิบัติให้ดีได้เหมือนกันถึงแม้ว่ายังหนุ่มๆก็ปฏิบัติได้อย่าพึ่งไปทิ้งให้คนแก่เลยโดยมากไอ้ผู้หญิงก็ดีผู้ชายก็ดีหนุ่มๆสาวๆไปพูดว่าแก่ซะก่อนที่จะเข้าวัดกันเดี๋ยวนี้ยังเข้าไม่ได้หรอกมันแก่ซะก่อนแต่ที่ไหนคนแก่ทั้งนั้นน่ะไม่รู้ว่าคนแก่มันดีที่ตรงไหนเห็นไหมบ้านเรามีคนแก่ไหมเดินแข่งกับเราท่านแล้วไหมสู้เราได้ไหมคนแก่ฟันดุดแต่ไม่ดีหูก็ไม่ได้ยินตาไม่สว่างแล้วลุกขึ้นก็โอ้ยนั่งลงก็โอ้ยเมื่อเราเป็นหนุ่มๆแก่ซะก่อนเถอะนึกว่าแก่มันจะมีกำลังมากๆนั่นแหละนี่เราจะไปคิดแค่นั้นทีไอ้ความดีความชั่วทั้งหลายเรามีชีวิตอยู่เราก็รีบทำสิอะไรความชั่วเราไม่ทำมันขึ้นนะอดีตอันนี้มีความดีแล้วพยายามเท่านั้นไม่ใช่จะไปทำอะไรไอ้คนหนุ่มเนี้ยมันทำได้เลยเราไปทิ้งให้คนแก่จะเห็นคนแก่ไหมคนแก่พวกบ้านเราเป็นไงลูกตื่นทีโอ้ยนั่งลงทีโอ้ยไม่รู้ว่าเป็นไงขนาดนั้นเรายังดับหูดับตาว่าให้มันแก่แต่ก่อนจริงจะเข้าวัดนั่นมันก็เห็นกันเดือดนะนั่งก็ไม่ทนฟังก็ไม่ถนัดพูดวายอย่าให้มันแก่สิเราทำของเราไปเรื่อยๆแก่นั่นมันก็หนุ่มซะก่อนมันถึงแก่เห็นไหมไม่ใช่ว่ามันแก่แล้วมันหนุ่มนะมันหนุ่มแล้วมันก็แก่นะไอ้ความจริงมันแก่มาแต่โน้นไอ้พอเรารู้จิตรู้สึกว่าเราหนุ่มไหมเรามันแก่มาเกิดวันนั้นมันก็แก่มาวันนั้นแต่ก่อนมันอยู่ในท้องของแม่เห็นไหมมันก็โตขึ้นมามันแก่ขึ้นนะแล้วก็ออกมาแล้วก็คลอดออกมามันแก่ถ้ามันไม่แก่มันไม่ออกมาหรอก อยู่ในท้องนั่นแหละมันออกมาแล้วก็โตขึ้นมาทีละน้อยแต่น้อยมันแก่ถ้าไม่แก่มันไม่โตถึงขนาดนี้หรอกอะไรนั้นมาถึงบัดนี้รู้ภาวะเรียนสาเหล่านี้เป็นต้นก็เรียกว่ามันแก่มาแล้วแต่เรายังไม่เคยเห็นว่าเราแก่แก่ไม่รู้สึกตัวถ้าไม่แก่มันไม่โตขนาดนี้หรอกให้เข้าใจว่าบัดนี้เราแก่แล้วจะต้องมีหลักธรรมะประพฤติปฏิบัติดีไอ้ตอนที่สุดท้ายมานานๆไปคุณงามความดีได้สร้างคุณงามความดีไว้ไม่เฉพาะตั้งแต่วันนี้หนุ่มๆนี้ไปภายหลังมันก็สบายทำกรรมดีไว้ภายหลังไม่เดือดร้อนกรรมนั้นมันก็ดีทำกรรมอะไรที่ไม่ดีภายหลังก็มันเดือดร้อนกรรมนั้นก็ไม่ดีแล้วให้เราเข้าใจอย่างนี้เราจะข้ออะไรทันไหมล่ะอย่างนี้เลยเป็นต้นเราเป็นหนุ่มเป็นเด็กอย่างนี้ควรพิจารณาให้มันรอบครอบเรื่องศีลธรรมนี่เป็นเรื่องสำคัญเรื่องศีลธรรมเป็นเรื่องที่ถูกต้องไม่ใช่ไม่ถูกต้องทั้งนั้นคนจนก็ปฏิบัติได้คนรวยปฏิบัติได้ใครก็ปฏิบัติได้ในทางเสมาดีนะฉะนั้นความดีนี่แหละเป็นกระดูกสันหลังของมนุษย์ทั้งหลายชีวิตตั้งในบนฐานของความดีนั้นร่ำรวยประเสริฐมากมนุษย์เรามีความดีนะมันเหลืออยู่อื่นไม่เหลือหรอกไอความดีนั่นแม้ว่าเราตายไปไอความดีก็ยังตั้งอยู่ในโลกเห็นไหมเป็นต้นไอความดีนี่มันยังอยู่ไอ้ความดีนี่นะมันไม่ตายเมื่อเห็นลูกเมื่อเห็นอะไรเราเป็นต้นนึกถึงความดีแล้วก็สบายยังเป็นร่มโพร่มใสตลอดกาลนานฉะนั้นพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นคนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งซึ่งทางการได้จัดให้เป็นคนพิเศษอันหนึ่งที่เรียกว่าอาสาหมู่บ้านรักษาหมู่บ้านให้หมู่บ้านทั้งหลายได้ในอาศัยเมื่อเกิดความเดือดร้อนวุ่นวายมาวิ่งไปหาแก้ไขในสมควรเป็นต้นให้สงบระงับให้มีความอยู่เย็นเป็นสุขนับว่าเป็นร่มโพร่มใจให้ชาวมนุษย์เราทั้งหลายเป็นต้นพึ่งพาอาศัยอยู่ตลอดกาลพอสมควรฉะนั้นความดีนี่เนี่ยเมื่อเราจะตายไปแล้วเป็นต้นก็ยังมีอยู่ตลอดเวลาเหมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านนิพพานไปแล้วความดีของท่านก็ยังอยู่นี่ในความดีมันยังอยู่อย่างนี้มันเหลืออยู่ไอ้ความดีมันเป็นยังไงคล้ายๆกับเราบริโภคข้าววันนี้เนี่ยบริโภคไปหมดแล้วแต่ความอิ่มยังเหลืออยู่นะมันยังมีอยู่แต่ข้าวมันหมดแล้วแต่ความมีมันยังเหลืออยู่เนี่ยเราก็เหมือนกันฉันนั้นเมื่อเลิกจากโลกนี้ไปแล้วความมีเราเหลืออยู่เป็นต้นเพื่อให้อาศัยคุณบุตรลูกหลานเราเดินต่อไปถึงนั้นนะฉะนั้นบัดนี้ก็เป็นเวลาอันที่จะบรรยายธรรมะมาให้ฟังพอสมควรต่างคนต่างครบต่างคนต่างสรวะใครมีหน้าที่อะไรทำอะไรก็ทำตามหน้าที่อันนั้นก็ไม่มีเรื่องอะไรตอนนั้นฉะนั้นขอพวกรุ่นนี้ที่เป็นอาสาหมู่บ้านทั้งหลายนั้นหมู่บ้านทั้งหมดนั้นเราจะเป็นผู้ที่อาสาเป็นผู้สงเคราะห์เป็นผู้ให้ความเห็นเป็นผู้ให้ความรู้เป็นผู้ที่ให้ความสบายอกสบายใจนั่นจะเป็นหน้าที่ของพวกเราทั้งหลายใครมีปัญญามากใครมีความรู้มากใครมีความฉลาดมากนะยิ่งเกิดปัญญาอันดียิ่งเกิดผลมากอย่างนั้นการกระทำเช่นนี้เรียกว่าเป็นสุปฏิปันโนเหมือนกันเป็นผู้ปฏิบัติดีในความดีนี่เนี่ยเป็นต้นเป็นศักดิ์ศรีของศักดิ์ศรีของพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาในมนุษย์นี้ในมวลมนุษย์นี้ดังนั้นขอจงพากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติหน้าที่การงานอันนี้ให้สมบูรณ์บริบูรณ์ตามที่ความต้องการของทางราชการให้เราเป็นผู้อาสาหมู่บ้านอันนี้ให้สมความมุ่งหวังของเจ้านายของเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มเป็นต้นบัดนี้เมื่อพวกท่านทั้งหลายได้โอกาสมารับฟังธรรมะก็จงเอาธรรมะอันนี้ไปปฏิบัติวันนี้ไม่ใช่ฟังเทศน์อบุญวันนี้ฟังเทศน์ให้เกิดความรู้สึกให้รู้มันรู้จักบาปให้มันรู้จักบุญให้มันรู้จักผิดให้มันรู้จักถูกให้มันรู้จักดีให้มันรู้จักชั่วรู้จักคุณค่าของธรรมะเป็นต้นจึงไปปฏิบัติได้ในสมัยโบราณเราพอฟังเทศน์ปุ๊บเลยสนุกกับพุ่มมือไหว้ยกเลยพระก็เทศน์ไปคุยกันไปเรื่อยๆไม่รู้เรื่องพระเทศน์จะก็ไม่รู้เรื่องผลที่สุดพระโจมแล้วก็สาธุนั่นเรียกว่าฟังเทศน์อวุธไม่ฟังเทศน์ให้มีความภาคใจอวุธอย่างนั้นบัดนี้เราฟังเทศน์ให้เข้าใจให้เกิดปัญญาเมื่อเข้าใจเอาไปพิจารณาประพฤติปฏิบัติให้มันเป็นการเป็นงานขึ้นไปที่อนุญาตมานี้ให้เป็นโอปนายกธรรม พวกเธอทั้งหลายจึงน้อมเข้าไปพินิจพิจารณาประพฤติปฏิบัติตามหน้าที่ของตนของตนทุกๆคนด้วยอำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยจงปกปักรักษาคุ้มครองพวกท่านทั้งหลายที่น้อมจิตใจมาฟังโอวาทธรรมะคำสอนในวัดสังฆปงวันนี้จงให้มีความสุขตายสบายใจตลอดกาลนานเทอญ
2: เมื่อสักครู่เป็นธรรมบรรยายหลวงพ่อท่านบรรยายให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้เราได้รับฟังกันนะครับเราต้องช่วยกันเราต้องมีธรรมทุกคนช่วงนี้คงพักที่ตรงนี้สักครู่ก่อนแล้วไปพบกันในช่วงหน้าครับพักสักครู่ครับ
1: เอาประกันตั้งใจฟังให้โอกาสแก่ผู้แสดงธรรมและให้โอกาสแก่จิตใจของเจ้าของเพื่อบรรลุถึงธรรมะวันนี้เป็นวันปันนารสีคือเป็นวันที่15ค่ำแห่งปักเป็นวันที่ชาวพุทธเราทั้งหลายมาชุมนุมในศาลาลงธรรมที่นี่และพร้อมวันนี้อาตมามีโอกาสจะมาเยี่ยมเยียนพวกชาวทิฏฐานุสิตทั้งหลายมีพระอัญชากโรเป็นประธานในสำนักนี้ได้มาพักอยู่นี้ประมาณ2คืนกลางคืนมาก็ได้อบรมพระภิกษุสามเณรพอสมควรตามกำลังวันนี้โยมทุกคนแล้วแต่คนจะตั้งใจทำอุโบสถศีลธรรมดาทุกๆวันเรารักษาศีล8ประการเป็นวันอุโบสถศีลวันหนึ่งคืนอันนั้นเป็นประเพณีที่เราทำมาเป็นระเบียบกฎอันหนึ่งที่ตั้งขึ้นเฉพาะผู้ที่รักษาอุโบสถศีลดังนั้นวันนี้อาจจะมาจะพลิกความรู้และความเห็นในวันอุโบสถเช่นนี้วันอุโบสถวันนี้โดยธรรมดาแล้วกับพระประกาศศีลโยมทั้งหลายก็ว่าไปตามเรียกว่าสมทานนิรัตการที่เราจะรักษาศีล นั้นมี3ประการ1เราจะขอสมาทานกับพระภิกษุอันหนึ่งสมาทานอริยรัตน์อันหนึ่งสัมปัสสดิรัตน์อันหนึ่งเรางดเยี่ยมโดยตนเองเราแต่เรารู้ว่าปานาอธินากามเมมุสาสุราตลอดไปถึงอุโบสถศีลเรารู้แล้วเราก็ละเองไม่ต้องไปสมาทานกับใครอันนี้ก็เป็นศีลประการหนึ่งประการที่3เป็นสมุจเฉทวิรัตน์เป็นศีลของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ว่ากำหนดละเลยตั้งไว้ในใจเด็ดขาดว่าอะไรว่าไอ้ความประกอบจะเลิกมันอันนี้ละไปเลยเด็ดขาดไม่ต้องสมาทานกับใครอันนี้เป็นศีลพระอริยเจ้าสมุจเฉทตัดขาดเลยผู้นี้มีสติคุ้มครองจิตเราเสมออยู่ว่า

ไม่เหยียดเบียนมันไม่ต้องไปถามใครนะรู้ละไม่ต้องทำสมุทเฉทไทรัตขึ้นชื่อว่าบาปเนี่ยฉันเลิกเลยตลอดชีวิตไปเลยขึ้นชื่อว่ามันเป็นบาปเป็นกรรมทางกายทางวาจาแล้วฉันก็เลิกแต่วันนี้เรียบร้อยนี่เรียกว่าสมุทเฉทไทรัตตัดขาดไปเลยทีนี้ทั้งสามประการนี้เป็นพื้นฐานของพระนิพพานทั้งนั้นสมถานในวิรัติก็เป็นพื้นฐานของพระนิพพานได้สัมปชัญญะวิรัติก็เป็นพื้นฐานของปณิธานได้สมุจเฉทวิรัติก็ไปได้อันนี้อุบาสกอุบาสิกาเราทั้งหลายบางทีก็ข้องใจศีลนี่จะคิดว่าจะไปเรียนกับพระอยู่ทุกเวลาใครอยากจะได้ศีลก็ต้องไปราชนามะยังปันเตติสรณีนัสหะปัญจศีลานิยาจามะนี่คิดว่าอย่างนี้จึงจะได้ศีลจึงจะเป็นศีลนอกจากนี้ไปเราก็ไม่มีพระไม่รู้ว่าจะไปรับศีลที่ไหนบางทีก็จนตายเลยจนเพราะความโง่ของเราเนี่ยเรารู้จักว่ากินสุรามันบาปเลยแล้วก็เลิกเอาเท่านั้นเนี่ยไม่ต้องไปถามใครแล้วเรารู้แล้วมันก็ไม่เมาเหมือนกันมันก็ไม่เมามันก็เป็นศีลบริสุทธิ์อยู่แล้วศีลเดิมเป็นอย่างนี้จะไปสมาทานกับคนอื่นนั่นก็เดี๋ยวเรายังไม่รู้จักศีลท่านก็บอกไปท่านก็ว่าไปก่อนบอกไปเรียกว่าประกาศศีลขนาดนั้นขนาดนั้นก็ยังไม่รู้แหละศีลนี่ถ้าพูดรวมแล้วมันเป็นพื้นฐานของธรรมะถ้าไม่มีศีลเนี่ยธรรมะเกิดขึ้นไม่ได้เหมือนกับพ่อแม่ไม่มีลูกเกิดขึ้นที่ไหนไม่ได้ลูกเกิดขึ้นไม่ได้ฉะนั้นศีลเนี่ยจึงเป็นพ่อแม่ของธรรมะธรรมะเกิดขึ้นได้เพราะคนมีศีลคนรักษาศีลคนบริสุทธิ์ผ่องใสสะอาดฉะนั้นบรรดาที่พวกเราทั้งหลายนั้นจึงพากันสมาทานศีลไอ้ความเป็นจริงนั่นสมาทานศีลนั่นเมื่อไรก็ได้เมื่อใดก็ได้อาตมายังถูกลูกศิษย์ชาวยุโรปถามอยู่ว่าไอ้คนไทยเนี่ยพระไทยเนี่ยปฏิบัติพุทธศาสนาเนี่ยทำไมทำไม่เหมือนกันเข้าพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีออกพรรษาแล้วก็ปฏิบัติอย่างหนึ่งก็มีทำไมถึงทำอย่างนั้นออกพรรษากับเข้าพรรษาทำไปเรื่อยๆไม่ได้เด้อบางคนคนไทยเข้าพรรษาก็อดไม่ต้องกินเหล้านั่นออกพรรษาไม่ทันโอ้ยหาขวดเหล้ามาเรียงกันไปกินจนหัวลาน้ำเลยทำไมคนไทยถึงทำอย่างนั้นอาตมาเลยตอบว่าเขาเป็นบ้าพวกนั้นเขาเป็นบ้าพวกพี่บ้าแต่ก็ดีมันไม่บ้าตลอดกาลมันบ้าชั่วคราวในพรรษามามันหายบ้ายังดีอยู่ออกพรรษาแล้วเป็นบ้าดีกว่าคนเป็นบ้าตลอดเข้าพรรษาก็เป็นบ้าออกพรรษาก็เป็นบ้าดีกว่าคนฝูงนั่นอยู่ครึ่งนึงไม่รู้จะตอบยังไงครับเขาออกพรรษาทำไม่ได้ได้ทำไมไม่ทำออกพรรษาเลยทำไมทำงานคือเว้นข้อวัดปฏิบัติเพื่อคนที่มีโอกาสน้อยโอกาสน้อยศรัทธาน้อยกำลังไม่พอดีกว่าจะไม่ทำเช่นว่าป้องกันเนี่ยมันบาปในพรรษามาก็หยุดซะอย่ามีขโมยเลยก็ยังดีกว่าดีกว่ามีขโมยทางพรรษาออกพรรษามีขโมยอยู่ตลอดกาลนั่นร้ายกว่าให้เขายุติการขโมยกันในพรรษานั่นก็ยังดีอยู่ครึ่งนึงคนละ 50% เรียกว่าบรรเทาเท่านั้นน่ะในทางมันที่ดีแล้วการสร้างความดีแล้วไม่ว่าออกพรรษาแล้วไม่ว่าจะเข้าพรรษาแล้วเราก็จงพยายามสร้างความดีอย่างนั้นเหมือนกับเรากินข้าวน่ะในพรรษามาก็หยุดซะไม่ต้องกินมันเอางั้นดิออกพรรษามาถึงกินอย่างนั้นเด้อมันก็ดีแบบนึงเปลืองข้าวครึ่งนึงถ้าเราทำได้อย่างนั้นการสร้างความดีก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่ก็เลยบัญญัติที่เรียกว่าไอ้คนที่ว่าไม่ได้มากให้ได้สักครึ่งนึงอย่างนี้คนมันก็ง่ายๆเอาเลยเอาทางง่ายมันจ้ะก็ดีไปอย่างนึงก็เหมือนกับเราภาวนาแหละภาวนาทำไงไหมนั่งภาวนาได้ไหมได้ยืนภาวนาได้ไหมได้นอนภาวนาได้ไหมได้คนร้อยหนึ่งก็นอนภาวนากันหมดนะลักษณะการนอนภาวนามันสบายนี่ยืนจะมีกี่คนมันลำบากไงยังไงก็เป็นสมาธินอนกันสบายกว่าคนเราไม่เห็นเกียรติตนอยู่อย่างนั้นอันนี้ระวันพระนี่ศีลนี่มันจึงเป็นพื้นฐานถ้าหากออกพรรษาก็ดีเข้าพรรษาก็ดีถ้าคนเราขาดศีลอยู่เมื่อไรนั้นก็เป็นคนไม่พอคนเป็นคนครึ่งหนึ่งหรือไม่ถึงครึ่งเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นคุณสมบัติของมนุษย์ถ้าหากว่าคนเราปราศจากศีลแม้วันหนึ่งก็เป็นคนไม่สม

0: บูรณ์วันหนึ่งปราศจากศีลปีหนึ่งก็เป็นคนไม่สมบูรณ์ปีหนึ่งถ้าเป็นคนมีศีลบริสุทธิ์ดีแล้วเป็นคนสมบูรณ์พอคนมันพอคนถ้าคนไม่พอคนมันก็คนครึ่งๆกลางๆคนครึ่งๆกลางๆก็คือคนไม่เต็มพื้นของคนนั่นแหละไม่เต็มคนเพราะว่าศีลนี่เป็นคุณสมบัติของมนุษย์อย่างน้อยก็ดีกว่าถ้าโยมแม่บ้านพ่อบ้านมีศีลกันนะก็เป็นคนสมบูรณ์ไม่ต้องทะเลาะกันถ้าศีลไม่ค่อยมีแล้วเหอะไม่วันใดวันหนึ่งก็ต้องทะเลาะกันหรืออย่างใดอย่างหนึ่งจนได้ละเกิดเหตุขึ้นมาเมื่อไรนั่นขาดศีลแล้วคือคนไม่สมบูรณ์พูดไม่รู้เรื่องกันเลยผู้หญิงก็พูดไม่รู้เรื่องผู้ชายก็พูดไม่รู้เรื่องผู้หญิงทะเลาะก็แว้งกันไปนั่นคือคนขาดจากศีลดังนั้นศีล นี่จึงเรียกว่าเป็นคุณสมบัติของคนถ้าคนไม่มีศีลเท่าไรเป็นต้นก็เรียกว่าเป็นคนพร่องจากคนไม่สมบูรณ์ดังนั้นศีลจึงจัดเป็นพ่อเป็นแม่ของธรรมะธรรมะที่จะเกิดขึ้นมาได้ก็เพราะศีลเป็นพ่อเป็นแม่ธรรมะเศร้าหมองศีลก็เศร้าหมองศีลเศร้าหมองธรรมะก็เศร้าหมองมันเป็นซะอย่างนี้ฉะนั้นจึงพูดอยู่สม่ำเสมอว่าให้โยมประกันรักษาศีลไอ้ตามความเป็นจริงนี่ศีลนี่ให้มีอยู่ตลอดเวลานั่นน่ะดีมากที่สุดนะให้มีสติอยู่คุ้มครองตัวอยู่รักษาตัวอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่อย่างนี้นี่นะลางบางคนจะเข้าใจว่าถ้าไม่ได้สมาทานกับพระแล้วเราก็คงจะไม่ได้ศีลนะมั้งต้องหาพระจนได้ล่ะต้องไปกราบลงหาพระไปเรียนกับพระให้พระบอกให้เข้าใจกันใหม่นะวันนี้อาตมาไม่ต้องบอกหรอกเทศบอกเนาะสมาทานอนิรัตวันนี้ให้ชาคาโลขึ้นมาธรรมะก็ว่านะโมตัสสะให้ด้วยโยมก็ว่าไปตามหมดทุกคนเลยเรียกว่าสมาทานอนิรัตอันนั้นก็เป็นศีลอันหนึ่งแต่ว่าทำไปเรื่อยๆโยมก็คงจะไม่เข้าใจอีกวันหนึ่งชาคาโลจะขึ้นธรรมะเฉยไม่ต้องให้ศีลโยมชาคาโลเป็นอะไรเนาะวันนี้เนาะโกรธให้โยมมั่งนี่ทำไมไม่ให้ศีลโยมซะแล้วเป็นอะไรเนาะไม่รู้เนาะเนี่ยเราคิดว่าถ้าชาคาโรไม่บอกศีลเราก็ใจไม่สบายนึกว่าท่านชาคาโรเป็นอะไรก็ไม่รู้หรือเป็นโรคประสาทก็ไม่รู้วันนี้ไม่ค่อยพูดกับโยมเลยเนี่ยคิดไปทั่วไปถ้าหากว่าวันไรที่ท่านขึ้นมานั่งเฉยเทศก็เรียกไปวันนี้เราตั้งใจมาแต่บ้านนั่นเนี่ยรู้จักแล้วศีลจะต้องรักษาวันหนึ่งคืนหนึ่งก็ได้หรือในหลายวันในหลายคืนก็ได้เนี่ยสัมปตวิรัตอย่าไปติดพวกเราทั้งหลายอย่าไปติดแบบอย่าไปติดตำราอย่าไปหมายถึงครูบาอาจารย์ทั้งหลายให้พูดถึงสิ่งที่ว่ามันเป็นธรรมเหมือนกันกับที่เราเป็นนักเรียนเราไปเรียนหนังสือในโรงเรียนถ้าเรายังรู้ไม่ได้เราก็ไปเรียนหนังสือในโรงเรียนอ่านในโรงเรียนเขียนในโรงเรียนสอนในโรงเรียนจนกว่าเราสอบป.4 ได้แล้วอ่านได้เขียนได้ทุกอย่างแล้วก็ออกจากโรงเรียนมาเมื่อเพื่อนเขียนจดหมายมาหาเราที่บ้านเราก็อ่านที่บ้านเลยไม่ต้องถือมาบ้านมาอ่านในโรงเรียนหรอกเราส่งให้เขาส่งให้เราอยู่ถนนหนทางแล้วก็อ่านถ้าเรารู้ในหนังสือเราก็อ่านตรงไหนก็รู้ว่าเขาฝ่าอะไรเขาทำอะไรไม่ต้องถือจดหมายวิ่งมาอ่านโรงเรียนหรอกเมื่อจะเขียนจดหมายเป็นต้นก็เขียนไปเลยอยู่ถนนหนทางแล้วก็เขียนได้อยู่ในบ้านแล้วก็เขียนส่งไปได้เพราะเราเขียนได้แล้วไม่จำเป็นจะถือกระดาษปากกามาเขียนอยู่ในโรงเรียนอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้เราก็ไม่ต้องไปว่าตามกับพระเพราะเรารู้ข้อปฏิบัติมาแล้วท่านสอนให้เราก็เอาเราก็ฟังเป็นศีลทั้งนั้นอันนี้เราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นตำรับตำราจนเกินไปอาตมาเคยไปเมืองลาวก่อนที่เมืองลาวเป็นอิสระอยู่นะไปอ่านไปเทศให้เขาฟังขึ้นธรรมะอาตมาก็เทศเลยนี่เขาก็สงสัยพระองค์นี่ทำไมเทศไม่มีปึ้งหนังสือเนี่ยตำราเขาเรียกว่าปึ้งบางคนก็เกิดสะกิดกันมาเทศเกินวันพูดไปเฉยๆเว้ยนะเขาไม่ควรจะเชื่อได้เทศไม่มีหลักฐานธรรมดาเขาต้องยกปึ้งใหญ่ๆขึ้นอ่านเขาเต็มใจเขานะเขาว่าเทศมีที่พึ่งมีหลักฐานมีปึ้งมีตำรานี่มีปึ้งมีตำรานี่คือมันติดซะจนเกินไปติดซะจนเกินไป อะไรที่เราจำได้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็พูดไปเลยก็ยังไม่พอใจในหลักพุทธศาสนาของเรานั้นการเรียนหนังสือนั้นเพื่อให้เข้าใจการอ่านหนังสือเพื่อให้เข้าใจเมื่อเราเข้าใจแล้วก็คว้างหนังสือเข้าป่าเลยพูดเลยนะไปคุณจะไปไหนผมจะไปบ้านผมเนี่ยไม่ต้องเอาหนังสือมาอ่านมาผมจะไปบ้านผมอย่างนี้เรารู้เราจะไปบ้านเราไม่ต้องอ่านหนังสือหรอกผมจะไปบ้านผมไปทำไมไปเยี่ยมคนนู้นแล้วก็พูดไปเลยไม่จำเป็นจะเอาหนังสือไปกลางอ่านทั้งนั้นน่ะจิบหายทั้งนั้นได้ทำไงอันนี้คือมันติดซะจนเกินไปซะเรารู้ความหมายแล้วเราก็พูดกันไปเลยนี่ก็เรียกว่าไอ้ความจำได้หมายรู้เราเนี่ยในใจเราก็พูดไปอันนี้ไม่ติดแบบไม่ติดตำราอันนั้นมันกันเมืองลาวจะไปอะไรก็ช่างมันเถอะต้องถือปึ้งไปเทศตามปึ้งเทศตามตำราเทศป้ายเขาจึงเชื่อแน่ว่าเขาแน่ใจว่าเขาได้ฟังธรรมะอาศัยปึ้งใหญ่ๆเลยเนี่ยไม่รู้ว่าใครเขียนก็ไม่รู้ไอ้คนที่เขียนเข้าใจผิดหรือเข้าใจถูกก็ไม่รู้นั่นเขาเชื่อกันอย่างนั้นนั่นก็เหมือนกันนั่นแต่ติดแบบติดตำราถ้ามีพระท่านไปอธิบายธรรมะให้ฟังโดยพิสดารโดยปากเปล่านั่นก็ไม่ค่อยเลื่อมใสมาเทศไม่มีตำราเทศเอาแต่ความเห็นของตัวไปอย่างนั้นอันนี้มันติดถึงขนาดนั้นไอ้พวกเราทั้งหลายนั่นซึ่งเป็นนักศึกษาพุทธศาสนาหลายปีมานานแล้วไม่ควรที่จะมาไปติดอยู่อย่างนั้นดูเหตุผลที่ว่าไอ้คำที่ท่านพูดขึ้นนั้นวาทะที่ท่านทำนั้นมันมีเหตุผลหรือเปล่าอย่างนี้เป็นต้นให้เราพิจารณาให้ดีอย่าไปติดแบบติดตำราถ้าเราเข้าใจแล้วธรรมะมันไม่มีหลายมันมีอันเดียวมันมีอันเดียวถ้าเราพูดขึ้นเช่นนี้มันก็อันเดียวคนอื่นพูดที่ไหนมันก็อันเดียวกันทั้งนั้นเมื่อเรารู้แล้วมันก็รู้จักธรรมะในตัวมันไม่ต้องเลือกแบบเลือกตำราทำตำราขึ้นเพื่ออ่านให้เข้าใจเพื่อเรียนให้เข้าใจแล้วก็พอแล้วมีแต่หลักการจะปฏิบัติต่อไปเท่านั้นอันนี้เมืองไทยเราเป็นต้นติดแบบติดตำรามาตลอดทุกวันเนี้ยติดจนกว่าที่ว่าท่านเทศอธิบายปากเปล่าให้ฟังบางทีลุกไปเลยกลัวมันจะผิดไปนั่นในสมัยที่รุ่นหลังอาตมามานั่นเทศเนี้ยก็ยากท่านมาให้ก็เทศอริยสัจสี่ไม่ได้เทศทุกเทศสมุทัยนิโรธมรรคเทศไม่ได้ไล่เลยพระองค์ในเทศเอ้ยอันนั้นทำพระอดีตเจ้าเอามาเทศทำไมมรรคผลนิพพานอย่าไปเทศเลยเนี่ยบาปเนี่ยอันนั้นคำเทศของพระอดีตเจ้ามรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งเนี่ยอย่ามาพูดเลยไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราเป็นแต่ผู้ฟังอย่ามาพูดสูงไปอย่างนี้ล่ะกักขังกันไว้ในที่นี้ไม่บรรลุธรรมะที่พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เราก็เหมือนกันทุกๆคนอย่าให้เข้าใจอย่างนั้นนี่เรียกว่าศีลศีล นี้คือตัดหรือแปลว่าตัดไงเคยศีลฟืนหมดล่ะศีลฟืนหนึ่งเขานะเคยได้ศีลหมดล่ะศีลว่าศีลก็ได้ศีลว่าตัดก็ได้ตัวให้มันขาดออกจากความชั่วทั้งหลายศีละหรือแปลว่าหินมันเป็นของหนักไม่เป็นของเบาทิ้งลงน้ำมันก็จมดิ่งลงไปเป็นของหนักแน่นถ้าเรามีศีลคือเราไม่มีโทษทางกายไม่มีโทษทางใจไม่มีโทษทางวาจาเราก็พูดได้ถนัดเลยเราพูดไม่ถนัดเลยพูดตรงไปตรงมาเลยไม่กลัวไม่เกรงเป็นผู้อาถรรพ์กล้าพูดกล้าทำในทางมันที่ถูกไม่เกรงไม่หวาดไม่กลัวใครทั้งนั้นเนี่ยนี่แหละศีลจึงเป็นผู้องค์อาจในที่ประชุมชนหรือเมื่อจะตายก็องค์อาจเราไม่ทำความชั่วเมื่อเราทำแล้วเราก็ละแล้วก็เลิกแล้วก็ไม่มีอะไรใจเราก็สบายองอาจรู้จักอันตรายทั้งหลายเนี่ยก็ว่าโทษอะไรเราไม่มีไม่คันข้ามต่ออันตรายทั้งหลายนี้ฉะนั้นศีลนี้จึงได้เป็นพื้นฐานของธรรมะเป็นพื้นฐานของสมาธิเป็นพื้นฐานของปัญญาถ้าปัญญาเกิดในที่มีศีลก็เรียกว่าเป็นสุปัญญาเกิดได้สิ่งที่ไม่มีศีลนั่นไม่เป็นพื้นก็เป็นปัญญาก็เป็นทุปัญญาปัญญามันสุปัญญาก็คือปัญญามันดีทุปัญญากับปัญญามันชั่วปัญญาในทางพุทธศาสนาคือปัญญาที่ดีมีสมุฏฐานนั้นเกิดมาจากศีลเกิดจากความบริสุทธิ์ เป็นต้นอันนี้เป็นบ่อเกิดของบุญกุศลอันหนึ่งที่ท่านจัดเรียกว่าไม่กระทำบาปทำร้ายทั้งปวงนั้นด้วยกายวาจานั้นท่านจัดเป็นหัวใจพุทธศาสนาเป็นหลักของพุทธศาสนาเป็นหัวใจพุทธศาสนานี่หัวใจพุทธศาสนาเมื่อหากว่าจิตกายหรือวาจาของเราไม่มีโทษใจเราก็เย็นลงใจเราก็เย็นเย็นลงก็ทำสมาธิก็เกิดง่ายจิตก็เป็นบุญจิตก็เป็นกุศลเพราะไม่มีเรื่องราวอะไรต่างๆเป็นพื้นนั่นเรียกว่ามันเป็นไวยพจน์ของสมาธิสมาธิมันก็เกิดขึ้นสมาธิคือความตั้งใจมั่นเมื่อความใจความตั้งใจมั่นมีขึ้นมันก็เป็นไวยพจน์เกิดปัญญาปัญญาคือความรู้แจ้งแทงตลอดอะไรทั้งหลายทั้งปวงนั้นรู้จากเหตุผลรู้จากถูกเป็นถูกรู้จากผิดเป็นผิดอันนี้ก็เหมือนกันที่คนไม่มีปัญญาที่ว่าเทศหนังสือจะไม่มีตำรายกขึ้นมาก็เรียกว่ามันผิดนี่คือหมดปัญญานี่แต่ว่าปัญญาสามไม่ใช่ปัญญามันดีนี่เรียกว่าการประพฤติปฏิบัติของเราทางนั้นเรียกว่าศีลสมาธิเรียกว่าปัญญาอยู่ตรงนี้ฉะนั้นเมื่อเราทั้งหลายรู้แล้วเมื่อไรจะเป็นวันพระหรือไม่เป็นวันพระก็ตามหาโอกาสอยู่ในบ้านเราวันนี้หรือในขณะนี้ฉันเห็นอยู่เดี๋ยวนี้อันนี้เห็นของที่จะกวนขโมยเขาฉันก็ไม่เอาเลิกนี่เป็นศีลขึ้นมาแล้วนี่สัตว์เนี่ยจะกวนจะฆ่ามันฉันก็ไม่เอาละวันนี้เลิกมันเนี่ยมันก็เป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนั้นนี่ง่ายๆอย่างนี้ศีลไม่เป็นอย่างนี้อันนี้ไอ้สิ่งนี้ไอ้คนที่ขโมยก็ไม่ขโมยวันนี้เลิกเห็นเหล้าสิ่งที่ควรกินมันมึนเมาผิดศีลอ้าวฉันจะไม่กินแล้วที่นี่เลิกมันก็เป็นศีลอยู่แล้วอันนั้นเป็นสัมปตวิรัตที่เราเดินผ่านมานั่งรถผ่านมานั้นมิแต่ผ่านฝูงศีลมาทั้งนั้นล่ะแต่ญาติโยมทางไหนไม่รู้จักศีลก็นึกว่าศีลอยู่น้ำชาคาโลนชาคาโลถ้าจะมีศีลอะไรให้เราอ่ะท่านก็อยู่ของท่านให้เข้าใจว่าศีลมันอยู่ทุกทิศทุกทางเมื่อเราตั้งใจรักษาขึ้นมันก็เป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้เจตนาเป็นศีลขึ้นเดี๋ยวนี้มันก็เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ให้เข้าใจซะอย่างนั้นอย่างนี้เราจะมีปัญญากว้างขวางไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปหาพระแล้วก็ไปกราบพระแล้วไปสมาทานศีลกับพระเนี่ยนี่ผู้รู้แล้วจะต้องง่ายการประพฤติก็ง่ายขึ้นการปฏิบัติมันก็ง่ายขึ้นถ้าเรารู้จักล่ะถ้าเราไม่รู้จักก็ลำบากหลายลำบากศีลเราจะเอาเมื่อไรเอาเมื่อเรายังไม่ตายอาตมาไปเคยสงสารเห็นคนฝูงหนึ่งพ่อตายเอาใส่ในหีบแล้วนิมนต์พระไปให้มัตติกาคนเป็นก็อาราธนาศีลขึ้นลูกชายก็ไปเคาะโลงปุกพ่อรับศีลเด้อพ่อรับศีลเด้อแม่รับศีลเด้อเอ้ยไปบอกคนตายใครจะมารับศีลอยู่น่ะคนตายนั่นเห็นไหมนี่อย่าไปโง่ถึงขนาดนี้นะอย่าไปโง่ถึงขนาดนั้นอย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นอย่าคนตายแล้วน่ะตายแล้วคนตายนี่คนตายนั่นรับศีลไม่ได้หรอกคนเป็นเพิ่งจะรับศีลได้ไม่รู้เรื่องแล้วน่ะคนตายมันแล้วไปแล้วที่เราทำบุญเพื่อเป็นสนองคุณพ่อของแม่พ่อแม่คนนี้เลี้ยงเรามาเป็นผู้อุปการะเราเกิดมานึกถึงบุญคุณของท่านกตัญญูกตเวทีของท่านจึงเกิดการกระทำบุญขึ้นมาและอุทิศส่วนกุศลนี้ถึงพ่อแม่ผู้มีอุปการะเรานี่อันว่าบุคคลหาได้ยากผู้อุปการะเรามาแล้วบางคนก็เฉยซะจะกตัญญูตอบแทนท่านเวลาใดก็ไม่อันนี้ผู้ทำแล้วเราก็ทำแทนเนี่ยบุคคลผู้ที่รู้จักบุญคุณอย่างนี้มันหาได้ยากท่านจึงเรียกว่าเป็นบุคคลหาได้ยากเท่านั้นอันนี้อย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นเลยทำเสียเมื่อเรามีชีวิตนี่เจตนาหังนี่มีเจตนาเนี่ยไอ้คนตายมันหมดเจตนาแล้วล่ะยกคุณพ่อคุณแม่ขึ้นนะเท่านั้นอ่ะเป็นตัวอย่างแล้วก็ทำบุญไม่จำเป็นจะไปเคาะลงพ่อพระจะให้ศีลแล้วรับศีลเลยจ้ะมันจะเป็นบ้ากันหมดแล้วนั่นน่ะบ้ากันหมดเลยยังไม่เท่านั้นเองนะแล้วก็นิมนต์พระให้ศีลเลยพระก็เป็นบ้าไปด้วยกันเหมือนกัน ถ้าก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตไปเงียบไอ้คนคนเป็นเป็นไม่ต้องพูดหรอกในเวลานั้นไม่ใช่ให้สิ้นคนเป็นให้สิ้นคนตายก็ให้ดวงตาเด่นกับพระดวงตาเด่นกับผีนั่นแหละพุทธังสนังคาชามิก็เงียบธรรมังสนังคาชามิก็เงียบคนตายไม่รู้เรื่องเด้อเนี่ยพระก็เป็นบ้าให้สิ้นคนตายเงียบปานาก็เงียบอธินาก็เงียบอะไรก็เงียบเงียบทั้งนั้นนะสีเรนสุขติงยันติก็เงียบเลยเงียบไปเลยคือเข้าใจผิดประชาชนทั้งหลายพวกเราเงียบๆซะให้พ่อรับศีลพ่อที่ตายอยู่ในหีบนั้นเป็นบ้ากันหมดทั้งเมืองเลยนะอันนั้นอย่าไปงมงายถึงขนาดนั้นให้เข้าใจซะอย่างนั้นศีลไม่ใช่เป็นของยากศีลก็หมายว่าไอ้การละความชั่วเท่านั้นน่ะความชั่วมันจะเกิดขึ้นทางไหนเกิดขึ้นทางกายของเราทางวาจาของเราทางใจของเรานี่เท่านี้แล้วมันจะผิดพลาดเกิดท่านนี่เราไปที่ไหนเราก็เอาไปด้วยกายเราก็มาวันนี้ใช่ไหมใจก็มาวันนี้วาจาก็มาวันนี้โทษมันจะเกิดก็เกิดขึ้นทางกายทางวาจาใจนี่นี่คือแดงที่จะปฏิบัติข้อปฏิบัตินี้อยู่แล้วอย่าไปจนมันเลยดีมันก็ดีขึ้นตรงนี้พูดดีก็ดีขึ้นตรงที่ปากเรานี้พูดไม่ดีก็ไม่ดีขึ้นที่วาจานี้ทางกายทางวาจานี้มันมีอยู่แล้วไม่ต้องอดที่จะต้องปฏิบัติฉะนั้นเมื่อพูดถึงความเป็นจริงน่ะปฏิบัติง่ายๆคือข้อปฏิบัติมันง่ายมันยากที่เราที่จะต้องปฏิบัตินั่นแหละให้เข้าใจซะอย่างนั้นให้เข้าใจธรรมะอย่างนี้แล้วเราเอาง่ายไม่ลำบากวันนี้ก็เหมือนกันวันนี้ใครจะรักษาอุโบสถศีลก็รักษาดิรักษาอุโบสถศีลรักษากายรักษาวาจาของเราเนี่ยให้สงบวันนี้ภาวนาให้มีสติคุ้มครองเสมอจะพูดอะไรก็ให้มีสติสตังพูดในทางที่มันที่ดีที่ชอบที่เป็นประโยชน์ตนเป็นประโยชน์คนอื่นเท่านั้นวันนี้เลิกในทางคารวะพูดอะไรต่างๆนานาที่เรื่องที่ไม่ดีไม่ชอบธรรมะไม่เอามาพูดอยู่ในความสงบวันนี้วันหนึ่งก็คือหนึ่งท่านจัดเรียกว่าอยู่อุโบสถอยู่อุโบสถศีลแต่มันยากนะปากมันเคยพูดมันอยากพูดนะตามันเคยเห็นมันก็อยากเห็นนะมันดิ้นอยู่นั่นแหละไม่ค่อยสบายแหละเนี่ยเย็นๆมาหรืออะไรมันก็นั่งสมาธิดื้อเงียบในกลางวันมานั่งสมาธิอยู่นี่ก็ได้อย่าคุยกันไปเรื่องอื่นวันนี้ไปวัดทําจิตให้มันสงบรักษาศีลเป็นศีลเดี๋ยวก็เป็นสมาธิเดี๋ยวก็เป็นปัญญาทําไปอย่างนี้ให้มีความหมายอย่างนี้บางคนไม่รู้จักนะมาเข้าวัดตั้งแต่ตั้งวัดป่ามาถึงบัดเนี้ยอยู่เป็นนานๆอยู่เป็นนานๆนึกว่ามันจะดีขึ้นไม่ได้นะคนนึงนะบางทีก็ยิ่งเหลวหลายไปเหมือนไม้แล้วนั่นน่ะมันช่วงยาวๆมั้ยก็เอาขึงเป็นนานๆนึกว่ามันจะทนทานเนี่ยมันอ่อนโยนโหเราอยู่ใกล้ๆเหมือนกันน่ะนึกว่าเรามาวัดก็มาที่วัดนั่นแหละแต่ความเข้าใจในการรักษาศีลนั่นไม่มีมันก็ลําบากนี่ศีลมันอยู่ที่เราบุญมันอยู่ที่เราเราสร้างที่กายที่วาจาใจของเรานี่เอง
1: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงษ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
3: รายการมองรอบทิศชิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
3: Do it now ก็ขอเร็กไปรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิ์การผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
4: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
5: ที่12สิงหาประชานพคล้ายวันพระราชสมภพศพสมัยดอกมะลิผลิบานเต็มลานใจกราบสดุดีพระแม่ไทยไปชั่วการด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: 12สิงหาคมอีกหนึ่งวันสำคัญที่ชวนให้เราได้หยุดพักจากเรื่องวุ่นๆแล้วใช้เวลาอยู่กับคนสำคัญในครอบครัวจะพาคุณแม่ไปทำบุญรับประทานอาหารด้วยกันพาไปเที่ยวหรือแม้แต่ใช้เวลาพูดคุยกันผ่านวิดีโอคอลในวันที่อยู่ห่างไกลทุกช่วงเวลาล้วนมีความหมาย12สิงหาคมวันแม่แห่งชาติร่วมกันส่งต่อความรักความกตัญญูและความอบอุ่นในครอบครัวให้ทุกวันเป็นวันแห่งความรักของแม่และลูก
1: นายกรัฐมนตรีจะนำคณะรัฐมนตรีประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่จังหวัดสงขลาในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้เพื่อติดตามผลข้อสั่งการมุ่งขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาพื้นที่นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรณจังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะลงพื้นที่ตรวจราชการในวันที่31สิงหาคมนี้ก่อนเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่1กันยายน2569โดยจะให้ความสำคัญกับการติดตามการแก้ไขและป้องกันปัญหาอุทกภัยตลอดจนประเด็นด้านความมั่นคงและการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ส่วนกรณีที่ฝ่ายค้านตั้งคำถามถึงความคืบหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณช่วยเหลือและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบงบประมาณรายจ่ายงบกลางวงเงิน843ล้านบาทสำหรับการฟื้นฟูและป้องกันอุทกภัยในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปแล้วและจากรายงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบพบว่าขณะนี้เหลือเพียงขั้นตอนการลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้กระทรวงสาธารณสุขกำชับสถานพยาบาลพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากฝนตกหนักช่วงกลางเดือนนี้ถึงเดือนหน้าน
8: ายแพทย์วีรวุฒิอิ่มสำราญรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์และเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขโดยให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการจัดทำแผนอพยพผู้ป่วยระบบไฟฟ้าน้ำออกซิเจนยาและเวชภัณฑ์จัดระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินและระบบส่งต่อไม่ให้สะดุดเฝ้าระวังผลกระทบด้านสุขภาพดูแลกลุ่มเปราะบางและติดตามสถานะการให้บริการต่อเนื่องเพื่อประสานแก้ไขได้ทันท่วงทีสำหรับผลกระทบด้านสาธารณสุขช่วงวันที่1ถึง11สิงหาคมที่ผ่านมามีน้ำท่วมที่จังหวัดพะเยาเพชรบูรณ์พิษณุโลก น้ำป่าน้ำล้นตลิ่งพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดน่านภาพรวมมีผู้เสียชีวิตสะสม4รายที่จังหวัดน่าน2รายและสกลนคร2รายผู้บาดเจ็บสะสม4รายหน่วยบริการได้รับผลกระทบส่วนใหญ่เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือรพสต.แต่ยังคงเปิดให้บริการได้ขณะนี้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในพื้นที่เสี่ยงได้แก่อำเภอเวียงสาจังหวัดน่านน้ำเริ่มลดระดับอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายเสี่ยงน้ำป่าไหลหลากซ้ำจากฝนสะสมขณะที่จังหวัดลุ่มน้ำโขงได้แก่นครพนมหนองคายบึงกาฬให้ติดตามระดับน้ำใกล้ชิดนฤมลอุดมพรรายงาน
1: กรมการจัดหางานเปิดรับสมัครงานโรงแรมในไต้หวัน384อัตราเงินเดือนสูงสุด 30,000 บาทสมัครออนไลน์ฟรีนายสมชายมรกตศรีวรรณอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าได้เปิดลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ไปทำงานกับนายจ้างในภาคบริการโรงแรมและที่พักในไต้หวันโดยมีตำแหน่งงานรองรับกว่า384อัตราเปิดโอกาสให้แรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศอย่างถูกกฎหมายตำแหน่งงานครอบคลุมงานต้อนรับลูกค้าประสานงานจองห้องพักดูแลห้องพักและทำความสะอาดเงินเดือนสูงสุด 32,000 เหรียญไต้หวันหรือประมาณ 30,000 บาทต่อเดือนผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ได้แก่จบปริญญาตรีด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือสันทนาการพร้อมผลทดสอบทักษะการพูดหรือฟังภาษาจีนหรืออังกฤษระดับ A2ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนฟรีผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์การบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศที่ toea.doe.go.th 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
3: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์ 18:00 น.ถึง 1:00 น.กับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นเช้าและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: นราพงศ์วัยวัน
2: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6:00 นเช้าถึง7:00 นที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM Facebook นราพงศ์วัยวันด้วยนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าข่าวชัดวันพุธที่12สิงหาคมครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวเรื่องของคุณฉลองเรี่ยวแรงที่ไปก่อเหตุยิงนายกอบจ.นนทบุรีพันตำรวจเอกธงชัยเย็นประเสริฐเสียชีวิตไม่ได้ประกันตัวนะครับท่านผู้ฟังครับฝากขังฉลองเรี่ยวแรงวืดประกันส่งเข้าเรือนจำพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับส่วนปมเหตุที่ต้องยิงเนี่ยหนังสือพิมพ์ข่าวสดเขาบอกว่าปมฉลองสิ้นบารมีถูกเมินแล้วก็แตกหักกับนายกธงชัยไม่ใช่การทวงเงิน11ล้านแต่ไปตื้อขอพึ่งผู้ตายตีตัวออกห่างเป็นรายงานข่าวครับท่านผู้ฟังครับในรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจากการกล่าวอ้างของนายฉลองที่ระบุว่าเป็นการทวงหนี้11ล้านบาทจากพันตำรวจเอกธงชัยนั้นบุคคลในแวดวงการเมืองท้องถิ่นทุกระดับต่างยืนยันว่าไม่เป็นความจริงโดยพันตำรวจเอกธงชัยดำรงตำแหน่งนายกอบจ.จังหวัดนนทบุรีหลายสมัยมีคะแนนนิยมสูงทำงานจริงจังไม่มีประวัติเสียหายทั้งยังมีฐานะการเงินมั่นคงและไม่มีปัญหาเรื่องหนี้สินแต่อย่างใดขณะที่นายฉลองสูญสิ้นบทบาททางการเมืองธุรกิจย่ำแย่ประสบปัญหาการเงินและขาดการติดต่อจากคนคุ้นเคยในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีเพียงพันตำรวจเอกธงชัยที่คอยให้การช่วยเหลือเป็นระยะแต่ระยะหลังเริ่มเว้นระยะห่างและปฏิเสธการพบปะเนื่องจากมาหาบ่อยเกินไปทำให้นายฉลองเกิดความเครียดจากการขาดที่พึ่งจนทำให้นำไปสู่การก่อเหตุดังกล่าวครับท่านผู้ฟังอันนี้เป็นรายงานข่าวนะขณะเดียวกันคนที่เป็นส.ส.ของจังหวัดนนทบุรีอดีตส.ส.ครับณรงค์จันทนประดิษฐ์ก็บอกว่าที่ถูกคุณฉลองอ้างชื่อเรื่องเกี่ยวกับเงิน11ล้านนี่ไม่เคยได้ยินเรื่องนี้มาก่อนจนกระทั่งคุณฉลองออกมาพูดผ่านสื่อส่วนตัวก็ไม่เชื่อว่าจะเป็นเรื่องจริงเพราะพันตำรวจเอกธงชัยและครอบครัวมีฐานะมั่นคงมีธุรกิจหลายอย่างมีทรัพย์สินหลักร้อยล้านบาทแม้กระทั่งเงินเดือนส่วนตัวก็ยังมอบให้เด็กยากจนตามโรงเรียนต่างๆก็มองว่าอาจเป็นทางฝั่งคุณฉลองมากกว่าที่มาขอรับเงินจากพันตำรวจเอกธงชัยไป ฟังเสียงของคุณณรงค์จันทนดิษฐ์ครับ
4: 11ล้านณสมัยนั้นเนี่ยมันเป็นเพียงคำพูดนะที่พูดกันขึ้นมาอยู่มาเนี่ยตั้งแต่อยู่ด้วยกันตั้งแต่สมัยลงตั้งแต่สมัยปี52อ่ะไม่มีไอ้คำว่า11ล้านเนี่ยอยู่มาเนี่ยเกือบ20ปีเนี่ยไม่มีใครเคยได้ยินเพิ่งมาได้ยินกันตรงเนี้ยผมเองเนี่ยที่เขาอ้างว่าเป็นคนที่รับเงิน11ล้านมาเนี่ยไม่มีผมลงเนี่ยนายกธงชัยเนี่ยเป็นคนเอาผมลงส.ส.ในพรรคประชาธิปัตย์แทนจากคนที่ตายไปสอบแทนคนที่ตายไปนายกธงชัยก็พักให้มา300,000แล้วนอกนั้นนายกธงชัยก็ค่าใช้จ่ายอะไรนายกเขาก็ดำเนินการให้เป็นบางส่วนนะท่านก็ช่วยมาโดยตลอดจนนั่นแหละจนสำลิดผลน่ะจนเราได้เป็นส.ส.
5: ใครลงแข่งขันบ้างวันนั้นมีพี่ฉลอง
4: เบอร์พี่หลองเนี่ยเขาอยู่ก่อนฉลองเนี่ยเขาอยู่ก่อนเขาไปสมัครก่อนแล้วเราเนี่ยได้เบอร์2แล้วก็สุชาติบรรดาศักดิ์ได้เบอร์3แต่นี่อยู่ลงสมัครกันเรียบร้อยแล้วช่วงหาเสียงอยู่ๆฉลองเขาก็บอกว่าเจอกันฉลองเขาบอกว่าพี่ลงผมไม่แข่งกับพี่ลงนะผมไม่ติดป้ายหาเสียงผมไม่มีรถหาเสียงพี่ลงว่ากันไปเลยผมจะแข่งกับชาติผมไม่ได้แข่งกับพี่ลงเพราะนั้นผมให้พี่ลงจัดการแข่งกับชาติ
5: แสดงว่าไม่ได้เป็นการถอนตัวก็ยังเดิน
4: ก็สมัครมันสมัครไปแล้วไงใช่ไหมแต่เพียงแต่ว่าเขาก็ไม่เคลื่อนไหวไม่เคลื่อนไหวไม่ดำเนินการให้แข่งขันน่ะ
6: ตอนนั้นได้ถามพี่ขุนนะครับว่าทำไมเขาถึงเลือกที่จะไม่แข่งกับพี่ลง
4: ไม่ได้ถามอ่ะไม่ได้ถามกันเขาบอกกันเนี้ยเราก็โค้ชขอบใจมากหรองก็แค่นั้นเขาบอกว่าถ้าช่วยตรงไหนได้ผมช่วยพี่ผมเชียร์พี่แต่ผมไม่ลงผมไม่หาเสียงไอ้ลงสมัครไปแล้วเสียค่าสมัครไปแล้วอะไรไปแล้วเงี้ยแต่เขาก็ไม่ได้ไปถอนตัวลงออกไงแต่ไม่หาเสียงไม่ติดป้ายไม่มีรถหาเสียงตัวเองก็กินกาแฟอยู่แถวสตาร์บัคกันแหละ
5: ท่านขาหลังจากนั้นมาความสัมพันธ์ของเรา3คนเนี่ยมีท่านนายกแล้วก็พี่ฉลองเป็นยังไงกันบ้าง
4: ปกติไม่มีเจอก็ยังทักทายกันอยู่เจอก็ยังคุยกันแต่ที่จะค่อนข้างกับเรานะโดยส่วนตัวนะนายกเนี่ยเป็นคนที่เราจัดนั่นกันบ่อยเจอกันคุยกันโทรคุยกันอะไรต่ออะไรกันเนี่ยมีอะไรก็ยังพึ่งพาใส่กันอยู่ตลอดเวลา
5: ครั้งสุดท้ายที่เจอกัน3คน
4: ไม่มีที่3คนนี่ก็ตอนท่านนายกธงชัยลงเลือกตั้งลงเลือกตั้งอบจ.เนี่ย
5: เมื่อ5ปีที่แล้ว
4: นี่เมื่อผ่านมาเนี่ยกี่ปี
5: สมัยที่ผ่านมาน
4: ี่เนี่ยที่ผ่านมาหยกนี่แหละ
5: นั่นแหละ
4: ก็หลองก็ไปนั่งเชียร์อยู่ไปนั่งฟังนับคะแนนอยู่ไอ้เราก็ไปนั่งอยู่ก็ไปนั่งลุ้นกันอยู่ตรงนั้นน่ะก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรทุกอย่างก็ปกติดีไม่มีอะไรทั้งสิ้น
5: คนใกล้ชิดบอกว่ามันมีสัญญาณมาก่อนจะเกิดเรื่องเนี่ย1เดือนท่านเองได้
4: เราไม่รู้เลยเพราะผมอยู่โน่นแล้วผมไม่ค่อยจะรู้เรื่องอะไรความเคลื่อนไหวทางการเมืองในท้องถิ่นบ้านเราเลย
5: คือท่านวางแล้วว
4: างไปอยู่สวนแล้วมันเหมือนอยู่บนสวรรค์แล้วไม่อยากจะลงมานรกอีกแล้วเครียดเล่นการเมืองมานานอยู่อบจมาก็นานก่อนนายกธงชัยอยู่มา
5: ณวันนี้เกิดเรื่องขึ้นเป็นเรื่องที่โศกเศร้าเสียใจท่านมองยังไงท่านเชื่อคำให้การของพี่หลอมบ้างไหม
4: ไม่เชื่อเลยไม่เชื่อเลยไม่ได้มีนั่นเลยมีเรื่องเดียวน่ะคือไอ้ที่เขาหลีกให้นะนั่นแหละจริงเรื่องจริงแต่ไอ้เรื่องเงิน11ล้านเงินการทองอะไรที่พูดมาเนี่ยนะคนอย่างนายกธงชัยไม่มีผมรู้ผมอยู่ด้วยกันมาผมรู้ว่าไม่มียืมจากใครเขามีคนมีตู้ ATM เคลื่อนที่เขาที่เขาทำได้คือญาติพี่น้องเขามีคนมีญาติพี่น้องระดับมีเงินเป็นร้อยล้านดังนั้นเฉพาะตัวแกเองครอบครัวตัวแกเองแกก็มีธุรกิจเป็นคนมีตังค์อยู่แล้วแล้วก็เป็นคนมีแต่ให้ไม่เคยไปเอาของใครไม่เคยอยากได้ของใครมีแต่ให้เป็นคนมีแต่ให้เพราะฉะนั้นคนจังหวัดนนท์เนี่ยรู้จักแต่เดชเพราะว่าเป็นคนให้เงินเดือนแกก็ไม่รับนะแกไม่เคยรับเงินเดือนนะตั้งแต่เป็นสจเอ้ยเป็นนายกมาเนี่ย
5: หมายความว่า200,000บาทนี่คือให้การศึกษา
4: ให้การศึกษาหมดทุกเดือนให้เด็กที่ไม่มียากจนทุกเดือนจะให้วนโรงเรียนตามโรงเรียนของอบจมาโรงเรียนข้างนอกมานั่นคือการ
6: ผมมองผมเห็นครับเรื่องนี้คือเกี่ยวข้องอะไร
4: สุดที่จะตอบได้นะไอ้ปัญหาตรงนี้นะท่านตรงนี้ไม่มีใครคาดคิดไม่มีใครนึกมาก่อนว่ามันจะเกิด
3: นั่นคืออดีตส.ส.ณรงค์จันทนดิษฐ์นะครับไม่เชื่อว่าเป็นเรื่องของการทวงเงิน11ล้านเช่นเดียวกับสจ.คนหนึ่งของจังหวัดนนทบุรีก็บอกว่าเรื่องเงิน11ล้านเนี่ยไม่น่าจะเป็นการยืมกันโดยตรงถ้ามีก็อาจจะเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งเอาฟังเสียงของสจ.คนนี้ครับ
7: ผมอันนี้ผมก็ไม่ทราบผมเรียนแต่ว่าหลายครั้งจะทราบถ้าที่ทราบหลายครั้งนะ
8: ถึงเกิน20ล้านไหม
7: ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะมันก็น่าจะเป็นเงินหลายเป็นเงินจำนวนมากอยู
8: ่มากกว่านะเขาเป็นหนี้11ล้านจากไม่มากกว่านั้นอยู่แล้วใช่ไหม
7: ผมคิดว่าน่าจะมากกว่านั้นน่าจะมากกว่านั้น
8: อารมณ์คุณจะหลอกเนี่ยปกติเวลาคุยกับนายกเนี่ยเคยมีปากเสียงกัน
7: ไหมไม่มีฮะไม่มีคงไม่มีปากเสียงหรอกฮะที่ท่านบอกว่าคุยแล้วจริงๆแล้วท่านอดีตส.ส.ฉลองมาคือมาหาบ่อยอ่ะมาท่านจนท่านไม่อยากคุยแล้วอ่ะถ้าไม่อยากคุยท่านก็บอกว่าเดี๋ยวค่อยคุยก็ท่านก็เดินออกไปเพื่อจะไปงานที่เทพศิรินนะฮะไม่ได้ผลักอกเลยถามจากเจ้าหน้าที่หน้าห้องแล้วก็ไม่มีผลักอกฮะท่านนายกคงชัยเป็นคนสุภาพนะฮะเป็นคนใจดีใจเย็นไม่มีทางที่ท่านนายกคงชัยจะไปผลักที่ฉลองเนี่ยแหละผมเชื่ออย่างนั้นความเชื่อผมนะผมเชื่อผม
9: ก่อนหน้านี้ท่านนายกเคยมาระบายอะไรเกี่ยวกับคุณฉลองให้ฟังบ้างไหมคะ
7: ก็ไม่มีอะไรฮะก็ไปนั่งทานข้าวกันก็ไม่มีอะไรก็แค่ว่าพี่ฉลองมาขอให้ความช่วยเหลือหน่อยอะไรเงี้ยก็มีแบบนี้หลายครั้ง
8: จะไม่ได้เงินมากกว่าเรื่องเด
7: ีย
8: ว
7: ช่วยขอให้มาช่วยเหลือหลายครั้งท่านก็พูดนะครับก็ช่วยเหลือก็เรื่องเงินเนี่ยฮะเรื่องเงิน
10: ไปได้เพราะว่าเงินนี้มันเป็นสัญญาใจระหว่างคนที่ไม่ทำบัตรเลย
7: คือผมเรียนอย่างนี้อย่างที่เรียนว่าถ้าเป็นสัญญาใจจริงเนี่ยตลอดที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อปี52มาที่ท่านอ้างว่าสละสิทธิ์ไม่ลงสสหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ท่านอาจารย์ทำไมไม่มีการทวงถามเลยอ่ะทำไมไม่มีการทวงถามให้ทุกคนรู้เลยอ่ะผมก็ไม่รู้สมาชิกอบจ.คนสนิทสจ.สนิทก็ไม่มีใครรับทราบเลยว่านะครับท่านธงชัยไปยืมเงินท่านฉลอง11ล้านมันไม่มีข้อมูลตัวนี้มาเลยไม่เคยมีฮะผมยืนยันได้ไม่เคยมีไม่เคยมีเงินตัวนี้มาเลย
8: ไม่รู้หรือว่าเราไม่รู้หรือเปล่าเขามีจากอื่นที่อื่นหรือเปล่า
7: เท่าที่รู้คือไม่มีแน่ไม่มีไม่มีฮะถ้ามีผมเชื่อว่านายกธงชัยอ่ะท่านเป็นคนพูดจริงทำจริงนะครับถ้ากู้เงินใครเอาเงินใครมาท่านต้องคืนแน่นอนผมคืนแน่นอนฮะถ้าไม่มีถ้าไปโกงก็เสียชื่อเนี่ยฮะท่านทำงาน20ปีที่อยู่เมืองนนทบุรีมาเนี่ย21 22ปีเนี่ยท่านไม่เคยเสียชื่อเสียงทางด้านนี้เลยนะว่าไปยืมเงินใครไม่ใช้ว่าไปรับปากใครไม่ทำว่าไปโกหกใครว่าไม่ช่วยเหลือใครไม่มีฮะไม่มีแน่นอนยังไม่ได้คุยเจอแต่ว่าเราก็ไม่อยากจะคุยแล้วก็ไปอยู่รู้บ้างเศร้ากัน
8: ในธงชัยในเข้ากลางเมืองเส้นกลางเมืองตรงนี้เข้าเพราะคุณจะหลอกหรือว่าอย่างไรว่า
7: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นอาจจะมีหลายเรื่องหลายคนที่มาช่วยสนับสนุนนะครับท่านอดีตสสสำเร็จอัจฉริยประสิทธิ์ท่านสสท่านณรงค์ท่านณรงค์จันทดิษฐ์ซึ่งเป็นอดีตประธานสภาอบจท่านฉลองเร็วแล้วทุกคนก็มาคุยกันเพื่อจะสนับสนุนท่านลงนายกอบจปี2547ทุกคนมาช่วยกันฮะวันนั้นท่านแล้วมีพันตำรวจเอกท่านอะไรนะที่เป็นอดีตประธานสภาของเพื่อไทยที่เสียชีวิตพันเอกผมจำชื่อไม่ได้ละก็มาช่วยกัน
8: ไม่ได้ขัดแย้งกันเรื่องการเมืองนะ
7: ไม่มีความขัดแย้งเรื่องการเมืองการเมืองจบก็คือจบฮะนนทบุรีเราจบก็คือจบถ้าขัดแย้งจริงคงไม่น่ามานั่งคุยกันมาหาบ่อยหรอกฮะคงไม่นั่งคุยมากมาคุยกับท่านนายกธงชัยบ่อย
11: สอบถามอาการของคนขับค่ะว่าตอนนี้อาการเป็นยังไงบ้าง
7: ตอนนี้ก็คงดีขึ้นแล้วครับก็เข้าโรงพยาบาลแล้วก็รับการผ่าตัดแล้วก็น่าจะดีขึ้นแล้ว
11: มันมีจังหวะกล้องวงจรที่คนขับชนน่าจะสามารถจะขับพุ่งออกมาได้เป็นไปได้ไหมคะที่มีจังหวะที่ขับออกมาได
7: ้อันนั้นคือเป็นการตัดสินคนเฉพาะหน้าเนาะอาจจะมีความตกใจหรืออะไรก็แล้วแต่มันอาจจะตกใจแล้วก็ทำอะไรไม่ถูกอ่ะพอมันปืนมันมาแล้วอ่ะใช่ไหมฮะ
8: พี่เชื่อไหมว่าที่เขาบอกว่าคนขับรถจะชักปืนยิงคุณจะหลอกก่อนตอนนั้น
7: อันนี้เราก็ไม่เห็นเหตุการณ์เราพูดไม่ได้นะอันนี้เราไม่เห็น
11: แต่ท่าน
7: น
11: งชัยพกปืนแล้ว
7: ท่านนงชัยไม่เคยพกปืนนะ
8: อะไรรถพี่สอง
7: คือมันมีในรถแต่ไม่ได้พก มีแค่อยู่ในรถแต่ไม่เคยพบท่านดงชัยผมเรียนนะฮะเราตั้งแต่เป็นสจมาเป็นท่านนายกเป็นนายกมา20ปีเนี่ยท่านนายกไปงานก็ไปงานบางครั้งก็ไปคนเดียวผมไปงานอะไรก็ไปคนเดียวคือมันไม่มีอะไรความขัดแย้งอะไรฮะไปสบายๆไม่มีต้องมีองคลักษณ์ไม่ต้องมีบอดี้การ์ดไม่ต้องมีอะไรเลยเราไปกันท่านนายกก็ขับรถบางทีก็ไปคนเดียวไม่ต้องมีคนขับรถก็ได
3: ้นั่นคือสจจังหวัดนนทบุรีนะครับทีนี้เรื่องการป้องกันเหตุรุนแรงโดยเฉพาะเรื่องปืนเนี่ยเมื่อวานนี้นายกอนุทินบอกว่าสั่งห้ามพกปืนออกจากบ้าน 100% เลยนะครับมติชนเขาพาดหัวใหญ่ว่าอนุทินจี้บิ๊กตายกับผู้ว่าเข้มทั่วประเทศห้ามพกปืน 100% หึ่มถ้าฝ่าฝืนติดคุกสถานเดียวสั่งห้ามต่อใบอนุญาต 3 ป.ไทยโพสต์ก็บอกว่าห้ามพกปืน 100% หนูสั่งรื้อกฎหมายเข้มหนักนายกบอกว่าเรื่องเกี่ยวกับการพกปืนนี้นะครับได้สั่งการในที่ประชุมครม.ให้รองนายกประกรณ์นินประพันธ์ไปร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนขึ้นมาใหม่ได้สั่งให้ทางกระทรวงมหาดไทยสำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการเรื่องของการห้ามต่อใบอนุญาตทั้ง3ป.ป.3 ป.4 ป.12 จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นฟังเสียงของนายกรัฐมนตรีอนุทินครับ
12: ผมก็เร่งมาดำเนินการในเรื่องของอาวุธปืนวันนี้ก็ได้สั่งการในคณะมนตรีว่าให้ทางท่านรองนายกประกรณ์เร่งร่างไอ้พรบนะอาวุธปืนขึ้นมาใหม่แล้วก็จะมีข้อสั่งการให้ทางกระทรวงมหาดไทยให้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับได้ดำเนินการในเรื่องของการณขณะนี้คือไม่มีการต่อใบอนุญาตทั้ง3ปนะครับป3ป4ป12ป12ไม่มีนานแล้วป12คือใบพกไม่มีแล้วป3ป4คือการครอบครองการซื้อก็ไม่ให้มีการดำเนินการนะครับในช่วงนี้จนกว่าจะมีมติครม.เป็นอย่างอื่นช่วงนี้ทางฝ่ายปกครองและทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะมีการตั้งด่านตรวจค้นนะครับเน้นไปที่อาวุธปืนยาเสพติดเป็นหลักเพราะนั้นถ้าเกิดไปพบอย่างเมื่อคืนก็พบอยู่หลายรายอยู่นะครับก็อันนี้คดีมัน ประกันยังไม่ได้นะครับตำรวจจะในชั้นสอบสวนตำรวจจะคัดค้านการประกันตัวเพราะไม่คุ้มนะฮะยังไงก็ต้องเข้าไปนอนในห้องขังฝากขังในช่วงฝากขังเนี่ยเพราะนั้นอย่าพกพาอาวุธปืนอะไรออกจากบ้านอย่าไปเชื่อใครพูดว่าเก็บเอาไว้ต้องมีพกไว้เพื่อป้องกันตัวส่วนใหญ่คนที่พกพาอาวุธปืนไปเนี่ยปืนเหล่านี้ก็จะทำร้ายตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะว่ามันเป็นของร้อนนะก็ในเมื่อใบอนุญาตมันไม่มีไงตอนนี้อย่ามาบอกว่าควบคุมยากหรือง่ายมีไม่ได้ถ้ามีผิดกฎหมายรุนแรงนะครับก็คุกอย่างเดียวอ่ะก็ถ้าเป็นปืนที่มีใบอนุญาตจดทะเบียนอยู่แล้วก็ต้องเก็บไว้กับบ้านอย่างเดียวพกพาไม่ได้แต่ถ้าเป็นปืนเถื่อนก็กำลังจะออกให้ไปศึกษาวิธีการออกกฎหมายว่าให้เอามาคืนหลวงนะครับภายในระยะเวลากี่วันก็แล้วแต่ปืนเถื่อนมันผิดกฎหมายอยู่แล้วถูกไหมหรือปืนที่แบบโอนไม่ได้เช่นเป็นมรดกตกทอดแต่ผู้รับไม่อยู่ในสภาวะที่รับได้นะก็ให้เอามาคืนแล้วก็จะมีบทเว้นโทษภายในระยะเวลาที่กำหนดใบอนุญาตใบพกไม่มีอยู่แล้วครับเพราะถ้าครอบครองคนที่ครอบครองแล้วมีพฤติกรรมน่าสงสัยคนในบ้านครอบครัวสมาชิกในครอบครัวก็ต้องสังเกตคนใกล้ชิดก็ต้องสังเกตนะครับคือการเอาออกมาจากบ้านมันผิดกฎหมายเราไปห้ามคนบอกคนต้องรู้กฎหมายอ่ะไม่ใช่บอกว่าตัวเองไม่รู้ก็เลยพกออกมา ตัวเองโมโหก็เลยทำร้ายคนอื่นเข้าไปอย่างนี้ไม่ใช่ยังไงก็ผิดไม่มีข้อยกเว้นแก้กฎหมายเลยครับจริงๆกฎหมายตอนนี้มันประกาศวันตอนนี้มันก็ชัดเจนแล้วก็คือห้ามพกพาออกจากบ้านมีอันนี้ประกาศมีมาแล้วที่พกออกไปตรงนี้ผิดทั้งนั้นน่ะเดี๋ยววันไหนจะค้นทำเนียบดูว่าจะมีเปล่าก็เอาไว้เป็นของโชว์เอากระสุนทิ้งไปเอาแม็กออกไปแยกห่างมาแล้วก็เอาไปทำกล่องครอบตัวผมอ่ะผมส่วนตัวผมไม่มีเคยมีแล้วก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไปแจ้งความแค่นั้นเอง
13: ถ้า
12: ไป
13: ลงข่าวตอนนี้ไม่มีเลยสักกระบอก
12: ตอนนี้แหละเดี๋ยวก็หลุดอีก
3: นายกรัฐมนตรีนะครับสั่งห้ามพกปืน 100% นะครับอ้าวท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวขอพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
14: คือตอนนี้ที่เปิดมาเนี่ยสูงสุดก็เป็น
1: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
15: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
16: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
1: ้ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้ก็จะพบกับดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับ
17: สวัสดีครับอาจารย์ธนชาติครับ
18: ครับสวัสดีครับคุณณรพงศ์ท่านผู้ฟังที่เคารพครับ
17: อาจารย์ธนชาติได้ติดตามยูทูบเบอร์สายเที่ยวที่เขาเป็นนักเดินทางที่ชื่อฮารุนโซโล่ไหมครับ
18: แน่นอนครับผมเป็น FC แล้วก็น่าจะหลายปีแล้วนะแล้วผมก็ติดตามว่าเอ๊ะเด็กไทยคนนี้ทำไมเขาเก่งจังเลยเขาเดินทางเยอะมากนะคุณ
17: ครับอ๋ออาจารย์ก็เป็น FC ของฮารุณเหมือนกัน
18: ครับผม
17: ผมก็เป็น FC เขาตัวยงเหมือนกันล่ะอาจารย
18: ์คือเราไปเห็นการถ่ายคลิปวิดีโอต่างๆแล้วเนี่ยโอ้มันนิ่งแล้วก็ได้ติดตามน่าค้นหานะคุณครับ
17: ใช่แล้วคอนเทนต์หรือว่าคลิปแต่ละคลิปที่เขาไปถ่ายทำนี่นะครับ
18: ครับ
17: เขาจะไม่เหมือนใครเขาจะไปในดินแดนที่ทุรกันดารแห้งแล้งยากจนข้นแค้นแม้กระทั่งทีวีช่องหลักๆเนี่ยยังเข้าไม่ถึงดินแดนเหล่านั้นเหมือนกับฮารุณเลยนะอาจารย
18: ์ครับผมหลายประเทศเลยนะที่เราไปเห็นว่าที่ผมดูมาหลายคลิปหลายตอนอินเดียเอ่ยนะครับปากีสถานเอ่ยหรือในมิติลี้ลับต่างๆใช้คำว่าลี้ลับเลยนะ
17: ครับ
18: เห็นถึงว่านี่หรือมนุษย์นะครับคือมีความเหลื่อมล้ำประเทศที่ด้อยพัฒนานะแล้วก็ประเทศที่กำลังพัฒนาประเทศที่เจริญเขาก็ไปประเทศที่เจริญด้วยนะอย่างไรก็ตามเราไปเห็นว่าประเทศที่กำลังพัฒนาที่แล่นแค้นจริงๆเนี่ยเหมือนล่าสุดคลิปสุดท้ายที่ก่อนเขาจะเสียชีวิตนี่ก็คือที่เมืองไทยนี่เองนะ
17: ครับ
18: ที่ไปดูคลิปหนึ่งที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่มีไฟฟ้าใช้อ่ะนะครับแล้วก็หลายประเทศสิ่งเหล่านี้มันก่อเกิดให้เห็นถึง เหมือนดวงตาที่สาม
17: ครับ
18: นึกออกไหมครับหนึ่งดวงตาที่สามหมายถึงว่าไปหยิบยกประเด็นต่างๆให้กับผู้ชม

0: เขาเรียนปีหนึ่งเขาก็เริ่มมีความคิดต่อยอดแล้วนะว่าที่จุฬาลงกรณ์นะครับคุณพงษ์
1: ใช่
0: ซึ่งเขาก็คิดว่าเอ๊ะจะทำสิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นนะ
1: ครับ
0: คือถ้าขออนุญาตท่านณรพงษ์และท่านผู้ฟังนะครับนิดเดียวว่าตามที่เราไปดูเข้าใจตรงกันแล้วแหละว่าคุณอรุณเมื่อวานนี้เนี่ยถือว่ามีก็เรียกว่ามีพี่น้องประชาชนส่งไปขึ้นสู่สวรรค์นะนะขณะเดียวกันต้องย้อนกลับมาดูว่าชีวิตเขาเนี่ยกว่าที่จะมาเรียนที่จุฬาลงกรณ์เนี่ยซึ่งอยู่ในครอบครัวที่ลำบากนะคุณระพงษ์
1: ใช่
0: ซึ่งสูญเสียทั้งคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่เล็กตั้งแต่เด็กนะอยู่กับคุณย่าด้วยความมุ่งมั่นนะครับก็สนใจอย่างยิ่งก็คือการที่มาเรียนเนี่ยเรียนหนังสือแล้วก็ทำงานไปด้วยและขณะเดียวกันเนี่ยมีแรงบันดาลใจนะคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์นะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งเป็นทุนชนบทน่าสนใจก็คือมีแนวคิดที่จะลุยเดี่ยวนะทำคลิปจากการเดินทางท่องเที่ยวสะพายเป้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปถิ่นทุรกันดารที่แนวคิดก็คือใช้เงินน้อยนะครับในการเดินทางทำคลิปความไอ้สะท้อนชีวิตของในกลุ่มคนสังคมประวัติศาสตร์และความหลากหลายทางวัฒนธรรมนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งตรงเนี้ยทำให้เกิดขึ้นเขาเองมีเสน่ห์นะเป็นสิ่งหนึ่งคิดว่าไปเจอสถานที่ใดเนี่ยผู้คนที่เขาถ่ายคลิปมาเนี่ยต้อนรับและเป็นกันเองในฐานะเป็นมนุษย์ด้วยกัน
1: อ
0: น
1: ื
0: ะค
1: ม
0: ุณน
1: อื
0: ะ
1: ม
0: ครับ
1: ใช่นอกจากพื้นที่ดินแดนที่เป็นถิ่นทุรกันดารแห้งแล้งยากจนแล้วเนี่ยนะครับพื้นที่ที่เป็นพื้นที่อันตรายที่มีการสู้รบกันอย่างอัฟกานิสถานอิรักอิหร่านเนี่ยเขาก็ยังดันด้นเข้าไปถ่ายทำให้เราได้ดูนะอาจารย์
0: ครับผม
1: ครับ
0: ซึ่งตรงนี้แหละได้เห็นถึงอันตรายแต่เขาก็เอาชีวิตรอดมานะครับนี่คืออรุณโซโล่หรือนายบวรทัศน์เป่งสุขยูทูบเบอร์นักเดินทางที่คิดว่าวันเนี้ยเราต้องมาทบทวนมาดูว่าแรงบันดาลใจจากต้นทุนชีวิตนะที่ไม่พร้อมในเรื่องของข้าวว่าความสำเร็จจะเกิดขึ้นอย่างไรนั่น
1: อ
0: ค
1: ื
0: ื
1: ม
0: อต้นทุนไม่มีเลยแต่เขาเดินทางสู่จากดินไปสู่ดาวนะ
1: ครับ
0: นะครับนั่นก็คือความพยายามแล้วก็ตำมานแบบที่เราเห็นว่านี่คือสิ่งประจักษ์เชื่อว่าการเก็บออมออมฤทธิ์หรือการเดินทางไปเนี่ยโอ้ได้ดูว่านี่คือครบ50ประเทศเลยนะคุณพงษ์ทั่วโลกนะซึ่งเอ็ดนี้เนี่ยไม่ใช่บังเอิญแต่เป็นการตำมานหนักนะ
1: อืม
0: วางแผนอย่างรอบคอบและก็ที่สำคัญเนี่ยก็ลงมือทำด้วยตัวเองไปคนเดียวด้วยคุณพงษ์ครับเป
1: ถ
0: ็น
1: ่ายเอ
0: สิ่ง
1: งตั
0: ค
1: ด
0: รับผ
1: ต
0: ม
1: ่อเองลงเสียงเอง
0: ครับ
1: คือน้อยคนนักในวงการทีวีมืออาชีพเนี่ยก็ทำไม่ได้เหมือนเขานายอาจารย์
0: ครับผมเพราะว่าเขามีเหมือนกับไม้ใช่ไหมไม้ที่เป็นไม้เซลฟี่อ่ะนะ
1: ครับ
0: ถือไปเรื่อยเนี่ยนะเห็นบรรยากาศแล้วก็ที่สำคัญมันภาพมันนิ่งนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปสัมผัสในเรื่องของวิถีชีวิตวิถีชุมชนนะว่าศิลปะวัฒนธรรมเนี่ยชีวิตคนอีกมุมหนึ่งเนี่ยซึ่งโลกใบนี้มันกว้างใหญ่นะคนตั้ง7,000,000,000คนนะแต่เขาสามารถที่ไปสแกนแต่ละมุมแต่ละจุดหนึ่งเนี่ยเลยเป็นจุดแข็งนะคุณระพงครับ
1: ครับ
0: จุดแข็งที่นี้ก็เลยกลายเป็นผลนานนะ
1: ครับ
0: ถ้าเรามองถึงว่าสิ่งเหล่านี้เองเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่งนะคุณระพงครับคือเป็นผลนานการเดินทางนะและคลิปวิดีโอของคุณอรุณโซโล่เนี่ยนะครับเป็นอะไรรู้ป่ะทรัพย์สินทางปัญญาคุณระพงครับนะซึ่งถ้าจัดเป็นนานโสตทัศนะวัสดุเนี่ยคลิปนี้เนี่ยเป็นการท่องเที่ยวเผยแพร่ใน YouTube นะคุณพงษ์ถือว่าเป็นลิขสิทธิ์นะประเภทโสตทัศนวัสดุตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พ.ศ. 2537นะคุณพงษ์ครับเนื่องจากประกอบด้วยองค์ประกอบสร้างสรรค์นะก็มีส่วนร่วมเช่นภาพการเดินทางและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็เขาก็เลือก

0: ียกว่าเรียบเรียงนะฟุตเทจจังหวะการตัดต่อดนตรีประกอบเสียงเอฟเฟกต์รวมถึงการบรรยายเนี่ยนะครับแล้วก็ได้ความคุ้มครองนะคุณพงษ์ในเรื่องการจดทะเบียนเนี่ยคุ้มครองทันทีเลยในฐานะที่เขาสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยคิดว่าวันนี้มันก่อเกิดให้เห็นสิ่งที่จะต้องเก็บไว้เป็นลิขสิทธิ์ดัดแปลงเผยแพร่สาธารณชนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ไม่ได้นะสภาพทางกฎหมายเขาบอกว่าอะไรรู้ไหมครับมรดกทรัพย์สินลิขสิทธิ์และรายได้เนี่ยที่เกิดขึ้นจากช่อง YouTube ถือว่าเป็นทรัพย์สินส่วนบุคคลนะครับ เช่นเดียวกับบ้านอสังหาริมทรัพย์ที่ดินหรือเงินฝากในกุลพงศ
1: ์
0: นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือมีห่วงเวลาถึง50ปีเลยนะโดยตายาดโดยธรรมนะตายาดโดยธรรมก็อาจจะเป็นสามีภรรยาลูกเนี่ยนะพี่น้องอันก็อีกชั้นหนึ่งก็ไปดูในเรื่องมรดกนะครับซึ่งตรงนี้ก็เลยให้เห็นถึงว่าต้องไปดูว่าสิ่งหนึ่งที่เขาทำมาเนี่ยนั่นก็คือเป็นทรัพย์ได้เลยนะคุณระบบ
1: เอ๊ะเขาจำเป็นต้องมีคนในครอบครัวที่เขาใช้คำว่าทายาทนี้นะครับจะเป็นพี่ชายจะเป็นคุณย่าเนี่ยต้องไปจดลิขสิทธิ์ใหม่ไหมอาจารย
0: ์มันเป็นแบบว่าเขาเนี่ยถือว่าได้ลิขสิทธิ์โดยทายาทโดยธรรมนะ
1: ครับ
0: ซึ่งกรณีเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีพินัยกรรมไว้ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: สิทธิเนี่ยจะตกเป็นของทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เนี่ยทายาทโดยธรรมเช่นบิดามารดาแล้วก็พี่น้องหรือคือญาติตามลำดับที่กฎหมายกำหนดนะครับรวมถึงคู่สมรสเนี่ยทีนี้ในการจัดทำบัญชีทรัพย์สินหรือสิทธิช่องที่เขาทำมาทั้งหมดที่รายได้ก่อเกิดก็เป็นบริษัทด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาจดทะเบียนเพียง 200,000 บาทเองนะครับเขาถือหุ้นไว้ 90% นะแล้วก็มีอีก 10% ทีนี้ตายาที่บอกว่ารับพินัยกรรมเนี่ยจำต้องดำเนินตามกฎหมายโดยยื่นต่อศาลนะคุณพงษ์ครับขอแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกคือมีผู้จัดการมรดกเสร็จเนี่ยเขาไปดูการสืบตายาโดยธรรมชั้นที่หนึ่งก็ในครอบครัวแต่เขาไม่มีครอบครัวใช่ไหมครับไม่มีภรรยาไม่มีลูกชั้นที่สองก็จะเป็นพี่น้องนะแล้วก็ในส่วนของคุณย่าที่เขาอยู่เนี่ยอาจจะอยู่ในชั้นประมวลกฎหมายอาญาแป้งระบาดนิดนะครับก็จะเป็นความชอบธรรมในแต่ละลำดับชั้นนะครับกฎหมายมรดกก็คุณอภงครับ
1: ครับพูดถึงผลงานของฮารุณนี่นะครับที่เขาไปถ่ายทำคลิปเอาไว้เนี่ย
0: ครับ
1: ผมก็ยังคิดในใจอยู่นะอาจารย
0: ์ครับ
1: ตอนที่เขายังไม่เสียนะผมยังคิดว่าเอ๊ทีวีบางช่องเนี่ยโดยเฉพาะที่ชอบทำเกี่ยวกับสารคดีโลกนี่นะอาจารย์
0: ครับ
1: เอ๊ะทำไมเขาไม่จีบฮารุณมาเป็นไม่ถึงกับเป็นพนักงานของช่องหรอกเอามาเป็นพันธมิตรจีบมาเป็นผู้ที่อยู่ในสนามนะฮะอาจจะมีพิธีกรที่ดำเนินรายการอยู่ทางสถานีแล้วฮารุณเนี่ยคือผู้ที
0: ่ป้
1: องโลกแล้วก็ไปถ่ายทำมาแล้วก็ส่งคลิปมาตอนนั้นผมยังคิดอยู่นะอาจารย์เอ๊ะทำไมทีวีเขาไม่คิดในมุมนี้ผมเนี่ยนึกถึงไทย PBS เลยอาจารย
0: ์อืมครับ
1: เอ๊ะทำไมไม่คิดที่จะจีบแล้วทีนี้พอฮารุณเขาเสียเนี่ยผมก็มาคิดต่อนะอาจารย์
0: ครับ
1: ทีวีผมว่านะถ้าผมเป็นเจ้าของทีวีสักช่องหนึ่งนะ
0: ครับ
1: ผมจะไปซื้อลิขสิทธิ์ของฮารุณ
0: ครับ
1: เพื่อที่จะเอามาเผยแพร่ทำเป็นรายการสารคดีฮารุณท่องโลกนี่นะ
0: ครับ
1: ไปซื้อจะซื้อจากคุณย่าหรือจะซื้อจากญาติพี่น้องของเขาก็ตามแต่ราคาเท่าไหร่ก็ว่ากันไปนี่นะอาจารย
0: ์ครับ
1: เนี่ยผมยังคิดอย่างนั้นเลยนะอาจารย์
0: คือคิดว่าในเรื่องแพลตฟอร์มของโซเชียลในส่วนตัวเนี่ยทุกคนเนี่ยถือว่าเจ้าของช่องใครก็ทำกันเยอะแยะไปหมดเลยในขณะนั้นเนี่ยแต่คุณอรุณเนี่ยมีผู้ติดตามก็เป็นล้านคนนะ
1: ใช่
0: ซึ่งพอเป็นล้านคนปุ๊บเนี่ยถ้าเขาไม่เสียชีวิตเนี่ยหลายคนยังไม่รู้จักอรุณว่าเป็นอย่างไรและก็มองภาพแบบเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งเดินทางท่องเที่ยวและทำคลิปส่วนตัวนะครับ แล้วก็ส่งมาใน YouTube ส่วนตัวถ้าใครไม่ใช่เป็น FC เนี่ยก็ไม่รู้จักผ่านพ้นไปเรื่อยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยจะมี FC ก็เรียกแฟนคลับนะ
1: ใช่
0: สนใจเรื่องของการเดินทางเนี่ยเหมือนผมเองเนี่ยผมก็เดินทางมาเยอะมากนะโดยแต่ว่าผมอายุเยอะคือขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เลยสนใจว่าเอ๊ะมุมหนึ่งเนี่ยเราเป็นนักเดินทางแต่เราไม่เคยไปในสถานที่แบบนี้นะครับในทวีปแอฟริกาแบบเนี้ยนะหรือว่าในสิ่งทุรกันดารต่างๆเนี่ยทีนี้ในส่วนของลิขสิทธิ์เนี่ยหรือในแบบนี้ผมคิดว่าวันนี้แหละเป็นที่จับตามองแล้วแหละสื่อในทั้งสื่อใหญ่อะนะ
1: ครับ
0: ที่คุณณพงษ์เอ่ยนามเมื่อสักครู่เนี่ยเดี๋ยวจะต้องฉีบแน่นอนเหตุผลว่าแน่นอนก็คือว่าโอ้มันเป็นมูลค่าที่หลายคนนะถ้าเกิดสื่อใหญ่เนี่ยทีวีช่องใหญ่ๆลงไปทำเนี่ยไหนล่ะตากล้องไหนล่ะผู้สื่อข่าวไหนล่ะโอ้ต้องใช้องค์การประยบเนี่ยมากมายนะต้นทุนมหาศาลนะ
1: ใช่
0: และบางอันเนี่ยในการขอวีซ่าก็ดีในการเดินทางก็ดีเนี่ยโอ้มันเป็นเรื่องใช้คำว่ามหาศาลนี่เยอะมากเบี้ย
1: คร
0: เล
1: ั
0: ี
1: บ
0: ้ยงอีกอะอะไรประมาณเนี้ยและวันนี้เองเนี่ยคุณได้แบบต่อยอดอย่างเดียว
1: ครับ
0: ก็เลยถึงบอกว่าวันนี้เองเนี่ยนะครับมันเป็นพลังชีวิตนะในการตอบแทนผู้มีพระคุณก็ดีนะที่เขาเห็นภาพของอรุณรักคุณย่ามากอะนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอบเรียนได้เลยนะครับว่าการเดินทางของคุณอรุณเนี่ยในโลกใบกว้างแห่งนี้นี่แหละประชาชนคนไทยเนี่ยแล้วก็รวมถึงหลายๆสถานที่ที่เขาเดินทางกันมาเนี่ยเขาเสียใจมากนะเราเห็นภาพเมื่อวานนี้เนี่ยในการพิธีที่วัดนะครับคนโอ้มากันไม่ต่ำกว่านักบางกล่าวนี่สำนักบอกว่าเป็นหมื่นคนนะแต่ค่าเฉลี่ยผมว่าน่าจะ6-7 พันคนได้นะครับ
1: ใช่แล้วก็ดูไลฟ์สดดูคลิปในงานชาปนกิจทั่วโลกเลยอาจารย์
0: ครับผม
1: ครับอาจารย์แปลกใจไหมฮารุณเลือกเรียนรัฐศาสตร์ที่จุฬาแต่ว่ามีแรงบันดาลใจมีเป้าหมายที่จะเป็นนักท่องเที่ยวระหว่างสายการเรียนรัฐศาสตร์การที่จะเป็นนักท่องเที่ยวนี่มันขัดกันไหม
0: คือจริงๆรัฐศาสตร์เนี่ยมันเป็นการปกครองนะและการบริหารการปกครองอย่างไรก็ตามเนี่ยมันก็ถือว่าอยู่ในฟิลเดียวกันคืออยู่ในบริบทที่จะต้องรู้ถึงก็เรียกว่าพื้นฐานเนี่ยแต่ละประเทศแต่ละภูมิภาคเนี่ยการปกครองนี่เป็นเรื่องสำคัญที่จะให้สังคมอยู่ได้เพราะรัฐศาสตร์พื้นฐานเนี่ยมันมีทั้งแผน A แผน B แผน Cนะครับนั่นก็คือฝ่ายปกครองก็ดีการทูตก็ดีคุณอรุณเนี่ยผมคิดว่าเขามีความเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษนะครับน่าถ้าพูดกันง่ายๆก็คือรัฐศาสตร์การทูต
1: ครับ
0: นะครับก็คือมีการสื่อสารภาษาด้วย
1: ครับ
0: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขามีความเชี่ยวชาญมากในการสื่อสารภาษาอังกฤษนะแล้วก็เขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ซึ่งไม่ได้ปิดอะไรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เขาสอบรัฐศาสตร์เนี่ยคิดว่าในช่วงนั้นเนี่ยในขอทุนนะครับ
1: ครับ
0: ขอทุนชนบทเนี่ยสำคัญซึ่งวันนั้นขอให้เครดิตของท่านอธิการบดีที่ไปเป็นประธานพิธีสวดนะครับท่านบอกว่านี่คือการมีปริญญาบัตรเนี่ยไม่ใช่บอกถึงความสำเร็จอย่างเดียวแต่เป็นการที่ลงทุนแห่งระยะยาวและก็มีคุณค่าอย่างยิ่งนะครับในการที่จะเรียนรู้และก็อรุณเองเนี่ยเดินทางเกือบทั่วโลกเนี่ยนะครับนั่นก็คือบทเรียนการพิสูจน์การที่ให้กับสังคมนี่คือสำคัญมากนะครับเราต้องให้เครดิตของจุฬาบอกว่าการตอบแทนทุนของชนบทไม่ใช่ว่ามาคืนทุนแต่คุณไปบริการประชาชนประชาชนที่นี้ก็คือการตอบแทนคืนทุนแล้วครับผม
1: ครับเราได้สูญเสียฮารุณโซโล่ไปแล้วเนี่ยนะครับอาจารย
0: ์ครับ
1: อาจารย์คิดว่าจะมีคนที่อยากเดินตามรอยฮารุณจะมีฮารุณคนต่อๆไปที่มีความฝันเหมือนกับฮารุณโซโล่แล้วก็จะเกิดแรงบันดาลใจนะเดินตามฝันเหมือนกับฮารุณอีกไหมครับ
0: แน่นอนครับต้องมีแน่นอนเพราะตอนนี้เราเห็นในคลิปหลายวิดีโอเนี่ยที่เด็กหนุ่มๆ นะที่อายุประมาณ30-40เนี่ยได้ทำคลิปมาแต่ผู้ติดตามยังน้อย แต่คลิปของท่านเนี่ยเราให้กำลังใจนะให้กำลังใจในการเดินทางผมขออนุญาตเอ่ยนามหน้าที่นี้เนี่ยรุ่นพี่เนี่ยรุ่นพี่ที่เดินทางแล้วก็ท่านเขียนถึงคุณอรุณน่าสนใจอย่างยิ่งขออนุญาตเอ่ยนามนะร้อยตำรวจเอกนะนิติภูมิเนี่ยนะหรือเรียกสั้นๆว่าติวเตอร์หมูด็อกเตอร์หมูเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งท่านนิติภูมิเนี่ยท่านเดินทางทั่วโลกนะท่านก็ชื่นชมอรุณเป็นจุดประกายของคนหนุ่มผมไปอ่านเฟซบุ๊กเนี่ยเลยผมก็เลยสะท้อนให้เห็นถึงว่าคนหนุ่มอย่างอรุณเนี่ยนะครับเป็นแรงบันใจให้กับเยาวชนนะครับคนที่กำลังศึกษาอยู่เนี่ยไม่ว่าระดับปริญญาตรีปริญญาโทหรือปริญญาเอกหรือนักธุรกิจหรือในส่วนที่คิดว่าอินฟูต่างๆนะครับที่กำลังทำคลิปอยู่เนี่ยก็ลองไปดูบางครั้งไม่จำเป็นต้องเดินทางทั่วโลกท่านเอาที่เมืองไทยเนี่ยนะครับเมืองไทยเรามีสถานที่ลี้ลับสถานที่ในชุมชนทำคลิปดีๆนะครับภาพนิ่งๆบรรยายเห็นภาพเอาสะท้อนลึกๆอีกมุมหนึ่งเนี่ยให้กับสื่อออกมาเนี่ยตรงนี้เองเนี่ยจะตัดคลิปออกมาผมว่ามีคุณภาพและก็คนติดตามนี่คือความภูมิใจนะคุณอรพงศ์ครับ
1: ถามอาจารย์หน่อยว่าอาจารย์ก็เดินทางไปหลายประเทศมาเหมือนกันเนี่ย
0: ครับ
1: ช่วยชีวิตอาจารย์มาถึงวันนี้เนี่ยได้ครึ่งหนึ่งของฮารุณไหมครับ
0: ผมขออนุญาตมาเกินไม่ได้นับแต่ผมว่าผมเดินทางน่าจะถ้าปั๊มในพาสปอร์ตน่าจะ100 กว่าครั้งเหมือนกัน
1: โอ้
0: แล้วก็ถ้าคิดประเทศก็น่าจะ70-80 กว่าประเทศประมาณเนี้ยแ
1: โ
0: ต
1: อ
0: ่
1: ้
0: ว่าในแต่ละประเทศก็ช็อปกันหลายครั้งไปกันหลายครั้งเพราะว่าเดินทางตั้งแต่อายุ20อะนะตอนนี้ผมเกษียณแล้ว
1: อ๋อแต่
0: ย
1: ก็
0: ่าง
1: ไม่
0: ก้าว
1: เบา
0: ห
1: เ
0: ก
1: หมือนกัน
0: ก็40 กว่าปีเดินทางตลอดนะครับ
1: ก็ถื
0: ข
1: อว
0: ณ
1: ่
0: ะ
1: าเป็
0: เด
1: น
0: ีย
1: น
0: ว
1: ัก
0: ัน
1: เดิ
0: ม
1: น
0: ัน
1: ทางเหมือนกันเนี่ยอาจารย์
0: ก็ค่อนข้างนะค่อนข้างที่จะไปทั่วแล้วแหละครับแต่ไม่ถึงกับคุณอรุณที่ไปผมไม่เคยไปเหมือนกันนั่นแหละทุรกันดาร
1: ครับ
0: นะครับที่น่าสนใจเนี่ยนะครับก็หลายอย่างเหมือนประเทศอินเดียเนี่ยผมก็ไปเรียนหนังสือที่นั่นด้วยนะเมื่อก่อนนะครับก็เลยไปเห็นวัฒนธรรมต่างๆแล้วก็หลายประเทศที่เราเห็นถึงว่าวันนี้ที่คุณอรุณไปเหมือนดวงตาที่สามเนี่ยคือบางประเทศที่เราไปสัมผัสเราไปเห็นมาเนี่ยเราขณะสมัยก่อนเมื่อ35 ปี40 ปีผมไม่มีพวกคลิปแบบนี้คุณพงศ์ครับต้องก็ใช้แบบยังหาวภาพยังไม่ค่อยเจอแล้วตอนนี้ไม่รู้ไปไหนหมดแล้ว
1: ครับครับ
0: ครับผม
1: เอาทริปท่องเที่ยวที่ผมให้อาจารย์เลือกว่าเป็นทริปเที่ยวแห่งความทรงจำในการเดินทางของอาจารย์เนี่ยเอ่ยมาสักที่หนึ่งได้ไหมอาจารย์อาจารย์ประทับใจที่ไหนมากที่สุดเป็นทริปที่อยู่ในความทรงจำของอาจารย์ตลอดมาที่ไหนครับ
0: อ๋อทริปที่ผมเดินทางมาเหรอตัวผมเองใช่ไหมครับผมเองเนี่ยก็เรียกว่ามันหลากหลายเนาะ
1: เอาป
0: ท
1: ร
0: ั
1: ะ
0: ้ง
1: ทับใจที่สุดเลยประทับใจแล้วก็ไม่ยังไม่ลืมมาจนถึงวันนี้เลย
0: ผมว่าประเทศอินเดียนี่แหละฮะที่ผมพูดมาหลายครั้ง
1: อ๋อ
0: เพราะครั้งหนึ่งเนี่ยผมไปเป็นนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยชื่อดร.บาบาซาเอฟแอมบาก้ามารัตวาดายูนิเวอร์ซิตี้ซึ่งในมหาวิทยาลัยนี้เนี่ยแอมบาก้าเนี่ยนับถือศาสนาพุทธแต่เขาเนี่ยเป็นจันทานนะครับแล้วก็ในมหาวิทยาลัยนี้ก็จะมีหลายศาสนาอยู่รวมกันแล้วก็ที่ไปอยู่เนี่ยค่อนข้างลําบากมากก็ไปดูถึงวัฒนธรรมเราไปอยู่ไม่ถึงกับก็เรียกว่าทริปในการเดินทางที่แล้วเนี่ยไปไม่เกินอยู่ทักก็เรียกว่า7 วันจะต้องรีบกลับบ้านไม่อยากอยู่เพราะว่าขณะนั้นนี่ต้องนั่งแบบนั่งเกวียนนะจากที่เรานั่งเครื่องบินไปลงที่มุมไบเนี่ยแล้วต้องนั่งรถแบบปาเจโร่ใหญ่ๆแล้วก็ต่อไปกว่าไปถึงมหาวิทยาลัยนี่ต้องนั่งเกวียนไปเหมือนเอาวัวนี่แหละเข้าไปอีกนะคุณพงศ์เพราะว่ารถที่เอ่ยนามถึงย่อปาเจโร่รถใหญ่ๆเนี่ยเข้าไปไม่ถึงเพราะเราไปกําลังไปหาจริงๆแล้วก็ไปเห็นวัฒนธรรมพออยากจะกลับมาเมืองไทยแปลกมากอยู่ขณะเดียวกันเนี่ยอยู่สักพักหนึ่งก็อยากไปอินเดียอีกมันมีมนต์เสน่ห์มากนะไปเห็นวิถีชีวิตเนี่ยวัฒนธรรมเขาอยู่กันแบบศาสนาฮินดูเนี่ยซึ่งหลายๆอย่างนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าใครไปเห็นแม่น้ำคงคาที่คนป่วยศพลอยน้ำอ่ะ
1: ครับ
0: คุณพงศ์ผมคิดว่าผมไปเห็นแล้วเนี่ยอยากจะไปอีกผมไปอินเดียมาประมาณสักเกือบ20 กว่าครั้งนะครับ
1: โอ้ครับ
0: ครับผม
1: ครับ เอาละครับวันนี้เราก็ได้รำลึกถึงหาหลุนด้วยกันนะอาจารย
0: ์ครับผม
1: ครั
0: ขอ
1: บ
0: แสดงความเสียใจด้วยนะครับ
1: ครับขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ดร.ธนชาติปทุมสวัสดิ์ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตสาขาการบริหารการค้าและการเมืองอย่างยั่งยืนในโลกยุคใหม่และสาขาบริหารการจัดการองค์การยุคใหม่มหาวิทยาลัยเกริกครับเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วก็กลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้านะครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 2:30 น. ถึง 3:30 น.มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
5: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245
3: ณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
2: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมีความคืบหน้าทางคดีของตำรวจครับตำรวจกองปราบนำสำนวนส่งให้กับปปช.แล้วครับแบ่งเป็น2กลุ่มนะครับก็คือกลุ่มของอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคุณธีรุตสุภวิบูลผลกับผอ.เรืองเดชสิริกิจผู้อำนวยการจากมหาวิทยาลัยมศว.กับกลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มข้าราชการท้องถิ่น11คนที่ไปแก้ไขกระดาษคำตอบที่ออฟฟิศของบริษัทแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรีนั่นนะครับอันนี้ในส่วนของกองปราบนะฮะเรื่องในกสทช.เมื่อวานนี้ที่ประชุมของคณะกรรมการกสช.ก็ล่มเป็นครั้งที่4ครับท่านผู้ฟังครับเหตุผลเดิมครับกรรมการ3ท่านไม่เห็นด้วยที่ประธานกสช.กสทช.คุณหมอสารณะบุญใบชัยพฤกษ์ยังคงมาปฏิบัติหน้าที่นะแต่ว่าความคืบหน้าวันนี้ก็คือนายกรัฐมนตรีอนุทินเนี่ยบอกว่าได้ลงนามเพื่อนำขึ้นทูลเกล้าให้หมอสารณะพ้นจากตำแหน่งประธานกสทช.แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับเอาละครับนี่คือทั้งหมดของเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
7: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเข้าเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น. คลื่นข่าว 90

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนายกรัฐมนตรีสั่งคุมอาวุธปืนทั้งระบบพร้อมเร่งจัดทำร่างพระราชบัญญัติอาวุธปืนฉบับใหม่เพิ่มบทลงโทษให้รุนแรงและเด็ดขาด
1: ทางการอิหร่านให้คำมั่นที่จะยังคงปิดช่องแคบฮอร์มุสต่อไปจนกว่าสหรัฐจะยอมรับเงื่อนไขที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางทัพนักตะกร้อทีมชาติไทยคว้าแชมป์ประเภททีมชุดชายเป็นสมัยที่37ในศึกตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงคัพต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: หมายกำหนดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพุทธศักราช2569เลขาธิการพระราชวังรับพระบรมราชโองการเหนือเกล้าเหนือกระหม่อมสั่งว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชอนุสรณ์คำนึงถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บำเพ็ญพระราชกุศลถวายมีรายการดังนี้วันพุธที่12สิงหาคม2569เวลา17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระบรมมหาราชวังเข้าทางประตูวิเศษชัยศรีประตูพิมานชัยศรีรถยนต์พระที่นั่งเทียบที่พระทวารเทเวศรักษาเสด็จเข้าพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวานรัชกาลที่9ที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะและเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่หน้าพระแท่นพระนพพลดลมหาเสวตฉัตรพระสงฆ์30รูปเจริญพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนากัน1จบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศแล้วทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่เจริญพระพุทธมนต์และที่ถวายพระธรรมเทศนาพระสงฆ์สดับปกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาเสด็จพระราชดำเนินกลับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตการแต่งกายแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายมหาจักรีผู้เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแต่งเครื่องแบบเต็มยศไว้ทุกสายสะพายสูงสุดสำนักพระราชวังวันที่4สิงหาคมพุทธศักราช2569
1: รัฐบาลจัดกิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนางยุภาทวีวัฒนากิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตในนามรัฐบาลดำเนินการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม